0: มาได้เลยทางสายตรงเข้ามาได้นะครับท่านฟัง
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะถามถึงเรื่องของถ้าเราปล่อยทิ้งไว้คุณหมอครับจะคุณมานพนะไม่ยอมรักษารู้ว่าเป็นแต่ไม่ยอมรักษาแต่ว่าคิดว่าอ้วนเฉยไม่เป็นไรถ้าไม่ไปหาหมอเราก็ไม่เจอท้ายสุดแล้วตับของเราจะพังไปถึงไหนถึงขั้นกลายเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่า
0: จริงครับแต่เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนมะเร็งก็ 2-3% นะแต่มันไปแย่ตอนที่จากไขมันพอกตับแล้วขั้นที่2ต่อไปก็คือตับแข็งนี่แหละที่ตอนนี้เราท่านฟังชีวิตคุณจะลำบากมากเลยอ่ะเพราะโรคตับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ตับเสียหายละการกินการอยู่ของคุณจะลำบากนะครับทุกอย่างในร่างกายจะเสียหายไปหมดร่างกายจัดการทำหน้าที่ตัวเองไม่ได้เต็มที่หรือตับเสียก่อนที่มันจะขึ้นไปเป็นถึงโรคร้ายพวกกลุ่มที่เรียกว่ามะเร็งที่เราได้ฟังว่ามันมีมะเร็งด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าจากตับแข็งมีโอกาสที่เซลล์ตับที่เป็นตับแข็งเนี่ยจะแปลงกลายเป็นตัวที่ร้าย 2-3% ถึงแม้จะไม่มากก็จริงจําเป็นได้เป็นแล้วรักษาไม่ได้ไงมันมะเร็งเนี่ยนะตับแข็งนี่ก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะดูแลกันต่อเนื่องกันมากเลยรักษาไข้ตับแข็งเนี่ยครับเป็นเรื่องที่หมอก็เหนื่อยมากเพราะว่าไข้ไม่ได้จากคลินิกเลยหายได้สักประมาณไม่กี่สัปดาห์ก็กลับมาหาหมออีกแล้วเพราะโรคมันเรื้อรังครับเป็นปัญหาเป็นบางทีเป็นก็เป็นท้องมารรู้จักเต่ารู้จักท้องมาร
1: อาจารย์เห็นแล้วแบบป่องอยู่ตรงเดียวอ่ะ
0: นี่แหละครับตับมาจากตับแข็งอย่างเดียวเลยเหตุตับแข็งเป็นนานๆไปอายุมากขึ้นด้วยกลายเป็นท้องมารมีน้ำในท้องมากมายคนไข้ลำบากมากมายนะครับต้องใช้ดูแลได้ก็ยากกินหางกินไม่ค่อยได้เต็มที่อร่อยก็ไม่อร่อยแล้วตับมันไม่ดีแล้วทุกอย่างเสียหายมากครับสู้จัดการดูแลแต่แรกถ้ารู้ตั้งแต่ตอนที่เป็นคันมันพอกตับเราสามารถจะลดขนาดเนี้ยได้เลยนะเปลี่ยนจากการที่เป็นคำให้เขาตับกลายเป็นหายเลยก็ได้
1: นะคะอาจารย์คะมีสายสดมานะคะ คุณสมบูรณ์อายุ61น้ำหนัก85ส่วนสูง176
0: คร
1: ับ สวัสดีครับพี่สมบูรณ์คะ
2: สวัสดีครับเต่าน้อยคุณสวัสดีคุณหมอ
0: เชิญครับ
1: พี่สมบูรณ์บ้านน้ำท่วมไหม
2: ท่วมครับช่วงนี้ท่วมผมต้องย้ายมาอยู่ที่ทำงานครับย้ายมานอน
1: โอ้บ้านอยู่แถวไหนครับพี่สมบูรณ์ขอโทษ
2: ครับลาดกระบังอยู่ลาดกระบังครับ
1: โ
0: อ้โห
2: แถวย่านมหาวิทยาลัยลาดกระบังฮะพระจอมเกล้า
1: พระจอมเกล้าอืม
0: ครับเยอะเลย
2: ย่านเจ้าคุณทหารครับ
1: ค่ะอ่ะพี่สมบูรณ์วันนี้มีคำถามสุขภาพอะไรจะถามอาจารย์คะเชิญ
2: ช่วงนี้แบบตอนเช้าผมกาแฟร้อนผมไม่ทานนะผมชอบทานกาแฟเย็นฮะมันทานได้ไหมครับมันสมควรทานไหมครับอายุขนาดนี้ฮะกาแฟเย็นนะฮะ
0: คือผมคิดว่ากาแฟเนี่ยครับจะร้อนจะเย็นเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณกินกาแฟแล้วคุณใส่พวกน้ำตาลมากนะบางทีข้อกาแฟเนื้อหามันรสชาติมันขมติดคนลิ้นไงเราจะกินแค่อร่อยถูกปากกันต้องเติมน้ำตาลแยะโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพิ่มความหวานกาแฟขึ้นแค่นี้ดื่มดูก็รู้สึกมันก็แค่หวานปลาเล่มปลาเล่มที่แท้คุณจะน้ำตาลไปหลายช้อนเลยอะไรด้วยถ้าสุรกายก็ทำให้คุณเป็นคนที่อ้วนแล้วก็ตามด้วยไขมันที่เยอะเพราะว่าน้ำตาลมันสูงเกินไปร่างกายเปลี่ยนแปลงน้ำตาลส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการใช้เป็นไขมันเป็นสันแต่ไขมันตัวที่เปลี่ยนแปลงมันจะเป็นไขมันตัวร้าย LDL ส่วนใหญ
1: ่
0: ตามมาก็คือไปพอกตับวงจรมันไกลจากเริ่มต้นสตาร์ทที่กาแฟแต่มันไกลไปอีกหลายขั้นตอนหลายบันไดหลายขั้นกลายไปเรื่อยสุดท้ายก็ลงเอยที่เจ้าตับที่ต้องผจญภัยกับศัตรูร้ายนะครับพอมีไขมันมาเยอะมีอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาร่างกายเยอะมีเบียร์มีอะไรเข้ามาด้วยแอลกอฮอล์ใครจะไปสู้หัวใจเขาก็ไม่ไปสู้ด้วยหรอกไม่ไปลบด้วยสมองยิ่งไม่ไปลบด้วยเลยก็ส่งตับนายเป็นนายทหารใหญ่คอยดูแลชายแดนไปจัดการกับศัตรูซะทีไรทีไรก็มาหาตับทุกทีครับ
2: ถ้าได้ผมทดแทนด้วยการออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะฮะตอนน
0: ี้ครับดีครับดีออกกำลังกายวันละประมาณทั้ง 20-30 นาทีครับที่เราเชียร์กันเสมอเช่นออกเดินเดินเดินตามแต่ขยับไปจากคนเชียร์ก็ตามแต่เนี่ยคนไข้ที่เป็นตับไขมันก่อตับเนี่ยครับมันช่วยได้แยะเลยเพราะขณะที่คุณออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นตามรูปแบบ วิ่งจ็อกกิ้งเลยหรือจะออกเดินเงินเดินก็ตามแต่เนี่ยร่างกายใช้พลังงานครับร่างกายจะไปขอพลังงานประมาณ8นาทีแรกจากตับอย่างเดียวเลย
2: แล้วสรุปแล้วตรงๆเลยฮะแบบสมควรต้องกินต้องทานทุกวันได้ไหมฮะหรือไงกาแฟเย็นเนี้ย
0: ตอบโต้ทานได้ครับไม่มีปัญหาเราเพียงแต่ว่าอย่าให้หวานนะ
2: ครับ
0: เอาแค่แบบว่าคือน้อยๆอ่ะมันก็จะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องน้ำตาลกับพวกครีมที่คุณใส่นั่นแหละนะพวกครีมเทียมต่างๆที่ผสมก็ให้มันอร่อยอ่ะ
2: ครับเอาแค่นี้ครับขอบพระคุณครับคุณหมอ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะค่ะคุณสมบูรณ์ก็เป็นกำลังใจให้นะคะเห็นบอกว่า บ้านน้ำท่วมด้วยนะคะคุณผู้ฟังส่วน4296จาก SMS ค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าติดแอลกอฮอล์มันจะมีวิธีหรือว่าทานอะไรแทนได้บ้างไหมเพื่อที่จะเลิกด้วยตัวเองค่ะอาจารย
0: ์เรื่องเล่าเลยครับเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ของการที่เป็นเรียกว่าติดเหล้าอย่างแรงๆนะบางทีก็บางทีก็ทำให้เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดหยุดทันทีมันจะมีอาการลงแดงเหล้านะครับต่างกับบุหรี่อย่างยิ่งเลยครับบุหรี่ที่สูบไปกี่ปีก็ตามแต่ถ้าคุณตัดใจจะเลิกถ้าบุหรี่มันจบเลยมันไม่มีอาการลงแดงเพราะสารที่ใช้ในบุหรี่เป็นนิโคตินครับแต่ในเหล้าเป็นแอลกอฮอล์มันเป็นรบกวนที่สมองคุณทำให้คุณมีอาการลงแดงและขาดเหล้าถ้าเกิดตามตอบจริงไหมว่าถ้าคุณติดเหล้ามันจะเป็นเรื้อรังไปมากมายยืดเยื้อแต่สุดท้ายกลายเป็นโรคร้ายๆจนได้แต่ถ้าบุหรี่เนี่ยสามารถหยุดได้ทันทีถ้าต้องการหยุดขอให้ใจคุณเนี่ยกำลังใจจิตสำนึกคุณเข้มแข็งมั่นคงแล้วมันจะตั้งยืนนะหยุดได้จริงๆการหยุดเหล้ามีปัญหาตรงที่ว่ามันมีอาการลงแดงคุณจะต้องรับการช่วยเหลือจากคุณหมอในการช่วยลดเหล้านะท่านผู้ฟังในช่วงแรกพอพ้นช่วง3เดือนไปแล้วนะครับคุณจะหยุดได้จริงๆซึ่งทำให้มีการเคลียร์งดเหล้าเข้าพรรษาท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเข้าพรรษาเป็น3เดือนนะท่านผู้ฟังตามหลักของศาสนาพุทธที่คนไทยนับถือกันเยอะเนี่ยสสสสก็เลยมาเชียร์ให้คนไทยเนี่ยงดเหล้าตอนเข้าพรรษานี่แหละเพราะ3เดือนเนี่ยคุณจะหยุดได้เหล้าได้จริงๆคุณจะพ้นช่วงลงแดงได้ตัวที่ใจคุณมาลงแดงก็จะน้อยทนได้อาศัยครอบครัวช่วยให้เป็นกำลังใจคุณแต่คุณก็จะหยุดเหล้าจริงๆแค่3เดือนเราพบว่ามีคนค่าที่หยุดเหล้าจริงๆทุกเข้าพรรษานะงดเหล้าเข้าพรรษาหยุดเหล้าจริงๆประมาณ 12% ทุกๆปีถ้าทำอย่างนี้ทุกปีงดเหล้าเข้าพรรษาทุกปีก็มีคนที่ลดเหล้าได้จริงๆได้อีก 12% ทุกๆปีไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามว่าไขมันต้องอยู่ในร่างกายเราเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าไขมันพอกตับครับอาจารย
0: ์จะใช้เครื่องมือในการตรวจที่วัดจากอัลตราซาวด์ครับท่านฟังกับดูผลของการเจาะเลือดเช็คดูว่าส่วนประกอบกันนะท่านฟังครับจากอัลตราซาวด์เนี่ยช่วยบอกได้ที่ถ้าเป็นพวกสแกนที่ละเอียดเช่น MRI เนี่ยชัดเจนมากเลยว่าบอกได้บวกกับค่าของเลือดที่จะใช้ในการตรวจหาการทำงานของตับอีก 3-4 ตัวนะครับเพื่อช่วยบอกให้เราได้ว่าเป็นไขมันพอกตับหรือเปล่าอาศัยแลบกับอาสากับ MRI ช่วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะแล้วมันเยอะขนาดอันนี้ต่อถามต่อแล้วมันต้องเยอะขนาดไหนถึงจะกลายเป็นตับแข็งได้อาจารย
0: ์อันนี้บรรยายไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไขมันพอกตับไประยะเวลายาวๆคุณไม่ยุ่งกับมันไม่ไปแก้ไขมันก็จะเป็นข้อไขมันเรียกว่าไขมันตับแข็งได้ทันทีทุกคนนะครับเป็นกระบวนการของมันเองตามบันไดขั้นต่างๆที่พูดถึงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทิ้งไว้คุณจะกลายเป็นคนที่ตับแข็งมากกลางหรือน้อยก็ตามแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับ
1: นะคะเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมตอนที่ต่อไปหาหมอเนาะอาจารย์เขาก็จับต่อไปแบบคล้ายๆอุลตราซาวด์อ่ะพลิกซ้ายพลิกขวาสแกนดูแล้วเขาก็บอกว่าพี่ครับพี่ไขมันพอกตับนะครับ
0: น
1: ะพี่ต้องเดินวันละ10นาทีนะครับถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะจะเป็นผังผืดพอเป็นผังผืดปุ๊บจะกลายเป็นตับแข็ง
0: ตับที่ตับประจวบจะเรียกว่าไฟโบสแกน
1: ใช่ไฟโบสแกน
0: มันเป็นกระบวนการใช้เครื่องมือเฉพาะเลยก็คล้ายๆกับการสแกนที่เราพูดถึงนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่แพงมากมันทำเยอะทำในคนไข้หลายๆคนนะครับซึ่งก็เท่ากับอัลตราซาวด์ที่ราคาถูกกว่านี้อีกนะครับแต่ก็บอกได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มันต้องการหมอเฉพาะมาทำไงไอ้ตาสาวเนี่ยคุณหมอต้องคนทำเองมันก็มีหมอไม่กี่คนในการทำนะ มันทำให้คุณไข้ได้น

0: าโอกาสมันจะอะไรน้อยลงไหม
1: ถ้าไม่กินยาหรือไม่เคยกินยาครับ
0: เขาบอกว่าถ้ากินยา
1: อ๋อถ้ากินยาก็ต้องช่วยสิครับต้องลดลงแน่นอนครับเพราะเป้าหมายมันคือไปลดไขมันโดยตรงแต่เป้าหมายสุดท้ายที่ปลายถ้ำเนี่ยมันไปลดโรคอีก10กว่าโรคนะ
0: ยาไขมันที่กลุ่มนามสกุลสแตนตินสแตนตินนี่แหละที่อาจารย์บอก
1: สแตนตินทั้งหมดเลยครับในเมืองไทยมี9ตัวที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องนั่นนะที่พี่น้องของเกิดกลุ่มสแตนตินเขา
0: ใช่นะคะคุณผู้ฟังคิดดูนะบางคนคุณหมอจ่ายยาให้กินโอ้ไม่กินแต่ตับพังโอ้ไม่กินนู่นนี่แน่หารู้ไหมว่าไอ้ยาตัวนี้มันจะช่วย
1: ป้องกันคุณจากตับพังเลยแหละครับเพราะว่าสิบกว่าโรคที่ลดไขมันแล้วไปช่วยลดการเกิดโรคนั้นเนี่ยมันเอาแรงทั้งนั้นเลยสิบโรคเลยครับเช่นหลอดเลือดสมองตีบตันเรียกว่าเอามาพึ่งเอาผ้าแต่คุณฟังว่ามันแรงกว่าไหมล่ะแล้วไขมันเยอะนะครับตอนนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าเมื่อคุณเป็นปล่อยให้เป็นนานๆมันจะต่อไปถึงโรคสิบกว่าโรคที่พูดถึงเนี่ยครับในกลุ่ม NCD ที่ทำเอาตายเราได้
0: นะคะขออนุญาตมาคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเบาหวานหรือว่าไขมันพอกตับในวันนี้นะคะอาจารย
1: ์อ
0: ายุ60ปีน้ำหนัก63ส่วนสูง175เริ่มมีอาการเข่าเสื่อมครับอาจารย์นั่งคุกเข่าไม่ได้แล้วถามการเดินตอนเย็นๆสักวันละ40นาทีมันจะทำให้เข่าเราดีขึ้นหรือเสื่อมลงไหมครับอาจารย์แล้วก็การทานน้ำมันฟิตออยล์ค่ะอาจารย์ทุกวันจะวัลเมตจะช่วยเรื่องเข่าได้บ้างไหม
1: อย่างนี้นะครับท่านฟังครับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะเกิดในคนที่อายุเลยวัยกลางคนระยะท้ายๆตั้งแต่55ปีขึ้นไปอาการแสดงออกเนี่ยมากน้อยหรือกับปานกลางขึ้นอยู่กับคุณใช้มามากน้อยแค่ไหนอาชีพคุณต้องใช้เข่ามากน้อยแค่ไหนมาก่อนมันสึกหรอมากน้อยหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าสึกหรอแบบไม่มากเริ่มมีอาการ60ปีอย่างน้องคนนี้เขาเนี่ยก็ถือว่ารักษาได้ดูแลกันได้แต่ถ้ามากกว่านี้ไปมากๆเขาเสื่อมมากๆการรักษาก็จะต้องการพึ่งพาคนอื่นละเช่นกายภาพบำบัดพึ่งพายาได้ช่วยลดการอักเสบที่เขาได้เลยครับขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นคุณเป็นแค่ไหนเพราะเขาเสื่อมคำเดียวเนี่ยแต่ละคนอาการไม่เท่ากันเลยมันจำเป็นต้องมีการสแกนดูเขากระดูกเขาสึกหรอมากน้อยแค่ไหนมาแล้วแล้วเราจะเริ่มรักษาตั้งแต่กระบวนการตรงนั้นเป็นต้นไปเพื่อควบคุมไม่ให้มันเป็นมากกว่าคุณจะใช้เข่าที่เป็นโรคเนี่ยไปได้สักพักหนึ่งเช่นสัก10ปีหรือ8ปีก่อนเริ่มมีการจัดการกับมันเป็นจุดที่มันเป็นมากกันแล้วนะครับข้อเข่าเสื่อมทั้งหลายเนี่ยเราก็มีวิธีการอื่นรักษาหลายอย่างนะครับเช่นการฉีดยาเข้าไปในข้อช่วยลดช่วยดึงเกมให้ไปได้อีกสักนิดนึงแต่เป้าหมายคือการชะลอให้คุณได้ขยับได้เต็มที่จะเข่าจะแท้ที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาแต่แรกถึงจุดหนึ่งจริงๆ70กว่าอายุ70กว่าคราวนี้มันสึกหลอมมากแล้วไม่ไหวแล้วเดินก็ไม่ได้แล้วเดินเจ็บทุกก้าวเลยนะครับอันนี้ก็มีการผ่าตัดเพื่อช่วยซึ่งความเจริญด้านนี้ครับปัจจุบันนี้เจริญรุ่งเรืองมากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้คนไข้ชั่วโมง กว่าก็เสร็จคนไข้จะมีเข่าที่ไม่เจ็บปวดอีกเลยนะครับขนาดไปเล่นกอล์ฟได้เลยนะครับ
0: นะคะอ่ะว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองนะจ๊ะมีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอาจารย์งั้นแสดงว่าไขมันเกาะตับมันก็เกิดจากต่อเนื่องจากเบาหวานหรือเปล่า
1: ใช่ครับแต่มันเป็นสาขาหนึ่งแค่เป็นซอยแยกอีกซอยแยกหนึ่งนั่นเองเป็นเบาหวานสุดท้ายลงเอยก็คือเข้าจุดไขมันเกาะตับเป็นไขมันในเลือดสูงสุดท้ายก็คือเข้าจุดไขมันเกาะตับเป็นซอยแยกของมันแสดงว่าไขมันเกาะตับนั้นเป็นโรคที่เกิดจากเหตุเยอะแยะหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้ววนเวียนในเรื่องของไขมันเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นอ้วนไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงเหล่านี้เป็นตัวอย่างรวมทั้งไอสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเยอะๆแรงๆในร้ายก็คือแอลกอฮอล์ครับ
0: คุณวุฒิเดวิลนะคะใช่น้องวุฒิที่เรารู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ52นะครับอาจารย์น้ำหนัก61สูง168อันนี้ต้องถามเบาๆเพราะว่าเห็นใจพี่เขามากเลย วันไหนไม่ได้กินข้าวเช้าพอหิวแล้วมันสั่นมากเลยครับอาจารย์แล้วเหงื่อก็จะออกเยอะ มันเป็นเพราะอะไรครับคุณหมอครับนะคะ
1: เป็นเพราะคุณเป็นคุณนะครับเพราะว่าธรรมชาติสร้างมาผมก็เป็นคนหนึ่งที่อาการเหมือนคุณเลยจะไปทำงานที่โรงพยาบาลมีใครผ่าตัด

0: จ็ดโมงครึ่งตอนเช้าผมต้องขอกินข้าวก่อนแหละมื้อเช้าเพราะว่ามันคือสิ่งที่ร่างกายผมต้องการแต่น้ำตาลปริมาณขนาดหนึ่งคือขนาดเท่ากับอาหารมื้อเช้าของผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วคุณผลจะทำงานได้ถึงเที่ยงถึงบ่ายสบายๆเลยแต่ถ้าตอนเช้าไม่มีอะไรกินเนี่ยครับมันจะโหใจสั่นใจหวิวขับรถไปทำงานก็ยังลำบากเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่บ้านก็จะรู้ดีก็จะมีข้าวเช้าผมกินเสมอทุกวันจะต้องขอกินข้าวมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญสำหรับผมแต่คนบางคนลองฟังดีครับไม่กินอะไรเลยอย่างนอกเมื่อกี้เขาบอกกินกาแฟแก้วนึงก็อยู่ได้ต้องตาก็เคยใช่ไหมครับตอน
1: เมื่อก่อนนะเคยอาจารย์พอเริ่มแก่ตัวไม่ได้ต้องกินไม่กินข้าว
0: มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของคนแต่ละคนเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับเพียงแต่ต้องดึงมือนี่มาให้ตอนเช้าให้ได้ขอให้มีน้ำตาลมีอาหารในร่างกายพอกระเพาะลงได้นั่นนะแล้วก็ทำงานได้เป็นปกติถ้าไม่มีเลยก็ต้องหาอะไรเติมให้ได้นะครับเช่นสักกล่องหนึ่งกล่อง UST ครับน้ำเต้าหู้ก็ได้อะไม่ว่ากันนะจะเป็นไมโลก็ว่ากันไปขอให้มีเข้าไปหน่อยจะอยู่ได้ซึ่งพอดีแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นขนาดนั้นที่เรียกว่าก็เราเติบมาเติบโตเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่ตอนเด็กๆผมบอกแม่ก็ให้เรากินทุกวันทุกวันก็เลยคุ้นชินนะท่านฟัง
1: อาจารย์คนที่ไม่เป็นเบาหวานนะสำหรับคนไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่าไม่ได้กินข้าวเช้าอ่ะเขาเรียกภาวะน้ำตาลตกได้ไหมอาจารย
0: ์ภาวะอย่างนี้ครับตึงกึ่งน้ำตาลตกครับมันไม่ได้เจาะเลือดดูก็ไม่ได้ตกไม่ตกนะที่มีอาการแบบใจสั่นใจหวิวเนี่ยอาจจะประกอบกับอะไรหลายสาเหตุก็ได้ต่างกับคนที่เป็นน้ำตาลตกจากเบาหวานแรงๆนะเจาะเลือดทีไรเห็นทุกทีเลยครับน้ำตาลเจาะมา76มันต่ำลงมากชัดเจนแต่คนกลุ่มที่มีอาการอย่างที่น้องก็พูดถึงเนี่ยครับตอนเช้าไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ได้น้ำตาลไม่ได้ต่ำมากนะอาจจะแค่สักประมาณสักเกือบร้อยนะครับหรือ80กว่า90กว่าขึ้นไปเพียงแต่ว่ามีอาการให้เห็นชัดเจนว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรใส่ในปากถ้าอยู่ในกระเพาะสักนิดนึงเป็นเพื่อนกระเพาะหน่อยแล้วก็จะทำงานได้เป็นปกตินะครับ
1: จริงๆธรรมชาติมนุษย์กิน3มื้อนะอาจารย์มันต้องกินข้าวอ่ะ
0: คือมื้อเช้าจะขอเร็วหน่อยว่างั้นเถอะจะดึงไปถึง9โมงเช้า10โมงเช้าไม่ยอมคนกลุ่มนี้มันเป็นเพราะแค่นี้เองขอดึงมาตอนเช้าหน่อยเร็วหน่อยนะครับนั่นเองมันก็แปลกไปอีกแบบนึงกันนะครับแต่สุดท้ายรวมแล้ววันๆก็3มื้อเท่าๆคนชาวบ้านทั่วๆไปนั่นแหละครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังคือกินนิดกินหน่อยก็ยังดีนะคะก็บอกว่า
0: ขอนิดขอหน่อย
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้6417อาจารย์หมอครับผมขอแชร์วิธีเลิกดื่มสุราที่ได้ผล 100% ที่ผมใช้นะคะคุณหมอคือให้รักษาศีล5อย่างเคร่งครัดแล้วก็ทำจิตใจให้สงบด้วยการทำกรรมฐานแค่เบื้องต้นสำหรับพุทธศาสนิกชนนะคะอาจารย์ก็ได้ผล
0: ขอบคุณมากครับอันนี้สำคัญมากครับเรื่องจิตใจจิตสำนึกมีความสำคัญในการลดสารเสพติดต่างๆที่มีเรื่องของโลงแดงนั้นได้แก่เหล้านะครับพวกยาเสพติดต่างๆแบบที่เบาๆต่างนะครับรวมทั้งกัญชาด้วยนะท่านสั่งกัญชาขอเน้นนะปัจจุบันนี้กัญชาเนี่ยกำลังจะถูกเราบีทออกไปจากสังคมไทยซึ่งมีคนเคยเอากัญชาเข้ามาสู่สังคมไทยอีกแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างมันออกไปสักทีกัญชาเป็นสิ่งที่กลุ่มเดียวกับพวกเราติดแล้วมันมีลงแดงมันมีอาการจะเบากว่าเหล้าเยอะนะครับพวกนี้ใช้ใจแค่นั้นแหละครับใจกับจิตสำนึกที่ยั่งยืนมีความสำคัญครับมันพอๆกับบุหรี่แต่บุหรี่แล้วไม่มีอาการลงแดงมันจึงง่ายกว่าหยุดทีไรได้ทุกทีแต่ถ้าเจอเพื่อนกลุ่มที่สูบบุหรี่ด้วยกันกลับไปสูบทุกทีเหมือนกันนะครับ
1: นะคะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นสารแปลกปลอมที่มันไม่ใช่ข้าวอาหารการกินทุกกินมันตั้งแต่เกิดเนาะอาจารย
0: ์
1: มันก็ทำลายสุขภาพเรานั่นแหละนะคะ
0: เอาดีๆก็คือกินข้าวครับแทนพวกสารต่างๆเหล่านี้พอคุณกินข้าวไปคุณได้แต่ประโยชน์จากมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันต่างๆพอดีครบ5หมู่จะดีกว่านะครับ
1: ค่ะอ่ะเราอย่าไปโฟกัสเรื่องแอลกอฮอล์อย่างเดียวมันมีอีกเครื่องดื่มนึงอาจารย์เช่นอาหารยอดฮิตของคนยุคนี้นะเครื่องดื่มนะชานมไข่มุกหวานเบเกอรี่หรือว่าน้ำผลไม้สกัดเย็นไอ้ที่เต่ากำลังพูดถึงเนี่ยอาจารย์มันไปเร่งกระบวนการอักเสบของตับของเซลล์ตับไหมอาจารย์เช่นทำให้มีไขมันพอกตับเร็วยิ่งขึ้น
0: เพราะหวานเยอะๆบางคนน้ำตาลที่มันเข้มมากๆมันไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของสารเหล่านี้ครับก็คือเจ้าตับที่เป็นคนต้องจัดการ

0: ำหวานที่แรงเกินไปใครจะไปสู้มันก็ต้องให้ตับจัดการจัดการไปจัดการมาตัวเองก็อักเสบถึงแม้จะไม่ค่อยรุนแรงเหมือนเกิดกับเหล้าเขานะอาวุธมันไม่รุนแรงมากก็แค่เป็นไม้ตะบองตีหัวเราได้เจ็บอย่างนั้นนะครับไม่เหมือนกับเป็นปืน M16 เลยเงี้ยนะแต่มันก็ทำให้เกิดอักเสบได้เช่นกันถ้าเกิดรุนแรงนานๆทั้งการกินหวานนานๆก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ตามได้เช่นกันนะครับหวานจัดจึงเป็นปัญหาสำคัญมากเกินที่เรารณรงค์กันอยู่แต่ผมสังเกตว่าร้านขายพวกเครื่องดื่มต่างๆนี่น้ำชงนะครับตอนนี้เขาเริ่มมีสูตรที่ว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะด้วยนะครับ
1: หวานเท่ากับหวาน 50%
0: เขาช่วยเพราะเขาก็เลยสปอนต่อการรณรงค์ของพวกเรานะครับเช่นที่สสพยาจะช่วยทำให้ขยับค่ะลดหวานค่ะลดเค็มค่ะเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับจะช่วยลดโรคเหล่านี้ได้สิ่งป้องกันโรคได้เป็นสิบโรคเช่นเดียวกันนะครับ
1: คือเราไม่ได้บอกว่าให้คุณงดกินอาจอย่างคนกินทุกวันอาจจะลดมาสัปดาห์ละ3ครั้งลดมา2ครั้งหรือแบบนานๆกินทีก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ
0: นากินทีนี่เป็นคำตอบที่ดีมากฉลาดมากเพราะว่าเราไม่กินประจำเนี่ยครับผลเสียจากมันจะไม่เกิดเพราะพอพ้น24ชั่วโมงไปไอ้ความหวานที่เยอะๆเหล่านั้นร่างกายจะมีการจัดการตอนที่คุณนอนหลับเป็นส่วนใหญ่นะช่วง deep sleep เนี่ยร่างกายจะเคลียร์ไอ้ส่วนเกินส่วนอะไรพวกนี้ออกซะหมดเลยเป็นสิ่งที่ใครก็ทำไม่ได้นอกจากช่วงหลับต้องมีการหลับในทางมีการหลับลึกช่วยวันนี้ขอให้มีการอย่าอดนอนครับเด็กๆที่อดนอนเด็กๆที่กำลังเติบโตกำลังอดนอนนี่ครับคุณกำลังทำร้ายร่างกายคุณเองให้เติบโตต่อไปอย่างไม่มีคุณภาพเสียดายคุณภาพที่คุณพ่อแม่ให้ DNA มาพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกอายุ52เป็นคนดื่มครับอาจารย์แต่ว่านานๆทีถามว่ามะเร็งตับจากไขมันพอกตับมันมีอาการเตือนล่วงหน้าไหมครับหรือว่าพุงกว่าพุงจะมาเนี่ยท้องป่องอะนะอาจารย
0: ์
1: มันจะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไหมกว่าตัวจะเหลืองกว่าตาจะเหลืองอะไรเงี้ย
0: เออตอนนี้ก็เข้าใจโรคแล้วนี
1: ่แต่ตัวเองก็ดื่มอยู่นะเนี่ยตัวเองก็ดื่มอยู่นะ
0: ไปถึงจุดนี้ครับมันส่วนใหญ่มันจะผ่านช่วงกลางๆท่านผู้ฟังช่วงตับแข็งระยะกลางๆตับแข็งนะระยะกลางๆซึ่งเริ่มมีอาการแล้วครับกินอะไรก็ไม่ได้ไม่อร่อยหมดเริ่มมีอาการความนองกำดันเปลี่ยนแปลงไปน้ำตาลร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตอนนั้นครับเจาะเลือดเช็คดูหมอก็เริ่มรู้แล้วไอ้คนเนี้ยเข้าสู่ตับแข็งระยะต้นกับกลางแล้วเขาก็เริ่มมาบุกคุณเนี่ยเอารักษาคุณมาจัดการดูแลให้แต่ก่อนเนี้ยครับช่วงไขมันก่อตับช่วงตับแข็งระยะแรกๆมันไม่มีอาการไอ้พวกนี้มันเจ้าเล่ห์นะครับโรคเหล่านี้มันเจ้าเล่ห์มากมันบังอาการตัวเองไว้ทำให้ไม่ถูกบุกโดยคุณหมอแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นด้วยฉะนั้นท่านต้องพยายามระวังร่างกายเราใช้วิธีการเช็คร่างกายประจำปีซึ่งผมคิดว่ามันบอกได้ตั้งแต่แรกแหละถ้าเช็คร่างกายประจำปีมันมีค่าเลือดที่ดูคันต่างๆตับ3ตัวที่ผมต้องการบอกว่าเป็นตับแข็งหรือเปล่านี่ครับอยู่ในนั้นด้วยไงมันจะเห็นแล้วมีคุณหมอจะแปลผลว่าเป็นตับแข็งแล้วจะบุกเราจะต้นนะครับเช็คร่างกายประจำปีที่มีความสำคัญอย่าหลบหนีนะครับท่านสั่งพยายามมีหลายคนที่หลบนะตรวจเช็คร่างกายแต่กลัวเจาะเลือ ดวันที่เขามาเจาะเลือดกันคุณตอนนี้ก็จะลาไม่มา
1: เนี่ยอาจารย์อันนี้แชร์นะเมื่อก่อนหนูเป็นคนหนึ่งนะที่หลบหลีกการตรวจสุขภาพ
0: เจอแล้ว
1: แต่เดี๋ยวนี้นะหมอนัดปุ๊บต้องไปตามหมอนัดนะไม่เคยเบี่ยงไม่เคยหนีเลยนะอาจารย
0: ์
1: เอาจริงภาษาชาวบ้านคือกลัวตายแหละขอโทษนะอาจารย์แต่พูดตรงไปนิดนึง
0: จริงครับจริงครับเพราะต้องต่อนี่ครับก็มีการหลบหลีกนะครับเฉลี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไข้ตรวจร่างกายประจำปีบริษัทเขาก็รายงานให้เรารู้ว่าเขาส่งรายชื่อไปขนาดนี้แต่คนหลบไปประมาณ10%พนักงานเขาเนี่ย
1: นะคะคุณผู้ฟังพยายามมันก็กูกลับนะไม่ใช่ว่ากูไม่กลับนะยกเว้นแต่ว่าระยะที่4อาจจะไม่กลับแต่กูกลับแล้วตอนนี้ไขมันพอกตับคุณก็กูกลับได
0: ้ได้ครับได้ยืนยันว่าฟื้นคืนกลับได้ถ้าคุณดูแลดีๆแต่ต้นนะจะปล่อยมันเลื้อยไปถึงไขมันกลุ่มที่เป็นกับแข็งระยะต้นๆกับกลางๆแล้วแต่นั้นมันเลื้อยกลุ่มที่กูกลับแล้วครับมันล้ำไปแล้ว
1: ล้ำไปแล้วเลยเส้นยาแดงไปแล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: ที่ผมพูดตอนนี้ก็เพราะต้องการให้คุณได้รู้ว่าไขมันก่อตับยังเป็นจุดที่คุณสามารถจะแก้คืนได้ด้วยตัวคุณเองขอให้ฟังเข้าใจและศึกษาให้รู้นะครับ แต่ถ้าเลยนี่ไปแล้วก็จะล้ำไปนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อตามกันต่อกับเฮลที่ไทม์นะคะวันนี้อาจารย์หมอไข่มุก
0: พรุ่งนี้ครับขอโทษครับเราพรุ่งนี้ครับความดันโลหิตสูงภาคประชาชนนะผู้ที่ประชาชนรับรู้ว่าคนไทยมีความดันโลหิตสูงอยู่ในตัวเอง 40% ปัจจุบันนี้ครับเดินถนนอยู่แต่รักษากับหมออยู่แค่ 20% อีก 20% นั้นไม่รู้ตัวเหมือนกันครับเพราะความดันโลหิตสูงนั้นเป็นคนที่ไม่มีอาการแต่แรกๆและคนแพทย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่ว่าสำรวจจริงๆแล้วมันเป็นแต่รักษาอยู่แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นอีกครึ่งนึงไม่ถูกรักษานะท่านผู้ชม
1: พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาและเต่าน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio

0: ทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's DenmaAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
2: ้ก็เพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: 7:37 น. 4 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่5 ตุลาคม พ.ศ. 2569แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่ปายครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: น้ำตาฟ้าอีกครั้งเพราะว่ามีคนขอมาจากหลายที่ที่น้ำท่วม
0: ครับ
1: โดยเฉพาะนะฮะร่มเกล้าลาดกระบังนะฮะคลองจันทร์แล้วก็ภาคตะวันออกทุกจังหวัด
0: ครับ
1: บอกว่าขอมอบให้กับท่านนายกอนุทินนะผมก็เลยต้องแหมเป็นคนปฏิเสธคนไม่ค่อยได
0: ้
1: นะฮะไม่อยากเจอหน้าเธออีกเลยตอนจบนะครับ
0: อ๋อ
1: นะฮะอ่ะก็จะมีฝนมาอีกครั้งหนึ่งนะกรมอุตุเขาทำนายทายทักมาก็เป็นฝนจริงๆมันก็มาทุกปีอะนะ
0: ครับ
1: พอมวลอากาศเย็นจากทางจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านทางเหนือทางอีสานตอนบนก็จะมีฝนฟ้าอยู่ 4-5 วันนะครับแต่เมื่อวานนั้นไม่ใช่นะครับย่านบ้านผมบึงกลุ่มเรียบด่วนไปยันลาดพร้าวกรุงเทพเอ้ย
0: มีปัญหาอะไร
1: ม
0: ัน
1: เหมือนกับลมโกรธใครมาอยากจะกวาดใครออกมานอกบ้านนะครับผม
0: เ
1: มื่อเช้าขับรถมานี่ยังมีเศษซากกิ่งไม้นะมันหักโค่นตลอดทางเลยนะครับลมแรงมากพร้อมกับฝนดีว่ามันตกไม่นานไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็หยุดเงียบมวลอากาศเย็นจากเหนือก็จะเริ่มตกตั้งแต่วันนี้นะครับนะฮะจะคลืบคลานลงมาภาคกลางแล้วก็จากนั้นจะลงสู่ใต้กรุงเทพเป็นภาคกลางนี้ก็ประมาณวันที่6วันที่7 7นี้จะลงใต้แ
0: หละ
1: ทีนี้ใต้ก็จะหนักละนะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะนี่เป็นเรื่องปกตินะครับก็จะยาวไปจนถึงโน่นละ8-9อะไรประมาณนี้นะก็ทางภาคใต้จะมีฝนลงเยอะๆพวกผู้ว่าก็ต้องเตรียมการเตรียมตัวกันนะครับอย่าทำเหมือนคนภาคกลางนะครับผมประมาทนะฮะ ใครที่ยังบ้านน้ำท่วมอยู่ก็ต้องจำใจนะเพราะว่าคนที่มาช่วยนี่ผมดูแล้วนะหน่วยงานของรัฐมันน้อยมากมีแต่เหมือนไม่มีส่วนใหญ่การช่วยเหลือมาจากภาคเอกชนที่รวมตัวกันนะ
0: ครับ
1: มูลนิธิอะไรต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆแต่ที่บ้านของผมเรียกร้องให้มาเก็บขยะประมาณ3ครั้งแล้วคุณเดช
0: แล้วมีไหม
1: โนมินตอง1แยก2นะครับมาเก็บครั้งล่าสุดนี่เมื่อวันอังคารนู้นเมื่อ10วันที่แล้วอ่ะน้ำเริ่มท่วมวันที่26 27 28 3วันแล้วก็แห้งยังไม่มาเลยนะครับนี่จะ15วันแล้วนะฮะเราก็กวาดเราก็กองโลไม่หน้าบ้านแต่ละคนเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับ
0: ครับ
1: โอ้ยไม่เข้าเลยเขตบึงกลุ่มครับกรุณาหน่อยนะครับทั้งหมู่บ้านเราช่วยกันทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครมาช่วยพวกเรา3วันนะ
0: ฮะ
1: ตอนนี้แค่เอาขยะออกจากหมู่บ้านนะครับท่านยังไม่มาเลยใจมันดำจริงจริงอ่ะส่วนเอเชียนเกมก็เรียบร้อยผมประทับใจมาของกาต้ามากเลยคุณเทพเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: โอ้ควบจากนาโกย่าไปยังกาต้าแล้วก็นะฮะแต่ละที่แต่ละจุดที่ม้าผ่านก็จะมีสิ่งที่ประทับใจที่กาต้าก็เชิญชวนให้ไปเที่ยวไปดูไปชมกันนะครับหลากหลายมากมายถือว่าทำได้ดีนะ
0: ครับ
1: กาต้านี่ก็ผ่านการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้วคงไม่ใช่ปัญหาหรือเปล่า
0: ก็ไม่เป็นปัญหาฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้
1: กีฬาจัดไม่มี
0: ตอนนี้กีฬาส่วนใหญ่ก็จัดในตอนออกกลางซะเป็นส่วนมากเลยนะฮะหลังจากเอเชียนเกมจบสิ้นลงในที่กาต้านะเอเชียนเกมครั้งต่อไปก็ที่ริยาดที่ซาอุดิอาระเบียอีกครั้งที่21 กับ 22เนี่ยเป็นตอนออกกลางทั้งค
1: ู่เลย
0: นะฮะ
1: ก็เห็นแพรมๆกันนะครับว่าจะมีการเลื่อนนะขยับเป็นนะครับไปให้ต่อกับทางโอลิมปิกเกมโอลิมปิกเกมคราวนี้ก็คือปี2028ใช่ไหม
0: ครา
1: วต่อไปก็จะเป็นปี2532ไม่ใช่โทษที2028 2032ฮะทีนี้เห็นว่านะเขาอยากให้เอเชียนเกมเป็นปีที่อยู่ติดกับโอลิมปิก
0: ครับ
1: พอจบเอเชียนเกมปีนี้ปีหน้าไปโอลิมปิกฉันอาจจะมีเรื่องกับนักปรึกษาหรือการมีข่าวแพร่ๆออกมานะครับว่าจะไม่จัดใน4ปีแต่จะจัดในปีที่5ก็คือปี2531นะที่กาต้านั่นแหละนะครับ2531แล้วปีรุ่งขึ้นปี32ก็เป็นโอลิมปิกเลยการเตรียมการนักกีฬาจะได้ต่อเนื่องกับว่ากันนะฮะเดี๋ยวรอมีมติชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าในปี2028เนี่ยสหรัฐเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วก็2032เนี่ยออสเตรเลียนะครับบริสเบนเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วก็2036 ยังไม่มีเจ้าภาพนะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามกันแต่ว่าที่ชัดเจนและเขากำหนดวันมาแล้วสำหรับเอเชียนเกมครั้งต่อไปหรือว่าครั้งที่21เนี่ยในปี2030เนี่ยคือวันที่4ถึงวันที่19พฤศจิกายนนะครับอันนี้คือนี่คือความชัดเจนในเบื้องต้นแต่จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนหรือยังไงเนี่ยว่ากันอีกทีนึง
1: เลื่อนก็เลื่อนไปปีนึงในช่วงเวลาเดียวกันนะส่วนนะพิธีปิดเมื่อวานนี้นะครับก็มีเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีนะฮะพระวรชายาเสด็จองค์มาเป็นองค์ประธานนะ
0: ครับ
1: ก็จัดได้ประทับใจทีเดียวละรวมทั้งมอบธงให้กับทางกาตาร์นะครับเมื่อวานนี้ชิโจอันบินฮามัดอันทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียชาวกาตาร์เขาก็เป็นชาวกาตาร์นะ
0: ครับ
1: รับแล้วก็ส่งมอบต่อให้ตัวแทนจากกาตาร์ขี่ม้ามารับเลยนี่ผมไม่เป็นครั้งแรกหรอกขี่ม้ามารับเลยนะครับแล้วก็มีพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงนะครับปิดฉากไอจินาโกย่า2026หลายคนเห็นวิวนะครับภูริพลอยู่ในขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาไทยด้วยเอ๊ะกลับไปแล้วนี่ก็วันนั้นอะถ่ายรูปคู่กับวิวอะไอ้มากันยังไงอีกนะฮะมาสิครับใส่สูตรไปเลยหล่อเชียวครับนะฮะนี่มีคนไปเห็นภาพนะฮะมีแฟนสาวไปส่งที่สนามบินนะฮะเรียบร้อยที่สุวรรณภูม
0: ิ
1: บินกลับมาอีกครั้งเพราะว่ามันมีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเจ้าบิวไง MVP
0: ครับ
1: มารับนะฮะนี่ไม่ใช่ได้กันง่ายๆนะเป็นนักกีฬาอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับ
0: คือเป็นนักกีฬาไทยคนแรกตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ในปี1998เป็นต้นมานะครับนี่เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รางวัลนี้แล้วก็ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นนักกีฬาจากจีนนะครับเป็นนักว่ายน้ำ
1: โอ้เก่งมากกวาดเหรียญโอ้ยอายุยังไม่เยอะด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เจ้าบิววัย20ปีได้รับเงินรางวัลนอกเหนือจากนะฮะโล่รางวัลแล้วนะครับ 25,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเอาแบบ30บาทพอนะ326ก็600,000 355ก็150,000 750,000
0: ครับ
1: 750,000สบายใจก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับเพราะว่าสถิติของเอเชียนเกมได้ถูกบันทึกไว้ว่าบิวภูริพลเป็นคนสร้างสถิติล่าสุดทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรด้วยนะครับ
0: ครับก็ส่วนผู้หญิงก็คือนักว่ายน้ำจากจีนนะฮะที่ได้รางวัลไปนี่เป็นการคัดเลือกมานะครับชาย1หญิง1ชายจากกรีธาแล้วก็หญิงจากว่ายน้ำนะครับ
1: คือต้องทำลายสถิติด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เหรียญทอง
0: ผลงานของนักกีฬาไทยในครั้งนี้ถือว่าดีที่สุดนะครับ ถ้าไม่นับการเป็นเจ้าภาพเพราะตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพเราได้24เหรียญทองนะครับ
1: ครั้งนั้นครั้งล่าสุดครั้งที่13
0: ครับ
1: นะที่ธรรมศาสตร์รังสิตเป็นหลักนั่นแหละก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เหรียญมากที่สุดในการแข่งขันต่างแดน
0: ใช่ครับ
1: 18ทองแต่ว่าเป้าหมายจริงๆเราไม่ให้เกินอันดับ6แต่เราพลาดไปอยู่อันดับ7นะฮะ
0: ครับ
1: จีน169ญี่ปุ่น83เกาหลี39อินเดีย21เท่ากับอุซเบกิสถานนะเหรียญทองอิหร่าน19เฉือนเราไปทองเดียวฮะเรา18ทอง13เงิน21เหรียญทองแดงทองได้2ล้านเหรียญเงินได้1ล้านนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงได้ 500,000 เงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเห็นเขาว่านะจะประมาณ7วันจะมอบให้นะครับ
0: ครับ
1: อันดับ8เป็นคาซัคสถาน12ทองอันดับ9ฮ่องกง11อันดับ10บาเรน11เราเป็นนะครับจ่าฝูงของอาเซียนเหมือนเดิมนะครับก็ดีขึ้นนะครับนักกีฬาที่มีความสามารถแต่มีหลายสมาคมนะที่ยังไม่ได้เหรียญอะไรเลยอ่ะแล้วก็ได้ส่งแข่งประจำกรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็ไม่เอ่ยดีกว่า
0: ก็นักกีฬาไทยนะครับที่ถูกบันทึกว่าได้เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟังขอช่วงเวลานี้พูดถึงความยอดเยี่ยมของพวกเขานะครับเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมนะครับชายก็เป็น
1: เจ้าหยู
0: เจ้าหยูนะครับบัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับแล้วก็ผมไล่ไปเลยนะครับว่ามีใครบ้าง
1: ผมขอประกาศเหรียญเดียวที่ผมภาคภูมิใจมากได้ไหม
0: เชิญเลยครับ
1: นัทนิชาจงโปร่งกลางผมบอกไว้แล้วคุณเทพห่วงจุ้ยดีมากหน้าผากนี่แหมมันแหมยังไงก็ได้เหรียญนะเป็นรองนะครับเพราะว่าเจอมือหนึ่งโลกนะฮะมวยรุ่นนี้54กิโลกรัมหญิงจากเกาหลีเหนือแต่เราก็ชนะ4ต่อ1นะครับกรรมการให้คะแนน4-1นะฮะแต่ว่าโค้ชแล้วก็ตัวนักกีฬาเองของเกาหลีเหนือนะ รู้สึกจะไม่ยอมรับ
0: ก็มีประท้วงผลการตัดสินนะครับ
1: นัทนิชาจงโปร่งกลางเหรียญทองเดียวของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นสุดยอด
0: ก็มีเทควันโดนะครับรุ่น68กิโลกรัมบัลลังก์ทับทิมแดงมียูยิสูนะครับน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมนะครับมีเรือใบนะครับปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์มีวอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะครับทาราวดีนาราพรพัฒน์นะครับแล้วก็วรพิชยากรก้องพบสุรตาวดีนะครับนี่คือวอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะครับแล้วก็มีเรือใบคนนี้น่าสนใจนะครับเขาน่าจะอัจฉริยะได้เลยนะครับโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นะครับเรียนอยู่ที่ฮาวาดแล้วก็มาเล่นเรือใบแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็
1: เป็นโปรไฟล์ที่สุดยอดมากนักกีฬาคนนี้นะ
0: ครับแล้วก็เป็นเทควันโดระดับสูงด้วยนะครับสามารถแข่งทีมชาติได้เลยนะครับเทควันโดถ้าขาดเนี่ยเธอสามารถไม่แน่นะ
1: นอกจากเรือใบนะ
0: ใช่
1: เทควันโดได้ด้วย
0: ใช่เทควันโดระดับชาติเลยนะครับคนนี้นะครับระดับมหาลัยเลยนะฮะแล้วก็มีแบดมินตันชายเดี่ยวนะครับวิลกรูดูทิสานนะครับเป็นมือหนึ่งของโลกฉลองในครั้งนี้ได้เลยอีสปอร์ตนะครับก็มีณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตสุภชัยสิงแก้วปวริศวงทองสหัสชัยนะครับแล้วก็ภูมิรพีวันเลิศสกุนะครับแล้วก็มีเซปาตะก้อทีมเดี่ยวนะครับสรุปว่าทีมหญิงไม่ได้นะคร
1: ับ ไม่ได้นะทีม4คนแพ้เวียดนาม
0: ครับตั้งแต่เกมแรกตั้งแต่รอบแรก

0: ้อชิงครับเสียปากตะก้อนะครับวุฒินันท์คำสนอนะครับกฤษณพงษ์นันทโคตรนะครับธนพลทรัพย์เย็นภูตะวันโสภาแล้วก็พรเทพถิ่นบางบนนะครับกรีธา200เมตรนะครับภูริพลบุญสอนแล้วก็วิ่ง400เมตรก็เป็นทางด้านของจอร์จชัวร์โรเบิร์ตแอตคินสันกรีธาวิ่ง100เมตรนะครับเป็นภูริพลบุญสอนนะครับแล้วก็มีเทคบอลคู่ผสมนะครับพักพงษ์เดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันทร์เทคบอลหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทะทงนะครับแล้วก็เทคบอลชายคู่สุรศักดิ์เทาสิรินะครับสรศักดิ์เทาสิรินะครับกับจิรติจันเลียงนะครับแล้วก็มีMMA นะครับศิลปะการต่อสู้ก็เป็นทางด้านของรุ่น54กิโลกรัมนะครับกันจุฑาพัทระบุญซ่อนนะครับขี่ม้าเอเวนติ้งทีมชายนะครับกรธวัฒน์สำราญนะครับแล้วก็มีสุภาพขาวงามมีวรพัฒน์สิทธิจูนะครับมีวีรพัฒน์ปฏิกานนท์นะครับแล้วก็มีตะก้อทีมชุดหญิงก็มีมลิกาบุญทศมีวิภาดาจิตพรวนนะครับมัทยาดวงศรีวิไลวันโคตรพรมนะครับอติการคงแก้วพฤกษามณีวงสมฤดีปลือปักแก้วใจพุ่มสว่างนะครับพุ่มสว่างแก้วรัชนีกรแซ่เฮงนะครับนิภากรสุรพลนะครับแล้วก็ทางด้านของอุษาศรีคำลือรวมทั้งรัศมีทองโสดนี่คือบรรดาผู้ที่ได
1: ้
0: เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้กับนักกีฬาไทยนะครับ
1: ยินดีด้วยนะครับเราก็ต้องขอบพระคุณด้วยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็เห็นตรงนี้ครับมอบให้2ล้านบาทต่อ1เหรียญทองนะครับส่วนเกมกีฬาวันนี้นะก็ต้องหาทางกันละครับในการที่จะชมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศฟีฟ่าอาเซียน2ทุ่มนะ
0: ครับ
1: เตะที่สนามเสนายันชื่อเดิมอ่ะชื่อใหม่ชื่ออะไรล่ะลูกก็จากเมืองบันดุงนะฮะก็ต้องเดินทางมาที่จาการ์ตาแล้วก็จะลงเตะกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในค่ำคืนวันนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เตะนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอฟิลิปปินส์โอ้โหกำลังประทับใจมาดีๆพอมีการถ่ายทอดให้ดูเป็นเกมแรกคุณอุเทพ
0: ครับ
1: โดนด่าซะแบบไม่จะเปลี่ยนตัวเพราะนั้นก็เปลี่ยนเพื่อชนะก็ได้นะครับโอ้โหเล่นกันอย่างนี้นะฮะเจออินโด2ทุ่มนะครับนะฮะก็ใครที่อยากจะดูก็ใช้ความพยายามเล็กน้อยถึงปานกลางที่คุณอุเทพวันนี้สนามเกโรลาบุงกาโนชื่อเดิมเซนายันจ
0: ุ
1: ผู้ชมได้แสนคน
0: ก็แพ้ฟิลิปปินส์นะครับไป1ประตูต่อ2ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะแต่หลายคนก็อาจจะมองในแง่ดีว่ามันนัดสุดท้ายไงยังไงก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอยู่แล้วไทยเจอกับของจริงนะครับเจอกับอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศวันนี้ส่วนใน Challenge Cup นะครับ FIFA อาเซียน Challenge Cup ที่ฮ่องกงเจอกับเขมรเนี่ยนะครับเขาแข่งไปแล้ววันที่3ปรากฏว่าฮ่องกงนะครับชนะเขมรไป2ประตูต่อ0นะครับท่ามกลางสายตาคนดูเนี่ย 31,374 คนก็ต้องดูว่ารอบชิงชนะเลิศที่แข่งกันที่จาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงใหม่เนี่ยเกมนัดนี้ผลจะเป็นอย่างไรนี่คือ FIFA อาเซียนคัพครั้งแรกนะครับก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับต้องบอกว่างั้นนะพอสมควรส่วนใครที่ติดตามกอล์ฟนะรายการลอตเตอรี่แชมเปี้ยนชิพณขณะนี้นะครับ
1: แล้วพี่เอทัวร์ที่ฮาวาย
0: ก็ดูได้ใน2ช่องทางคือ True แล้วก็ AS นะครับ Plus นะฮะก็เป็นอัธยาธิติกุลนะครับที่นำอยู่ณขณะนี้เพราะผ่านใน8หลุมนะฮะ20อันเดอร์นะครับ8หลุม20อันเดอร์นะครับในวันสุดท้ายอันดับ2นั้นเป็นอินายอนนะครับจากเกาหลีใต้17อันเดอร์8หลุมเช่นกันนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นออสตันคิมนะครับออสตันคิมจากสหรัฐนะครับ16อันเดอร์อันนี้ผ่านไปแล้ว12หลุมนะครับแล้วก
1: ็ออลีแม็กจากเยอรมนีตกไปหร
0: ือออลีแม็กนี่อยู่อันดับ5ร่วมนะครับ14อันเดอร์แล้วก็อันดับ4เป็นเมย่าสตักนะครับของสวีเดน15อันเดอร์ผ่านไปแล้ว9หลุมเราจะอัปเดตตลอดช่วงรายการเราแล้วก็รายการต่อไปน่าจะได้ข้อสรุปนะครับว่าใครจะได้แชมป์จิโน่จะกลับมาได้แชมป์ในรายการนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีเธอมักจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ติดตามส่วนโปรกอล์ฟสาวไทยท่านอื่นๆที่แข่งขันในรายการนี้นะครับผ่านไปแล้ว11หลุมนะครับปัจจเรียนันนฤกาล13อันเดอร์อยู่อันดับ7ร่วมนะครับ แล้วก็ท่านอื่น
1: โปฮัต
0: อา
1: จารี
0: พรณรงค์เพชรล้ำนะครับอยู่อันดับ60ร่วมนะครับแข่งจบไปแล้ว
1: ด้วยครับ
0: แข่งจบไปแล้วนะครับ3อันเดอร์285อยู่อันดับ60ร่วมแล้วก็มีชนิดตีวรรณแสนนะครับแข่งจบไปแล้วเช่นกันนะครับอยู่อันดับ67ร่วม1อันดับพา287นะครับก็นี่คือผลงานทั้งหมดของนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันกอล์ฟรายการนี้นะครับรายการที่ชื่อว่าลอตเต้แชมเปี้ยนชิพนะครับพา72นะครับรู้สึกจะเป็นที่ฮาวายนะฮะ
1: ก็อีกประมาณสัก2ชั่วโมงเศษ
0: ๆครับ
1: ช่วงกอล์ฟทิกน่าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้นะฮะแจ้งให้แฟนรายการทราบนะครับตอนนี้จิโน่อัธยาที่คุณเป็นผู้นำนะครับเพราะว่าสกอร์รวม3วันนี่17อันเดอร์ทิ้งห่างผู้ตามอยู่3แต้มนะฮะตอนนี้ก็เหมือนเดิมอยู่นะ
0: เหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเป็น20กับ17นะครับอินดายอง17
1: หลุม
0: ใช่ครับ
1: ครับโอ้เมื่อวานซื้อนี่ฟาดไป5อันเดอร์วันที่3ครับ
0: ครับ
1: อื่นๆนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับมาสำรวจหน้าหนังสือพิมพ์กันนิดนึงโอ้ยอังกฤษทำไมโหดจังเลยคุณเทพ วันนี้ไทยรัฐก็เอาภาพของเฮลิเคนนะฮะซึ่งเล่นในนามทีมชาติอังกฤษนะฮะเสื้อแดงเกงดำดวลกับตราหมากลุคโคเอเชีย สกอร์นี้ 7-0 นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เหลือเชื่อนะครับยิงเยอะๆก็เป็นนะฮะในเป็นศึกยูฟ่าในชั้นลีก A กลุ่ม3นะฮะ
0: ครับ
1: แข่งกันที่เมืองริเชก้านะก็ตอนนี้เคนนะครับทำสถิติยิงให้ทีมชาติอังกฤษสูงสุดตอนนี้เป็น89ประตูแล้วนะ
0: ครับ
1: เอาเถอะเธอยังยิงได้อีกนะครับเทพบิวภูมิใจรางวัลทรงคุณค่าพี่มนชื่นชมนักกีฬาไทยมีการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมกาตาร์รับไม้ต่อจัดเอเชียนเกมมีภาพของนะฮะภูริพลบุญสอนนะที่ขึ้นรับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือ MVP ของเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนจักรยานแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญนะฮะแต่พี่หมึกบอกว่าปันไทยเดินหน้าต่อลงไล่ล่าโควต้าโอลิมปิกมีลุ้นหลายประเภทโปรแกรมยาวถึงปี71นะครับตอนนี้ยังอยู่ในแผนเลยนะครับ
0: ครับ
1: ในการจะเพิ่มจำนวนโควต้าของนักกีฬาจักรยานในโอลิมปิกทั้งประเภทถนนทั้ง BMX อะไรต่างๆนะครับตอนนี้เป็นไปตามแผนแล้วก็ตราไก่ครบเครื่องรับมือเบลเยียมต่างจัดชุดใหญ่หวังเก็บ3แต้มอิตาลีบูไก่งวงโมโนแม็กสดนะฮะเมื่อวานนี้เตะมั้ย
0: เมื่อวานมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ฟังในลีก A กลุ่ม2กรีซนะครับเปิดบ้านเสมอกับเยอรมนี0ประตูต่อ0แล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นเนเธอร์แลนด์เป็นจ่าฝูงของกลุ่มตามมาด้วยกรีซเยอรมันอยู่อันดับ3นะครับในลีก A กลุ่ม4นะครับโปรตุเกสไม่มีโรนัลโดยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับชนะรวด4นัดนะคร
1: ับ
0: เปิดบ้านชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1นอร์เวย์นี่แพ้รวด3นัดเลยนะฮะ
1: โอ้ตั้งแต่เก่งๆในตอนบอลโลกนะ
0: ใช่ครับแล้วก็มีนักเตะครบครันนะฮะ
1: ต้องมาเล่นไปด้วย
0: ไปด้วยฮะครบครันนะฮะแต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยไม่มีนักเตะอยู่คนเดียวเล่นดีมาก
1: อ่
0: าหลายคนบอกว่าโปรตุเกสชุดนี้เนี่ยถ้ากลับไปเล่นในบอลโลกเนี่ยอาจจะดีกว่านั้นนะแล้วก็เวลนะครับแพ้คาบ้านต่อเดนมาร์กไป0ประตูต่อ1ในกลุ่มนี้ก็โปรตุเกสนะครับชนะรวด4นัดเลยนะครับไม่มีโรนัลโดสัมผัสเกมเนี่ย3นัดน
1: ั
0: ดแรกลงสำรองแต่ว่าเกมเขาชนะอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการเล่นในลีก B กลุ่ม3นะครับไอร์แลนด์เสมอกับอิสราเอลไป1ประตูต่อ1นะครับคู่ที่สนุกที่ผ่านมาในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คืออิตาลีเสมอกับฝรั่งเศส 1-1 นะโอ้โหเล่นดีมากทั้งคู่นะถ้าใครไม่ได้ดูคู่นี้กลับไปดูนะเล่นดีมากคือเซียดินซีดานไม่ง่ายนะครับพอเจอกับลูกทีมของโรเบโต้มาชินี
1: ่
0: เล่นดีเนียน
1: มากอิตาลีกลับมาเก่ง
0: อิตาลีกลับมาดีเลยฮะกลับมาดีเลยฮะ
1: แล้วก็นะข่าวหน้ากีฬาสุดท้ายแต่ตัวใหญ่หน่อยนะเดือดเต็มพิกัดไทยอีเหนาชิงดำอาเซียนครับฮัสสันจัดทัพชุดเก่งหวังพาทีมถึงจุดหมายชบาแก้ว17ปีฟัดปูตานนะมีภาพนะของกำลังซ้อมอยู่ฮะพวกสารัตพวกเจชนาทิพย์เนี่ยฮะก็น่าจะสนุกนะฝนฟ้าไม่มีด้วย2ทุ่มนะครับ2ทุ่มถ้าอยากจะดูเขาบอกว่าดาร์ทยิงสด ก็ผมก็ทำไม่เป็นอยู่ดี
0: ก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับดาโซนนะครับ DAZN
1: DAZN
0: โหลดเข้าไป
1: แอปนี้นะ
0: ใช่ครับแอปนี้แล้วก็
1: ต้องลงทะเบียนด้วย
0: ก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ได้ต้องกังวลว่าจะต้องดูฟุตบอลคู่เดียวกีฬาอื่นอเมริกันเกมก็มีด้วยนะคร
1: ับ โอ้โหงั้นก
0: ็สบายใจได้
1: ถึงไว้ไม่เสียหาย
0: ไม่เสียหาย
1: ไม่เสียหาย
0: แค่โหลดแล้วก็เปิดดูนะครับแล้วก็ถ้ามีอะแดปเตอร์ก็ส่งเสียบอะแดปเตอร์เข้าจอทีวีก็เป็นดูเป็นจอใหญ่ได้นะครับ
1: อ
0: ่ะช่วงนี้พักกันครู่นึงนะครับช่วงต่อไปจะมาประเมินให้นะครับว่าสมาคมกีฬาที่ตั้งเป้ากับผลงานที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20 พฤศจิกายน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอำเภอเถินจังหวัดลำปางฝนถล่มหนักนับชั่วโมงน้ำป่าเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซทะลักท่วมระลอกที่2อัศวินวงศ์หนอแก้วรายงานค่ะ
1: พื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดได้เกิดฝนตกต่อเนื่องและตกหนักนานกว่า1ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซน้ำป่าทะลักลงมาตามลำห้วยแม่ป่าล้นท่วม2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินประกอบด้วยบ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยมีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบไปหลายหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมบางจุดลึกกว่า1เมตรบางจุดไหลเชี่ยวจากน้ำป่าที่ล้นทะลักไหลเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทำให้ทางหมู่บ้านต้องประกาศเสียงตามสายรีบประกาศแจ้งเตือนอย่างเร่งด่วนให้ชาวบ้านได้รับทราบอย่างเร็วเนื่องจากเป็นช่วงกลางดึกหลายคนได้เข้านอนและหลับสนิทสำหรับสิ่งของเครื่องใช้ตามบ้านเรือนไม่ได้รับความเสียหายมากเนื่องจากชาวบ้านไม่ได้ยกลงจากที่สูงหลังจากเมื่อช่วงวันที่20กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่2หมู่บ้านแห่งนี้เคยประสบภัยอย่างหนักมาแล้วครั้งหนึ่งจึงเตรียมพร้อมรับมือตามประกาศแจ้งเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักอีกในช่วงระยะนี้จึงยังไม่ยกสิ่งของเครื่องใช้ลงมากระทั่งมาเกิดภัยขึ้นเป็นครั้งที่2ในวันนี้อัศวินบงหนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: รัฐบาลชี้แจงปมอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงย้ำอย่าตีความคำเตือนนายกเป็นให้ทิ้งสัตว์ไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญคือพาทั้งคนและสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อนน้ำสูงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงระหว่างการอพยพจากสถานการณ์น้ำท่วมว่ารัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้เข้าใจเจตนาของนายกรัฐมนตรีให้ตรงกันว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อสารคือขอให้ประชาชนอย่ารอจนระดับน้ำสูงถึงขั้นที่การอพยพทั้งคนและสัตว์ทำได้ยากหรือเป็นอันตรายไม่ใช่การบอกให้ประชาชนทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านอย่างไรก็ตามข้อเสนอให้มีพื้นที่รองรับสัตว์เลี้ยงแยกจากพื้นที่นอนและพื้นที่ประกอบอาหารของประชาชนเป็นข้อเสนอที่รัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่เพราะการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไม่ใช่การให้ประชาชนเลือกระหว่างตนเองกับสัตว์เลี้ยงแต่ต้องบริหารให้สามารถอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทั้งสองฝ่าย

0: โดยไม่สร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในศูนย์พักพิงหากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีสัตว์เลี้ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ต้นว่ามีสัตว์กี่ตัวและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรเพื่อให้สามารถประสานการดูแลได้อย่างเหมาะสมหากต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานผ่านสายด่วนนิรภัย1784
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดยอดเงินอัดฉีด Asian Games ยอดรวมทะลุ236ล้านบาทหลังจบการแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพนักกีฬาไทยกวาดมาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญพร้อมกับจบการแข่งขันในอันดับที่7ของทวีปเอเชียครองเจ้าอาเซียนอีก1สมัยล่าสุดเพจกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยยอดเงินอัดฉีดหลังจากทัพนักกีฬาไทยคว้า52เหรียญโดยเป็นเงินรางวัลสะสมรวม 236.6 ล้านบาทแบ่งเป็นของนักกีฬาประมาณ165ล้านบาทผู้ฝึกสอน27ล้านบาทและสมาคมกีฬา44ล้านบาทซึ่งรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีครั้งกับทัพนักกีฬาไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพร้อมเดินหน้าดำเนินการมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สร้างผลงานให้กับประเทศไทย
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: เกมนัดชิงชนะเลิศฟีฟ่าเส้นคัพ2026ไทยพบอินโดนีเซียได้มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมประมาณ 67,000 ใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียยืนยันว่าบัตรเข้าชมทั้งหมดราว 67,000 ใบถูกจำหน่ายหมดแล้วไม่เหลือขายในช่องทางใดๆอีกต่อไปดังนั้นแฟนบอลที่ยังไม่มีบัตรเข้าชมขอให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการซื้อบัตรจากนายหน้าหรือผู้จำหน่ายที่ไม่เป็นทางการเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเจอบัตรปลอมบัตรซ้ำรวมถึงราคาที่ถูกโกงสูงเกินจริงสำหรับไทยกับอินโดนีเซียเตรียมดวลกันในรอบชิงชนะเลิศฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่สนามเกโลราบุงกาโนหรือเสนายันเวลา 20:00 น.วันนี
5: ้ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010www.chuphotic.com Chuphotic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
5: อล์ฟกอล์ฟ
4: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
6: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: 8:12 นะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุ

0: เทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น.สวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99 YouTube ของ FM 99รวมทั้งแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับของบมจ.อสมท.ที่สามารถรับชมทุกสื่อของบมจ.อสมท.ได้ผ่านแอปพลิเคชันเดียวนะครับ MCOT CONNECT นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk 4689899นะครับ4689899กีฬาเช่นเกมจบลงไปแล้วนะครับแฟนรายการที่ติดตามกีฬาอย่างต่อเนื่องแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับว่าชื่นชอบกีฬานักกีฬาคนใดเป็นพิเศษหรือว่าผิดหวังกับสมาคมกีฬาอะไรเป็นพิเศษนะครับแลกเปลี่ยนกันได้ในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะครับขอขอบคุณชูโฟติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสนะครับกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้หาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแล้วใครที่จะร่วมกิจกรรมกับ FM 99นะครับมีเรื่องราวของกอล์ฟนะครับ The Charity Golf นะครับ FM 99เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจเข้าร่วมระเบิดความมันในการดวลวงสวิงประจำปีของการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะครับทีมไหนจะเป็นแชมป์มารุ้นกันสีแดงจะสามารถล้างแค้นสีน้ำเงินนะครับกลับมาเป็นแชมป์ได้หรือไม่เกมจะเกิดขึ้นนะครับในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนะครับที่กอล์ฟ The Vintage สมุทรปราการนะครับ
1: พูดถึงสนามกอล์ฟ Vintage หน่อยโดนน้ำไปเล็กน้อยทางสนามเขาป้องกันไว้ดีนะครับก็ตอนนี้เปิดบริการให้แล้วนะครับ
0: ใ
1: ครอยากเล่นกอล์ฟที่วินเทจนะไม่มีอะไรปิดนะฮะแล้วเส้นทางที่เข้าสู่สนามก็ไม่มีน้ำขังด้วย
0: ครับก็092นะครับ531-5142นะครับ092-531-5142จองกันเข้ามาได้แล้วก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลนะครับส่วนใครที่จะล่องใต้นะครับร้อยแรงแหล่งใต้ปี4ทริปที่2นะครับก็เป็นการเปิดประสบการณ์อีกครั้งกับเบตงใต้สุดแดนสยามนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมทั้งอาหารอร่อยขึ้นชื่ออันดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็เช็คอินจุดที่แตกต่างจากในการเดินทางครั้งที่แล้วนะครับนี่เป็นการออกแบบตามคำเรียกร้องของแฟนรายการอย่างแท้จริงเราเดินทาง3วัน2คืนนะครับ 14-16 พฤศจิกายนนี้นะครับเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวนะครับกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะครับ0925315142นะครับ0925315142แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับ FM 99เชิญชวนแฟนรายการร่วมเดินทางประจำปีนะครับเป็นแบบครอบครัวและแบบแรลลี่แบบสบายๆนะครับครั้งนี้จะดูซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สกาละหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับชมโครงการพระราชดำรินะครับอัมพวาชัยานุรักษ์นะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปกับสะพานแขวนตรงแม่น้ำแม่กลองนะครับรวมทั้งจุดเช็คอินอีกมากมายนะครับพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจไทยแลนด์โอลี่นะครับลุ้นของรางวัลมากมายงานนี้จะเกิดขึ้นวันที่21-22พฤศจิกายนนี้นะครับสอบถามรายละเอียดและจองกันเข้ามาได้ที่0925315142นะครับ0925315142ตอนนี้เนี่ยสมุทรสงครามมีประเด็นอยู่นิดเดียวนะครับก็คือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาร้องขอเลยเพราะว่าสมุทรสงครามเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าไอ้เครื่องดูดน้ำออกไปอ่ะเพื่อระบายน้ำเนี่ยขาดแคลนนะมีอยู่2เครื่องเองฮะทั้งจังหวัดโอ้โหดูแล้วเศร้ามากเลยตอนนี้เนี่ยไอ้
1: ปัญหาขบวนการพญานาคเอาน้ำไปไว้ที่ไหน
0: เออ
1: โอ้ย
0: ขบวนการพญานาคที่ช่วยได้อย่างยอดเยี่ยมมากในโซนของถ้าแถวรังคำแหงเนี่ย
1: แปดกองจาน
0: กรุณานะครับกรุณาไปด้วยนะฮะกรุณาไปช่วยนะครับส่วนกลางแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอีกจังหวัดหนึ่งที่เรียกร้องขอความช่วยเหลืออยู่คลองต่างๆคลอง14คลอง15คลอง16อ่ะนครนายกฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้วิกฤตหนักเลยนะครับนี่คือ2จังหวัดที่ผู้บริหารระดับสูงออกมาเรียกร้องนะครับผ่านสื่อนะแถลงอย่างชัดเจนเลยนะว่าขาดอยู่ตอนนี้อุปกรณ์ในการระบายน้ำต่างๆส่วนคลอง14 15 16ที่นครนายกเนี่ยเขาบอกว่าให้ผ่อนคลายการระบายน้ำได้แล้วเพราะว่าตอนนั้น

0: างลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกก็โชว์เลยนะฮะอื่นๆนี่ก็ใครอยากจะรู้จักน้องโซเฟียเคลโมโกเมอรี่ให้มากขึ้นนะครับนักกีฬาเรือใบสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย23ปีที่คว้าเหรียญทองนะครับให้กับทัพนักกีฬาไทยวันนี้อ่านได้เลยสวยเก่งฉลาดครบเครื่องนะเล่นกีฬาได้หลากหลายนะนะแล้วก็เจอยากเจอแข้งลูกครึ่งอีเหนาคืนนี้ได้เจอนะของเราก็มี2ลูกมั้ยมีแบ็คคนกองหน้าคนเจ้าจู๊ดกับลูกโซ่นะ
1: ใช่คร
0: ับ ทอมเบียนลูกครึ่งก็
1: เออ
0: 3ครึ่ง3ครึ่งแต่ของอินโดน่าจะครึ่งมากกว่าเรา
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูกันนะครับ2ทุ่มวันนี้แล้วก็12ทองทัพไทยสร้างสุขกกท.ชูบิววิวระดับโลกแล้วก็นะครับมีภาพของแอนโทนีฮัตสันนะครับควงคู่กับชนาธิปนะครับแถลงข่าวก่อนเกมที่จะเตะกับคืนนี้เตะกันคืนนี้กับอินโดนีเซียด้วยครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับนี่ฮะก็โหเมื่อวานในเน่นี่มาที่สยามนะครับทางสยามพารากอนนี่เขาพาแห่รอบมาบุญคลองรับไปออกพระรามสี่ตัดเข้ามาทางมหาวิทยาลัยจุฬาแล้วกลับมาที่สยามพารากอน
1: ค
0: นต้อนรับน้องเขาหนาแน่นมากนะแล้วก็มาโชว์คอนเสิร์ตให้ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้แล้วผู้สุดยอดไม่มีฝนด้วยของไทยรัฐวันนี้ก็คงจะเด่นอยู่ที่เรื่องของนะฮะผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังของหลายๆเรื่องนะครับเป็นวันเกิดนะฮะอายุครบ68ปีมีภาพนะฮะบอกว่าเป็นนายกให้เบื่อภาพนี้ผมบรรยายนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาไทยนำรมต.ร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ครบ68ปีที่สนามช้างอารีนานายนวินได้ผูกข้อมือให้นายอนุทินอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อนะครับด้านนายกอนุทินรีบบอกเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่าโอ้โหนี่จะเป็น2สมัยนะฮะอ่ะก็ขอให้สมัยที่2นี่ผมนับเป็นสมัย2นะสมัยแรกก็3เดือนใช่ไห
1: ม
0: สมัยนี้ก็ถือว่าเป็นสมัย2ละอยู่4ปีก็น่าจะพอแล้วเนาะคือถ้าท่านไม่เบื่อเราก็เบื่อกันแล้วนะครับอื่นๆนี่นะครับชัดชาติระดมกู้ร่มเกล้ารีบพร่องน้ำรับมือฝนถล่มนะจะพร่องไปไหนกันล่ะครับนะฮะแต่ทำให้นะครับแสนแสบนี้ลดลงไปได้นี่ช่วยได้หลายที่หลายทางแต่ตอนนี้คลองประเวศบุรีรัมย์มันไม่ลงคุณเทพ
1: ครับ
0: พวกลาดกระบังร่มเกล้าเลยไม่รู้เอาน้ำไปไหนอ่ะเอกนิติดูแก้ปัญหารังสิตนะคนธัญญากับคนองครักษ์เขาทะเลาะกันในเรื่องน้ำมาเลยถนนท่วมรถเล็กผ่านไม่ได้ภาคกลางยังไม่พ้นวิกฤตบางบานอยุธยาสุดระทมนี่ก็เป็นการปล่อยน้ำนะฮะหลังเขื่อนเจ้าพยามีภาพนะฮะของหน้ามสวสภาพถนนรังสิตนครนายกบริเวณแยกสัญญาณไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะฮะอำเภอองครักษ์ก็สูงประมาณ30เซนนะฮะรถเล็กก็วิ่งสัญจรลำบากหน่อยนะครับน้ำมันก็เอ่อมาแล้วเพราะว่าเขื่อนขุนด่านก็ปล่อยมาเรื่อยๆด้วยนะ
1: ครับ
0: เนวินอวยหนูนายกต่ออีก2สมัยขณะไปเบิร์ธเดย์68ปีกรรมาธิการเชิญไอเดียแจ้งเรื่องทรัพย์สินหรือเปล่าแล้วก็แจ้ง 8.5 แสนรายกระทบน้ำท่วมกทม.มากสุด 3.7 แสนนายกย้ำต้องเร่งช่วยนะย้ำให้เร่งช่วยนะเจ้าหน้าที่ได้ยินไหมครับของหนังสือพิมพ์ Daily New นะฮะก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับวางแผนรับมือ 4-13 ตุลาภวาฝนถล่มซ้ำอนุชินสั่งผู้ว่าก่อติดไฟเขียวประกาศเขตภัยพิบัติ27จังหวัดระดมน้ำท่วมขยายวงนะก็มีภาพของน้ำท่วมหลายที่หลายแห่งนะครับให้ดูกันแล้วก็มีภาพของน้องเนเน่นะครับอยู่บนนะฮะรถบัสเปิดประทุนเมื่อวานนี้คนให้การต้อนรับนะฮะร้องเซ็งเซ่เน่เน่เน่เน่นะครับเมื่อวานนี้แล้วก็มีภาพของทัพนักกีฬาไทยในชุดวอร์มสีขาวนะครับร่วมพิธีปิดด้วยนะครับนะฮะเยียวยาทะลุ 700,000 สุภจีเอาจริงฟันร้านค้าฉวยโอกาสขยับราคายกทัพธงฟ้าออกช่วยนะก็ประมาณนี้ปัญหาคือตอนนี้ไม่มีเงินจะซื้อครับคุณเทพอย่าลืมนะเราได้ 1,000 นะใช้ในเวลา2เดือนนะ
1: ครับ
0: หลายคนก็มีปัญหานะของที่บ้านก็มีปัญหาคนก็เรียบร้อยแล้วต้องไปกรุงไทยกัน

0: ก็แห่เน่เน่ฉลองแชมป์ AGT ขบวนวิ่งใจกลางกรุงแฟนคลับสุดคึกคักรอกรี๊ดต้อนรับอบอุ่นโอ้โหมีสินค้าอยากให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์10สินค้าตอนนี
1: ้
0: 10แบรนด์ด้วยกันนะ
1: ครับ
0: นะพอมีชื่อเสียงอะไรก็หลั่งไหลมาเนาะดูแลตัวเองดีๆเช่นกับนักกีฬานะครับได้เหรียญทองมาคราวนี้ก็ดูแลตัวเองต่อนะให้มีวินัยอยู่ข้างกายเพื่อความสำเร็จในอนาคตปีหน้าก็จะมี4เกมปีนู่นก็จะมีโอลิมปิก
1: คร
0: ับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซด์กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีวันจันทร
0: ์วันจันทร
3: ์แล้วก็18เหรียญทองที่เราเคยบอกว่ามันจะไม่ถึงแต่บอกว่ามันถึงแน
0: ่แต่อันดับมันอยู่อันดับ7นี่สิ
3: อันดับมันไม่เกี่ยว
0: เกี่ยวนิดนึงเพราะเรามีเป้าหมาย2อย่าง
3: อ่านี่แล้วได้10เหรียญก็ไม่เป้านะ
0: ไม่เป็นไรนี่คือความสามารถของคนไทยในระดับเอเชียนะคุณธีรชัย
3: อยู่อันดับ7ตรงนี้มันชัดเจนมากเพราะว่าเราเท่าที่ผมคุ้นเคยติดตามอยู่เนี่ยมันคือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเรารุดหน้าไปมาก
0: แต่หลายสมาคมก็ต่ำกว่าเป้าอ่ะ
3: คือหลายสมาคมที่ต่ำกว่าเป้ามันก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันไปแต่ว่าเป้าหมายของเหรียญที่มันได้เยอะกว่า
0: เหรียญรวม
3: มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องชื่นชมเหมือนกัน
0: มีเซปักตะก้อก็ยกน้ำหนักก็กอล์ฟก็อะไรประมาณนี้นะหลุดไปเยอะเลยแต่มีหลายเหรียญที่สร้างความประทับใจแล้วก็เซอร์ไพรส์นะเหรียญที่คุณธีรชิวเซอร์ไพรส์มากที่สุดเลยเนี่ยถ้าไม่รวมพวกบิวพวกวิวอะไรพวกเนี้ยนะเหรียญอะไรครับ
3: เหรียญที่เซอร์ไพรส์มากนี่จะเตรียมไปเซอร์ไพรส์ในเรื่องเล่า
0: ฮะอ๋อโอเคเตรียมไปแล้วครับแม่ยังกะรู้ใจเลยกรุงเทพถามไปที่กล่องดวงใจเลยเนี่ยก็ประเมินแล้วสอบผ่านนะครับ18ทอง13เงิน21ทองแดง
3: ใช้คำว่าสอบผ่านมันไม่ยุติธรรม
0: ต้องใช้คำว่า
3: ต้องเกินเป้า
0: เกินเป้า
3: เพราะว่าเราตั้งไว้15แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะไม่ถึงกัน
0: แต่ว่ามันผิดหวังแล้วก็เซอร์ไพรส์ไงหลายชนิดโดยเฉพาะไอเรือใบมา2ทองเลยเนาะ
3: คือมันก็ผิดหวังและไม่มีเซอร์ไพรส
0: ์
3: เพราะว่าการที่เราได้เซอร์ไพรส์นี่แปลว่าม
0: ัน
3: ก
0: ็
3: เป็นกีฬาใหม่ๆที่เราไม่ได้คิดไม่ได้เป็นเจ้าประจำนี่มันเกิดขึ้นมามันก็คือการเกิดใหม่มันมีการเกิดใหม่ขึ้นมาก็เพียงแค่ว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าไอ้รายเก่าที่เคยได้ก็จะต้องไปปรับปรุงมาเพื่อให้ได้เหมือนเดิม
0: ก็
3: รอบนี้เราก็มีเหมือนกับว่ามีคนลงแค่ๆว่าไปขึ้นทะเบียนบ้านไว้ใหม่แล้วทั้งหลายเหรียญน่ะหลายเหรียญมากนะที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้นะ
0: ครับอย่างกีฬาทางน้ำก็บอกวางไว้2อ่ะเนาะ
3: รักษาตรงนี้ไว้ให้ดี
0: ครับเรื่องเซปักตะก้อหญิง4คนแพ้เวียดนาม2ครั้งทีมชุดชายเราแพ้มาเลย์มีอยากอะไรอยากจะพูดถึงสักหน่อยไหมครับ
3: มันก็
0: เป็นศักดิ์ศรีครับ
3: ไม่ได้หรอกเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งภายในของสมาคมนี่แหละมันก็ทำให้เกิดอะไรๆต่างๆเพราะว่าอย่างเราก็รู้ว่าแต่ตัวดีๆของทีมหญิงที่ออกมาเปิดโปงเป็นพยานให้การอะไรต่างๆนี่ก็ต้องถูกตัดไปนั่นก็ต้องถือเป็นฝีมือดีๆของทีมหญิงเขานะเพราะนั่นนั่นคนละชุดกันแล้วนี่ต้องยอมรับว่าศักยภาพของบุคลากรของทีมหญิงนี่มันก็ตัวดีๆก็ไม่ได้เล่นก็มี
0: โอ้นัดชิงตัวเสิร์ฟที่มันเก่งที่สุดนะเจ็บข้อเท้าเลยเสียดายตอนนั้นเสมอกันอยู่1ต่อ1เกมไม่เป็นไรเป้า4ทองได้2ทองก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับแล้วก็สมาคมที่ไม่ได้เหรียญอะไรเลยแม้แต่ทองแดงนะครับก็พิจารณาตัวเองกันหน่อยนะฮะอย่าอาหารว่าจะส่งแข่งอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้เหรียญเลยเลยนี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะมันมีหลายชนิดกีฬาคุณชัยที่มันแข่งกันแล้วก็มีเหรียญเยอะๆนะแต่เราไม่ได้เลยหรอ
3: ไม่ได้แล้วก็ยังไปใกล้ๆกับว่าไปกดดันไปทำอะไรที่มันในเชิงที่เหมือนกับว่าชอบโบยอ่ะนะก็ต้องไปเร่งสร้างผลงานของตัวเองใช่
0: ที่ช่วยได้เลยอย่างว่ายน้ำนี่นะหรือว่ายิมนาสติกเนี่ยนะ
1: โ
0: อ้ยกน้ำหนักก็ต้องมีสักทองอ่ะนะโอ้แต่ไม่ได้
1: ยิงธนูจักรยาน
0: จักรยาน
1: บาสเกตบอล
3: มีจัดได้ป่ะเนี่ย
0: มีฮะแต่เราได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงนะอย่างละเหรียญ
1: แล้วที่ไม่ได้เลยนะว่ายน้ำ
0: ครับ
1: ยิงธนู
0: ครับ
1: จักรยานบาสเกตบอลเทนนิสแล้วก็ฟุตบอล
0: ฟุตบอล
3: จักรยานก็น่าคือก็น่าสงสารก็นะ
0: เจ้าโกเม่โดนฟิลิปปินส์ชนคว่ำไงดีเอ็มเอ็กซ์ตัวเต็งอ่ะ
3: ข่าวมีทุกวันแต่ว่าผลงานมันยังไม่ได
0: ้
3: ก็ให้กำลังใจกันต่อไปเพราะว่าเสมอเขาก็เป็นคนทำงาน
0: ทำงานครับ
3: เป็นคนทำงานครับ
0: การจัดของเจ้าภาพญี่ปุ่นมองอะไรดูแล้วพอจะพูดถึงวิจุงวิจารณ์หน่อยไหมครับ
3: เออเห็นว่ามีการเรียกว่าตำหนิติเตียนเสียงตำหนิติเตียนก็เยอะนะในเรื่องของการความไม่พร้อมหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่พัก
0: ที่พักที่มีความต่างกัน
3: ระ
0: หว่างตู้คอนเทนเนอร
3: ์นะเรือ
0: ร
3: ับแรมแต่ยกเทศมนตรีเมืองเขาก็ออกมาต้อนยอมรับแล้วว่าคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองนี่มันไม่เพียงพอนี่ก็ต้องถือว่าเป็นข้อบกพร่องที่เขาก็ออกมายอมรับตามสไตล์ญี่ปุ่นนะเขาก็ไม่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทองไม่รู้ร้อนเหมือนบางที่บางแห่งครับ
0: แล้วก็ปิดท้ายเราก็ยังมีความภาคภูมิใจกับนะเทพบิวอีกครั้งนะต้องบินกลับไปรับรางวัลแห่งทรง
3: ค
0: ุ
3: ณค่าไปไม่คือถ้าไม่บินไปนี่ก็ต้องบอกเลยว่า เป็นการตัดสินใจที่พลาด
0: โอ้ใส่ชุดสูตรหล่อเลยขึ้นเครื่อง
3: ก็จะสมศักดิ์ศรีมากเป็นอะไรที่ต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์อีกนานเท่านานนะ
0: โอ้มันยากนะที่จะได้รางวัลนี้ครูเทพคุณยังไง
3: อยาก MVP ของเอเชียนเกมส์นี่ ตั้งจัดเอเชียนเกมส์มานี่เรายังไม่เคยได้
0: ครับ
3: เราก็ไม่ใช่ว่าเรายังไม่เคยได้มันมีแข่งกัน50-60ประเทศนี่มันก็มีประเทศที่ได้อยู่ไม่เกิน 2-3 ประเทศ
0: คร
3: ับ เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นท็อป5ได้มั้ง
0: เราเบียดจีน
3: อ
0: ะแต่สาวจีนก็ต้องยอมรับว่า13ปีคุณธีรชัยผมเห็นว่ายวันนั้นแล้วโอ้โหมันครบเครื่องต้มยำมาก
3: ก็เดี๋ยวก็ในการเปรียบเทียบในหลายสถานะนี่คือความเป็นกรีธาเนี่ยมันโดดเด่นกว่า
0: ครับ
3: กรีธา
0: เวลาที่เป็นยอดนิยม
3: การเป็นกรีธานี่มันก็เป็นต้องระยะสั้นด้วย
0: จากต้องยอดนิยม
3: เป็นพระราชาแห่งลู่ที่เขาเรียกกันแบบนั้นสมก็สมศักดิ์ศรีเป็นความน่าชื่นชมยินดีครับอายุก็ยังน้อยไม่มากครับ
0: 13
3: อายุ20
0: บิว20จีน13
3: อายุ20นี่ก็จะมีแฟนซะแล้วนะก็โอเค
0: ถ้ามีแล้วเรียบร้อย
3: คร
0: ับก็ไอ้หนุ่มเนื้อหอมมากตอนนี้มี5ล้านกับเมื่อวานรับอีกเท่าไหร่นะประมาณ8แสน
3: แสน
0: เอา30คูณก็ประมาณ 7,500 จากกองทุนอีก5ล้านนะฮะไม่ต้องไปแล้วเรียนต่างประเทศเข้ากรุงเทพธนบุรียังครับ
3: เป็นก็น่าจะเข้าแล้วนะเพราะเป็นติดตำรวจตรีแล้วนี
0: ่แต่เขาเป็น
3: ธีรพลบุญสอนเน
0: ี่ยเป็นนักกีฬาคนเดียวที่ไม่จบปริญญาตรีแล้วได้สัญญาบัตรนะต้องชื่นชมอีกเรื่องนะ
3: อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษ
0: เป็นกรณีพิเศษครับครับ
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นแต่ว่ากรณีพิเศษแบบนี้มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ในทางที่ดีฮะ
0: ครับ
3: ไม่ได้ว่ากันไอ้อะไรที่เกิดขึ้นได้ในทางที่เฮียขอโทษ
0: ไอ้อะไรหลุดมาครับผม
3: แต่มันออกมาละวาดใช้คำนี้มันออกมาละวาด
0: โอ้บ้านน้ำก็ไม่ท่วมยังเก็บกดแล้วเนี่ย
3: แ
0: ล้วก็ที่ต้องบอกว่าเมื่อเขาตั้งใจแล้วก็ทำได้นะครูเทพฟุตบอลชายเกาหลีใต้ชนะเจ้าภาพ
3: ฟุตบอลชายนี่เขาเป็น4สมัยแล้วนะเข
0: า
3: 4ปีจอนแล้วคือเบื้องหลังแห่งความสำเร็จเนี่ยมันชัดเจนมากครับ
0: คือทหารครับผม
3: คือการตอบแทนด้วยการไม่เป็นทหารนี
0: ่
3: มันทำให้รุ่นแล้วรุ่นเล่าใน4ปีที่ผ่านมานี่มันยอดพ้นจากการเป็นทหารไปประมาณ100ชีวิต
0: โอ้โหฟุตบอล23คนนะคิดดู
3: มันแปลกนะมันทั้งโลกนี้นะมันก็มีคนที่ไม่ใช่ว่าในประเทศไทยนะที่มีคนไม่อยากเป็นทหารนะ
0: คือบ้านเขา
3: เกาหลีไม่เป็น
0: เป็นเขาเป็นแบบเป็นแบบเป็นจริงๆไม่ใช่เป็นแบบบ้านเราไง
3: ก็อะไรก็แล้วแต่คือความไม่อยากเป็นเหมือนกันเนี่ย
0: โอ้คืองานการโดยเฉพาะนักกีฬามันต้องหยุดชะงักไป2ปี
3: แต่ที่บอกเป็นแบบไม่เป็นเหมือนครับมันก็ยังมีคนหนีตั้งเยอะแยะ
0: เหรอ
3: นะที่บอกว่าถ้าคุณจะเปรียบว่าหมายถึงว่าของเขามันโหดของเราไม่ค่อยโหดแต่เราก็หนีกันเป็นประจำแล้วก็ไม่อยากเป็นแล้วก็เสนอกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารหาเสียงกับเด็กวัยรุ่นกันเป็นว่าเล่น
0: แล้วก็กอล์ฟชายก็เช่นกันคุณดุเทพไอ้ทอมคิมอ่ะแต่งานนี่มาชื่อคิมจูฮยองชื่อเกาหลีแท้ๆนะแล้วก็ได้เหรียญทองไปด้วยก็ไม่ต้องเป็นทหารนี่ระดับ PGA ทัวร์เลยนะลงเล่นเป้าหมายนี่ชัดเจนมากนะฮะของเราสะดมแก้วกาญจนาฝ่ายชายก็ได้เหรียญทองแดงเพย์ออฟเหรียญเงินก็แพ้ไปเพย์ออฟเหรียญทองแดงอีกนะฮะถึงได้เหรียญมาอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนเอเชียนเกมยังมีเก็บตกอะไรอีกเหลือไหมฮะจะได้คุยเรื่องอื่นครับ
3: เอเชียนเกมก็นึกอะไรขึ้นได้ก็ว่ากันไปเรื่อยๆเพราะว่ายังไม่ล้าสมัยหรอก
0: ครับ
3: สัก 5-6 วันนี้นะ
0: คิดว่ากาตาร์กาตาร์เขาเจ้าภาพครั้งต่อไปนี่โอเคไหมเคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้ว
3: ก็โอเคเพราะไม่มีใครรับจัดแล้วตอนหลังเนี่ย
0: หรออย่างนั้นเลยหรอ
3: จะตุ้งจะตังก็ไม่ค่อยจะมีกันนอร์ทกาตาร์ก็ยังประเทศแถวนั้นกาตาร์ซาอุอะไรเขาก็ยังคงพร้อมอยู
0: ่เงินถึง
3: ก็เป็นของธรรมดาคร
0: ับ แต่วันนั้นผมเท่าที่ดูนะคุณเทพคุณชัยสังเกตผู้ชมไหมครับคนไม่ค่อยเต็มนะมันไม่ใช่โตเกียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
3: มันก็หลายอย่างนะมันจะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้ววิธีเปิดปิดนี่มันก็ไม่ค่อยเห็นคนเต็มมาสัก 2-3 มหากรรมใหญ่ๆแล้วนะก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมันคงจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในการรับรู้ในการเข้าถึงก็ดีหรือว่าในมันอาจจะความสนอกสนใจต่างๆมันก็ลดลงไปด้วยตามลำดับ
0: ฝนฟ้าก็อาจจะมีส่วนนะ
3: ฝนฟ้า
0: ตกเกือบทุกวันเลยตอนนั้นนะผมเห็นกีทาวิ่งกันนะฝนตกทุกวัน
3: แต่
0: สถิติก็ไม่ได้น้อยลงนะลู่วิ่งเขาโอเคเลยนะ
3: ก็ของว่าไปเล่นที่กาตาร์คงจะแฉแบบนี้เพราะว่าเราผลงานเราชอบแฉนี
0: ่เหรอต้องทำผลเดียวเหรอฮะ
3: ถ้าเป็นม้าก็ม้าชอบม้าแฉ
0: แต่ที่โน่นฝนไม่มาเลยนะครับ
3: มันจะได้เปล่าเพราะว่าพอแฉปุ๊บเราดีไง
0: คือมันไม่ร้อนอ่ะผมมองอ่ะเวลาอากาศ
3: ไม่ร้อนนะไม่ร้อนแน่หนาวซะด้วยซ้ำ
0: ครับครับก็อ่ะประมาณนี้
3: เมื่อวานก็มีแต่สนุกเกอร์ที่รายการที่ต้องถือว่าแชมป์โลกตกรอบเยอะมากตกรอบแรกๆไปกันหลายคนตั้งแต่ลอนนี่โอซูลิแวนจอห์นฮิกกินส์นะแล้วก็แม้กระทั่งเจ้าสินถงก็ตกรอบแรกนะ
0: แข่งกันที่ไหน
3: ฮะที่เซินเจิ้นโอเพ่น
0: อืมเมืองจีน
3: แต่ว่าก็ยังเหลือแชมป์โลกคนหนึ่งที่มาเป็นแชมป์โลกคนล่าสุดนี่มาเป็นแชมป์ได้เมื่อวันชิงกันเองจีนนะงานนี้ก็กร่อยไปหน่อยเล่นที่เมืองจีนคนจีนก็ชิงกันเองมันก็เดี๋ยวนี้ยุโรปตกก็ป๋องไปนะอังกฤษต้นตำรับก็แย่เมื่อคืนนี้อิวี่เฉลิมชนะหยวนซีจุนไปน่าจะเป็น10-5เฟรมก็ขาดลอยครับเพราะว่าแชมป์โลกตกเจอหน้าตกรอบหมดจัดทำเรียบร้อยโรงเรียนเฉินเจิ้นไป
0: ครับ ตอนนี้ไปเฉินเจิ้นนะกรุงเทพจะไปหาของก๊อปมันไม่มีแล้วนะไปล่าสุดนี่ไม่มีให้ขายเลยนะเขาควบคุมอย่างชัดเจนเลยนะฮะจะไปหาชุดไม้กอล์ฟชุดละ 5,000 ไม่มีแล้วคุณเจ
3: ษฐ์เหมือนกันก็คือฮ่องกงอ่ะ
0: ติดกันใกล้ๆกัน
3: ซาตีเนี่ย
0: โอ้จะเป็นเมืองสายสินค้ากอล์ฟที่ดังมากเมื่อก่อนเนี่ย
3: แต่ก่อนนะแต่ก่อน
0: เมื่อก่อนสีนิ่งเอาจริง
3: ครับแต่ใครจะไปรู้มีไม่มีแล้วก็ไม่รู
0: ้ผมไปวันนั้นจะเล่าสู่คนฟังนะไอ้ไกด์พาไปเว้ยแล้วพาไปตึกแถวแล้วก็เปิดประตูเลยให้ผมเข้าไป 4-5 คนแล้วก็ปิดประตูพี่ดูสินค้าอยู่ข้างในไอ้เราก็ไม่กล้าเลือกเอาพากูไปตีหัวบอกว่ากลัวอยู่ฮะอ่ะฮักสันคุมทีม จอฟิลิปปินส์แล้วก็แพ้ฟอร์มไม่ได้เรื่องเลยวันนั้นโดนวิจารณ์กันเซ็งแซ่นะครับทั้งที่แน่เล่นในเต็มๆก็

0: ได้พอสมโรงลงไปแล้ววันนี้ต้องมาเล่นนัดชิงแล้วครับกับอินโดนีเซียเจ้าภาพ2ทุ่มนะคุณเดชัย
1: ก็ฮัตซันนี่ก็เมื่อวานนี้ผมก็ติดตามข่าวของบทความหนึ่งอ่ะโอ้โหที่เขียนกันว่าฮัตซันโดนด่าโดนขู่ฆ่าโดนอะไรเละเทะไปหมดเนี่ยตัวเจี้ยวเข้าไปเขาอ่านแล้วก็สะท้อนนะคือมันจะไปถึงขนาดนั้นกันเลยเขามาทำงานมันก็เป็นอาชีพนะเขารับผิดชอบอยู่แล้วมันไม่มีใครอยากให้ผลงานของเขาเสียหายหรอกแต่ว่ามันชอบวิเคราะห์วิจารณ์ในเรื่องของรูปแบบการเล่นอะไรๆต่างๆก็โอเคนะแต่ว่าไปถึงขนาดขู่ฆ่าไอ้นู่นไอ้นี่นี่มันไม่เป็นผลดีกับการที่จะทำให้เกิดอะไรในทางบวกกับทีมชาติไทยเลยคือถ้าคนที่ทำงานให้มันขวัญมันไปกระเจิงไปแล้วอย่างเงี้ยโอกาสที่จะอะไรๆก็ลำบากครับ
0: เจอกระตุกหนักไปหน่อยเพราะว่าตอน 4-0 เหนือปากีไม่ได้ดูชนะเวียดนาม 2-0 ไม่ได้ดูพอได้ดูเกมแรกเจอฟิลิปปินส์แพ้ 2-1 เราเล่นแบบไม่เอาชนะเลยเนี่ย
1: ไอ้นี่ไม่ได้ดูเนี่ยไอ้ที่คนที่เขาดูนะเขากระซิบใส่หูผมก็คือมันคือทรงไม่เดียวเลยไงคือมันถึงแต่ว่าชนะไงคือไอ้ที่ผมบอกว่าคุณเล่นไม่ดีแต่ชนะเนี่ยมันดีที่สุดแล้วมันดีกว่าคุณเล่นดีแต่แพ้หรือเสมออ
0: ่ะคืนนี้ต้องเล่นให้ดีแล้วล่ะครับเล่นไม่ดีแล้วจะชนะไหม
1: คือเล่นในตรงนี้ว่าคืนนี้คุณต้องเล่นให้ชนะแล้วล่ะ
0: ครับดีไม่ดีเราไม่รู้
1: ไม่ดีผมไม่รู้แล้วครับแต่ว่าคุณต้องเล่นให้ชนะฮะ
0: 60,000 นะตอนนี้ตั๋วขายไปแล้วครับ 60,000 ที
1: ่พออินโดนีเซียก็ยังไงก็เต็มอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็นายกสมาคมก็ต้องแสดงศักยภาพให้ฟีฟ่าเห็น
0: ครับ
1: เพราะว่าฟีฟ่าเขาก็ไปลอยหน้าลอยตาอยู่ที่จาการ์ตาอยู่ที่อินโด
0: ครับ
2: ก็มีข้อมูลนิดนึงก็คือว่าโค้ชอินโดนีเซีย
0: เป็น
2: อังกฤษนะ
0: อังกฤษเหมือนกับไทยเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: โอ้สปีกันหูดับแล้วเนาะ
2: แล้วก็นักเตะอินโดนีเซียเนี่ยครึ่งทีมนะฮะเกินครึ่งนะเพราะ23คนใช่ไหมเกินครึ่งเนี่ยคือมีเล่นอยู่ในอินโดนีเซีย11คนเอง
0: 11คน
2: ที่เหลือเนี่ยเล่นอยู่ในลีกยุโรป
0: โอ้
2: ทั้งหมดนะฮะ
0: ลูกครึ่งมั่งโอนสัญชาติบ้าง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยแอนโทนีฮัสซันจะเจอกับจอห์นฮัสแมนนะครับซึ่งเป็นโค้ชของอินโดนีเซียนะฮะ
1: ฮัสซันเจอฮัสแมน
2: อีกอังกฤษเหมือนกันนะ
1: ฮัสแมนฮัสแมนเนี
0: ่
1: ย
0: ไหนจะชนะ
2: อังกฤษเหมือนกันอังกฤษเจออังกฤษอังกฤษคนหนึ่ง51ปีฮัสแมนส่วนฮัสซันเนี่ยประมาณสัก45ดูกันแล้วก
0: ัน ก็ถ้าดูจากสภาพตัวนี้เราเป็นรองเขาละนะครับเพราะว่าเล่นบ้านเขาด้วย
2: คือถ้าดูองค์ประกอบเนี่ยแล้วไปดูที่พี่แป๊ะธีรชัยพูดถึงไอ้ตอน92เนี่ยโคตรละเป็นรองเลย
0: ครับ
2: ไอ้ตอน92อ่ะไอ้ตอนนับไหนที่พี่แป๊ะพูดถึงชนะบังคลาเทศ92อ่ะโอ้โหอันนั้นดูแล้วเนี่ยถ้าดูองค์ประกอบภายนอกนะแวดล้อมนะเป็นรองโคตรเลย
0: ก็เป็นรองฮะวันนี้จะเซอร์ไพรส์ปฏิหารได้หรือไม่นะฮะแฟนบอลถ้าพยายามแล้วมันพยายามแล้วเข้าถึงได้นะก็ต้องทำใจก่อนดูแต่เราดูเพื่อจะเชียร์ละนะฮะเช
1: ีย
0: ร
1: ์ชนะ
0: คร
1: ับ
0: ครับดูได้ครับแต่ต้องเข้าระบบ
1: เขาก็ปลดล็อกอะไรแล้วเพราะว่าเขาหลอกในเมื่อเขาหลอกเราไม่สำเร็จแล้วเขาก็ปล่อยแล้ว
0: ครับ
1: คือมีเรานี่แม่เขามีกระหมันอยากจะซื้อแล้วเกินอยากจะดูแล้วเกิน
0: อยากดูแต่ไม่มีใครซื้อครับ
1: เพราะว่าพอในที่สุดพอมันไม่มีมูลค่าเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ดูฟรีนะ
0: ครับ
1: ปล่อยให้ดูฟรีจะผมนี่หมันไส้นะผมไม่ดูนะผมดูคู่อื่นผมที่เขาปล่อยให้ดูฟรีผมดูทุกคู่แต่ว่าคู่ไทยผมไม่ดูผมหมั่นไส้อ่ะผมเรียนตรงๆบอกขอโทษกูว่าแม่งทำไมต้องตกเป็นรองมึงเรื่อยวะคือไอ้มึงจะให้กูดูก็ดูกูก็ต้องดูเหรอกูไม่ดูก็บ้างก็ได้ก็หมั่นไส้อ่ะก็เลยไม่ได้ดูฮะก็เรียนตามตรง
0: ปัญหาครับก็คือ
1: จะโทษจะว่าจะตำหนิผมก็ยอมรับนะแต่ผมหมั่นไส้ฮะ
0: ปัญหาคือฟุตบอลรายการนี้นี่ครั้งแรก ครั้งหน้าจะมีไหมแล้วชาติไหนจะเป็นเจ้าภาพไทยเราเรียกร้องหน่อยไหม
2: ผมกลัว
0: เราจะได้ดูในสนามไง
1: ฟานติโน่นี่เขาเป็นฟีฟ่าเนี่ยเขาต้องจัดแล้วเพราะมันมาจากในยุคเขาเนี่ยแต่ว่าการต้อนรับก็ดีความสำเร็จหรือล้มเหลวด้วยคุณภาพของทีมที่เล่นอะไรอะไรก็ดีนี่คุณก็ต้องไปประมวลเขาเรียกไปถอดบทเรียนมาว่าคราวหน้าคุณจะจัดไหมจัดอย่างไรแล้วก็จัดแล้วบทเรียนที่คุณควรจะถอดที่สุดนะคือว่าคุณจะเอามาเสนอขายลิขสิทธิ์โคตรละแพงแบบนี้ไม่ได้
0: ผมกลัวรายของเขาคุณเทพก็คืออินเดียกับจีนที่ต้องมาเล่นรายการนี้
2: ผมกลัวอย่างนี้ดิผมกลัวว่ามีเลือกตั้งประธานฟีฟ่าในมีนาใช่ไหม
0: 18มีนา
2: ผมกลัวว่าเนี่ยจะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของอินฟานติโน่ฮะเพราะว่าเขาห้ามเอาฟุตบอลโลกมหาเสียงนะ
0: เสียงเรื่อง64ทีม
2: ใช่เขาเลิกนะเขาห้าม
0: อันนี้คือเส้นทางเป็น64ทีมนะ
2: เอ
0: าจีนอินเดียเข้าเนี่ย
2: ผมกลัวว่าจะมีครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวแล้วหายไปดิ
0: ต้องผ่านมีนาก่อนถ้างั้นคุณธีรชัยฟุตบอลรายการ
1: นะดูการดำเนินการอะไรของเขาแล้วผมว่ามันเขาก็ตุนไว้เยอะนะ
0: ตุนไว้แล้วตุนไว้แล้วเรื่องเอเชีย
1: เสียงเนี่ยเขาตุนไว้เยอะ
0: เอเชียนี้เก็บหมดทุกชาติ
1: มันอยู่ที่ตัวคนที่จะแข่งอ่ะจริงๆตอนนี้มันไม่เห็นตัวเราพูดไม่ได้ไง
2: ใช่
0: เห็นมีนอร์เวย์อยู่ชาติหนึ่ง
1: คนลงแข่งนี่มันก็จะบ่งบอกเลยว่าจะชนะหรือยังหรือจะแพ
2: ้โดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้ประธานยูฟ่าลงแข่งแต่ว่าเขา
0: ไม่
2: ลง
0: ทีนี้
2: เจนไม่ลง
0: เสียงฝั่งยูฟ่าอเมริกาใต
2: ้
0: เขาไปด้วยกันนะแล้วจะหนุนใครนั่นแหละ
2: ใช่
0: แต่เอเชียกับอเมริกามันเยอะไง
2: ใช่
0: วันนี้ข้อความค่อนข้างจะเยอะครับเรื่องเราจากธีรชัยเก็บตกเอเชียนเกมรอฟัง
1: นะอันนี้จะมีเรื่องเล่าดีๆมาเล่าสู่กันฟังสักเรื่องฟังข้อความนี้ก่อนฉันรักเรือใบเพราะมันมีความซับซ้อนทั้งในแง่ของร่างกายจิตใจและสภาพแวดล้อมตัวแปรที่มากมายทำให้ทุกการแข่งขันคาดเดาไม่ได้และนั่นบังคับให้เราต้องคิดและปรับตัวอยู่ตลอดเวลานี่เป็นคำอธิบายง่ายๆของโซเฟียเกลมอนโกเมอรีนักกีฬาเรือใบหญิงทีมชาติไทยแล้วก็สื่อฝรั่งเขาบอกว่าถือว่าเป็นนักกีฬาเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีโปรไฟล์โดดเด่นระดับโลกเลยทีเดียว
0: จบฟิสิกส์จากฮาร์วาร์ด
1: โซเฟียเกลมอนโกเมอรีเธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยของเราเพราะว่าเธอเป็นฮีโร่เหรียญทองเรือใบอิลก้า6อิลก้า6หญิงในเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่า
0: เป็นเหรียญแรกของเรือใบเลย
1: เราไปที่12แล้วมันก็สะดุดโอ้โหเหรียญที่13นี่ก็เป็นเหรียญที่จริงๆก็ไม่ได้มีการคาดหมายมาก่อนก็ต้องถือว่านอกจากจะเซอร์ไพรส์ในเรื่องของความเก่งกล้าสามารถแล้วทุกคนก็มาเซอร์ไพรส์ในเรื่องโปรไฟล์ของเธอจริงๆแล้วคุณสุเทพก็พูดไปในกลางรายการแล้วว่าจริงๆนี่เกลเนี่ยคือโซเฟียเนี่ยถ้าเธอจะไปเอาดีทางเทควันโดนะ
0: ครับ
1: เออก็เออติดทีมชาติได้เลย
0: สายดำอ่ะตอนเนี้ย
1: ดั้งดำอ่ะสายดำแล้วก็โอ้ยก็มีเขาเรียกว่ามีความสามารถพิเศษในเรื่องดำน้ำลึกระดับที่ว่าระดับอากาศยานบัตรชั้นสูง
0: ใช่ครับดำน้ำเนาะ
1: เออคือประวัติการศึกษานี่จะพูดกี่ครั้งก็จังต้องพูดนะเพราะว่าเป็นที่เรื่องที่ชื่นชมมากเธอจบปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: เกียรตินิยมอันดับหนึ่งฟิสิกส
0: ์
1: ไอ้ตรงนั้นก็ยังเฉยๆนะแต่จาก Harvard University นี่ครับ มันเป็นเรื่องเฉยไม่ได
0: ้ โอ้ก็ทิกตรงนั้น
1: สิ่งนี้ต้องเอามาเล่าสู่กันฟังยืดอกแทนเพราะว่า คือผมยังไปค้นหาสาร

0: ระบบของคนที่ได้เหรียญเอเชียนเกมตั้งแต่ครั้งที่1จนมาครั้งนี้นะยังไม่มีใครจบปริญญาจากฮาร์วาร์ดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
1: ไม่มีครับไม่มีแน่นอนฮะ
0: ไม่มีผมค้นเป็นหูตาฉาม
2: ันไม่เคยเล่นกีฬาแล้วครับ
0: ครับก็รายการของเราเอามาโม้ได้ฮะเรามาเป็นเราเป็นคนค้นคว้าเป็นคนแรกนะแล้วไม่ใช่อย่างเดียวนะคือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านฟิสิกส
1: ์
0: ที่ UCLA ครับ
2: แคลิฟอร์เนียโรสแองเจลิส
0: ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่มาดูสิครับว่าโซเฟียนี่โซเฟียจริงๆเล่นเรือใบตั้งแต่8ขวบติดทีมชาติตั้งแต่อายุ13คว้าแชมป์ระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกา2สมัยฮะ
2: ครับ
0: แล้วก็ไปทั้งเอเชียนเกมส์ที่ถางโจวแล้วก็ปารีสก็ติดถือว่าอันดับดีที่สุดในประเทศไทยเท่าที่เคยมีมาแต่ว่ามันก็มีคนถามเยอะเหมือนกันนะครับว่าทำไมเคล็ดลับอะไรเรียนเด่นเล่นดีกีฬาเลิศนี่ทำยังไงโอ้เธอบอกว่ามันต้องหนึ่งเธอบอกเลยครอบครัวเธอนี้บอกเรียนมาก่อนเล่นมาทีหลังแต่เธอรักและหลงไหลในเรือใบเพราะนั้นเธอต้องทั้งเล่นและทั้งเรียนให้ผู้ปกครองให้พ่อแม่ได้อนุญาตให้เธอเล่นด้วยครับเพราะว่าบอกว่าเธอใช้หลักฟิสิกส์มาฮะนะเธอใช้หลักฟิสิกส์ธรรมวิเคราะห์ธรรมชาติเรือใบ
2: เรียนมาเนี่ย
0: คิดแบบนักวิทยาศาสตร
2: ์
0: คือโจทย์ฟิสิกส์ในชีวิตจริงการเข้าใจพลศาสตร์ของการของแล้วก็การศึกษาในเรื่องอุตุนิยมวิทยานี่สมควรไปเป็นอาชีพดีกรมอุตุด้วยนะเธออ่านลมได้คาดดาวความเร็วได้ฮะอันที่สองคือจัดลำดับความสำคัญสูงสุดนะอันนี้ต้องเรียนไว้เลยนะท่านผู้ฟังจะดูแลลูกหลานคือซ้อมเรียนคือเรียนถึงเวลาเข้าห้องแลบอ่านหนังสือฟิสิกส์เธอจะตัดสิ่งรบกวนภายนอกทั้งหมดเพื่อโฟกัสให้ได้ 100% และเมื่ออยู่บนเรือใบเธอก็จะสลัดเรื่องเรียนออกไปเพื่อมุ่งมั่นกับการซ้อมครับสำคัญที่สุดคือการวางแผนล่วงหน้าครับตารางชีวิตของโซเฟียถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์รายเดือนทำอะไรคือเธอวางแผนไว้หมดแล้วครับ อีกเรื่องนึงเธอรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องโฟกัสในสิ่งที่จะต้องไปเตรียมแบบโอลิมปิกเกมที่ปารีสคือตอนโอลิมปิกเกมที่ปารีสเนี่ยนะโซเฟียดรอปเรียนเลยครับดรอปที่ฮาร์วาร์ดเพื่อเอามาฝึกซ้อมครับมันก็ทำให้อะไรๆต่างๆนี่คือเสียสละทุ่มเทเต็มที่ทำแล้วทำจริงอะพูดง่ายๆอีกเรื่องนึงคือรู้จักสร้างพลังใจคือในทางที่กดดันตัวเองนี่ในทางกลับกันนี่เธอบอกว่าการโต้ลมกลางทะเลเนี่ยมันช่วยบำบัดความเหนื่อยล้าทางสมองครับ
2: โอ้โห
0: มันทำให้เธอเนี่ยไม่เกิดภาวะที่เธอเรียกว่าเบิร์นเอาท
2: ์ปลีกไม่ได้ก็ดี
0: คือหมดไฟคือทำให้เธอไม่หมดไฟคือเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันหายากนะฮะที่คนที่เรียนเก่งเล่นดีกีฬาเลิศเรียนเก่งเล่นดีกีฬาเลิศมันส่วนผสมของสโลแกนที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมหาลัยนะเวลาบอกเนี่ยเติมเพิ่มสโลแกนศึกษาของชาติเราด้วยนะเรียนเก่งเล่นดีกีฬาเลิศแต่ในความเป็นจริงนะ 99% ของนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จในโลกส่วนใหญ่เนี่ยเอาดีทางเดียวก่อนทั้งนั้นนะผมว่าโซเฟียนี่เป็น 1% นะที่ทำได้ดีทั้ง2 อย่างคือเรียนดีกีฬาเลิศได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็
2: หน้าตาดีด้วยครับ
0: เนี่ยหน้าตาเนี่ยไม่ต้องไปห่วงแล้วครับ ตัวเป็นลูกครึ่งนี่ยังไงต้องสวยสดงดงามอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยนะเธอถูกเสนอเป็นให้ทำปริญญาเอกที่ฮาร์วาร์ดนะฮะแต่เมื่อกี้คุณยุทธพงศ์บอกไป UCLA เพราะอะไรรู้ป่ะ
2: เพราะ
0: เธอตัดสินใจเลือก UCLA ที่แคลิฟอร์เนียด้วยผลเดียวคือในอีก2ปีข้างหน้าอเมริกา
1: เป็นเจ้าภาพ
0: ที่แคลิฟอร์เนียแอลเอ
1: ใช่เลยครับ
0: เพราะฉะนั้นการเลือกเรียน UCLA เธอสามารถทำได้2อย่างในช่วงเวลาเดียวกันคือเรียนและฝึกซ้อมกีฬาเรือใบครับ
2: วิสัยทัศน์นี่ไงวิสัยทัศน์นะ
0: ฮะ
2: เพราะเธอตอนนี้เธอได้ตั๋วไป
0: ขนลุกนะเพราะว่าระยะหลังๆบ้านเราเนี่ยมันมีแต่นักกีฬาขอตัวยากขอโทษยากคิดหายอ่ะเรือหายอ
2: ่
0: ะ
2: เฉพาะฟุตบอล
0: นะดูดิครับโซเฟียเคลมอนโกเมอรี่เธอกลับวางแผนล่วงหน้าในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติโดยที่สมาคมยังไม่ต้องร้องขอแล้วครับนี่เป็นเหตุผลที่พูดถึงเธอในวันนี้ครับเรียนเด่นเล่นดีกีฬาเลิศถ้าไม่รักชาติก็ไม่มีความหมายเสียดายชาติเกิดครับขอบคุณโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ขอบคุณครอบครัวมอนโกเมอรี่ที่มอบโซเฟียของขวัญเป็นของขวัญอลังการต่อวงการกีฬาไทย
2: ครับ
0: พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: 8:51 น. 13 วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk ผมอัปเดตนิดนึงตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว12หลุมนะครับจีโน่ทีอาร์ทิติกุลเนี่ย20อันเดอร์นะครับแต่ว่าตามมาด้วยอินายอนเนี่ยตอนนี้19อันเดอร
2: ์โอ้โหแต้มเดียวว
1: ันนี้เนี่ยจีโน่จนถึงขนาดนี้นะ12หลุมเนี่ยจีโน่ที่3อันเดอร์แต่อินายอนเนี่ย5อันเดอร
2: ์โอ้โหจากตามอยู่3ตอนนี้ตาม2
1: ไม่
2: ตาม1
1: 1
2: ครับ
1: แต่ว่ามิยูยามาชิตะอันดับ3ตอนนี้ก็ตามมาห่างๆนะครับ16อันเดอร์ผ่านไปแล้ว15หลุมส่วนสาวไทยท่านอื่นปาจารีอนันลึกการอันนี้16หลุม12อันเดอร์อยู่อันดับ11ร่วมส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณอะไรนะพรณรงค์เพชรล้ำใช่ไหม
2: ครับ
1: คุณพรณรงค์เพชรล้ำอันนี้จบไปแล้วนะครับ3อันเดอร์60ร่วมนะครับพรณรงค์เพชรล้ำ
2: เดี๋ยวรายละเอียดนะฮะกอล์ฟที่ช่วงหน้า
1: ครับ
2: จัดให้นะฮะไปดูข้อความครับน้ำท่วมครั้งนี้ใครบอกว่ามีแต่คนด่าล่าสุดไปเดินลุยน้ำท่วมมาก็ไม่เห็นมีใครมาตะโกนด่าเลยมีแต่คนอวยพรว่ารวยรวยพี่หนูคนเดิมคนที่คนเดิมครับอันนี้รวยไม่ไหวแล้วไม่ต้องนะส่วนคุณหนุ่มเท่ากบฏกรอนวันนี้ขอบคุณนักกีฬาใจกล้าหาญช่วยส่งสารสุขใจได้เป็นปลื้มคลายวิตกกังวลปนเศร้าซึมฝนฟ้าคลึ้มน้ำท่วมร่วมผ่อนคลายลุ้นหนักน้ำกระจายหมายเหรียญทองใจจดจ้องเช้าค่ำเราทำได้น้ำท่วมฟ้าปลากินดาวเราคือไทยเชียร์หมดใจลูกหลานผ่านกีฬาขอบคุณมากครับคุณหนุ่มเท่านะเก่งก่อนเก่งจริงๆเดี๋ยวดูส่งกันมาเรื่อยๆนะครับจะพยายามเก็บให้หมดนะเรื่องของเงินรางวัลนะครับนะฮะเรื่องของเงิน2ล้านประเภททีมไม่ควรละ2ล้านหรือแค่2ล้านแล้วไปแบ่งกันครับให้แต่ละบุคคลนะสมมุติตะก้อ
1: ครับ
2: ทีมชายทีมชายซึ่งแข่งนะมีทั้งหมด5คน
1: yeah.
2: ตัวจริง3สำรอง2
1: ครับ
2: ชนะเลิศมาได้2ล้านทั้ง5คนได้คนละ2ล้านนะครับ
1: ครับ
2: นะครับไม่ใช่2ล้านไปแบ่งกัน5คนไม่ใช่นะครับ
1: ก็เขาประเมินออกมาแล้วว่าจะใช้เงินประมาณสัก200กว่าล้านนะครับตอบแทนความสำเร็จของนักกีฬาในเอเชียนเกมครั้งนี้นะฮะ
2: ครับแต่มีข่าวออกมาเรื่องของพรบ.นะฮะ ภาษีของสุราแล้วก็ยาสูบเขาจะมีการป

0: เปลี่ยนแปลงนะ
1: ออ
0: โดยไม่ต้องเอาไม่ต้องจ่ายภาษีนะฮะแล้วก็เงินตรงนี้ประมาณ 14,000 ล้านที่มาช่วยอยู่4กองทุน
1: ไ
0: ทยพีวีเอสด้วยนะกองทุนพัฒนากีฬาชาติด้วยนะสสสด้วยนะอะไรพวกนี้นะรัฐบาลจะต้องหางบมาโปะแทนจากเดิมที่ออกมาจากภาษีตรงนี้ใช่ไหมเขาจะไม่เก็บภาษีตรงนี้
1: ไม่เขาจะใช้งบประมาณเป็นงบรายจ่ายประจำป
0: ีเป็นงบประจำปี
1: แทนก็คือแก้กฎหมายมาตรา11แต่ประเด็นก็คือว่ามันยังอีกหลายขั้นตอน
0: อีกหลายขั้นตอน
1: เพราะตอนนี้คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเรื่องนี้นะครับ
0: คือแก้เพื่ออะไรแก้เพื่อให้ของสองสิ่งนี้ราคามันถูกลงหรือเปล่าประมาณนี้เดี๋ยวรอกันนะครับฝนฟ้าพาผูกพันจันทร์อาทิตย์ได้ใกล้ชิดน้ำนิ่งยิ่งลำบากน้ำเนื่อนนานวันวานยังยุ่งยากต้องหนีจากแน่นอนตอนน้ำขังมอร์นิ่งทอล์กบอกเล่าไม่เหงาใจสุขสดใสกีฬามาจริงใจของไทยเราดูดีที่เด่นดังสร้างสิ่งหวังเลือดล้ำน้ำตาฟ้าพิเทียน
1: ขอบคุณแม่พิเทียนครับ
0: อยู่แฟดกองจันทร์กันดูหนักเลยยินดีกับน้องๆที่ได้เรียนและให้กำลังใจกับน้องที่ยังไม่ได้พยายามกันต่อไปนะครับ1999ท่านวุฒิชิวท่านยุทธผิวท่านสุดผิวเอาวันนี้ผมมีเรื่องบ่นเรื่อยเปื่อยบ้านผมสงสัยว่ามันเกี่ยวกับการระบายน้ำตรงไหนอันนี้เป็นการใช้อำนาจที่เกินกว่าสติปัญญาของตัวเองใช่ไหมครับนายหุยฮะเขาไม่ได้แจ้งอะไรมากนะสงสัยเกี่ยวกับการระบายน้ำตรงไหนเราสามคนอ่ะสงสัยทำไมผมน้ำท่วมนายกเทศบาลของผมออกมาบอกว่าปีหน้าเราจะสร้างถนนให้สูงขึ้นโอ้เทพฟังแล้วดีใจไหมฮะ
1: เทศบาลไหนฮะเพราะแต่ว่าประเด็นคือประเด็นที่ของผลวิจัยออกมาอย่างนะบรรดาพวกเทศบาลพวกนายกอะไรต่างในประเทศไทยเน
0: ี
1: ่ยชอบก่อสร้าง
0: ชอบสร้าง
1: ชอบสร้าง
0: แล้วไม่สร้างก็ซื้อไม่ซื้อก็ซ่อม
1: สร้างซื้อซ่อมโดยเฉพาะพวกเสาไฟเสาไฟนี่ชอบจริง
0: ๆ
1: มีทุกเทศบาลนะเสาไฟเนี่ย
0: แต่น้ำท่วมไม่มีคนไปช่วยนะไม่มีคนไม่มีคน
1: ใช่
0: ป๋าว่าไม่เงินสนับสนุนของการกีฬาที่ให้แต่ละสมาคมควรไปต่อยอดกับนักกีฬาที่เขามีเงินเลี้ยงผลงานดีๆไม่ใช่จมอยู่กับสมาคมที่กินบุญเก่ามีแต่กระแสวุ่นวายไม่ได้พัฒนาไปกว่าเดิมสมาคมพวกนั้นควรไม่ต้องเพิ่มคือแต่ละสมาคมถ้าจะขอเงินจากกองทุนเนี่ยก็ต้องเขียนแผนนะปีต่อปีนะครับแล้วก็เรื่องของโค้ดเรื่องของอะไรก็ต้องอยู่ในแผนนั้นจะจ้างโค้ดต่างประเทศแล้วเขามีงบให้เขามีงบให้นะ
1: ครับ
0: แต่บางสมาคมนี่ขอไปแล้วขอไปอีกแต่ไม่ได้เหลืออะไรเลยนี่เขาเลยบอกว่าพิจารณาหน่อย ตอนมอบเหรียญฟุตบอลชายธงเกาหลีไม่ขึ้นในจงใจป่ะครับ โอ้โหมีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะวันนั้นไม่เห็นนะฮะโอ้แต่วันนั้นวิ่งสู้ฟัดกัดแหลกเลยมีนักเตะเกิน23ปีด้วยนะทีมเกาหลีอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่จบเป็นทหารเหรียญทองเนี่ย
1: บางหญิงเป็นญี่ปุ่นกว่าจะได้ก็แทบตายนะ
0: โอ้โห
1: ดูโทษชนะเกาหลีเหนือส่วนบอลชายเนี่ยโอ้โหเกาหลีดีกว่าเลย
0: วันนั้นญี่ปุ่นต้องตีเสมอ 2-2 นะ
1: ใช่ครับ
0: ถึงมาโดนจุดโทษ9คน
1: อ
0: ่ะเรียนสอบถามท่านบริเทพหน่อยว่าจะต้องทำยังไงถึงจะได้ดูถ่ายทอดสดบอลไทยคืนนี้ครับต้องไปโหลดที่ไหนอย่างไรช่วยชี้แฟนชี้แนะแฟนรายการด้วยขอบคุณมากฝากผู้ใหญ่บ้านเราด้วยนะจะดูบอลไทยดูนี่ทำไมมันดูยากลำบากแบบนี้ครับบอลไทยเราถอยหลังเลยครับจากกลุ่มคนรักบอลไทยแถวบางบ่อน้ำท่วมมากครับ
1: สิ่งแรกก็คือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นAndroid หรือ iOS ก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันดาโซนนะครับ DAZนะครับ DAZN นั่นแหละโหลดแอปพลิเคชันนั้นแล้วแล้วก็จะดูผ่านแอปพลิเคชันนี้แหละแล้วคุณจะต่อสายอะแดปเตอร์เข้าในทีวีจอใหญ่ของคุณอันนั้นก็ยินดีหรือว่าจะดูผ่านมือถือก็ได้หรือจะผ่านจอคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะครับแต่คุณต้องโหลดแอปดาโซนขึ้นมาก่อนนะครับ
0: ป้าครับผมว่าบางคนก็มีปัญหาเรื่องการเรียนในระดับความสำคัญนะครับขนาดน้ำท่วมหลายจังหวัดก็ยังมีหลับไปรอพรพี่ชายจะรักถึงบ้านแล้วประชาชนอย่างเราจะหวังอะไรนะครับ โอ้เขามีประชุมจากที่นู่นด้วยนะ สั่งผู้ว่าปักใต้นะต้องเตรียมพร้อม
1: คือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะตอนนี้ถ้าสมมติว่ากรณีของน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวหรือว่าประสบทุพพิฆาตภัยอะไรต่างๆเนี่ย เขาต้องไปอยู่ไอ้จุดรวมศูนย์นะจุดรวมศูนย์ที่มันเห็นทุกจุดแล้วก็สั่งการว่าคุณจะไปจุดไหนอย่างไรไม่ใช่ว่าไปจุดน้ำท่วมนะเพราะถ้าไปจุดน้ำท่วมเนี่ยมันได้ภาพแต่มันไม่ได้เรื่องอ่ะพูดตรงคือมันต้องไปจุดที่เป็นไอ้ one stop service จุดที่เห็นภาพทั้งหมด
0: สั่งการ
1: ใช่
0: ภาพทั้งหมด
1: ใช่อย่
0: างงี
1: ้คือผู้นำโลกอ่ะส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติไปจุดที่แบบสมมติคุณไปล้วงท่อคุณไปป้องน้ำคุณไปแจกข้าวเนี้ย คุณได้ภาพแต่คุณไม่ได้สาระในเรื่องของการ
0: ไม่ได้การช่วยคน
1: การช่วยคนอะไรต่าง
0: แล้วก็เท่าทัน
1: เออ
0: ตาเคยมีประเทศสารคันบางประเทศเคยทำตัวทองไม่รู้ร้อนด้วยเหรอจากคุณนัทดูไปเอ้าคุณไม่รู้หรอน่าจะบอกประวัติการเติบโตด้วยว่าก่อนอยู่ที่ไหนก่อนเข้าคอลเลกคุณโจโอ้อยู่อเมริกามาแต่แรกเลยค
1: ุ
0: ณแม่เป็นคนไทย
1: คุณพ่อสหรัฐคุณแม่ไทยนะ
0: ป๋ากรุงเทพคำกล่าวว่าติดแล้วถอนเสียชาติเกิดจริงไหมก็ผมยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะวันนี้ก็ป๋าพิเทพขอพูดถึงโปรตุเกสหน่อยนะครับเอาจริงๆผมเชียร์ทีมนี้ตั้งแต่ยุคฟิโก้แล้วยิ่งมีตัวลากเรือจบสกอร์แบบพี่โดยิ่งชอบไปใหญ่ก็แอบเสียใจอยู่นะถ้ามันจะจบลงแบบนี้คุยกันดีๆจบรุ่นกันดีเนาะคุณบอลใหญ่เข้ม
1: คือคุณซิโก้เนี่ยแกอาจจะไม่ยอมรับสถานะบางไม่ใช่ซิโก้
0: คุณ
1: โรนัลโด้แกอาจจะไม่ยอมรับสถานะบางสถานะนะครับแกก็ออกจากแคมป์ไปแล้วเบอร์7ของแกเนี่ยก็โดนใส่โดยเรอัลนะฮะน้องเขาก็ไม่อยากจะใส่นะเพราะว่ามันเป็นเบอร์มีเกียรติไงแล้วก็แบบใส่เบอร์7ของทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปอัปเดตเรื่องของผลจิโน่นะครับพี่แปรยุทธพงศ์วิชาดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โดยตั้งคำถามว่าหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้ไทย PBS สูญเสียความเป็นอิสระจริงต้องตอบให้ชัดว่าอิสระตรงไหนจะหายไปนายสุภชัยกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของเงินไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะมีอำนาจสั่งไทย PBS ว่าต้องเสนอข่าวอะไรห้ามเสนอข่าวอะไรหรือวิพากษ์วิจารณ์ใครได้หรือไม่ได้เพราะเรื่องแหล่งเงินกับอำนาจในการกำหนดเนื้อหาข่าวเป็นคนละประเด็นกันถ้าบอกว่าเข้าสู่ระบบงบประมาณแล้วไทย PBS จะหมดความเป็นอิสระก็ต้องตอบให้ชัดว่าใครจะมีอำนาจสั่งกองบรรณาธิการเพิ่มขึ้นและบทบัญญัติใดเปิดช่องให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเนื้อหาข่าวศาลยุติธรรมก็ใช้งบประมาณแผ่นดินและผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลหรือรัฐสภาจะเข้าไปสั่งศาลว่าต้องพิพากษาคดีอย่างไรดังนั้นการอยู่ในระบบงบประมาณจึงไม่ใช่เหตุโดยตัวมันเองที่จะทำให้องค์กรหมดความเป็นอิสระหากมีข้อกังวลว่าการจัดสรรงบประมาณอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันก็สามารถออกแบบหลักประกันทางกฎหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงให้ชัดเจนได้เพราะการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อการใช้เงินสาธารณะกับการแทรกแซงเสรีภาพของสื่อเป็นคนละเรื่องกันความเป็นอิสระของสื่อต้องเดินคู่กับความรับผิดชอบต่อเงินสาธารณะประเทศไทยสามารถมีทั้งสองอย่างพร้อมกันได้รัฐบาลเผยจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผัก2569อย่างยิ่งใหญ่ 9-18 ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคมเวลาประมาณ 17:09 นของวันก่อนเริ่มกินผักจริงสำหรับประเพณีถือศีลกินผักเริ่มตั้งแต่วันที่10-18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออามทั่วจังหวัดภูเก็ตต่อจากนั้นจะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองกำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมโดยปีนี้มีความพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นในตอนกลางคืนพิธีแห่พระรอบเมืองจัดขึ้นระหว่างวันที่11-18ตุลาคมของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันจัดงานบรรยากาศทั่วเมืองคาดว่าจะคึกคักเป็นพิเศษโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากจีนสิงคโปร์และมาเลเซียขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่เขตอำเภอเมืองภูเก็ตพบว่าคึกคักเป็นพิเศษโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% เนื่องโดยศูนย์กลางการจัดงานอยู่ในพื้นที่เขตเมืองคาดการจะมีอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ยสูงถึง 80% ขณะที่พื้นที่รอบนอกอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทลูกเห็บขนาดเท่าลูกเทนนิสถล่มเมืองหลวงปารากวัยพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงของประเทศปารากวัยส่งผลให้เกิดพายุลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าลูกเทนนิสตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักยวดยานบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนอกจากกรุงอาซุนซีอองเมืองหลวงแล้วยังรวมถึงเมืองบริวารโดยรอบเช่นซานโลเรนโซลัมบาเรลูเกเยมบีและเฟอร์นันโดเดลาโมราในจังหวัดเซนตรัล พายุฝนตกหนักส่งผลให้พายุลูกเห็บขนาดใหญ่ตกกระหน่ำลงมาพร้อมกันด้วยลูกเห็บที่ตกลงมาวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 6-7 เซนติเมตรใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสแรงกระแทกของลูกเห็บทำให้กระจกหน้ารถยนต์แตกเป็นรูตัวถังรถบุบเสียหายหนักหลังคาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างส่วนพายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และลมกระโชกแรงจัดความเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้นไม้หักโค่นจำนวนมากเสาไฟและสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงขนาด 23,000 โวลต์ได้รับความเสียหายส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและช่างไฟฟ้าต้องเร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อกู้ระบบกลับคืนมาอย่างไรก็ดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุภัยธรรมชาติครั้งนี้
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับผู้ว่ากกท.เผย18เหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ล้วนมีคุณภาพนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไฮจินาโกย่า2026โดยคว้าไปทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของตารางเหรียญรางวัลว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากนักกีฬาไทยสามารถทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยรวมถึงแฟนกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นกกท.ตั้งเป้าหมายร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองซึ่งผลออกมาทำได้18ทองถือว่าเกินเป้าหมายหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานอย่างโดดเด่นชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิลภูริพลบุญสอนนักกรีธาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิวกลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองชายเดี่ยวเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกของไทยขณะที่โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้ทั้งเหรียญทองระบายยูกา6พร้อมกับคว้าโควต้าโอลิมปิก LA 2028 18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพช่วง Premier League Update อาร์เซนอลยกเลิกแผนที่จะขยายสนามเหย้าเอมิเรตส์สเตเดียมให้มีความจุมากขึ้นแม้ว่าจะมีการศึกษาความเป็นไปได้มาตั้งแต่ปี2024และได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นการยกระดับสนามให้มีความทันสมัยและสร้างบรรยากาศให้แฟนบอลและผู้มาเยือนประทับใจมากที่สุดสำหรับเกมเหย้าของทีมปืนใหญ่มักขายบัตรหมดเป็นประจำและลงเล่นต่อหน้าผู้ชมเต็มความจุสูงสุดของสนาม 6,700 ที่นั่งอย่างไรก็ตามเอมิเรตส์สเตเดียมยังรองรับผู้ชมได้น้อยกว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมซึ่งมีความจุถึงเกือบ 63,000 ที่นั่งซึ่งรังเหย้าของทีมปืนใหญ่เป็นสนามฟุตบอลที่มีความจุมากเป็นอันดับ7ของอังกฤษทำให้เคยมีแผนที่จะขยายให้มีความจุมากขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางไปช่วง
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยปิรัตน์สุทบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
4: ์ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับสวัสดีโปรเจฟครับ
1: สวัสดีพี่แป๊ะครับสวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
0: เราก็ต้องนะเปิดเพลงนี้รอรับแชมป์อัธยาทิติกุลนะ
1: พี่แป๊ะมักจะเลือกเพลงนี้เวลาจีโน่ได้แชมป์แต่ตอนนี้ยังไม่จบฮะ
0: ยังไม่จบ
1: เหลือ4
0: I win on will love you
1: เหลือ4หลุมนะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจีโน่กับยุนอินนาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้จีโน่นำ2สโตรก
0: โอ้เสียโบกี้ไปสิเมื่อกี
1: ้คือยุนอินนาเนี่ยพเราที่เราเจอกันนอกห้องเนี่ยเพิ่งโบกี้แมตช์มาดเลยแต่เธอต้องยอมรับว่าเธอตามไม่ลดละนะเริ่มต้นจาก
0: จบ3วันเนี่ยนะตามอยู่3แต้ม
1: ตาม3แต้มใช
0: ่เล่นไป12หลุมตามเหลือแต้มเดียว
1: เคยนำร่วมด้วย
0: จริงเหรอ
1: คือ

0: โอ้ลำร่วม
1: ไล่มาลำร่วมที่18ได้ผ่านอยู่ช่วงนึงแต่ว่าความเดี๋ยวเล่าไปก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: จุดพลิกมันอยู่ที่หลุม7หลุม8ครับท่านผู้ฟังพี่แป
0: ะครับ
1: หลุม7
0: หลุม7ที่จีโน่เสียโบกี้เมื่อวาน
1: หลุม7เนี่ยจีโน่โบกี้เดียวที่เสียในทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่หลุม7เมื่อวานวันนี้เอาคืนได้เบอร์ดี
0: ้อู้ช้า
1: แล้ว
0: โอ้บวกดอกเบี้ยเลย
1: แล้วยุนเนี่ยพาก็ทำให้จีโน่นำเดี่ยวสำคัญคือหลุม8ฮะจีโน่เนี่ยเบอร์ดี้7 8 7 8
0: 2หลุม
1: แต่ยุนอินาเนี่ยไปโบกี้เท่ากับว่าตอนแรกนำร่วมใช่ไหมไอ้แต่ไปโดน2หลุมนี้เนี่ยเหลี่ยง3แต้มเพราะจีโน่ตี2อันเดอร์หลุม2หลุมนี้นะเพราะว่าเบอร์ดี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ายุนเนี่ย
0: พากับโบกี
1: ้พาโบกี้กลายเป็นตอนนั้น
0: ตาม2แต้มเลย
1: จากใช่ก็จากนำร่วมกลายเป็นพลิกตาม3แต่ยุนนี่ไม่ยอมอย่างเงี้ย90
0: โลเบอร์ดี้ไม่ยอมนี่ความงามหรือความสามารถ
1: ต้อง2อย่างครับต้องเป็นสาวสวยด้วยก็8โบกี้90เนี่ยเบอร์ดี้
0: ล
1: งขึ้นมาเหลือตาม1อีก
0: ตอนนี้อินายุนนะ
1: ขึ้นมาเหลือตาม1แต้มอันนี
0: ้หลุม9หลุม10เบอร์ดี้
1: กลายเป็นตาม1แต่คราวนี้เนี่ย
0: ตอนนี้มาถึง
1: ล่าสุดเนี่ยหลังจากเนี่ยไปโบกี้14นะโบกี้14ปั๊บเนี่ย
0: จีโน่
1: ได้ตาม
0: โบดี้มาตลอด
1: กลายเป็นตาม2ใช่ไหมโบกี้14ปรากฏว่า15เพิ่งจบไปอยู่นี่เลยเนี่ยเบอร์ดี้ทั้งคู่นะ
0: เบอร์ดี้ทั้งคู่ก็ยังตามอยู่2
1: จีโน่ก็เบอร์ดี้ตัวยูนินาก็เบอร์ดี้มีพาร์ทมา3นะ
0: อยู่กวนเดียวกัน
1: กวนเดียวกันเล่น2คนเลยดวลก
0: ัน เป็นใครอะ
1: เออเล่น2คน
0: กวนที่2คน
1: อ๋อกวนใช่ก
0: ็มันวนกันอย่างนี้เลย
1: ก็แพริ่งกลุ่มมา2ตอนนี้ก็เหลือ3หลุมนะจีโน่นํา2แต้ม
0: 2แต้ม3หลุมครับท่านผู้ฟัง
1: 21อันเดอร์พาร์กับ19อันเดอร์อันดับ3นี่ก็น่าจะยากกันแหละเพราะจบไปแล้วคือออสซินคิมเนี่ย16อันเดอร
0: ์ครับ
1: ตาม5ก็คงจะเหลือแค่
0: 2คน
1: 2คนนี้แหละ
0: มา2ตัวตอนนี
1: ้ใช่ๆๆก็เป็นจีโน่กับทางด้านยูนินาจากเกาหลีใต้นะครับ
0: ครับ
1: 2หลุมแล้วหลุมที
0: ่เหลือมันต้องเป็นราวเปิดเพลงรอแล้ว
1: หลุมที่เหลือเป็นพาร์4 2หลุม
0: 16
1: 17แล้วก็ปิดด้วยพาร์5
0: พาห้าเราได้เกียบ
1: ก็ถือว่าโอกาสสูงที่จะเป็นแชมป์แต่ก็ยังไม่จบเพราะมันปิดด้วยพาห้าพีพาห้าเนี่ยทั้งจีโน่เป็นคนที่เล่นพาห้าดี
0: สามหลุมสองแต้ม
1: ใช่ใช่
0: ดูเกิน 50% ครับ
1: ก็ทันไม่แน่ใจว่าทันรายการเลยหรือเปล่านะเพราะว่าสามหลุมเนี่ยผมว่าต้องมีประมาณชั่วโมงหนึ่ง
0: ไม่ทันก็ไม่เป็นไร
1: อาจจะไม่ทันแต่ถ้าสิบเจ็ดจบไปแล้วแล้วยังนำอยู่สักเกินหนึ่งเนี่ยน่าจะสบายใจได้
0: ไปเซฟพาหลุม18สวยๆหล่อ
1: ๆลุ้นแชมป์ที่4ในฤดูกาลนะจีโน่ไม่เคยชนะในมากสุดคือ3รายการใน
0: ต่อ1ฤดูกาล
1: 1ฤดูกาลมากสุดแต่ไม่เคยชนะ4รายการสำหรับ LPGA ทัวร์นะ
0: ครับครับ
1: นะ
0: อันนี้เป็น LPGA ทัวร์รายการ Lotte Championship เงินรางวัล3ล้านดอลลาร์สหรัฐแข่งกันที่เกาะฮาวายนะเกาะฮาวายนี้ก็ใกล้กับทางเอเชียละ
1: ก็อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทางด้านทวีปอเมริกาแหละครับทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ
0: เทียบเอเชียเราอยู่ตรงนี
1: ้
0: ฮาวายอยู่ตรงกลาง
1: อยู่เกือบๆมันอาจจะไม่กลางเป๊ะแต่ว่าก็
0: แล้วก็ไปแล้วก็เป็นอเมริกา
1: แล้วก็เป็นอเมริกาฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งสหรัฐแคลิฟอร์เนียแถวโอเรกอนอย่างเงี้ยครับเรียกฝั่งตะวันตก
0: ครับ
1: ประเทศเขาใหญ่พอตะวันตกก็ต้องบินนะ6-7ชั่วโมงด้วยนะ
0: นี่หลุดเพื่อนประเทศสหรัฐนี่เป็นไม่ใช่ประเทศเก่านะฮะเป็นประเทศใหม่นะ
1: พื้นที่ใหญ่มาก
0: คนที่ไปอยู่กลุ่มแรกๆก็พวกนักทุ่งนักโทษที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียเอาไปย่อไป
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ไปบุกรุกพวกอินเดียแดง
1: ใช่ก็อัน
0: นี้เล่าสู่กันฟัง
1: ไปก็ไปเหมือนกับไปเขามีเจ้าของถิ่นเดิมก็คืออินเดียแดงแล้วก็ไป
0: กลายเป็นประเทศใหญ่มากพื้นที่เยอะมาก
1: เดี๋ยวนี้เขาก็เหมือนกับให้อินเดียนแดงเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อยู่พื้นที่มาเดิมเนี่ยไปอยู่ในเมืองแล้วก็รัฐที่จำกัดนะแต่ก็
0: จำกัดรัฐ
1: จะอยู่มันใช่ใช่ก็จะอยู่ในชุมชนแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ดีอย่างหนึ่งคือเขาเหมือนกับเปิดสัมปทานให้ทำคาสิโนนะหลายเมืองเนี่ยก็เหมือนกับ
0: ให้ชดเชยมีรายได
1: ้มีรายได้แบบดีเลยแหละ
0: ประมาณนี้ก็ชาตินี้จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกใน
1: ป
0: ี2028นะหวังว่าตอนนั้นผู้นำไม่ใช่คนปัจจุบันเนาะ
1: 2028หมดเถอะหนึ่งไม่แน่ใจ
0: ม
1: ัน แต่ก็หมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะเพราะว่าเกินสองสมัยแล้วไงเขาอันแค่นี
0: ้อายุก็เยอะแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้าการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาที่อเมริกามันพลิกผันไปเยอะ
1: ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีกฎหมายเรื่องของการ อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยนะคือ
0: 2สมัยใช่ๆๆกําหนด

0: นะแต่ก็มีอยู่2ชาตินะเขาก็แก้ระเบียบนี้เรียบร้อยแล้วนะรัสเซียกับจีน
1: โอ้จีนนี่ท่านสีนี
0: ่โอ้แก้ตลอดชีพแล้วครับรัสเซียนี่ก็ไม่พูดถึงนะ มาพูดถึงกีฬากอล์ฟกันต่อเดี๋ยวลุ้นกันต่อเหลืออีก3หลุมนะ
1: ครับ
0: เรานำมินายุนอยู่2แต้มนะครับจีโน่เหลืออีก3หลุ
1: ม
0: นะนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างหรือมือดีๆตอนนี้อะครับ
1: ไปกัน
0: ไล่ไปถึงอันดับ10ก่อน
1: ปาจลีออกของเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะก็1นำอยู่จีโน่21อันเดอร์ยูนินาเนี่ย19
0: นะคืออีก3หลุมนะครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งตัวเต็งก็มิยุยามาชิตะก็อยู่ที่3ร่วมนะฮะ16อันเดอร์พาร์นะก็เท่ากับแอสตันคิมแล้วก็มีไมมิเชลจางนี่จากจีนนะฮะ15อันเดอร
0: ์พวกนี้ไล่ไม่ทันแน่นอน
1: ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่จบไปแล้วนะก
0: ็แล้วก็มีช่วงท้ายรายการเราสรุปเลยก็ได
1: ้ได้ได
0: ้นะครับมีนักกอล์ฟไทยไปแข่งอยู่ 4-5 คนนะ
1: ครับ
0: ชนิดตีพรนงโปรฮัทด้วยป่ะ
1: ปาจารีมากเลย
0: ไปดูผลการแข่งขันที่มันจบไปก่อนเห็นเช่นเกมไม่ปิดท้าย
1: ได้
0: ครับ
1: เอาเอฟซันทัวร์ก่อนแล้วกันนะ
0: ครับเอฟซันทัวร์ซึ่งมีนักกีฬาไทยที่โอกาสจะได้ตั๋ว
1: ใช่นะก็มีชนชีวาวงรัตเนี่ยซึ่งก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก็คือรายการที่ชื่อว่าเอฟซันทัวร์แชมเปี้ยนชิพคือรายการสุดท้ายแล้วจบรายการนี้รู้แล้วว่าจะได้ใครได้ตั๋วบ้างเนี่ยก็ผ่านไป3วันเนี่ยผมว่าชนชีวาหรือว่าอาโปเนี่ยไม่ได้ลุ้นแค่ตั๋วแล้วเผลอๆลุ้นแชมป์อีกรายการนึง
0: โอ้ว้าว
1: เพราะว่าผลงานดีมีลุ้นแชมป์เพราะว่านำเข้าใจว่านำมาด้วยนะ3วันนะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้แชมป์รายการนี้จบที่3ร่วม นะที่13อันเดอร์พาร์คนที่ได้แชมป์เนี่ยวันสุดท้ายตี62นะครับทำมาเป็นอเมริกันเรเกนซีบิลสกี้เป็นสหรัฐจบ15อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปอันดับ2เป็นมิราเบิลถิงจากมาเลเซียมิราเบิลก็เป็นมาเลเซียใช่จบที่2
0: ครับ
1: อัปโปจบที่3ร่วมแต่ว่าที่3ร่วมก็เพียงพอครับทำให้คะแนนสะสมนะเขาที่เขาเรียกว่า rest for the card เนี่ยที่จะมีตั๋ว15ใบให้ผู้เล่นนะ10ใบจะได้ตั๋วที่ได้แมตช์เยอะหน่อย1ถึง10ได้ตั๋วแมตช์category สูงจำนวนทัวร์นาเมนต์ที่สามารถแข่งขันได้ในปีหน้าใน LPGA ตัวเยอะหน่อย11ถึง15ก็น้อยลง
0: อ
1: ันนี้ของเดิมมันอยู่ที่9ก็เสียวๆอยู่นะ
0: ตอนนี้จบอันดับ3
1: ก็จบที่3ก็ขยับขึ้นอีก
0: ได้ตั๋วเต็ม
1: ได
0: ้ว่าเต็มใบ
1: ขึ้นมาอยู่อันดับ6
0: โอ้ยเพิ่มอีก1คน LJ ฤดูกาลหน้า
1: แน่นอนครับแน่นอนการันตีนะมีอาโปให้เสีย
0: ประกาศชื่ออีกครั้ง
1: ชนชีวาวงรัตหรือว่าอาโปนะครับจบ
0: ดีใจด้วยครับ
1: นะ
0: มีนะฮะมีด1ด้าม
1: ใช่
0: ไว้ตัดเค้ก
1: ส่วน
0: คนบุลเลอร์
1: เมื่อกี้ที่รายงานไปนักกอล์ฟมาเลเซียที่มิราเบิลถิงที่จบเป็นรองแชมป์ในสัปดาห์นี้เนี่ยสุดท้ายเธอจบเป็นอันดับ1เลยนะในเรื่องของคะแนน
0: แชมป์เลย
1: แชมป์เลยเป็นคนทำคะแนนสูงสุดในทัวร์นี
0: ้ครับ
1: เป็นอดีตสมัครเล่นเบอร์2โลกนะเร
0: ีย
1: นผมน่าจะไม่ผิดเรียนฟลอริดาสเตท
0: โอ้นี่ไม่มาไอเช่นเกมนะเพื่อเดียวตัวไง
1: ไม่มาแล้วมาเลยไม่ส่งเลยนะ
0: ไม่ส่ง
1: ไม่ส่งไม่มีนักกีฬากอล์ฟนะมาเลยแปลกมากเลย
0: แล้วก็สาวสิงคโปร์เดี๋ยว
1: ไม่
0: ได้
1: ฟังก็จบเป็นที่1อาโปจบที่6นะ10คนแรกก็ได้ตั๋วคุณ
0: อาโปสรุปเลยจบที่6
1: จบที่6ใช่
0: ครับแต่1ถึง10ได้ตั๋วเต็มใบ
1: ได้ตั๋วค่อนข้างดีเลยนะก็คนที่เป็นแชมป์สัปดาห์นี้ในทัวร์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยตอนแรกเธออยู่27นะพี่แป๊ะเรเกนซิบิลสกี้เนี่ยคือจะไม่ได้ตั๋วนะปรากฏว่าพอเป็นแชมป์รายการนี้นะแล้ววันสุดท้ายตี62เนี่ยเธอเบียดมาจบอันดับ10พอดีฮะ
0: โอ
1: ้โหแบบแซงมาเลยนะแซงมาเลยนะ
0: แซงเข้ามา
1: 27นะตอนแรกเดี๋ยวว่าเราท็อป2ท็อป15ก็ไม่ได้นะ
0: 27นะครับท่านผู้ชม
1: ตอนแรกนะคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาลน่ะอยู่27เค้าให้ถึง15นะเธอแซงมาจบอันดับ10ก็ฟึบก็ได้ตั๋วดีด้วยจากการเป็นแชมป์อ่ะโอ้เนี่ยโอ้โหนี่คือรับไปเบียดอย่างเนี่ยราเชลคีนเนี่ยหล่นไป1อันดับ
0: แต่ก็ยังถือว่าได้ตัวคงตื่นเต้นมือเกร็งอ่ะนะพอรู้อันดับตรงเนี้ยนะ
1: คือเครียดเพราะว่ามันคือ
0: โอ้โหมันมหาศาลรออยู่
1: มันคือตั๋วเพื่อจะได้ทัวร์ที่ได้ในปีหน้าแล้ว LPGA ทัวร์เนี่ยมันเยอะกว่าเอฟซันทัวร์เยอะอันนี้ก็เป็นเพิ่งจบไปในช่วง
0: เรียบร้อยดีใจครับโปด้วยต
1: ั
0: ว LPGA อีก1สาว
1: ใช่ๆ
0: คราวหน้าฤดูกาลหน้าไปไหนทีต้องใช้มินิบัสแล้วมั้ง
1: ก็
0: ตู้ไม่พอแล้ว
1: ใช่ใช่เพราะว่าผมว่าบางรายการมีเผลอๆสองหลักนะจะมีเป็นมีสิบขึ้นอ่ะ
0: ไปดูรายการที่นักกอล์ฟไทย

0: แข่งขัน
1: มีของ DP World Tour นะครับรายการ Alfred Dan Healing Championship รายการนี้ก็สามแรกจะมีบรรดาผู้มีชื่อเสียงที่เล่นกอล์ฟได้ดีในแข่งขันด้วยจากทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ยุโรปเล่นในสกอตแลนด์3ก็รายการนี้คือตัดแปลกอย่างนึงคือเล่น4วันตัดตัว3วันนะเพราะเขากระจายใน3สนามลิงก์ดังที่พี่แป๊ะเล่นมาแล้วถึง2ที่มั้งมีเซนต์แอนดรูว์โอคอสมีคานูสตี้แล้วก็คิงส์บาร
0: ์คิงบาร์เล่น
1: เนี่ย3สนามที่อยู่ในฝั่งเดียวกันก็ไม่ได้ติดกันนะก็ต้องเดินทางพอควร
0: แต่อยู่ใกล้ๆกัน
1: ใช่สุดท้ายแชมป์เนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่อยู่ลิฟต์มาก่อนนะเอเดรียนมอลล็องเป็นโปแลนด์นะ
0: พวกนี้ตอนนี้มาตะเวนเลย
1: ต้องดีด้วยเพราะว่ามันต้องลุ้นตัวพี่เจไงมาผ่านทางนี้แหละก็คว้าแชมป์ด้วยคะแนน20อันเดอร์พาร์คือตัดเล่น3วันแรกเล่น3สนามใช่ไหมฮะตัดตัวเสร็จเนี่ยเขามาจบที่เซนต์แอนดรูว์โอคอสอีกรอบหนึ่งนะก็คือ
0: วันที่4
1: 4วันเนี่ยจะเล่นเซนต์แอนดรูว์2รอบ
0: วันแรกและวันสุดท้าย
1: ใช่คิงส์บาร์นส์กับคานูซี่ในรอบเดียวนะก็ชนะไป20อันดับพาอันดับ2มีเนคลาสนอร์การ์ดแล้วก็เคซี่จาวิสนี่เป็นแอฟริกาใต้18อันเดอร์ตัวดังๆมาเยอะเพราะว่า PGA Tour ตอนนี้เป็นรายการที่เล็กแล้วตัวรายการใหญ่เขาจบไปหมดแล้วมีทัมมี่ฟิตวูด17อันเดอร์พาร์จบที่4บรุ๊คส์เคปก้ากับโรเบิร์ตแมคคินไทร์16อันเดอร์พาร์จบที่6คิดเลยพี่บานรัตนะหนึ่งเดียวของไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ผ่านตัดตัวนะครับสุดท้ายเนี่ยจบที่2อันเดอร์พาร์ดับ68วันสุดท้ายเนี่ยไปเกินเยอะไปหน่อย78
0: โอ้ยังดีนะครับที่ผ่านตัดตัวรับทรัพย์กลับบ้าน
1: ก็รับทรัพย์บ้างแต่ตอนนี้เนี่ยคะแนน Race toดูใบของกีรเดชในเรื่องของการคีปคัทเนี่ยหวาดเสียวนิดนึงคืออย่างนี้กีรเดชเนี่ยหลังจากจบอันดับที่68ใช่ไหมฮะแล้วรอบสุดท้ายที่78เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ110ในคะแนนสะสมเวสต์ดูใบ1อันดับ1ถึง100เนี่ยเหมือนกับแอลก็คือคีปคัทได้แมตช์เยอะหน่อย1ถึง100นะ1ถึง110ก็จะเป็นตั๋วถัดลงมาตอนนี้กีรเดชเนี่ยอยู่ตรงนี
0: ้แค
1: ทครับเค้าเรียกว่าแคทติกอรี่5อันดับ1ถึง110นะแมตช์จะไม่เท่ากับแคทติกอรี่10อันแรกอ่ะได้แมตช์เยอะกว่าแต่ตอนนี้มันอยู่อันดับลังท้ายของตรงนี้พอดีแล้วถ้าเกิดว่าหลุดจากตรงนี้ไปเป็น110กว่าขึ้นไปเนี่ยแมตช์ก็จะน้อยลงมาอีกนะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในรายการที่เหลือของกีรเดชสำหรับการแข่งขันในทัวร์นี้ต่อไปในปีหน้า
0: ไม่ได้ DP World Tour ก็ต้องกลับมาลงเอเชียนทัวร์กันใหม่
1: ใช่ถ้าไม่ได้ DP
0: ก็ได้อยู่
1: อยากให้อยู่เพราะว่าสะดมเนี่ยโอกาสคีปคัททัวร์นี้ยากเพราะว่าแมตช์คือเพราะแมตช์พี่ป้าเลิกคิด
0: หมดแล้วว่าตอนนี
1: ้แค่ลำพังไปแข่งกับพวกฝรั่งเอาง่ายๆพูดง่ายๆนะก็เหนื่อยแล้ว
0: มันมีลิฟต์กอล์ฟมาอีกตอนนี
1: ้แล้วมีลิฟต์มาอีกแล้วปีหน้ามันลิฟต์มาเยอะเพราะว่าลิฟต์ก็อยากไป PGA ทั้งนั้นอ่ะก็เส้นทางเดียวที่จะไปได้ก็ต้องมาทางนี้อีกอันนึงอ่ะมาเล่นใน DP ในช่วง
0: นี้นี่คือ DP World Tour ที่สกอตแลนด
1: ์ที่สกอตแลนด์ใช
0: ่แล้วต่อไปเมื่อวันอาทิตย
1: ์สะดมเนี่ยคะแนนเนี่ยสัปดาห์นี้ไปเล่นในเชิงเกม186โอกาสคีปคัทลำบากเลยเพราะว่าพออันดับของปีที่แล้วมันได้ตั๋วต่อแมตช์ไม่เยอะเนี่ยคือต้องไปสู้กับมือแข็งแล้วจำนวนรายการที่มีเสร็จเล่นมันยังน้อยอีก
0: เราไม่ได้เล่นทุกรายการ
1: ไม่ทุกรายการก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่ไงแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องลุ้นกีรเดชแหละว่าจะสามารถคีปคาร์ดได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็น DP World Tour นะครับเอาเสร็จกันฮิลลิงส์จบไปแล้วอีกรายการหนึ่งที่มีนักกอล์ฟไทยเล่นนะเกาหลีเนี่ยต่อให้มีเช่นเกมเล่นเนี่ยแต่ทัวร์ของ KLPGA เขาก็เล่นปกตินะเป็นเมเจอร์ด้วยนะเป็นเมเจอร์ที่5คือ The High Jin Ro Championship มีว่านจารีบุญจันทร์เล่น
0: ก็รับ
1: หูเซตอัพสนามโหดเหลือเกินทั้ง4วัน
0: มีเขาเล็ก
1: 4วันมีอันเดอร์คนเดียวอ่ะ
0: ก็เฟลเวย์ก็แคบ
1: และอันเดอร์คนนั้นน่ะต้องเป็นเบอร์ระดับแชมป์เมเจอร์ของทัวร์ใหญ่คือ LPGA ทัวร์นะซึ่งกลับไปเล่นนะคือยูเฮลันนะ4วัน4เนี่ยพาคว้าแชมป์ที่เหลือไม่อีเวนต์ก็เกิน
0: 4วัน4อันเดอร
1: ์ชนะมีแล้วเป็นอันเดอร์คนเดียวในสนามที่เหลือตีอีเวนต์ก็ไม่ก็เกินเลยก็ยูเฮรันคนที่ชนะ2เมเจอร์ใน LPGA ทัวร์นะสัปดาห์นี้กลับไปเล่นในประเทศแล้วก็โชว์ฟอร์มสมราคาจริงว่านจารวีเนี่ยจบ12โอเวอร์พาร์อันดับ46นะเกิน12ก็ผ่านแต่ตัวแสดงว่าจะได้ยากมากของเจ้าหญิงนะก็ปกติทัวร์นี้เรามี2คนมีว่านจารวีกับPK คงกระพันแต่ PK สัปดาห์นี้ไม่ได้เล่นมาเล่นในเช่นเกม นะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกทัวร์นึงที่มีนักกอล์ฟไทยเล่น

0: อีกทัวร์นึงที่ผมพยายามจะลุ้นอยู่อะคือคอนฟลอรี่ทัวร
1: ์คอนฟลอรี่ของฝ่ายชาย
0: คอนฟลอรี่เนี่ยสัปดาห์นี้เป็นรายการรองสุดท้ายนะอันนี้เป็นทัวร์รองของ PGA แล้วก็มีตั๋ว PGA ให้ได้ลุ้นกันรายการนี้เนี่ยชื่อว่า Compliance Solution Championship รายการรองสุดท้ายแล้วก็จบรายการนี้เสร็จเนี่ยจะตัดแรงเข้าสู่รายการสุดท้ายในสัปดาห์หน้าคะแนนเยอะคนน้อยแล้วก็มีเงินสูงแล้วก็ลุ้นตั๋วเราลุ้นคนนี้ครับเราลุ้นนักกอล์ฟไทยที่เล่นอยู่ในทัวร์นี้คนเดียวในขณะนี้คือโปรโฟกพิจักใหม่ซ้อนแต่สุดท้ายเนี่ยตกรอบนะครับเขาตัดตัวเสียนเดอร์โฟกตีสามเดอร์ผ่านไปแต้มเดียวแล้วก็แล้วมีผลอะไรไหมมีผลก็คือว่าทำให้คะแนนสะสมของโฟกเนี่ยจากตอนแรกอยู่ท็อป60แล้วจะได้เล่นในการสุดท้ายใช่ไหมพอตกรอบสัปดาห์นี้หล่นมาอยู่นั่น62หล่นนิดเดียวก็เลยทำให้ไม่ได้ไปในสัปดาห์หน้าพอไม่ได้ไปก็คือโอกาสล้มหมดเลยใช่ใช่แชมป์เนี่ยเป็น
1: สู้ต่อไป
0: ต้องสู้ต่อไปต้องสู้แต่ต้องว่ากันใหม่ปีหน้าแต่ว่าเรื่องของการคลิปคัทในคอนฟรีของพิจักเนี่ยไม่มีปัญหานะครับยังไงอยู่ได้อยู่ในคนนี้ต่อแน่นอนแต่โอกาสล้มพีเจทัวร์อีกสักก๊อกหนึ่งทัวร์นาเมนต์หนึ่งหมด
1: แล้วนี่คือนักกอล์ฟที่ไม่เคยมาเล่นบ้านเราเลย
0: ก็
1: อยู่ที่นู่นเรียนที่นู่นเกิดที่นู่น
0: ผมไม่แน่ใจว่าแต่เรียนมหาวิทยาลัยที่นู่นแน่เรียนในเท็กซัสไม่แน่ใจว่าไปตั้งแต่มัธยมหรือเปล่านะพิจักใหม่ซ้อนหรือว่า
1: น่าจะไปตั้งแต่นู้นแหละไม่งั้นต้องเห็นชื่อเล่นสนามบ้านเราบ้างเหรอเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนแชมป์เนี่ยเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับชื่อว่าแซนดี้สกอตที่แชมป์2รายการติดเลยนะสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยนะครับโอกาสได้เห็นเขาใน PGA ทัวร์มีสูงนะสำหรับแซนดี้สกอตนะฮะอันนี้
1: กลับมาที่เอเชียนเกม
0: เดี๋ยวขอริดก่อนเข้าเอเชียนเกมขออนุญาตสรุปพีเจนิดนึงมันมีโทรเมนต์แต่ไม่มีคนไทยเล่นนะฮะ
1: ครับ
0: พีเจทัวร์สัปดาห์นี้มี1รายการคือ Bank of Utah Championship นะฮะก็จบไปในช่วงเช้าคนที่ชนะชื่อว่าออสตินสมุทรเทมแมน4วันทำ26อันเดอร์โหอันเดอร์กระจุยกระจาย
1: โหครับ
0: ทีมที่2ดักกิมไป2แต้มนะก็เซตอัพตัดตัวเท่าไหร่ไหมพี่6อันเดอร
1: ์โอ้ยสนามมันง่ายขนาดนั้นเหรออ
0: ยู่ยากไหมช่วงนี
1: ้อยู่ยากอยู่ลำบากเลย
0: 2วันตี5อันเดอร์ตกรอบ
1: เลยสแควร์ยังลำบากกันอยู่6อันเดอร
0: ์6อันเดอร์ตัดตัวแล้วก็แชมป์ก็ที่26อันเดอร์นะออสตินสมอลเทอร์แมนนะแล้วก็ประมาณนี้ของเดี๋ยวพี่อีกทัวร์นึงลืม
1: ครับ
0: PJ ทัวร์แชมเปี้ยนที่ธงชัยเล่น
1: โอ้โหอาวุโส
0: ใช่ใช่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่
1: หนึ่งเดียวของเราธงชัยใจดี
0: เพราะว่าน่าจะจบแล้วเดี๋ยวจบหรือยังเดี๋ยวเช็คก่อนใกล้ๆแล้วล่ะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับสักครู
1: ่
0: น่าจบไปแล้วเป็นธงชัยสัปดาห์นี้เนี่ยจบอันดับ17นะ17ร่วม5อันเดอร์พาแชมป์นี่เป็นนิวซีแลนด์นะครับสตีเฟนอัลเกอร์14อันเดอร์พาที่2เป็นแท็กไรดิ้ง13อันเดอร์แล้วก็ที่3เป็นไมเคิลบล็อก12อันเดอร์พาไมเคิลบล็อกคนพูดถึงเยอะเพราะว่าอะไรมั้ยเพราะว่าคือที่เล่นอยู่ในทัวร์นี้เนี่ยทั้งทัวร์ที่เจอทัวร์แชมเปี้ยนส์ส่วนใหญ่เขาคือเคยเล่นในทัวร์มาก่อนไม่ว่าจะเป็น PGA ทัวร์หรือว่ายูโรเปียนคือเล่นในระดับนี้มาก่อนแต่ไมเคิลบล็อกเนี่ยก่อนหน้าจะ50เนี่ยเขาเป็นคลับโปรไม่เคยแข่ง
1: ไม่เคยเป็นทัวริ่งโปร
0: ใช่ไม่เคยไม่คืออาจจะมีไปแข่งขันมากแต่ว่าหลักๆคือเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ประกอบอาชีพแข่งขันเพื่ออาชีพแต่พออายุ50แล้วเกมเขาดีเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาเล่น
1: ในทัวร์มาสมัครแข่ง
0: เขาสู้ได้ปรากฏว่ามันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ตอนหนุ่มๆอาจจะยัง
1: ไม่
0: ไ
1: ม่กล้า
0: ไม่กล้าหรือว่า
1: ไม่เอามาทางนี
0: ้ดีกว่า
1: เป็นทีชิ่งโปรดีกว่า
0: แล้วมาแล้วปรากฏว่ามาเล่นในตอน50กว่าแล้วเล่นได้ดีสู้คนอื่นได้เนี
1: ่
0: ยไมเคิลบล็อกจบที่3นะ12อันเดอร
1: ์โอ้เยี่ยมเลย
0: นะถึงไม่แรงก็แพ้เอลเกอร์ไปแค่2แต้มวันสุดนำมาด้วยวันสุดท้ายนะตีอันเดอร์เดียวเสียดายเอลเกอร์ตี4อันเดอร์เลยแซงนะฮะไมเคิลบล็อกเนี่ย3 2วันแรกนำ11อันเดอร์พานะครับแต่วันสุดท้ายขยับช้าไปหน่อยก็เลยโดนแซงนะนี่ก็ประมาณนี้
1: จบเรียบร้อยตัดฉับกลับมาที่เอเชียนเกมที่นาโกย่าซึ่งเขาแข่งแต่วันที่30แข่งกัน4วันนะ
0: แข่งพุ
1: ท
0: ธจบ
1: ทีมและบุคคลชายหญิงแข่งวันเดียวกันเลยนะแข่งตามกันนะครับนะก็มีชาย3หญิง3ของเราได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาครับ
0: กว่าจะได
1: ้ตอนแรกคิดว่าไม่ได้แล้วนะทั้งหญิงทั้งชายอ่ะแต่วันสุดท้ายอ่ะสะดมกดมา7อันเดอร์ครับ
0: คือสะดม
1: ไปรวม4วันก็15อันเดอร์จบอันดับ2

0: 2ร่วมฮะ
1: คือสะดมเนี่ยมาทำในมา14จาก15เนี่ยพาเนี่ยมาทำใน2วันสุดท้ายนะเหมือนกับเพิ่งเจออะไรบางอย่างเนี่ยมันเข้ามือ
0: จับอะไรได้สักอย่าง
1: เพิ่งจับอะไรได้สักอย่างเนี่ยต่อยกันเนี่ย
0: โอ้ยแชมป์เลย
1: ทอมคิมก็ทอมคิมเถอะ
0: ไอ้ทอมคิมตายแน
1: ่ทอมคิมก็ทอมคิมเถอะต่อยกันเนี่ย
0: ทอมคิมมันแชมป์18อันเดอร์นี่ไล่มา15เดอร์นะ
1: ไล่มา15เดอร์ใช่
0: แต่หลายคนอาจจะงงว่าทำไมเรียกทอมคิมทอมคิมตอนเขาเล่น PGA ฝรั่งเรียกง่าย
1: ใช่
0: พอมาเล่นในทีมชาติเกาหลีเขาชื่อ
1: คิมจูฮยอง
0: ต้องใช้ชื่อจริงตามพาสปอร์ต
1: ตามพาสปอร์ต
0: คิมจูฮยองหลายคนงงนี่คือทอมคิมเหรอครับ
1: ใครครับ
0: นี่แหละครับไอ้หนูคนนี้ที่เคยคู่จิโน่เรา
1: ตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยแล้วเพิ่งบินจากการแข่งขัน President Cup President Cup คือแบบต้องชมพลังงานของทอมคิมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า President Cup เนี่ยเล่นจบเมื่อวันอาทิตย์ที่ President Cup คือรวมเหมือนRyder Cupแต่ว่าเป็นอเมริกาเจอกับทีมนานาชาติ
0: ดารายุโรปกับอเมริกา
1: Ryder Cupนี่อเมริกายุโรปใช่ไหม President เนี่ยอเมริกากับทีมนานาชาติที่ยุโรป
0: President
1: แล้วทอมคิมนี่ตัวหลักเลยนะกัปตันส่งลงทุกแมตช
0: ์ตัวนานาชาติเลยนะ
1: 4วันเนี่ยส่งลง5รอบอ
0: ่
1: ะจบวันอาทิตย์ใช่ไหม
0: แต่ขอเล่นคนแรก
1: ขอเล่นคนแรก
0: วันสุดท้ายขอเล่นคนแรก
1: ไม่สามารถอยู่ร่วมงานกับเพื่อนๆแล้วในช่วงจ่ายรางวัลต้องขอปลีกตัวมาก่อนเพราะขึ้นเครื่อง
0: บินมาญี่ปุ่นนะ
1: จบวันอาทิตย์ใช่ไหมแต
0: ่
1: อาทิตย์ค่ำๆเนี่ยวันพุธเอเชียนเกมเริ่มมานะ
0: 30
1: มีเวลาพักน้อยมากนะ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น business trip นะพี่แป๊ะมันเป็นภารกิจเพื่อ
0: ตัวเอง
1: เพื่อตัวเอง
0: และเพื่อชาติ
1: และจริงๆเพื่อเพื่อนด้วยนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดว่าทองบุคคลและทองทีมเนี่ยคุณจะพาเพื่อน
0: อีก2คน
1: 2คนคนนึงก็ได้ไปแล้วไม่ต้องห่วงคนนึงเค้าละเว้นตัดหายไปแล้วอีกเรื่องที่ผมจะให้ฟังมันฮาร์ดเบรกนิดนึงอ่ะของอีกคน
0: มาถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้พักวันเดียวนะ
1: เพราะว่า
0: 30เริ่มเล่นเลยนะ
1: บินวันบินคืนอาทิตย์ใช่มั้ย
0: ครับจ
1: ากชิคาโก้เนี่ยไม่ได้จากมันไม่ได้จากแคลิฟอร์เนียใช่มั้ยจากชิคาโก้เนี่ยมาญี่ปุ่นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีต่อ
0: ไปต่อเกียร์เริ่มต่อมานะได
1: ้คือถึงนิดเลยสุดอ่ะผมว่ามี
0: วันอังคาร
1: ใช่ดังนั้นโอกาสซ้อมโอกาสพักก็น้อยแต่ว่ามันคือภารกิจเพื่ออาชีพของเขาแล้วกัน
0: ครับถ้าต้องเป็นทหาร2ปีเนี่ยโอ้โหทอมคิมคนลืมเลย
1: คือมันหายมันกำลังดีแล้วมันจะหายไป2ปีแล้วมันเท่าที่เคยผมไม่เคยเห็นใครเล่นดีๆอยู่แล้วโดนเกณฑ์ทหาร2ปีแล้วกลับมาเล่นดีเหมือนเดิมนะส่วนใหญ่ก็คือกลับมาแล้วเล่นได้แต่ว่าก็ไม่ได้ในระดับเดิมมันคือช่วงเวลาทองที่หายไปแล้วก็บางคนที่เก่งเมื่ออายุเยอะอย่างYE อย่าง KJ Choi อ่ะพวกนี้คือเขาไปเกมก่อนนะแล้วค่อยกลับมาพัฒนาฟอร์
0: ม
1: ดังนั้นก็ทัดเจมาทำคิมต้องตั้งใจทอง
0: แต่ว่าเอาพวกเข้าไม่ได้ประเภททีมไม่ได
1: ้แท้โอ้โหแบบน่าเจ็บคือทำคิมมาสุดท้ายเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยก็เบียด
0: วันแรกกับวันที่สองก็ยังไม่ได้นำนะ
1: ยังไม่นำผมก็ดู
0: วันโปอินเดียเจอโปเจ้าถิ่น
1: ไม่ใช่มีโดยเฉพาะญี่ปุ่นโดยเฉพาะจีนเนี่ยโอ้โหจีนจัดชุดใหญ่นะ
0: เบียดกันหน้าดู
1: เบียดกันหน้าดูแล้วก็ทอมคิมเนี่ยเริ่มมาทิ้งเนี่ยคือก้าหลุมแรกในวันสุดท้าย
0: ครับ
1: เพราะว่าทำเบอร์ดี้นะนักกอล์ฟไต้หวันที่ตอนแรกเบียดกันเนี่ยก็เร่งไม่ออกแล้วก็พอสักพักเข้าสู่ก้ามหลังเนี่ยเริ่มทิ้งห่างสี
0: ่ไหลเลย
1: เพราะสี่แต้มปั๊บเนี่ยตอนนั้นมันมีผลอย่างนึงก็คือของส่วนตัวเนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้ว
0: ครับ
1: ไม่น่ามีใครได้ทัน
0: เพราะบุคคลแน่ๆ
1: เหนือมีนู้นเหนือเอางี้ดีกว่า
0: แต่ทีม
1: เนี่ยเด้อแ
0: ล้ว2ใน3
1: แล้วทีมเนี่ยพี่แป๊ะผมฟังจากตัวเบนเพ็ดประเสริฐที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยที่พาทีมชาติไทยไปแข่งเนี่ยเขาบอกว่าลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยมีที่เดียวคือหลุม18เท่ากับว่าคนที่เล่นอยู่ระหว่างหลุมตั้งแต่หลุม1จนถึงหลุม17ไม่รู้นะว่าทีมเป็นยังไงว่าให้ทีมอันนี้ตามหรือนำอยู่ไม่รู้นะไม่รู้เลย
0: เพราะวันนักกอล์ฟแต่ละชาติ3คนแต่เอา2ใน3
1: เอา2ใน3
0: มันต้องสื่อเวลารวมไง
1: เท่านี้มันไม่เขาไม่รู้เขาจะไม่รู้ว่าสถานการณ์ทีมเป็นยังไงแล้วตอนนั้นน่ะทีมเกาหลีตอนแรกบี้กับจีนอยู่แล้วมีช่วงนำนะนำตอนนั้นเนี่ยหมายความว่านักกอล์ฟอีก2คนคือมุนดูยอปซึ่งมุนดูยอปไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเนี่ยได้สิทธิ์ละเว้นเกณฑ์ทหารไปแล้ว
0: ครับ
1: นะอีกคนนึงเนี่ยคือคิมซองยุนหรือว่า SS คิม
0: ขอไปด้วย
1: คนนี้เนี่ยหนักกระทําคิมเพราะอะไรมั้ยขอละเว้นการเกณฑ์ไม่ได้แล้วคือขอพัน
0: ครบแล้วไม่ได้แล้วพันไม่ได้แล้วจบงานนี้ต้องเข้าค่ายแล้ว
1: เท่านั้นต้องทองอันใดอันหนึ่งไม่บุคคลก็ที
0: ม
1: ไม่งั้นก็ต้องเข้า
0: ค่าย
1: ปีนี้แหละ แล้วตอนนั้นเนี่ยประมาณเหลืออีก5

0: ผมมิตรเกาหลีขึ้นมานำจีนนะทีนะทีนะแต่นั้นส่วนตัวในทำคิมไม่น่าพลาดระดับเพราะนำสี่แต้มนั้นนะมีช่วงหนึ่ง
1: พยายามจะเป็นทีม
0: แล้วปรากฏไอ้เอสเอชคิมคนนี้กำลังลุ้นเนี่ยจบไปก่อนแล้วตัวเองตีเกินเนี่ยวันนี้ตีไม่ดี
1: ตีไม่ดีเองอ่ะคงเครียดอ่ะ
0: ตีเกิน3.73ใช่ไหมก็ต้องทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องลุ้นเพื่อน
1: ลุ้นทองคิมอย่าง
0: เ
1: ดียว
0: ต้องลุ้นทำคิมกับตอนด้านทางด้านมุนเดียบปรากฏว่าหลุม17เนี่ยโดยยับไปโบกี
1: ้
0: นะโบกี้เสร็จจีนจากไอเกาหลีจากที่ตอนแรกลุ้นทองกลายเป็นตามครับกลายเป็นมาตามจีนแทนมาตามประเทศจีนนะ
1: นำจีนนำอยู
0: ่และทำคิมคือช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นดันหลุดพร้อมๆกันแล้วไอเอสเอสคิมนั้นจบไปแล้วตีเกินแล้วไงไม่ได้ใช้สกอร์เขาแน่ว่าเกิน3ใช่ไห
1: ม
0: โอ้ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยทีมเกาหลีเร่งไม่ทันจริงนะทอมคิมก็น่ารักนะคือเล่นจบแล้วเนี่ยตัวเองได้ทองแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เดินไปอ่ะคือไปถามว่าทีมได้ทองไห
1: ม
0: แต่ว่าไม่ได้ฮะเข้าใจว่าขาดไป2แต้มเข้าที่2ในเง
1: ินโอ้เสียดายจังเอาถ้าอายุยังไม่เกินแก้ตัวในโอลิมปิก
0: จะไม่ได้นะ
1: ปีแต่ยากแต่ยาก
0: คือทอมคิมเอง
1: สบายตัวไปแล้ว
0: ทอมคิมเองถ้าตัวเองไม่ได้เนี่ยยังได้ลุ้นสมัยอื่นเพราะอายุยัง24ยังผ่อนผันได้ยังได้โอลิมปิกด้วยเช่นเกมภายหน้ายังมีโอกาสอยู
1: ่แต่อีก2คนไม่ได้แล้ว
0: แต่มุนโดยับอ่ะมุนโดยับไม่เป็นไรมุนโดยับเขาได้แล้วเว้นไปแล้ว
1: ครับครับ
0: แต่เนี่ยคิมซองยันหรือว่า SH คิมเนี่ยซึ่งในPGA
1: ทัวร์ไม่ได้ก็เป็นทหาร
0: ไม่ได้คือเบรกเอาเบรกเลยฮะคือต้องทองอันใดหนึ่งแล้วก็ไม่งั้นก็ต้องเข้าเกณฑ์ทหาร
1: อ่ะส่วนโปรแพ็คนะครับเทนฟอร์มดุนะฮะวันที่4ล่อมา7อันเดอร์ก็15อันเดอร์พา4วันตอนนั้นจบอันดับ2ร่วมกับติงหวนยี่
0: ติงจี
1: นแล้วก็คาสุกิฮิกะจากญี่ปุ่นเพย์ออฟกัน4หลุมอ่ะครับ
0: สถานการณ์คือ3คนลุ้น2เหรียญ
1: ครับ
0: ลุ้นเงินกับทองแดงเพราะทองอ่ะทำคิมเอาไปแล้วถูกไหม
1: ครับใช
0: ่ลุ้น
1: เหรียญเงินกันก่อน3กับ4หลุม
0: เล่นหลุม18 3หลุมแรกเนี่ย3คนยันไม่พากันตลอด
1: ครับ
0: แล้วมันเริ่มมืดไง
1: ไปหลุมที่4
0: หลุมที่4เขาเปลี่ยนตำแหน่งธงฮะจากธงซ้ายเนี่ยหลังเรื่องยากเบอร์ดี้ยากมาเป็นธงหน้าคืออยากให้มันรู้เรื่องไปเลย
1: มันจบเดี๋ยวพาทิตย์จะหมดละ
0: แล้วทันทีที่เปลี่ยนเนี่ยคาสุกิฮิกะนะญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยตีไปตกทรายทีช็อตปรากฏว่า
1: ทีออฟตกทราย
0: ตกทรายแต่ลายดีลายใสๆเลยนะปรากฏว่าช็อต2จากทรายขึ้นไปออนสวยประมาณคันตรงนะมั้งประมาณคันตรงฮิกะเนี่ย
1: ครับ
0: ได้พัดบริทั้ง3คนนะฮิกะลากก่อนมั้งพลากลงไปเลย
1: โอ้โห
0: พอลงปั๊บเหลือเงินนะเหลือเงินทันทีเลย
1: ที่เหลือพาหมด
0: เพราะที่เหลืออีก2สะดมกับทางด้านติงเหมือนยี่นะพาทั้งคู่
1: ไปลงพาคู่อ้าวก็เป็นคาสุกิฮิกะรับเหรียญเงิน
0: รับเหรียญเงิน
1: งั้นก็เลยที่เหลืออีก
0: สะดม
1: ก็ต้องมาเล่นกันอีก1หลุมนะครับ
0: เล่นอีก1หลุ
1: มที่5นะคร
0: ับอันนี้ชิงทองแดง
1: ชิงทองแดง
0: เพราะว่าเงินเนี่ยฮิกะได้ไปแล้ว
1: ก็ไม่ต้องเสียเวลามาก
0: ไม่ต้องเสียเวลามากสะดมก็ตกทรายนะพี่แป๊ะตีไปตกทรายที่ตก
1: ต้นที่ตกทราย
0: ตกทรายแล้วปรากฏว่าโยนไปแพร่เนี่ยเหลือประมาณ6ฟุตข้างหลุม
1: เรียบร้อย
0: แต่จริงเหมือนยี่ก็อ่อนใกล้นะ
1: อ่
0: อนใกล้ประมาณใกล้ๆกันอ่ะสูสีกันมาๆแต่คนละลายกัน
1: ครับ
0: แต่ด้วยความที่มันมืดนะผมกำลังงงว่าถ้าหลุมนี้ไม่ตัดสินเนี่ยพรุ่งนี้จะเอาไงเพราะมันมืดแล้วนะเพราะมันเกือบ6โมงเย็นนะตอนนั้น
1: อุ้ยสะดมเข้าบ้านเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟยังเข้าได้
0: ปรากฏตึงเหมือนยี่พัดก่อนไม่ลงไม่โดน
1: ไม่ลงสะดมก็เลย
0: สะดมก็โชว์เรียบร้อย
1: โชว์เรียบร้อยเบอร์ดีคว้าเหรียญทองแดงเหรียญเดียวของทีมกอล์ฟไทย
0: และเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของไทยในประเภทชายบุคคลชายไทยไม่เคยได้
1: ไม่เคย
0: ได้ทีมเมื่อปีที่แล้วเป็นเมื่อครั้งที่แล้วเป็นเหรียญเงินประเภททีม
1: ซึ่งคราวที่แล้วที่หางโจเราได้ทองประเภท
0: หญิง
1: คนแล้วก็ทีมหญิ
0: ง
1: ได้2ทอง
0: ใช่ๆ
1: แต่คราวนี้ทีมหญิงเราสู้ไม่ได้
0: ทีมของชายก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ได้เงินประเภททีม
1: คร
0: ั้งนี้เป็นเหรียญประวัติศาสตร
1: ์ทองแดงบุคคล
0: เป็นบุคคลเนี่ยของไทยชายไม่เคยได้เช่นเกมมาก่อน
1: หญิงล่ะครับ
0: หญิงเนี่ยโอ้โหมันแต่ว่ามันแบบ
1: 2วันแรกเลยสาวสิงคโปร์นำอย่างเดียว
0: สามสิงคโปร์เนี่ยมันเล่นคนละสนามชื่อชันนั่นตันนะเล่นเป็นมือหนึ่งของเลยที่ยุโรปเปียนนะปีที่แล้วนะครับเป็นเอาง่ายๆเป็นคืออีก2คนมันมือห่างเยอะเลย
1: ห่างเยอะ
0: นะ
1: คือทีมสิงคโปร์ไม่รู้นะ
0: ลุ้นยาก
1: ในบุคคลนำตลอด
0: ใช่ปรากฏพอเริ่มเข้าวันสามวันสี่นะเริ่มตึงกันเพราะว่าโอ้คุณนะประกบกับหญิงนู่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะ
1: แต่หญิงก็ไล่กวดอย
0: ู่หญิงเนี่ยไล่กวดนะแล้วเล่นแบบไร้โบกี้แต่ว่ามันบางครั้งมันไม่พอ คือไม่เสียโบกี้แต่ว่าพัดไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยอินเดียนะซึ่งถือว่าส่งท็อป3ของผู้เล่นในเวิลด์แบงกิ้งนะ1 2 3ตามอันดับโลกของผู้ที่เขามีอยู่อ
1: ่
0: ะมาหมดเลยนะกลายเป็นว่ามือ1มือ2เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่อดิติอดิติอโศกกับดิก้าดิชาดักกลายเป็นเบอร์3นะพรานาวีชารัตเอิร์ลส์นะเป็นอินเดียที่เล่นอยู่ในเลดี้ยูโรเปียนทัวร์เล่นดีมากวันสุดท้ายนำ3แต้ม
1: ครับ
0: แล้วไปพลาดออกทริปเปิลหลุม3ระเบิดทราย2ครั้งไม่ออกฮะ
1: โลนำ3แต้มระเบิดทราย2ครั้ง
0: แต่จริงๆขึ้นจริงๆต้องชมใจนะบางคนใจเสียถอดใจอ่ะจากนำ3แต้มแล้วปรากฏว่าไประเบิดทรายสามารถออกทริปเปิลเนี่ยโดนหยินด้วยหนิงแซ่แล้วหยินเนี่ยหยินเนี่ยนำนะตอนแรกผมก็นึกว่าเสร็จแล้วมือระดับหยินด้วยหนิงนำเนี่ยยาก
1: มาจับป
0: ากปรากฏว่าปรานาวีเนี่ยฮึดนะมีฮึดอย่างจากนั้นทำเบอร์ดี้ค่อยๆคือเสียแล้วเสียคือดีอย่างมันเสียลงไงพี่
1: เสียลงคือ
0: เสียลงมันมีหลุม
1: เสียแต่หลุมแรกๆใช่ไหม
0: แรกๆใช่แล้วก็ทำนั่งดังนั้นทั้งตาทำแล้วสุดท้ายหญิงเองก็ได้พาคือไม่เสียก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มไง
1: ไม่ได้เพิ่ม
0: แต่ตอนนั้นน่ะประเภททีมไม่ต้องไปแข่งเพราะว่าขาดทีมนำริ้วเลยเพราะว่าคือ3คนส่ง LPGA ทัวร์มาหมดเลย
1: คิดดูแล้วชุดใหญ่ใจสุด
0: ทิ้งกระจายขาดลอย
1: ก็รู้ว่าสาวสิงคโปร์ที่นำอยู่2วัน
0: ต้องไปเพลย์ออฟฮะ
1: ต้องเพลย์ออฟเพราะว่า
0: อินเดียไม่อินเดียได้ทอง
1: อินเดีย
0: ได้ไปแล้วชนะได้ทอง
1: อินเดียบุคคลหญิงทีมหญิงจีนเป็นจีน
0: ทีมหญิงเป็นจีน
1: บุคคลหญิงเป็นอินเดีย
0: บุคคลหญิงเป็นอินเดียแล้วครั้งนี้ต้องไปเพลย์ออฟกัน
1: เงิน
0: เพื่อเหรียญเงินชนะได้เงินแพ้ได้ทองแดงสองคน
1: ระหว่าง
0: ก็คือหญิงนู่นหญิงกับชนะตันจีนกับสิงคโปร์โอ
1: ้
0: โหอันนี้ยิ่ง
1: ยิ่งสนุกกว่าอีก
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าหญิงเนี่ยเขาไปเพลย์ออฟที่หลุมหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นผู้ชายออกมาแล้วเล่นสนามเดียวกันเล่นหลุม18ไม่ได้หญิงเนี่ยทีสอบไปตกทรายนะตกทรายแล้วตัวแชมป์นอนอยู่แฟร์เวย
1: ์
0: หญิงเนี่ยทำอะไรไม่ได้ตีช็อต2เนี่ยโดนหนาไปสั้นแชมป์นอนตันเนี่ยขึ้นไปอ่อนพัดเบอร์ดี้ประมาณคันธงนิด
1: ๆ2ออน
0: ได้เปรียบมหาศาล
1: 3ออนหญิงลุ้นถึง3ออน
0: หญิงลุ้นหนิงก็โยนไป3ออน3ออนกับ2ออนน่ะ
1: ได้เปรียบแล้ว
0: ปรากฏว่าแชมป์นอนตันกะพิฆาตตัวนี้เลยคือยิงเบอร์ดี
1: ้น็อกเลย
0: กะน็อกไม่ต้องลุ้นให้หญิงพัดพาเลยเอาเบอร์ดี้จบไป
1: จบ
0: พลาด
1: ตับ
0: เลย
1: พอมันไม่จบมันก็เลยดีครับ
0: เลยประมาณแต่ก็ไม่เยอะนะพี่ประมาณ4
1: ฟุ
0: ตหญิงพัดคันนี้ตายหญิงเอาหญิงบอกเฮ้ยยังไม่ตายนะวะ
1: ยังไม่ตาย
0: พัดพาเอาลงไว้ก่อนแล้วคิดว่าคงต้องไปเพลย์ออฟหลุมต่อไปพัดพาลงแบบสับเกี่ยวเงี้ย
1: วูบวูบวนตุ๊บลง
0: เอาพา
1: เอาพาเจ็ดสามออนพัด
0: ชนะเครียดเลยคันนี้
1: ต้องลงเพื่อจะเสมอ
0: ต้องลงเพื่อเสมอแล้วไปลุ้นต่อที่หลุมเพลย์ออฟหลุมสองปรากฏ
1: มือสั่น
0: มือสั่นแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันดีอย่างคือสิงคโปร์เนี่ยไม่เคยได้เหรียญใดๆในกีฬากอล์ฟ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ยังไงเป็น
1: ผมยังแปลกใจมากวันสองวันแรกนำแบบนำมาห่างด้วยนะ
0: ยังไงเธอเป็น
1: คนแรก
0: ประวัติศาสตร์แน่แต่จะเป็นประวัติศาสตร์แบบเงินหรือ
1: เงิน
0: ทองแดงต้องไปสามพัดก็เลยได้ทองแดงนะ
1: ก็เริ่มต้นจากทองแดงก่อนอยู่ๆจะมาเงินเลยได้ยังไงค่อยๆก้าวทีละเหรียญ
0: ก็ยินลู่หมิงก็ได้เงินแล้วก็แชมป์นั่นตันได้เหรียญทองแดงของทีมเนี่ยจีนนำขาด
1: เหรียญเงินของทีม
0: เหรียญเงินของอินเดีย
1: ก
0: ็คือได้ทองบุคคลแล้วก็เหรียญเงินทีมหญิงทองแดงเนี่ยสนุกเพราะว่ามันมีหลายคนมันมีไต้หวันมันมีเกาหลีใต
1: ้
0: มันมีฮ่องกงแล้วมันมีไทยด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยผมออกเป็นเหมือนเป็นการสั่งลาเจิ้นอย่างนี้ในฐานะการรับใช้ชาตินะได้เหรียญทองแดง
1: เพราะไต้หวันเหรอประเภททีมหญิง
0: ไต้หวันไต้หวัน
1: ของเราอะ
0: ของเราก็ใกล้เคียงน่าจะห่าง2แต้มมั้งของเราก็มีเปียโนที่ผลงานดีแต่ว่าของ PK กับซิมเนี่ย
1: ซิมไม่ค่อยสู้ดี
0: ไม่ค่อยดีมากก็เป็นไต้หวันที่ได้เพราะเจิ้งเนี่ย437แล้วไงพี่แป๊ะ
1: ครับ
0: เอเชียนเกมเข้ามาไปเนี่ย4ปีเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเธอยังเล่นอยู่หรือเปล่านะตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะ41แล้วและการและด้วยความที่เวิลด์แบงกิ้งทำให้สูงเนี่ยโอกาสจะเป็นโอลิมปิกน่าจะยากเพราะอาจจะเป็นการรับใช้ชาติครั้งสุดท้ายของเจิ้งอย่างนี้ก็ได
1: ้
0: ก็จบด้วยการอย่างน้อยได้เหรียญ
1: ทีมหญิงไต้หวันได้เหรียญ
0: ทองแดง
1: สนุกมากนะเอเชียนเกมคราวนี้ของเราตั้งเป้า1ทองก็ ก็มีแดงต่อมาหน่อยนึง
0: ใช่
1: เป็นทองแดง
0: คือตั้งเป้าเยอะแต่ว่าอย่างน้อยโอเคแหละอาจจะไม่ได้ตามเป้าแต่อย่างน้อยได้เหรียญประวัติศาสตร์แล้วกัน
1: ครับ
0: นะ
1: สำหรับนักกีฬากอล์ฟชายโปรเพชรสรุป

0: แก้วกาญจนานะในนราธิวาสก็ไม่เสียชื่อนะฮะรับกอล์ฟบ้านเรานะครับคุณรังสฤทธิ์ยังบอกหายใจได้เล็กน้อย
1: อันนี้พี่แป๊ะเราผมว่า 90% นะจีโน่เนี่ยเหลืออีกหลุมเดียวนะ
0: ที่เป็นม
1: า
0: ห้าเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าไว้ช่วงหน้า
1: ได้เก็บไว้เก็บไว
0: ้พักกันสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30
4: นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 0561
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยปิรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ
3: ์9:52 นกอล์ฟทริกทางสถานีวิทยุของอสมท FM 99นะครับ
4: ครับ
3: วันนี้ในห้องส่งมีผมป๋าแป๊ยุทธพงษ์แล้วก็โปรเจคนะครับ ก็ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำกอล์ฟทริกจันทร์ถึงศุกร์นะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็ Facebook YouTube นะฮะฟังได้ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะครับครับส่วนกอล์ฟนะฮะที่เราจะจัดนะปีละหนนะครับสำหรับกอล์ฟทริกเราจะเป็นเจ้าภาพของ FM 99 29ตุลาคมนี้ยืนยันชัดเจนแน่นอนที่สนามกอล์ฟวินเทจทางสนามก็แจ้งมาเรียบร้อยนะครับมีปัญหาตอนน้ำขึ้นน้ำเข้า
4: ไม่โดน
3: เล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขได้เรียบร้อยนะครับเปิดทำการนะครับใครอยากจะไปใช้บริการสนามกอล์ฟวินเทจที่บางบ่อนะครับเปิดบริการแล้วเส้นทางไปสนามก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวว่าจะไปทดสอบสักครั้งหนึ่งส่วนใครที่สนใจอยากจะสมัครนี่ก็นะฮะอย่าให้เกินกลางเดือนนะครับไม่นั้นอาจจะไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวจะประกาศอย่างชัดเจนอีกครั้งโดยเฉพาะประเภททีมนะครับว่าตอนนี้กำลังเค้นหาหัวหน้าทีมสีน้ำเงินอยู่สุดเจ้าแท่งรู้สึกจะไปติดคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะฮะโอ้หมอฟันของผมนะครับเป็นตำรวจนะครับพลตำรวจโททันตแพทย์พิมลบำรุงฟันผมอุดมานานไง
4: ครับ
3: ทีนี้มันก็ไม่ไหวแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็แคบหมูมันแข็งฟันหลุดหมอบอกไม่ได้แล้วครับอยู่ตรงครับยังไงก็ต้องถอนนะหมอชยศเลยฝากหมอพิมลมาให้ช่วยถอนให้เมื่อวันเสาร์เข้าไปเรียบร้อยนี่เลื่อนมานะมาแก่น้ำท่วมเหมือนกันโอ้ต้องสุดยอดเลยเรื่องฝีมือนะต้องขอบคุณจริงๆนะไม่เจ็บเลยนะครับกลัวมากเรื่องฟันกรามอุณหภูมิแล้วเสียงมันในหัวนะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเครื่องมือนะแต่ไม่เจ็บโอ้โหใส่ฉีดยาชาได้ดีมากนะไปทำที่ศูนย์แพทย์ประจำอยู่ที่นั่นนะครับขอบคุณครับไปดูข้อความครับ
4: ครับ
3: ไอ้เรื่องติดแล้วถอนเสียชาติเกิดจริงครับคือนักกีฬาบางคนเวลาเล่นติดทีมชาติแล้วถอนอ่ะโดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอล
4: อ
3: ่ะท่านนี้ก็ให้ความเห็นมาว่าแม่มันเสียชาติเกิดป๋าครับน้องจิโน่นำอยู่3ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่ตอบคำถามนี้เลย
4: คือถ้าผมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เหลือนำ2แต้มเหลือลุงสุดท้ายซึ่งเป็นป๋า5เนี่ยก็ดูค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าใครติดตามดูน่ะมีเสียวนะเพราะว่าอะไรมั้ย
3: เสียวยังไงอีกล่ะ
4: ตอนแรกเรารายงานผลน้องตอนต้นรายการใช่มั้ยตอนนั้นนำ2แต้มเหลือ3หลุมนะเหลือ16 17 18ปรากฏว่าอะไรมั้ยพี่แปะ
3: อะไร
4: 16จีโน่ออกดับเบิลนะ
3: ออกดับเบิล
4: จาก21อันเดอร์พาร์เนี่ยหล่นไปเหลือ19ตอนนั้นนำร่วมนะ
3: นำร่วมนะ
4: นำ2แต้มเหลือ3
3: หลุม16นะ
4: 16เนี่ยดับเบิลนะ
3: นำร่วมออกดับเบิล
4: เพราะว่าม
3: ีเสียวเลยล่ะ
4: บุญอินนาเนี่ยพาหลุมนั้นนะ
3: ครับ
4: กลายเป็นมานำร่วมที่19อันเดอร์นะ
3: โอ้จากเรานำ2ก็แต้มเท่าฮะ
4: 2กลายเป็นแต้มเท่า
3: 19อันเดอร์หลุม17
4: กลายเป็นว่าเหลือ2หลุม
3: ครับ
4: จีโน่กับยุนเนี่ยนำร่วมกันปรากฏว่าหลุม17ยุนไปโบกี
3: ้อ้าวนานเราพา
4: แล้วจีโน่พา
3: อ้าว

0: โอ้นำเลย
1: ไม่ใช่พาด้วย
0: เบอร์ดี้
1: จีโน่เบอร์ดี้ด้วย
0: เอาคืนเอาคืนดับเบิลโบกี้2แต้มมาร
1: ายงานคะแนนอย่างเดียวเนี่ยไม่ทราบความตื่นเต้นไม่ทราบที่มาแต่ดูที่มาได้โหเสียเลยนะ
0: ใจล้วนๆเลยนะโดนกันอย่างนี้
1: ดับเบิลต่อมานำร่วมโดน2แต้มให้กับยูนใช่มั้ยหลุมต่อไปเอาคืนครับเบอร์ดี้กับโบกี้ฮะกลายเป็นนำ2เข้าสู่รุ่นสุดท้ายซึ่งเป็นพา5
0: ก็เข้าสุดท้ายพา5หลุม18ตอนน
1: ี้จบนะตอนนี้ยังไม่จบ
0: ตอนนี้
1: ไม่อยู่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
0: ยังไม่รู้
1: ไม่แน่ใจจอดอะไร
0: โอเคครับถ้านะในหลักการและหลักเกณฑ์เหลือหลุมเดียวนำสองแต้มส่วนใหญ่จะชัวร์คร
1: ับใช่ก็ถ้าจีโน่ถ้าจีโน่ไม่โบกี้หรือยุนไม่อีเกิลเนี่ย
0: ครับ
1: ก็น่าจะโอเค
0: น่าจะจบ
1: แต่ไม่แน่ใจว่าจะทัน
0: ก็ผมเปิดเพลงคอยแล้วยังไงก็ไม่พลาดบิน
1: โ
0: อไอบินออน
1: เดอะแรกด้วยคือรายงานไว้ตอนต้นชั่วโมงเอ้ยคิดว่าคงพาแหละแต่กดดูรายละเอียดไส้ในไม่ไหว
0: เลย
1: แต่โต้มันนำร่วม
0: คนเชียร์นี่มี
1: สองนำสองมานำร่วมแล้วแต่สุดท้ายมาเบอร์ดี้หลุมต่อมาแล้วยุนไปโบกี้สวิงสองแต้
0: ม
1: อันนี้เหลือหลุมเดียวเลย
0: นี่ใจล้วนๆนะมือก็เท่ากันเลยครับ
1: ใจหายใจคว่ำ
0: อื่นๆนะฮะ
1: อันนี้ก็มีอะไร
0: YT
1: ยังไม่มาคืออะไรไม่แน่ใจฮะ YT คือ
0: ใครวะ
1: YT คือไม่แน่ใจ
0: ช่วยส่งไปอีกหน่อยนะ
1: นะฮะ
0: ท่านนี้ไปดูกอล์ฟรายการไหนเอ่ยกีระเดชตกรอบคนผ่านคือประวิตร
1: เอลเฟรดดันฮิลล์อ่ะเดี๋ยวผมเช็คนิดนึง
0: กีระเดชตกรอบคนผ่าน
1: อ๋อเหรอผมดูผิดแล้วขออภัยเดี๋ยว
0: ไปดูที่รายการล่าสุดของ DP World Tour นะฮะ
1: ว่าคู่นะครับเดี๋ยวรายงานผิดว่ามัน3วัน
0: ขอบคุณมากที่ทักมา
1: ขอเช็คก่อน
0: อ
1: ๋อประวิตรไม่แน่นะประวิตรไม่แน่จะเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู
0: ่ระหว่างดูผมก็อ่านของน้องอาร์มก่อนนะ
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนที่ไม่นั่งตรงกลางตอบคิมเอลิม
1: คนโต๊ะริมเหรอ
0: คนโต๊ะ
1: เหลียวนะผมเช็คก่อน
0: ครับโอ้ยท่านนี้ส่งมาแล้วครับ3322เราแชมป์แล้วครับจิโน่
1: โอ้ใช่ใช่ขออภัยเป็นประวิตรผมไปดูแต่ทงชอภัยครับประวิตรผ่านตัดตัว
0: ครับ
1: ตี2อันเดอร์พาเท่ากับว่า
0: ก็เป็นกีระเดชไม่ผ่าน
1: กีระเดชเนี่ยไล่ดูคะแนนนิดนึงกีระเดชอาร์มเนี่ยมีแจ๊สเส้นด้วยแจ๊สตกรอบกีระเดชก็ตกรอบ
0: โอ้การเป็นประวิตร
1: ถ้าเกิดมีนักกอล์ฟไทยไป3ประวิตรคนเดียวที่ผ่านประวิตรที่เพิ่งชนะที่ไต้หวันมานะมีไทย3คนกีระเดชกับแจ๊สตกรอบประวิตรจบ2อันดับพาอันดับ68
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณที
0: ่วันนี้หลายรายการนะครับเพราะว่ากอล์ฟแข่งกันเยอะ
1: จีโน
0: ่ทั้งรอจะลุ้นเอเชียนเกมลุ้นจีโน่เลยตาลายไปหน่อยขอบคุณครับ4773ฮะ3322บอกแชมป์แล้วครับ
1: โอ้โหแบบ
0: จริงไหมครับจบแล้วหรือครับ
1: ในนี้
0: ตอนนี้เราเปิดหน้าจอแต่ไม่จะมีการถ่ายทอดนะดูหน้าคอมอยู่นะฮะ
1: ไอ้ลีดเดอร์บอร์ดในเน็ตเนี่ยอาจจะช้านะแต่ว่าก็คงตามนั้นแหละครับคงมาตามข้อความของทาง YouTube ก็มีครับสวัสดีครับโปรแจ๊บได้ดูซิมเล่นในกอล์ฟหญิงเอเชียนเกมวันแรกลูกพัดของน้องไม่ปราณีทำสกอร์ยากมากนะครับนะอันน
0: ี้เกินทุกวันน่ะ
1: ใช่ๆๆๆนะฮะแล้วก็รายงานคอฟของจีโน่หน่อยครับก็รายงานแล้วก็เห็นมีแจ้งมาว่าแชมป์ไปแล้วนะก็แย่แล้วป๋าจบหลุม15จีโน่เสมอเนี่ยวันนี้บอกที่มาแบบสนุกมากนะเนี่ยจีมีอีกท่านหนึ่งฮะบอกจีโน่20ยุน18เหลือหลุมสุดท้ายนะมีท่านหนึ่งคุณเคนบอกลูเชียจีโน่หัวใจจะวายใช่ใช่ๆหลุม2แต้มหมดไม่น่ามีอะไรแต่ไปดูไส้ในครับ
0: นับ2แต้มเหลือ2หลุมแล้วมาออกดับเบิ้ลเนี่ยแต้มเท่า
1: อีกท่านนึงยืนยันครับพี่แป๊ะฮะแชมป์แล้วคร
0: ับ แชมป์แล้วครับ
1: โอเค3ออนพัดพาเอาก็แชมป์แล้วโอเค
0: แชมป์กี่อันเดอร์20หรือ19เดี๋ยวเช็คอีกทีไม่เป็นไรจะเกียร์เดอร์ก็แล้วแต่พรุ่งนี้มารอฟังรายละเอียดกันนะครับเป็นแชมป์สนามที่4ซึ่งมากที่สุดใน1ปี
1: ของจ
0: ี
1: โน
0: ่ของจีโน่นะครับได้เงินถ้าระดับ3ล้านเหรียญนี่ก็ต้องมีประมาณ
1: 450,000
0: 450,000 เหรียญนะเหรียญนะเอา30บาทไปคูณดูก็ประมาณ13ล้าน
1: ครับ
0: นะประมาณนั้นนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้วันนี้เป็นวันดีกับทุกคนโปรเจกต์และผมลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ
3: ์ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งเร่งโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมภายในสัปดาห์นี้ไม่ต้องรอฟื้นฟูเสร็จนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากพื้นที่ใดจำเป็นต้องปรับแผนหรือต้องการเรือหรือเครื่องผลักดันน้ำขอให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานการสนับสนุนขณะที่พื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมเส้นทางยานพาหนะและแผนอพยพให้พร้อมดูแลประชาชนจนกว่าจะสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัยส่วนพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงขอให้เร่งทำความสะอาดเก็บขยะและฟื้นฟูระบบน้ำประปาทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้แห้งสนิทนอกจากนี้นายอนุทินได้ขอให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานและติดตามการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาขอให้ภายในสัปดาห์นี้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ฟื้นฟูพื้นที่เสร็จสิ้นก่อนขอให้จ่ายตามคิวจ่ายทุกวันได้ให้ประชาชนได้รับเงินโดยเร็วที่สุดขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าได้โอนเงิน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วสามารถทยอยโอนเงินให้ประชาชนได้ทันทีโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมว่าภายในสัปดาห์นี้ขอให้เห็นการโอนเงินเยียวยาล็อตแรกถึงมือประชาชนอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากน้ำมีสีขุ่นช่วงเวลา 3 นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทำให้ฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงส่งผลให้ลำน้ำแม่สามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเกิดน้ำป่าไหลหลากสีแดงขุ่นทำให้เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่เวลาประมาณ 6 นาฬิกา 30 นาทีมีรายงานเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมเสมิงพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พบทั้งดินสไลด์และกำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงควรเพิ่มความระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรมชลตั้งศูนย์บริหารน้ำรับมือฝนระลอกใหม่กรมชลประทานตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตรับมือฝนระลอกใหม่เร่งระบายน้ำพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังภาคใต้ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเวลา 6 นาฬิกาวันนี้ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ํา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนทรงตัวคาดว่าจะยังคงการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกประมาณ 2-3 วันก่อนทยอยปรับลดเป็นขั้นตอนแม้ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะลดลงแต่น้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านี้ยังทยอยมาถึงเขื่อนและยังมีน้ำสะสมเหนือเขื่อนจึงยังไม่สามารถลดการระบายน้ำได้ทันทีกรมชลประทานบริหารระดับน้ำเหนือเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่ต้องไหลผ่านเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio.

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ Max Verstappen คว้าชัยบาเรนกรังปรีซศึก F1 ฤดูกาล2026สนามที่16รายการบาเรนกรังปรีซที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียMax Verstappen แชมป์โลก4สมัยจากทีม Red Bull ออกสตาร์ทจาก Pole Position และนำเกมจนถึงเส้นชัยคว้าชัยในเรสนี้โดยมีคิมมี่อันโตเนลลี่เข้าที่2และลูอิสแฮมิลตันเข้าที่3ผลที่เกิดขึ้นทำให้ Max Verstappen คว้าชัยเป็นครั้งแรกของฤดูกาล2026หลังต้องรอคอยมาตลอดทั้งปีต่อยอดจากการคว้า Pole Position แรกของฤดูกาลเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นโพลแรกในรอบ302วันที่สำคัญเรสนี้ยังเป็นการกลับมาแข่งขัน F1 ที่ประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีหลังรายการบาเรนกรังปรีซต้องย้ายสนามมาจัดที่เซปังเป็นกรณีพิเศษโดยยังคงใช้ชื่อรายการเดิมตามผู้สนับสนุนหลัก
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะลงสนามในรอบชิงชนะเลิศศึก FIFA อาเซียนคัพ2026โดยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 นด้านชนาธิปสงกระสินกับตันทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าตอนนี้ทุกคนในทีมมีความพร้อมแล้วนัดนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกเพราะว่าแฟนบอลอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะแล้วก็เชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนจะมีความพร้อมมากกว่า 100% เมื่อมาเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้ตอนที่เจออินโดนีเซียล่าสุดประมาณ 3-4 ปีที่แล้วในรอบชิงอาเซียนครับแน่นอนว่าทีมอินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงไปเยอะตอนนี้ทุกชาติในอาเซียนพัฒนาขึ้นมามากตอนนี้อินโดนีเซียมีลูกครึ่งเยอะแล้วก็พวกเขาอยู่ในลีกที่มีระดับสูงมากนักเตะอินโดนีเซียมีความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็มีทักษะสกิลที่ค่อนข้างดีมากก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอกับพวกเขาเสียทีหลังจากที่ทีมชาติไทยรอคอยมาสักพักกว่าจะได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่ง
0: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็อาจารย์ธร ดร. ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ครับวันนี้กลับมาประจำการในห้องส่งเรียบร้อยแล้วฮะสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายอ่ะก็ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอ่ะก็ระหว่างที่รอสายอาจารย์ครับไปกันที่งานวิจิตรเจ้าพญา2026นะฮะเทศกาลไฟแสงสีเสียงสุดอลังการริมแม่น้ำเจ้าพยาครับก็กลับมาอีกครั้งกับค่ำคืนแห่งความมหัศจรรย์ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับไปชมการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการริมแม่น้ำนะฮะที่มีให้ชม2ฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาครับก็สำหรับในปีนี้เนี่ยก็จะจัดวันที่13พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่13ธันวาคม2569นี้นะครับชมได้ตลอดริม2ฝั่งแม่น้ำรวมทั้งสะพานด้วยมีการแปลอักษรของโดรนนะครับแล้วก็มีการแสดงพลุนะครับไปชมกันได้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็ขอเชิญชวนนะฮะทริปนี้เนี่ยต้องล่องเรือดูนะฮะถึงจะอิ่มได้ชดรับชมกันอย่างเต็มอิ่มนะครับในส่วนของตัวตารางการแสดงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีออกมาก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับไปกันที่ต่างจังหวัดกันบ้างครับสำหรับในปีนี้นะฮะประสาทประเพณีแห่ประสาทพึ่งจังหวัดสกลนครจะจัดในช่วง 20-26 ตุลาคมนะครับเป็นงานศิลป์ให้ศรัทธานะครับจัดในช่วงของ ออกพรรษานะครับก็จะมีวันที่21ถึง25ครับไปชมปราสาทพึ่งนะครับหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับในวันที่25ตุลาคมเนี่ยจะมีพิธีถวายปราสาทพึ่งที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร

0: านด้วยนะครับแล้วก็ในวันที่26ก็จะเป็นตักบาตรวันออกพรรษาที่พระธาตุเชิงชุมครับใครที่เตรียมตัวหากิจกรรมนะฮะทำบุญตักบาตรในช่วงวันออกพรรษาก็ขอเชิญชวนไปที่นี่กันได้ครับอาจารย์มาหรือยังฮะอาจารย์มาแล้วใช่ไหมครับอ๋อยังครับอ่ะไปกันที่อยุธยาฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเพจไทยคู่ฟ้านะครับมีแจ้งเตือนว่าอยุธยาริมน้ำเตรียมยกของระดับน้ำบางจุดอาจเพิ่มราว10เซนติเมตรครับบ้านใครที่อยู่ในโซนนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เสียงมั่มๆเลยหรอครับเนี่ยอ่ะก็
1: หลายเรื่องเหลือเกินกินข้าวไม่ทันเดี๋ยวผมเองพูดอะไรไปก่อนให้ผมกินคำสุดท้ายอ
0: ่ะไปกันที่ภูเก็ตกันบ้างครับเรือรบสหรัฐอเมริกา2ลำมาถึงเมื่อวานนี้นะฮะก็วันที่4ตุลาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวถึงวันที่9ตุลาคมนะฮะมีกำลังพลรวมกว่า 5,100 นายครับยกพลขึ้นบกที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะเทียบท่าเมื่อวานนี้ที่ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตนะฮะที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็จะเป็นเรือ USS Jaws นะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเขาแบบย่อๆแล้วกันนะ USS Delbert นะครับก็ขึ้นบกเรียบร้อยนะฮะภูเก็ตก็คึกคักเลยในช่วงนี้ครับแล้วก็ใครที่กำลังจะเดินทางไปที่ทางภาคเหนือนะเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับมีน้ำเริ่มมีน้ำป่ามานะฮะก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับทางกรมอุตุเตือนไว้ด้วยนะฮะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางเช็คข่าวสารด้วยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีหลายพื้นที่ให้เดินทางไปได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่ดอยอินทนนท์นะฮะที่แม่แจ่มนาข้ามบันไดที่ป่าปงเปลี่ยนกำลังสวยเลยฮะเข้าไปดูรูปกันได้ที่เพจ Variety Travel ครับแปะไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงของเดือนตุลาคมทุ่งนากำลังเขียวนะฮะอัปเดตรูปเมื่อวานนี้นี่เองครับเขียวสวยเต็มผืนนะครับสโลปเป็นขั้นบันไดสวยงามมากๆเลยนะฮะถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญไปได้นะครับบ้านไม้ไผ่เนี่ยนาขั้นบันไดป่าปงเปียงนี่ก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะฮะแล้วก็จับทะเลก็ยังไปได้นะครับอาจารย์ขนาดเลียงผายังไปทะเลเลยฮะที่อุทยานเขา300ยอดนะฮะเลียงผาวิ่งคึกเจียวเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าความสมบูรณ
1: ์มาอีกแล้วมาอีกแล้ว
0: จริงเปล่าจริงเปล่า
1: เออาร์ทำไม่พูดนี้ตลอด
0: ไม่รู้ผมก็พูดตามเขาอ่ะไม่มีพูดเองหรอกอุทยานเป็นคนพูดเอง
1: สมบูรณ์กับยังเลี้ยงขาเลี้ยงขาเนี่ยที่สัตว์ที่สามร้อยยอดเนี่ยฮะมันเป็นสัตว์คู่กันเลยเพราะว่าภูเขาสามร้อยยอดเนี่ยเป็นภูเขาหินปูน
0: ครับ
1: แล้วเลียงผาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบเขาภูเขาหินปูนมากโดยที่ไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นที่ม่วงเกล็ดหรือมันจะเป็นที่300ยอด
0: ครับผม
1: ก็แค่แล้วก็ผมก็เคยเจอเลียงผาที่300ยอด
0: ฮะ
1: มันสมัยเด็กๆนะฮะแต่มันก็เป็นเรียกว่าเพราะว่าเอาง่ายๆแล้วกันที่300ยอดมีเกาะเนี่ยเขาชื่อเกาะโครัมแต่เกาะโครัมภาษาใต้เนี่ย
0: ก็
1: คือเลียงผานี่แหละ
0: Oh.
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าตะก่อนมีบนเกาะมันยังมีเลี้ยงผาเลยเพราะฉะนั้นก็ดีที่ยังมีเลี้ยงผาอยู่แต
0: ่ครับ
1: ลงมาเดินริมหาดสามพยาเนี่ยไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะอยู่บนเขา
0: ครับ
1: เข้าใจว่าอยากอาบแดด
0: อ๋ออยากเล่นทะเลเปล่าฮะอยากเที่ยวม
1: ากก็อยากเจอปูลมไงลูกเลี้ยงผาตัวหนึ่งถามแม่ว่าปูลมเป็นไงแม่ก็บอกอยู่ข้างล่างลูกก็บอกว่าอยากเห็นจังแม่ก็บอกเราเป็นสัตว์อยู่บนยอดเขาหินปูนเราจะไม่ได้เห็นปูลมไอ้ลูกนี้ก็เลยพอโตขึ้นมาก็เลยชวนแฟนใจแตกเห็นไหมมันมีสองตัวแฟนใจแตกมาแล้วก็บอกว่าเราไปเปิดโลกใหม่กันเถอะแล้วก็เดินลงมาจากยอดเขาแล้วก็มาเจอหาดกับปูลมสมใจ
0: ครับ
1: กลับไปก็ซองรักด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาล
0: เอาละ
1: เติ
0: มและที่เขาบอกว่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแล้วก็เลี้ยงผารู้สึกปลอดภัยนะฮะ
1: แสดงถึงว่าเลี้ยงผายังปลอดภัยอยู่เชื่อแสดงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแปลว่าอะไรวะระบบนิเวศอะไรระบบนิเวศบนยอดเขาหรือระบบ

0: ตั้งทำเป็นกำแพงปูนคอนกรีตถาวรได้ไหมฮะ
1: เขาก็ทำอยู่อ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่มันทำมากไม่ได้มันก็ต้องกินข้าวมีเรือนริมน้ำมีระบบนิเวศอะไรต่างๆถ้าเกิดเขาทำได้เขาก็คงทำไปแล้วมั้งถ้ามันก็ไปถ้าเกิดกำแพงถาวรมันก็บังหนึ่งหน้าแรงมันก็มองไม่เห็นเงี้ยมันคุกตอนนั้นก็คนจะรู้จักก็ถ้าเกิดเขายกไว้เตือนไว้คนไทยอยู่กับน้ำอย่าคิดมาก
0: ฮะ
1: แต่วันนี้เนี่ยฝนตอนเหนือกรุงเทพอาจจะแรงหน่อยนะฮะผมดูแล้วไปบ่ายแล้วช่วงนี้ฝนมาบ่ายหมดอย่างที่บอกคุณหนิงกับคุณผู้ฟังไปแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นฝนเปลี่ยนฤดูอากาศร้อนเสร็จแล้วมันก็จะเกิดฝนมันจะก่อตัวตอนบ่ายแล้วจะเป็นฝนฟ้าคะนองอาจจะมีลูกเห็บตกเป็นระยะเพราะว่าฝนฟ้าคะนองอย่างเงี้ยลูกเห็บชอบ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยน่าจะตกหนักกว่าเมื่อวานทางตอนเหนือกรุงเทพซึ่งก็คือตกทั้งกรุงเทพไปหนักหน่อยคือตอนเหนือแต่ปัญหามันมีแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: เกษตรรับปริญญา
0: อ๋อรถติด
1: อ้าวถ้าเกิดฝนตกหนักหน่อยผมก็ไม่มั่นใจพอมันหนักหน่อยเพราะเกษตรเนี่ยอ่อนไหวแล้วน้ำท่วมมาแค่ตกตั๊บๆก็มันไม่ท่วมช้าเหมือนชาวก่อนหรอกแต่มันท่วมเร็วเพราะเกษตรเป็นพื้นที่ชุ่มต่ำเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่จะไปแสดงความยินดีกับคุณลูกที่รับปริญญาก็จอดรถให้สูงหน่อยนึงไม่งั้นเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะรับออกมาแล้วจะพบว่ารถได้จมน้ำไปแล้ว
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าน่าจะตกตอนที่แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดรับถ่ายรูปกับลูกเสร็จแล้วกลับบ้านไปเถอะเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาเข้าหอตอนหลังเที่ยงไงปกติเขาไปถ่ายรูปตอนเช้าตอนนี้ยังถ่ายได้ยังมีแดดแสงเสริมยังพอมีก็รีบถ่ายเสร็จแล้วพอลูกเข้าหอประชุมปุ๊บเนี่ยฝนน่าจะตกสักบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่พอลูกออกมาปุ๊บก็น้ำท่วมพอดีเย่จนเรากลับบ้านไปแล้วปล่อยลูกไป
0: เอ๊ะปลาเนี่ยที่เลี้ยงที่คณะประมงเนี่ยน้ำท่วมนี่ไม่หลุดไปบ้างเลยฮะ
1: มันก็มาว่ายเล่นไงฮะเป็นช่วงโกลเด้นวีคของปลาในบ่อสิบไร
0: ่อ๋อไปวาเคชั่นนอกบ่อบ้างฮอลิเดย์
1: แต่ตอนนี้กลับไปในบ่อมาแล้ว
0: ครับทำไมมันกลับโอ้โหสั่งได้เลยฮะ
1: มันพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามันไม่บ่อมันจะไปอยู่บนไหนอยู่บนถนนเหรออ๋อ
0: มันก็มาตามน้ำ
1: น้ำมันขึ้นมามันก็ออกมา
0: ครับ
1: ว่ายดองแดกดองแดกอยู่ตามถนนนะพอน้ำลงปุ๊บมันก็ไม่ได้มีคูคลองอะไรแถวนั้นมากมายมันก็ว่ายดองแดกถ้าเกิดไม่ท่วมหนักเหมือนปี54นะไอ้อย่างนั้นแต่ไปเยอะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้มีน้ำแช่มันก็มาว่ายดองแดกดองแดกรอบขอบบ่อรอบถนนรอบบ่อแต่มันก็ไม่ได้มีแหล่งน้ำอื่นให้ไปไงแต
0: ่
1: ถ้ามันก็พอถึงเวลามันก็บอกว่าโอ้พอแล้วแล้วก็หันหน้าแล้วก็ว่ายน้ำกลับ
0: โอ้ ตะกะง่ายๆนะฮะไปตามน้ำพูดถึงลูกเห็บครับอาจารย์เมื่อเช้านี้ฟังข่าวไม่รู้ขึ้นไหนก็ไม่รู้ฟังหลายขึ้นเหลือเกินลูกเห็บเท่าลูกเทนนิสตกที่ปารากวัยโอ้โหต้องบอกเตือนพายุเลยนะเข้าลูกเทนนิสนี่โดนหัวได้ถึงตาย
1: อย่างที่ผมบอกไปไงว่าลูกเห็บถ้าเกิดลูกใหญ่ๆในเมืองนอกเนี่ยใหญ่จริง
0: อย่าง
1: ที่ชาวก่อนเล่าเรื่องของน้องของหลานที่อยู่ที่แคนาดาไปแล้วไอ้ลูกนั้นก็ใหญ่มากลงมาแป๊บเดียวแค่7-8นาทีรถพังทั้งเมืองเลยเพราะว่านอกจากหัวแตกแล้วอีกอันหนึ่งก็คือหลังคารถมันบุกด้วยน้องเลยตรงอาจจะร้าวเพราะฉะนั้นลูกเห็บก็จะเป็นภัยธรรมชาติที่ส่วนใหญ่จะสร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินมากกว่าเสียหายเสียชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดลูกเห็บตกผู้คนส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเข้าไปหลบในข้าง
0: ๆ
1: ตังสาบหรือเข้าตึกหรืออะไรมันหลบทันแต่ถ้าเกิดอยู่กลางทุ่งก็แค่หาที่หลบเดินมันเหลือเปิดหาวิ่งดูในเมืองนอกอ่ะวิ่งกุมหวยให้คอยวิ่งเข้าหาที่หลบถ้าเกิดหลบใต้มันก็จบ
0: ฮะมีอัปเดตด้วยเรื่องของทุเรียนภาคตะวันออกนะมีทั้งที่รอดแล้วก็ที่ไม่รอดแต่ที่ไม่รอดนี่รู้สึกว่าจะโดนไปสักหมื่นไร่มั้งอาจารย์ฮะปีหน้าทุเรียนน่าจะแพงทุเรียนภาคตะวันออกนะแต่ผมว่าทุกจังหวัดมันมีทุเรียนหมดอะตอนเนี้ยนะ
1: ผมเนี่ยมีหมดแต่รสชาติตอนนั้นแต่ข่าวมันยังไม่มั่นนะฮะเพราะว่าที่ผมมาเนี่ยเขาบอก20,000 ไร่
0: โอ้ฮะ
1: ก็แล้วแต่แล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่สามารถจะบอกได้แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยโอ้โห

0: ครับ
1: กูกลับมาเนี่ยใช้เวลา 5-6 ปี7ปียังเอาถ้าเกิดเอากลับมาเท่าเดิมนะเอาให้ออกลูกเหมือนเดิมนะใช้เวลานานมากหลายปีอ่ะ
0: ขนาดปลูกจากกิ่งตอนนะยังใช้เวลาตั้ง 4-5 ปีกว่าจะมี
1: ใช่ใช่ปัญหามันอยู่ตรงนั้นเลยคือทุเรียนเนี่ยรายได้ก็ดีอ่ะเพียงแต่ว่ามันถ้าเกิดสวนกันไม่ดีเนี่ย
0: ครับ
1: ปลูก 5-6 ปีแล้วก็โดนฝนอีกโอ้โหเหมือน10ปีในชีวิตพินาศไปเลยอะไรประมาณนั้นโอ้อันนี้ไม่ได้พูดดูถูกชาวสวนหรืออะไรเลยนะครับ
0: ครับ
1: ผมโดนมาแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อที่น้ำท่วม
1: ผมจะมีครอบครัวผมมีสวนทุเรียนอยู่บนเกาะเกร็ด
0: ฮะ
1: แต่ตอนนี้เลิกปลูกไปแล้วเลิกไปตั้ง20-30ปีแล้วเพราะสู้น้ำไม่ไหวน้ำปลาเสร็จแล้วทุเรียนก็เน่ารากเน่าแป๊บเดียวตายหมดตายหมดปลูกใหม่รอบไป6-7ปีน้ำมาอีกไอ้นั่นขนาดทำคันสูงเรื่อง3เมตรน
0: ะ
1: ฮะแล้วไม่อยู่เพราะน้ำมันมุดดินเข้ามามันมุดเข้ามาข้างใต้ใช้เครื่องสูบ3เครื่องเนี่ยเอาไม่อยู่เลย
0: โอ้ครับมุดข้างใต้ด้วยโดนหมดเลยทั้งบนดินทั้งใต้ดินเรียบร้อย
1: ก็คือข้างบนเนี่ยยันอยู่แต่น้ำเนี่ยมันเข้ามาข้างล่างพอเข้าข้างล่างมันซึมเข้าข้างล่างมันก็เข้าท้องร่องมันก็เอ่อขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือไอ้ข้างบนยันอยู่ก็ต้องสู้ใกล้คันข้างบนขณะที่ไอ้เครื่องสูบก็ต้องสูบน้ำที่มุดข้างล่างจากในท้องร่องเนี่ยออกไปแต่สูบเท่าไหร่ก็ไม่หมดเนื่องจากน้ำในท้องร่องมันซึมเข้ามาแล้วปัญหาคือมันไม่ได้เครื่องสูบไฟฟ้ามันเป็นเครื่องสูบน้ำมันน้องจ๋า
0: ต้
1: นปีอะไรประมาณอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันกินน้ำมันจวบตอนหลังก็บอกว่าไม่ไหวแล้วก็โดนสองรอบก็เลยเลิกปลูกเลย
0: ครับมันสูบไปก็เหมือนกับเติมน้ำใส่แม่น้ำเจ้าพยานะฮะถ้าใช้ถึงจะใช้ท่อซิ่งก็เถอะครับน้ำท่วมปี54เนี่ยจบเลยเหมือนกัน
1: นะฮะมันก็จริงเริ่มไปก่อนปี54ด้วยซ้ำเพราะว่าก่อเกิดโดนน้ำมามันไม่เพิ่งโดนมันโดนมาเป็นระยะตั้งแต่โดนครั้งแรกๆนี่นะปี26-27นะ23-26อะไรประมาณนั้น26นะถ้าจำไม่ผิด
0: ครับก็ช่วงนี้ฝนตกลงมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับหลายสายการบินบ้างด้วยเหมือนกันฮะมีตกหนักตกเบาเมื่อวานนี้เห็นมีข่าวว่าที่เครื่องบินที่บินลงในช่วงบ่ายเนี่ยต้องบินไปวนลงที่อุตภาบ้างบินวนกันบ้างฮะอาจารย์ฮะทำให้ดีเลย์ไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่า
1: ปกติฮะนะวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: หรือเท่าที่ดูฝนนะฮะวันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะฝนตกฟ้าคลองเนี่ยก็มีลมยากมากลมแรงลมมันลมมันปัดปวด
0: คร
1: ับ พอลมล่างถ้าเกิดวิ่งฝ่าพายุมาเครื่องบินจะโยกมากแล้วก็ตอนร่อนลงเนี่ยมันร่อนลงยากเพราะฉะนั้นเขาก็ปลอดภัยก็คือรอบินวนรอให้ฝนไปแต่ถ้าเกิดดูแล้วฝนไม่ไปในชั่วโมงบินวนนี่มันก็ผู้โดยสารก็เหนื่อยแล้วก็เครื่องบินมันก็ดูดน้ำมันจุ๊บออกไปเรื่อยต้นทุนมันสูงเพราะฉะนั้นก็บินไปส่วนใหญ่ก็บางทีก็บินไปจอดรออุตภาวเพื่อว่าได้ประหยัดค่าน้ำมันจากนั้นพอฝนหายไปแล้วก็ค่อยบินกลับมา
0: ครับก็ไปกันที่ลพบุรีบ้างฮะทุ่งดอกทานตะวันหลายๆแปลงนะครับทั้งฝั่งของเอกชนแล้วก็ฝั่งของภาครัฐเริ่มจะบานกันแล้วนะฮะติดดอกตุ่มๆเริ่มเห็นเหลืองสวยๆเป็นริ้วๆในทุ่งดอกทานตะวันนะครับก็เตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวกันได้แล้วก็เปิดฤดูการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าตั๋วนี่ถ้า walk in เข้าไปซื้อเนี่ยซื้อได้ตลอดนะครับแต่ถ้าซื้อผ่านแอปรู้สึกจะเป็นเสาร์อาทิตย์เท่านั้นอ่ะใครที่วางแผนในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนั้นมันอาจจะยังไม่ต้องไปไกลก็ได้ไปเที่ยวตรงนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็ลองดูนะฮะผมเคยไปแล้วสวยสนุกดีรถไฟลอยน้ำเพียงแต่ว่าก็เอาแก้ลอยเฉยๆนะไม่ลอยไปเลย
0: เอา
1: ไม่มีแล้วฮะดูจากวีแววการรถไฟก็ต้องเช็คเอาเองแล้วจะให้ไปเดาแทนการรถไฟคงไม่ได้ถ้าเกิดเขาเปิดก็แปลว่ามันต้องควรจะต้องปลอดภัย
0: ครับอ่ะทางฝั่งของขสมกครับเตรียมสู้น้ำท่วมเนี่ยนะฮะเอารถเมครีมแดงนะฮะมาซ่อมบำรุงนะครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นที่สามารถลุยน้ำได้สูงถึง80เซนติเมตรครับตามข่าวที่เช็คมาโอ้โหเออมีสักคันก็ดีเหมือนกันนะฮะยี่ห้อรู้สึกจะ
1: ฮิโน
0: ่แล้วฮะโอ
1: ้ใช่ไอเอ็นโอฮิโน่สมัยก่อนรู้จักกันดีฮิโน่เป็นยี่ห้อรถบรรทุก
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นความภูมิใจของชาวญี่ปุ่น ตอนที่เราจะเมื่อกี่วันก่อนเขาคนญี่ปุ่นยังภูมิใจเลยชิโน่ AT 187จริงๆเขามีรุ่นแต่เป๊ะๆหรือเปล่าผมไม่รู้ผมใช้ความทรงจำที่เกี่ยวคนแต่ A ขึ้นด้วย A นี่ AT 187เอามั่วๆไปแล้วกันเป็นความภูมิใจของชาวญี่ปุ่นเพราะรุ่นนี้อินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นครับแข็งแกร่งทนทาน40 50ปีวิ่งได้ตะลุยน้ำชาวญี่ปุ่นได้กับน้ำตาไหลด้วยความเศร้าเมื่อทราบว่ารถรุ่นนี้จะโดนปลดประจำการและเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: แต่จริงๆผมก็อาจจะเกิดเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องควันเนี่ยเครื่องยนต์มันต้องบำรุงยากมากแล้วก็ควันมันเยอะนะฮะเพียงแต่ว่าข้อดีของไอ้รถรุ่นนี้ก็คือทึกสุดๆนะฮะอัดได้เหมือนตำนานสาย8อะไรเงี้ยแล้วก็ลุยน้ำนี่โอ้โหเดี๋ยวถ้ารถมีไฟฟ้านี่คงไม่ไหวแล้วครับ80เซนนี
0: ่
1: อาจจะรอดยากแต่ฮีโน่เอทีอะไรทั้งซัมติ้งเนี่ยสามารถตะลุยได
0: ้อยากให้เขาทำติดแอร์บ้างนะฮะอาจารย์ฮะก็โอเพนแอร์ตลอดเลย
1: สมบูรณ์มัน50 60 50ปีแล้วคุณเหม่งเข้าใจใช่ไหมฮะรุ่นนี้ได้อยู่กับเมืองไทยมานานมากนะฮะเราย้อนดูภาพในอดีตเนี่ยจะเห็นรถรุ่นนี้ตลอดเป็นรถรุ่นที่อยู่กับการขนส่งของประเทศไทยมานานมาก
0: เห็นตั้งแต่เด็กๆเลยฮะ
1: เห็นตั้งแต่เด็กๆเห็นมาตลอดเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นก็ถึงบอกว่าเป็นรุ่นในตำนานของฮีโน่และชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่านี่คือแฟลกชิปของบริษัทฮีโน่เลย
0: ครับคุณสุวิทย์ทักมาครับที่ไลฟ์ YouTube สวัสดีครับท่านพิธีกรอันทรงเกียรติทั้งสองท่านเช้าๆสมุทรปราการไม่มีฝนอากาศดีครับแต่ที่เขื่อนหน้าสารกลางเห็นสีน้ำแล้วน่ากลัวมากเพราะสีออกจะแดงและแรงครับ
1: เดี๋ยวนะแรงคืออะไรฮะแดงเนี่ยเข้าใจ
0: สีดอกแดงน้ำเจ้าพระยาช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนสีหน่อยนะฮะมีคุณมีตะกอน
1: มีเรื่องของไทตันโดมอย่างที่ผมบอกด้วยทางภาคตะวันออกตอนนี้เป็นจังหวะเกือบตลอดเลยนะฮะแถวบางแสนแถวศรีราชามันจะเข้าออกวนกันอยู่แถวเนี้ยอย่างที่บอกไปพอน้ำลงเยอะขณะที่น้ำเนี่ยอ่าวไทยตอนนี้ช่วงนี้ก็ฝุ่นหน่อยแล้วกัน
0: น้ำจืดลงทะเลเยอะๆเนี่ยอย่างเงี้ยครับปริมาณเยอะๆเนี่ยต้องไม่ต้องแก้อะไรมั้งฮะเดี๋ยวทะเลแก้เอง
1: แก้ผีอะไรล่ะน่าเวงทะเลแล้ว
0: ครับ
1: แต่คำถามก็คือจะไปแก้คือจะแก้ยังไงต่อให้คลอง 160,000 ล้านสร้างเสร็จมันก็ลงทะเลอยู่ดีคือคำถามคงเป็นจะแก้ยังไงมากกว่า
0: ไปพูดถึงนะผมว่าน่าจะกรองหาวิธีกรองขยะลงทะเลมากกว่าขยะที่ย่อยไม่ได้ตัวไอ้เรื่อง
1: ง่ายกว่านั้นก็คืออย่าทิ้งแยกขยะตั้งแต่ต้นทางแต่ก็ทับกันไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้นะ
0: ครับมีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับเอาคอเลียมในประเทศไทยที่ต้องไปมีที่ไหนบ้างครับโอ้ยบางแสนต้องเคยไปแล้วมั้ง
1: บางแสนภูเก็ตแล้วก็ปกติถ้าเกิดเอาสองที่ราคาย่อมยาวหน่อยก็บางแสนภูเก็ตมีของภาครัฐทั้งสองแห่งแล้วที่เหลือก็ยังมีซีไลฟ์มีอะไรพวกนี้แล้วก็มีที่ภูเก็ตก็คือของเอกชนก็มีซีไลฟ์พาร์คที่พารากอนแล้วก็อะไรสักอันนึงผมจำชื่อไม่ได้โทษทีอยู่ที่ภูเก็ตส่วนถ้าเกิดเป็นอันย่อยๆก็อาจจะมีที่แถวระยองก็มีนี่แถวใกล้ๆแกลง
0: โอเอซิสซีเวิร์ดเหรอครับ
1: ไม่ใช่ของภาครัฐเดิมเดี๋ยวหน่อยว่า
0: เขาปิดฟื้นฟูอยู่ฮะอาจารย์ฮะ
1: อย่างที่เขาบอกเขาปิดแล้วท่านจะไม่ฟื้นแล้วก็บึง
0: ฉวาก
1: ก็บึงฉวากก็ประมาณนั้นแต่ก่อนมีที่เชียงใหม่แต่ผมไม่ได้ไปนานนะผมไม่รู้เป็นไงบ้าง
0: อ
1: ันนั้นเป็นของน้ำจืดส่วนนั้นก็เป็นย่อยก็แวะเข้าไปดูได้แล้วแต่
0: ครับแต่ที่กลางเมืองนี่ผมว่าก็ดีนะที่พารากอนเนี่ย
1: ก็มันแพงนิดนึงแต่ถ้าเกิดนานๆไปทีก็โอเค
0: ครับดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวก โปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travelนะฮะอยู่กับจันทร์ธรดร.ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งดิพัทครับย้ำกันอีกครั้งนะฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับมีท่านฟังส่งเข้ามาน้ำที่ฉะเชิงเทรายังไม่ลดเล็กครับน้ำหน้าอกแล้วที่บางคา
1: ก็จริงๆก็เคยบอกคุณเหม่งไปแล้วว่าน้ำทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะตามเส้นบางปะกงเนี่ยก็อาจจะหนักหน่อยสำหรับปีนี้นะครับก็ต้นไว้นะหวังว่าถ้าเกิดฝนไม่เติมหนักๆอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์นะเผื่อว่า
0: น้ำขนาดนี้ผมว่านะหาโฮมสเตย์ริมทะเลนอนดีกว่าอาจารย์มีแนะนำไหมฮะโอ้ลืมไปอาจารย์นอนแต่3ดาวเป็ดขึ้นไป
1: 3ดาวบ้าเลยคือนอน3ดาว
0: ครับเอา5ดาว
1: คุณเหม่งคิดยังไงว่า3ดาวใช่
0: ครับ
1: ไม่ครับผมไม่เคยนอน3ดาวเสียใจด้วย
0: ฮะ
1: ไม่ได้อวดรวยนะฮะเพียงแต่ว่าอย่างอื่นไม่ใช้ทุ่มเทให้กับห้องพักหมาก็มีตัวเดียว
0: ครับอ้าวมีแค่สองตัวดิฮะรวยขนาด
1: นี้
0: ม
1: ีสองตัวก็อาจจะเหลือสี่ดาวไง
0: โอ้ครับผมเออก็หาโรงแรมที่พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้ใช่ไหม
1: ไม่อยากไปเกลียดจะไปเที่ยวแม่ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงอยู่บ้าน
0: ครับหมาหน่อยเลยอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เชียงมันเหมือนงู
0: มีท่านผู้ฟังถามเข้ามาครับอ้าวลืมเดี๋ยวดิเดี๋ยวค่อยไปท่านผู้ฟังถามนะฮะแล้วตกลงเนี่ยไปนอนริมทะเลไปไหนดีฮะอาจารย์ฮะระยองน้ำก็ท่วมอยากจะไปนอนบาดาลาซะหน่อยเอาหมาไปได้ด้วยใช่ไหมฮะสัตว์เลี้ยง
1: ได้ได้หมาตัวเล็กๆหน่อย
0: ผมว่าต้องไปแถว
1: บาดาลาน้ำไม่ได้ท่วมนะถ้าเกิดไปถึงก็ไปได้แต่ถ้าไปทางไหนนี่คิดเอาเองรู้สึกเส้นทางมันลำบากเลยมันมีหลบเลี่ยงไปเลี่ยงมาต้องอ่านเอาเองนะฮะส่วนตอนนี้ไปไหนตอนนี้ถ้าเกิดไปทางหัวหินผมว่ายังได้นะ
0: ของโคนเพชรบุรีไล่ไปถึงหัวหินเนี่ยน่าจะได้แ
1: ต่ตอนนี้ยังทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพเนี่ยน้ำยังไม่ค่อยมีน้ำฮะน้ำมากองอยู่ฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้จะไปเที่ยวทะเลที่ไหนก็แนะนำทางหัวหินครับ
0: หรือไปทางโซนชลบุรีก็ได้นะฮะอาจารย์น้ำไม่มีแล้วเนี่ยไปนอนกระเตงกลางทะเลกระเตงหอยฮะที่แถวบางพระบ้างก็ดีนะ
1: ด้านทางชลบุรีผมว่ามันยังน้ำยังเขียวๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ถ้าเกิดช่วงนี้ผมไปผมก็ไม่ค่อยอยากเห็นน้ำเขียวๆ
0: ครับแข็งต้นดู
1: เนี่ยเพราะงั้นถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดให้ไปตอนนี้ผมไปหัวหิน
0: โอ้ฮะแต่เกาะล้านน่ะน้ำใสแจ๋วเลยนะอาจารย์ฮะพอแพงต้นไปเนี่ย
1: ครับพรุ่งนี้มันก็มา
0: อ้าว
1: ใครจะไปรู้ระบอแล้วไงมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเหมือนกระทงหลงทางอยู่แถวนั้นน่ะมันจะเข้าออกตอนไหนก็ผมก็ไม่สามารถจะตอบได้หรอกเอาง่ายๆแล้วกันเพียงแต่ว่าบอกได้ว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีแพลงต้นบูมเป็นระยะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดอยากไปก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดหน้าตอนนี้ถ้าเกิดต้องการทะเลที่ยังโอเคอยู่หน่อยนึงเนี่ยผมไปทางหัวหิน
0: เลยไปถึงพัทยา4ดาว5ดาวก็เต็มไปหมดเลยฮะโรงแรม
1: ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ช่วงนี้มุ่งหน้าหัวหิน
0: ค่ะก็ถ้าพูดถึงกระเตงหอยนี่ริมทะเลนะในทะเลเนี่ยระหว่างชายขอบลอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเขาก็มีหอยนะฮะกระเตงหอยอะไรนะหอยแครงนะฮะมีกิจกรรมด้วยไปนอนค้างกลางทะเลได้เลยแล้วก็มีกระเตงที่เป็นลักษณะขนาดมีขนาดใหญ่ฮะอาจารย์ฮะรับคนได้เป็นร้อยเลย
1: นะผมไม่พูด
0: เอ้าครับ
1: ไม่มันอยู่กลางทะเลไม่เหรอ

0: นอนกลางทะเลไม่ใช
1: ่ใช่ฮะ
0: มันบางทีมันก็
1: อาจจะติดอาจจะติดกระเตงได้พายุฝน
0: ไม่ใช่ทะเลเนี่ยมันไม่มีที
1: ่ครับผม
0: เข้าใจใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: เพราะงั้นผมก็เลยขอบายข้ามการพูดคนนี้ไป
1: เรามาพูดถึงเรื่องสวนสยามหน่อยไหมฮะสวนสนุกที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานสวนน้ำด้วย
0: สวนสยามเนี่ยต้องมีอะไรพูดเลยก็น้ำท่วมเจ้าของบอกหมดใจแล้วให้นายกซื้อนายกก็คงเงียบไปเพราะว่าขี้เกียจต่อล้อต่อเถียงด้วยก็เลยก็สรุปแล้วก็คือคงจะหายไปอีกนานยกเว้นมีทุนจีนเข้ามาซื้อคนไทยผมนี่ไม่คิดว่าไม่มีใครจะซื้อหรอกไม่มีตังค์ด้วยมันแพงด้วยแล
1: ้
0: วซื้อไปก็ดูไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดคนจีนอาจจะชอบลงทุนอะไรสักอย่างก็อาจจะมาซื้อไปก็ณตอนนี้ก็บอกสถานการณ์ได้แค่นั้น
1: ครับขยะที่มากับน้ำไหลลงทะเลจะแก้ยังไงไม่ต้องแก้แต่ไม่ควรจะทิ้งไง
0: เขาก็ทำทุ่นอยู่ของทช.แต่ก็ทำทุ่นดักขยะก็ทำได้แค่นี้เพราะทำดักหมดเลยก็ไม่ได้เนื่องจากเรือมันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปแถมทำทุ่นดักขยะก็ต้องมีคนเก็บขยะจะทุ่นจะไปหาคนมาจากไหนวันนั้นเป็นโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆนะเก็บขยะออกจากทุ่นทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำเท่าที่ทำได้อะ
1: ครับอยากจะชวนไปเที่ยวอีสานบ้างฮะร้อยเอ็ดยโสธรกาฬสินธุ์มหาสารคามน้ำไม่ท่วมครับ
0: เนี่ยก็มันคิดจะไปอยู่เนี่ยว่าจะน่าจะเป็นเส้นทางที่ดีถ้าเกิดหลุดออกไปจากทางด้านฝั่งนี้ไปให้ทางทะลุไปให้ถึงโคราชได้ผมว่าวันน้าก็ไปท่วมแล้วตรงนี้แต่ยังนครนายกก็ยังมีองคลักษณ์มีอะไรไงผมก็จะวิ่งเส้นล่างผมก็ไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวน้ำท่วมที่หน้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะไปก็ถ้าเกิดไปเนี่ยแล้วก็อ้อมไปทางสายเหนือแล้วก็วิ่งเข้าสระบุรีเลี้ยวขวาผมก็ว่าน่าจะไปได้ไกล
1: ครับ
0: ไอ้ทางด่วนมันเปิดหรือยังเนี่ย
1: ไอ้ M6 อะไรเนี่ยเหรอฮะ
0: ไอ้ที่ปิ้วปักช่องอะไรพวกนี
1: ้ก็น่าจะเปิดนะครับอาจารย์นะ M6 เปิดไหมเดี๋ยวผมดูให้เลย
0: มันชื่อ M6 ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวก็ลองดูฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ว่าจะไปดูกระทิ่ง
1: นี่ผมดูแล้วก็มีข้อมูลรายละเอียดการเปิดให้บริการเนี่ยช่วงบางปะอินปักช่องเปิดให้วิ่งฟรีเฉพาะวันศุกร์นะฮะเที่ยงวันไปถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะแต่ว่าช่วงปักช่องถึงโคราชเลยตัวเมืองโคราชเลยเปิดให้วิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับ
0: แล้วผมจะไปตักช่องแล้วผมจะไปวิ่งต่อยังไงแล้วดันไอ้ส่วนไอ้นี่ดันวิ่งวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ด้วยโอเคไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณผู้เจอก็ตอนนี้ก็แถวนั้นกระทิงมันออกมาเยอะผมนั่งดูกระทิงเขาแผงไม้อยู่เห็นเขาบอกว่าเริ่มเดินกันพลาดนะก็ว่าจะแก้สิ่งไปดูกระทิง
1: แต่นั้นมันน้ำท่วมให้เหรอฮะทับลานแถวนั้นนะแถวแผงไม้
0: ทำไมท่วมอ่ะท่วมด้วยเหรอเขาแผงม้าผมไม่ได้ยินว่าเขาแผงม้าท่วมไง
1: โอ้ครับคือบนข่าวว่าคงไม่ท่วมนะฮะอาจารย์นะแต่ว่าเส้นทางที่ไปรอบๆนี่แหละ
0: ท่วมเหรอ
1: ไม่รู้ท่วมหรือเปล่าไม่รู
0: ้ไม่เคยได้ยินนะ
1: ฮะ
0: มาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีแต่ผมไม่ได้ยินว่าเส้นโต๊ะไปปกติไปถ้าเกิดเป็นเขาแผงม้าก็คือเส้นจากเขาใหญ่ใช่ไหมแล้ววิ่งเรียบเขาใหญ่ไปทางวังน้ำเขียวอ่ะมันไม่ได้ยินว่าท่วมนะฮะไอ้ที่ท่วมจริงก็ปึกข้างบนมันอยู่เขาใหญ่เนี่ย
1: ไม่
0: ข้างบนเขา
1: ที่ปาจีเนี่ยคือหนักที่สุดของภาคตะวันออกแต่ก็ไม่แน่ใจมันไปท่วมแถวนิคมอุตสาหกรรมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
0: นะไม่ผมไม่ได้วิ่งเส้นปาจีเนี่ยผมไม่ได้เข้าทางกระบี่นี
1: ่โอ้ครับ
0: ผมไปปากช่องเข้าปากช่องแล้วก็วิ่งตรงไปพอจะเข้าเขาใหญ่ก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งจนชมรีสอร์ทกับคาเฟ่ต่างๆไล่เรียบเขาใหญ่ไปจนไปสุดที่เขาแผงม้าแล้วก็วิ่งกลับเพราะว่าที่ผมไปทางนั้นนะผมไม่ค่อยได้วิ่งเส้นทับลานนะฮะทับลานไม่ค่อยวิ่งนานๆวิ่งทีเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไปทางนี้เส้นนี้เนี่ยผมได้เห็นคาเฟ่แก้สิง
1: อ๋อจริงๆเนี่ยผมมาวิ่งเส้นทับลานถ้าจะไปปัตตานีเนี่ยวิ่งเส้นทับลานบ่อยกว่าเพราะว่าวิ่งไปถึงทีไรก็ต้องไปนาดีกบิลบุรีทุกทีเลยแต่ว่าวิ่งเส้นวังน้ำเขียวก็ไม่ได้ไปมานานนะฮะจากปากช่องแล้วก็เรียบอะไรนะลำพะเพิงใช่ไหมฮะแล้วก็

0: เอาไปโผล่ที่วังน้ำเขียวขยับออกมา
1: ช่วงนั้นผมวิ่งวิ่งตลอดเลยฮะคือผมไม่ได้ไปปาจีนเดี๋ยว
0: ไปเขาแผงม้า
1: ทำไมคุณเออทำไมคุณเหม่งพยายามที่ผมไปปาจีนด้วยผมจะไปเขาแผงม้าผมจะไปเดือดร้อนเลยกับปาจีน
0: เออลืม
1: ผมไม่สนใจกับบินผมไม่ได้อยากไปปาจีนเพราะไอ้เส้นนั้นคือเส้นหลักที่ผมวิ่งเลยก็คือวิ่งจากเขาใหญ่เนี่ยตามทางเข้าอุทยานเขาใหญ่ใช่ไหมทางปากช่องเนี่ยวิ่งปากช่องมาก่อนถึงทางเข้า200เมตรก็เลี้ยวซ้าย
0: ครับ
1: เลี้ยวซ้ายมันก็วิ่งตรงไปวังน้ำเขียวอยู่แล้วแล้วระหว่างทางก็มีโรงแรมไม่รู้กี่เท่าไหร
0: ่
1: เส้นนั้นคือเส้นโรงแรมเลยมีโรงแรมเรียงกันเป็นตับเลยคาเฟ่หรูๆที่เขาไปถ่ายรูปกันอยู่เส้นนั้นหมดก็ถึงสงสัยแล้วแล้วคุณหมิงไปเที่ยวเส้นไหนวะ
0: นั่นสิ
1: เออถ้าเกิดไปเขาใหญ่ก็ต้องไปเส้นนี้อ่ะถ้าเกิดจะไปดูโรงแรมไปกินกาแฟไปนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเส้นนี้มันเส้นหลักแล้ววิ่งไปที่แรกไอ้ตรงช่วงจากสามแยกตรงต่อไปเนี่ยร้านเพียบเลยค่อยๆน้อยลงน้อยลงเมื่อห่างออกไป
0: ครับเส้นที่ผมจะไปเนี่ยแค่ไอ้บางน้ำเปรี้ยวก็ไม่น่าจะรอดแล้ว
1: จะไปทำไมอ่ะผมบอกเออผมจะไปเขาเองมาผมไม่ได้ไปปาจีน
0: ครับผมก็ลืมไปแหมใจจะไปนาดีกบิลบุรีทุกทีเลยคุณนัทสอนทักทายมาครับสวัสดีครับดร.ธรพี่เมง
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีฮะแล้วก็ที่ SMS ครับอยากพาพ่อไปทะเลราคาไม่แพงใกล้ๆกรุงเทพแนะนำที่ไหนดีครับ
2: ชะอำ
0: ชะอำใช
2: ่หรือเพชรบุรีไม่แพงอ่ะ
0: หรือเพชรบุรีเอ้ยตรงเส้นคลองโคนนี่ก็
1: ไม่คือคลองโคนดีนะฮะ
0: แ
1: ถว
0: มีชายหาด
1: ปากน้ำ
0: หาดทราย
1: บางกระเจ้าบางกระเจ้าก็มีที่พักราคาไม่แพงเยอะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นทะเลไงคือทะเลในที่นี้คือต้องมีหาดแล้วไปเดินตอกแตกตอกแตกอยู่บนหาดใช่ไหม
0: ครับ
1: แถวนั้นมันไม่มีหาดเลยแล้วมันไปโคลนหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากพาคุณพ่อไปคุณพ่ออาจจะไปอยากเดิน evening walk แถวชายหาดอะไรเงี้ยเพราะงั้นเจอหาดที่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีที่พักเยอะหน่อยคิดง่ายหน่อยเนี่ยก็คือชะอำราคาไม่แพงหัวหินอาจจะแพงกว่าก็เลยแนะนำชะอำ
0: ครับเอ๊ะบางแสนนี่ตอนนี้ถ้าไปวันธรรมดาผมว่าก็เข้าถึงชายหาดได้แต่ว่าน้ำเขียวน้ำจะเขียวไหมท่านอาจารย์ฮะ
1: ไม่รู้คือถึงตอบไม่ได้ไงก็คือมันอาจจะเขียวบ้างมีเขียวบ้างเพราะงั้นถ้าเกิดอุตส่าห์พาคุณพ่อไปทั้งทีผมก็เลยแนะนำทางฝั่งนู้นมากกว่า
0: อ๋อเซฟหน่อยแต่ถ้าไม่สนใจเรื่องต้องไปเดินชายหาดหรือจะเป็นแนวถ้าอยากได้เป็นแนวแบบไปกินอาหารทะเลอร่อยอร่อยมีป่ากงกลางผมว่ามาทางโซนแถวสมุทรปราการที่เป็นรอยต่อฉะเชิงเทราก็ดีนะฮะอาจารย์ฮะเห็นมีพวกโฮมสเตย์มีอะไรพวกนี้เนี่ยที่ติดอยู่ริมทะเล
1: ก็ไม่เรียกว่าไปทะเลนะเรียกว่าไปกินอาหารทะเลมากกว่า
0: เขามีโฮมสเตย์ให้นอนด้วยไง
1: นอนทำไมวะ
0: เอาก็เขาบอกราคาไม่แพงแค่กรุงเทพเราก็เลือกให้มีออปชั่นเลือกหลัก
1: ว่า
0: เขา
1: อยู่บ้านเนี่ย
0: เอา
1: เออสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดผมอยู่เอกมัยเนี่ยผมไม่นอนดูบางขุนเทียนเนี่ยผมไม่ไปนะมันอาจผมว่ารู้สึกว่ามันใกล้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมอยู่บ้านผมลืมไปถ้าเกิดสำหรับคนที่อยู่ห้องอยู่คอนโดอะไรเงี้ยอยู่ในห้องแคบๆเนี่ยอาจจะอยากเปิดบรรยากาศชมวิวชมให้มันโล่งๆอะไรเงี้ย
0: เห็นอะไรเขียว
1: ๆเป็นไปได้อย่างนั้นเนี่ยสนับสนุนฮะ
0: เห็นอะไรเขียวๆหรือไม่ก็หาดทรายขาวๆน้ำทะเลใสๆเสียงคลื่นกระทบฝั่ง
1: นี่ไปไหนเนี่ย
0: ก็มีทั้งสองแบบครับแต่ไปดู
1: ไม่เหมือนเมื่อกี้บอกว่าอยู่ใกล้ๆอะไรไม่ใช่เหรอ
0: ใช่
1: จะหาดทรายขาวๆนะคลื่นกระทบฝั่งมันจากไหนวะ
0: เอาก็ที่ชะอำไงฮะ
1: อ๋อถ้าเกิดจะอ้ําไม่ใช่แต่ไม่ใช่ใกล้ๆกรุงเทพขนาดนั้นไม่ใช่ใกล้กรุงเทพเอาง่ายๆบอกคุณผู้ฟังใกล้กรุงเทพสุดหันด้านไปด้านซ้ายจะไปด้านหันหน้าขึ้นเหนือไปด้านขวาใกล้กรุงเทพสุดก็คือบางแสนหันด้านนั้นขึ้นเหนือไปด้านซ้ายของกรุงเทพใกล้หาดทรายทรายหยดแรกของกรุงเทพจะอยู่ที่เค้าเรียกอะไรวะแหลมผักเบี้ย
0: แหลมผักเบี้ย
1: ครับใช่บางอย่างมีให้เลือก2ที่ถ้าเกิดต้องการทรายที่เหลือรอบกรุงเทพมากกว่านั้นเข้ามาข้างในมากกว่านั้นเป็นโคลนหมด มีให้เลือก2ที่เริ่มจากบางแสนไล่ลงไปหรือไม่ก็แหลมผักเบี้ยไล่ลงไป
0: จะว่าไปหาเจ้าสำราญก็ไม่ได้ไปนานมากแล้วนะครับอาจารย์มีคนมั้ยเนี่ย
1: ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะหาเจ้าสำราญเค้าโอเคในรูปแบบของหาเจ้าสำราญ
0: คุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งอยากรู้บุญเดือน10ภาคใต้กับจังหวัดอีสานใต้เกี่ยวกันยังไงครับ พาะงานบุญตรงกันทุกปีครับ
2: ก็คือพุ่งเม่งเลยฮะ
0: ออกพรรษาครับตรงกันชัดเจนมากๆเลยมันพร้อมเพียงกันทั่วทั้งประเทศเลยแหละฮะออกพรรษาเนี่ย
2: โอเคผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าออกพรรษาเมื่อไหร
0: ่ครับก็เดือน10นะฮะออกพรรษาครับอาจารย์ฮะเออแล้วช่วงนี้เนี่ยผมอ่ะเป็นคนเดินตลาดครับอาจารย์ฮะก็จะรู้ราคาพวกของที่อยู่ในตลาดบางทีแม่ค้าก็ทักมาเหมือนกันว่าเอ้ยจะเช็คราคาเลยนักหนาช่วงนี้โอ้โหผักแพงน้ำท่วมอ่ะผลผลิตมันเลยออกมาน้อยเดี๋ยวจะวันที่10เนี้ยจะกินเจอีกน่าจะแพงคูณ2คูณ3ขึ้นไปอีก
2: ใช่วันที่10รู้เพราะดาวประกาศแล้วว่าตั้งแต่10ถึง18กินเจ
0: เราก็เปลี่ยนมากินเนื้อ
2: เพิ่งไปกินมาเมื่อวาน
0: ครับโอเคครับแหม
2: แต่ผมไม่เกี่ยวนะแล้วผมไม่กินเจต้องบอกก่อน
0: ครับ
2: ถ้าเกิดใครจะส่งกุ้งปูมาให้อาจารย์ธรเชิญนะ
0: เออตอบคำถามเพิ่มเติมที่ท่านผู้ฟังส่ง SMS มาว่าอยากพาพ่อไปทะเลราคาไม่แพงผมว่าเกาะสีชังก็ไม่เลวดีไหมฮะ
2: ถ้าเกิดผมเป็นพ่อผมขี้เกียจไป
0: เอาเออจริง
2: คือมันเหนื่อยอะครับเกาะสีชังมันเกาะสำหรับคนที่อายุไม่เยอะชอบแอดเวนเจอร์ไปทำไปทำรายการไปถ่ายอะไรลงไอจีอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมขี้เกียจถ้าเกิดผมเป็นพ่อผมก็ไม่เอาขี้เกียจลงเรือ
0: ฮะประเทศไทยรณรงค์เรื่องขยะในทะเลประเทศอื่นเข้มงวดเหมือนประเทศไทยไหมครับนั่นนะมันติดกันหมด
2: เลยประเทศอื่นเขาจับเลยฮะประเทศไทยเราใช้คำว่ารณรงค์ประเทศอื่นเขาจับ
0: ย้ำอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS มาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะพยูนในประเทศไทยมีกี่ตัวครับแหม
2: ร้อยกว่าตัวเลยอีกหน่อยก็หมดแล้ว
0: ฮะจะไปไหนครับอาจารย์ฮะไม่มีอะไรกินอะไร
2: ตาย
0: โอ้
2: ไปสวรรค
0: ์สัตว์ทะเลหายากนอกจากพยูนแล้วมีอะไรบ้างครับ
2: จริงๆหายากเกือบทุกตัวอีกหน่อยปลาทูก็หายากถ้าเกิดตามหลักการเหรอสัตว์ทะเลหายากก็คืออย่างแรกก็คือสัตว์สงวนส
0: ั
2: ตว์สงวนก็คือพยูนฉลามวาฬวาฬบูร่าวาฬโอมูระแล้วก็เต่ามะเฟือง5ตัวนั่นเป็นสัตว์สงวนที่ระดับลงมาก็เป็นสัตว์คุ้มครองสัตว์คุ้มครองคือโลมากับวานที่เหลือทุกชนิด20กว่าชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามคุ้มครองหมดแล้วก็โลมากับวานนะฮะแล้วก็แก๊งฉลามจะมีคุ้มครองกระเบนเป็นต้าอย่างเงี้ยมีบ้างแล้วก็อีกตัวนึงที่หายากที่ถือเป็นสัตว์หายากคือเต่าทะเลทั้งเต่าทะเลทั้งหมด
0: ครับจะไปดู Tomorrowland ยังมีบัตรขายไหมครับเปิดให้ขายเมื่อไหร่เอ๊ะผม
2: คือโทรไปถามรายการวัยรุ่นเนี่ยฮะ
0: ผมว่าโซเอาหมดแล้วนะข่าวมาเนี่ย
2: ก็เนี่ยแนะนำให้โทรไปถามรายการวัยรุ่น
0: รายการวัยรุ่นอ๋อครับ
2: รู้ไหมก็รายการเพลงเนี่ยคืนใกล้ๆบ้านห้องเราก็ได
0: ้ถามผมก็ได
2: ้ร้อยห้าจุดห้าเนี่ยโทรไปถามครับ
0: ถามผมก็ได้นี่เรื่องท่องเที่ยวอีเวนต์มิวสิกอีเวนต์ฮะ
2: แล้วเหรอ
0: ครับข่าวว่าโซเอาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเพราะมีข่าวมาเมื่อสักเดือนสองเดือนก่อนอะขายหมดเรียบร้อยเพราะว่าพวกนักเดินทางนักฟังเพลงที่ไปดูพวกมิวสิกเฟสติวัลพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่ฮะมีเขาวางแผนเรื่องของการเดินทางงานจะจัด11ถึง13เนี่ยไม่น่าจะหาตัวได้แล้วนอกจากตัวผี
2: แล้วผีนี่เอาเงินถกทุบเข้าไป
0: อ่ะชิโตโตเออร้อยเอ็ดมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับผมเคยไปแต่หอพระโวทหอโหวตแล้วก็บึงพลานชัยแต่ไปช่วงเขามีแห่ออกพรรษาพอดีเลยนะฮะม่วนจอยกันทั้งจังหวัดเลยนะครับมีขบวนแห่แทบจะทุกเส้นทางนะฮะม่วนหลายๆเลยนะฮะเดินกันเมาตาเล่เลยจริงฮะ
2: เดี๋ยวนะโอเคไม่ผมห้าตอนประโยคสุดคำพูดสุดท้ายนั่นสามคำสุดท้ายตอนคำว่าเมาตาเหล
0: ่ครับ
2: โอเคเมาก็เมาก็ผมไปร้อยเอียดผมก็ไปอย่างนั้นได้แค่นั้นเชิญคุณเหม่งแล้วกัน
0: ครับเขามีกู่กาสิงด้วยเป็นแนวปราสาทโบราณนะครับถ้าใครมีโอกาสไปก็ไปลองไปได้ดูนะฮะแต่ว่าถ้าไปถึงร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยก็จะเชื่อมโยงผมว่าเที่ยวเชื่อมโยงอีก3-4จังหวัดนะก็ดีนะ อย่างยโสธรก็มีอนุสาวรีย์พญาคันคากนะฮะเป็นคางคกขนาดเบิ่มเทิมเลยครับเดินเข้าไปข้างในเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยมีลิฟต์ให้ขึ้นด้วย4ชั้นนะถ้าจำไม่ผิดโผล่ออกมาตรงปากคางคกอ่ะก็จะมองเห็นวิวสวยงามทิวทัศน์ของตัวเมืองยโสธรครับมีโอกาสไปสักครั้งต้องไปนะฮะ
2: ยังไม่เคยไปเลยว่าจะไปเท่าไหร
0: ่ครับน้ำท่วมกรุงเทพกับฝนภาคตะวันออกเกิดจากฝนแช่ใช่ไหมครับ
2: ก็ใช่ฮะที่ผ่านมานะที่คราวก่อนนะแต่มันจะเป็นฝนแช่ฝนแช่เหมือนไม่คำพูดไม่เป็นทางการฮะมันไม่มีคำทางการก็คือฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักต่อเนื่องร่องมรสุมหยุดนิ่งอะไรเงี้ย
0: ครับแตะได้ไหมเนี่ยปลด CEO การบินไทยไม่เอาดีกว่ามั้งไม่พูดแล้ว
2: ครับโอเคไม่พูดก็ไม่ตอบ
0: ครับพบสัตว์ทะเลเจ็บป่วยนำไปรักษาที่ไหนครับ
2: อ๋อเขามีสายด่วนนะฮะกดถาม Google ได้เลยพบเสด็จสัตว์ทะเลบาดเจ็บของกรมทะเลครับมันจะมีโรงพยาบาลสัตว์มีศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเขาทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นพบปุ๊บเนี่ยกดเลยจะเช็คเลยมันมีเบอร์ด่วนด้วยเบอร์ปกติเบอร์ในแต่ละพื้นที่ถาม AI ฮะใช้ AI ให้เป็นประโยชน
0: ์ฮะใช้มือถือล้ำๆหน่อยให้ AI ต่อสายได้ด้วยนะครับอาจารย์ฮะ
2: นี่ต้องพูดเองก็ได้
0: เกี่ยวกับพยูนไหมเนี่ย ถ้าให้เทียบกับประเทศในอาเซียนนะครับเรื่องท่องเที่ยวประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับเบอร์หนึ่งซีใช่ไหมฮะเทียบกับ
2: นะอันดับนี่คือ
0: ถ้าความสวยงามของสมบูรณ์ของทะเล
2: ความสวยงามความสวยงามนี่มันนับเป็นยากอย่านับเลยเพราะเราแพ้เขา
0: อุ๊ย
2: เราโทษทีฮะเรามีอินโดนีเซียนะครับ
0: โ
2: อ้อินโดนีเซียประเทศที่ยักษ์ใหญ่มากในเรื่องของทะเลนะครับคนอินโดเขาถึงเรียกว่าทะเลอินโดนีเซียใหญ่โตมโหฬารมากเกาะมหาศาลนักดำน้ำไทยก็ไปดำกันที่นั่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าเทียบความสวยงามนะครับเอาเป็นว่าเทียบด้านอื่นนะเทียบปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วอาจจะเป็นรองมาเลย์ถ้าเกิดนักแบบมาเลย์
0: แต่ว่าในแง่ของฟังก์ชันนะพูดถึงความพร้อมโรงแรมการเดินทางเราก็น่าจะได้เปรียบในมุมนี้ป่ะฮะอันนี้ก็แน่นอน
2: คือเราถ้าเกิดรวมกันทั้งหมดยังไงเราก็จะนักท่องเที่ยวแบบแท้จริงนะยังไงเราก็ยังไงเราก็เป็นแบบหนึ่งฮะ
0: ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีชางฮี
2: ทางนี้เขาลงเครื่องบินแล้วก็ขึ้นเครื่องบินนี
0: ่
2: เขาไม่ได้คนที่เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์จริงๆก็ยังน้อยกว่าไทยนะฮะ
0: อยากชวนไป
2: เขาไม่ไปเที่ยวด้วยเขาไปธุรกิจแต่ก็นับเป็นนักท่องเที่ยวก็ได้ก็เหมือนกันนะเพราะนักธุรกิจก็ต้องกินเหมือนกับนักท่องเที่ยวกินนอนเหมือนกันเพราะงั้นเราก็นับเป็นนักท่องเที่ยวได
0: ้สิงคโปร์เขาพยายามบูมเรื่องของพวกอีเวนต์เนี่ยเห็นพวกมีไอคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยก็พยายามดึงไปลงที่สิงคโปร์เหมือนกัน
2: ก็ถ้าเกิดไม่ให้เขาบูมีเว้นให้เขาบูมอะไรไปดำน้ำเหรอ
0: ไม่มีอะไรเลยเนี่ย
2: ใช่ผมจะว่าเขาก็พยายามเอาแมนเมดเข้าสู้สวนสัตว์บ้างไอ้กลมๆหน้าตาเหมือนทุเรียนบ้างแล้วก็อะไรหวาก็เขาทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขาต้องทำอย่างนั้นเพราะก็ไม่มีธรรมชาติเอาให้ดึงดูดคือแต่ว่ามันก็แมนเมดมันก็ได้แมนระดับแมนเมดอ่ะแล้วก็จัดอีเวนต์ก็ใจอีเวนต์แต่ถ้าเกิดคนสิงคโปร์อยากกินอาหารอร่อยอยากมารับลมหนาวเขาก็บินมาเมืองไทยว่าง่าย
0: เดินเที่ยวสิงคโปร์เหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ผมว่า2วัน1คืนก็ครบหมดแล้ว
2: ถ้าเกิดจะเอาไปทุกที่ก็อาจจะไม่ครบเสือก็มันก็หน้าตาคล้ายๆกัน
0: ครับอยากไปดูโทมาโลแลนไม่น่ามีตั๋วแล้วนะไปดูข้างๆได้ไหม
2: เอาเงินตบเนี่ย
0: อ๋อเขาจัดที่ Wisdom Valley ที่พัทยาผมว่าไปเที่ยวพัทยานะอาจจะได้ดูศิลปินที่เขาไปแสดงที่นี่ก็ได้
2: ก็สมควรจะต้องจัดพัทยาครับเพราะว่าถ้าเกิดระดับนี้เนี่ยมันคงจะมีอยู่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่รับได
0: ้ครับอยากจะชวนไป หาหอยเสียบไปล่อนหอยเสียบแล้วเขาเรียกอะไรนะหาหอยเสียบอ่ะหาแหลมแม่พิมพ์ก็ได้นะที่อำเภอแกลงก็มีเหมือนกันแต่เอา
2: หอยเสียบมีเป็นแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็เยอะมากบางช่วงก็น้อยผมบอกไม่ได้ช่วงไหนบางทีเนี่ยผมเอาเท้าเขี่ยไปโอ้โห
1: อะไรนี่หอยเสียบมันเยอะจริงๆนะหน้ารีสอร์ทน้องผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เท้าแย่ทรายไปหอยพุ่งมากินเท้าไม่ถึงขั้นนะขั้นนั้นนะฮะเป็นแต่ว่าเยอะจริงๆเป็นแต่ว่าบางช่วงก็หาไม่ได้เพราะงั้นก็จะไปหาหอยเสียบก็ต้องตามใจหอยเสียบ
0: แต่ช่วงนี้เยอะฮะเห็นมีข่าวมา
1: เออเหรอเดี๋ยวจะไปจับ
0: แถวๆคุ้งกระเบนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าที่แถวๆก้นอ่าวมีหรือเปล่า
1: คุ้งกระเบนบ้านผมน้องผมไม่อยู่ก้นอ่าวน้องผมอยู่หาดแหลมแม่พิมพ
0: ์เออ
1: คุ้งองก้นอ่าวอะไรล่ะส่วนคุ้งกระเบนมันเป็นโคลนเหมือนกันถ้าเกิดจะมีก็หมายถึงเจ้าหลาวใช่ไหม
0: ใช่
1: แหลมเสด็จใช่ไหม
0: ใช่
1: เออใช่ได้แหลมเสด็จเป็นหาดทราย
0: แต่จ้องฝ่าน้ำท่วมไปก่อนนะฮะน้ำยัง
1: แต่ว่าไปเลยตอนนี้รอให้มันเงียบๆก่อนแล้วค่อยไปแล้วกัน
0: ครับ
1: ขี้เกียจบอกเส้นทางเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวุ่นวายเหลือเกิน
0: ที่ไอ้พูดมาทั้งหมดเนี่ยหาดแหลมแม่พิมพ์เนี่ยถ้าฝ่าน้ำท่วมเส้นทางถนนบางจุดนะซึ่งเปิดแมปดูก็ได้เขามีมันเปิดมันสามารถที่จะทำเส้นทางที่หลบน้ำท่วมได้ด้วยฮะอาจารย์นะแต่ถ้าไปถึงได้นะน้ำไม่ท่วมเพราะมันอยู่ติดทะเลหมดเลย
1: ใช่เราไปถึงน้ำไม่ท่วมแน่นอนรับประกันได
0: ้
1: เพราะว่าไม่ได้มีข่าวเลยว่ารีสอร์ทน้ำน้องผมน้ำท่วมปัญหาก็คือจะหาทางฝ่าไปแล้วกัน
0: ไปช่วงนี้ถ้าฝ่าไปถึงได้ลดราคาไหมฮะอุ๊ย
1: ไม่เลยไม่ได้คุยกับน้องเลยน้องวิ่งไปวิ่งมา
0: โอ้ครับพยูนกับโลมาอีลาวดีอะไรมีโอกาสสูญพันธุ์มากกว่ากันครับ
1: พยูน
0: โ
1: ลมาอีลาวดีเนี่ยที่จะสูญพันธุ์จริงๆเนี่ยคือในทะเลสาบสงขลาไอ้พวกนั้นวิกฤตจนยิ่งกว่าวิกฤตแล้วนะฮะพี่หนูว่าโลมาอีลาวดีในทะเลสาบสงขลากับโลมาอีลาวดีที่แถวบางกระเจ้าหน้าตามันเหมือนกัน
0: ม
1: ันเป็นชนิดเดียวกันพี่หนูว่าที่ทะเลสาบสงขลามันเราถือกันว่าเป็นโลมาอีลาวดีในน้ำจืดเพราะฉะนั้นนั่นก็เลยพิเศษขึ้นมา
0: ครับไปกันที่เนเน่หน่อยดีไหมฮะเนเน่รอยัลนี่ขบวนแห่กลางกรุงเลย
1: อ๋อเหรอแล้วแห่กันเมื่อไหร
0: ่แห่ไปแล้วเนี่ยมีเขามีภาพข่าวมาพอดีในห้องส่งเขาเปิดทีวีผมก็เลยพูดซะหน่อย
1: โอเคก็ดีดีน้องเนเน่ด้วยนะครับ
0: ครับผมเรียกน้าแอดได้ใช่ไหมหรือเรียกลุงแอดน้าแอดแล้วกันก็แต่งเพลงให้ด้วย
1: โอ
0: ้เนเน่จะเพื่อนยากเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวจะเปิดฟังเพลงของน้าแอด
0: ฮะเต่าในประเทศไทยเต่าอะไรมีโอกาสสูญพันธุ์บ้างครับเต่ามะเฟืองเปล่า
1: เต่ามะเฟืองก็มีโอกาสสูญแต่มันยังแต่เนื่องจากรอบเต่ามะเฟืองมันยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่น่าจะสูญภายใน 15-20 ปี
0: ครับ
1: สูญพันธุ์นี่คือไม่กลับมาเลยอีกเลยสักตัวนะเพราะงั้นผมคิดว่ามันยังยาวกว่าส่วนเต่าอื่นเต่ากระเต่าสนุเนี่ยมันอาจจะตายเยอะจำนวนอาจจะลดน้อยลงแต่ก็คงยังไม่ถึงขั้นสูญพันธุ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นครับคำตอบก็คือส่วนเต่าหญ้าไม่สูญหรอกเพราะว่าเต่าหญ้าที่อ่าวในอินเดียมีเป็น 2-3 หมื่นไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเต่าเนี่ยผมคิดว่ายังไม่สูญครับ
0: ครับเต่าบกไม่นับนะฮะ
1: เต่าบกไม่ทราบครับ
0: ครับอ่ะดูเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมกาจันทร์ธรแล้วก็ธรธำรงนาวาสวัสดิ์และผมเม่งนิพัฒน์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Quality Travel

0: า 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินยันบริหารน้ำพื้นที่เป็นหนึ่งเดียวไม่ทำแตกแยกภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงอำนาจในการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ในขณะนี้ว่าเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประชุมทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลายฝ่ายมีความกังวลว่าการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเตรียมพร้อมอย่างไรก็ตามเมื่อถามถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างการพักหนี้นายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับ2ครั้งโดยจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดส่วนกรณีที่นายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอวยพรให้เป็นนายกอีก2สมัยนายกรัฐมนตรียิ้มแป้นแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวรองผู้ว่าวิษณุอัปเดตน้ำฝั่งตะวันออกลุย24ชั่วโมงเร่งกู้ถนนและหมู่บ้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังและร่มเกล้าขณะนี้จะเน้นเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถสัญจรได้ก่อนขยายกำลังเข้าไปช่วยเหลือหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปพร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อดึงน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้เร็วที่สุดสำหรับพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้บางฝั่งเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วขณะที่บางส่วนระดับน้ำยังลดลงค่อนข้างช้าวันนี้จึงจะเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยระบายเพิ่มเติมขณะเดียวกันหลังสถานการณ์ในบางพื้นที่เช่นคลองจันทน์เริ่มคลี่คลายกทม.ได้ทยอยถอนและโยกเครื่องสูบน้ำจากจุดที่สถานการณ์ดีขึ้นไปเสริมพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงรองผู้ว่าวิษณุกล่าวว่าจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือชุมชนและหมู่บ้านขนาดใหญ่บางแห่งที่ระดับน้ำยังสูงเนื่องจากทางระบายน้ำจากพื้นที่ภายในออกสู่คลองมีจำกัดจำเป็นต้องเร่งหาทางเปิดทางน้ำและเพิ่มเครื่องสูบเพื่อให้น้ำเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากทม.ได้มีการเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565หลังพบจุดเสี่ยงจำนวนมากและได้ทยอยปรับปรุงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะนี้ระดับน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่ติดตามและบริหารจัดการได้อย่างไม่น่าห่วงนอกจากนี้เมื่อระบบระบายน้ำในคลองลาดพร้าวเริ่มทำงานได้ดีขึ้นกทม.ได้ทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อช่วยรับและระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนทำให้ภาพรวมการระบายน้ำเริ่มคล่องตัวมากขึ้นกรมชลจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักเพิ่มระบายป่าสักรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเวลา 6:00 น.วันนี้มีปริมาณน้ำในอ่าง 957.13 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 109.83% ของความจุที่ระดับเก็บกักปกติมีน้ำไหลเข้าอ่าง 397 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มการระบายน้ำจากประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 6:00 น.วันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 675 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย Active Radio ไม่ส

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียชื่นชมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2026สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ชื่นชมการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นว่าได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จแม้ที่ผ่านมาจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายจนถูกวิจารณ์อย่างหนักก็ตามโดยเอเชียนเกมส์หนนี้มีปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งหรือการจัดการต่างๆซึ่งบางกรณีหนักถึงขั้นมีผลกระทบต่อการแข่งขันของนักกีฬาอย่างเห็นได้ชัดด้วยทำให้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่พากันบ่นออกสื่ออย่างไรก็ตามฮูเซนอัลมูซาลัมผู้อำนวยการใหญ่ของ OCA ยังมองว่าการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จหลังจากมีการทำลายสถิติโลกถึง54ครั้งและสถิติอื่นๆอีกมากมายเป็นหลักฐานว่าการจัดแข่งขันดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้อัลมูซาลัมยังมองได้ว่ายอดรายได้จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นมาจากคนที่แล้วเกือบ 20% รวมถึงยอดจำนวนผู้เข้าชมกีฬาต่างๆในสนามที่มีจำนวนสูงถือเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างในแง่ของความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมีความเป็นไปได้ทางการเงินด้วยช่วงพรีเมียร
2: ์ลีกอัปเดตเรโอเอ็นกุโมฮาดาวรุ่งอนาคตไกลของลิเวอร์พูลเปิดใจถึงเบื้องหลังการตัดสินใจย้ายออกจากอะคาเดมีของเชลซีมาสู่ทีมอันฟิลด์เมื่อปี2024โดยยืนยันชัดเจนว่าสำหรับเขาแล้วลิเวอร์พูลคือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเรโอเอ็นกุโมฮาย้ายจากอะคาเดมีเชลซีมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2024และการตัดสินใจครั้งนั้นถูกมองว่าเป็นดีลสำคัญของหงแดงในการคว้าตัวหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษโดยปัจจุบันเอ็นกุโมฮาอายุ18ปีและเริ่มมีบทบาทกับทีมชุดใหญ่อย่างจริงจังทำให้การตัดสินใจย้ายทีมเมื่อ2ปีก่อนเริ่มเห็นผลล่าสุดเอ็นกุโมฮาได้เปิดใจถึงช่วงเวลาที่ตัดสินใจย้ายออกจากเชลซีพร้อมระบุด้วยว่าแม้จะมีหลายสโมสรให้ความสนใจแต่ในหัวใจของเขามีลิเวอร์พูลเป็นตัวเลือกอันดับ1อยู่แล้วช่วงพรีเมีย
1: ร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: านไกลเลยนาโกย่านะฮะจากพี่แอ๊ดคาราบาวนะครับต้อนรับเข้าสู่นิตินาไลฟ์ก่อนติดเอเชียนเกมเรียกว่าเป็นรีแคปหรือว่าหลังเกมดีกว่าเนาะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เพิ่งจากปิดฉากไปเมื่อวานนี้นะครับต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ในรายการนิตินาไลฟ์ก่อนติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับวันนี้ต้อนรับการกลับมาของนนท์รัศมีวิมลดารากรนะครับและผมเจงทรงศักดิ์วรรณกิจนะครับสวัสดีนนท์แล้วก็สวัสดีคุณฟังนั่นนะครับ
1: สวัสดีพี่เจงครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านครับก่อนอื่นต้องถามพี่เจงก่อนเลย
0: เป็นยังไง
1: ผมไม่อยู่พี่เอ็มเป็นไงบ้างฮะ
0: โอ้โหต้องไปหาหมออ่ะ
1: เป็นยังไงฮะ
0: หลังหักเลยแบกเลยแบก
1: โอ้โห
0: ไมเกนปึ๊บเลยอ่ะครับผมไมเกนขึ้นเลยอ่ะ
1: คือในช่วงที่ผ่านมานี่เรียกว่ายิ่งจัดยิ่งสุด
0: โอ้ส่งอะไรไปให้นะเออเป็นยังไงเราได้เหรียญทองเท่าไหร่เหรียญทองเราได้1กี่ล้านมากกว่า1น้อยกว่า3เท่าไหร
1: ่มากกว่า1น้อยกว่า3ก็2ไง
0: เอ๊ะอะไรครับพี่มากกว่า1น้อยกว่า3เท่าไหร่เนาะเท่าไหร
1: ่
0: ส่งอะไรไปก็หายเงียบเลยอ่ะก็เห็นเตรียมข่าวมาอยู่นะครับคนเรารู้สึกแบกเหนื่อยยังไงไม่รู้อ่ะ
1: แสดงว่า
0: พอออกจากห้องส่งนั่นนนนะ
1: เป็นไงฮะ
0: โอ้ต้องไปหาหมออ่ะหมอครับไม่รู้ผมเป็นอะไรแค่หมอครับผมหมอแล้วก็ไปทะเลดีกว่าป่ะครับผม
1: ไปทะเลด้วย
0: ไปทะเลด้วย
1: ทะเลกรุงเทพหรือเปล่า
0: ทะเลกรุงเทพเลยตอนนี้น้ำท่วมอยู่สวนสยามของเรานะก็ส่งใจไปให้กำลังใจทุกคนแล้วกันนะครับอ้าวก็ต้อนรับการกลับมาของนนท์นนท์มาเนี่ยพี่ก็ดีใจ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ผมเห็นรอยยิ้มของพี่เจ๋งผมก็มีความสุข
0: หายไปเมื่อกี้เข้ามาก็อ้าวไม่ใช่เอ็มใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้พี่ชูกับป้าเหรอนะ
1: โอ้ยก็ว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้บอกพี่เอ็มจัดสามไหมวันนี้ผมมาแล้ว
0: เข้ามา
1: ไง
0: เข้ามาครับ
1: โอ้ไม่เดี๋ยวพี่ทำงานตรงนี้ก่อนนะนนท์เลย
0: เขาทำอะไรฮะ
1: เขาเหมือนปัดไปเหมือนเขาไม่สบายใจอะไรหรือเปล่า
0: ไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่เหมือนทำให้ยุ่งประมาณนั้นแหละ
1: เท่ากับว่าฝากฝังอะไรไม่ได้เลย
0: โอ้โหเขาสุดยอดอยู่แล้วส่งอะไรไปเนี่ยหายเกลี้ยงเลยนะ
1: ข้อมูลเป็นไงข้อมูลแน่นไหม
0: โอ้แน่นเลยครับผม
1: เหมือนแบบว่า
0: ข้อมูลอะไรไม่รู้ครับ
1: ผ่านไปเรื่องนี
0: ้ส่งอะไรไปให้ก็ยิ้มตลอดเลยฮะเมื่อกี้ก็ขออนุญาตนะครับเปิดเพลงของพี่คาราบาวแล้วกันส่งใจถึงยานาโกย่านะ
1: ผมเลือกเองเลย
0: เลือกไปทำไมฮะเพลงนี้ฮะ
1: ส่งท้ายหน่อยไอจีนาโกย่า
0: ครับ
1: เชื่อว่านักกีฬาส่วนใหญ่กลับมาแล้วแต่ก็จะมีบางชุดน่าจะอยู่เที่ยวต่อก็มี
0: ครับ
1: แต่จริงๆจะบอกว่า
0: ก็เดินทางกลับมาได้ทัพไทเกอร์เขาเดินทางกลับมาได้ใช่ไหม
1: ไม่รู้มีใครหลงเที่ยวอยู่หรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจแล้วอ
1: าจจะ
0: แต่ว่าชุดเมื่อวานนี้ที่ไปเขาร่วมพิธีปิดการแข่งขันนะอย่างเช่นทีมเซปักตะก้อหรือว่าเจ้าบิวพลพลก็น่าจะไปเที่ยวต่อไห
1: มว่
0: ากำลังไม่แน่ใจ
1: นานๆจะได้ไปสักทีหนึ่งนะฮะเพราะว่านักกีฬาปกติไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าผ่านพ้นไปสำหรับเอเชียนเกมส์เนี่ยแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะเอเชียนพาราเกมส์
0: จะมาแล้วใช่ไหม
1: มาแล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนักกีฬาเราต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกแล้วนะ18วันนี้วันที่5ครับ
0: ครับ
1: 2สัปดาห์โดยประมาณ
0: อืม
1: เราก็ต้องเชียร์นักกีฬาไทยกันอีกแล้ว
0: ใช่

0: ก่อนเลยปีสมรรถไง
1: ครับ
0: ซึ่งครั้งนั้นเขาก็จัดในช่วงปลายปีนะ
1: ครับ
0: เขาจะจัดใน 4-19 พฤศจิกายนนนหรือในอีก4ปีข้างหน้าก็จัดช่วงปลายปีเนาะเมื่อวานนี้ก็ทัพไทยของเราก็นำโดยว่าน้ำมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะก้อหญิงทีมชาติไทยเทธงพร้อมกับบิวพุทธพจน์บุญสอนนะยอดนักกีฬาหนุ่มไทยนำคณะนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีการแข่งขันนะครับก็เน้นศิลปินที่มีความผูกพันกับจังหวัดจีเนาะมาช่วยสร้างสีสันและความคึกคักให้กับพิธีนะครับก็เปิดวิดีโอนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่พิธีการบรรเลงเพลงชาติญี่ปุ่นแบบเดี่ยวประกอบพิธีเชิญธงชาติญี่ปุ่นสู่ยอดเสาด้วยนะและมีกองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นนะครับมาร่วมด้วย
1: ครับ
0: ก็ของเราก็ไปก็เหลืออยู่ที่นั่นนะเนาะอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งต่อนะครับให้กับชีคโจอันบินฮามัดอัลทานีนะประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียชาวกาตาร์นะแต่ทานโอเซียไงก็ส่งต่อให้มูตัสเอลซัสบาซิมจะได้บาซิมวันนี้ฮะกระโดดไกลไงให้กระโดดสูงใช่ไม่ใช่กระโดดไกลกระโดดสูงโอลิมปิกเกมปี2020หมก1ไงจำได้มาที่เขาได้เหรียญทองร่วมกับนี่ไงไอ้ทาเมเรีย
1: ครับ
0: ครับโอลิมปิกเกมปี2020อ่ะ
1: โอ้นี่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร
0: ์โอ้ยดังคนนี้ดังที่จำได้เพราะว่าเขาเคยกระโดดพร้อมกับไอ้เจ้าเนี่ยเจ้าทาเมเรียนี่นะฮะกระโดดได้ท่ากาญนนคือเก่งเข้ากันอ่ะเป็นเพื่อนกันด้วยเจ็บก็เจ็บด้วยกันก็ให้กำลังใจสักกันอะไรกันแล้วปรากฏว่ากระโดดในความสูงที่สูงขึ้นอ่ะทางคู
1: ่
0: ไม่ผ่านนน
1: ครับ
0: พอไม่ผ่านปุ๊บก็เลยไปถามผู้ตัดสินนะครับว่าcan I share my share gold medal
1: oh yeah
0: with him okay
1: yeah share share
0: yeah
1: กรรมการ
0: กดไงมันกดออกใหม่อะถ้าว่ากระโดดแล้วไม่ข้ามในการทั้งสองฝ่ายเนี่ยช่วงนั้นกดใหม่พอดีซึ่งเขาก็แม่นกดอะเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยบาซิลแก้มแม่นกดไงว่าสามารถแชร์เหรียญทองร่วมกันได้ไหมหากว่าผมกระโดดไปผ่านพร้อมกันเนี่ยเพราะว่าความสูงสมมติกระโดดได้ความสูงที่เท่ากันแล้วนะนนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: กระโดดเป๊ะเลย
0: เป๊ะเลย
1: จ
0: นได้เท่าไหร่ได้2เมตรมั้ยได้2เมตรเท่ากันอะนน
1: 2.37 เมตร
0: ใช่นั่นแหละ
1: ผมเสิร์ชดูละ
0: เท่ากันเลยครับผมก็เอากันก็กระโดดไปกระโดดมาแล้วไปกระโดดไม่ครั้งต่อไปก็ไม่ผ่านที2.39 3ครั้งก็ไม่ผ่านสักที3ครั้งมันครบแล้วไงก็เลยถามว่าเอ๊ะเหรียญทองด้วยกันได้ไหมไปกับกรรมการบอกอ๋อได้สินั่นแหละฮะเนี่ยบาซิมเนี่ยดังมากมูตัสเอซาบาซิมเนี่ยบาชิมนะไม่ใช่บาซิมนะบาชิมชอช้าง
1: บาชิมบาชิม
0: กับไอ้เจ้าเทมเบอรี่นะจำได้ว่าชื่อจานมาโคทัมเบอรี่ฮะ
1: โอ้โหเจ๋งนี่ความจำดีมาก
0: ไม่พอจำเพราะว่าดูอยู่นะงงอยู่นี่ทำไมสองคนดีใจวะ
1: อุ้ยนี่ตั้งแต่ปี64นะ
0: ปี20น่ะ
1: ไม่ใช่
0: ป
1: ี21
0: ปี2021
1: เนี่ย1สิงหาคม64เนี่ย
0: ก็อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเพราะพี่งงอยู
1: ่
0: นี่ทำไมสองคนดีใจวะแล้วใครได้แชมป
1: ์
0: งงไงไปกับว่าอ๋อไปดูกฎไปกับว่าเขาเปลี่ยนเขาปรับกฎว่าหากว่าทางคู่เนี่ยโดดสามารถจะมาคุยกันว่าเอ๊สามารถแชร์เหรียญทองแล้วกันได้ไหมหากว่าผมจะกระโดดไปผ่านทั้งคู่อย่างเงี้ยกับแกบอกได้สินั่นแหละฮะก็เลยเอาบาชิมมาคนนี้ดังมากนะยูจิดะชิโร่ในลำนนใช่ไหมคนนี้บาชิมอะ
1: บาชิมนี
0: ่เหรียญทองโอลิมปิกเกมปี2020นะที่โตเกียวลอนดอนก็เหรียญเงินนะครับลอนดอนปี2012นะ2018ก็เหรียญเงินเหมือนกันแล้วก็ปารีสเกมก็เหรียญทองแดงคือได้ครบทุกเหรียญอะเล่นโอลิมปิกเกมมา4สมัยนนแชมป์โลกก็ได้มาแล้วนะ
1: ครับโอ้โห
0: ดังมากดังมากคนนี้
1: ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่ง
0: เอ้ยบาชิมหรือบาชามเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเขาออกเสียงยังไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่เขาจะเป็นบาชิมนะ
0: เออแต่ข้อคัดเป็นบาชาม
1: มูตาสเอซาบาชิม
0: แต่ดังที่จำได้คนนี้
1: เคยเป็นแชมป์โลกกรีฑา3สมัยด้วย
0: ครับ
1: 2017 2019 2022อ๋อมีแบบนี้ด้วยนะ
0: ใช่ๆ
1: ถ้ากระโดดได้สูงเท่ากันได้เหรียญทองคู่Can we have two goals? นี่กรรมการบอก is possible นี่
0: ก็ครับเนี่ยได้ดังเลยตอนนี้เป็นโมเมนต์ที่แบบโหน่ารักมาก
1: คือเรียกว่าแชมป์คู่
0: แชมป์คู่แชมป์คู
1: ่ไม่ต้องมีแชมป์เดียวปกตินี่ผู้ชนะต้องมีหนึ่งเดียว
0: หนึ่งเดียวไง
1: แต่ในเมื่อมันหาผู้ชนะหนึ่งเดียวไม่ได
0: ้
1: ก็เลยมีผู้ชนะสองคนเลย
0: ครับ
1: โอ้โหยิ้มอย่างนี้ยิ้มหวานทั้งคู่

0: ใช่ไหม
1: ไปบ้านได
0: ้ระยะเท่าไหร่ความสูง 2.39 ใช่ไหมก็เลยว่าเอ๊ะอย่างไรพูดเสร็จก็เลยเอ้าสามารถที่จะแชร์เหรียญทองได้ไหมก็บอกได้นี
1: ่
0: นั่นแหละฮะบาชิมเข้ามาเลยโอ้โหเข้ามาเป็นตัวแทนของกาต้านะ
1: ครับ
0: ก็น่าจะดังสุดแล้วบ้างเนาะ
1: คือดังจากเพราะเหตุการณ์นี้ด้วย
0: เหตุการณ์นี้ด้วยแล้วก็เขาเป็นแชมป์โลกด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่
1: ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะกลับไปบ้านเกิดก็อัดฉีดเหรียญทองทั้งคู่
0: แชร์เหรียญทองกันโมเมนต์นี้คือน่ารักมากตอนนั้นเป็นโมเมนต์ที่หนึ่งในโมเมนต์ดีสุดของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนะ
1: เพราะว่าปกติเรื่องของกีฬานี่เขาจะชูเรื่องของสปิริตอยู่แล้ว
0: ถูกถูกถูก
1: แต่ในการแข่งขันเนี่ยมันมักจะต้องมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวไงแต่ละสุดและจริงๆส่วนใหญ่ก็จะแย่งกันอ่ะเอาง่ายๆเถอะ
0: ครับ
1: สมมติอย่างเราเห็นมวยเนี่ยเรามีประทงประท้วงกัน
0: คนนักมวยเกาหลีเหนือไม่ยิ้มไม่อะไรเลยอ่ะ อะไรนะโชว์โบอะไรแชร์โบอะไรอ่ะไม่ยิ้มเลยแล้วว่าไม่ยิ้มเลย
1: ก็มันคู่ขี้ไง
0: ก็น้องโฟกัสนัทนิชานัทนิชาโจโป่งกลางอ่ะน้องยาย่าวงการมวยอ่ะ
1: ครับ
0: ได้เหรียญทองเอเชียนเกมอ่ะก็ไม่ยิ้มเลยอ่ะขนาดนักกีฬาญี่ปุ่นนักกีฬาจีนเขาจะมายิ้มมันถ่ายรูปของเราเน
1: า
0: ะ
1: ก็เขาก็เสียดายไงเขาก็มั่นใจว่าเขาชนะเหมือนกันไงเพราะว่ามันแบบสูสีไงแล้วมันเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตา
0: อ๋อเหรอ
1: มันไม่เหมือนแค่กระโดดสูงไงมันเป๊ะเท่านี้เมตร
0: ใช่ใช่
1: มันก็ย้อมกันยากอ่ะเขาก็ผิดหวัง
0: ก็เห็นมีครั้งนั้นจำได้ว่าพิธีเปิดเอเชียนเกมที่กาตาร์เนี่ยเจ้าชายของกาตาร์พระองค์ทรงขี่ม้าแล้วก็ขึ้นไปตรงนี่ไงตรงสนามนะตรงไอ้คือได้ครบเพลิงอ่ะโ
1: อ
0: ้ตอนนั้นทุกคนก็ลุ้นเหมือนกันนะแต่พระองค์ก็มีความอดทนอ่ะแล้วก็สามารถที่จะพระบิดาสามารถแล้วก็ขึ้นไปได้ฮะแล้วก็ไฮไลท์ตอนนั้นต้องดูว่าครั้งนี้นะกาตาร์นะฮะในการจัดเอเชียนเกมนะครับครั้งแรกในรอบเท่าไหร่24ปีนะครับจะเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: พูดทำไมพี่เจ๋งความจำไม่ได้จริง
0: นน
1: โอ้โห20กว่าปีได้ยังจำได้เลยว่ามี
0: นน
1: ขึ้นมาจุดพิธีเปิด
0: อย่าพูดกับพี่แบบนี้นนเลยครับไอ้2สิพี่เดือสะดวกเหรอนี่ไอ้2เนี่ยถ้าแสบสนิทสนิทหน้าของเจ้าอยู่อ่ะเป็นไงเป็นไง
1: นี่ไง
0: ถ้าเขานะเขาชอบนะที่เห็นที่ขอเลยฮะ
1: ขอซื้อลิขสิทธิ์
0: ขอถ่ายรูปบอกให้น้องทำท่านี้ให้หน่อยตอนเขาไปเก็บตัวที่ก่อนไปเช็ดเกลนะพี่ก็ไปให้น้องเขาทำท่าให้ทีนี้ลงคลิปเนี่ยที่เขาใส่เสื้อแดงในเก้าเนี่ยพี่เอง
1: บอกให้ทำเลยนะ
0: บอกให้ทำหน่อยเป็นไงเหรียญทองเลยเป็นไงจะอยู่เป็นไง
1: แล้วแบบว่ามั่นใจแบบสุดๆอ่ะ
0: ครับ
1: มาช้าแต่มาแน่ครับเหรียญนี
0: ้เหรียญ
1: ไม่กดดันอะไรเลยครับ
0: วันเสาร์ใช่ไหม
1: ก็อีกหน่อยเอาบ้างพี่เจ๋งเอาบ้างเวลาใครแฟนคลับ
0: พี่มั่นใจว่าจะอยู่ได้แน่นอนแต่ว่าก็โอ้ก็เกือบไปไม่ไงล่ะ
1: แต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าชัวร์ได้ชัวร์คุณเอ็มมาด้วย
0: อยากโอ้แค่เห็นหน้าก็เหนื่อยแล้วล่ะเห็นหน้าก็เหนื่อยแล้ว
1: เห็นหน้าแล้ว
0: โอ้วันนี้แบบรู้สึกแบบดีมากเลยอ่ะ
1: ใจเสียเลย
0: เขามาช่วยพี่อ่ะรู้สึกปลอดโปร่งครับผม
1: เวลาเขาไม่ได้จัดนี่ก็คือคักนะ
0: คือคัก
1: เหมือนเขาอยากจัด
0: เวลามาเข้ากับพี่แล้วก็จะเขาจะเครียดเขาจะเอาเอกสารมาแล้วเฮ้ยวันนี้แล้วพี่สบายแล
1: ้
0: ววันนี้เอ็มพูดอยู่คนเดียวแน่นอนเลย
1: เขาเตรียมข้อมูลมาเยอะไง
0: เตรียมข้อมูลมาเยอะไงบอกว่านักกีฬาเขาได้เหรียญทองไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
1: เอาซุย
0: แล้ววันนี้เขาได้เหรียญทองใหม่แล้วยังรายงานข่าวเก่าอยู่เลย
1: ไม่อัปเดตเลยคุณไม่เข้าไปเช็คในเว็บเขาละ
0: เขาอยากให้หาเขาอยากให้หาเป็นคนแบบหาสายหาไง
1: คือแบบว่าเอาให้เรียกว่าหักโค้งอ่ะ
0: คือ
1: แบบว่ากะว่าเดี๋ยวต้องมาพูดเรื่องนี้ไง
0: ครับ
1: เรียกว่าหักมุ
0: ม
1: เอาเรื่องเก่ามาพูดแทน
0: ถูกต้องมาย้ำใหม่เอาก็18เหรียญทองถือว่าทัพนักกีฬาไทยนะครับเป็นผลงานดีสุดในการไปแข่งขันที่ต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับนนท
1: ์ถูกต้อง
0: ไปนอกประเทศนะ
1: ใช่
0: นอกประเทศก่อนหน้านี้เราได้14เหรียญทองที่บูซานเกมครั้งนี้ได้18เหรียญทองถือว่าเป็นผลงานดีสุดเลยในการไปแข่งขันที่ต่างประเทศหรือว่านอกประเทศเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าดีสุดของเรานะทุกกีฬาไม่ว่าจะในหรือนอกนะก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพปี2541หรือปี คศ1998นะฮะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ตอนนั้นเรายังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหม
1: 1998ใช่
0: ปีบอลโลกอ่ะ
1: อยู่ป.1
0: ฮะ
1: ครับผม
0: อยู่ป.1นะ
1: ยังจำอะไรไม่ค่อยได
0: ้โอ้โหครับก็คราวนั้นเรากวาดไป24เหรียญทองนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเล่นในบ้านตัวเองไงก็เหรียญทองแล้วก็ได้เปลี่ยนในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านแล้วเนาะ
1: เราคุ้นชินกับสนงสนามกับสภาพบรรยากาศแล้วคือเรารู้ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพ
0: ใช่
1: เราก็เตรียมนักกีฬาไว้ดีด้วย
0: ก็18ทอง13เงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7นะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนถือว่าน่าพอใจมากอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วของชาติอื่นนะโดนนะนะครับที่เป็นอาเซียนอ่ะคือเขาได้กว่าเราน้อยมากแล้วนะโดน
1: ใช
0: ่ก็เราอันดับ7ใช่ไหม18 10ทอง13เงินและ21เหรียญทองแดงส่วนจีนใครเข้าไปเนาะ169เหรียญทอง
1: ต้องให้เขาครับ
0: เอาชนะญี่ปุ่นเนี่ยกวาดไปเนี่ย83เหรียญทองนะจีนเนี่ยเอาชนะไปทั้งหมดเนี่ย80เท่าไหร่86เหรียญทอง
1: โอ้โหนี่นอกจากความจำดีระบบเร็วด้วย
0: นนท์พอแล้วพี่เองอินโดนีเซียอ๋อมาเลเซียนนท์มาเลเซียคืออันดับ2อาเซียนนะ9เหรียญทอง
1: ครับ
0: แล้วก็รองลงไปเป็นอินโดนีเซียนะ5เหรียญทองเวียดนาม3เหรียญทองเมียนมา2เหรียญทองนะ
1: ครับ
0: สิงคโปร์ก็2เหรียญทอง
1: จริงๆเราลุ้นที่4ที่5ได้เลยนะ
0: ครับ
1: แต่มาโดนพวกอุซเบกิสถานโดนอิหร่านโดนอินเดียแซงช่วงท้ายนะฮะเราก็เลยไปจบที่7ของตารางเหรียญรวม
0: ครับ
1: นะฮะแต่เท่านี้นี่ก็ถือว่าสร้างความสุขให้กับคนไทยได้ทุกวันน่ะมีเหรียญมาฝากทุกวันในบรรยากาศที่เรียกว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความเครียดกับเหตุการณ์บ้านเมืองต่าง
0: ๆ ครับ
1: บางคนก็บานน้ำท่วม
0: โอ้เน
1: า
0: ะ
1: อะไรแบบนี้นะ
0: แ
1: บบอยู่ในมูดที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อ
0: ่
1: ะมาได้นักกีฬาไทยเราเนี่ยแหละที่สร้างรอยยิ้
0: ม
1: สร้างความสุขให้ทำให้หายเครียดได้บ้างอ่ะนักกีฬาก็ทำเต็มที
0: ่
1: เพราะว่าก็อยากได้เงินเพื่อที่จะไปซ่อมบ้านกันนักกีฬาบ้านน้ำท่วมเหมือนกัน
0: โหแล้วก
1: ็ก็ไม่ท่วมก็มี
0: กลับมาเนี่ยหลายคนน้องขนมจีบเห็นว่าเป็นไซนัสอักเสบเลยนะ
1: ใช
0: ่น้องขนมจีบเข้าโรงพยาบาลไงนะก็หมอสั่งให้ขนมจีบต้องแอดมิดนะหลังป่วยเป็นไซนัสอักเสบไง
1: นอน2วันเลย
0: ขนมจีบก็นัดกระบวนวาสนาในกระดาษเทคาโดที่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับตามคำสั่งแพทย์นะ
1: ใช่
0: หลังล้มป่วยด้วยอาการไซนัสอักเสบก็พร้อมอาการครบเซตทั้งจมูกบวมและปวดศีรษะด้วยนะปวดหัวด้วยปวดหูด้วยเนาะ
1: ใช่
0: คุณพ่อนะก็ในกระบวนบอกว่าขนมจีบเนี่ยป่วยมาตั้งแต่28กันยายนแล้วแต่ก็สมใจสิ่งนะกัดฟันลงรับใช้ชาติโอ้โหสุดยอดนะ
1: ครับ
0: จนกระทั่งได้เหรียญทองแดงนะครับในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงคุณหมอเจ้าของค่ายยังต้องอึ้งว่าทนไม่ได้อย่างไรนะครับก่อนจะแอดมิดเป็นเวลา2วันนะอ้าวสุดยอดนะนี่รับใช้ชาติแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ป้าบอกว่ายอมรับในความอดทนของหนูจริงนะขนาดหมอยังบอกเลยว่าอดทนได้ยังไงตั้งแต่28กันยาสนัดอักเสบอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจำได้ว่าแข่งเท่าไหร่เทคโดเนี่ยแข่งวันที่2กับ3อ่ะเน
1: า
0: ะโอ้โหอดทนเนาะเขาบอกปวดหูจมูกบวมนะฮะหายไปก็ชนะอักเสบนะเนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหก็เนาะน้องก็สุดยอดเลยเน
1: า
0: ะคือคันน้ำท่วมด้วยใช่ไหมฮะ
1: รถจอดไว้ที่ราชมัง
0: โอ้โห
1: น้ำท่วมมิดหลังคาเลย
0: อยากเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเป็นราชมังตัวนี้น่าจะคลี่คลายแล้ว
1: น่าจะ
0: น้ำท่วมรอบล่าสุดอีกด้วยนะหลังรถยนต์ส่วนตัวที่จอดเอาไว้ตรงบริเวณข้างสนามราชมังคลากีฬาสถานนะก็ภายในอินดอร์เนาะ
1: ครับ
0: ภายในราชมังอ่ะโดนน้ำท่วมจนมิดหลังคานะเกือบมิดหลังคาดีกว่าเห็นแค่โอ้โหกระจกนิดเดียวเองอ่ะนนเกือบมิดหลังคาเนาะ
1: ก็คุ้มไหม
0: ก็เอาอย่างน้อยก็ห้าแสนอ่ะ
1: เหรียญทองแดงอัดฉีด500,000ซื้อรถใหม่
0: สงสารน้องกันเนาะ
1: ไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่คาดคิดอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเชื่อว่าคุณพ่อน่าจะอนุมัติซื้อรถใหม่ให้เลยล่ะ
0: ครับ
1: ก็นักกีฬาเขาหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ต่อให้เจ็บให้ป่วยยังไงก็เรียกว่าอดทนกว่าคนธรรมดาถ้าเป็นคนธรรมดาก็ทนไม่ไหวอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่านี่นักกีฬาเขารู้ว่า ซ้อมมาเป็นปี
0: นน
1: เพ
0: ื่
1: อ
0: ว
1: ัน แข่ง
0: เหมือนบิวอะซ้อมมาเป็นแรมปีแล้วก็มาแข่งวิ่งเท่าไหร่20วิอย่างเงี้ยแข่งวิ่ง100เมตรเท่าไหร่200ก็20วินะฮะ100เมตรก็ไม่ถึง10วิอะไรเงี้ยคนเราเนาะ
1: ใช
0: ่ครับนะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวโชว์หน้ายังมีเอเชียนเกมต่อเนาะ
1: ได้
0: เรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็มีลำแก้บนด้วยนะนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราไงน้องชมพู่กับน้องบีมพี่ยาก็รำไง
1: ใช่ครับ
0: ไปลำแก้บนหลังจากที่ได้ไปโอลิมปิกเกมนะแล้วก็มีเลขมาฝากด้วยนะนี่เป็นไง
1: โอ
0: ้
1: ย
0: สุดยอดบอกว่าเอเชียนเกมน่าจะเชิญออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์มาร่วมเล่นนะครับน่าจะสนุกขึ้นประมาณนี
1: ้
0: แต่เขาก็มีเกมเขามีคอมมอนเวลเกมใช่ไหม
1: น่าจะใช่
0: คอมมานโดเกมอะไรพวกนี้
1: เขาแข่ง
0: ของเขาเองอ่ะพี่เจ๋งแกจำได้อยู่แล้วแต่ทำเป็นจำไม่ได้จำไม่ผิดใช่ไหมแบบหยองใช่ไหมใช่ฮะก็แอคฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะคือรู้อยู่แล้วไง
1: ความจำนี่ดีจริ
0: งเฮ้ย
1: นี่ขนาดนอนน้อยๆนะเน
0: ี่
1: ย
0: นอนแมวแซ่
1: ทั้งดึกจัดทั้งเช้าจัดทั้งกลางวัน
0: แมวแซ
1: ่โอ้โห
0: นอน
1: จำยังดีขนาดนี
0: ้ให้พี่เดาส
1: ด
0: วก
1: ครับรับแล้ว
0: เออแต่ความจำเริ่มเลื่อนเริ่มจำชื่อน้องๆไม่ได้แล้วตอนนี้ฮะ
1: อ้าว
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนนท
1: ์ได้ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาตากต่อกับเกาะไม่ใช่เกาะกระแสสินะครับรายการเดลต้าไลท์เกาะติดเอเชียนเกมนะครับ
1: พักแป๊บหนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: อัพกลับมานะครับในเบรก2นะของเดลต้าไลท์ก่อติดเอนาทีดาไลท์ก่อติดเอเชียนเกมนะครับน้องสถิติก็ผมพี่เข้าไปดูในข่าวสดแล้วขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดนะฮะ
1: คร
0: ับ รายงานเรื่องของเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่คุณโปรดปานสมานบินนะเพราะว่าการไกลกระแดดประเทศไทยคนใหม่เนาะก็เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาไทยนะครับก็นักกีฬาไทยเนี่ยสามารถทำงานได้ดีนะทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายเนาะนนมาว่าไงเรือใบก็สองเหรียญทองนะ
1: ใช่
0: เ
1: กินคาด
0: เกินคาดไหมเรือใบ
1: ใช่คือแบบว่าเราไม่คิดว่าจะได้อ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหแต่หลายชนิดกีฬาทำได้อย่างยอดเยี่ยม
0: ก็กีทาหรือว่าเกินกีทาเนี่ยสามทองสองเงินและหนึ่งทองแดงนะทองก็มีบิวบอลบอลสอนวิ่งร้อยและสองร้อยทำลายสถิติเช่นเกมแล้วก็อีกเหรียญนึงก็คือจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกิสันไงนี่ทำลายสถิติส่วนตัวเองด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เหรียญเงินก็4คูณ100ผสม
1: ใช่
0: แล้วก็4คูณ100หญิง
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะจะได้ผลัดผสมใช่ไหมผลัดผสม4คูณ100ที่บิลแข่งขันด้วยกับเบลแล้วก็เหรียญเงินก็เราได้
1: 4คูณ100เมตรหญิงไง
0: 400เมตรหญิงใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็ทองแดงก็จากน้องเบนไงสุเบนรัตอินแสงนะฮะที่ได้ในกีฬาควักจากหญิงเป็นครั้งแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ฟาน้องไปแข่งเอเชียนเกมที่ผ่านมานะก็เบนบอกว่าหนูไม่เคยได้เหรียญเลยครับพี
1: ่ตุ๊กตา
0: ตุ๊กตาก็ต้องหาซื้อเองคราวนี้หนูได้ตุ๊กตาแล้วกันเพราะว่าถ้าได้ติดโพเดียมเขาจะตุ๊กตาใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: สุเบนรัตก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยเนาะ
1: ครับ
0: รับผลผสม4คูณ100เนี่ยใช่ไหมที่ได้เหรียญทองเหรียญเงินอ่ะ
1: ใช่
0: แพ้จีนแพ้จีน
1: สี่คูณร้อยแล้วเก่ง
0: ครับ
1: ทั้งหญิงทั้งชายเลย
0: ใช่ที่เราชนะญี่ปุ่นนิดเดียว 0.0 นึงอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนเทคบอลก็3ทองก็ตามเป้าเนาะนะครับตั้งเป้าประมาณ 2-3 ทองตะก้อถือว่าผิดคาดนะเพราะเราตั้งเป้าอยู่ที่4เหรียญทองนะ
1: ก็ไปพลาดทีมชาย
0: ทีมชายประเภทชุดทีมชุดนะแล้วก็ทีม4คนหญิง
1: ครับ
0: แพ้กับเวียดนามเขาเนาะทีมชุดชายก็แพ้ให้กับมาเลเซียเข้าไป
1: ครับ
0: ดีนะที่แก้มือได้ในทีมเดียวนะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าไม่งั้นเนี่ย

0: งานก่อยนะ
1: ใช
0: ่งานก่อยเลยสมาคมกีฬาตอนก็ของคุณธนาชัยประสิทธิ์นะฮะ
1: คือได้1เหรียญก็ยังกู้หน้ากลับมาได้อ่ะ
0: ครับ
1: แต่วันนั้นตัวทีมต้องยอมรับว่าถูกมาเลยมันดีจริง
0: ๆแล้วเทควันโดล่ะตามเป้ามั้ยอ่ะ1ทอง
1: ก็ตามเป้านะ
0: จะอยู่ได้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีทองแดง
0: อยู่บาลานซ์ทองแดงได้68กิโลกรัมชายเน
1: า
0: ะแล้วก็เราได้ทองแดงอีก2เหรียญนะ
1: ครับ
0: ก็จากน้องน้องอิมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พัชระการคุณเกิดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็นักกมลวาสนานะจากนักกมลวาสนาก็น้องนะใช่ไหมน้องขนมจีบ
1: น้องขนมจีบถูกต้องได้2ทองแดง
0: ใช่
1: ในประเภทต่อสู
0: ้ไว้ต่อสู้เนาะแล้วก็ในประเภทอ๋อเราได้นิดไงภูมิเส้นได้ไงนนท์
1: ภูมิเส้นมีเหรียญเงิน
0: เหรียญเงินใช่ไหม
1: ใช่ก็ภูมิเส้นนี่ชื่อนักกีฬาก็คือนาวินปินทสูตร
0: โอ้เกือบได้เหรียญทองเหมือนกันนะ
1: ผู้ชาย
0: แล้วก็ได้1ทองแดงจากภูมิเส้นนะภูมิเส้นหญิงครับยูริสูก็คาดไหมเกินคาดได้1เหรียญทองเน
1: า
0: ะที่ได้เมื่อวันก่อนอ่ะเนาะวันเสาร์มั้ย
1: ใช่ครับ
0: น้องน้องปุกอ่ะน้องปุกอ่ะน้องปุกอ่ะตัวปุกไม่ใช่ปุกเดี๋ยวปุกเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อรภาเสนาธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เจอกับอเล็กเอลิเกสของฟิลิปปินส์ไงก็ชนะไปเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เกินคาดผม
0: เกินคาดนะอยู่ที่สูงเดี๋ยวแรกในประวัติศาสตร์เลย
1: อันนี้ผมว่าเซอร์ไพรส
0: ์ครับก็มีอะไรอีกล่ะวอลเลย์บอลชายหาดก็ได้เหรียญทองครั้งแรกนะวอลเลย์บอลหญิงชายหาดเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็แบบว่า
0: ตั้งแต่ปี98น้องไบร์กับน้องเบสอ่ะ
1: โอ้ท็อปฟอร์มมากกว่านั้น
0: ซึ่งไบร์กับเบสนะฮะจำชื่อได้ไหม
1: โอ้โหชื่อ
0: ขยาธาราวดีนาราพรพัฒน
1: ์เบสวรพีรัชยากรก
0: ็อันนี้น้องไบร
1: ์รุตาวดีไบร์
0: แต่ก่อนเนี่ยชื่อน้องคือคณิษฐาหงพักนะครับเปลี่ยนชื่อไงส่วนน้องเบสคนตัวสูงอ่ะวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดี
1: ใช่
0: แต่ก่อนชื่อน้องคือยศพัฒน
1: ์ปาคำ
0: ปาคำโอเคครับ
1: ก็ดีครับคนจะได้จำง่าย
0: ก็เบสกับไบเนาะ
1: คนจะได้จำได้เลยว่า
0: เปลี่ยนชื่อ
1: เนี่ยนักวอลเลย์บอลชายหาด
0: ครับก็ดีใจกับน้องด้วยนะเพราะว่าครั้งก่อนก็พลาดเนี่ยไม่ได้ไง
1: ใช่
0: บริวารชายหาดก็ได้ชุดลูกชิงได้ลำสี่นะไม่ได้เหรียญทองแดงเลยอ่ะครั้งนี้ได้เหรียญทองนะยินดีกับน้องด้วยนะ
1: ใช่คร
0: ับ สุดยอดนะครับชนะจีนด้วยอ่ะจีนมีพอจะแพ้เนี่ยมีเจ็บเลยนะขอไม่ได้เข้าทำเอาสองครั้งด้วยเขาให้ครั้งเดียวขอสองครั้งเลย
1: เราเรียกเทคนิคเขาทำเอา medical ทำเอาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ให้ทีมแพทย์มาปฐมพยาบาลอะไรเลยนะคือรู้เลยว่าแบบดึงจังหวะ
0: ดึงจังหวะดึงเออครับ
1: คือไม่มีขอลานอกแล้วก็แบบว่าดึงเกมหน่อยดูแล้วโมเมนตัมมันมาทางทีมไทยไง
0: ครับ
1: กาจะแบบว่าทำให้ทีมไทยเราเสียสมาธิซะหน่อยแต่ว่าคู่ของไทยเรานี่ไม่สนครับคุณเรียกไปคุณหยุดเกมไปเราซ้อมเสิร์ฟรอเลยแล้วสุดท้ายก็ทองจริง
0: ๆครับ
1: คู่ของเรา
0: ก็เราส่งนักกีฬาทั้งหมดใน694คนนะ
1: ครับ
0: ใน43ชนิดกีฬานะครับแข่งขันทั้งหมด307รายการจากทั้งหมด419รายการเนาะนะครับ43ชนิดรายการก็แบ่งแยกกันเนาะนะครับเป็นทั้งหมดใน465รายการนะครับคว้ามาได้ทั้งหมด18เหรียญทอง13เงินและ21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้15เหรียญทองเนาะรายการนี้ครับสามารถทำลายสถิติได้ถึง22รายการนะจาก69รายการที่เราแข่งขันดีขึ้นกว่าเดิม28รายการนะและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง153คนคิดเป็น 22.05% นักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมส์ครั้งแรก355คนคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมดในเหรียญรางวัลนะ61คนคิดเป็น
1: 17.18%
0: เนาะ MMA เราก็ได้เนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ศิลปะการต่อสู้แบบผสมไงeSport ก็ได้1ทองเน
1: า
0: ะขี่ม้าเออขี่ม้าถือว่าก็ได้1ทองเหมือนกันมวยสกลก็เกือบไปเหมือนกันนะเกือบไม่ได้อะ
1: โอ้ใช่ได
0: ้ถ้าไม่ได้น้องยาย่าเรียบร้อยนะน้องโฟกัสสิ
1: ใช่เป็นเรียกว่ายาย่าในวงการมวย
0: ใช่แล้วก็เหรียญศักดิ์ศรีนะ เหรียญทองไงนน

0: กุลวิทยาศาสตร์ใช่ไหมล่ะเหรียญทองประเภทบุคคลเหรียญแรกนะประเภทชายเดี่ยวใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: อืม
1: ก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดเลยในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตามเป้าหมดอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่ได้มีแบบผิดเป้าเยอะ
0: ครับ
1: ซึ่งปกติแล้วในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้เราจะส่วนใหญ่นะช่วงหลังนะนักกีฬาไทยอ่ะคือมักจะผลงานไม่ค่อยดีนะว่าตรงแต่ว่ารอบนี้ผมว่าเกินมาตรฐานกัน
0: เกินนะเกินนะ
1: ทุกคน
0: เ
1: ออคือปกติเอเชียนเกมช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าได้เหรียญเนี่ยค่อนข้างยากนะแต่ว่าครั้งนี้นี
0: ่
1: ต้องชม
0: เลยว่าพีคจริงนะ
1: ทำได้ดี
0: พิลิพลก็ช่วงพีคพอดีเนาะเออร้อยแล้วก็สองร้อยแล้วก็จอชัวด้วยก็ไม่คาดฝันอ่ะจนกระทั่งมีดราม่าเนาะนะครับแล้วก็วีของเราก็ที่จริงเนี่ยก่อนแข่งก็ผลงานก็ไม่ได้แบบ
1: ไม่ถึงขนาดอ
0: ยู่ในช่วงสุดๆอ่ะ
1: เคยท็อปกว่าน
0: ี้ก็มีแพ้มีอะไรบ้างนะแต่ว่าพอมาเอเชียนเกมนะโอ้พีคเฉยเล่นดีเลยนะได้เหรียญทองแรกเลยนะในประเภทบุคคลชายของเรานะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อะไรล่ะนะครับก็ส่วนบิวนะครับคุณผู้บริหารเนี่ยก็เห็นมีดราม่าใช่ไหมแหละที่เราได้รับรางวัล
1: MVP
0: ในกระดาษสกุลค่าของฝ่ายชายไงนะครับส่วนของฝ่ายหญิงใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำวัยไปแค่13ปีใช่ไหมแหละของจีนเขาอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็รับเงินรางวัลด้วยนะ 850,000 บาทหรือว่า 25,000 เหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะแล้วก็เป็นนักกีฬาไทยอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัล MVP ของเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
0: และเป็นนักวิ่งหรือว่านักกีฬาคนที่2นะนักกีฬาคนที่2ที่ได้รางวัลนะครับต่อจากโคจิอิโตะนักกีฬากรีฑาชาวญี่ปุ่นที่ได้รางวัลนี้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมปี1998นะครับฝ่ายหญิงคืออยู่จือตีนะครับนักกีฬาว่ายน้ำหญิงวัยไปแค่13ปีนน
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่ามีดราม่าอะไรบอกว่าทำไมนักว่ายน้ำชายของเขาไม่ได้ยังไม่ล่ะ
1: อ๋อนี่เราเป็นประเด็นดราม่าใช่ไหม
0: ดราม่าอ่ะนี่ว่าทำไมนักว่ายน้ำจีนไม่ได้รางวัล MVP ของฝ่ายชายไงเจ็ดเหรียญทองอะนนท
1: ์
0: ใช่ไหม
1: คือถ้าดูจากเหรียญเนี่ยเขาน่าจะได้นะจางจั่นสัว
0: ครับ
1: นักว่ายน้ำวัย19ปีของจีนคว้าไป7เหรียญทองจากการลงแข่ง8รายการ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำลายสถิติเอเชียสถิติเอเชียนเกมส์ทำลายเหมือนกันแล้วก็7เหรียญทองเนี่ยมันเป็นสถิติสูงสุดตลอดการของกีฬาว่ายน้ำในเอเชียนเกมเลยเขาก็มองว่าน่าได้เหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นเทพบิวที่ได้ไป
0: ครับก็เขาว่ากลาวันผู้เล่นสูงค่าหรือว่า MVP เนี่ยไม่ได้ตัดสินหรือวัดจำนวนเหรียญทองเพียงเดียวแต่ดูที่ความนิยมของกีฬานั้นด้วย100เมตรชายคือไฮไลท์ของกีฬามหากรรมกีฬาทุกยุคทุกสมัยเนาะและจีนก็ในกีฬาว่ายน้ำอายุเพียงแค่13ปีก็คว้ารางวัลไปแล้วด้วยไงถ้าจีนได้2มันก็แปลกๆมั้ยล่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็เป็นสิทธิ์ขาดนะของคณะกรรมการของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA นะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนน
1: คืออ่ะมันต้องไปถามกรรมการแหละว่าเราใช้เกณฑ์อย่างไรถ้าเขามองว่าความนิยมของการแข่งขันก็แน่นอนวิ่ง100เมตรมันเป็นไฮไลท์กว่า
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่ถามว่าหุ้ยว่ายน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รางวัล MVP กันเยอะเพราะว่านักว่ายน้ำเก่งๆเขาลงหลายประเภทแล้วเขาก็จะได้หลายเหรียญน่ะ
0: อ
1: ะอย่างนี้เจ็ดเหรียญถามว่าถ้ามีนักว่ายน้ำไทยได้เจ็ดเหรียญน่ะพี่เจ๋งว่าน่าได้ไหมล่ะ
0: MVP ครับ
1: มันเจ็ดเหรียญเลยนะ
0: เ
1: จ็ดจากแปดรายการนะมันก็น่าได้อ่ะ
0: ดราม่านะตัวนี้ดราม่าอยู่นะ
1: คนจีนแน่นอนเขาก็อยากให้นักกีฬาของเขาได
0: ้แต่ก็ที่ก็ควรนะเนาะว่าไหมแต่ว่าวิ่งก็ไฮไลท์แต่ไฮไลท์ก็มันอยู่วิ่งจริงอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ผมว่าฝ่ายจัดเขาคงมองแบบอยากให้แบ่งๆกันได้ไห
0: ม
1: คือจีนได้ไปแล้วในประเภทหญิงอย่างที่พี่เจ๋งบอกอ่ะแบ่งมาไทยบ้างไหมเพราะว่า100เมตร200เมตรเนี่ยเราอุตส่าห์ได้นะก็น่าให้เหมือนกันถ้าจีนหมดทั้ง2คนเลยแหมชาติเล็กๆอย่างเราก็จะรู้สึกแบบผิดหวังไหม
0: โอ้แต่เขาก็โหดจริงเนาะจางอ่ะจานชั่วใช่ไหมจ่าโอ้จานซั่วอะไรกันเนาะ
1: จางจานซั่ว
0: จางจางซั่วนะครับอายุ19ปี
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอด
1: เจ็ดทองเนี่ย8รายการนะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเขา
0: ทำลายสถิติ5รายการเลยเนาะจางจานซั่ว
1: ใช่ครับคือมันก็พูดยากอะนะถ้าเราเป็นแฟนกีฬาจีนเราก็จะค่อนข้างเข้าข้าง
0: ครับ
1: นักกีฬาจีนหน่อยอะ
0: แต่ก็บอกว่ายน้ำได้ทองหมดเนาะระยะ200ถึง 1,500 เมตรอะสถิติอาจจะไม่ทำลายสถิติโลกนะแต่ว่าเขาบอกว่าเกือบใกล้สถิติโลกนะโอ้ยแต่ก็โหดจริงอะเนาะ
1: ก็เนี่ยเขาถ่ายรูปเขาเอาเหรียญมาคล้องไว้แขนนะ
0: เ
1: จ็ดเหรียญนะคนเดียวอะ
0: ครับ
1: โอ้โหคือเขาก็คงคิดว่าครั้งหน้าเขาคงไม่ได้ขนาดนี้หรือเปล่าเขาได้ขนาดนี้แล้วทำไมเขาไม่ได้ MVP มันก
0: ็ไม่น่าแปลกเนาะ
1: ก็น่าคิดเนี่ย
0: ก็เข้าใจเขาเนาะ
1: แต่ไม่เป็นไรครับครั้งนี้เราได
0: ้
1: ครั้งหน้าเดี๋ยวให้เขาแล้ว
0: ครับผมก็ดูที่ความนิยมแล้วก็ว่าแล้วก็ดูที่คณะกรรมการแล้วกันเป็นที่สุดแล้วเนาะว่าไหม
1: ใช่มันต้องไปถามกรรมการ
0: อ
1: ่ะเพราะว่ากรรมการก็เป็นคนเลือกอ่ะเราไม่ได้เลือกให้ตัวเราเองได้รางวัล
0: ครับ
1: ประมาณนี้
0: ประมาณนี้อ่ะเนาะส่วนเห็นคุณชมพู่ใช่ไหมพรพันธ์เกิดปราดและบีมพิมพิชยากกรำตำแหน่งบีดังหรือว่าตัวตบตรงข้ามอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ทั้งคู่เนี่ยต้องไปเดินทางมาบวงสรวงพ่อปู่พญานาคนะที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงลานพญานาคจังหวัดนครพนมครับ
1: ไปแก้บน
0: ไปแก้บนเนี่ยตัวเซนยอดเยี่ยมแล้วก็ผู้เล่นสูงค่า MVP ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: เป็นไงเพราะว่าทั้งคู่ก็ได้เหรียญทองแดงเนาะนะครับพาวอลเลย์บอลหญิงไทยได้เหรียญทองแดงในมากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ชมพู่คือก่อนหน้านี้ก็เคยไปลำเนี่ยใช่ไหมก็มาดำ2-3เดือนก่อนไปโอลิมปิกเกมอ่ะไปก่อนไปคัดโอลิมปิกเกมที่จีนเนาะเอเชียนชิงแชมป์เอเชียและสมหวังนะก็ชนะเจ้าภาพจีนไป3-2เซตก็ได้ควอต้าเอเชียนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครลอสแอนเจลิสนะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เลยครับผู้ว่าราชการของจังหวัดนครปฐมบ้านเกิดของชมพู่เนาะ
1: ครับ
0: ไปด้วยนะโนนนะ
1: ครับ
0: ครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แฟนคลับมาอีกพันคนอ่ะทราบข่าวมาว่านี่เขาบวงสรวงตอนไหนฮะเขาไหว้บวงสรวงตอนกลางคืนเหรอ
1: ประมาณทุ่มหนึ่งเริ่ม
0: อ๋อเริ่มทุ่มหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เม
1: ื่อวานนี้นะ
0: คุณแม่ของชมพู่ก็มาด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณแม่ของบีมก็มาด้วยนะครับก็มีจัดโต๊ะเครื่องเส้นชุดใจเนาะนะครับพิธีการต่างๆของเขานะอาจารย์นนท์ชื่อมนนท์เลยอ่ะ
1: อุ้ย
0: พราหมณ์ชื่อดังเลยนะ
1: คนละนนท์ครับ
0: ลานพญานาคประกอบพิธีบวงสรวงเนาะก็เชิญเทพาเชิญเทพเทวดาก็ตามพิธีการเขาเนาะมีสุดท้ายเนี่ยที่เขาเป็นไฮไลท์นะนนนะนะครับโอ้มีนางรำสาวชุดเด่นนะมาร่วมรำ4เพลงด้วยนน
1: ครับ
0: โอ้คลาสสิกนะครับก็สวยเนาะนะครับทั้งชมพู่แล้วก็ทั้งบีมพิชญาโกกรำนะครับและหลังจากนั้นนะในระหว่างที่ชมพู่กับพรพันธ์นะจุดเทียนด้วยนะมงคลบวงสรวงพ่อปู่พญานาคอาจารย์นนท์พราหมณ์ได้ยื่นธูปมงคลให้กับชมพู่ด้วยปรากฏว่าเลข3ตัวตรงใต้ฐานบาสีขันหมากเบ่งสูงนะ2เมตรเนี่ยชมพู่ได้เอ่ยถามว่าเลขอะไรนะครับ013นะนนท์อ้าว4013นะ
1: จำไว้นะ
0: จำไว้นะจำไว้นะ013นะฮะงวดออกเท่าไหร่วันที่16นะ
1: 16นะเพิ่งผ่านไปเองนะงวดวันที่1นะ
0: ครับ
1: นี้จำไว้นอต่องวดต่อไปนะ
0: อืม
1: 013นะแล้วก็มีคนถ่ายรูปไว้ด้วยนะ
0: อืม
1: เขาบอกว่าเลขพวก031 1013อะไรนี่น่าจะขายดีเลย
0: ใช่แล้วก็มีเลขอื่นด้วยนะนะครับเลข2028 028 02 2882เนี่ยกลับบินแล้วกลับด้วยนะ
1: คือเลขโอลิมปิกไง
0: 031 3113นี่ไง0110นี่ฮะ
1: คร
0: ับ นะครับจัดไป
1: เดี๋ยวดูกัน
0: ครับ
1: ว่าจะเป็นยังไงจะให้โชคกับแฟนๆหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะก็ถือว่าคือหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีไปบนส่วนตัวกันเยอะขนาด คุณรัศ

0: มีแขกองเชียร์ยังบนด้วยเลยก็ใครบนที่ไหนไว้ก็อย่าลืมนะไปแก้กันด้วย
1: ครับ
0: เชื่อว่าเยอะนะฮะก็นี้ก็ถือว่าเป็นสีสันนะก็เรียกว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจคือบางทีกีฬาเนี่ยมันฝีมือมันมีเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับดวงด้วยก็ครั้งนี้ก็เรียกว่าแก้บนกันเยอะทีเดียว
1: ครับก็ธรรมดาเนาะป่ะจัดไป013ฮะ
0: ครับ
1: ผมไม่เล่นถวยนะแต่ว่าเอ้ยสักหน่อยไหมได้เงินสัก 1,000-2,000 ก็ยังดีนะ
0: ไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่เป็นไร
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ต้องฝืนตัวเอง
1: ไม่ต้องฝืนนะ
0: อ้
1: าวก็กอล์ฟเมื่อวานนี้ก็เดินทางกลับมาแล้วนะนนนะ
0: ครับ
1: เจ้าเพชรไงสตอมแก้วกาญจนานะก็ได้เหรียญทองแดงแบบโหถือว่าหัวใจก็สุดยอดนะ
0: เกือบได้เหรียญเงินน่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมไปเพลย์ออฟกันน่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสุดท้ายยังดีได้ทองแดงก็ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เหมือนกัน
1: ถูกต้องเพราะว่าเป็นเหรียญแรกนะของประเภทบุคคลนะ
0: ใช่
1: บุคคลชายอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับก็เดินทางกลับมานะครับเมื่อวานนี้โดยมีพี่กอล์ฟนะคุณรวินชมพูนุทธานินนะครับกรรมการสภากรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมชุมภรรณ์นะให้การต้อนรับนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชนะครับก็คว้าทองแดงประเภทบุคคลชายด้วยสกอร์รวม15อเดพาครับหลังจากที่ดวลเพลย์ออฟตัดสินถึง5หลุมอ่ะนับเป็นเหรียญรางวัลแรกในกอล์ฟประเภทบุคคลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับคณิตทีมหญิงของเราก็พลาดไปเนาะ
0: ใช่
1: นะครับครั้งก่อนเราได้ทางเหรียญเงินเหรียญทองนะประเภททีมหญิงในก็ประเภทบุคคลหญิงนะครับ
0: ใช่
1: จากน้องเปียโนนะอาพิชญายุบลนะครับก็ขอบคุณนะทุกคนนะที่สร้างชื่อกับประเทศไทยของเรานะโดยเฉพาะเจ้าเพชรน้องสนมแก้วกาญจนานะครับสุดยอดนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไม่เป็นไรมีพี่เพชรมาช่วยกู้หน้าทีมกอล์ฟได
1: ้ครับ
0: คือครั้งที่แล้วก็ต้องบอกว่ามันประสบความสำเร็จจริง
1: ๆ
0: สองทองอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรมีโปรเพชรมาช่วยไว้
1: ใช่
0: ไม่ทำให้ไม่กลับบ้านมือเปล่า
1: ครับส่วนเมื่อกี้พูดถึงเจ้าวิวกุลวิทยานะครับก็หลังจากที่กลับมาที่ประเทศไทยเนาะนะครับได้เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมนะครับในแบดมินตันประเภทบุคคลชายนะครับล่าสุดเดินทางไปแข่งต่อนะนนท์นะ
0: ครับ
1: สุดยอดไหม
0: ตอนนักกีฬาต้องแบบนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: พักแป๊บเดียวเดินทางต่ออีกแล้ว
1: สุดยอดนะฮะก็เข้าสู่โหมดของโถยุโรปเนาะ4รายการติดแล้ว
0: ครับ
1: ฟินแลนด์เดนมาร์กฝรั่งเศสและเยอรมันครับก็นอนดึกอีกแล้วนอนด้วย
0: แข่งเวลายุโรปไง
1: ครับ
0: ก็ตรงกับช่วงดึกบ้านเราก็ตามเชียร์กันต่อ
1: ครับ
0: นักกีฬาอาชีพ
1: ก็เห็นนะวันก่อนก็เดินทางไปเนาะเจ้าวิโอเนาะมีน้องเมย์ด้วยเดินทางไปด้วยกันไงจะเรียกชื่อโดนไปจบรายการหรือเปล่าครับอ๋อกลัวน้องไม่มาจัดรายการกับผมฮะ เพราะว่าถ้าน้องไม่มาเดี๋ยวต้องจัดรายการกับเอ็มไงเอ็มเนี่ยมาเลยก็ยิ้มหัวเราะตลอดเลยอะ
0: ปั้นไม่ขึ้นอะปั้น
1: ส่งอะไรไปให้ก็ยิ้มตลอดเลย
0: ปั้นไหวไหม
1: ฮะ
0: ปั้นไหวไหมดูแววแล้วมีแววไหม
1: ดูแล้วก็จะสี่สามสี่ปีแล้วก็ยังไม่ได้นะเลยยังไปยังวนอยู่แถวนี้อยู่เลยอ่ะ
0: เราไปหาดาวรุ่งคนใหม
1: ่สงสัยต้องตัดเขาออกจากระบบแล้ว
0: เราไปปั้นหาช้างเผือกมาปั้นใหม
1: ่หาคนอื่นดีกว่าอาจจะดีกับไอ้โปรจิโน่เลยนะ
0: ครับ
1: ที่ได้เหรียญทองนะครับเอ้ยไม่ใช่เหรียญทองสิที่ได้แชมป์ในรายการที่ไหนที่อเมริกา
0: ลอตเต้ใช่ไหม
1: ที่ฮาวายอ่ะ
0: ก็เพิ่งจบไปเมื่อช่วงสายวันนี
1: ้ก็เป็นแชมป์ที่4ในรายการนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: และเป็นแชมป์ใบที่11ตั้งแต่แข่งขันในทัวร์นะคว้าแชมป์ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพนะครับที่รัฐฮาวายอเมริกานะครับ
0: ครับ
1: ก็รับเงินรางวัลไป 450,000 เหรียญสหรัฐนะหรือเงินไทยประมาณ15ล้านบาทนะครับยินดีกับน้องด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คว้าแชมป์โหปีนี้แชมป์เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่4อันเดอร์พาใช่ไหมวันนี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: 21อันเดอร์พา

0: 260กิโลเมตรก็ทิ้งอินายุนจากเกาหลีใต้ห่างถึง2สโตกนะก็เป็นรายการที่สเปคนะครับในชิปการเล่นและทำให้ยอดเงินพุ่งไปแล้ว672ล้านบาทตอนนี้เงินสะสมอ่ะนน
1: ท์
0: สุดยอด
1: เรียกว่าเศรษฐีอ่ะ
0: เออฮี
1: สุดยอด
0: ขนาดนะ
1: ไม่ได้ไปแข่งเอเชียนเกม
0: ครับ
1: แต่ก็ไปเล่นอาชีพแล้วก็ได้แชมป์ให้คนไทยมีความสุขอีกเหมือนกัน
0: ถูกต้องสุดยอดนะ
1: นักกีฬาไทยตอนนี้นี่ขาขึ้นจริง
0: ๆแล้วก็มีบอกว่าตอนนี้ท้อแท้ขอกำลังใจจากคุณเจ๋งปลุกใจแบบพี่ตโน่อีกทีครับจากคุณจืดเองเอาอีกแล้วหาเรื่องผมอีกแล้วเฮ้ยภูมิใจติดตัวเองมากเว้ยแล้วทำตรงนี้เลย
1: แค่นี้เหรอ
0: ประมาณนี้แหละผมใจมากผมใจมาก
1: ๆ
0: อะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมคือมาอะไรมาก
1: ฮะกำหมัดด้วย
0: กำหมัดด้วยนะแล้วน้องที่มารวมมากอดคอแล้วก็ไอ้ล้อมวงกันอะน้องเขาฟังอยู่ไหมหรือว่าไง
1: อ้าว
0: อีกแล้วอีกแล้ว
1: ผมว่านะ
0: ขยี้น้องอีกแล้ว
1: ผมว่านะเดี๋ยวเสร็จพี่แจ๊ด
0: ฮะ
1: คลิปเนี้ย
0: พี่แจ๊ดอ๋อเรียนแบบใช่ไหม
1: พี่แจ๊ดมาแน่
0: ตอนนั้นที่พี่โตโน่ร้องเพลงใช่ไหมนะพี่เต้นแบบไอ้สตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะเขาสโมสรแล้วร้อยเอ็ดใช่ไหมร้อยเอ็ดพีบีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่ไงสโมสรร้อยเอ็ดพีบียูไนเต็ดปลุกใจ
1: ใช่
0: มาเต็มร้อยครับผมพูดอะไรบ้างอ่ะ
1: เขาพูดต้องมีอินเนอร์ด้วยไม่ใช่พูดแบบอย่างเดียวนะท่าทางมันต้องมา
0: โตโน่เนี่ยเป็นประธานสโมสรนะเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: พูดอะไรบ้างเห็นว่าจอดวิวทะลุล้านกว่าวิวเหรอเฮ้ยผมชนะแล้วทำไมโตโน่หันหน้ามาทางกล้องหรือว่าไม่หันหน้าไปทางทีมงานอ้าวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: ทีมงานเขาถ่าย
0: เอ้ยเขาชี้เขาบอกนี่ดีมากเป็นไง
1: ดูแอคชั่นดูแบบมาดสิดูมาด
0: ครับ
1: สมก็เป็นนักแสดง
0: เฮ้ยเขามาจากอินเดอร์
1: เอามาอินเดอร์เหรออ
0: ้าวเขามาอินเดอร์เขาพูดว่าอะไรบ้างฮะ
1: ยาวอยู่เหมือนกันนะแต่ท่าทางนี่ผมว่าสำคัญกว่าคำพูด
0: เอาเหร
1: อ
0: กระลังปลูกใจ
1: ต้องไปฟัง
0: ครับดูได้แบบไม่เกรงใจใครไงระบาดพี่แจ๊ดอีกแล้ว
1: ระบาดพี่แจ๊ดเลยเดี๋ยวต้องดูท่าทางอ่ะท่าทางเขาเยอะมาก
0: กระมาครับว่าอีกแล้วสวัสดีครับมานะครับพี่เจ๋งพี่โนนะครับสวัสดีครับมาเนาะนะครับ มีแฮปไหมประมาณนี้นะนะครับผมแต่ว่าต้องดูก่อนเพราะว่าเห็นว่าดาวสดให้ดูแต่ไม่รู้มันดูได้หรือเปล่า
1: น่าจะได้
0: น่าจะแล้วกันเนาะครับซีเกมไม่ต้องประมาณนี้เนาะนะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นอนนะครับซีเกมไม่ต้องคุยนะครับประมาณนี้ก็โอซีเกมต้องคุยหน่อยซีเกมเดี๋ยวก็ปีหน้าที่มาเลเซียเนาะ
1: ใช่ครับ
0: 2027นะฮะสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์ครับสวัสดีครับ SBN งานตัวเมื่อคืนเอกฮิมบอกพี่เจ๋งหลับในเวลาทำงานอ้าวผมจริงมาพูดอีกแล
1: ้
0: ว
1: เอ้าไม่จริงสิ
0: อ๋อเหรออ้
1: า
0: วดีเจกับกล้องเลยนะกล้องเมื่อวานนี้ก็จบอันดับ3เนาะได้สิทธิ์มาแข่งขันพิเศษเนาะยอนมีการบาดเจ็บนะครับก็จบอันดับ13ในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับสนามต่อไปก็แข่งขันที่อินโดนีเซียแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้แข่งต่อหรือเปล่านะครับวันนี้เวลาหมดแน่นอนนะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะพรุ่งนี้ต้องมานะ
1: ได้เลย
0: ไม่มาไม่ได้นะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ทั้งพื้นที่คุมตัวอัจฉริยะฝากขัง4ข้อหาเจ้าตัวยันบริสุทธิ์สวนกลับเอาเงินบริจาค 3-400 ล้านเล่นมวยสู้เอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรือรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลภายใน7วันหลังทัพนักกีฬาไทยกว่า18เหรียญทองเอเชียนเกม2026จบอันดับ7บนตารางเหรียญฝรั่งเศสปิดโรงเรียนหลายร้อยรับมือนักเรียนประท้วงเรียกร้องงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
3: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่5ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับ

0: จะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกำชับทุกหน่วยระดมกำลังเครื่องจักรช่วยประชาชนครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเยียวยานายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินเยียวยาน้ำท่วมต้องเริ่มจ่ายได้ในสัปดาห์นี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคในสัปดาห์นี้ขอให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งประสานเปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพเท่าที่ทราบเกือบ 100% แล้วนะครับที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการไม่ต้องรอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือว่ารอการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรียังมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมกำชับให้เร่งฟื้นฟูทันทีที่ระดับน้ำลดโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายทั้งจังหวัดพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางลอดรวมถึงขยะเศษวัสดุและวัชพืชพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงให้แม่นยำและตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีครับหากเครื่องจักรภาครัฐไม่เพียงพอให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้วงเงินฉุกเฉินและเงินทดแทนราชการที่มีอยู่ครับไม่ต้องรอการสนับสนุนจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวส่วนการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรีกำชับให้เริ่มดำเนินการทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดไปแล้วทั้งการเก็บขยะทำความสะอาดตรวจสอบระบบไฟฟ้าน้ำประปาและระบบสาธารณสุขโดยพื้นที่ใดพร้อมดำเนินการก็ให้เร่งทำทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งจังหวัดพร้อมให้กระทรวงการคลังหารือกับธกส.จัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงจัดทำแผนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับการฟื้นฟูภาคเกษตรมอบหมายหน่วยงานด้านไฟฟ้าและประปาพิจารณามาตรการลดหรือว่าผ่อนผันค่าใช้จ่ายให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันนะครับกำชับกระทรวงคมนาคมและก็ทอท.เตรียมความพร้อมให้บริการท่าอากาศยานในช่วงของการประชุม IMF World Bank โดยให้บริการจัดการผู้โดยสารทั้งขาเข้าขาออกการเดินทางการขนส่งการรับสัมภาระอย่างเต็มประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าพยักหน้ารับในเรื่องของความพร้อมมาตรการเยียวยาประชาชนโดยบอกว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยตามการคาดสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้จะมีฝนกระจายทุกภูมิภาคจากนั้นวันที่ 10-13 ตุลาคมจะมีฝนอีกครั้งโดยคาดการว่าปริมาณฝนจะมีความรุนแรงที่ภาคเหนือจากแม่น้ำปิงและน้ำน่านมาสมทบที่เจ้าพระยาครับซึ่งจุดนี้มีเขื่อนที่สามารถรองรับได้พอสมควรส่วนภาคตะวันออกปริมาณฝนที่ตกจะมารวมกันที่กาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกหนักภาคใต้มากขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งการให้จังหวัดภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาค4ครับเตรียมการจัดการขณะที่น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางก็ลดลงนะครับโดยน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาประกอบกับน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ผ่านลงมาที่นนทบุรีและกรุงเทพต่ำกว่าตลิ่งแล้วประมาณ1เมตรเช่นเดียวกับน้ำในฝั่งตะวันตกที่ไหลจากแม่น้ำแม่กลองลงสู่3อำเภอก็ได้แก่อำเภอเมืองบางคนทีและก็อำภวาของสมุทรสงครามน้ำลดลงไป1เมตรก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีด้านภาคตะวันออกนะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีเริ่มลดลงและกระจายไปที่ฉะเชิงเทราลงแม่น้ำบางปะกงจึงขอเตือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอของฉะเชิงเทราครับก็คือบางคล้าราชสารและก็อำเภอเมืองให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงภาคใต้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะเกิดฝนหนักต่อเนื่องลักษณะน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากเขาจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับขอแจ้งเตือนประชาชนที่เมืองพัทยาชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกในลักษณะเรนบอมในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
1: ด้านกรมชลประทานจัดการจราจร

0: จรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและป่าสักนะคะโดยจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนป่าสักค่ะเพื่อรอรับฝนรอบใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าทางกรมชลบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักเชื่อมโยงกันทั้งระบบค่ะโดยจัดจังหวะการรับและระบายน้ำในแต่ละช่วงให้สัมพันธ์กันเพื่อลดปริมาณน้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำที่จะไหลลงมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเมื่อตอน9โมงเช้าวันนี้นะคะมีปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น 109.83% ของความจุระดับเก็บกักปกติค่ะมีน้ำไหลเข้าอ่าง397ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มการระบายน้ำจาก450เป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อจะพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ค่ะส่วนเขื่อนพระราม6อยุธยานะคะตอน9โมงเช้ามีน้ำไหลผ่าน675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากเขื่อนป่าสักค่ะรวมถึงน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบเพื่อจัดจังหวะน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนล่างให้สัมพันธ์กับการบริหารน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำส่วนเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทยังคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะกรมชลจะบริหารการระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักควบคู่กันคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนบนน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงที่ไหลมาสมทบระหว่างทางและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ปลายน้ำเพื่อจัดจังหวะไม่ให้น้ำจากทั้งสองลุ่มน้ำไหลมาสมทบในพื้นที่ตอนล่างมากเกินไปในช่วงเวลาเดียวกันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมฝนจะกลับมาเพิ่มอีกครั้งในหลายพื้นที่ค่ะก็ต้องติดตามปริมาณฝนน้ำท่าแล้วก็น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับจังหวะการรับและระบายน้ำค่ะ
1: 12ตุลาคม 8 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับดูสถานการณ์รายจังหวัดกันบ้างครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดก็ยังคงวิกฤตอยู่ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ก็ทำให้มีปัญหาอยู่หลายพื้นที่เลยครับเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่ริมก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากมีสีขุ่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจึงประกาศปิดน้ำตกทั้งสองแห่งชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยครับขณะที่เวลาประมาณ 6:30 นาทีมีรายงานการเกิดเหตุต้นไม้ล้มบนถนนสายแม่ริมเสมิงในพื้นที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เบื้องต้นพบทั้งดินสไลด์แล้วก็กำแพงล้มส่งผลให้เสาไฟฟ้าหักโค่นทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ตำบลโป่งแยงขณะนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขครับอย่างไรก็ตามประชาชนที่ใช้เส้นทางแม่ริมเสมิงควรเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรายังถูกน้ำท่วมสูงบางจุดสูงถึงเมตรครึ่งบุ๋มดร.ปณัฐดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้านำเรือท้องแบนแล้วก็รถโฟร์วิลลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจนถึงหัวค่ำเลยครับทั้งแจกถุงยังชีพแจกอาหารให้ชาวบ้านรวมถึงช่วยอพยพคนแก่ผู้ป่วยและเด็กเล็กออกจากพื้นที่รวมถึงคุณยายวัย80ปีซึ่งติดอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโรงเรือไปส่งพักกับบ้านญาติอย่างปลอดภัยสำหรับอำเภอบางคล้าเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับน้ำมาจากปลาจีนบุรีน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งครับเนื่องจากน้ำหลากค่อนข้างรุนแรงภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์วิกฤต9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานผลกระทบจากมรสุมตกหนัก น้ำท่วมขังในพื้นที่ระยองส่งผลให้พืชผักสวนครัวขาดแคลนแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างพุ่งพรวดโดยเฉพาะใบกะเพราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูจานด่วนครับจากการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศร้านค้าขายในตลาดนัดคลองถมบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายของระยองพบว่าราคาส่งใบกะเพราจากเดิมกิโลกรัมละ 40-50 บาทตอนนี้พุ่งขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 150-190 บาทปรับขึ้นมา3เท่าตัวครับจนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงหมูสดถึงกับเอ่ยปากแซวว่าตอนนี้ใบกะเพราแพงกว่าเนื้อหมูสดอีกสาเหตุหลักมาจากสวนกะเพราของเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมขังตอนนี้เน่าตายเสียหายไปทั้งหมดก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องไปรับซื้อมาจากพื้นที่อื่นรวมถึงต้องคัดเด็ดใบที่เหลืองเน่าทิ้งจนเหลือปริมาณขายอยู่หน้าร้านลดลงครับผักอื่นๆก็ปรับราคาตามไปด้วยนะครับเช่นผักชีถุง5กิโลกรัมพุ่งสูงถึง500บาทต้นหอมกิโลกรัมละกว่า100บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละเกือบ200บาทใบโหระพาใบแมงลักผักบุ้งส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าผักสดต้องเปลี่ยนมาแบ่งขายเป็นกำเล็กๆราคา 10-20 บาทจากเดิมที่เคยขายกำละ5บาทเท่านั้นครับ
0: ส่วนที่โคราชนะคะนักท่องเที่ยวนับพันค่ะพาครอบครัวเดินทางมาสัมผัสลมเย็นชมวิวหมื่นล้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคองอำเภอปากช่องนะคะซึ่งช่วงนี้เด็กๆกำลังปิดภาคเรียนกันอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาพักผ่อนจำนวนมากค่ะบริเวณนี้ช่วงหน้าแล้งนะคะถนนมิตรภาพสายเก่าที่ทอดยาวจมน้ำอยู่ในอ่างจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้มีฝนตกต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ค่ะบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ที่ปากช่องนะคะก็ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าลำตะคองนักท่องเที่ยวจึงพากันมาชมวิวสัมผัสอากาศเย็นค่ะแล้วก็ชมความงามของทิวเขาวิวถนนมอเตอร์เวย์ M6 และรางรถไฟรางคู่ที่ทอดผ่านเส้นทางท่ามกลางธรรมชาตินะคะปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพิ่มขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะโดยระดับน้ำเก็บกักล่าสุดอยู่ที่234ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 74% ของความจุนะคะมีน้ำใช้การได้อยู่212ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนที่นนทบุรีนะคะที่บ้านหลังหนึ่งค่ะซึ่งมีในท่อระบายน้ำเนี่ยนะคะมีความร้อนแล้วก็มีไอร้อนลอยขึ้นมาแล้วก็ยังมีเสียงน้ำเดือดอยู่ภายในด้วยนะคะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นค่ะมีบ่อพักน้ำกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตรอยู่ภายในพื้นที่บ้านบริเวณพื้นขอบท่อไม่สามารถยืนด้วยเท้าเปล่าได้เพราะว่าร้อนนะคะแต่ว่าจากการสังเกตบริเวณบ่อพักท่อระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้กันกลับไม่พบไอความร้อนออกมาค่ะนายอมรเพชรเจ้าของบ้านบอกว่าจุดนี้เนี่ยปกติตนใช้ตั้งโต๊ะทำงานทุกวันนะคะกระทั่งเมื่อวันที่1ตุลาคมช่วงเย็นรู้สึกอุ่นๆที่พื้นค่ะกระทั่งวันที่2รู้สึกร้อนมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะพอมาวันที่3วันที่4ก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยความร้อนเริ่มสูงช่วง2ทุ่มจึงตัดสินใจเปิดฝาท่อดูก็เห็นไอร้อนลอยขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนน้ำเดือดดังขึ้นจากท่อด้วยนะคะจุดนี้น้ำที่ไหลมาเนี่ยเป็นน้ำจากห้องน้ำเท่านั้นค่ะก็ไม่มั่นใจนะคะว่าไม่มีสารเคมีปนเปื้อนแน่นอนและไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบค่ะ
1: ส่วนพื้นที่กรุงเทพนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็คือหมู่บ้านในพื้นที่คุ้มเกล้าเขตมินบุรีขณะนี้น้ำยังท่วมขังหมู่บ้านเป็นเวลานานเกือบ2สัปดาห์แล้วครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับลงพื้นที่สำรวจบริเวณถนนคุ้มเกล้าพบว่ายังมีน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็บริเวณหมู่บ้านและทุ่งนาน้ำยังเต็มสองข้างทางอยู่เลยนะครับไปสำรวจที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็พบกับประธานหมู่บ้านนะครับแล้วก็ผู้ช่วยนิติหมู่บ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้เอื้อเข้าทุ่งหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยพื้นที่ด้านข้างหมู่บ้านเป็นทุ่งนาเมื่อน้ำในทุ่งนาเพิ่มสูงขึ้นก็เอ่อเข้ามาในหมู่บ้านขณะที่คลองที่อยู่ด้านข้างก็น้ำเต็มไปหมดทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ประกอบกับยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านสูงสุดประมาณ60เซนหรือว่าระดับหัวเข่าปัจจุบันครับจะเห็นว่าระดับน้ำลดลงไปประมาณ15เซนเนื่องจากทางหมู่บ้านที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเร่งสูบน้ำออกตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาและยังคงเดินเครื่องสูบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้ามาดูแลพื้นที่มากนักโดยเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบแต่อยากให้หน่วยงานเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมนบุรีคุ้มเกล้าบ้างนะครับเพราะบริเวณโดยรอบยังมีหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ริมคลองกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆของกทม.ครับ
0: ส่วนที่นครนายกนะคะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าเป็นหนักเอาที่สมุทรสงครามนะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมาขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อจะบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่แม่น้ำแม่กลองว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีประมาณ90เครื่องค่ะอยู่ที่กรุงเทพ

0: ลแล้วก็จังหวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบเขาร้องขอเครื่องมืออะไรก็แค่สนับสนุนเครื่องมือไปให้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนั้นพลโทอดุลบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยวันนี้จะลงพื้นที่หมู่บ้านฟอร์เรลวิลที่หนองจอกค่ะตามที่มีผู้ร้องขอมาแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงบิ๊กคลีนนิ่งที่ต้องช่วยกันนะคะเมื่อถามว่ากองทัพพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ที่ร้องขอมาทั้งหมดเลยหรือไม่พลโทอดุลบอกว่าก็ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลค่ะถ้ามีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สนับสนุนทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ที่จัดหามาด้วยภาษีอากรของประชาชนค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาที่เรื่องของคดีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะที่ถูกตำรวจไซเบอร์หนึ่งควบคุมตัวเมื่อวันเสาร์ค่ะความผิดหลายข้อหาเลยนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาค่ะตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งในฐานะเจ้าของสำนวนคดีรับตัวนายอัจฉริยะจากสน.ทุ่งสองห้องไปฝากขังในข้อหาช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันมวยระหว่างนำตัวขึ้นรถตำรวจนายอัจฉริยะไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะสื่อก็พยายามสอบถามถึงประเด็นเรื่องเงินบัญชีส่วนตัวปี2567ถึง2568จำนวน191ล้านเจ้าตัวบอกว่าชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะพร้อมปฏิเสธเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่านำเงินของผู้เสียหายที่โอนไปบริจาคไปหมุนเวียนใช้เล่นพนันมวยนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่จริงค่ะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าไปเล่นมวย 3-400 ล้านเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าหรอนะคะนายอัจฉริยะก็ยอมรับว่าเป็นไปได้ที่ตนเองจะถูกกลั่นแกล้งและเชื่อว่ามีใบสั่งค่ะโดยก่อนนำตัวนายอัจฉริยะไปฝากขังภรรยาของนายอัจฉริยะทนายความและพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็มาเยี่ยมนายอัจฉริยะที่สน.ทุ่งสองห้องนะคะหมอทวัชชัยบอกว่าตนเองไม่รู้รายละเอียดของคดีมากนักค่ะที่มาเยี่ยมก็เพราะว่ามาให้กำลังใจเข้าไปพูดคุยกับนายอัจฉริยะก็ไม่ได้ถามเรื่องคดีนะคะถามแต่เรื่องสุขภาพซึ่งนายอัจฉริยะก็ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์หมอทวัชชัยยังบอกนะคะว่าเรื่องของหลักฐานแชทไลน์ที่มีชื่อและรูปของนายอัจฉริยะตนเองตีเก๊ค่ะเพราะที่รู้จักกันมา5ปีนายอัจฉริยะมีไลน์อยู่3แอคเคาท์ไม่เคยมีชื่อแบบนี้มาก่อนแล้วอีกอย่างคนโง่ที่ไหนจะใช้ชื่อและรูปตนเองไปเจรจาเรื่องเงินผิดกฎหมายส่วนตัวมองว่าบัญชีไลน์ลักษณะนี้ใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้นะคะซึ่งหลังจากนี้อยากจะให้มีการตรวจสอบว่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับกทม.ไม่ทิ้งกันครับร่วมแรงฟื้นกรุงเทพหลังน้ำลดเขตสายไหมผนึกทุกภาคส่วนเร่งคืนพื้นที่สะอาดสู่ชุมชนครับ8ตุลาคมที่ผ่านมาในพรพรมวิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่เขตสายไหมณบริเวณสถานีบริการน้ำมันบางจากข้างสำนักงานเขตสายไหมโดยมีนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกทม.นายสมชายเวสารัตตระกูลสมาชิกสภากทม.เขตสายไหมพร้อมคณะผู้บริหารกทม.ร่วมหน่วยงานภาครัฐเอกชนกองทัพจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยสำนักงานเขตสายไหมสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตราชเทวีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกองทัพเรือกรมราชทัณฑ์และแขวงทางหลวงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมุ่งเน้นการล้างทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่เศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลรวมถึงดูแลด้านสุขอนามัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันที่ตามปกติโดยเร็วนายพรพรมบอกว่ากทม.ครับได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเร่งกำจัดขยะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยในพื้นที่

0: เขตสายไหมที่ได้รับการสนับสนุนกำลังจากหน่วยงานภาครัฐกองทัพกรมราชทัณฑ์ภาคเอกชนตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตราชเทวีซึ่งสนับสนุนทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และก็ยานพาหนะเพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงครับภารกิจเร่งด่วนขณะนี้ก็คือการจัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่จากชุมชนให้มากที่สุดครับโดยกำหนดให้ลานอเนกประสงค์หรือว่าลานกีฬาในหมู่บ้านเป็นจุดรวบรวมขยะเพื่อให้ประชาชนนำขยะมารวมไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าไปขนย้ายเพื่อเอาไปกำจัดต่อไปสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีจุดรวบรวมจะพิจารณาจัดพื้นที่รองรับชั่วคราวขณะที่บริเวณริมถนนก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเก็บกวาดต่อเนื่องภาพรวมกทม.มียอดขยะสะสมจากการถูกน้ำท่วมระหว่าง28กันยายนถึง3ตุลาคมรวม 1,468.27 ตันกทม.ยังคงระดมกำลังและทรัพยากรจากหลายภาคส่วนเพื่อเร่งจัดเก็บขยะตกค้างและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ภูเก็ตระดมเจ้าหน้าที่150นายคุมเข้มความปลอดภัยรับทหารสหรัฐ 5,000 นายนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลรวม150นายค่ะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวที่ภูเก็ตช่วงวันที่ 4-9 ตุลาคมนะคะพิธีปล่อยแถวครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างตำรวจทหารฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นไฟฟ้าน้ำประปาตลอดจนจุดเสี่ยงภัยธรรมชาติต่างๆเพื่อให้พร้อมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณหาดป่าตองด้วยนะคะโดยกำหนดให้ระบบการเดินรถทางเดียวเพื่อให้การระบายรถเป็นไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้เดินเท้าข้ามถนนและการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในช่วงกลางวันค่ะนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วสิ่งสำคัญก็คือการมีเซอร์วิสมายด์นะคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจแก่ผู้มาเยือนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับวันนี้โรงเรียนกว่า400แห่งในฝรั่งเศสจะต้องปิดทำการทั้งหมดหรือว่าบางส่วนเนื่องจากนักเรียนประท้วงทั่วประเทศแล้วก็เตรียมก่อการประท้วงรุนแรงครับที่ทำให้โรงเรียนแล้วก็ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายมากมายครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนหลายพันคนออกมาประท้วงแล้วก็ตั้งสิ่งกีดขวางเพื่อเรียกร้องงบประมาณจัดการศึกษาเพิ่มเติมที่พวกเขาเห็นว่าไม่เพียงพอและก็การที่รัฐบาลละเลยระบบการศึกษาตามข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการมีโรงเรียน20แห่งถูกเผาและก็ทำลายบุคลากรทางการศึกษา78คนได้รับบาดเจ็บผู้ประท้วงยังได้ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนและก็มีถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คนส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์สงบลงแต่ว่าผู้จัดประท้วงเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอีกครั้งในวันอังคารเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศว่าในวันนี้จะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าบางส่วนในโรงเรียน 400-500 แห่งเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยกรณีนี้ครับสร้างปัญหาต่อความนิยมของรัฐบาลอย่างหนักในขณะที่ทางการชื่อว่ามีผู้ปลุกปั่นทางการเมืองแทรกซึมเข้าไปในการประท้วงซึ่งเริ่มต้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเมื่อวันที่17กันยายนและลุกลามไปทั่วเมืองหลวงและเมืองอื่นๆรัฐมนตรีศึกษาธิการบอกว่ามีนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งซ้ายจัดที่แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการนักเรียนมัธยมปลายยึดอำนาจจากนักเรียนและก่อความรุนแรงอย่างสุดขั้วเห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่จัดการศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายโดยเจตนาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ
1: ค่ะวันนี้มีโคโคโรนะคะรายงานมาจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องขั้นตอนการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเราไปติดตามจากคุณกนิษฐา มาซูโอค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานเดียวในญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีอำนาจประกาศเตือนภัยการสั่งอพยพเป็นอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงที่ดินคมนาคมและสาธารณูปโภคหน้าที่หลักๆได้แก่การเฝ้าดูและพยากรณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติพร้อมแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วการเฝ้าดูภัยพิบัติครอบคลุมจากไต้ฝุ่นพายุฝนแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิดและอื่นๆและก็จะต้องประกาศเตือนให้ประชาชนรับรู้นอกจากนั้นก็ยังมีหน้าที่รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตประจำวันและหน้าที่บำรุงรักษา

0: ครือข่ายในการตรวจวัดเช่นดาวเทียมเครื่องตรวจวัดน้ำฝนเครื่องวัดระดับแผ่นดินไหวเครื่องตรวจจับภูเขาไฟที่จัดตั้งไว้ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมโลกด้วยเพื่อความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและเพื่อรับผิดชอบต่อการป้องกันสาธารณภัยและป้องกันความสับสนนะคะในญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรเดียวที่สามารถประกาศเตือนภัยพิบัติแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดมาตรฐานในการใช้เครื่องวัดหรือว่าอุปกรณ์ใดๆในการตรวจวัดต่างๆมีเครื่องตรวจวัดระดับน้ำฝนติดตั้งทั่วประเทศทุกๆ17กิโลเมตรค่ะรวมทั้งสิ้น 1,300 จุดในจำนวนดังกล่าว840จุดสามารถตรวจจับทิศทางและก็ความเร็วของลมอุณหภูมิและความชื้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ในพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมหนาจำนวน330แห่งก็สามารถวัดระดับการทับถมของหิมะได้ด้วยสำหรับจุดวัดแผ่นดินไหวมีทั้งสิ้น670จุดทั่วประเทศหากรวมจุดวัดของหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการท้องถิ่นแล้วก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติได้แล้วจะมีหน่วยวัดรวมทั้งสิ้น 4,368 จุดที่ทำงานร่วมกันภายใต้ระบบเดียวกันแบบเรียลไทม์ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนการประกาศและก็เตรียมพื้นที่อพยพนั้นเป็นหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นภายใต้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำแนะนำจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน3รูปแบบด้วยกันสายตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปยังส่วนราชการท้องถิ่นค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์อันตรายหัวหน้าหน่วยในพื้นที่นั้นๆจะโทรศัพท์สายตรงไปยังผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท้องถิ่นนั้นๆกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะจัดส่งทีมงานสนับสนุนการเตรียมรับภัยพิบัติไปช่วยส่วนราชการท้องถิ่นในกรณีที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ทีมงานจะเข้าไปประจำเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงและคอยประกาศเตือนให้ทันเวลาเพื่อที่ส่วนราชการท้องถิ่นจะได้ประกาศอพยพได้ทันเวลาหรือว่าเริ่มฟื้นฟูความเสียหายได้จากเมื่อไหร่เป็นต้นแล้วก็ยังมีหน้าที่ร่วมมือกับส่วนราชการท้องถิ่นประกาศเตือนประชาชนท่ามกลางสภาพล่อแหลมอันตรายนะคะจะมีการร่วมกันทำประกาศเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเชื่อมั่นค่ะสำหรับการประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติจะถูกแบ่งให้เข้าใจง่ายๆเป็น5ระดับด้วยกันเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้ถูกต้องระดับ5รีบหาที่ปลอดภัยโดยเร็วระดับ4อพยพทุกคนระดับ3อพยพผู้สูงอายุระดับ2ตรวจตราช่องทางอพยพแล้วก็ระดับ1เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามาสุก
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 13อ่า 12:34 น.ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมวันนี้มากับผมเจมส์ธนพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พิรพัชชมดวงนะ
1: สวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับ
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็
1: สวัสดีแฟนรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับก็เขาเรียกว่ากลับมากับสัปดาห์ใหม่
0: ใช่
1: ของเดือนตุลาคม
0: สัปดาห์เรียกว่าเป็นจันทร์แรกของเดือนตุลาคมมากับบรรยากาศท้องฟ้าเนี่ยฝนโปรยปลายอีกแล้ว
1: อืมแต่ว่าฝนโปรยปลายรอบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังหรืออะไรเพราะว่าผลงานของทัพนักกีฬาไทยเนี่ย
0: ผมชอบคำว่าสิ้นหวังเนี่ย คืออ่ะอย่างเอาพูดถึงน้ำท่วมหน่อยละกันก็น้องเบนก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยใช่ไหม
1: พี่ด้วย
0: ผมด้วยแต่ผมอาจจะไม่หนักเท่ากับน้องเบนว่าน้องเบนอยู่แถบโซนรังสิตไง
1: ครับ
0: แต่ว่าผมก็หวังว่าครั้งนี้จะไม่ถึงขั้นที่เราต้อง work from home อะไรกันอีกนะครับ
1: ครับก่อนหนึ่งก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านก็ขอให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็อยากจะฝากผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมไว้คอยเขาเรียกว่าเหมือนให้รู้สึกดีขึ้นหน่อยกับสภาพจิตใจในช่วงนี้เพราะว่าผลงานในเอเชียนเกมครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยครับทั้งหมดเนี่ยคว้าเหรียญทองไป18เหรียญทองนะ13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดรองลงมาจากปี1998
0: ก็ที่เราเป็นเจ้าภาพที่ราชมังตอนนั้นผมก็ไม่ทันนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาพี่ๆผู้สื่อข่าวหลายๆคนเล่าเรื่องเดียวกันให้ฟังเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีโดยเฉพาะกีฬาสำคัญอย่างเช่นฟุตบอลที่มีลูกปฏิหาริย์ในเกมเจอเกาหลีผมเสียดายนะที่ผมตอนนั้นไม่ทันจริง
1: ๆ
0: 2-3 ขวบเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงที่ทันเนี่ยแน่นอนว่าผมก็ต้องอยู่ในสนามวันนั้นแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวรอโอกาสที่เราจะได้กลับมาจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมอีกครั้งแล้วกันซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าผลงานครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะ
1: ครับ
0: ทำได้ตามนี่ก็เกินเป้าด้วยซ้ำไปสำหรับจำนวนเหรียญทองเพราะว่าเราคาดหวังไว้เนี่ย15เหรียญเราคว้ามาถึง17เหรียญแล้วบางเช็คกีฬาเนี่ยมีการคว้าเหรียญที่เรียกว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ด้วยอย่างแบดมินตันน้องวิวกุลวุฒิเนี่ยเป็นเหรียญทองแรกใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็มียูยิสุใช่มั้ย
1: ยูยิสุ
0: ที่เราได้เหรียญเรียกว่าเป็นเหรียญทองแรกตั้งแต่มียูนิสูมาปี2018อ่ะที่ปาเลมบังจาการ์ตาแล้วก็อีกหลากหลายเหรียญนะที่ได้มาแบบเราก็อาจจะคาดไม่ถึงนะมีบีชวอลเลย์บอลใช่ไหมก็ได้เหรียญทองมาด้วยมวยเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้มาหนึ่งเหรียญทองนะแม้ว่าผลงานอาจจะดรอปลงไปในช่วงหลังแต่ว่าคราวนี้

0: เราก็ทำได้ดีเพราะว่าครั้งนี้เราไม่ได้เหรียญทองเลยนะ
1: ใช่
0: สำหรับมวยสากลเนี่ยอ่ะที่พลาดไปก็อาจจะเป็นเรื่องของกอล์ฟนะครั้งนี้เราได้แค่เหรียญทองแดงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครั้งที่แล้วกอล์ฟเนี่ยเรา2เหรียญทองแล้วก็เซปักตะก้อคราวนี้เราได้มา2เหรียญทองนะ
1: อื
0: ้อคราวที่แล้วเนี่ยกวาดไป4เลยที่หังโจเนี่ย
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมพยายามจะลองสแกนดูนะว่าครั้งนี้เรากับครั้งที่แล้วเนี่ยเปรียบเทียบกันเป็นยังไงนะอย่างมิกแมชเชลอาร์ตเนี่ยเราได้มา1เหรียญทองแล้วคราวนี
1: ้ครับ
0: คราวที่แล้วนี่เราไม่ได้นะแล้วก็อีสปอร์ตรอบนี้เราก็ได้มา1เหรียญทองคราวที่แล้วก็1เหรียญทองเหมือนกันคราวนี้เราได้มาจาก PUBG Mobile นะ
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็แต่ว่าเทควันโดเนี่ยก็คว้าเหรียญทองได้นะ
0: อ
1: ยู่บัลลังก์ทัพทิมแดง
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2สมัยต่อกัน
0: ใช่แล้วรู้สึกเราจะได้มาเหรียญทองสำหรับกีฬาเทควันโดเนี่ยได้มาหลายครั้งติดแล้วนะก็เป็นสมาคมที่เรียกว่าทำได้ตามเป้าเกือบทุกครั้งแล้วครั้งนี้ความหวังสูงสุดของเราก็คือในประเภทชาย68กิโลกรัม
1: ครับ
0: จากน้องอยู่นะก็ได้มาแม้ว่าอาจจะลุ้นกันเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายก็ได้แชมป์มาแต่ว่าเกมที่เจอกับอิหร่านในแมตช์สุดท้ายเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดูดีกว่านะที
1: ่
0: จะมีรอบรองใช่ไหมที่จวนเจียนนิดนึงแต่ก็เอาตัวรอดมาได
1: ้มาช้าแต่มานะ
0: เราที่พลาดไปเป็นประเภทหญิงซึ่งก็เราก็ได้เหรียญทองแดงแต่ว่ารอบหน้าผมดูแล้วเนี่ยมีโอกาสนะสำหรับประเภทหญิงเราเนี่ยนอกนั้นเนี่ยอะเราก็ผมพยายามจะเช็คว่า e-sport ครั้งที่นะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้จากe-sport ครั้งที่แล้วเราได้จาก e-football นะน้อง TD Keen มั้ย
1: TD Keen
0: ก็คือลูกของพี่ซัมเมอร์ฮิลใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็คราวนี้ e-sport ไม่มีแข่งแต่ว่าเป็น e-football
1: เป็น e-football แทน
0: ใช่ก็เราก็พลาดไปเพราะว่าแชมป์โลกของเราเนี่ยไปแพ้มาเลเซียในรอบ8 คนก็แต่ว่าถ้าที่ผมดูการแข่งขันเนี่ยคืออีฟุตบอลในเอเชียนเกมรอบนี้เขาแข่งเป็นทั้งคอนโซลกับโมบายรวมกันนะคือเป็นทีมเดียวกันไม่ได้แยกเป็นประเภทเหมือนในชิงแชมป์โลกซึ่งในชิงแชมป์โลกเนี่ยเราก็เคยได้ทั้งโมบายแล้วก็ทั้งคอนโซลมาแล้ว
1: ใช่
0: แต่ครั้งนี้เราพลาดไปแต่ว่ายังได้เหรียญกับ PUBG Mobile มานะถ
1: ือ
0: ว่าเซอร์ไพรส์พอสมควร
1: ใช่
0: ส่วนสมาคมใหม่อย่างเทคบอลเนี่ยคราวนี้ก็โหเรียกว่าลง3ประเภทก็กวาดทองมาหมดเลย
1: ค
0: ือถ้าลง5ประเภทผมก็คิดว่าเราน่าจะ5ประเภทนะในประเภทเดี่ยวหญิงชายเนี่ย
1: ใช่
0: แต่ว่าเขาให้ส่งแค่3เราไป3เราก็ได้หมด
1: ก็ได้หมดจริงๆไทยเราก็โหก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับผ
0: ม
1: ก็
0: ถึงขั้นต้องแก้กฎอ่ะเพื่อที่จะมาเรียกว่าเนิร์ฟเราใช่ไหม
1: ก็จะให้มันสูสีหน่อยแล้วกันทำอย่างนี้ดีกว่านะครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยเรือใบก็ได้มา2เหรียญทองนะ1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงเรือใบก็เป็นกีฬาที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ทำผลงานได้ดีใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีคาราเต้เนี่ยได้มาเหรียญเงินนะครั้งนี
1: ้
0: ยิงปืนเนี่ยได้1เหรียญเงินแล้วก็
1: มีวอเตอร์โปโลหรือโปโลน้ำหญิงเนี่ยก็เหรียญประวัติศาสตร
0: ์
1: นะครับก็คว้าเหรียญทองแดงเพราะว่านับตั้งแต่บรรจุมาเนี่ยไทยเราไม่เคยติดโพเดียมนะ
0: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกีตา
1: ร
0: ์3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดง2เหรียญทองนี่มาจากบิวภูริพล
1: ใช่
0: ในประเภท100เมตรแล้วก็200เมตรชายแล้วก็คีรินใช่ไหม
1: เป็นจอชัว
0: จอชัว
1: จอชัวไอคินสัน
0: วิ่งทางไกล
1: กับ
0: 1400เมตรนะก็ได้มาอีก1เหรียญทองเป็น3เหรียญทองรวมถึงเหรียญทองแดงใช่ไหม
1: ใช่
0: เป็นอีกเหรียญนึงเนี่ยเป็นเหรียญทองแดง1เหรียญแล้วก็เหรียญเงินอีก2เหรียญ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมเหรียญเงินเนี่ยประเภทกีทาเนี่ยได้มาจากวิ่งผสม4คูณ100
1: ใช่ครับ
0: ครับประมาณนี้นะ
1: เหรียญทองแดงก็จะเป็นขว้างขว้างจักรไหม
0: ขว้างจักรอันดับเป็นอันดับ3นะ
1: ส
0: ุเบนรัตนะ
1: ครับ
0: เหรียญทองแดงครับแล้วก
1: ็
0: กอล์ฟก็เหรียญทองแดงจากสะดมแก้วกัญจนานะในประเภทชายบุคคล
1: ครับผม
0: นี่กอล์ฟนะ
1: ก็ถือว่าเป็นผลงานภาพรวมของไทยเราในครั้งนี
0: ้ครับ

0: ก็คว้ารวมเนี่ย18เหรียญทอง
1: อ่า18เหรียญทอง
0: ใช่
1: 18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงรวมเนี่ย52เหรียญ
0: กับก็ถือว่าเป็นผลงานดีสุดละ
1: ครับ
0: รองลงมาจากปี1998ที่ทำไว้ได้เนี่ย24เหรียญทองนะเพราะว่าในตั้งแต่ปีที่ปูซานปี2002มาจนถึงหางโจปี2022ระยะเวลากว่า20ปีเนี่ยเราคว้าอย่างมากสุดเนี่ยแค่14เหรียญเท่านั้นนะครับก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มาครั้งนี้เนี่ยคว้าไป18เหรียญทองนะ
1: ครับ
0: จากนักกีฬาที่เราส่งไปเนี่ย676คนตามที่ลงในระบบของเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วส่วนอันดับเหรียญรวมเนี่ยไทยเราจบอันดับ7นะก็ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่าแค่อันดับเดียวเราโดนอิหร่านแซงในช่วงท้ายไปก็ทำให้เราจบอันดับ7ซึ่งจริงๆเราตั้งเป้าไว้ติดท็อป6นะก็พลาดเป้าไปนิดเดียวแต่ว่าภาพรวมถือว่าโอเคเลย
0: ใน
1: หลากหลายกีฬาครั้งที่แล้วที่หางโจว2022เนี่ยเราจบอันดับ8นะ
0: ครับ
1: ก็เป็นรองอิหร่านเหมือนเดิมอิหร่านเขาก็แน่นอนว่าเขาจะไปเก่งหลากหลายกีฬานะพวกอาเทควันโดปีนี้เขาก็มาดีนะ
0: พวกกีฬาต่อสู้
1: ใช่ใช่กีฬาต่อสู้พวกยูโดอะไรพวกนั้นนะ
0: ก็สุดท้ายก็จบสิ้นกันไปแล้วสำหรับเอเชียนเกมแล้วเมื่อวานก็มีพิธีปิดด้วย
1: ใช่
0: ซึ่งเจ้าภาพครั้งถัดไปเนี่ยก็จะเป็นกาตาร์นะ
1: โดฮา
0: ที่กรุงโดฮาเดี๋ยวเรื่องปีเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีการยืนยันอีกทีว่าจะเป็น30หรือ31
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะพยายามขยับให้แข่งก่อนโอลิมปิกเนี่ยปีนึง
1: ให้มันคาบเกี่ยวแค่ปีเดียวตอนนี้ห่างกันอยู่2ปี
0: ใช่ก็เมื่อวานเจ้าภาพครั้งถัดไปอย่างกาตาร์เนี่ยเขาก็ขับเขาเรียกว่าขี่ม้ามามารับธงมันจะมีพิธีการมอบธงเนาะในช่วงพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วกาตาร์เนี่ยขี่ม้าเข้าสนามมาเลยเท่มากถ้าใครได้เห็นพิธีปิดเมื่อวานเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าเท่มากสำหรับเจ้าภาพครั้งถัดไปก็ถือว่าเป็นผลงานที่เป็นไปตามเป้าครับสำหรับทีมชาติไทยทัพนักกีฬาไทยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกแรงพยายามแล้วก็ความทุ่มเทของทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลย
1: ครับ
0: ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญนะครับส่วนก็ที่เหลือเนี่ยก็จะทยอยกลับกันมาแล้ววันนี้เนี่ยจะมีนักกีฬาเนี่ยกลับกันมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยจะมีชนิดกีฬาตะก้อนะเรือใบวินเซิร์ฟขี่ม้าครับผมรวมถึงเจ้าบิลพลิพลบุญสอนด้วยเมื่อวันก่อนบิลเขาก็ไปรับ MVP ของเอเชียนเกมครั้งนี
1: ้ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วย
0: ใช่
1: ซึ่งจริงเขาก็บ่นอยู่ใช่ไหมเพราะว่านักกีฬาจริงคนหนึ่งเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวผมเช็คชื่อ
1: เจ็ดเหรียญทองใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่เขาไม่ได้รางวัล MVP แต่ผลงานเราก็ถือว่าสุดยอดนะทำลายทั้งสถิติ100เมตรใช่ไหมแล้ว200เมตรเนี่ยทำสถิติเท่ากับสถิติเดิมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าผลงานก็ไม่เป็นรองใครอ่ะในทัวร์นาเมนต์เนี้ย
0: ก็นักกีฬาของจีนเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของว่ายน้ำ
1: ครับ
0: ชื่อจางจ้านสัวจางจันซั่วครับผมก็เป็นนักว่ายน้ำจีนวัย19ปี
1: ครับ
0: คว้าก็เป็นเจ้าของเหรียญทองเนี่ย7เหรียญทองเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าบิวก็ถ้าพูดถึงในแง่ของกีฬาที่เป็นเมเจอร
1: ์
0: รวมถึงความโด่งดังจากเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าบิวเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งครั้งนี
1: ้ใช
0: ่นะครับ
1: ครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเอเชียนเกมที่โดฮาที่กาตาร์ครั้งแรกที่ผมดูเอเชียนเกมแบบรู้เรื่องเนี่ยแบบเรียกว่าดูแบบเริ่มดูกีฬาเนี่ยก็คือเอเชียนเกม2006ที่โดฮานะปีนั้นเนี่ยถ้าใครจำได้ก็ปีเดียวกับบอลโลกที่เยอรมันเลยแล้วความภาพจำของผมก็คือฟุตบอลชายไทยนั่นแหละตอนนั้นเนี่ยเรามีน่าจะมีรุ่นพี่รีซอฟนั้นชุดนั้นนะแล้วเรารอบน็อกเอาท์เนี่ยไปแพ้เจ้าภาพกาตาร์ในรอบน็อกเอาท์ก็ตกรอบไปส่วนอีกผลงานหนึ่งก็คือที่ผมจำได้เลยคือตอนนั้นเนี่ยเทนนิสชายเราได้เหรียญทอง
0: จากพี่บอล
1: ครั้งนั้นเต้นจะในอุดมโชค
0: เป็นพี่อะไร
1: เพราะว่าเราชนะลีฮุงเต็กในเกมนัดชิงซึ่งลีฮุงเต็กเนี่ยที่ปูซานปี2002เนี่ยเขาแพ้พี่บอลพลาดอนนะก็คือ2ปีที่เข้าชิงเนี่ยก็แพ้ไทยเราหมดเลยครั้งนั้นเนี่ยแล้วก็ในประเภทหญิงเดี่ยวคราวนั้นเนี่ย พี่แทมมี่เราก็ได้เหรียญเงินในประเภทเทนนิสที่โดฮาเนี่ยใช่ใช่ครั้งนั้นเราผลงานถือว่าดีเลยสำหรับเทนนิสนะทั้งหญิงทั้งชาย
0: ครับ
1: ครั้งนั้นที่โดฮาเนี่ยเราเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงว่าเราได้มากี่เหรียญเราได้มา
0: 13
1: เหรียญทอง
0: อืม
1: ครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็กลับไปที่โดฮากาตาร์ครั้งนึงนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ไฮไลท์อีก1อย่างของครั้งนั้นคือตะก้อเราชิงกับมาเลผมจำได้ผมดูถ่ายทอดสดแล้วสมัยนั้นน่ะถ้ายังจำไม่ผิดเนี่ยเวลาตะก้อจะได้แต้มเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเสิร์ฟได้มั้ยไม่แน่ใจนะผมนานมากแล้วแล้วมันเป็นเกมที่สนุกมากอ่ะเพราะมันลุ้นไงเราเจอมาเลช่วงนั้นน่ะ
0: ม
1: ีน่าจะมีพี่สืบสักขันสืบด้วยนะชุดนั้นเนี่ยตะก้อไทย2006นี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าไปว่ากันใหม
0: ่
1: ที่โดฮานะ
0: ก็จบลงไปสำหรับผลงานในเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ส่วนเมื่อเช้านี้ผลงานอีกหนึ่งนักกีฬาไทยก็ถือว่าสร้างเขาเรียกว่าสร้างผลงานให้กับไทยเราอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้มาในส่วนของกอล์ฟ LPGA ครับ
1: ขา
0: โปรจิโนอัธยาทิติกุลครับก็คว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA รายการที่4ของปีที่ฮาวายครับก็เป็นรายการ LPGA นะเป็น Lotte Championship ที่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็4วันเนี่ยโปจิโน่ทำรวมไป21อันเดอร์พาร์267สโตกก็ชนะเรียกได้ว่าคู่ขี้กันมากกับยูนอีนาครับจากเกาหลีใต้คู่ขี้กันในช่วงหลุมใกล้ๆหลุมสุดท้ายละต้องมาวัดกันแบบว่าหลุมต่อหลุมเลยสุดท้ายเนี่ยแซงชนะไปจากยูนินาเนี่ย3สโตกเท่านั้นก็เป็น LPGA ถ้วยใบที่4ของปีนะสำหรับโปจิโนอัธยาทิติกุลครับ
1: ก็เป็นเรื่องของกอล์ฟนะเราผลงานเราถือว่าระดับโลกอยู่แล้วในประเภทกอล์ฟหญิงเนี่ยก็แสดงความยินดีด้วยนะ
0: ครับ
1: อ่ะมาต่อที่ช่วง10นาทีสุดท้ายเราไปพูดถึงไฮไลท์วันนี้ดีกว่าสำหรับกีฬาไทยฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพนัดชิงชนะเลิศ
0: ครับ
1: เป็นการชิงถ้วยฟุตบอลโลกอาเซียนสมัยแรกนะใครจะได้แชมป์ระหว่างอินโดนีเซียวันนี้เจ้าภาพเนี่ยเจอกับทีมชาติไทยเรา
0: เป็นฟุตบอลโลกอาเซียน
1: เรียกว่าบอลโลกอาเซียนเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพคือแต่ก่อนเนี่ยคำว่าบอลโลกอาเซียนจะใช้กับรายการเก่าไงแต่ว่าคราวเนี้ยพอฟีฟ่ามาสนับสนุนถ้วยไปแล้วเราเลยเรียกช่วงนี้ว่าฟุตบอลโลกอาเซียนไปเลยก็วันนี้ในอินโดนีเซียจะเจอกับไทยตอน20นาฬิกานะที่เกลาบุงกาโน่ที่เสนายันหรือว่าชื่อทางการก็เกลาบุงกาโน่เนี่ยแหละที่จาการ์ตาก็จะเตะตอน2ทุ่มแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยน่าจะคอนเฟิร์มแล้วแหละทาง The Zone
0: ครับ
1: DAZN นะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Google แล้วก็ Android ทั้ง iOS
0: ใช่
1: แล้วก็พวกสมาร์ททีวีเนี่ยน่าจะมีหมดก็ต้องบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้ารอบมาแบบเรียกว่ามีข้อกังขานิดนึงกับการที่พวกเขาเนี่ยต้องการประตู2ลูกในช่วงทดเจ็บแล้วอยู่ดีๆเนี่ยที่โฆษกประกาศว่าทด2เนี่ยมันเพิ่มเป็น7ก็เลยได้มาอีก2ประตูพอดีเลยนะเลยเข้ารอบมาทางคู่ที่เป็นกรณีอย่างมาเลเซียซึ่งเขาก็ต้องการเข้ารอบเหมือนกันแล้วไปแพ้ประตูได้เสียเนี่ยเขาก็ตอนนี้น่าจะมีการส่งเรื่องฟ้องร้องกันนะไม่รู้ว่ายังไงต่อนะเพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้วแหละแล้ววันนี้จะชิงกันด้วยส่วนไทยเราเนี่ยรอบที่แล้วเราก็ถือว่าผลงานดีเลยนัดแรกชนะปากีสถาน 4-0 นัด2ในชนะเวียดนาม 2-0 นัดสุดท้ายก็ลงเล่นแบบไม่กดดันนะก็แพ้ฟิลิปปินส์ไป 2-1 แม้ว่าจะเข้ารอบแล้วแต่ว่าผลงานในเกมนั้นเนี่ยก็ได้รับเรียกว่าคำชื่นชมเยอะเลยนะ ชื่นชมอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรมันก็เข้าชิงแล้วแหละสุดท้ายบอลมันก็วัดผลกันที่ความสำเร็จนะ
0: ใช่
1: แม้ว่าฟอร์มนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาจริงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็เป็นนัดชิงอินโดนีเซียเนี่ยต้องบอกว่าชุดเนี้ยเขาก็เรียกว่าเกือบจะเต็มทีมนะสำหรับชุดตัวจริงเนี่ยที่เป็นนักเตะลูกเซี่ยวลูกครึ่งของเขาที่เคยเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาเนี่ยแต่ว่าจะขาดบางคนอย่างที่ขาดไปเนี่ยจะเป็นกัปตันทีมตัวเก่งเลยเจอิซี่นะจากซาซูโร่เนี่ยเขามีอาการเจ็บแล้วก็ไม่ได้ติดทีมชุดนี้ด้วยนอกนั้นเนี่ยโอ้โหจัดเต็มนะนักเตะลูกครึ่งเนี่ยโดยเฉพาะประตูเนี่ยก็มาจากลีกยุโรป2คนเลยโดยเฉพาะอิมิอาดูโรเนี่ยเป็นมือหนึ่งของเขาเนี่ยก็อยู่กับลาโยเบกาโน่นะมีเควินดิกกัปตันทีมซึ่งอยู่กับบูริเซียมีเช่นกันบักแล้วก็เพิ่งเจอกับมิเคลสันในบุนเดสลีกาด้วยมีคอร์ดิอาหมัดนะที่เล่นอยู่กับโซนซีสมัยก่อนใช่ไห
0: ม
1: เอลแคนแบ็คคอร์ดเนี่ยจากมิววอลแล้วก็ กองหน้าเนี่ยที่น่าจับตามอง2คนก็คือมิเชลเบเกอร์นักเตะวัย19ปีที่ยิงไปแล้ว5ประตูในรายการนี้เป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นน่าจะเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียแต
0: ่
1: ว่าเขาเล่นอยู่ในลีกระดับกึ่งอาชีพของสหรัฐนะแล้วอีกคนหนึ่งคือโอลี่ลอมินีคนนี้เนี่ยเป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์แล้วเขาก็โอนสัญชาติมาเล่นกับอินโดตั้งแต่เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วแล้วผลงานดีปีแล้วเนี่ยเล่นออกฟอร์ดนะป
0: ี
1: นี้มาอยู่กับฟอร์จูนาสิตราดในเนเธอร์แลนด์ดูแล้วเนี่ยด้วยชื่อชั้นของนักเตะอินโดต้องบอกว่าเขาดูดีกว่าเราเพราะว่าด้วยมาตรฐานฟุตบอลยุโรปเนี่ยยังไงมันก็ดูดีกว่าทางเอเชียเราอยู่แล้วแต่ว่าสถิติที่เจอกันเนี่ยไทยเราเนี่ยแทบไม่แพ้อินโดเลยนะแพ้นัดสุดท้ายเนี่ยก็คือน่าจะเป็นนัดชิงอาเซียนคัพเมื่อปีน่าจะ2018มั้ย
0: 2
1: เพราะว่านัดนั้นเราไปแพ้ก่อนนะแล้วก็นัด2เนี่ยเรากลับมาชนะนัดแรกเนี่ยแพ้ 2-1 แล้วนัด2เนี่ยเรามาชนะ 2-0 จากฟิโนชัดทองไง
0: ครับ
1: 2ลูกแล้วหลังจากนั้นเจออินโดมาเนี่ยเราแทบไม่แพ้เลยนะแล้วก็ผลงานดีด้วยหลังๆเราก็อาจจะหนักไปทางเสมอหน่อย
0: ใช่ก็2นัดหลังสุดเนี่ยเสมอ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่า2นัดล่าสุดเนี่ยจะจบด้วยผลเสมอนะแต่2เกมที่มีชื่อสหรัฐอยู่เย็นเป็นผู้ทำประตูให้ช้างศึกเนี่ยไทยเราชนะหมดเลยแล้วเป็นเกมสำคัญด้วย
1: หมายถึงเกมที่เจออินโดใช่ไหม
0: ใช่คือเป็นเกมเสมอในครั้งนั้น
1: อ
0: ่ะเป
1: ็
0: นสหรัฐยิง
1: ครับ
0: สหรัฐยิงเนี่ยมักจะจบด้วยความสำเร็จค
1: ื
0: ออย่างนัดที่ชิงแชมป์อาเซียนปี2022รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสหรัฐก็ยิงประตูเสมอให้กับทีมชาติไทยแล้วตอนนั้นเหลือ10คนด้วย
1: ตอนนั้นเนี่ยเป็นเกมที่เราไปเล่นที่สิงคโปร์
0: ใช่
1: เจอกับอินโด2นัดในเกมนัดชิงรอบรองเนี่ยเราชนะเวียดนามใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับผม
0: ส่วนนัดชิงก็สหรัฐไม่ยิงให้ครึ่งหลังก็แซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม6-2
1: นัดแรกเนี่ยรู้สึกจะชนะก่อนแล้วนัด2เนี่ยซึ่งทั้ง2เกมเนี่ยเตะที่สิงคโปร์สปอร์ตครับน
0: ั
1: ดแรกเนี่ยเราชนะนัด2เนี่ยเราเสมอใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับผม
0: ครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าวันนี้เนี่ยไทยเราจะออกสตาร์ทเป็นชุดผู้เล่นใครบ้าง
1: ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากรู้ว่าพวกสาประตูเนี่ยจะเป็นใครเพราะว่า3เกมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเราเปลี่ยนทุกนัดนะนัดแรกปฏิวัตินัด2สรานนท์นัด3กำพลแต่ว่าถ้าเอาจากสถิติที่ฮัสซันเรียกใช้มาก็คงจะเป็นปฏิวัติเพราะว่าอย่างเขาก็คือมือหนึ่งของทีมณเวลานี้นะแต่ว่าผลงานอาจจะสูสีกับสรานนท์เพราะสรานนท์ช่วงหลังก็ค่อนข้างที่จะฟอร์มดีแต
0: ่
1: ถ้าถึงช่วงที่ต้องเลือกจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าฮัสซันน่าจะใช้ปฏิวัติเหมือนเดิ
0: ม
1: ส่วนแนวรับส่วนแนวรับเนี่ยคู่เซนเตอร์ก็ชัดอยู่แล้วว่าชุดเนี้ยเป็นทางด้านของมาเนลทอมเบียกับณัฐพงศ์สัญญานะแบ็คซ้ายอ่ะก็อาจจะเป็นสุพนันบุรีรัตน
0: ์
1: เพราะว่ามิเคลสันต้องเล่นทางขวา
0: มิ
1: เคลสันเนี่ยในสโมสรเขาจะเล่นทางซ้ายแต่ว่ากับทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นทางขวานะแล้วก็สุพนันก็ไปเล่นทางซ้ายส่วนกองกลาง3คนวันนี้สารัตน์เนี่ยแน่ๆอยู่แล้วเพราะสารัตน์เนี่ยลงเกือบทุกเกมนะแล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นชนาธิปแล้วก็อีกคนเนี่ยอาจจะต้องเลือกนะว่าใครจะลงเพราะว่ามีทั้งสุภโชคมีทั้งเสกสรรแล้วก็มีพีระดลด้วยซึ่งผลงานถือว่าใกล้เคียงกันแต่ถ้าถึงเวลาต้องเลือกเนี่ยเสกสรรก็มีอีกคนหนึ่งที่อาจจะได้ลงแต่ว
0: ่
1: าเสกสรรเนี่ยเป็นหนึ่งใน3นักเตะที่ทางอินโดเขาให้จับตานะค
0: ืออ
1: ินโดเนี่ยเขาเลือกมา3นักเตะของไทยที่เขาสื่อเขามองว่าน่าจะต้องจับตาเนี่ยสื่อโบราณของเขาเนี่ย
0: ครับ
1: หนังสือพิมพ์ของอินโดเนี่ยเขาก็บอกว่ามีสารัตมีเสกสรรแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมาย3คนที่ต้องจับตามอง
0: เ
1: พราะฉะนั้นเสกสรรก็มีโอกาสได้ลงใช่ไหมอ่ะแต่แน่ๆคือชนาธิปกับสารัตลงแน่ๆส่วนแนวลุกเนี่ยผมว่าธีรศักดิ์เผยพิมายอาจจะลงตัวจริงนะรวมถึงสุภชัยใจเด็ดด้วยอ
0: ี
1: กคนเนี่ยอาจจะเป็นอีกลาสหรือว่าเป็นอนันต์หรือว่าอาจจะเป็นคังคณะก็อาจจะลองดูอีกทีครับ
0: โอ้แล้วนัดล่าสุดอีกลาสก็ยิงสวยด้วย
1: ส่วนเรื่องอื่นของอาเซียนคัพเนี่ยมันก็มีเรื่องของดาวซันโวณเวลานี้นะซ
0: ึ่
1: งแน่นอนว่าคนที่ยิงมากสุดในรายการนี้เป็นมิเชลเบเกอร์กองหน้าของอินโดนีเซียยิงไปแล้ว5ประตูฟอร์มดีมากนะคนนี้ยิงทีมชาติเนี่ยติดไป9นัดยิงไป7ลูกนะอายุ19ด้วยแล้วก็ไทยเราเนี่ยยิงเยอะสุดเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะ2ประตูก็เป็น2ประตูจากเกมนัดแรกเลยซึ่งเกมนั้นจริงๆน่าจะได้แฮตทริกด้วยแต
0: ่
1: ไม
0: ่
1: ได้ อ่ะประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะก็อ่ะเตะกี่โมงเบน
0: ซ์20นาฬิกาครับตามเวลาประเทศไทย
1: อืม
0: ส่วนช่องทางเนี่ยก็น่าจะยืนยันว่าเป็นดาโซนนะ
1: ครับผม
0: ก็สามารถสมัครแอปพลิเคชันของเขาแล้วก็ดูฟรีได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: สนามแตกแน่วันนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยผมเห็นข่าวเนี่ยตั๋ว 67,000 ที่นั่งที่เสนายันเนี่ยขายหมดแล้วนะจริงๆความจุของสนามเนี้ยคือประมาณ 77,000 ที่นั่งแต่ด้วยกติกาอะไรต่างๆเขาจะน่าจะขายแค่ 67,000 ใบแต่ไม่แน่ใจว่ารวมบัตรโซนทีมเยือนหรือยังนะแต่ความจุของเสนายันเนี่ยเท่าที่เคยมีการบันทึกเนี่ยเคยแตะ 150,000 คนมาแล้วแต่สมัยนั้นยังเป็นที่ยืนด้วยเพราะว่าอินโดเนี่ยเขาเพิ่งปรับสนามตอนที่จัดเอเชียนคัพปี2007ตอนนั้นราชมังเราก็ได้จัดแล้วเราก็ลดความจุจาก 80,000 เนี่ยเหลือแค่ 40,000 เพราะว่าเราต้องติดที่นั่งทั้งหมดเสนายันก็ต้องทำแบบนั้นด้วยนะก็ความจุตอนนี้ 77,000 แต่วันนี้ตั๋ว 67,000 ใบขายหมดแล้วก็เดี๋ยวตามเชียร์ 20,000 ก็อาจจะมีตามเกมสดๆให้แล้วกันแต่อาจจะไม่ได้มีบรรยายใช่ไหม
0: เป็นเกาะติดแล้วกัน
1: เกาะติด
0: ใช
1: ่ครับผม
0: ก็คอยอัปเดตเรื่อยๆครับ
1: ใช่ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้
0: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับผมกับน้องเบนซ์ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: 3นาฬิกา
8: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกฟผ.วางแผนทยอยเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ในช่วง7วันจากวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรสูงสุดวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งแผนการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคม2569เนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำควบคู่กันแผนดังกล่าวกำหนดให้วันนี้ระบายน้ำวันละ4ล้านลูกบาศก์เมตรวันที่6ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ6ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงวันที่7ถึง11ตุลาคมเพิ่มเป็นวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรโดยน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์จะระบายผ่านเขื่อนท่าทุ่งนาลงสู่แม่น้ำควายใหญ่ก่อนเข้าสู่ระบบแม่น้ำแม่กลองสำหรับสถานการณ์ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำควายใหญ่บริเวณสถานีวัดน้ำบ้านหนองบัวตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยกำหนดระดับเฝ้าระวังไว้ที่ 26.50 เมตรและควบคุมไม่ให้เกิน27เมตรทางนี้หากจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์มากกว่าแผนที่กำหนดไว้กฟผ.จะหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อกำหนดอัตราการระบายที่เหมาะสมคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก
9: สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการดำเนินชีวิตของประชาชน

0: คนในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงตัวแทนประกันภัยและในหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตซึ่งอาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของตัวแทนประกันภัยและในหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและสนับสนุนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องสำนักงานคปภ.จึงออกมาตรการผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับตัวแทนประกันภัยและในหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและมีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่31ธันวาคมโดยสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตภายใน15วันนับแต่เหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงทันนี้ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569ทางนี้สำนักงานคปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและคำถามที่พบบ่อยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนและในหน้าประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาไทยจากผลงานที่ทำได้ในเอเชียนเกม2026รวมเป็นเงินทั้งสิ้น236ล้านบาทเอเชียนเกม2026ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานจบอันดับ7บนตารางเหรียญสามารถคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยได้จักรีธา3เหรียญทองเช็คบอล3เหรียญทองเซปักตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองและเทควันโดแบดมินตันมวยสากลวอลเลย์บอลชายหาดขี่ม้าอีสปอร์ตยูยิสูและ MMA ชนิดกีฬาละ1เหรียญทองจากผลงานดังกล่าวทำให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองละ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,600,000 บาทโดยแบ่งสัดส่วนการมอบรางวัลเป็นนักกีฬาได้เงินรางวัลรวม 165,500,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลรวม 27,500,000 บาทสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลรวม 44,500,000 บาททางนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันหลังจบเอเชียนเกมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโปรตุเกสยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหลังเอาชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1ศึก UEFA Nations League กลุ่ม A4 เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติโปรตุเกสยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1เดินหน้าคว้าชัยเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วโดยเกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำก่อนจากการยิงด้วยขวาของคริสโตเฟอร์ไอเยอร์เซ็นเตอร์แบ็กจากเบรนท์ฟอร์ดในนาทีที่36แต่ว่าโปรตุเกสก็กลับสู่เกมได้อย่างรวดเร็วเมื่อตามตีเสมอเป็น 1-1 ในนาทีที่38จากชัวร์กันเซโลครึ่งหลังนาทีที่79เอาทีมฝอยทองจึงมาได้ประตูชัยเมื่อวิตินยายกบอลข้ามแนวรับไปให้ชาร์ลเฟลิกซ์แต่ต่อให้กอนซาโลลามอสยิงจ่อๆเข้าไปอย่างไรก็ตามนาทีที่86โปรตุเกสต้องเหลือผู้เล่น10คนจากการโดนไล่ออกของฟรานซิสโกคอนไซซาที่โดนใบเหลืองจากการเจตนาพุ่งล้มก่อนจะโดนเหลืองที่2ในอีกไม่กี่วินาทีให้หลังจากการไปชูนิ้วโป้งประชดผู้ตัดสินมาริซิโอมาเรียนี่จากอิตาลีโดยช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้อีกจบเกมโปรตุเกสชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1มี12คะแนนเต็มจากการชนะ4นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ขณะที่นอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มส่วนผลคู่อื่นลีก A กรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0เวลส์แพ้เดนมาร์ก0ประตูต่อ1ลีก D โคโซโวเสมอออสเตรีย1ประตูต่อ1ไอร์แลนด์เสมออิสราเอล1ประตูต่อ1และลีกดีอาเซอร์ไบจานชนะลิทัวเนีย1ประตูต่อ0ขณะที่มอต้าชนะอันดอร่า1ประตูต่อ0และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM

0: Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับเราก็กลับมาเจอกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมนะ
5: ครับผม
4: อ่ะเราก็ยังอยู่ในช่วงของน้ำท่วมเลยนะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะลดลงไปแล้วแต่บางพื้นคือต้องบอกอยู่ว่าลดลงไปก็จริงอยู่แต่มันลดลงไปเนี่ยคืออาจจะไม่ท่วมถนนแต่ในท่อระบายน้ำเนี่ยมันยังเต็มอยู่ซึ่งมันยังไม่ได้หายไปไหนพอฝนตามลงมาอีกนิดเดียวปุ๊บมันก็ขึ้นมาอีกเพราะผมเชื่อว่าหลายพื้นที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะหลังจากที่เราดูข่าวเนี่ยโอ้หลายพื้นที่นี่พอตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเดียวกลับมาท่วมอีกแล้ว20 เซน 30 เซนบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่พื้นที่นะฮะซึ่งก็มีคำถามมาว่าถ้าลุยน้ำถ้ารถลุยน้ำแล้วดับกลางทางและน้ำลึกเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะฮะซึ่งถามว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะว่าต้องทำอย่างไรคือต้องบอกงี้ว่าถ้าจำเป็นต้องลุยนะอย่าให้รถดับอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ด้วยวิธีไหนก็ได้ถ้าสมมติว่าเรากลับรถไม่ได้แล้วไปแล้วเว้ยต้องลุยแล้วดันอย่างเดียวเลยเชื่อผมคือบางคนเนี่ยแต่ถ้าอยู่ถนนเนี่ยดันไปเลยนะแต่ถ้าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเขาเรียกถ้าดันเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลย
5: เขารู้บ้าน
4: กับคนละแวกแถวนั้นน่ะจะโดนด่าทันทีเลยจริงๆอ่ะก็ต้องบอกอยู่ว่าบางคนไม่เข้าใจไงบางคนเนี่ยถามว่าถ้าขับช้าๆขับได้ไหมถ้าเป็นรถบรรทุก6ล้อ10ล้อเนี่ยไม่มีปัญหาเลยอย่างบางทีรถไปเห็น6ล้อเข้าในหมู่บ้านไปเห็นอ่ะเขาก็ขับแบบคานๆไปคือเขาไม่ต้องกังวลเนี่ยเพราะรถเครื่องเขาสูงอ่ะ
5: เครื่องสูงกองอากาศสูงช่องดูดอากาศสูงครบเลยองค์ประกอบ
4: แต่รถเล็กเนี่ยสิคือมันต้องรีบดันอ่ะดันให้มันแหวกน้ำนึกออกป่ะดันเพื่อแหวกน้ำอ่ะถ้าน้ำมันถูกดูดวุบเข้าไปในเครื่องยนต์เมื่อไหร่ปุ๊บจบเลยจบ
5: ข่าวก็เดือดร้อนด้วยนะ
4: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นถนนเนี่ยต้องดันครับเชื่อผมคือผมไม่รู้นะอันนี้แต่ในความรู้สึกผมอ่ะผมว่ามันต้องแหวกน้ำครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีใครไม่ใครด่าผมเปล่านะ
5: ไม่เออแต่นี้พี่บางคนพี่ไปว่าต้องดันน้ำบางคนอ่ะมันตอนนี้มันมีคลิปบนลามินทานี่แหละไม่รู้แหวกท่าไหนเปียกไปเลยสี่เลนเนี่ยเปียกทุกเลนเลยอ่ะ
4: อ
5: ันนั้นดันเกิน
4: ไม่คือมันถ้าเราขับช้าแล้วถ้าสมมติน้ำมันตีวนกลับเข้ามาเนี
5: ่
4: ยแล้วมันดับอ่ะมันก็หมดสิทธิ์เลยนะ
5: ไอ้คันที่ผมเล่าให้พี่กำฟังเนี่ยมันพุ่งมาด้วยความเร็ว ม
4: ัน
5: เป็นการดันแบบบั้งไฟ
4: ไอ้นั่นน่าจะดันแบบว่าดันแบบสนุก
5: เลย
4: ไอ้นั่นดันแบบสนุกป่ะ
5: ไอ้คำว่าดันที่พี่กำลังหมายถึงเนี่ยผมเชื่อว่าคนน่าจะไม่ด่าในมินิ่งของผมคือโอเคเดินคันเร่งเบาๆดันน้ำไปเหมือนเอาที่รีดน้ำเนี่ยรีดชายร่างกันชนเนี่ยเองมีหน้าที่รีดน้ำไปนะดันน้ำไปข้างหน้า
4: เขาเรียกแบกน้ำนะ
5: ไออย่าไปดันจนมันเกยโอ้โหน้ำเสยมาบนฝากระโปรงแล้วมันเข้ากระจังเนี่ยอันนี้ไม่ควรแล้วอันนี้ไม่ควร
4: สมมตินะสมมติถ้าดันน้ำรอดจบเลยโอเคเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าในกรณีที่ดันปุ๊บแล้วดับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นรอให้รถสไลด์มายกอย่างเดียวพอเอารถสไลด์มายกเสร็จปุ๊บตอนเนี้ย

0: มันอยู่ที่ประเมินความเสียหายแล้วว่ามันจะเข้าไปถึงจุดไหนของรถยนต์ครับคือเครื่องยนต์น้ำเข้าแน่ๆเพราะมันดับส่วนเกียร์เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าน้ำเข้าหรือเปล่าส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ต้องดูว่าปริมาณน้ำที่เข้ามาในบอดี้รถหรือว่าในพื้นรถเราเนี่ยมันสูงแค่ไหนแต่ถ้าแค่แฉะพรมอ่ะผมว่าไอ้พวกอุปกรณ์ในเครื่องยนต์ในห้องโดยสารไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเปลี่ยนแค่พรมนะเออแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องลุ้นว่ามันถึงแค่ไหนส่วนถ้าเครื่องดับลากเข้าอู
1: ่
0: แล้วก็บอกเขาว่าเออลุยน้ำดับผมว่าวิธีการตรวจสอบเขาก็มีแหละส่วนใหญ่นะอันดับแรกเลยเปิดกองอากาศดูว่ากองอากาศเปียกป่ะถ้ากองอากาศเปียก 100% น้ำเข้าเครื่องยังไม่ต้องสตาร์ทเลยทั้งนั้นนะหลังจากนั้นถอดหัวเทียนแล้วก็ลองเอาประแจเอาบล็อกหมุนเครื่องยนต์ว่าหมุนได้ไหมถ้าหมุนได้ให้ลองบิดสตาร์ทเลยแต่ต้องถอดหัวเทียนก่อนนะแล้วก็หาอะไรมาบังหน้าเครื่องยนต์ห้องไอ้ตรงหัวเทียนไว้หน่อยเพราะสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยมันคือการยิงน้ำออกมาจากลูกสูบเลย
2: มันจะยิง
0: เป็นฉลุดเลยใช่ป๊อกออกมาเลยนะฮะถ้ายิงออกมาเสร็จปั๊บดูที่ท่อร่วมไอดีว่าน้ำเข้าอยู่หรือเปล่าก็คือพูดง่ายว่าเราต้องทำความสะอาดจุดที่อากาศเข้าไปในลึกเครื่องยนต์ให้มันไม่เปียกก่อนถ้ามันไม่เปียกปั๊บไล่น้ำเสร็จปุ๊บแนะนำเอาน้ำมันเครื่องหยอดไปในห้องเผามาลูกสูบเอาในหัวลูกสูบสักนิดหน่อยก่อนแล้วก็ใส่หัวเทียนใหม่ดูแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูจริงๆก่อนสตาร์ทเครื่องอ่ะแนะนำให้เอาหาอะไรไปวัดตัวเขาเรียกว่าวัดลูกสูบเฮียนัท
2: วัดกำลังอัดเหรอ
0: ไม่ใช่วัดลูกสูบดูว่ามันสูงเท่ากันเปล่า
2: อ๋อโอเคมาหาเลยจิ้มมาวัดลงมา
0: จิ้มดูว่าระยะ1กับ4ความสูงยังเท่ากันอยู่2กับ3ความสูงยังเท่ากันอยู่ถ้าเท่ากันแสดงว่าอันสูบไม่มีปัญหา
2: ไม่โคตร
0: แต่ถ้าบอก1กับ4ปุ๊บทำไม1มันอยู่ตรงนี้แล้วทำไม4มันสูงกว่าวะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าโคตร
1: อ
0: ันนี้ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องต่อหรือเครื่องมันทำได้เลย
2: อันนี้ขออนุญาตยกมือนะฮะนิดนึง
0: ครับฮะ
2: เรามีทากม1ถึงกม3หายไป2เลนนะครับตอนนี้มองไม่เห็นฟุตบาทแล้ว
0: เห็นว่าที่ผมบอกกันท่วมตกแป๊บเดียวอ่ะเพราะน้ำมันยังเต็มท่อระบายน้ำอยู่เลย
2: ร้านคาแคร์ที่อยู่ปากซอยตรงข้ามถนนลาดตะเคาบนรามินทราตอนนี้น้ำเกยแล้วน้ำเกยแล้ว
0: โอเคแล้วหรอ
2: น้ำเกยขอบฟุตบาทเลยครับผม
0: โอ้
2: คือเรียกว่าเอาจะขอไปใช้คำผิดน้ำเหนือขอบฟุตบาทเล็กน้อยนะครับ
0: โอ้ครับ
2: พระพิรุณจริงๆท่านไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะครับในเรื่องของอิทธิฤทธิ์หรือความพิเศษของท่านอะไรเงี้ยผมว่าท่านทำสำเร็จแล้ว
0: เฮ้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าปีนี้เราจะเห็นอากาศแปรปรวนชัดมากเลยนะไอ้คำว่าแปรปรวนไม่เท่าไหร่นะเริ่มจากต่างประเทศก่อนละกันที่น้ำจากหิมาลัยอ่ะที่ไปประเทศ
2: ปากี
0: กับเนปาลกับจีน
2: อ
0: ่ะอันนั้นอ่ะหนึ่งช็อตนะแล้วมาช็อตที่สองที่เราเจอฝนตก3วัน3คืนในประเทศในกรุงเทพนั่นนะอันนั้นตกแบบวนอยู่ตรงเนี่ยตรงภาคกลางเนี่ยวนอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสักทีซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นแล้วผมรู้สึกว่าหลังๆเราเจอเหตุการณ์ฟ้าผ่าบ่อยขึ้นนะเฮียนะ
2: ฟ้าผ่าลมกันโชกแรงมากๆนะครับเมื่อต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยที่วัดโอ้ยต้นใหญ่ปลูกมา30ปีแล้วรากมันลึกแล้วร่วง
0: ไม่รอดครับ
2: ล่าสุดวันเมื่อวานเมื่อวานเย็นหรือเมื่อเช้าผมเห็นเฟซบุ๊กของพี่แท่นไก่ทด
0: อ
2: ยู่แถวบางซื่อต้นไม้ใหญ่ล้มใส่เบนซ์อีกคันนึง C28
0: ฮะครับ
2: เพิ่งซื้อเลย C28
0: ก
2: ็คือตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าโอเคอย่างที่พี่กำพูดคืออากาศเปลี่ยนแปลงแหละแต่ผมรู้สึกว่าความรุนแรงของธรรมชาติมันมากขึ้น
0: ใช่
2: นะครับก็พอกับความรุนแรงของลูกค้าก็มากขึ้นเหมือนก
0: ันครับผม
2: ปวดหัว
0: เดี๋ยวเราวกไปเรื่องนั้น
2: เดี๋ยวเราไปเรื่องน้ำท่วมก่อน
0: เรื่องน้ำท่วมโอเคล่ะอย่างที่ผม

0: ของกระบอกสูบและการชายล่างมันก็เลยทำให้เกิดเสียงซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องผ่าเครื่องออกมาเปลี่ยนการสูบใหม่จริงๆสามารถทำได้นะเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมดแหละอย่างกรณีอย่างเงี้ยผมก็เจอคันหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่น้ำท่วมมานะฮะแต่อีก2คันที่เจอรอดนะฮะเมื่อวานก็มีคันหนึ่งจากเคหะโทรมาฮอนด้าฟรีดก็ถามว่าอ๋อก็อยู่บริเวณที่เขาฮิตๆกันนะคะ
1: โอเคเข้าใจได้ลึกเชียว
0: เอามิดเลยทั้งนั้นอะมิดคันเลยทั้งนั้นอะอยู่ที่เคหะนะก็เดี๋ยวกำลังดูในเรื่องของวางแผนการทำงานแล้วกันวางแผนการทำงานก่อนว่าจะเอายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอ่ะเราวกมาต่อว่าโอเคถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเอาน้ำออกจากท่อไอดีหรือว่าเอาน้ำออกจากกระบอกสูบให้หมดก่อนถ้าเราเอาน้ำออกจากกระบอกสูบหมดแล้วเนี่ยแล้วเราวัดในตัวลูกสูบแต่ละลูกแล้วว่าโอเคมันไม่มีปัญหาอะไรให้เราเอาหัวเทียนใหม่ใส่แล้วก็ลองใส่ลองติดเครื่องดูได้เลยถ้าติดเครื่องแล้วมันรันปกติก็ไม่ต้องทำอะไรต่อตอนนี้ที่เหลือก็คือวัดน้ำมันเกียร์แล้วก็วัดน้ำมันเครื่องดูว่ามีน้ำเข้าเปล่าจริงๆเครื่องยนต์นะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเข้านะเฮียนัทส่วนใหญ่จะไปเข้าที่เกียร
1: ์
0: ล่าสุดผมก็เจอคันหนึ่งเกียร์นี่ออกมาเป็นนมเย็นเลยนะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าลุยแล้วรอดไม่ต้องเสียหายเยอะแต่ถ้าลุยไม่รอดวัดดวงอย่างเดียววัดดวงอย่างที่ผมบอกว่าความเสียหายเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายในเครื่องยนต์เลยก็อาจจะแค่ทำความสะอาดแล้วก็สตาร์ทใหม
1: ่
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความเสียหายเครื่องยนต์ตอนนี้มันจะต้องลื้อเยอะแหละมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นตามเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนมากน้ำท่วมอ่ะผมว่าหลักๆเครื่องยนต์อ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเกียร์เนี่ยถ้าน้ำเข้าก็ต้องลื้อมาทำใหม่ก็เรียกว่าลื้อมาเปลี่ยนข้างในใหม่พวกโอเวอร์ฮอลเกียร์แล้วกันนะครับเพราะมันเงี้ยไม่งั้นอะระยะยาวไม่รอดครับผ
1: ม
0: แต่สิ่งที่เสียหายสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือว่าอุปกรณ์ที่ปวดหัวมากที่สุดเลยคือสายไฟกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับ
1: มันไม่อาจมันนี้ใช้ได้แต่อาจจะไม่ส่งผลวันนี้ว่างั้น
0: ก็อย่างที่บอกว่าอย่างบางคันเนี่ยอาจจะจมน้ำไม่นานนะแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยพวกพินหรือว่าปลั๊กถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ฉีดสเปรย์นะ 3-4 วันน่ะเป็นสนิมเลยเป็นสนิมเขียวเลยตัดเลยแป๊บเดียวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้าจำเป็นต้องลุยก็ภาวนาอย่าให้ดับถ้าดับสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นว่าความเสียหายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าบุญและวาสนาเลยตอนนี
1: ้
0: แล้วก็แต่เราสองคนพูดเสมอว่าถ้าหลบเลี่ยงได้อันนั้นน่ะดีที่สุดเลยปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดเลยนะฮะ
1: วันนี้มีลูกค้ามา
0: เหมือนที่เห็นเจอครับผม
1: ถนนตัดใหม่บนถนนวิภาวดีคือถนนที่ชื่อว่าถนนเทพรักมันเข้าจากทางศูนย์ปอร์เช่เลยเส้นนั้นเนี่ยหลายคนมองว่ามันสูงผมเองขับผมยังรู้สึกว่าถนนเส้นนี้เหมือนมันสูงกว่าพื้นที่รอบข้างเยอะเว้ยแต่3คันที่มาวันนี้คือ3คันที่จมที่เทพรักครับคันแรกรุ่นเดียวกันไฮแลนเดอร์ทุกอย่างเดิมล้อเดิมนองมาเลยขาเข้าเทพรักดุขาขออภัยขาที่จะวิ่งจากหน้าศูนย์ปอร์เช่ตรงไปเข้าเทพรักที่มาโผล่วัชราพลช่วงแรกเลยปอร์เช่เนี่ยช่วงแรกนะจะหลอกเราว่าเต็มที่ก็แค่ครึ่งล้
0: อ
1: แต่ช่วงโค้งก่อนจะขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัวเอาเรื่องเลยไม่ใช่เล่นเลยซึ่งท่วมตั้งแต่25แล้วก็ลงไปแล้วแล้วก็เนี่ยผมคิดว่าวันนี้น่าจะพอมีให้ได้เห็นกันบ้างแต่ส่วนหนึ่งฮะมันคือผมว่าในปีที่เรากำลังเจอเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ถนนที่มันเคยท่วมหรือมันเคยไม่ลึกกับมันลึกหรือไม่ลึก

0: เราไม่รู้แล้วตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะย้อนกลับไปสิ่งที่เราบอกว่าพี่ไม่แน่ใจอ่ะพี่ไม่ต้องไปก็ได
1: ้ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะบางทีคุณเห็นน้ำข้างหน้าเนี่ยน้ำมันท่วมเนี่ยคุณประเมินไม่ได้หรอกว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้น
0: ใช่
1: อาจจะว่าถนนเป็นหลังเต่าอ่ะโอเคขวาสุดอ่ะหรือว่าตรงกลางอ่ะมันจะตื้นสุดใช่ไหมเฮนัท
0: ครับ
1: แต่จุดที่ตื้นสุดเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ระดับก
0: ี่
1: เซนติเมตรอ่ะมันเพียงพอกับการลุยไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนกับตอนที่ผมไปเอารถวันอาทิตย์ละกันเนาะไอฝั่งที่ผมจอดเนี่ยแทบไม่มีน้ำนะแต่พอวกยูเทิร์นกลับมาโอ้โห
0: เจิง
1: ขนาดเกาะตรงกลางนี่ยังใต้ท้องยังตะตะตะตะแกะเลยอ่ะนี่ขนาดเกาะกลางเนี่ยแบบว่าเกาะขวาสุดเลยนะคือเอาแบบประมาณว่าตรงกลางเลยอ่ะเพื่อที่จะแบบเลี่ยงน้ำที่น้ำลึกที่สุดไปอ่ะไม่งั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าถ้ามันจุ่มเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันดูดเข้ามาแล้วมันปึ๊กเดียวแหละมันดับเลยนะมันไม่ต้องทำอะไรต่อเลยนะนั่นแหละคือถ้าหลบได้หลบถ้าไม่ลุยได้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนคือไม่ต้องห่วงหรอกครับว่ารถเราจะจอดไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่กล้าไปกันอย่างวันนั้นที่ผมตัดสินใจจอดอ่ะเพราะผมประเมินแล้วว่าเราก็ไม่ได้เกะกะใครและอย่างคือรถก็ไม่ได้มีอยู่แล้วรถมันก็ไม่ได้แบบโผล่มาพลุกพล่านเหมือนแบบเหตุการณ์ปกตินึกออกป่ะมันก็คงจอดได้แหละและอย่างคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมว่าคน 50% ก็คงทำอย่างที่ผมคิดนั่นแหละนะฮะไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงคือรอดถ้าเสี่ยงคืออาจจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่ดวงและบุญและวาสนาเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณจุ่มเข้าไปตึ้งเนี่ยแค่เอาซักพรมอย่างเดียวแล้วกันทีนัดอากาศอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงยังไม่แห้งเลยใช่ไหมอย่างที่เมื่อวานทีนัดเจอเป็นไงไหนเล่าให้ฟังสิ
0: คือตั้งแต่ตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่อะรถบางคนก็ชื้นบางคนก็ยังแฉะอยู่แต่ก็มีความจำเป็นต้องใช้รถถ้าจอดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ก็จะมีหลายคนเยอะมากที่ไม่เป็นไรอยากให้รถแห้งโว้ย
1: ใช่จะต้องคอมพีทให้ได้เลยคือรถใช้จะต้องเรียบร้อยแล้วเทคนิคใช้รถอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ตอนเนี้ยผมอะไปผ่านนะร้านเด็ดร้านที่เราแบบเอ้ยเราแอบดูเขาเราเคยไปล้างร้านเขาเนี่ยอย่างในซอยบ้านญาติที่ชินเขตหรือว่าแม้แต่ในรามินทาที่เป็นคาแคร์แบบที่รื้อภายในเนี่ยตอนนี้รับรถล้างไม่ได้เลยนะเพราะว่าทำภายในอย่างเดียวก็ทำกันไม่ทันแล้วไอ้ทำไม่ทันเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากวันนี้ฝนตกแล้วบ่ายเที่ยงที่นี่ตกตั้งแต่ประมาณเที่ยง45เท่ากับว่าหยิบออกมาตากแดดได้ตอน8โมงครึ่งจนถึงเวลาประมาณสักเที่ยง10เที่ยง15เนี่ยพอมันเริ่มคึ้มต้องเก็บรอแล้วไม่เอาแล้ว
1: ครับ
0: แต่ก็จะมีคนที่เสร็จตามเวลาก็ดีไปบางอย่างมันก็ไม่สามารถจะให้แห้งได้คือ อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยผมเจอทีแรกนัดกันไว้ประมาณ 2-3 วันพอ3วันมันยังไม่จบอ่ะเพราะว่าอะไรเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันตกตั้งแต่แบ
1: บ
0: เที่ยงบ่าย
1: ช่วงบ่าย
0: โมงบ่ายโมงครึ่งอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: บ่ายโมงนี่ยังมาตามนัดเลยนะฮะครับผม
0: ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็มีท่านหนึ่งถามว่าเนี่ยทำไมไม่เสร็จก็บอกโอ้พี่ช่วงนี้มันแดดมันไม่มาเต็มมาครับพี่มันมาแค่ครึ่งกลางเราก็ทำงานได้ส่วนหนึ่งมันทำงานได้ไม่เต็มที่ตากแล้วเดี๋ยวก็ต้องเก็บอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมก็ไปเอาเครื่องที่เรียกว่า dehumidifier คือเครื่องที่เอาไว้ดูดความชื้นเนี่ยมันไม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะไม่เหมือนเครื่องดูดน้ำใหม่อันนี้มันเอาความชื้นในห้องที่ปิดไว้เนี่ยดูดออกมาแล้วก็อัดเป็นน้ำแล้วก็เอาน้ำทิ้งด้านหลังผมก็เอาเครื่องมาใช้นะครับพี่ก็พยายามให้มันดีที่สุดให้มันแห้งแต่ช่วงนี้ก็ยอมรับว่ามันไม่มีแดดจริง
1: ๆ
0: แล้วเมื่อไหร่จะมีแดด
1: เอ้า
0: ผมก็ฮะพี่ถามว่าอะไรนะครับฉันถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะมีแดด
1: เออคำถามนี้เข้าไปหงายท้องเลย
0: กูยังไงวะ
1: ไปไม่ถูกเลย
0: วะ

0: งงก็งงจะหงุดหงิดก็รู้สึกตลกละทีนี้ก็เลยบอกว่า
1: ไอ้คำว่ารู้สึกตลกนี่คือไอ้กูต้องเจอกับอะไรวะเนี่ย
0: ผมก็ตอบกลับไปบอกว่าพี่ผมอยากให้มีแดดทุกวันเลย365วันฝนไม่ตกก็ยังได
1: ้อาชีพผมอ่ะไม่ต้องการแดดเลย
0: ผมไม่อยากฝนเลย
1: อยากผมอยากได้แดดเลยผมไม่อยากได้ฝนเลย
0: ไม่มีใครอยากได้แดดเท่าผมหรอกพี่
1: อืมครับผม
0: ใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละรถทำนานหลายวันทำไมไม่เสร็จของพี่มันตากไปแห้งไอ้ดูดความชื้นมันก็ออกมาแต่สุดท้ายแล้วการไฟนอลด้วยการตากแดดมันก็จะช่วยให้กลิ่นมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือทุกร้านตอนนี้ครับอย่างร้านปักซอยเนี่ยลูกน้องก็ทำน็อตหัวเสียหัวมันเสียนะน็อตขาดก็มีบางคนทิ้งไว้หลายวันเกียวบอกมันเขาเรียกสนิมมันกินอ่ะถ่ายไม่ออกพอด้านร้านนู้นเขายิงตั้งน็อตขาดโอ้โหเรื่องใหญ่เลยทีนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้ผมว่ามันปัญหาหน้างานมันตอบยากครับว่าเราจะเจออะไรบ้างเนาะแต่ว่าอย่าถามผมว่าเมื่อไหร่จะมีแดดเลยผมก็ไม่รู้ผมไม่อยากให้มีใจจะขาด
1: ครับ
0: แล้วอย่างในช่วงเวลาแบบเนี้ยมันผมก็ได้คุยกับพี่กับเรื่องนี้แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าถ้าไม่แน่ใจอย่าลุยเลยครับ
1: ใช่คือการที่เราลุยไปแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันเข้ารถเนี่ยโอเคแต่ต่อให้ความเสียหายไม่เกิดกับรถยนต์เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่กูจะต้องเจอคือความชื้นแล้วก็การที่จะต้องรื้อรถมาเพื่อจะซักพรมมันยังไงก็ต้องเสียเวลาพูดง่ายแต่ถ้าคุณไม่ลุยไม่เจอเหตุการณ์อย่างที่เราบอกอ่ะคุณก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะเงินแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ต้องไปเสียตังค
0: ์ใช
1: ่เวลาก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมไม่ต้องมานั่งแบบเอ้ยเอารถเข้าคาแคร์หรือผมมาซักก่อนแล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยไปใส่ผมบางทีบางคนก็ไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าโอ้โหหงุดหงิดเลยไม่มีผมจริงๆอ่ะรถอ่ะไม่มีผมก็ขับได้ครับ
0: ใช่
1: ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือรถอ่ะมันสามารถใช้งานได้ปกติแล้วคือว่าเราอาจจะรู้สึกแบบอุ้ยทำไมดูแบบกระด้างกระด้างจังวะอะไรอย่างเงี้ย
0: เสียงหินไม่ชัดจังวะวันนี
1: ้อะไรประมาณนั้นนะครับผม
0: เนี่ยออฟเฟอร์ไปว่าเอางี้พี
1: ่
0: เดี๋ยวผมประกอบเบาะไปให้ก่อนพี่เอาไปเช็คระบบเช็คอะไรของพี่ใช่ไหมพี่เอาไปได้เลยส่วนไอ้ชุดหลังเนี่ยที่เราไม่ได้ตกลงกันเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้อะแต่เดี๋ยวพี่เอากลับไปตากนะแล้วพี่ก็ถามด้วยว่าเมื่อไหร่จะมีแดด
1: จริงๆนะเป็นผมนะผมไม่คิดตังค์ด้วยผมประกอบบอกให้แล้วผมจะม้วนผมแล้วก็ไม่ผมมาม้วนผมแล้วเก็บไปใส่ท้ายรถแล้วบอกพี่รบกวนไปตากที่บ้านให้หน่
0: อ
1: ยแล้วถ้าแห้งเมื่อไหร่พี่เอาเข้ามาเดี๋ยวผมประกอบให้แล้วค่อยคิดตังค์ทีเดียว
0: เ
1: มื่อไหร่ที่พี่มั่นใจว่าผมพี่แห้งพี่เอากลับมาเดี๋ยวผมประกอบให
0: ้
1: คือจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายไงเพราะพี่เป็นคนตากเองแล้วตอนนี้พี่จะได้รู้ไงหรือว่าพี่จะเอาไดเป่าผมมาช่วยเป่าสักสองสามตัวยืนถือเป่าตอนกลางวันก็ได้เป่าไปเลยบูดให้มันแห้งแล้วพี่มั่นใจว่าเฮ้ยผมพี่แห้งแล้วพี่ใส่ท้ายรถมาแล้วเดี๋ยวมาใส่ในรถเดี๋ยวผมประกอบให้ใหม
0: ่
1: รับรองตอนนี้ถูกใจพี่แน่นอนนะครับ
0: คือการถามอันเชิงเนี้ยผมก็เชื่อว่าทุกร้านที่ทำภายในตอนนี้มันต้องเจอแต่เราเองก็อยากจะส่งรถเละตอนนี้สมมติว่าร้านคาแคร์ที่รับทำเนาะทำบางร้าน 2,500 2,000 อะไรก็ตามแต
1: ่
0: เจอฝนอย่างนี้ไปเนี่ยรถคันนี้รถเหล่านี้มันต้องอยู่ในร้านเนี่ยถ้าร้านไม่มีพื้นที่อย่างผมอ่ะมันต้องเก็บรถไว้กี่คัน
1: ครับ
0: แล้วเก็บรถไว้กี่วันหารเป็นวันออกมาเหลือคันละ500-400 บาทต่อวันเพื่อที่จะทำงานนี้จะเก็บเงินผมบอกเลยว่ามันก็อาจจะไม่คุ้มในมุมหนึ่งแต่ถ้ามันจบด้วยการที่มันโอ้โหแดดแผดเผา38 องศานะผมบอกเลยมันรับกันกระจาย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคน ผมเชื่อว่าคนที่ประกอบอาชีพดูแลอะไรสักอย่างนึงให้เราเอามือถือไปซ่อมเอาเครื่องดูดฝุ่นไปแก้ไขเอารถยนต์ไปซ่อมแซมเอารถมาล้างเอารถมาฟอกบ่ทุกคนที่รับหน้าที่อะไรแบบนี้ทำหน้าที่อาชีพเราเนี่ยไม่มีใครอยากเก็บรถลูกค้าไว้เลยครับ
1: อืมครับอืม
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่การที่รถมันต้องอยู่กับเราเนี่ยมันอาจจะด้วยปัญหาอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยมันไม่แห้งว่ะ
1: อืม
0: เอาเครื่องดูดความชื้นมาช่วยแล้วมันแห้งนะเอาทิชชู่เนี่ยผมเช็คด้วยการเอาทิชชู่ไปลูบเลยนะตรงไหนว่ามีน้ำไหมวะไม่มีน้ำไม่มีน้ำแต่สุดท้ายแล้วผมก็อยากให้ได้มันแดดสักช่วงตอนสุดท้ายก่อนที่จะประกอบ
1: อือฮึครับอืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เรื่องเหล่านี้ทุกร้านอ่ะปวดหัวเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจว่าไม่มีใครอยากได้รถลูกค้าไว้ที่ร้านอยู่แล้ว
1: ครับอ
0: ืมในฐานะที่ผมเล่าให้กับแฟนรายการฟังอันนี้ให้เห็นมุมมองของคนประกอบกิจการด้วยแล้วกัน
1: อือฮึครับ
0: ใช่ไหม
1: อืมผมย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะสำหรับคำถามที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะว่าถ้าต้องลุยน้ำเนี่ยโอเคมันลืมหัวข้อนี้ไปอย่างหนึ่งขอให้รถมีประกันชั้นหนึ่งด้วยเผื่อไงเผื่อไว้ก่อนถ้ารถไม่มีประกันอย่าลุยเลยเชื่อผมได้ไม่คุ้มเสียจริงๆแต่ถ้ามีประกันชั้นหนึ่งอะผมว่ามันก็พอได้แหละนะฮะคือคำว่าพอได้ของในความหมายของผมคือเราก็ต้องมีคลิปวิดีโอมีหลักฐานในการลุยนิดนึงก็ดีนะเผื่อประกันไม่เชื่อไงแต่โอเคถ้ามันดับเมื่อไหร่เนี่ยถ่ายรูปอะประกันเชื่ออยู่แล้วละว่ามันอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราผ่านขึ้นมาแล้วเนี่ยโอเคเราก็จะได้มีหลักฐานว่าเฮ้ยโอ้ถ้าน้ำมันเข้าพรมมาเราก็จะได้ไปเคลมกับประกันได้ไงนะครับคือแต่ถ้ามีมันก็สบายใจแต่ถ้าไม่มีตอนเนี้ยทุกสิ่งอย่างจะตกเป็นภาระของตัวเจ้าของรถเองนะครับ
0: คือมันก็มีวิธีพิสูจน์ทราบนะ อย่างเช่น อยู่ดีคือประกันเนี่ยเขาอย่างที่ผมคุยกับญาติผมล่าสุดเนี่ยจอดอยู่ที่บ้านญาติสามัคคีประชานิเวศ3น้ำมันขึ้นครับแล้วตอนนี้ผมมันเปียกสิ่งที่ต้องคุยคือต้องเอารถมาเนี่ยเพื่อจะไปฟอกเบาะทำภายในนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยด้วยการเคลมประกันประกันก็สอบถามแล้วก็ขอดูภาพว่าอะไรยังไงก็มาเซอร์เวย์ก็มาวิ่งมาอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยจบง่ายแต่อย่างเช่นถ้าคุณเจตนาลุยเพื่อให้มันต้องเอามาทำเนี่ยอันนี้อาจจะจบยากแต่ผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้การพิจารณาเจตนาลักษณะนั้นน่ะมันทำจากอะไรมันคิดจากอะไร
1: มันใช่เขามองจากอะไรว่า
0: อ
1: ันนี้คือคำในความหมายของเฮียนัทคือเหมือนกับจงใจอ่ะเขาเรียกว่าจงใจแล้วกันแต่ผมกล้าพูดได้เลยนะว่ามีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีนะ อยู่ดีๆนอกจากว่าไอ้นี่อยากจะอยากจงใจให้มันเกิดอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุจงใจด้วยเขาเรียกด้วยความยังไงอะทำไมถึงต้องจงใจให้มันเกิดอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันในความคิดผมนะเพราะไม่จริงๆเหตุการณ์นี้ไม่อยากใครมันก็อยากไม่อยากเกิดหรอกครับเชื่อผมนะฮะอ่ะก็ลองดูนะฮะแต่โอเคการที่จะลุยน้ำท่วมหรืออะไรพวกเนี้ยขออย่างเดียวขอมีประกันชั้นหนึ่งก่อนแล้วถ้ามันอนาแล้วถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรจริงๆเนี่ยคือต้องบอกว่าเหตุคำว่าเหตุสุดวิสัยหมายถึงว่ามันถอยไม่ได
0: ้
1: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวเพราะในเมื่อลุยมาถึงขนาดนี้แล้วจะย้อนกลับก็ไม่ได้นึกออกว่าเราก็ต้องอะไรอ่ะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเราเองหรือว่าต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้แหละครับนั่นต้องลองดูนะครับซึ่งในช่วงต้นรายการที่ผมบอกว่าเราต้องรีบขับแบกน้ำเนี่ยอันเนี้ยผมบอกตรงนะแค่เป็นในเรื่องของอะไรอ่ะความรู้สึกละกันนะฮะจริงเท็จยังไงอ่ะไม่เคยลองแล้วไม่ค่อยอยากลองด้วยเพราะในความคิดผมเนี่ยคือถ้ารถมันแบกน้ำได้แล้วน้ำไม่ตีกลับอ่ะมันก็ไม่น่าจะเข้าอะไรไงมีคนนี่มาแล้วนะเฮียนัทที่เขาบอกว่าทำไมซูซูกิสวิฟต์ถึงไม่ดับอ่ะไอท่อดูดอากาศมันอยู่ตรงปากฝากระโปรงเลยนะ

0: แค่ซีวิกไงซีวิกก็ดูข้างบนไหม
1: ไม่ซีวิกอยู่ข้างล่างใช่ใช่เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ดูดประมาณเขาเรียกชายล่างฝากระโปรงแล้วกันใต้ฝากระโปรงอ่ะมันจะเป็นที่ดูดอย่าง CRV ก็ดูดใต้ฝากระโปรงนั่นแหละมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นช่องแบบเปิดฝาโปร่งมาเราจะเห็นหลอดเป็นรูนั่นแหละเป็นท่ออากาศเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะม้วนลงข้างล่างอีกนะแล้วก็ไปผ่านขั้นตอนในการม้วนอากาศแล้วก็จะผ่านบกอากาศแล้วก็ขึ้นมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: อืม
1: แต่สวิปอ่ะมันจะเป็นท่อมาเลยปุ๊บจากบกอ่ะเลี้ยวมาตรงฝากระโปรงหน้าเลยครับนั่นแหละก็เหมือนกับว่าคือน้ำอ่ะถ้ามันถูกแหวกออกไปอ่ะมันก็จะไม่ม้วนกลับเข้าไปตรงรูนั้นไงนั่นนะครับนั่นแหละก็ลองดูนะฮะยังไงก็ถ้าจะลุยน้ำยังไงขอให้มีประกันก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นด้วยตัวมันเองนะฮะแต่ก็ต้องถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นเลยต้องทำใจก่อนนะว่าจะใช้เวลาแค่ไหนและกี่วันเสร็จก็ไม่รู้อะไรมีครบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแว็บหนึ่งครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับพักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและนัทเสตจันทร
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับรายการ Motor Intel นะฮะ4689899ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับหรือว่าจะส่งมารายงานสภาพน้ำท่วมซึ่งใครที่ผ่านตรงไหนแล้วเจอน้ำท่วมสูงๆหรือว่ารถเล็กไม่ควรผ่านอ่ะแจ้งมาทางเราเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับซึ่งตอนเนี้ยผมว่ามันก็ต้องช่วยกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมว่ามันอย่าให้เกิดปัญหาเลยดีที่สุดนะฮะแต่ก็ยังดีอย่างนะเฮียนัทช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเฮียนัท
1: ใช
0: ่มันยังค่อนข้างที่จะโชคดีอย่างตรงเป็นช่วงปิดเทอมไงบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องไปส่งบุตรหลานแล้วอะไรเงี้ย มันก็ลดความเสี่ยงลงไปได้ระดับหนึ่งนะครับอ่ะต้องลองดูนะครับเขาบอกว่าทำไมเลข70กลับมาบ่อยจังกับอ๋อล่าสุดนะฮะเอาไอ้สลักกินแบ่งออก70นะฮะเลขท้ายนะครับสวัสดีครับถนนเกษตรนวมินทร์ขาออกเลนซ้ายมีน้ำขังตั้งแต่อุโมงค์เกษตรถึงแยกเสนาเลยครับขอจุดสังเกตซื้อรถมือสองน้ำท่วมมาส่วนใหญ่น่าจะต้องมุดไปดูในใต้คอนโซลนะหรือว่าดูตามจุดซ่อนเลนส์มันอะจุดที่เป็น
1: ซอกประตู
0: ตูอะไรประมาณนี
1: ้หรือว่าม
0: ีสนิมมีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้พวกจุดพวกเนี้ยมันจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นสนิมเลยถ้าน้ำไม่เข้าไปข้างในถูกปะนั่นแหละดูประมาณนั้นก่อนนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าไม่แต่จริงมันก็ตอบยากนะอย่างล่าสุดเลยเนื่องเมื่อปีที่แล้วหัดใหญ่ใช่ไหมมาปีนี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าหัดใหญ่อ่ะสภาพเป็นยังไงแล้วหมายถึงว่ารถจะขนาดใหญ่สภาพเหลือแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาเจอกับสภาพรถกรุงเทพอีกตอนนี้โอ้โหนะคนซื้อรถมือสองหวั่นไหวเลยเนี่ย

0: เอาไงดีวะจะโดนไปวะนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก็ถ้าไม่ชัวร์ก็หาคนที่เป็นหรือว่าหาการันตีจากเต็นท์ละกันบางเต็นท์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าลดน้ำท่วมจมน้ำอะไรเงี้ยเขารับซื้อคืนทุกกรณีนะไม่หักแม้แต่บาทเดียวอะไรเงี้ยแต่มันหลังจากนั้นมันก็ต้องมาพิสูจน์ทราบกันก่อนนะว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครู่หนึ่งมีคนทักคุณนันทศรก็ทักทายมานะครับคุณทีม EV บอกว่าโชคชัยหนักเลยครับ
1: ล่าสุดบอกว่าท่วมแป๊บเดียวมาแล้ว
0: ฮะ
1: ตกแป๊บเดียวท่วมเลยตอนนี
0: ้ก็อย่างที่ผมบอกว่าสมมติว่าเอาจากท่อระบายน้ำเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผมมองอ่ะล่าสุดเนี่ยต่ำจากปากท่อเนี่ยไม่ถึง5เซนเลยนะซึ่งปกติเนี่ยเรามองถ้าเหตุการณ์ปกตินะเอาไฟส่องลงไปเนี่ยเราจะไม่ในบ้านผมจะไม่เห็นน้ำแม้แต่นิดเดียวเลยนะมันจะแห้งๆเลยนะจะบอกให้นะครับเขาบอกลาดตะเขาฝั่งซ้ายสองฝั่งท่วมเกือบฟุตบาทโอ้
1: เริ่ม
0: นะตกขนาดตกแวบเดียวอย่างนี้เฮนัทเนาะไม่ได้นานมากด้วยเอางี้ดีกว่านะฮะสวัสดีครับเฮียรถ EV อยากเปลี่ยนล้อแม็กใหญ่ขึ้นมีข้อเสียไหมครับยังไงฮะใหญ่ขึ้นยังไงแบบขอบใหญ่ขึ้นหรือว่ายางเตี้ยลงหรือว่าใหญ่ทั้งยางทั้งขอบเลยอะไรเงี้ยเอางี้ต้องดูว่ามันไดมิเตอร์ทั้งหมดอะตั้งแต่แม็กยันยางเนี่ยมันโดยรวมมันสูงกว่าเดิมแค่ไหนด้วยนะครับเพราะพวกนี้มันจะมีผลต่อเรื่องอัตราความสิ้นเปลืองในที่นัดเน
1: าะคือแต่ถ้าเกิดสมมติจะเปลี่ยนมาใช้ช่วงนี้เพราะอยากจะลุยหน่อยก็ให้ดูออฟเซ็ตให้ดีก็พออ
0: ือฮะคร
1: ับ ใส่แล้วเลี้ยวติดไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเพื่อเอาอย่างน้อยสูงขึ้นอีกสักสองนิ้วว่าอะไรเงี้ย
0: อืม
1: นี่เฮียเขาพิมพ์แฟนรายการส่งมาเฮียเห็นหรือยังลาดเท้าจมไปทั้งชั้นใต้ดินเลย
0: เซ็นท่านหรอ
1: ไม่หมายถึงว่าเป็นเหมือนเป็นคอนโดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแฟนรายการส่งมาเออแล้วก็หายไปทั้งชั้นใต้ดินเลยแล้วพอมีคลิปที่เขาสูบน้ำออกก็กลายเป็นว่ารถค่อยๆโผล่มาจากน้ำทีละคันสองคันอ่ะ
0: โอ้โหครับ
1: โอ้โหจอดใต้ดินนี่เอาเรื่องอยู่นะ
0: ถ้าระบบจัดการไม่ดีซวยเลยนะ
1: เออ
0: จริงๆมันอยู่ที่ระบบนะระบบการจัดการระบบการดูดน้ำระบบการวางแผนในเรื่องของตรงนี้มันต้องดีนะถ้าไม่ดีนี่เรียบร้อยนะครับเขาบอกกทมสีส้มทุกเขตหวานเจี๊ยบจริงๆไม่เกี่ยวนะไอ้ตรงนี้ไอ้ดีไม่ต้องไม่เกี่ยวหรอกครับมันอยู่ที่การบริหารการจัดการหลายๆอย่างครับผมนะฮะมันจะไปคือจริงๆอะผมบอกให้เลยว่าไม่ต้องไปโยงหรอกเชื่อผมดินะฮะมันไม่เกี่ยวหรอกสสกทมทำอะไรได้อะอันนี้เป็นเขตปกครองของทางกรุงเทพมหานครครับนะฮะขึ้นอยู่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะฮะก็น้ำระบายไม่ทันหน่อยอย่างที่เราบอกอ่ะตั้งแต่ก่อนที่วันศุกร์ที่จะเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมผมก็ยังพูดเลยว่ามันมีอย่างเดียวคือระบายไม่ทันแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดด้วยระบายไม่ทันจริงๆเฮียนัทคำว่าระบายไม่ทันคือมันดันตกแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะสลับเบาสลับหนักหนักหนักเบาๆหนักหนักอยู่อย่างเงี้ยน่ะทั้งวันทั้งคืนไงเหตุการณ์ไม่เคยเจอนะครับอ่ะลองดูนะครับน้องนัทเฮียกรรมผมโทรหาเฮียกรรมได้รถเรื่องรถได้คำปรึกษาดีมากๆเลยเดี๋ยวต้องขอไปเล่นบอลด้วยนะครับจากนุ่มหงเขางูยินดีครับนะฮะก็ยินดีนะฮะเฮียครับคอมพิวเตอร์น้ำมันแรกรั่วซ่อมงบประมาณเท่าไหร่มีอยู่ให้เลือก2แบบก็คือจะเอาแบบซ่อมหรือจะเอาแบบเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใหม่ราคาอาจจะแรงแต่ถ้าเอาไปซ่อมราคาอาจจะถูกหรือว่าถ้าจะเอาเป็นของเทียบราคาอาจจะถูกลงมาหน่อยอยู่ระหว่างกลางระหว่างเปลี่ยนกับซ่อมแล้วกันนะครับผมนั่นแหละก็ต้องดูเอาว่าแต่ของเทียบไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานหรือว่าทนทานมากน้อยแค่ไหนนะครับผม

0: สวัสดีครับเฮียนัทเฮียกำถนนหลังเต่าใช้ไม่ได้กับรังสิตนครนายกนะครับของรังสิตเนี่ยถ้าวิ่งขวาสุดจมครับซ้ายถึงจะรอด แสดงว่าถนนเป็นแอ่งกระทะ
1: เออ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ถนนหลังเต่าก็คือกลางสูงข้างต่ำแต่ถ้าเป็นแอ่งกระทะก็คือข้างสูงกลางต่ำ
1: อ
0: าเทนแซงสิทธิ์ต้องเป็นแอ่งกระทะทั้งนั้นนะครับผมโอ้แต่จริงนะชั่วโมงนี้นะหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยง
1: นะ
0: ถูกไม่คือเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเราไม่เสี่ยงอ่ะเท่ากับเราไม่เสียหายเลยนะ
1: ถูก
0: เออจริงๆถ้าเราไม่เสี่ยงอ่ะเราจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยอ่ะแต่ถ้าเราเสี่ยงเมื่อไหร่แล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยมากหรือน้อยอ่ะมันอยู่ที่ดวงเลยอ่ะเอางี้ดีกว่ามันจะบอกว่าอย่างอื่นก็ไม่รู้จะพูดอะไรไงก็อยู่ที่ดวงแล้วกันนะดวงไปเสียตังค์มากเสียตังค์น้อยอะไรเงี้ยนะครับยากครับคือไม่เสี่ยงอ่ะดีสุดแล้วเชื่อผมนะฮะ
1: คือวันเนี้ยคำว่าไม่เสี่ยงต้องลงรถขากางเกงเลอะน้ำเท้าต้อง
0: เปียก
1: เสื้อผ้าต้องเลอะต้องโอ้ยไม่มีร่มอะไรเงี้ยแต่นึกภาพครับว่า 30,000 เว้ยเอาตังค์ไปเที่ยวดีกว่า
0: เอออ่ะอย่างผมอ่ะผมไม่เสี่ยงนะสมมติผมจอดรถป่ะใช่ขึ้นรถไฟฟ้าทำงานขากลับมาจริงๆผมกลับบ้านเลยก็ได้ผมก็เป็นห่วงรถอยากดูว่ารถอยู่ดีเปล่าวะแวะมาดูมันหน่อยว่าเป็นไงรถโอเคอยู่ดีปุ๊บขึ้นรถไฟฟ้ากลับหลังจากรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็เดินจากสถานีเข้าไปบ้านอีกกิโลกว่านะพอผมจับแล้วบ้านจากบ้านผมมาสถานีตรงตีน้อยใช่นะไอ้ลาดตะเคาอ่ะกิโลนึงพอดีเลย
1: เด็ก
0: ๆตอนแรกผมนึกว่าไกลกว่านั้นเอ้ยทำไมกิโลเดียวะเราวิ่งแค่7นาที6นาทีก็ถึงแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้วิ่งนะวันนั้นเดินแบบชิวๆสบายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียตังค์เลยสบายด้วยใช่ไหมรถก็ไม่ต้องเดือดร้อนเออ
1: หัวใจยังไม่เข้าโซนเลยโลเดียว มันต้องอย่างน้อยสตาร์ทที่2กว่าหนูถึงจะเข้าโซน2
0: เออนะ
1: เออ
0: แต่ลองดูถ้าไม่เสี่ยงได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันในทัศนคติของผม2คนนะเออเพราะเราอยู่เหตุการณ์ตรงนี้เรารู้ว่าไอ้ความเสียหายเวลามันมีเนี่ยมันบางคนอาจจะแบบอยู่ดีๆทำไมต้องมาเสียตังค์ตรงนี้ด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับอือฮึนะสวัสดีครับเพียขับรถลุยน้ำ 4-5 วันสูงประมาณครึ่งร้อน้ำตีใต้ท้องดังตับตับตับเส้นสุขาภิบาล5วัชราพลมีโอกาสที่น้ำจะเข้าอ่างเกียร์ไหมครับรุ่นผมไม่มีเด็กวัดน้ำมันเกียร์ครับแล้วจะเช็คได้ไงได้ไม่ยากเลยครับถ่ายน้ำมันออกมาเลยถ้าไม่เข้าก็เติมกลับเข้าไป
1: ใช้ของเดิมนั่นแหละเติมก
0: ับ คำว่าถ่ายนี่คือถ่ายออกมาดูนะจะได้รู้ไงคือบางคันเนี่ยต้องบอกว่าโอเคไม่มีเหล็กวัดมันจะดูยากไงแต่ถ้ามีเหล็กวัดปุ๊บเราดึงมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยสมมติว่ามันเกียร์สีแดงใช่ป่ะโอ้โหเป็นนมเย็นเลยอย่างที่ผมเจอเนี่ยว่าวันเสาร์อ่ะมานี่แบบโอ้โหนมเย็นเลยเฮนัทเข้าเต็มระบบแต่ถ้าเข้าเครื่องก็จะออกเป็นกาแฟเย็นแต่ถ้าเป็นดีเซลก็จะออกลักษณะเขาเรียกอะไรอ่ะโอเลี้ยงถ้าเป็นเครื่องดีเซลก็จะออกแนวโอเลี้ยงไงโอเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเบนซินก็จะออกแนวกาแฟเย็นนะครับนั่นแหละก็ลองดูฮะแต่โอเคถ้ามันเข้าเครื่องแล้วมันอย่างถ้าเป็นเกียร์แล้วกันนะถ้าเป็นเกียร์เนี่ยแนะนำให้รีบออกอย่างโดยด่วนส่วนคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำเวลามันเข้าไปทำปฏิกิริยากับพวกโอลิงอ่ะมันจะทำให้พวกโอลิงพวกเนี้ยมันเกิดอาการบวมครับพอบวมเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยพวกสมมติว่าลูกสูบที่มันจะต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมฮินัทถ้าเราไม่รีบแก้ไขอ่ะหรือว่าไม่รีบถ่ายออกเราไม่รีบเปลี่ยนน้ำมันหรืออะไรพวกเนี้ยพอมันบวมมากเข้าปุ๊บเนี่ยอย่างพวกเวลารถน้ำเข้าเกียร์นะเวลาลื้อโอลิงออกมานะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมไม่ได้นะฮินัทมันขยายตัวเลยครับม
1: ัน
0: เมื่อเนี้ยมันบวมแล้วมันขยายตัวคือมันจะใส่กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วถ้าสมมติจะยัดเข้าไปเหมือนเดิมอ่ะแล้วถ้ามันติดขึ้นมาทำไงมันจะติดเลยทีเนี้ยมันเครื่องลูกสูบก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สุดท้ายผ้าคัดก็ไหม้อะไรประมาณนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าสมมติว่าลุยแล้วเข้า

0: ุ๊บให้รีบฟัตติ้งออกเลยอย่างเงี้ยโอเคฟัตติ้งมีความหมายเพราะมันจะต้องเอาน้ำมันที่มันอยู่ข้างในออกให้หมดไงถ้าไม่ฟัตติ้งไม่มีทางหมดนะเฮียนัทอย่างเงี้ยโอเคเราต้องแนะนำให้ฟัตติ้งเพราะน้ำมันเท่าไหร่ก็ต้องยอมเสียแล้วก็มาลุ้นอีกทีว่าโอลิงจะไปด้วยหรือเปล่าถ้าโอลิงยังดีอยู่ก็ถือว่ารอดไปแต่ถ้าโอลิงไม่ดีสุดท้ายก็ต้องผ่าเกียร์เพื่อมาทำใหม
1: ่
0: นั่นแหละครับนะลองดูนะครับอือฮ
1: ึ
0: ต่อเลยนะฮะ
1: มีเพจอ
0: ะไรเนี่ย
1: เขาทำเกี่ยวกับมองว่าบางคนมองว่ามอเตอร์ไซค์ราคาไม่แพงลุยน้ำถ้าเกิดความเสียหายซื้อใหม่ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่า
0: คือ
1: ผ่อนต่อเดือนกันอ่ะนี่ผมก็เลยเอามาจากเพจ Money Buffalo แกทำรูปมาเก่งมาก
0: Money ก็คือเงินนะฮะ Buffalo ควายนะ
1: ชื่อเพจเขาจะแนะนำเรื่องการใช้เงินการลงทุนอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยเขาก็ไปเอามอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นมาแล้วก็เอาดอกเบี้ยค่าเฉลี่ยที่มอเตอร์ไซค์เล็กมักจะโดนสมมติว่าไม่สมมติแต่ตัวเลขจริงอ่ะซื้อเวฟตัวล่าสุดน่ะสตาร์ทเท้ามัน 39,000
0: เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 70,000 กว่า 80,000
1: 89,000 ครับ
0: เห็นไหมแพงกว่าแพงได้นะอีกเท่าตัวนึงเลยอ่ะ
1: ดอกเบี้ย 50,000
0: ใช่ดอกเบี้ยแพงกว่ารถอีก
1: จีออโน่คันนึง 64,000 ดอก
0: 59,000
1: เอ็นแม็ก 98,000 ผ่อนเสร็จ 188,000
0: โอ้โหเป็นไงล่ะ
1: ดอก 89,000 ได้ยินแล้วจะอ้วกโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้วะมอไซค์เล็ก
0: คือมอไซค์มันถูกก็จริงนะฮะ
1: ใช่แต่ดอกมันคิดเป็นเดือนนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเวฟ125 58,000 57,000กว่าดอก 32,000 ผ่อนเสร็จ 89,000 มอไซค์เล็กเนี่ยมันเป็นหลุมพรางของรายเดือนที่ไม่สูง
0: ถูก
1: จ
0: ะกินนิ่มเลยอ่ะพูดง่ายครับผมเขาร้านมอไซค์ก็ถึงไม่ค่อยอยากขายเงินสดไงเพราะไม่ได้อะไรถ้าเงินผ่อนได้ส่วนต่างไงนึกออกป่ะแย่รถจอดอยู่กับที่น้ำเข้าควรทำอย่างไรครับก็อย่าเพิ่งสตาร์ทรถครับนะฮะแล้วต้องประเมินดูก่อนว่าไอ้ตรงคือมันยากตรงถังหนักอากาศนี่แหละเฮนัทที่ต้องดูอย่างเดียวว่าถังเนี้ยมันมีน้ำเข้าไปหรือเปล่าคือคำว่าน้ำเข้าน้ำจอดอยู่ที่แล้วน้ำเข้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องดูจากถังหนักอากาศก่อนว่ามันอยู่เตี้ยแค่ไหนแล้วน้ำเข้าไปในถังหนักอากาศหรือเปล่าถ้าน้ำเข้าถังหนักอากาศแต่เรายังไม่สตาร์ทนะถ้าเราเอามันออกได้โดยที่ไม่มีน้ำเหลือแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราสตาร์ทได้เลยนะคำว่าถังหนักอากาศคือที่มันดูดอากาศเพื่อที่จะเข้าท่อร่วมไอดีนั่นแหละเข้าลิ้นปิดผีเสื้อเข้าท่อไอดีผ่านหม้อกรองอากาศนี่แหละตัวนี้แหละเขาเรียกถังหนักอากาศนะฮะก็ต้องลองดูนะฮะส่วนไอ้พวกที่เหลือไอ้พวกพรมเพิ่มอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวต้องยังไงก็ต้องทำความสะอาดอยู่แล้วเอาแค่เครื่องยนต์มาติดได้ก่อนนะครับผมนะร้านเฮียกรรมอยู่แถวไหนครับ
1: อิสระ
0: รถจะ50,000 โลเอามา50,000 โลไม่ต้องทำอะไรหรอกเชื่อผมสินะฮะนะไม่ต้องทำเลยนะครับนะอ่ะโอ้นี่เหรอรองเท้าเหรอ
1: โอ้ยเทนวะธรรมดา
0: เดี๋ยวต่อกันเลยนะฮะ FD เครื่องสตาร์ทแล้วแต่เผลอไปหมุนกุญแจสตาร์ทอีกครั้งจะมีผลเสียอย่างไรกับอุปกรณ์อื่นหรือเปล่าไม่เป็นไรครับมันก็อาจจะแค่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ไม่มีผลหรอกเชื่อผมดิไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวลหน้าปากทางเข้าหาไทยราชน้ำท่วมนะครับเป็นแอ่งใหญ่ๆหนึ่งแอ่งอันนี้แฟนรายการบอกมานะฮะก็ขอบคุณนะฮะสำหรับใครที่จะขับรถก็อย่างที่เราสองคนบอกกันว่าถ้าเห็นแล้วมันมีความเสี่ยงหรือว่าไม่ชัวร์แล้วไม่มีประกันหยุดอย่าเสี่ยงเชื่อผม
1: เนาะ
0: เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเงินเราล้วนๆนะฮะไม่ใช่เงินใครเลยครับเงิน

0: เราล้วนๆนะฮะหยุดจะได้ไม่เกิดปัญหาถ้าเราหยุดได้หรือจะเอาอย่างเงี้ยโถข้างหน้าโว้ยไม่ไหวแล้วหาคนแถวนั้นเลยพี่มีที่ไหนฝากรถไหมขอฝากไว้หน่อยเถอะถามเขาเลยจริงๆนะการพูดจาพวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: เผื่อคุยกันหน่อย
0: น้องจอดตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่คอยมองให้แล้วเดี๋ยวเย็นถ้าน้ำรถขึ้นมาเอาไปอะไรเงี้ยผมว่ามันว่ากันอีกเรื่องนึงเชื่อผมดินะฮะเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่เสียไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนะครับผม
1: เนา
0: ะยังไงก็ช่วงสัปดาห์นี้เห็นได้ข่าวว่าทางพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะตกทุกวันนะฮะยังไงก็ประเมินสถานการณ์ประเมินในเรื่องของภูมิอากาศประเมินในเรื่องของสภาพอากาศอีกทีนึงแล้วกันนะฮะอย่างผมดูจากฟอร์แคสต์เนี่ยอังคารก็ตกอังคารเนี่ย 50% เลยนะอย่างวันนี้ 40% เองนะวันพุธก็ 40% นะฮะคือเอางี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยมีวันพฤหัสกับวันศุกร์อ่ะที่บางหน่อย20กับ 24%เสาร์นี่เกือบ70เลยนะฮะอาทิตย์ก็ 60% เลยนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนตัดสินใจให้ดีนะฮะกับการที่จะขับรถลุยน้ำนะครับวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนใครที่มีปัญหาอะไรก็เตรียมตัวไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะฮะวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและนัทเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลเอกนิติประชุมรับมือน้ำภาคกลางชูต้นแบบบริหารจัดการน้ำเชิงรุกขานรับข้อสั่งการนายกบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5/2569นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้พื้นที่ภาคกลางถือเป็นต้นแบบในการออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งในแง่การวางแผนและการบูรณาการร่วมกันจากการลงพื้นที่จริงที่ผ่านมาปัญหาสำคัญคือการที่ต่างคนต่างทำแม้ทุกหน่วยงานจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่เมื่อต้องนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกันกลับพบปัญหาอุปสรรคย้ำว่าได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากคณะกรรมการชุดใหญ่มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องการบูรณาการการกำหนดให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความถูกต้องแม่นยำและเป็นเอกภาพนอกจากนี้ในส่วนของแผนที่ความเสี่ยงหรือ risk mapที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการยอมรับว่าอาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนจึงได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งนำกลับไปปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลแม่นยำสมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งมอบให้แต่ละจังหวัดนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอนุทินรับหนังสือพีมูฟเนื่องในวันอยู่อาศัยโลกเรียกร้องความสำคัญที่อยู่อาศัยดูแลสุขภาพประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินออกมาบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลรับหนังสือข้อเรียกร้องจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเนื่องในวันอยู่อาศัยโลกซึ่งกำหนดตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีโดยนายจำนงหนูพันธ์แกนนำกลุ่ม P-MOVE ระบุว่า UN พบวิกฤตผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทั่วโลกสูงถึง 2,800 ล้านคนทางกลุ่มจึงรวมตัวกัน12องค์กรเพื่อยื่นข้อเสนอสำคัญต่อรัฐบาล2ข้อได้แก่การบรรจุเรื่องสิทธิ์ที่อยู่อาศัยลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องมีส.ส.ร.มาจากประชาชนพร้อมเสนอการแบ่งที่ดินการท่าเรือพื้นที่การรถไฟแก้ไขปัญหาชุมชนคลองเตยอย่างยั่งยืนและการคุ้มครองหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยไม่แก้ไขหรือยกเลิกนายกรัฐมนตรีร่วมปกธงข้อความสิทธิรักษาต้องยึดความจำเป็นของผู้ป่วยที่มวลชนยื่นให้พร้อมยืนยันกระแสความกังวลเรื่องการตัดสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคว่าตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งประธานสปสช.ไม่เคยมีครั้งไหนที่ตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนขออย่าไปเชื่อข่าวลือเพราะสิทธิด้านสุขภาพมีแต่จะปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นครอบคลุมโรคมากขึ้นคุณภาพการรักษาดีขึ้นรวมถึงดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงย้ำชัดว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณสุขภาพเป็นลำดับแรกเสมอชายบุกศาลากลางจังหวัดสงขลาถือมีดหิ้วแกลลอนน้ำมันจุดไฟแช็กขู่ขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอก่อนรวบตัวพบปมไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดเหตุระทึกที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเมื่อชายวัย64ปีขับรถ3ล้อบุกเข้ามาภายในศาลากลางพร้อมมีดยาวและแกลลอนน้ำมันและพกไฟแช็กตะโกนเรียกร้องขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในอำเภอและนักข่าวท่ามกลางความตื่นตกใจของเจ้าหน้าที่ก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนาน1ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมตัวได้อย่างปลอดภัยพันตำรวจเอกกิรติตรีวัยผู้กำกับการสภ.เมืองสงขลาส่งกำลังตำรวจเข้าระงับเหตุโดยพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าวจนสามารถควบคุมตัวได้ทราบชื่อคือนายนรากรชาวจังหวัดสงขลาจากการพูดคุยทราบว่านายนรากรเดินทางมายังศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี2569โดยจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์2คันและยื่นอุทธรณ์ไม่ทันขณะที่ปัจจุบันนายนรกรเป็นผู้พิการและได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ800บาทด้านนางสาวนพพรเกษรพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นสามารถควบคุมตัวนายนรกรสงบสติอารมณ์แล้วและปล่อยตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับจอร์จเฮดแมนมองว่าฮัสเซนรู้สไตล์การทำทีมของตัวเขาเป็นอย่างดีจอห์นเฮิร์ตแมนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอินโดนีเซียเปิดเผยก่อนเกมพบกับทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศซึ่งจะจัดขึ้นณสนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบุงกาโนในกรุงจาการ์ตาวันนี้เวลา 20:00 นโดยจอห์นเฮิร์ตแมนเปิดใจถึงการเตรียมความพร้อมของทัพการูด้ารวมถึงการโคจรมาพบกับแอนโทนีฮัสเซนกุนซือทีมชาติไทยซึ่งเป็นคนคุ้นเคยที่เคยประชันฝีมือกันมาก่อนสมัยที่เขาคุมทีมชาติแคนาดาฮัสเซนทำงานในทีมผู้ฝึกสอนของทีมชาติสหรัฐอเมริกาโดยเฮิร์ตแมนระบุว่าส่วนตัวรู้จักโค้ชฮัสเซนตั้งแต่สมัยที่เขายังอยู่กับทีมชาติอเมริกาเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชดังนั้นเกมนี้จะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากเพราะทั้งสองทีมต่างมีความทะเยอทะยานสูงและต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นว่าจะสามารถคว้าแชมป์ได้นอกจากนี้เฮิร์ตแมนยังพูดถึงประเด็นเรื่องแผนการเล่นโดยยอมรับว่าฮัสเซนน่าจะรู้แนวทางการทำทีมของเขาเป็นอย่างดีดังนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่ดีมากๆอย่างแน่นอน
4: ช่วง Premier League Update
3: โรนัลด์อาโรโฮกองหลังทีมชาติอุรุกวัยของลิเวอร์พูลยอมรับว่ามีความสุขเป็นอย่างมากที่ตัดสินใจเลือกย้ายจากบาร์เซโลนามาเล่นกับทัพหงส์แดงเมื่อสัญญายืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้โดยลิเวอร์พูลตัดสินใจเลือกดึงอาโรโฮมาเสริมทัพเพื่อแก้ไขวิกฤตเกมรับโดยนักเตะเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการยืนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คและแบ็คขวาซึ่งเป็นสิ่งที่อันโทนีอีราล่ากุนซือชาวสเปนชื่นชอบเป็นอย่างมากและตอนนี้อาราโฮกลายเป็นหนึ่งในนักเตะขวัญใจของสาวกเดอะคัพไปแล้วหลังสร้างผลงานได้ดีทั้งในตำแหน่งประกันหลังตัวกลางและฟูลแบ็กซึ่งทำให้สโมสรมีแผนใช้ออปชั่นซื้อขาดด้วยราคา55ล้านปอนด์หรือราว 2,100 ล้านบาทหลังจบซีซั่นนี้ด้วย
4: ช่วง Premier League
3: Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็ง

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราน
2: ี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 14:13 นะคะสวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่เวลาของ Color of Life นะคะทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio เหมือนเช่นเคยเวลานี้ไปจนถึงบ่าย 3:00 นะคะมาร่วมพูดคุยกันเรื่องที่ทำให้คุณอารมณ์ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนเรียกแขกก่อนสวัสดีคุณธีตาภา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ก็ยังมาทำหน้าที่แทนพี่สมเกียรติคุณานิติพงศ์นะคะ
0: ค่ะนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนเราด้วยละกัน
1: อยู่เป็นเพื่อนคุณเมียงแก้วโอ้แก่ป่านนี้ยังเหงาอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้ามันเรื่องธรรมชาตินะคะใครว่าไม่เหงาก็ต้องมีเพื่อนมานั่งจัดรายการ
1: นั่งคนเดียวนั่งไม่ได
0: ้เหนื่อยแค่คุณ
1: นี่ตอนนั้นกินคนเดียวนะคุณผู้ฟัง
0: แหนคุณทำเป็นนี่ฉันก็เรียกคุณทุกที
1: เอาไม่ใช่เอาถ้าคุณกินสองคนคุณจะกินไงคุณก็ต้องกิน
0: ทีละคน
1: เออ
0: ทีละคำ
1: ถูก
0: แหม4689899อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะเอาเรียกแขกหน่อยคุณธิตาภา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คนฟังมาอยู่เป็นเพื่อนเราด้วยนะคะ
1: มาแล้ว
0: พี่ติ๋วโอ้พี่ติ๋วคิดถึง
1: The first lady first เลย
0: ก่อนเลยพี่ติ๋วมาคนแรกเลยบอกสวัสดีค่ะคุณแก้วดีใจเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกวันนั้นเราจัดจนถึงวันพุธใช่ไหมใช่ไหมวันพุธ
1: วันอังคารค่ะ
0: ดิฉันจัดถึงวันพุธ
1: ใช่ใช่คุณจัดถึงวันพุธ
0: แล้วก็วันพุธพี่ติ๋วไม่มาดังนั้นพี่ติ๋วไปไหนนะคะวันนี้พี่ติ๋วมาแล้วดีใจมาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เปิดเพลงเอาใจเพื่อนหน่อยคุณฟัง Dancing Queen จากแอปบ้าน
1: ี่นะพอคุณหญิงพอได้ยินคุณหญิงแก้วบอกว่าจะเปิดเพลงนี้โอ้โหดิฉันนี
0: ่นะจะลุกขึ้นบนเก้าอี้อ่ะ
1: คือถ้าไม่เกรงใจถ้าไม่เกรงใจคุณเนี่ยโอ้โหดิฉันโยกแล้ว
0: ขึ้นเก้าอี้แล้ว
1: ขึ้นเก้าอี้แล้วฉันชอบมาก
0: วันนี้มาเล่าเรื่องที่เพิ่งจะไปกันมาหมาดหมาดคุณธิตาภาเขาก็ไปดิฉันก็ไปคนละทางกันนะฟังเพราะว่าอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วให้น้องเต่าน้อยคุณอัชราเชิดชูมาจัดรายการให้วันพฤหัสกับวันศุกร์ก็เพราะดิฉันต้องเดินทางไปเพชรบูรณ์นะคะก็ตาม
1: แกอยากกินมะขามหวาน
0: ซื้อด้วยจะบอกให้โอ้โหดิฉันไม่ซื้อนะมะขามหวาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดิฉันเนี่ยจะเข้าไปร้านที่เขาขายมะขามข้างทางตอนไปวัดผาช่อนแก้วลงมามันจะมีแบบตอนขากลับเข้าเมืองไงจากวัดผาช่อนแก้วลงมามันจะเป็นทางที่สวยมาก
1: ใช
0: ่โอ้โหคุณแล้วมันจะมีจุดที่ให้เราแวะพักซื้อของฝากกันจะเป็นแบบพวกชาวม้งชาวอะไรมาเปิดร้านกันเต็มเลย
1: ชนเผ่าชนเผ่า
0: ชนเผ่าเยอะมาก
1: มีสตรอเบอรี่ยัง
0: ฮะ
1: สตรอเบอรี
0: ่มีสตอมีแล้วแล้วมีแอปเปิ้ลอะไรลูกเล็กๆอ่ะแอปเปิ้ลจากจีนนะคุณผู้ฟังลูกเล็กๆชิชูฟู
1: อุ้ยกรอบหวานอร่อยนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้านายดิฉันก็ผ่ามาให้กินจานนึง
0: อ๋อเหรอแต่ถ้าไม่ได้ซื้อฉัน
1: อร่อยอร่อยอยู
0: ่ตรงเดียวไปร้านมะขามเลย
1: ค่ะ
0: จะไปซื้อมะขามแล้วเข้าไปเนาะมะขามหวานครับพี่ชิมแหละพี่ไม่เอาพี่จะเอามะขามเปรี้ยวน้องพี่ไม่เอาหวาน
1: คือพี่ไม่ชอบเหมือน
0: ใครพี่ไม่ชอบอ๋อพี่มันก็ปนกันนะคะมันมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเอายังไงแน่น้อง
1: คืออย่างนี้ถ้าเราบอกว่าอยากได้มะขามหวานนะแม่ค้าก็ต้องบอกว่าโอ้อันนี้หวานครับพี่หวานสนิทติดทนนานกลับไปถึงบ้านยังหวานอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอเราบอกอยากได้มะขามเปรี้ยวโอ้กลับลำไม่ทัน
0: อันนี้อมเปรี้ยวอมหวาน
1: อันนี้มันก็มีเปรี้ยวๆหวานหวานตรงกลางนะคะกลับลำไม่ทันยังไง
0: นั่นแหละดิฉันก็ไปถึงไหนกันนั้นค่ะเดี๋ยวค่อยๆเล่าคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าไปงานไหนมาก่อนก็ตามคุณสามีไปเพราะว่าเขาไปดูสถานที
1: ่
0: เราจะมาช่อง9
1: พูดดูดี
0: คนขับรถอ่ะคนขับรถ
1: พูดดูดีนะตามสามีไป
0: ตามคุณสามีไปนั่งไปเป็นเพื่อน
1: พูดดูดี
0: คุณมานั่งเป็นเพื่อนเนี่ยก็นั่งเป็นเพื่อนคุณสามีเขาบอกว่า
1: คนน่ารักเขาชอบตัวติดกันเขาไปไหนไปด้วยกันจริงจริงคู่นี้น่ารักมากไม่ว่าจะไปไหนซึ่งดิฉันก็ชอบด้วยเวลาเขาไปกับดิฉันเนี่ยสามีเขาขับรถดิฉันไม่ต้องขับ
0: ไม่ต้องขับชอบชอบสามคนไปด้วยกันสามคน
1: เดี๋ยวก่อนปลายปีเนี่ยมีเนี่ยมีทริป
0: เดี๋ยวต้องไปก็ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ฟังเพราะว่าช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ของเราเนี่ยมีโปรแกรมที่จะทำการถ่ายทอดประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นก็คือประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
1: ค่ะ
0: นะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเขาก็จะเวียนไปวัดนุ่มวัดนี้ต่างนานานะแต่รอบนี้จะไปลงที่วัดโบสถ์ชนะมารก็ต้องไปดูสถานที่ว่า

0: ลอด
1: นี
0: ่มีศิลปินนะคะคุณวันที่8ถึง17 10วัน10คืนอาทิไม่ใช่ชื่อคนนะอาทิเช่น
1: ภาษาอังกฤษว่าไงภาษาอังกฤษ
0: such as วงเสียงอีสานอย่างงี้ไม่เป็นแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงเหลืออะไรต่างๆแล้วก็ที่ฉันเห็นรูปนักร้องเต็มเลยอ่ะที่จะมาขึ้นแสดงกันทุกวัน10วัน10คืนแต่ดิฉันไม่รู้จักถ้าเพื่อนดิฉันไปนี่ต้องรู้จักทุกคนเลย
1: ดิฉันน่ะรู้จักเขาทุกคนแต่เขาไม่รู้จักดิฉัน
0: คุณชอบอะไรนะตอนนั้นที่คุณชอบมีอะไรนะลำซิ่งหรืออะไรนะวงอะไรนะที่คุณชอบอ่ะที่หล่อๆอ่ะ
1: โอ้ตอนนั้นคุณฮิตมากเต้ายองเต้ายอง
0: เต้ายองวงอะไร
1: เต้ายองระเบียบวัฒนศิลป์
0: ระเบียบวัฒนศิลป์เพื่อนดิฉันรู้จักหมด
1: คือรันทุกวงการ
0: รันทุกวงการ
1: ดิฉันรันทุกวงการแม้กระทั่งวงการนี้ฉันก็รู้จัก
0: นะระเบียบวัฒนศิลป์แต่ไม่รู้ว่ามาด้วยหรือเปล่าฉันเห็นแต่นักร้องเต็มป้ายเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครบ้างแล้วที่กำหนดการสำคัญก็คือวันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีพิธีรำถวายพระพุทธอาหารธรรมราชาที่พุทธอุทยานเพชรบุรีด้วยวันที่10ก็จะเป็นพิธีบวงสรวงอัญเชิญแห่รอบเมืองเลยพระเนี่ยอัญเชิญพระแห่รอบเมืองในช่วงเย็นวันที่11ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตรงกับแรม15ค่ำเดือน10ก็จะมีพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอย่างที่บอกนะคะวันที่12ถ้าใครอยู่นะเขามีแข่งขันพายเรือทวนน้ำที่วัดไตรภูมิด้วยโปรแกรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งทางช่อง9จะไปทำการถ่ายทอดให้ได้ชมกันนะคะ อ๋อพี่ติ๋วบอกว่าที่หายไปนะไปซื้อเสบียงตุนไว้ก่อน
1: เห็นฝนมาฟ้าดำ อีกคำรบหนึ่ง
0: เมื่อวานนี่หูเห็นลมพายุแบบอยู่บนบ้านชั้น3ไงต้นไม้กระถางต้นไม้ที่คุณเห็นมาบ้านเนี่ยข้างบนเอียงกระเทเล่หมดเลย
1: ต้านแรงลมไม่ไหว
0: แล้วชั้นล่างอ่
1: ะ
0: ต้นไม้อ่ะใบมันใหญ่ๆไงมันล้มระเนระนาดหมดเลยความแรงของพายุเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังโอ้โหน่ากลัวมาก
1: ตอนประมาณกี่โมงนะ
0: ตอนนั้นก็ประมาณเกือบบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามโมงได้ที่บ้านนะที่บ้านดิฉันนะ
1: แล้วดิฉันอยู่ไหนวะตอนนั้นอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้สิไม่ได้ไปด้วยฉันอยู่บ้าน
1: บ่ายสาม
0: ประมาณบ่ายสาม
1: เพราะว่าประมาณหกโมงดิฉันอยู่แถวซอยเลวดี
0: นั่นแหละนะคะก็น่ากลัวหลายหลายคนก็ยังหวั่นอยู่เอาจริงๆเจอมาขนาดนี้ใครจะไม่กลัวสยองไปเลยนะถ้าเกิดมันมีน้ำมาอีกใครก็บอกไม่ได้ครับพี่รุ่นจะหย่อนฝนลงมาแค่ไหน
1: ก็เมื่อสักครู่ที่ดิฉันเดินทางมาเนี่ยตอนแรกดิฉันก็อยู่แถวๆหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ไปทำธุระปรับปรุงอะไรเสร็จก็กะว่าเดี๋ยวใกล้ๆเวลาเนี่ยก็จะใช้เส้นวิภาวดีรังสิตแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงโรงปุ๋ยแล้วก็ออกมาทางอะไรนะดินแดง
0: ค่ะ
1: สุทธิสารดินแดง
0: ดินแดง
1: ดินแดงเนาะตรงแถวโบสถ์แม่พระปฏิมาก็จะเลี้ยวซ้ายสักพักนึงไอ้อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวฝนลมมา
0: ฝนด้วย
1: เมื่อลงฝนบนฟ้ามาลิ้วโอ้โหดิฉันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไปทางนี้ดิฉันหนึ่งนอกจากที่จะกลัวพายุแล้วกลัวตำรวจ
0: รอบที่แล้ว
1: ตำรวจตั้ง
0: รอบที่แล้วโดนเรียกคือดู
1: กลัวเพราะเดี๋ยวนะ
0: ยังไอ้นี่ผวาน้ำหรือผวาตำรวจอันไหนแรงกว่ากัน
1: สองอย่างดิฉันก็เลยตัดสินใจ
0: มาก่อนเลย
1: ออกจากโรงพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานลอยมาผ่านหน้าปตท.แล้วก็มายูเทิร์นกลับตรงเกษตรแล้วก็ลอดอุโมงค์โอ้โหนี่พอมาตรงสะพานกลับรถเกษตรไม่รู้มาจากไหนคือไม่ต้องมาต้อนรับมากมายขนาดนี้จริงๆไปไหนชอบไปเงียบๆฝนฟ้าไม่ต้องมาจากไหนไม่รู้ถล่มซะโอ้โหคือปกติตาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วใช่ไหม นี่แบบยิ่งมองไม่เห็นหนักเลยอ่ะ ทั้งเปิดไฟทั้งไฟตัดหมอกตัดอะไรก็แล้ว ตัดไม่ขาด
0: แต่ไม่ใช
1: ่ก็ลอดอุโมงค์เกษตรมาจนถึงเรียบด่วนประดิษฐ์มนุธรรมค่ะก็มาท้องฟ้าแจ่มใสตรงแถวๆเนี้ยตรงเข้าเหม่งจ่ายมาเนี้ย
0: อ๋อโอเคนะไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ไหนตกอะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่
1: ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: 4689899คุณผู้ฟังร่วมจัดรายการด้วยกันก็กรมอุตุบอกแล้วนี่4-7ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 4-7แต่ว่ากทม.จะโดนก็วันนี้แหละตั้งแต่เที่ยงไปต้นไปแต่ว่าไม่รู้จุดไหนจะโดนอย่างไรบ้าง
1: แต่จุดนึงโดนแล้วล่ะ
0: จุดที่ฉันจะโดนแต่เมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวนะ แต่เมื่อวานนี้ก็หนักอยู่นะคะอ่ะก็ไปเพชรบูรณ์กันอีกรอบนึง

0: คุณผู้ฟังรอบนี้เนี่ยบอกกับคนขับรถเลยบอกว่าเธอต้องพาฉันไปที่นี่ฉันยังไม่เคยไปแต่เธอเคยไปแล้วว่าเอ้าเธอยังไม่เคยฉันยังไม่เคยพาเธอไปเหรอที่เนี่ยเขาบอกยังเธอไปกับคนอื่น
1: โอ้โหน้ำเสียงอย่างนี้ป่ะ
0: เสียงอย่างนี้เลยบอก
1: น้ำเสียงอย่างนี้เลยเหรอ
0: ไม่ได้ไปเธอไปกับคนอื่นเธอไปกับเพื่อน
1: โอ้โหอยากเห็นหน้าพี่ต่อตอนนั้นจังเลยอ่ะ
0: ก็เลยบอกว่าอ่ะได้ได้เดี๋ยวพาไป
1: บอกแล้วเห็นไหมบอกแล้ว
0: เดี๋ยวฉันอยากจะไปอุทยานศรีเทพคือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไร heritage world heritage ที่กิน UNESCO ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มอบให้เราว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีอายุ 1,700 ปีคุณผู้ฟังแล้วตอนนั้นเขาไปแล้วเขาก็ส่งภาพมาให้ดูว่าเขาไปกับเพื่อนเขาเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็บอกหูพอเราเห็นภาพนี่คือความฝันเราอยากไปถ้าไปเพชรบูรณ์เพราะไปใหม่ไปภูทับเบิกก็แล้วเขาคอก็ไปหลายหนน้ำหนาวก็ไปแล้วแต่อุทยานศรีเทพ
1: น้ำหนาวไปจนน้ำร้อนอ่ะ
0: ต้องมีน้ำร้อนนะไปน้ำหนาวไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วมันต้องมีน้ำร้อนไปด้วย
0: ก็เลยแบบรอบนี้ได้ไปอุทยานศรีเทพคุณฟังเชื่อไหมขณะที่กทมเนี่ยฝนตกจนลูกเห็บตกกันเนี่ยที่บ้านเนี่ยพี่สาวน้องสาวปากสั่นเลยรายงานหุยโธเธอไม่อยู่ลูกเห็บตกเยอะมากแล้วบอกเธอถ่ายรูปให้หน่อยมันละลายหมดแล้วเธอเขารายงานไปในช่วงที่มันกำลังตกน่ะ
1: รู้สึกวันนั้นนี่จะตกแถวๆลาดพร้าววังหิน48เยอะมากแล้วก็แถวรัชดา36 32แล้วก็แถวเลียบด่วน
0: ที่บ้านน่ะ
1: เยอะ
0: เยอะเลยแต่บอกว่าทำไมเธอไม่ถ่ายรูปให้ฉันดูฉันไม่อยู่บอกว่าไม่ทันเธอมันละลาย
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวลงมา
0: แต่ไอ้ที่ดิฉันอยู่ที่อุทยานศรีเทพอยู่ที่นู่นน่ะคุณผู้ฟังนึกว่าไปต่างจังหวัดไปดำนามาหรือเปล่าแดดแรงมากแล้วก็รถเขาเรียกอะไรนะรถกอล์ฟที่นำพาชมอุทยานศรีเทพคนขับรถก็บอกพี่ก่อนพี่มาเนี่ยฝนตกหนักมากเลยวันนี้พี่มาเนี่ยแดดเปรี้ยงแต่ก็โชคดีไงก็ถือว่าโชคดี
1: ถือว่ามีบุญด้วย
0: ถูกคือเราตั้งใจไปคุณผู้ฟังดิฉันอยากไปมากอุทยานศรีเทพได้ยินชื่อแล้วก็เห็นแต่รูปคนถ่ายรูปกันหรือว่าในวิดีโอพรีเซนเทชันอะไรต่างๆอยากไปด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าถามว่าไปนี่ไกลไหมออกจากเส้นทางไปอ่ะก็ไกลอยู่นะ
1: ถ้ามาทางถ้ามาทางพัฒนานิคมออกน่าจะใกล้อยู
0: ่ใกล
1: ้เส้นในทางเส้นใน
0: เดี๋ยวไม่ได้มาเส้นนั้นนะมั้ง
1: ค่ะแต่ว่าถ้าออกเส้นนอกเส้นเพชรบูรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะไกลเพราะมันต้องเข้าไป
0: คือเข้าไปเสร็จแล้วต้องตัดออกมา
1: ค่ะ
0: ตัดออกมานี่คือไกลมากแล้ว
1: ถ้าสมัยก่อนก็เป็นป่าคือเขาต้องเข้าไปในป่า
0: ใช่
1: กว่าที่จะได้รับการพัฒนาได้รับการบูรณะมาเป็นอุทยานศรีเทพที่สวยงามแบบนี้ใช้เวลานานหลายปี
0: ค่ะ
1: หลายปีมากเลย
0: หลายๆนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในก็คือความขลังอ่ะคุณธิตาภาคุณผู้ฟังเรามีความรู้สึกว่าข้างในเนี่ยในอุทยานเนี่ยคืออยากเขากำลังทำโซนใหม่นะเขาจะทำพิพิธภัณฑ์ด้านหน้าเขาทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังปรับปรุงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเดือน3ขึ้น3ค่ำเดือน3เนี่ยเขาจะมีเฉลิมฉลองทุกปีเฉลิมฉลองอุทยานศรีเทพเนี่ยเป็นประจำน้องคนขับรถเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าพี่มานะวันที่เขาทำบุญกันน่ะมีนมจีนฟรีด้วยพี
1: ่
0: คือเขามีการประกวดกันในชุมชนหลังนั้นน่
1: ะ
0: จะเอาขนมจีนซึ่งเขาก็ดังอ่ะเพชรบูรณ์เขาดังขนมจีนอ่ะก็จะมาจัดประกวดกันทุกๆปีหมู่บ้านไหนอำเภอไหนใครจะชนะแต่ว่าคนที่มาในงานนี้ก็จะได้กินฟรีด้วยเขารู้เลยว่าชวนเราด้วยของกินแบบนี้มันท้าทายมาก
1: ทำไมเขารู้อ่ะ
0: ทำไมเขารู้รู้เหมือนที่สมเกียรติรู้พี่กินเก่งมากนะคะก็ถ้าแจ้งไว้กับคุณผู้ฟังก่อนแล้วก็ให้ตามทาง Facebook ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้นะคะเขาก็จะแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีกิจกรรมในวันไหนเอาเป็นว่าดิฉันรู้แต่ว่าขึ้น3ค่ำเดือน3เขาจะมีพิธีเฉลิมฉลองอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพกันนะคะก็ออกจากศรีเทพแล้วก็กับจะเข้าที่พักอ่
1: ะ
0: เพราะมันก็เริ่มเย็นแล้วนะแล้วก็ไปผ่านอำเภอวิเชียรบุรีแหล่งไก่ย่างใช่ไหมขับรถกันไปสองคนก็นั่งมองผ่านตัวเมืองไปเนี่ยอำเภอวิเชียรบุรีผ่านมาแล้วผ่านเธอช่วยมองแค่มีไก่ตรงไหนมั่งไก่ย่างวิเชียรบุรีในเมืองไม่มีนะคุณแต่พอขับรถออกมาแล้วก็จะเข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์อ่
1: ะ
0: ระหว่างทางสองฝั่ง

0: ไทยช่วยไทยไก่เพชรไก่วิเชียรบุรีนี่คือสองฝั่งเลย
1: ดิฉันจะมองให้ คุณไปถึงระยองก็มีไก่วิเชียรบุรีดิฉันเคยไปกับคุณอ้อยสายชนเนี่ยแล้วก็ไปใต้ทางใต้ก็มีไปเหนือยังมีเลยไก่ย่างวิเชียรบุรี
0: ใช่
1: ดิฉันถามว่ามันยังไงเนี่ยมันเขาขายเขาเรียกอะไรนะ
0: เป็นชาย
1: หรือไงอะไรเงี้ย
0: มันเยอะมันเยอะ
1: เยอะมากเขาบอกไปเอาสูตรมาแต่จริงๆต้นตำรับนี่คือร้านตะแป๊ะใช่ไห
0: ม
1: ร้านตะแป๊ะที่เจ้าแรกเลยเนี่ยถ้าจำผิดต้องขออภัยนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็น
0: ช่วยส่งมาบอก
1: ช่วยส่งมาบอกแต่เท่าที่จำได้ที่สมัยก่อนเนี่ยที่ไปอยู
0: ่ไม่ใช่บางตานะ
1: ไม่ใช่บางตานั่นผู้ใหญ่เอ็ก
0: เออผู้ใหญ่เอ็กอยู่ที่นู่น
1: ประธานตกลง
0: เราเป็นคนละที
1: ่ตกลงชี้ทางไหน
0: ทางไหนอยู่ทางไหน
1: คุณชี้ซ้ายฉันชี้ไปขวา
0: ทางนี้มันขึ้นเหนือ
1: ตกลงผู้ใหญ่เอ็กอยู่ไหน
0: บางตาไปทางนู้น
1: บางตาคนละเจ้าลูกผู้ใหญ่เอ็กหล่อด้วยนะ
0: นั่น
1: แล้วก็เดี๋ยวจะออกมาจากทางพวกเหล็กคือจะออกมาตรงลำพญากลางแล้วก็มาทะลุออกเนี่ยแหละหล่มสัก
0: อ
1: ะไรต่ออะไรได้ดิฉันก็จะไปแวะทานที่ตะแป๊ะเนี่ยแหละเมื่อก่อนก็จะเป็นร้านเล็กๆใช่จะอยู่ในซอยจะอยู่ไม่ใช่ริมทางอย่าง
0: นี้ถ้างั้นไอ้ร้านทั่วไปนี่ก็ไม่ใช่ของจริงเด็ก
1: คืออาจจะไม่เอาสูตรมาอาจจะไม่เอาสูตรมาหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจสูตรการ
0: เอกลักษณ์เอกลักษณ์ไหนช่วยบอกหน่อยไก่ย่างวิเชียรบุรีเอกลักษณ์คือ
1: เนื้อแห้งหนังกรอบ
0: เหนียวมันต้องเหนียว
1: บางทีฟันปลอมหลุด
0: คือถ้าถามดิฉันนะให้เลือกกินน่ะมันมีอะไรบ้างนะไก่วิเชียรบุรีไก่บางตาและอะไรอีกนะไก่ย่างอะไรนะ
1: ทางอีสาน
0: น
1: ่ะ
0: อะไรนะเขาสวนกวาง
1: เออกำลังจะบอกเลย
0: เขาสวน
1: รีบพูดอ่ะ
0: โอ้ยคุณติดอยู่ในสมองคุณยา
1: โหตัวที่หลังอย่าทำงอนพอแย่งเขาพูดใช่ไก่ย่างเขาสวนกวาง
0: เขาสวนกวาง
1: ทางแถวอีสานแล้วก็ที่เราไปศรีสะเกษก็จะไก่ย่างไม้มาดัน
0: เออที่เราไปกินนะที่คุณกินแป๊บซี่เข้าไปแล้วคุณจุก
1: ถามว่าไก่พวกนี้ทำไมถึงเหนียวที่คุณบอกว่าไก่ย่างเขา
0: สวนมันแห้ง
1: เออทำไมไก่วิเชียรบุรีเพราะมันเป็นไก่บ้านคิทเช่นโฮมใช่ไหมชิคเก้นโฮม
0: ไก่บ้าน
1: มันเป็นไก่บ้านเพราะฉะนั้นมันก็จะเหนียวมีความเป็นธรรมชาติแต่ถ้าคุณไปใช้ไก่เลี้ยงทำเนี่ย
0: มันยุ่ยนะแต่แล้วแต่คนชอบ
1: ค
0: ือที่บ้านเนี่ยน้องเขยกับคนขับรถดิฉันชอบวิเชียรบุรีส่วนดิฉันชอบบางตาลไม่เหมือนกันเห็นไหมคนเราชอบไม่เหมือนกัน
1: คือบางตาลเขาจะมีสูตรของเขา
0: บางตาลเนี่ยเราเลือกเป็นชิ้นส่วนได้แล้วดิฉันชอบตัวสมุนไพรเพราะว่าที่หมักอ่ะบางร้านเนี่ยอย่างที่ไปซื้อที่ภูมิพลอ่ะตรงตลาดนัดวันอังคารมันสุกอ่
1: ะ
0: คุณเขาไม่หวงเลยเขาให้แบบเอาเหรอตักให้เลย
1: คือบางทีมันจะมีเนาะน้ำจิ้มแบบว่าน้ำที่เครื่องหมักมันจะเหลืออยู่ในถาดเนี่ยบางคนเขาก็จะให้มาเลยเพราะว่าโหเวลาไปคลุกข้าวเนี่ยมันอร่อยนะมันอร่อยจริงๆแล้วก็อีกเจ้านึงที
0: ่เดี๋ยวไม่คลุกข้าวจิ้มข้าวเหนียวเจอข้าวเหนียวร้อนๆนิ่มๆนะเจอสมุนไพรไก่บางตาลคุณโห
1: ไก่บางตาลเขาจะมีเอกลักษณ์และอีกเจ้านึงที่ฉันอยากไปชิมมากเลยนะแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีทั้งที่น้องที่นั่งทำงานตรงข้างกันเนี่ยเขาก็เป็นเขยบุรีรัมย์นั่นคือไก่ย่างบุรีรัมย์ที่เขาบอกเวลาลงจากสถานีรถไฟคืออย่างนี
0: ้
1: ที่ลงพอรถไฟจอดปั๊บเนี่ยจะมีแม่ค้าไก่คนหนึ่งเนี่ยนะเอาหิ้วตะกร้าไก่มาวางโอ้โหลูกค้าจากทั่วสารทิศแล้วขายถูกมากไม้หนึ่ง35 บาทแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะก็เดี๋ยวจะถามน้องให้เดี๋ยวจะถามน้องที่อยู่บุรีรัมย์ที่เขาเป็นเขยบุรีรัมย์ให้ฉันอยากไปมากเลยเพราะอยากรู้ว่ามันอร่อยลูกชิ้นยืนกินเนี่ยไม่ได้เขาแม่ว่าแม่ไม่ให้ยืนกินของ
0: มารยาทไม่ดี
1: มารยาทไม่ดีต้องนั่งพับเพียบเรียบร้อย แต่ไก่นี่เรายองซื้
0: อ
1: เรามีความสุภาพเราต้องนั่งยองซื้อเขาเพราะว่าเขาวางตะกร้าไก่กับพื้นใช่ไหมเราจะยืนค้ำหัวคนขาย
0: มันไม่ได้
1: ท่านแม่เราสอน
0: มาดี
1: ถูกท่านแม่เราสอนมาดี
0: คุณผู้ฟังบอกว่าร้านอะไรนะตะแป๊ะอะไรนะ
1: ไก่ย่างตะแป
0: ๊ะไก่ย่างตะแป๊ะไก่ย่างวิเชียรบุรีใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณฟังท่านนี้1125บอกเขาจะมีน้ำจิ้มกระเทียมดองถ้าร้านต้นตำรับจะมีครับผมกินมา20-30 ปีแล้ว
1: โอ้ย
0: สุดยอด
1: สุดยอด
0: นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งแจ้งเราเข้ามานะคะบอกว่าชัยนาทครับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากชัยนาทบอกว่าฝนตกอยู่ออกไปไหนไม่ได้ครับมื้อกลางวันข้าวขยำน้ำมันหมูพร้อมกากหมูซอยหอมแดงพร้อมพริกป่นเหยาะน้ำปลาบีบมะนาวนิดหน่อยแล้วก็ขยำให้เข้ากันอิ่มแล้ว
1: คุณแค่นี้ก็สุดยอดแล้ว
0: อันนี้มันเมนูขึ้นเหล่านะเนี่ย คุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันขึ้นเหลาแล้วนะเนี่ย
1: ไอ้ข้าวขายใส่กล่องข้าวขยำ
0: กากหมูเนี่ย
1: ข้าวขยำกากหมูเจียวข้าวขยำปูแต่ปูมันก็แพงเน
0: า
1: ะ
0: เออนี่กากหมูนี่แหละ
1: กากหมูนี่แหละ
0: พลาสติก
1: ใช่ใช่แต่กากหมูต้องทำให้แบบแห้งแห้ง
0: มันกรอบกรอบควรเจียวแล้วแยกแล้วก็เอาน้ำมันหมูเนี่ยนิดหนึ่งนะคลุกนะคุณแล้วก็เอากากหมูโรยนะ
1: แล้วบางคนคลุกน้ำพริกเผาด้วยคุณเอ้ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม
0: จริง
1: จริง
0: เออนี่เมนูเหล่านะเนี่ยคน1 2 4 6คุณก็บอกแค่นี้ก็อิ่มแล้วก็ควรจะอิ่มนะกินมาขนาดนี้ก็ควรจะอิ่มนะแล้วก็0570กรมอุตุนี่เชื่อได้กี่โมงบอกไม่หนักท่วม6วันพอบอก4ถึง7หนักแห้งกริบแถวบ้านบางบ้านปิดบ้านหนีไปแล้ว ใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะคุณผู้ฟังเขาก็บอกว่าวันที่5เนี่ยมาถึงภาคกลางมาถึงกทม.แล้วมันเป็นความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะคะก็ทำให้ฝนตกอ่ะคุยกันมาคุณผู้ฟัง4689899ชอบ
1: เหงาอยู่กัน2คน
0: เหงานี่ขนาด2คนยังเหงาแล้วถ้าให้เดินนั่งคนเดียวไม่ยิ่งเหงาแย่เหรอ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องส่งข้อความกันมาเยอะ
0: ๆ
1: ไม่ต้องเหนียมอาย
0: ส่งมาไปทริปนี้นอกจากได้ไปวัดโบสถ์ชนะมารไปดูการเตรียมงานนะคะแต่ว่าวันจริงนี่คงไม่ได้ไปนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวอุทยานศรีเทพนะคะ
1: อะไรวันจริงก็เอาคนอื่นไป
0: วันจริงเอาคนอื่นไปเขาไม่ให้ไปเออรู้จริงนะเพื่อนกลับมาที่ดิฉันไปรอบนี้ตามรอยอาสันติแม่ช้อยนางรำ
1: ค่ะ
0: เขาบอกคุณกิ่งแก้วคุณไปนี่นะไปเพชรบูรณ์คุณต้องไปกินร้านกวงข้าวต้
1: ม
0: คุณฟังเชื่อไหมว่าที่พักดิฉันเนี่ยมันอยู่ในตัวเมืองอ่ะกับร้านกวงเนี่ยขับรถแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดนจะบอกว่าโหอาต้องอันนี้ต้องกราบอาเลยอ่ะเพราะว่าอาบอกเลยบอกว่าร้านนี้นะเป็ดพะโล้เขานะแล้วก็น้ำจิ้มเป็ดพะโล้เขาเนี่ยเหมือนน้ำจิ้มห่านเราเข้าไปถึงที่ร้านเลยร้านข้าวต้มเราก็เลยบอกว่าเอาเป็ดเขาขายแบบมีหลายไซส์ถ้าไปหลายคนก็จะสั่งตัวนึงครึ่งตัวก็ได้แต่เราเนี่ยไปแค่2คนน้องพนักงานเขาก็มาต้อนรับเขาก็บอกพี่มากัน2คนเหรอคะโอ้กับข้าวเนี่ยแค่3อย่างพี่ก็กินไม่หมดแล้วเราก็บอกโอ้แสดงว่ากับข้าวเขาก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเราก็เลยสั่งเอาเป็ดจานเล็ก2คน120บาทแล้วก็นำเลียบผัดหมูสับอันนี้80บาทแล้วก็ใบเหลียงผัดไข่ไอ้ใบเหลียงมันเดินทางไกลมาจากใต้ไง
1: มาจากใต้อันนี้จะแพงหน่อย
0: อันนี้แพงหน่อยก็120ข้าวต้ม2ถ้วยแค่นี้คุณผู้ฟังโอ้เจอเป็ดพะโล้เข้าไปเจอหมูสับผัดน้ำเลียบหูยอร่อยมาก
1: ร้านกวง
0: จริงๆเนี่ยน้องเขาแนะนำให้สั่งไอ้นี่เลยนะหมูทอดน้ำปลา3ชั้นทอดน้ำปลาเราก็บอกน้องคะพี่มากัน2คนพี่คงไม่หมดแน่นอน
1: คือจะกินกับข้าวเยอะมากก็ไม่ได้มันต้องพอดีกับข้าวต้มนะ
0: เออมันต้องพอดี
1: พอดี
0: มันต้องบาลานซ์ก
1: ัน มันไม่เหมือนข้าวสวยนะเอาจริงๆนะข้าวสวยเนี่ยคือข้าวต้มนี่ถ้าเราอิ่มแล้วอิ่มเลยนะแต่ข้าวสวยเนี่ยเรายังสามารถ
0: มันอิ่มเป็นน้ำไงมันมีน้ำเข้ามาด้วย
1: มันมีน้ำเข้าไปแย่งพื้นที่ในกระเพาะเราไง
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเป็นข้าวสวยเนี่ยเราถึงไหนถึงกัน
0: เอางี้คือกินเนี่ยคนขับรถดิฉันเนี่ยเขาก็ชอบกินเป็ดพะโล้อยู่แล้วแล้วเราก็กินมาหลายที่เอาจริงๆเทียบราคากันเนี่ยนั้นว่าเขาให้ปริมาณนั้นไปเล่าให้ที่บ้านฟังพี่สาวน้องว่าโอ้ยก็เธออยู่ต่างจังหวัดมันก็ต้องได้เยอะไหมคือเป็ดพะโล120บาทนะเนื้อแบบจัดเต็มมาเลยอ่ะคุณผู้ฟังแล้วยังมีเลือดเป็ดพะโล้มาด้วยเลือดก็นุ่มมากแล้วมาเจอกับน้ำส้มพริกเหลืองที่ใส่กระเทียมพริกดองเขาว่านี่พูดแล้วยังอยากกินอยู่แหละ
1: เนี่ยมีคนรีวิว5ดาวเยอะมาก
0: อร่อยมากค
1: ุ
0: ณพิตาภาหมูสับผัดน้ำเลียบเนี่ยอร่อยตั้งแต่คำแรกเลยที่กินจนข้าวต้มแล้วข้าวต้มก็ดีมากข้าวต้มหอมนะคะน่าจะต้มใส่ใบเตยแหละแล้วก็แบบจัดมาได้ดีมากเลยเนี่ยเรากินข้าวต้มมื้อเย็นกันไปนะคะ
1: เบาท้อง
0: เบาท้อง
1: มันจะสบายท้อง
0: คือดีเลยแต่ขนาดนั้นก็เกือบนอนไม่หลับไม่รู้จัดเต็มนะคะจน
1: กินจนจุก
0: จริงกินจุกแล้วพอเสร็จตอนเช้า ก็ก่อนที่จะเดินทางกลับก็ไปหา

0: เอ๊ะเราจะกินอะไรกันดี
1: ค่ะ
0: คือคุณสามีเขาก็บอกว่าต้มเลือดหมูเดี๋ยวเธอจะเบื่อเพราะฉันไปที่ไหนฉันก็ต้มเลือดหมูทุกทีเราก็เลยเซิร์ชไปโอ้ไปเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งเจ
1: ๊ค่ะ
0: ชื่อเฮงข้าวแกง
1: เฮงใช่ไหมอ่านดิ
0: เฮงข้าวแกงเจ๊เซิร์ชเข้าไปเลยเราก็ไปแบบไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นยังไงนะก็ขับไปตามจีเลยไปถึงร้านอู้ทำไมคนเต็มร้านเลยอ่ะเฮงข้าวแกงคนแน่นเลยแล้วก็ยืนต่อคิวกันรถจอดหน้าร้านกัน
1: ร้านเก๋ไก๋ด้วยอ่ะ
0: เจ๊ใช่ไหมมีห้องแอร์ด้วยร้านเฮงข้าวแกงของเมืองเพชรบูรณ์
1: เขากล่าวว่าให้คนที่กินเผ็ดจนเหงื่อออกไปนั่งกินในน
0: ี้ไม่มีโต๊ะข้างนอกมีโต๊ะในห้องแอร
1: ์
0: แล้วไม่ได้บวกค่าแอร์ไม่ได้อะไรเลยคุณฟังแล้วแกงเขานี่มีเยอะมากไอ้เราสั่งอะไรนะมะระยัดไส้เอาเป็นกับหมูทอดเอาเป็นกับแล้วข้าวราดแกงเราก็สั่งเป็นปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดคนละจานมานั่งกินแล้วเขาก็มีผักสดให้ก็เข้าไปนั่งกินทุกอย่างถ้าราดกับข้าวหนึ่งอย่างเนี้ย40 บาทตักใส่ถุงก็40 บาท
1: ราคาดี
0: โอ้จะดีไม่ดีขับรถกันมารถหรูๆด้วยถือปิ่นโตลงมาสั่งกับข้าวกันกับข้าว40 บาททุกอย่าง40 บาทเขาบอกคุณขายได้ยังไงเดินไปคุยกับพนักงานบอกขายได้ยังไงราคาเนี้ยบอกนี่ก็นึกว่าแพงแล้วนะกลัวคนเขาจะว่าว่าแพงบอก
1: นี่จะเป็นครึ่งด้วยนะ
0: ใช่นี่ถ้าคุณไปขายกทมนะคุณเอ้ย
1: 50 บาท
0: ตักกันไม่ทันเลยไม่มีแล้ว
1: นี่ดิฉันทานมาเมื่อเช้านี้ก็มีกับข้าวอย่างนึงนะแต่ร้านนี้เดี๋ยวไม่พูดในโอกาสต่อไปแต่ถามว่าก็เหมาะสมกับราคาไหมก็เหมาะสมทั้งเรื่องความสะอาดเรื่องวัตถุดิบเฉพาะกับอย่างเดียว50 บาทแล้วเพิ่มอีกอย่าง60 บาท
0: เนี่ยอันเนี้ยถ้าสองอย่าง50 บาทตอนแรกดิฉันว่าเอ๊ดิฉันมองโต๊ะที่ว่างไงกำลังจะเดินเข้าไปห้องแอร์ใช่ปะก็มองโอ้ทำไมไม่อร่อยหรือไงเนี่ยข้าวเหลือเต็มเลยอะโต๊ะเนี้ยสองจานเนี่ยข้าวเต็มเลยพอเขาออกมาเสิร์ฟอะคุณผู้ฟังให้ตายเทโลบินขอใช้คำโบราณหน่อย
1: คุณ
0: จะขายถูกไปไหนข้าวเนี่ยมาแบบนี้เลย
1: คือกะว่าให้กินให้จุกเลยอ่ะ
0: คือตายอ่ะกินตายไปข้างนึงอ่ะข้าวเนี่ยแน่นเอียดแล้วก็กลับก็ไม่ใช่น้อย40บาทนิดแน่นจานเลยอ่ะ
1: เนี่ยดิฉันกำลังนั่งดูรูปเนี่ยโอ้โห
0: คุณรู้ไหมหมูทอดอ่ะ40บาทน่ะกินไม่หมดนะจ๊ะ2คนน่
1: ะ
0: เขาตักมาให้พูนจานแบบนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วมาให้ไอเราไม่ชอบแจ่วเพราะมันหวานเรากินน้ำปลาพริกแทนกินหมูทอดแล้วก็ต้มมะระยัดไส้มันมี2ท่อนใหญ่ๆอย่างเงี้ย50 บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตายแล้ว
1: มะระยัดไส้หมูแล้วมีวุ้นเส้น
0: มีวุ้นเส้นด้วย
1: เออ
0: นั่นแหละอ
1: ือร่อย
0: เดี๋ยวนั้นก็เลยทำไงป่ะอุ๊ยหมูทอดเหลือนั้นก็ใส่เอาเก็บใส่จานไอ้ใส่ถุงเพราะหมูทอดมันเยอะมากคุณผู้ฟัง40 บาทตักได้ไงไม่รู้หมูเลี้ยงเองหรือเปล่าเชือดเองหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: เออไม่แน่ใจก็เลยพกเก็บเอาไว้ตอนแรกว่าจะไปให้ใครก็ได้ไหมไม่ไว้กินเองนี่แหละเพราะอะไรว่าตอนกลางวันมื้อกลางวันเนี่ยฉันไปกินขนมจีน
1: ค่ะ
0: ก็โทรไปหาคุณน้องร้านประสานชัยบอกไปน้องพี่แก้วมาได้ยังไงเนี่ยบอกเนี่ยตอนนี้พี่ยืนอยู่หน้าร้านประสานชัยกุนเชียงหมูแผ่นหมูหยองคุณนี่แหละคุณน้องคือจะมาถามคุณว่าวันนั้นเมื่อหลายปีที่แล้วคุณพาพี่ไปกินขนมจีนร้านไหนขนมจีนเส้นสดเขาบอกเออพี่กำลังตัดสินใจพี่จำร้านไม่ได้อะ
1: ร้านบุญมีไหม
0: ไม่ใช่มันมีบุญมีมันมีมนมยายแก้วแล้วมันก็มีเจสันเจสัน
1: เจสันเจสัน
0: เขาก็บอกอ๋อพี่ร้านยายแก้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยน้องก็เคยไปกินแต่ตอนนี้แกไม่อยู่แล้วก็เป็นรุ่นอื่นแต่ว่าที่พาพี่ไปกินรอบที่แล้วคือร้านเจสันค่ะเราก็บอกเออนี่แหละพี่โทรมาถามนี่แหละรวมทั้งเราก็ซื้อหมูแผ่นเขาเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: และก็ซื้อกุนเชียงที่เป็นโฮมเมดคุณผู้ฟังร้านนี้นะไม่ทำแบบรูปแบบโรงงานเราเคยเล่าในกินเที่ยวช็อปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: กุนเชียงเขาจะออกมีความหอมคล้ายๆหลุมควันเหมือนกันนะกุนเชียงคือดีแล้วก็หมูแผ่นเนี่ยจะไม่ใช่หมูบดไม่ใช่หมูบดที่เราเห็นเป็นแผ่นๆเอามาตีมารีดเป็นแผ่นๆมันจะมีทั้งหมูสับแล้วก็ไก่สับทำแต่ของเขาจะเป็นหมูสไลด์หมูเนี่ยเป็นชิ้นๆเป็นเนื้อหมูเลยคุณผู้ฟังแล้วก็เอาไปย่าง ในเตาย่าง
1: เป็นฉันเห็นแล้วเตาเขาแบบเป็นเหมือนเป็นถังอ่ะแล้วเขาก็ย่างก็คือแขวนตามขอบถ
0: ัง
1: แล้วก็มีไฟอยู่ตรงกลาง
0: แบบโบราณเลย
1: ใช่ตอนนั้นนี่ฉันไปงานศพคุณพ่อของน้องตั้งวิทยา
0: แล้วคุณแม่ไป
1: แวะไปหาคุณน้องนี่แหละแล้วก็ขอเข้าไปดูกรรมวิธี
0: เขาไม่ห่วงนะ

0: คุณผู้ฟังเขาทำเขาเป็นโฮมเมดจริงๆร้านนี้อยู่คู่กับเพชรบูรณ์เมืองหล่มสักมายาวนานมาก
1: แล้ววันนั้นวันที่ดิฉันไปซื้อเนี่ยโหคนเยอะมากเลยอ่ะคนเยอะมาก
0: ดิฉันก็ซื้อก็อุดหนุนหมูแผ่นแล้วก็ซื้อกุนเชียงมาให้เพราะว่า
1: หมูหยองส่วนมากคนจะซื้อแล้วก็กุนเชียงเนี่ยส่วนมากจะซื
0: ้อตอนนี้เขามีหมูอันหมูฝอยที่ปรุงรสอ่ะมันจะมีรสเผ็ดแล้วก็มีออริจินอลแต่ว่าออริจินอลมันหมดนางก็เลยไม่ได้ซื้อรสเผ็ดมา
1: โอ้แต่ตอนน้ำท่วมเลยนี้ก็โดนอ่วมเหมือนกันเพราะที่ฉันอินบ็อกซ์ไปถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างที่ร้านอะไรเงี้ยเขาก็บอกก็เสียหายอยู่เหมือนกันเมื่อสักต้นปีหรือประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันลองเซิร์ชดู
0: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นดิฉันก็ตรงไปกินมื้อกลางวันที่ร้านเจสันคุณผู้ฟังร้านเจสันเนี่ยเขาจะเป็นเส้นขนมจีนบีบสดทำใหม่ๆแล้วก็จะมีน้ำมาเป็นหม้อๆให้เราได้กินนะคุณผู้ฟังจะมีน้ำยากะทิมีน้ำยาป่ามีน้ำสมุนไพรแล้วก็มีน้ำสมุนไพรนี่มีปลาด้วยใช่ไหมเจ๊นะเพราะว่าแล้วก็มีอะไรอีกน้ำหนึ่งจะมี4หม้อเอามาให้แล้วก็ผักอีกเยอะเลยส่วนคุณจะมีเครื่องเคียงจะสั่งไก่ทอดไหมเขามีไก่ทอดด้วยไอ้นั้นก็บอกเฮ้ยเธอไม่ต้องสั่งไก่แล้วเรามีหมูทอดของเราเองแต่ว่าเราสั่งไข่ต้มยางมะตูมจานหนึ่งเนี่ยเขาจะหั่นมาให้ผ่าซีบมาให้เนี่ย3ฟองไข่3ฟองโหเขาต้มไข่ได้ดีมากแล้วพอเจอกับขนมจีนเนี่ยเอาน้ำยากะทิผสมกับน้ำยาป่าแล้วก็ผักเนี่ยจัดเต็มเลยผักเยอะมากแต่คุณยายบอกว่านั่งรอหน่อยนะไอเราไปถึงเร็วไงเราเพิ่งกินเช้าก็บอกว่าเฮงข้าวแกงยังไม่หมดเลยยังอยู่ในกระเพาะ
1: เติมด้วยขนมจีนอีก
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่รีบค่อยๆทำเลยค่ะเขาบอกเออดีไม่มีใครเร่งเขาบอกอย่าเร่งนะร้านเนี้ยมันไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยไปเพราะตอนนี้มีแต่คนสูงอายุทั้งร้านเลยรอบที่แล้วที่ไปเนี่ยหลายปีแล้วนะตอนนั้นเราไปเที่ยวเจสันเนี่ยโอ้ยังแบบยังแข็งแรงกันอยู่ตอนนี้มีแต่คนแก่หมดเลย
1: ที่ร้านใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ก็เป็นไปตามวันเวลา
0: ถูกเวลามันเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังพอเราไปนั่งกินแล้วก็เรียกคิดตังด้วยค่ะอ้าวไม่อร่อยเหรอมันหมดเนี่ยเหลือเต็มเลยเนี่ยอร่อยแต่ว่าอร่อยค่ะแต่ว่ากินได้แค่นี้จริงๆกินได้แค่เนี้ยได้น้ำยากะทิกับน้ำยาป่าผสมกัน
1: ค่ะ
0: ส่วนไอ้น้ำสมุนไพรกับอะไรเนี่ยเราไม่ได้กินแต่ว่าเขาไม่ได้คิดเราที่น้ำน
1: ะ
0: น้ำเนี่ยก็ให้เรากินแต่เขาคิดที่ขนมจีนตัวขนมจีนเขาให้มากระจาดหนึ่งกระจาดเล็กๆอ่
1: ะ
0: เขากินไม่หมดเขาก็แบบโหเนี่ยคนอื่นเขากินกันเยอะกว่านี้เขาเพิ่มขนมจีนด้วย
1: เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเรากินมาก่อนหน้านี้เยอะ
0: คือถ้าเขารู้ว่าตอนเช้าเรากินเฮงข้าวแกงมาแล้ว
1: เราจัดหนักจัดเต็มมาแล้วเพราะฉะนั้นมื้อกลางวันนี่มันก็ต้องแบบว่าเบาหน่อยเพราะว่าเรากะจะไปโซโล่เต็มที่ตอนนี้เย็นอีกรอบนึงวันนี้กลางวันนี่ขอเบาๆเพราะว่าถ้าจัดหนักไปเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: ไม่ไหว
1: เขาจะนั่งหลับวันนี
0: ้คนน่ะ
1: สักพัก
0: นึงมาขายเดี๋ยวก่อน
1: สักพักนึงเขาจะหลับ
0: แล้วแอร์เย็นๆเปิดเพลงไปด้วยนะ
1: เรียบร้อย
0: ไปร้อยละเอ็นแหละ
1: พอถ้าแบบสายๆเราก็ไปน้องคายก่อนพอเที่ยงเที่ยงไปบักก็อิสราเอล
0: อิสราเอลแล้วไปอาหรับแล้วก็เลบานอนมันต้องเป็นตามสเต็ปนะคุณผู้ฟัง
1: เลบานอน
0: เลบานอน
1: คือกดนี่เลยบอกเลบาน
0: ปั๊มคนขับก็บอกปั๊บเลยเธอเอ็นนอนไปเลย
1: ตามไป
0: ตามไป
1: ตามไปลูกพี
0: ่พี่ติ๋วบอกว่าคุณแก้วไปร้านกวงได้ซื้อน้ำมันพริกกวงมาด้วยหรือไม่คะอร่อยที่เอ้าไม่บอกพี่ติ๋วไม่บอกก่อนอาก็ไม่บอกอาได้แต่บอกว่าร้านนี้เป็ดพะโล้คือดีมากเราก็กินตามอาบอกเลยนะคะก็คือไปถึงก็สั่งเป็ดก่อนเลยแล้วมันคือดีจริงคุณผู้ฟังพะโล้อร่อยมากนะคะคุณปานบอกว่ากลับสวัสดีป้าๆทั้งสองครับตอนนี้บ่ายวันเสาร์เหรอครับเอ๊ะก็เสียนมาผมไม่รู้วันรู้คืนแล้วจำผิดวันหรือเปล่าเออนี่ไงป้าน้องแซนก็บอกเอ๊ะนี่ผมตื่นมาผิดวันหรือครับเนี่ย
1: เขามาจัดได้หลายเพลาแล้วค่ะ
0: หลายเพลาแล้ว
1: ครึ่งเดือนแล้วค่ะ
0: มาสัปดาห์ที่สามแล้วนะ
1: สัปดาห์ที่สามแล้ว
0: นะคะแล้วก็อะไรนะบอกว่าอ๋อยังเล่าไม่จบเดี๋ยวต้องพักก่อนพักค่ะคุณผู้ฟังบอกเรื่องราวดีๆของผู้สนับสนุนรายการกันนิดนึงนะคะน้ำปลาหวานแม่อารีค่ะของดีจากทะเลใต้แม่อารีได้ใส่ใจทุกหยดคัดสรรกุ้งแห้งก็เป็นกุ้งแห้งคุณภาพเนื้อแน่นๆหอมหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิธีพิถันเหมือนงานครับ พื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นถ้าสูตรเผ็ดก็แซ่บพอดีแบบมีระดับทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวอร่อยจนลืมไม่ลงค่ะหรือใช้ทำอาหารรสชาติก็ยิ่งลงตัวน้ำปลาหวานแม่อรีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มนะคะแต่มันคือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Top Gourmet Market Lotus Villa Market Foodland และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: แล้วคุณได้ซื้อแอปเปิลมาจากวิเชียรบุรีไหมลูกเล็กๆอ่ะ
0: ไม่ได้ซื้อไม่รู้นี่ไม่เคยชิม
1: จะบอกให้เลยว่าถ้าคุณมาผ่าสีนะล้างให้ดีนะผ่าสีแล้วคุณคลุกไปด้วยน้ำปลาหวานของแม่อะไรโอ้โห
0: เลิศ
1: ยำผลไม้เลยแล้วคุณโรยพริกกับเกลือน
0: ิดอ๋อเหมือนตำผลไม้ใช่ไหม
1: ใช่โอ้โหมันจะอร่อยมากเลยเพราะว่าม
0: ันลงตัวนะ
1: ใช่เพราะแอปเปิ้ลอันนี้ลูกเล็กๆเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเจ้านายก็ผ่ามาให้จานนึงเขาบอกให้กินกันหน้าหนึ่ง
0: อ่าฮะทำไมเจ้านายใจดีกับเธอจัง
1: เขาบอกให้กินกันหน้าหนึ่ง
0: หน้าหนึ่ง
1: มันหลายคนหันมาอีกทีอยู่ที่โต๊ะดิฉัน จานเดียวอยู่ที่โต๊ะดิฉันไม่ให้หรอก
0: ยันรู
1: ้ไม่ให้คนอื่นหรอก
0: ยันรู
1: ้เลือกทานเพลินกินแอปเปิ้ลลูกเล็กๆเนี่ย
0: ใช่ตอนแรกมันเหมือนลูกท้อเลยนะคุณผู้ฟังแต่พอไปดูแล้วบอกอ๋อเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 0698-9700636 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
1: ค่ะคือฟังเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงแอปเปิลลูกเล็กๆเนี่ยนางก็จำชื่อว่าเอ๊ะน้องเขาเรียกอะไรแอปเปิลเจ้าหญิงแต่จริงๆมันแอปเปิลราชินีนะคะมันจะอมเปรี้ยวใช่ป่ะใช่ป่ะยังไม่ได้กิน
2: ใช่ค่ะจะอมเปรี้ยวนิดนึงคือรสชาติน่าทานแล้วไม่ฟ้าม
1: ไม่ฟ้าม
2: ไม่ฟ้าม
1: เนื้อมันจะกรอบ
2: ๆเนื้อแน
1: ่
2: น
1: โอ้ยชอบแอปเปิลกรอบ
2: เนื้อแน่นแล้วก็กรอบๆนิดนึง
1: นางก็มาใส่กับน้ำปลาหวานแม่รี
2: ไม่ว่าจะชิ้นเดียวหรือหมดจานมันกรอบเท่า
1: ได้คุณได้เยอะทั้งจานแล้วคุณไม่ให้นะหนึ่งคนอื่นเลยทิตาภาคุณร้ายเธอมันร้ายน้ำปลาหวานแม่รีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะและหน้าร้อนนี่หน้าร้อนนะคุณผู้ฟังเวลาฝนไม่มานี่ร้อนจัดมากเดินทางต่างจังหวัดที่รู้เลยเนี่ยนาฬิกาถอดมาเนี่ยเป็นรอยเลยความที่แดดมันแรงมากอะ
2: ตรงสายนาฬิกาจะขาว
1: นะคะหน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวาค่ะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในนะคะปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปแมเนียนะคะกลับมาที่เรื่องของการช้อปปิ้งกันบ้างนะคะก็อันนี้ว่าคือพอกินขนมจีนนี่อ้อนั้นลืมไปเดี๋ยวนั้นน่ะไปร้านเฮงข้าวแกงก่อนแล้วก็ตีไปวัดผาซ่อนแก้วขับรถไปคุณผู้ฟังระหว่างที่ออกจากเพชรบูรณ์เพื่อจะไปหล่มสักเนี่ยเพื่อจะไปทางเขาเรียกทางอะไรนะเจ๊ที่มันเลาะเขาแบบเส้นนั้นน่ะก่อนที่จะไปถึงเส้นนั้นน่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มองข้างทางเฮ้ยถ้าบ้านเราเนี่ยอากาศมันหนาวได้เหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเถอะเทือกเขาที่เพชรบูรณ์แล้วก็เมฆที่ลอยอยู่
2: สวยมาก
1: โอ้โหสวยไปไหนแล้วยิ่งเวลามันผ่านไปเนี่ยตรงช่องไหนที่ปลูกข้าวเนี่ยตรงนาข้าวแล้วก็มีภูเขาแล้วก็มีเมฆลอยอยู่บนยอดเขาอะคือมันสวยแล้วมันอลังการมากนั่งพูดกับโชเฟอร์เลยบอกเธอนี่ถ้าบ้านเรามันหนาวได้แบบญี่ปุ่นเนี่ยนะไม่ต้องไปไหนเลยนะเราเที่ยวอยู่ที่บ้านเรานี่แหละ
2: ใช่ใช่
1: คือวิวดีมาก
2: แล้วคุณได้ไปแถวเขาคอไหมร้านลงเตี้ยมอ่ะ
1: ไม่ได้ไปไม่มีเวลาก็คือได้ไปแค่วัดผาซ่อนแก้วแล้วขึ้นไปพีโนลาเต้
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไรวันหลังชวนดิฉันไปด้วยดิฉันจะพาไปลงเตี้ยม
1: คุณให้ดิฉันไปฟังลงเตี้ยมอ่ะ
2: ไม่ใช่ชื่อร้านลงเตี้ยม
1: รู้แต่นี่เสร็จแล้วตอนที่ไปอ่ะคือเมื่อไปมาหลายปีมากแล้วอ่ะไม่ต่ำกว่า5ปีอ่ะพีโนลาเต้ที่เปิดใหม่ๆแล้วตอนนั้นต้องรับบัตรคิวต้องมีไอ้เครื่องสแกนตีตีตีตของที่สั่งแล้วมันดังอะไรเงี้ยตอนนั้นต่อคิวกันคือต่อคิวกันแบบคนแน่นอึดแหละแต่ตอนเนี้ยมันเหนือขึ้นไปกว่าพีโนลาเต้แล้วก็คือมีเลบรูม
2: อ
1: าสันติขึ้นไปพักที่เลบรูมแล้วก็เล่าให้ฟังแต่เราขึ้นไปไม่ถึงมันอีกกิโลนึงอ่
2: ะ
1: แล้วก็ไปแค่พีโนลาเต้ใช่คือดีว่าไปฟอร์จูเนอร์ไงถ้าไปฟอร์จูเนอร์เนี่ยมันได้นะคะก็ขึ้นไปเสร็จไปข้างบนคือเรายังอิ่มจากเฮงมาก่อนไงคุณฟังไม่งั้นฉันได้กินอะไรอีกหลายอย่างเลยมองไปขนมนี่มันอยู่แค่นี้แต่ความอิ่มของดิฉันน่ะมันขึ้นระดับ
2: ที่หน้าผาก
1: มันขึ้นมาถึงหน้าผากแล้วก็เลยได้แต่มองว่าอู้ขนมเขาน่ากินนะ
2: เ
1: บเกอรี่เขาดีเนาะอะไรต่างๆนานาแต่กินไม่ไหวแล้วอะแล้วก็ลงไปวัดผาซ่อนแก้วตอนขึ้นน่ะมันมีจุดอยู่ซ้ายมือทางขึ้นน่ะคุณผู้ฟังจะไปวัดผาซ่อนแก้วเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวผาซ่อนแก้ว
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ที่ดิฉันส่งรูปไปคือดูอ่ะที่เขาแต่งไว้มีสะพานที่ปีนขึ้นไปแล้วเหมือนอยู่แตะยอดฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีดอกไม้ที่เขาแต่งไอ้นั้นบอกเธอเดี๋ยวขากลับแวะไปจุดถ่ายรูปนี้ดีกว่า
2: ต้องเช็คอินหน่อยต้องเช็คอินหน่อย
1: ต้องไปเช็คอินนิดนึงขาลงมาดิฉันก็แวะแล้วก็ถามเขาเปิดกระจกถามน้องที่เขาทำอยู่ตรงนั้นน่ะมารู้ตอนหลังว่าน้องเขาเป็นชาวม้งชื่อน้องอะไรนะเดี๋ยวจดชื่อเขามาด้วยถามเขาบอกว่าต้องจ่ายตังค์ไหมคะจ่ายตังค์ตรงไหนจะเข้าไปเช็คอินตรงนี้ไปถ่ายรูปแบบอ๋อ ไม่ต้องเสียตังค์ครับวันนี้ยังไม่เก็บตังค์เพราะว่าเขาเนี่ยมาเนี่ยเพื่อที่จะมาบำรุงต้นไม้มาดูแลเพราะฝนตกลงมาต้นไม้เขาเสียพังน้องเนีย
2: ลูกนี้ใช่ไหมคะ
1: นั่นอีกรูปนึงค่ะที่มีดอกไม้สีช
3: มพู
1: อ๋ออ๋ออ๋อนั่นแหละจุดชมวิว
2: คุณผู้ฟังนึกตามหรือว่าดูเข้าไปดูในเพจป้าแก้วว่าแป๋มพากินพาเที่ยวก็ได้เพราะว่าจุดที่คุณหญิงแก้วยืนคือจุดที่เรากำลังพูดถึงอยู
1: ่ใช่เป็นจุดชมวิวเขาทำเป็นบันไดขึ้นไปบันไดสีขาวให้เราขึ้นไปแล้วเราไปแตะเมฆอยู่ข้างบนนะคุณผู้ฟังน
3: ั
1: ่นขึ้นไปเลยไปถ่ายรูปน้องเนียบอกถ่ายได้เลยครับเต็มที่เลยครับไม่เก็บตังค์ครับ
2: สวยนะเนี่ย
1: สวยมากคุณแต่ถ้าเป็นวันหยุด
2: นางแบบมาสวย
1: ขอบคุณ ตาถึงนะเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าก็ยังไม่เก็บตังค์ครับผมมาดูแลต้นไม้น้องเนียครับน้องเนียเป็นชาวไรบอกผมเป็นม้งครับอยู่แถวนี้แหละจุดชมวิววัดผาซ่อนแก้วเนี่ยมาจากความชอบของน้องเนียเอาต้นไม้มาลงเอาดอกไม้มาลงซึ่งเมื่อถึงหน้าหนาวเนี่ยมันจะสวยกว่านี้มากคุณธีตาภา มันคือมันเป็นจุดที่ดีมากๆสองฝั่งของจุดชมวิวตรงนี้และอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นต้นสนต้นไม้เขียวๆเลิศคุณผู้ฟัง
2: คุณอย่าพูดให้ดิฉัน
1: อยากหนูฉันพูดให้คุณอยากนั่นแหละ
2: เกิดกิเลสในใจ
1: จุดป๊อกจุดหมายของดิฉันเลยทำให้คุณอยาก อ่ะเขาบอกว่าเราคุณปานบอกว่าเรายังมีนัดกันนะคุณนัดอะไรไว้อ่ะคุณธิตาภาสารภาพบาป
2: เยอะมากเลยคุณปางเขานัดหลายล้านมากเลยทั้งแถวชลบุรีทั้งโอ้หลายล้าน
1: นะ
2: แต่เราก็ยังไม่ได้ไปเจอเขาสักทีหนึ่ง
1: ค่ะน้องอาร์มบอกว่าลืมหนูยังสารภาพตามตรงงานยุ่งมากภารกิจฟิชโชสุดๆหนูยังงอนหนูนะยังงอนหนูนะไม่งั้นหนูงอนแทน ปานคุณปานขออภัยอาร์มพี่จะบอกว่ามีงานทำในยุคนี้ดีแล้วงานยุ่งเข้าไว้ลูกนะคะทำงานให้มันเยอะๆให้เขามองเห็นศักยภาพของเรานะคะมีงานกอดงานเอาไว้
3: จ้ะ
1: นะคะเสร็จจากวัดผาซ่อนแก้วถ่ายรูปเช็คอินเรียบร้อยคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเขาจัดระบบขึ้นมามีร้านของขายเนี่ยตรงวัดผาซ่อนแก้วเนี่ยแล้วก็ทำลานจอดรถค่าจอดรถเท่าไหร่นะ30 บาทนะคะ
2: หลังด้านหลังลานจอดรถด้านหลังเรียบร้อยใช่ไหม
1: ทำหมดแล้วแล้วก็ร้านขายของผลมงผลไม้มะขามก็มีแต่ดิฉันเนี่ยหมายตาข้างทางเอาไว้แล้วนั่นก็เลยบอกว่าเรายังไม่ซื้อตรงนี้เธอเราจะไปตรงจุดตรงทางที่เราจะกลับเข้าเพชรบูรณ์นั่นแหละทางสวยๆของเรามันเป็นเวิ้งเป็นตลาดนักเลย
2: เน
1: า
2: ะ
1: โอ้โห
2: คือมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆ
1: คือดีคือดี
2: คือแถวนั้นเนี่ยเพชรบูรณ์นั้นแล้วก็ไล่มาจนถึงมวกเหล็กปักช่องอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบแอ่งกระทะ
1: ค่ะ
2: แล้วมันจะมีทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงามมาก
1: สวย
2: สวยงามมาก
1: สวยจริงคุณผู้ฟังแล้วก็มีคาเฟ่เปิดใหม่เป็นเฉพาะทางคือริมทางด่วนตรงนั้นแล้วนะจะเรียกทางด่วนได้มั้ยเป็นทางลัดเขาก็จะมีคาเฟ่เนี่ยลงไปเนี่ยเพื่อให้คุณเห็นวิวเขาเนี่ย
2: คือไม่รู้จะเลือกจุดร้านไหนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นร้านรูท12
1: ใช่
2: ที่สวยมาก
1: ที่ดังมาก
2: ที่ดังมากเลยรูท12
1: ตอนแรกจะไปรูท12นี่แหละแต่ว่าไม่ทันเนี่ยเวลาไม่ทัน
2: ตอนหลังนี่มันก็มีคาเฟ่เกิดมามากมายไก่กองคนก็จะค่อนข้างที่จะไปร้านอื่นโดยเฉพาะพิโนลาเต
1: ้พิโนลาเต้นี่ก็เปิดเป็นที่พักอลังการแบบเมื่อตอนที่นั้นไปยังเป็นคาเฟ่ธรรมดาตอนนี้เปิดแบบเต็มพื้นที
2: ่เต็มพิกัดจัดเต็มไปแล้ว
1: อ่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อละกันเวลาหมดอีกแล
2: ้วอุ๊ยตาย
1: เพราะจริงๆเนี่ยไปรอบเนี้ยนั้นตามรอยแม่ช้อยไปเนี่ยนอกจากไปเพชรบูรณ์แล้วสระบุรีก็มีดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าละกันสระบุรีมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
2: เยอะตอนนี้เยอะสระบุรีบอกให้เลยมีดีๆเยอะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันคุณติตาพาและดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลอนุทินบอกเบิร์ธเดย์เนวินไม่มีประเด็นอะไรคำพูดเบื่อเป็นนายกแค่พี่น้องหยอกกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าตนเดินทางไปร่วมทุกปีซึ่งก็มีพิธีทางศาสนาพิธีพื้นบ้านที่เรียกว่าพิธีประกำช้างตนเป็นพี่น้องกันไปร่วมทุกปีไม่มีอะไรเป็นเรื่องปกติส่วนที่นายเนวินอวยพรให้เป็นนายกต่ออีก2สมัยและนายกตอบกลับไปว่าเบื่อแล้วนายอนุทินยิ้มก่อนตอบว่าเป็นพี่น้องหยอกกันเมื่อถามย้ำว่าเบื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามแต่ยิ้มแล้วหัวเราะในลำคอส่วนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นประเด็นส่วนที่ฝ่ายค้านอาจหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาโจมตีได้นั้นคนว่างมากคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจะเป็นประเด็นได้อย่างไรตนไปทุกปีตั้งแต่จำความได้เป็นเรื่องคนในครอบครัวส่วนกรณีนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2จังหวัดสงขลาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีระหว่างลงตรวจพื้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรีใส่เสื้อที่มีโลโก้ช้างนั้นนายอนุทินตอบกลับผู้สื่อข่าวว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือแล้วใครที่เข้าสภาไม่ใส่สูทผูกไทน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเริ่มคลี่คลายน้ำลดถนนแห้งชาวบ้านเก็บกู้ความเสียหายขยะเกลื่อนต้องจัดการถนนเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นเส้นทางสายหลากหลายจุดน้ำเริ่มแห้งแล้วรถยนต์รถจักรยานยนต์กลับมาสัญจรได้ขณะที่ตามซอยและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารแฟลตบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังตั้งแต่ระดับตาตุ่มถึงหน้าแข้งการระบายน้ำยังคงเดินหน้าต่อเนื่องโดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งพญานาคสูบน้ำออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งลดระดับน้ำและเปิดทางให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนเมื่อระดับน้ำลดชาวบ้านเร่งทำพื้นที่ฟื้นฟูความสะอาดทั้งล้างทำความสะอาดบ้านเก็บข้าวของนำรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่แต่สิ่งที่ตามมาหลังน้ำลดคือกองขยะจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณรอบแฟลตเกรียงไกรอาคาร1อาคาร2และอาคาร3พบขยะถูกทิ้งกองสะสมอยู่รอบอาคารขณะที่บางจุดน้ำขังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บขยะสิ่งปฏิกูลพร้อมระบายน้ำที่ยังตกค้างตามซอยและรอบอาคารให้หมดโดยเร็วเพราะแม้น้ำจะลดลงแต่หลังน้ำท่วมคือการฟื้นฟูให้กลับมาสะอาดปลอดภัยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเร็วที่สุดพาณิชย์เร่งเติมผักเข้าตลาดรับน้ำท่วมและเทศกาลกินเจหลังราคาหลายรายการเริ่มลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกสำคัญทั้งภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงขณะที่พื้นที่ซึ่งไม่ได้ถูกน้ำท่วมแต่มีฝนตกต่อเนื่องได้รับผลกระทบด้านคุณภาพและเกิดความเสียหายต่อผลผลิตบางส่วนโดยเฉพาะผักใบประกอบกับการขนส่งใช้เวลานานขึ้นส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและเป็นปัจจัยให้ราคาผักบางรายการปรับสูงขึ้นโดยกรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการปริมาณโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญทั้งตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองและเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบให้เพียงพอต่อความต้องการจากการติดตามราคาขายส่งในตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเป็นแหล่งกระจายผักรายใหญ่พบว่าหลายรายการเริ่มลดราคาลงอาทิกระหล่ำปลีเขียวจากกิโลกรัมละ12บาทเหลือ8บาทพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทพริกจินดาแดงจาก50บาทเหลือ40บาทผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ17บาทและโหระพาจาก170บาทเหลือ150บาทสะท้อนว่าปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลายส่วนผักใบและลำต้นอ่อนบางรายการแม้ราคาเริ่มลดลงแต่อยู่ในระดับที่ต้องติดตามเนื่องจากฝนตกหนักกระทบต่อแหล่งผลิตหลักทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE@FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับจอร์จเชซุสพร้อมเรียกตัวคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาติดทีมอีกครั้งจอร์จเชซุสเฮดโค้ชทีมชาติโปรตุเกสยืนยันว่าพร้อมต้อนรับคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงจอมเก๋าของอัลนาเซอร์กลับคืนสู่ทีมชาติอีกครั้งแม้จะเพิ่งมีปัญหากันไปก็ตามโดยโรนัลโดตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากไม่พอใจที่ไม่ได้ลงสนามในเกมกับนอร์เวย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและไม่มีชื่อเป็นตัวจริงในเกมกับเดนมาร์กพร้อมโพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียว่าจะเผยถึงเหตุผลในการถอนตัวจากทีมชาติครั้งนี้ให้ชาวโปรตุเกสได้รู้ทั่วกันเมื่อถึงเวลาอันสมควรอย่างไรก็ตามเชซุสยืนยันว่าตัวเขามีแผนจะพูดคุยเพื่อเคลียร์ใจกับโรนัลโดอีกครั้งหลังเกมยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนัดสุดท้ายในช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้ที่โปรตุเกสเฉือนชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกม FIFA อาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียด้านแอนโทนีฮัสเซนกุนซือทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนเกมว่าส่วนตัวคิดว่าไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเพราะเรามีโอกาสได้พักผู้เล่นหลายคนในเกมก่อนหน้านี้ทำให้ทุกคนมีความสดชื่นและพร้อมเต็มที่สำหรับเกมรอบชิงนัดนี้น่าจะได้เห็นเกมที่ตื่นเต้นและสนุกเร้าใจอย่างแน่นอนเพราะทั้ง2ทีมต่างเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งบรรยากาศในสนามก็น่าทึ่งมากก่อนหน้านี้เคยเห็นเกมการแข่งขันและสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของแฟนบอลที่มีต่อทีมชาติชุดนี้ซึ่งทีมชาติไทยเองก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ลงเล่นท่ามกลางกองเชียร์เยอะขนาดนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียนั้นทราบดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นมาก
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Techno for Life
6: ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS

0: พื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังพีดิเตอร์ทีเรียอสเนโอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno Fly นะฮะประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับอยู่กับในบัพพิสารท่ามอประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์เหมือนเดิมนะครับเทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS ทางเว็บไซต์ FM 99 radio.com แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ FM 99 Active Radio ก็ใน YouTube ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายผู้คุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้เดี๋ยวมาตอบให้นะจ๊ะวันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปแล้วก็เน้นเรื่องของการตอบคำถามเนาะ SMS 468-9899อย่างที่บอกไปตามนั้นแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะมาลุยกันนะครับไปมีคำถามมาผมตอบคำถามไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวแล้วกันเนาะลงท้ายด้วย7311นะครับโหลดคลิป YouTube มาเก็บไว้ในมือถือเวลาเปิดดูต้องปิดเน็ตเวลาเปิดดูต้องปิดเน็ตมือถือก่อนไหมไม่ต้องมันจะใช้เน็ตมือถืออีกไหมถ้าเฉพาะในส่วนคลิปที่ดาวน์โหลดออฟไลน์ไว้ส่วนนั้นจะไม่ได้ใช้เน็ตแล้วแต่ว่าตอนมันเปิดไปอ่ะเวลาคุณเข้าแอป YouTube มันก็จังโหลดในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซ YouTube ปกติอยู่นึกออกใช่ป่ะรวมถึงคลิป อื่นเพราะว่าเวลามันกว่าคุณจะเข้าไปเล่นคลิปอ่ะมันต้องเข้าในเมนูที่เป็นแบบจำไม่ได้ละมันจะเป็นออฟไลน์คลิปหรือเซฟคลิปไม่รู้อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็มันยังกินอยู่แต่ว่าส่วนวิดีโอที่เซฟออฟไลน์ไว้อันนั้นจะไม่เสียเน็ตแล้วเพราะว่าคุณเสียเน็ตโหลดมันออฟไลน์ไว้แล้วไม่งงเนาะคือยังไงมันจะใช้เน็ตอยู่นิดหน่อยก็คือตอนที่โหลดพวกอินเทอร์เฟซโหลดหน้าเวลาคุณเปิดแอป YouTubeกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงเพื่อจะเล่นคลิปที่คุณเซฟไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีคุณวิฟิตแมนด้วยนะครับร้อนอบลมไม่พัดร้อนจะเป็นลมนะฮะหลายที่ก็เริ่มมีเมฆฝนแถวบ้านผมก็มีลมอ่อนๆเพราะฝนมาแต่ก็อ้าวจริงๆแหละมันอ้าวฝนนะเนาะDJI ทำไมขึ้นเบอร์หนึ่งกล้องฮิตจากชาวบล็อกสายกล้องโซนี่ Canon Panasonic ว่าไงคือถ้าสายบล็อกผมไม่แปลกใจเนาะเพราะมันก็คือตัว DJI Osmo Pocket อ่ะมันแทบจะเป็นต้นแบบของกล้องสายบล็อกพกพาสำหรับแคชชัวร์อยู่แล้วเนื่องจากดีไซน์อ่ะก็หลายแบรนด์ก็ทำตามเห็นไหม Insta 360ก็ต้องทำตามเดี๋ยว Oppo ก็จะทำเหมือนกัน Oppo Vivo ก็จะทำขณะที่ของ Sony Canon Panasonic เขายังอยู่ในรูปแบบของกล้อง Compactอยู่โดยเฉพาะ Sony กับ Canon จะเห็นชัดหน่อย Panasonic อาจจะแบบมันอยู่ในกล้องมิเรอร์เลสปกติแต่ว่าถ้าเป็นแบบของ Sony หรือ Canon มันก็ยังเป็นกล้องแบบรูปทรงกล้องซึ่งในแง่ของควอลิตี้มันดีแหละแต่ว่าในแง่ของความพกพานึกถึงเวลาคุณไปบล็อกอ่ะคุณแบบไปท่องเที่ยวคุณก็ไม่ได้อยากจะถืออะไรให้มันดูเกะกะ1 2ก็คือไม่อยากทำให้คนรอบข้างเขารู้สึกแตกตื่นนึกออกใช่ป่ะเพราะในไอ้กล้องสไตล์ที่เป็นแบบเหมือนพวก DJI Osmo Pocket หรือ Insta 360หลายๆตัวที่ออกมาตอนนี้พวก Luna นู่นนี่นั่นมันถึงได้รับความนิยมเยอะกับกล้องสายบล็อกแบบนี้แต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณบล็อกแบบไหนอะเนาะถ้าเกิดคุณบล็อกแบบจริงจังคุณก็อาจจะชอบกล้องที่เป็นแบบกล้องที่เป็นกล้องทรงคอมแพคหรือกล้องมิเรอร์เลสมากกว่าเพราะมันเปลี่ยนเลนส์ได้นู่นนี่นั่นได้คุณภาพมันดีกว่าแหละแต่ว่าถ้าเกิดบล็อกแบบที่เป็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยไอ้กล้องที่เป็นแบบถือมือเดียวง่ายๆพวก Osmo Pocket หรือ330 Luna อะไรเงี้ยมันก็ตอบโจทย์กว่ามันสะดวกกว่าเยอะใช้คำว่ามันสะดวกกว่าเยอะก็มันดูเป็นมิตรต่อทั้งเราที่เป็นคนใช้แล้วก็ต่อคนรอบข้างด้วยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะส่งคำถามมาได้เรื่อยนะครับ SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio แล้วก็เมื่อกี้ลืมช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับเมาข่าวนิดนึงแล้วกันจริงๆเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือ30กันยายนดีเดย์ไทยเป็น1ใน4ประเทศที่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้ก่อนก็คือฟีเจอร์ในการบล็อกการติดตั้งสำหรับ Android นะผู้ใช้ Android นะครับฟีเจอร์สำหรับการบล็อกการติดตั้งแอปจากภายนอกสโตก็คือเอาไฟล์ APK มาติดตั้งตัวเองหรือที่เราเรียกคำว่าไซโหลดนั่นแหละก็มี4ประเทศนำร่องนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วยโชคดีเหลือเกินนะครับบังคับใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยตั้งแต่30กันยายนเป็นต้นมานะครับแต่ว่าถามว่าแล้วเรายังสามารถติดตั้ง APK แบบปกติได้ไหมคำตอบก็คือยังทำได้แต่แค่ยุ่งยากขึ้นมากกว่าเดิมสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันฟีเจอร์เนี้ยเขาจะเรียกว่า Advanced Flow เนาะมันถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อความปลอดภัยป้องกันพวกสแกมเมอร์นู่นนี่นั่นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอยากจะเปิดก็ได้นะครับก็คือคุณต้องเข้าไปเปิดตัว Developer Option ก่อนเสร็จแล้วเข้าไปในตัวเลือกของ Developer Option นะครับเลือกตัวที่เป็น App Form Unverified Developer เสร็จแล้วก็เลือกAllow ซะก็คือเลือกอนุญาตมันจะถามว่ายืนยันใช่ไหมว่าต้องการทำตามอย่างนี้ถ้ายืนยันก็กดยืนยันเสร็จแล้วเครื่องจะทำการรีบูตตัวเองรีสตาร์ทนั่นแหละรีสตาร์ท1รอบนะครับรีสตาร์ทกลับมาเราจะยังติดตั้งไฟล์ APK ไม่ได้นะครับเราต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนระบบจะถึงอนุญาตให้เราทำการที่จะติดตั้งไฟล์ APK ได้นะครับแต่ว่าพอครบ24ชั่วโมงเราต้องกลับมาในส่วน Developer Option นี้ในหน้าที่เป็น App Form Verify Developer อีกรอบหนึ่งเพื่อทำการยืนยันทีนี้มันจะถามว่าเราต้องการเปิดใช้เราต้องการแบบ Turn On Setting อันเนี้ยแบบชั่วคราวหรือถาวรถ้าแบบชั่วคราวก็คือ7วันหลังจาก7วันระบบจะกลับมาปิดฟีเจอร์นี้โดยอัตโนมัติแต่เราสามารถเลือกเปิดถาวรไว้ก็ได้แต่แน่นอนมันมีความเสี่ยงนะเนาะประมาณนี้นะครับก็เริ่มแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆมันมีบั๊กเล็กๆน้อยๆด้วยนะอย่างช่วงนี้ถ้าเกิดใครอัปเดตแอปผ่าน Play Store พร้อมๆกันหลายๆแอปอันนี้ผมก็เจออย่างแอป LINE อะไรเงี้ยมันอยู่ๆมันก็จะขึ้นว่าเฮ้ยแอป LINE นี้มันไม่ผ่านนู่นนี่นั่นก็ทำการอัปเดตอีกรอบนึงเหมือนเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาเรื่องของ Apple นิดนึงละกันนะครับก็อันนี้มาจากทางด้านของ Mark Gurman แห่ง Bloomberg นะครับถือว่าเทียร์1ของข่าวลือ Apple เนาะ Mark Gurman ให้บอกไว้นะครับว่าสัปดาห์หน้านะก็คือช่วงวันที่ประมาณวันที่13ตุลาคมตามเวลาสหรัฐนะครับ14บ้านเราหรือจะเป็น13ค่ำๆประมาณนี้Apple จะมีการจัดอีเวนต์นะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มที่เป็นสมาร์ทโฮมฮับนะครับก็ตามที่มาร์คเกอร์แมนบอกจะมีหลักๆอยู่3 product ที่จะมีการเปิดตัวในวันที่13ตุลาคมนะครับตัวแรกก็คือตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่ Apple TV 4K รุ่นปัจจุบันเปิดตัวตั้งแต่ปี2022นะครับก็4ปีละที่ยังไม่ได้มีการอัปเกรดใดๆเลยนะครับปีนี้ก็ว่ากันว่าจะมีการอัปเกรดสักทีหนึ่งโดยที่ Apple TV 4K รุ่นใหม่เนี่ยยังคงใช้ดีไซน์เดิมของ Gen 3ถ้าตัวใหม่เปิดจะเป็น Gen 4เนาะแต่ว่าจะมีการอัปเกรดภายในหลายอย่างด้านฮาร์ดแวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปถ้าเป็น Gen ปัจจุบันที่ขายมาตั้งแต่ปี2022อ่ะชิปมันจะใช้เป็นตัว Apple A15 Bionicแต่ว่าใน Apple TV 4K Gen 4ที่ว่ากันว่าจะเปิดวันที่13ตุลาคมเนี่ยจะอัปเกรดไปใช้ตัว Apple A17 Pro นะครับแล้วพร้อมกับมีการอัปเกรดแรมเพิ่มขึ้นไปเป็น8 GB นะครับปัจจุบันมันจะแค่4 GB นะครับเหตุผลที่ให้ชิปเป็นตัว A17 Pro พร้อมกับแรม8 GB เหตุผลเพราะว่าตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่หรือว่า

หับก็คือตัว HomePod mini รุ่นใหม่ที่โหลือกันมาเป็นปีอะลือตั้งแต่ว่าจะเปิดตัวปลายปีที่แล้วก็ไม่เปิดเปิดตัวมีนาที่ผ่านมาก็ไม่เปิดเปิดตัวกลางปีในงาน WWDC ก็ไม่เปิดสรุปยังไม่เปิดเลยลือมาเกิน12เดือนแล้วแน่ๆนะครับสำหรับ HomePod mini รุ่นใหม่มาร์คเกอร์แมนบอกว่ารอบนี้ไม่ลือแล้วรอบนี้จะเปิดจริงๆ13ตุลาคมรอดูได้เลย HomePod mini รุ่นใหม่นะครับแน่นอนอัปเกรดชิปภายในนะครับเพื่อให้รองรับตัว Apple Intelligence แล้วก็ Siri AI ด้วยนะครับสุดท้ายจะเป็นสินค้าแบบ All New ก็คือสินค้าใหม่เลยที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือตัว Apple Home Hub Apple Home Hub มันจะเป็นเหมือนกับตัวจะเรียกอะไรดีอ่ะเหมือนนึกถึงตัว iMac G4 ย่อส่วนลงไปแล้วกันจะเป็นหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 6-7 นิ้วนะครับจะมาพร้อมกับชิป A18 เพื่อจะรองรับการใช้งานในส่วนตัวที่เป็น Apple Intelligence แล้วก็ Siri AI แล้วก็ด้วยความที่มันมีหน้าจอมีกล้องมาให้ก็จะสามารถใช้งาน FaceTime ได้ด้วยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบเอาไว้ควบคุมอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นในกลุ่มของสมาร์ทโฮมฮับของ Apple ได้ด้วยอันนี้คือ3 product ที่มาร์คเกอร์แมนบอกว่า Apple เตรียมเปิดตัวในวันที่13ตุลาคมก็รอดูละกันนะครับคือตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่า Apple มีการเปลี่ยน CEO เพราะว่า CEO คนใหม่อย่างจอห์นเทอร์นัสเขาก็เริ่มรันบริษัทละตั้งแต่ตอนเปิดตัว iPhone 18ซีรีส์เป็นต้นมานะ iPhone 18 Pro ซีรีส์นะเนาะซึ่งเขาบอกว่ามาร์คเกอร์แมนเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาร์คเกอร์แมนบอกว่าในยุคของจอห์นเทอร์นัสเนี่ยสิ่งใหม่อันนึงที่เราจะต้องลบล้างความเคยชินเดิมของสมัยทิมคุกก็คือเรื่องของรอบการเปิดตัวสินค้าเพราะว่าจอห์นเทอร์นัสเนี่ยมีนโยบายในการที่จะออกสินค้าใหม่ให้มันทีกว่าเดิมปกติเราจะคุ้นเคย Apple จะเปิดตัว product ใหม่ปีหนึ่งประมาณ3รอบใหญ่ๆก็คือรอบต้นปีช่วงเดือนมีนาคมรอบกลางปีอาจจะเป็นก่อนหรือหลังงาน WWDC แต่ส่วนใหญ่จะเป็นก่อนนะแล้วก็รอบเดือนกันยาตุลากันยามันจะเป็น iPhone แล้วก็ตุลาก็จะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆจะเป็น Mac บ้างเป็นอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับรอบจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามาร์คเกอร์แมนบอกว่าในยุคของจอห์นเทอร์นัสเนี่ยทางด้านของ Apple จะมีการเปิดตัวถี่ขึ้นนะครับจะไม่ได้อยู่ในรอบเดิมในสมัยที่เราคุ้นเคยของทิมคุกที่เป็นตลอดระยะเวลา 4-5-6 ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีการออกถี่มากขึ้นแต่ว่าจะเป็นการออกโปรดักต์ในรูปแบบของการจับกลุ่มสินค้าที่เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมวดเดียวกันแล้วก็ออกเปิดตัวก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมนี้ที่จะเป็นกลุ่มสินค้าสมาร์ทโฮมฮับก็จะเป็นเฉพาะสินค้ากลุ่มนี้แล้วก็รวมๆกันแล้วก็มาเปิดตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าจอห์นเทอร์นัสเองก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานบริหารภายในของ Apple ด้วยนะครับให้มีความคล่องตัวมากขึ้นลดขั้นตอนลดลำดับขั้นของการตัดสินใจการทำงานเพื่อให้การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีหรือการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆทำได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นสินค้าอะไรเพิ่มเติมจาก Apple นอกเหนือจาก3ตัวที่ Mark Gurman บอกไว้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าใครจำได้นะครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือว่า Samsung เตรียมขึ้นราคา Galaxy S26 Series ในไทยในวันที่1ตุลาคมนะครับก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อพฤหัสที่แล้วก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะสินค้าที่ขึ้นก็คือ S26 Series เลยครับ S26 S26 Plus S26 Ultra นะครับเริ่มที่ S26 ปรับราคาขึ้น 5,000 บาทในรุ่นความจุ256 GB นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ย S26 ตัวธรรมดารุ่นเริ่มต้นแรม12 Storage 256เนี่ยราคาเปิดอยู่ที่ 33,900 บาทราคาใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาบวกไป 5,000 บาทก็ไปอยู่ที่ 38,900 จริงๆมันจะมีรุ่นความจุ512 GB ด้วยนะครับแต่ว่า Apple น่าจะเลิกจำหน่ายไปเลยก็คือถ้ามันมีของในตลาดก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าที่ Apple เนี่ยไม่ที่ Samsung อ่ะอาจจะยังไม่มีแล้วแต่ว่าในดีลเลอร์หรือร้านขายส่งบางร้านอาจจะมีอยู่ก็จะยึดราคาเดิมไปไม่มีการปรับขึ้นแต่ยังไม่มีการนำรุ่น512กลับเข้ามาทำตลาดอีกแล้วนะครับ

0: เดียวกันกับตัว S26 Plus นะครับ S26 Plus ก็จะมี2รุ่นความจุเนาะ12256กับ12512ซึ่ง12512ไม่มีการประกาศขึ้นราคาเพราะว่า Apple จะไม่ทำSamsung ก็จะไม่ทำการรีสต็อกตัวรุ่นความจุ512อีกแล้วสำหรับ S26 Plus นะครับส่วนรุ่นความจุ256ก็ปรับราคาขึ้นเท่ากับ S26 ธรรมดาเลยก็คือปรับขึ้น 5,000เดิมอยู่ที่ 4,900 บาทราคาใหม่อยู่ที่ 45,900 บาทนะครับส่วน S26 Ultra ปรับขึ้นในรุ่นความจุ256กับ512 GB นะครับส่วนรุ่นความจุ1 TB ที่จะมาพร้อมกับ RAM 16 GB อันนั้นงดจำหน่ายไปเลยนะครับเลิกจำหน่ายอย่างเป็นทางการไปเลยนะครับโดยที่ S26 Ultra นะครับปรับขึ้น 4,000 นะครับทั้งรุ่นความจุ256แล้วก็512 GB หมายความว่าแต่เดิม S26 Ultra รุ่นความจุ256 GB เนี่ย 46,900 ราคาใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาบนหน้าเว็บ Samsung ก็จะอยู่ที่ 5,900 บาทแล้วก็ตัวความจุ512แต่เดิมอยู่ที่ 54,900 บาทราคาใหม่อยู่ที่ 58,900 บาทนะครับก็บวกขึ้น 4,000 แต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นเพราะว่า Samsung เขาก็ใช้งบ marketing ในการที่จะลดราคาลงก็สุดท้ายก็คือขายราคาเดิมอ่ะแต่ว่าราคาตั้งจะถูกอัปเกรดขึ้นไปก็คือถูกเพิ่มขึ้นไป 5,000 กับ 4,000 ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ก็มีการปรับขึ้นราคาเรียบร้อยแล้วอย่างที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะสวัสดีคุณครับเค้กไว้นะครับพี่บอสครับวัยรุ่นรีเซลออกมาระบายใน PlayStation 5 Pro ในราคา 50,000 บวกจริงไหมจริงขึ้นมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้เพิ่งขึ้นมันทักทักนี่ใหญ่ๆแล้วมันไม่ได้แบบเพิ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ไม่ครับมันถูกรีเซลมาพักใหญ่แล้วเป็นเอาใช้คำว่า2เดือนแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคนอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันยังอยู่ช่วงห่างไกลของที่เกมอย่าง Grand Theft Auto จะGrand Theft Auto 6จะออกใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวเดือนหน้า Grand Theft Auto 6แล้วช่วงนี้หลายคนก็เลยไปเริ่มพยายามตามหา PlayStation 5 Pro แล้วก็ไปเจอว่าโอ้โหราคารีเซลฉ่ำเลยซึ่งตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายมันไม่มีเครื่องขายเพราะว่าถูกกว้านซื้อไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ถูกมารีเซลมันขึ้นราคามาตั้งนานแล้วก็จะขายกันอยู่ประมาณช่วง 4,000 ปลาย 50,000 บวก40,000 ปลาย 40,000 ปลายประมาณ 47,000ถึงประมาณ 51,000 แล้วแต่ความเที่ยวแต่มันก็ตามนั้นแหละนะครับคุณชัยพก OLED TV เฉพาะรุ่นที่เป็นท็อปเทียร์แฟลกชิปทั้งในแง่คุณภาพประสบการณ์การใช้งานบริการอันดับ1อันดับ2อันดับ3นายบอสให้แบรนด์ไหนถ้าชั่วโมงนี้หรอจริงๆก็ Samsung ได้ครับ Samsung Sony ได้ทั้งคู่แต่ผมอาจจะชอบเซอร์วิสยิงก็ได้ทั้งคู่นะเซอร์วิสก็ดีทั้งคู่อ่ะ สำหรับผม Samsung Sony LG เซอร์วิสดีเท่าๆกันทั้ง3เจ้านะครับแต่ถ้าเกิด OLED TV ชั่วโมงนี้ก็คงต้องยกให้ Sony เบอร์1ในแง่ของควอลิตี้เนาะลองมาก็จะเป็น Samsung จะไปเด่น ขออภัยตัวท็อปเขาก็เด่นแหละแต่ว่าจริงๆที่เด่นมากๆของ Samsung จะเป็นตัว mid range อ่ะตัวแบบตัวกลางอ่ะทำราคาค่อนข้างดีจับต้องได้ง่ายอะไรประมาณนี้อย่างตัว S95 มันรหัสแล้ววะ F หรือ G วะจำไม่ได้ S95 ที่เป็นโมเดล year 2026ตัวเริ่มต้น42นิ้วตอนนี้มันหาได้ในราคาแค่ประมาณ 20,000 ต้นไม่เกิน 25,000 ก็ถือว่าราคาดีมากๆนะครับขณะที่ LG เองถึงแม้จะมี OLED อยู่บ้างแต่ว่า LG เขาจะไปเน้นตัวที่เป็นพวกมินิ LED เนาะจริงๆ Sony ก็ไปเน้นทางนั้นเหมือนกันนะSony ก็จะไปเน้นพวกแบบที่เป็นพวกแบบแต่ Samsung ตัวท็อปมันจะมีเด่นกว่าก็คือตัวที่เป็นแบบไมโคร RGB ที่เป็นมินิ LED ก็ตัวเด่นแต่ถ้าเกิดนั่นแหละได้หมดครับได้ทั้ง Sony ได้ทั้ง Samsung ถ้าจะเล่น OLED ได้ทั้งคู่ผมให้เท่ากันผมไม่แบ่ง1 2 3ผมให้เท่ากันหมดเลยขึ้นอยู่แต่ถ้าเกิดท็อปเทียร์ตัวท็อปที่ได้รางวัลเยอะๆจะเป็นฝั่งของ Sony ชั่วโมงนี้ถ้าเป็น2ปีก่อนจะเป็น Samsung ซะเยอะตอนนี้จะเป็นฝั่ง Sony ที่ได้นะครับประมาณนี้เมื่อก่อนจะเป็น Samsung กับ LG ตอนปัจจุบันน่ะตั้งแต่ปีที่แล้วละผมอ้างอิงกับของพี่โรมัน LCD TV Thailand ก็ได้ที่เป็น TV of the Year ตัวที่เป็น OLED อ่ะ ก็จะเป็น Sony มาตั้งแต่ปีแล้วก็ Sony คิดว่าปีนี้ก็น่าจะ Sony อีกนะครับผลนี้ก็จะ announce ประกาศวันประมาณช่วงพฤศจิกาธันวาราวนี้นะครับคุณโอเคพี่บอสครับ Play 5ตัวสลิมและโปรนะราคาปัจจุบันของ Sony Official ราคาเท่าไหร่ถ้าราคาหน้าเว็บมันเท่าเดิมแหละมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่า Sony ไม่ได้ขึ้นราคานะครับย้ำอีกทีว่า Sony ไม่ได้ขึ้นราคา Sony ยังขายผมจะเข้าว่าอะไรดีวะยังขายราคาเดิมเพียงแต่ว่าอย่าง Play 5 Pro ปัญหาไอ้ตัว Play 5ปกติมันหาซื้อได้อยู่แล้วมันหาซื้อได้อยู่แล้วนะครับตัว Play 5 Pro ตัว Play 5ปกติมันหาซื้อได้แต่ Play 5 Pro ต่างหากที่มันเป็นประเด็นอยู่เพราะว่า Play 5 Pro มันไม่มีของจริงๆPlay 5 Pro ไม่มีของจริงคือถ้าเกิดคุณไปดูในหน้าเว็บของ Sony ประเทศไทยอะไรเงี้ยตอนนี้จริงไม่มีของเลยสักอันจะเป็นตัวสลิมจะเป็นตัวอะไรก็ไม่มีของสักอันเลยอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละตามนั้นแต่ Play 5 Pro มันถูกกว้านซื้อมันถูกรีเซลมาพักนึงแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปหาคือไปหาตามร้านตัวแทนยังไงก็ไม่มีเพราะร้านตัวแทนก็เขาไม่ได้โกงราคาด้วยนะเพราะเขาอยากขายแต่มันไม่มีของจริงๆคือมันไม่มีของจริงๆราคารีเซลคือไปไกลแล้วนะครับถ้าราคา Official มันอยู่ประมาณ 30,000 เท่าไหร่วะราคาล่าสุด 3,900 หรือ 31,900 ประมาณนี้อันนี้คือราคาofficial ปกติที่มาจาก Sony ประเทศไทยนะครับแต่ว่าราคารีเซลอ่ะมันไปอยู่ช่วงประมาณ 40,000 ปลาย 50,000 ต้นเรียบร้อยมาตั้งนานแล้วไม่ได้เพิ่งมารีเซลมันเป็นราคานี้มาตั้งนานแล้วนะครับมันเป็นราคานี้มาตั้งนานแล้วก็ตามนั้นเลยครับผมนั่นแหละอันนั้นไม่ต้องไปหาครับไม่มีของยังไงก็ไม่มีของแล้วก็เป็นไปตามที่ Sony เคยพูดไว้ตอนนี้ Sony เองก็ไม่ได้ผมใช้คำว่าอะไรวะ Sony เองก็ไม่ได้คิดจะแก้ปัญหาขนาดนั้นเพราะว่า Sony เองก็ยอมรับว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงปลายอายุไขของ PlayStation 5แล้วนะครับเขามีแผนแล้วล่ะแต่เขายังไม่ได้อนาวอย่างเป็นทางการตามข่าวหรือก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีหน้า2027สำหรับ PlayStation 6ขายจริงต้นปีหรือกลางปี2028ก็ว่ากันไปแต่ว่าที่ Sony พูดแบบนี้มันเป็นการบอกไกลๆว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะเร่งแก้ปัญหาเรื่องที่ Play 5 Pro หรือว่าโดยเฉพาะ Play 5 Pro แหละ Play 5ธรรมดามันยังหาได้อยู่มันยังมีของมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้แย่งกันมากขนาดนั้นจะมีการสต็อกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัว Play 5 Pro ต่างหากที่มันแทบจะไม่ถูกรีสต็อกเลยแล้วมาทีไรก็จะโดนกว้านอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปถูกรีเซลเอาอันนี้ก็ต้องใช้คำว่าต้องทำใจส่วนหนึ่งมันมาจากกระแสของตัว Grand Theft Auto 6ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนก็คาดการแหละว่าถ้าอยากเล่นแกนอาแมวทะเลาะอะไรกันครับเนี่ยทนฟังเสียงแมววันนี้นึงคือปัญหาก็คือคาดการกันว่าตัว Grand Theft Auto 6อ่ะถ้าอยากเล่นให้มันสมูทอยากเล่นให้มันสวยอยากให้เล่นให้มันไม่มีปัญหาอยากเล่นให้มันไหลลื่นเนี่ยมันควรจะใช้ PlayStation 5 Pro ช่วงนี้หลายคนก็เลยกลับมาควานหาตัว Play 5 Pro เพื่อรอสำหรับการเล่น GTA 6ที่จะมาในเดือนหน้าเพราะไอ้เกมอื่นที่ออกมาตอนนี้ตัว Play 5ปกติมันก็พอเอาอยู่แหละอาจจะเปิดโหมด performance แล้วก็เปิด upscaling ช่วยมันก็ลื่นๆอาจจะแบบมันก็สวยอยู่ประมาณนึงมันไม่ต้อง Play 5 Pro ก็ได้แต่ตัว Grand Theft Auto 6นั่นแหละคือตัวที่เร่งที่ทำให้เกิดสถานการณ์ปัจจุบันก็คือปัญหาที่สถานการณ์ที่ Play 5 Pro ถูกกว้านซื้อแล้วอย่างที่บอกสถานการณ์นี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะครับคือถ้าเกิดคุณย้อนไปถามพวกร้านตัวแทนจำหน่ายจะเป็นเกมช็อป Concept Storeจะเป็นเกมสตาร์ทจะเป็นโอเพนซอร์สหรือจะเป็นพวกร้านในห้างอ่ะพวกบาดาน่าพาวเวอร์บายคุณก็จะเห็นว่ามันไม่มีของมาตั้งนานแล้วครับไม่มีของมาหลายเดือนแล้ว 3-4 เดือนบวกๆแล้วสำหรับ Play 5 Pro นั้นหลุดบางทีหลุดมา1เครื่อง2เครื่องแป๊บเดียวก็เว็บหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะรอดูนะฮะประมาณนี้เพราะนั้นก็ทำใจนิดนึงถ้าอยากได้ Play 5 Proผมว่าโซนี้คงไม่แก้ปัญหาถ้าอยากได้จริงอาจจะต้องถ้าอยากได้มากๆ อาจจะต้องยอมซื้อในราคารีเซลซึ่งก็นั่นแหละก็ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ถ้ามันอยากได้มันใช้คำว่ามันไม่มีทางเลือกละกันแล้วก็ยิ่งใกล้การติฟออโต้6เท่าไหร่เหมือนราคารีเซลจะขยับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างราคาล่าสุดที่เป็นที่ไม่ใช่ร้านตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการหมายความว่าไม่ใช่ร้านตัว PlayStation Authorized Dealerแต่ว่าเป็นร้านที่เหมือนเขาแบบเขาคงไปหาเครื่องมาได้แล้วเป็นเครื่องศูนย์ไทยอะราคาอย่างที่มาบุญครองหลายๆร้านก็เริ่มขยับจาก 48,000 49,000 ตอนนี้ก็มาขายอยู่ประมาณสัก 53,000 54,000 แล้วนะครับในเน็ตยังพอหาได้นะราคาประมาณ 49,000 หรือ 50,000 ทวนๆแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นห้างแบบไอ้พวกร้านที่แบบเหมามาก็เริ่มเห็นไปแบบจะแตะ 50,000 จะแตะ 50,000 กลางกันอยู่แล้วนะก็นั่นแหละคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นไปเร็วๆได้ถ้ายิ่งถ้าเกิดการติฟออโต้6ออกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อ SMS 4689899รุ่นใน YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Core Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer
7: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
9: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
11: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับนึกถึงสินค้า Aceruอย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นออนไลน์ Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Ally Store นะ store.acer.com/th นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับมาลุยกันต่อ SMS 4689899รวมถึงทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับผมนะฮะตอบ SMS ก่อนนะครับลงท้ายด้วย0501 Oppo Find 9 Ultra ที่ขาย 37,000 คือเครื่องที่คนขายใช้บัญชีม้าไปเอาเครื่องที่ขาดส่งอาจจะโดนล็อกอีมี่มาอัปเดตไม่ได้ใช่ไหมมีทั้งใช่และไม่ใช่มีความเสี่ยงเทียบที่ซื้อกับช็อป AS True ขึ้นอยู่กับร้านครับ ถ้าอยากจะซื้อให้สบายใจผมแนะนำให้ซื้อร้านตู้หรือร้าน

ขายส่งที่เป็นแบบใหญ่ๆมีชื่อเสียงหน่อยเช่น NASA เช่น AOB เช่น Galaxy Mobile พวกนี้มันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยก็คือเครื่องซีลเลยเพียงแต่ประกันอาจจะเดินแล้วแต่ว่าเดินไม่นานอ่ะเดินกันเดือน2เดือนอะไรเงี้ยประมาณนั้นจะเป็นเครื่องใหม่จะไม่ใช่เครื่องที่แบบไปเอาเครื่องผ่อนมาขายไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านอื่นใน Shopee Lazada หรือร้านตู้อันนี้ไม่กล้าการันตีเพราะมันยังมีคนที่คดโกงแบบนั้นอยู่ด้วยถ้าเกิดอยากจะซื้อให้สบายใจก็ซื้อร้านตู้ที่มันอยู่กันมานานอ่ะพวก NASA ALB อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมอย่าง NASA ขายอยู่ 38,000 ก็จะแพงกว่าหน่อยประมาณนั้นหรือจริงๆก่อนหน้านี้มันจะมีอย่างพวกตัวแทนในห้างเลยก็ได้นะครับอย่างก่อนนี้จะเป็นน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นบานาน่ามั้งบานาน่าเขาก็จะเอาเครื่องตัว Apple Fire 9 Ultra นี่แหละแต่เขาตัดพวกของแถมตัดนู่นนี่นั่นออกหมดเลยแล้วก็ไปใช้แต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะแต่ช่วงนั้นมันมีอยู่ก็คือใช้เขาไปหาเครื่องคือเขาพยายามเซอร์วิสลูกค้าเพราะว่าพวก PC ก็อยากขายแหละเอายอดก็พยายามไปหาเครื่องเปล่ามาเทรดอินให้ก็คือเอาราคาเทรดอินไปให้ด้วยอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องเอาเครื่องจริงเราไปเทรดนึกออกใช่ป่ะแต่เอาแบบก็คิดราคาเทรดอินให้แล้วก็เอาของแถมออกอะไรเงี้ยก็จะขายอยู่ประมาณช่วง 39,000 40,000 ท่วนหรือ 40,000 ต้นๆก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังๆไม่เห็นแล้วเข้าใจว่าน่าจะหมดโปรเทรดอินท็อปอัพไปแล้วด้วยละมั้งแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากจะซื้อจริงๆพวก AOB พวก NASA ยังมีขายอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกพวกนั้นต้องซื้อเงินสดเท่านั้นเองครับลงท้ายด้วย2300นะครับถ้าจำเป็นต้องซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กช่วงนี้งบ 50,000 มีข้อควรระวังข้อควรระวังไม่มีมีข้อควรพิจารณาในช่วงเวลานี้ไหมพิจารณาอย่างเดียวพิจารณาใจตัวเองให้ยอมรับกับสิ่งที่จะได้กลับมาก่อนมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเมื่อประมาณสัก9เดือนที่แล้ว คือที่พูดอย่างนี้ถ้าเป็นประมาณช่วงปลายปีที่แล้วยกตัวอย่างคืองานคอมมาดเมื่อประมาณพฤศจิกายนปี2025คอมมาดผลสุดท้ายของปีที่แล้วในงบประมาณ 50,000 บวกลบเนี่ยคุณจะสามารถหาซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ใช้การ์ดจอพวกที่เป็น RTX 5060ได้เป็นเรื่องปกติแต่พอมาเป็นตุลาคมหรือเดี๋ยวเดือนหน้ากับพฤศจิกายนแล้วเนี่ยของปี2026 1ปีผ่านมาในงบประมาณเดียวกันไม่มีแล้วที่เป็น RTX 5060อย่างเก่งที่คุณจะได้ในกรณีซื้อมือหนึ่งนะคุณจะได้เป็น RTX 5050ถ้าอยากได้5060ต้องขยับมาอยู่ช่วงประมาณ 50,000 กลางๆประมาณ 55,000 ถึง 56,000 จะเริ่มมีตัวเลือกที่เป็น RTX 5060เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในช่วงงบประมาณไม่เกิน 50,000 หรือ 50,000 บวกลบก็คือประมาณสัก 49,000 ถึง 51,000 มันจะได้เป็น RTX 5050เท่านั้นเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับก่อนแล้วก็โดยปกติในงบประมาณนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็น1ปีที่แล้วมันจะได้ RAM 32 GB แน่นอนในปี2026แบบนี้ไม่มีทางที่คุณจะได้32 GB แทบจะทุกตัวจะเป็น RAM 16 GB จะไม่ใช่ RAM 32อีกแล้วหรือไม่ใช่ RAM 24 GB อีกแล้วจะเป็นแค่ RAM 16อันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับให้ได้ที่เหลือก็แล้วแต่ชอบเลยครับคำว่าแล้วแต่ชอบก็คือแล้วแต่ชอบแบรนด์จะชอบ Acer จะชอบ ASUSจะชอบตัวของ HyperX ก็คือ HP เดิม HP Omen นะปัจจุบันมันจะเป็น HyperX แล้วนะครับจะเป็น Gigabyte จะเป็น MSI แล้วแต่คุณชอบอ่ะได้หมดเลยได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยประมาณนี้ที่หลุดผมใช้คำว่าแอบหลุด QC มันยังมีอยู่ตัวนึงที่มันจะอยู่ในงบประมาณไม่เกิน 50,000 แต่ยังได้ RTX 5060ก็คือตัว HyperX Omen 15ที่เป็นตัว CPU Intel Core i5-14450HX อันนี้จะได้เป็น RTX 5060แต่ต้องมาลองเช็คของว่าที่ไหนมีเพราะหลายที่ก็ไม่มีของเหมือนกันแต่ผมเช็ค AAB JAB ยังมีอยู่นะครับราคาอยู่ประมาณ 47,000-48,000 โดยประมาณถ้าจะเป็นตัวเดียวเลยมั้งที่ยังได้ตัว RTX 5060เพราะมันยังเป็นล็อตเก่าอยู่ มันเป็นล็อตที่ออกมาเมื่อต้นปี

มันยังมีของอยู่มันเลยยังไม่ขึ้นถ้าล็อตใหม่มาก็คงขยับเหมือนกันนั่นแหละก็คงเป็นตัวเดียวที่มีณเวลานี้นอกนั้นจะเป็นแบบจะเป็นเอเซอร์ไนโตร V16S จะเป็นตัวของ Asus TUF จะเป็นตัวไหนก็ตามมันก็จะได้เป็นแบบถ้าเป็นก็จะได้เป็นพวก RTX 5050เท่านั้นก็นั่นแหละทำใจกันนิดนึงทำใจนิดนึงนั่นแหละสิ่งที่มันจะได้แล้วก็อย่างที่บอกแรมมันก็จะได้แรมแค่16กิกไม่มีแล้วแรม24กับแรม32เนี่ยราคาประมาณไม่เกิน 50,000 สำหรับโนบุเกมมิ่งไม่มีอีกแล้วนะครับแม้จะขยับไปตัว 50,000 กลางๆก็แทบจะไม่มีตัวที่เป็นแรม32อีกแล้วอันนี้ก็ต้องทำใจเพิ่มนะครับแล้วก็หลายแบรนด์ก็เลือกที่จะพอเขาใส่แรมเป็น16กิกเขาก็จะเลือกใส่เป็นแรมแถวเดียวเขาไม่ใส่เป็นแรมแบบ2แถว Dual Channel ก็เข้าใจได้นะซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีเพราะว่ามันก็สำหรับเผื่ออยากอัปเกรดแรมอะไรเงี้ยก็จะซื้อมาใส่ได้เลยแต่หลายก็นั่นแหละแต่บางคนก็ช่วงแรมมันแพงอะเนาะอันนี้ก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะครับลงท้ายด้วย4666นะครับตอนนี้ใช้ iMac 2017ตัว Intel สินะOS ใช้เป็นเวอร์ชัน15ต้องการเปลี่ยนใหม่แนะนำ iMac มือ2รุ่นไหนดีตัวไหนก็ได้ที่ใช้ ใช้ชิป M series แล้วคุณจ่ายไหวตอบแบบนี้ละกันเพราะว่า Apple ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า Mac OS จะเลิกซัพพอร์ตตัวชิป Intel อย่างเป็นทางการแล้วก็จริงๆพวกแอปพลิเคชันใหม่ๆหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่รันอยู่บน Mac OS เวอร์ชันใหม่ๆก็เริ่มจะไม่รองรับตัว Intel แล้วก็คือเขาตัดไอ้พวกที่เป็นemulator ทิ้งเพราะนั้นก็คือต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวในยุคของที่เป็น Apple Silicon นั่นหมายความว่าก็คือเป็นตัวกลุ่มที่เป็น M series ทั้งหมดทีนี้ก็ถ้าจะซื้อมือ2จริงๆจะตัวไหนก็ได้ก็อยู่ที่ว่างบคุณมีเท่าไหร่แล้วคุณในงบประมาณนั้นน่ะคุณหาตัว iMac ที่เป็น M series ที่เป็นใช้ชิป M อ่ะนะตัวไหนได้ก็ซื้อตัวนั้นผมตอบแบบนี้ละกันเพราะว่าตลาดมือ2ของ iMac ไม่ได้ตามเยอะขนาดนั้นจำได้ไม่เป๊ะๆหรอกว่าเอ้ยในงบประมาณนี้จะได้ตัวไหนอันนี้ไม่ได้บอกงบมาด้วยส่วนหนึ่งก็นั่นแหละดูจากงบประมาณที่คุณพร้อมจ่ายแล้วก็ลองไปถามดูไปถามพวก Unlimited Mac ก็ได้ครับไปถาม Unlimited Mac ไปถามพวก And Bank อะไรพวกนี้ก็ได้ว่าเอ้ยพอเขาขายมือ2ได้ไงก็ลองไปถามดูว่าถ้าผมมีงบประมาณนี้ผมอยากได้ iMacผมได้ตัวไหนหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆหมายความว่าด้วยความที่แบบไม่มีของเพราะไอ้แม็กก็คนก็ไม่ได้ยอมมากขนาดนั้นนะเนาะอีกหนึ่งทางเลือกคำแนะนำผมก็คืออาจจะไปลองหาพวก Mac Mini มือ2แล้วคุณก็ไปซื้อมอนิเตอร์มาต่อเอาก็จะเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าซื้อไอ้แม็กก็ได้นะครับลองดูก็ประมาณนี้ออปชันมันมีประมาณนี้ลองเลือกดูละกันนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็เข้าเดือนตุลาแล้วนะครับจริงๆเดือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเราจะต้องมีงาน Thailand Mobile Expo นี่เขากำหนดเดิมคือเขาจัด1-4 ตุลาคมที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีแต่ว่าด้วยสถานการณ์น้ำท่วมทั้งหลายก็ทีมจัดงานของงาน Thailand Mobile Expo หรือว่า TME เขาก็ประกาศเลื่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปจัดต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือวันที่ 5-8 พฤศจิกายนจัดที่เดิมที่Challenger Hall Impact เมืองทองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเลื่อนไปเป็น 5-8 พฤศจิกายนเท่ากับว่าเดือนหน้าพฤศจิกายนเราต้นเดือนจะเป็นงาน Thailand Mobile Expo แล้วก็ช่วงปลายเดือนก็คือช่วงวันที่ 26-29 พฤศจิกายนนะก็จะเป็นงานคอมมาดส่งท้ายปีนะครับเท่ากับว่าเดือนหน้าจะมีงานต้นปีจะต้นเดือนจะเป็นงานมือถือปลายเดือนจะเป็นงานคอมพิวเตอร์ส่วนเดือนนี้ก็เหงาๆกันไปนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าโหเตรียมลางานไปเดินแล้วอ่ะก็อดไปแต่ก็สถานการณ์น้ำท่วมต้องเข้าใจเขาแต่เดือนตุลาคมจะไม่เงียบเหงาอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่ามีอะไรเตรียมรอเปิดตัวเพียบเลยผมใช้คำนี้แล้วกันเอามือถือก็ได้นะครับมือถือที่เปิดตัวเรือธงในจีนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Oppo Find X10 Series Vivo X500 Series iQOO 16 Honor Magic 9 Series เนี่ยเปิดตัวที่จีนไปเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเตรียมเปิดตัว Gobo ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ที่ยืนยันแบบ Official มาแล้วเลย

0: เอยเนี่ยจะมี Vivo นะครับ Vivo เขาจะจัดงาน Global Official Launch นะครับของ Vivo X500 Series ในวันอังคารที่27ตุลาคมอังคารสิ้นเดือนนะครับอังคารสุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วก็ที่ยังไม่ประกาศยังเป็นทางการแต่ว่ามันมีถูกรายงานว่ามีการแจ้งสื่อบ้างแล้วในต่างประเทศก็จะเป็นทางฝั่งของ Oppo นะครับ Oppo Find X10 Series ว่ากันว่าจะเปิดตัว Globo ในวันพุธที่21ตุลาคมนะครับส่วน iQOO ตอนนี้ระบุไว้คร่าวๆว่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คาดว่าน่าจะเป็นหลังงาน Vivo เพราะว่าปกติคือ iQOO เป็นแบรนด์ลูกของ Vivo เนาะก็ต้องให้ Vivo เปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยว iQOO เปิดตามก็เลือกันไว้ว่า iQOO 16น่าจะเปิดตัว Globo ในวันศุกร์ที่30ตุลาคมก็เดี๋ยวรอดูประมาณนี้ส่วนของ Honor อันนี้ยังลือกันอยู่ยังไม่ได้ระบุวันแต่ยังลือกันอยู่ว่าจะเปิดตัว Globo ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ส่วน Xiaomi อันนี้อาจจะไม่เปิดตัวปลายเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนก็รอดูได้สำหรับ Xiaomi 18 Series นะครับเพราะนั้นก็อันนี้คือกลุ่มของมือถือเรือธงก่อนเราจะได้เห็นเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้หลายแบรนด์เลยที่คอนเฟิร์มแล้วแน่ๆคือ Oppo Vivo iQOO3แบรนด์นะครับในไทยก็น่าจะเปิดตัวตามๆมาจาก Globo ไม่นานเพราะนั้นก็รอได้เลยยิงผ่านกสทช.กันมาแทบจะหมดแล้ว iQOO 16 Oppo Find X10 Find X10 Pro Max Vivo นี่แปลกหน่อยเพราะว่าที่ผ่านกสทช.มาจะเป็นตัว Vivo X500 Pro ที่เป็นหน้าจอไซส์เล็ก 6.36 นิ้วกับตัวท็อปก็คือ Vivo X500 Pro Max ขณะที่ X500 ธรรมดายังไม่มีชื่อผ่านกสทช.แปลกใจนิดนึงส่วนของเสี่ยหมี่จริงๆก็มีผ่านมาแล้วก็คือตัว18 Pro Max อันนั้นก็ผ่านมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนนี้จะไม่ใช่มือถือแต่จะมีอยู่2แบรนด์ที่เตรียมเปิดตัวใหญ่แบรนด์แรกก็คือฝั่งของ LG กับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาที่หลายคนรอคอยนะครับ LG Xbox AliveX20 ที่เป็นรุ่นฉลองครบรอบ20ปีที่เปิดตัวไปตั้งแต่งานคอมพิวเทคนั่นแหละก็เตรียมเปิดตัวในไทยช่วงกลางเดือนนี้ผมจำวันเป๊ะๆไม่ได้แต่น่าจะเป็นช่วงไม่วันที่15ก็วันที่16ประมาณนั้นนะครับราคาแอบบอกใบ้ได้ว่าน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณเลข4นำหน้าแน่ๆก็คือ 40,000 ซัมติงแน่ๆอันนี้ 40,000 ซัมติงเนี่ยคือเฉพาะตัวเครื่องนะยังไม่ใช่ชุดบันเดิลที่มาพร้อมกับตัวแว่นตา AR ไอตัว Xreal R1 Edition นะยังไม่ใช่ตัวนั้นตัวนั้นน่าจะแพงกว่านั้นตัวนั้นน่าอยู่ 60,000 กว่าน่าจะบวกไปอยู่ประมาณ 20,000 อ่ะโดยประมาณส่วนตัว LG Xbox Alive X20 ถามว่าต่างยังไงกับตัว LG Xbox Alive X ถ้าไม่นับเรื่องดีไซน์สิ่งที่อัปเกรดหลักๆจะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัวเดิม LG Xbox Alive X เนี่ยหน้าจอมันคือหน้าจอ IPS LCD 7นิ้วความละเอียด Full HD 120 Hz แต่ใน LG Xbox Alive X20 เขาทำขอบจอให้บางลงแล้วเขาเปลี่ยนพาแนลหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบ OLED OLED แล้วก็ขยายหน้าจอขึ้นมาเป็น 7.4 นิ้วแต่ความละเอียดยังคงเป็น Full HD 120 Hz เท่าเดิมนะครับพอเปลี่ยนเป็น OLED ก็เลยทำให้หน้าจอความสว่างสูงขึ้นเป็น 14,000 นิตแล้วก็รองรับ Dolby Vision ด้วยนะครับชิปเป็นตัวเดิมตัว AMD Ryzen AI Z2 Extreme ตัวเดิม RAM 24GB LPDDR5X ความเร็วเท่าเดิม Storage 1 TB PCIe มาตรฐาน 4.0 เหมือนเดิมอีกอย่างที่มีการอัปเกรดก็คือเรื่องของตัวก้านอนาล็อกนะครับแต่เดิมมันจะใช้เป็นก้านแบบอนาล็อกปกติกลไกอนาล็อกแต่ใน LG Xbox Alive X20 เขาจะเปลี่ยนไปใช้ตัวที่เป็นแม่เหล็กแล้วก็คือตัวที่เป็น TMR จอยสติ๊กก็ป้องกันการดริฟต์ได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็มีการอัปเกรดพอร์ตเชื่อมต่อนะครับแต่เดิมเนี่ยไอตัวพอร์ต DisplayPort ที่มันให้มามันจะเป็นโปรโตคอล DisplayPort 1.4 แต่ว่าใน LG Xbox Alive X20 จะขยับขึ้นมาเป็น DisplayPort 2.1แลกกับน้ำหนักตัวเครื่องที่หนักขึ้นนิดนึงจากเดิม715กรัมขึ้นมาเป็นประมาณ750กรัมก็หนักขึ้นประมาณสัก40กรัมโดยประมาณ ราวๆนี้ก็รอได้อันนั้นคือฝั่งของ LG Xbox Ally X 20ที่เป็นตัวครบรอบ20ปีที่เตรียมเปิดตัวช่วงกลางเดือนนี้แล้วก็กลางเดือนนี้ก็จะมี Nothing เตรียมเปิดตัวอุปกรณ์ด้านเสียงชุดใหญ่จริงๆหลายคนอาจจะพอเห็นข่าวตัวหูฟัง Headphone One Pro ที่เตรียมเปิดนะครับอันนั้นจะเป็นตัวท็อปของเขาจะมาพร้อมกับไดรเวอร์3ตัวระบบตัดเสียงที่ดีขึ้นไมค์ดีขึ้นวัสดุดีไซน์ดีขึ้นอันนี้เสียงดีจริงอันนี้คอนเฟิร์มเพราะลองมาแล้วแล้วก็คาดว่าจะเปิดราคาอยู่ประมาณ10,000กลางๆ14,500 16,000ราวๆนั้นแต่ว่าช่วงโปรโมชั่น Early Bird เขาจะมีส่วนลดให้ผมจำไม่ได้แล้ว 20% 25% ก็เดี๋ยวไปรอดูแต่นอกเหนือจากตัวที่เป็นหูฟังที่เราหลายคนเห็นดีไซน์แล้วล่ะแล้วก็ได้ศิลปินอย่าง V วง BTS มาเป็น Global Brand Ambassador ให้เนี่ยเขาเตรียมเปิดตัวลำโพงพกพาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เขายังไม่โชว์ดีไซน์ที่ไหนแต่ได้ลองฟังแล้วลำโพงดีนะครับมันจะมีทั้งตัวเล็กที่จะไปชนกับพวก Marshall William 2แล้วก็จะมีตัวใหญ่ที่มี2ไดรเวอร์ก็คือมีตัว Dynamic Driver ตัว Subwoofer แล้วก็มีตัว Tweeterก็จะทรงใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้เสียงดีก็เดี๋ยวรอได้เขาจะเปิดพร้อมกันอันนี้ก็แจ้งทราบไว้แล้วกันว่าเดือนนี้จะมีอะไรเปิดตัวประมาณไหนนะครับกลับมาที่ SMS นะครับรองท้ายด้วย0501มีแพด8 Pro ที่เคยถามเสียงเบาเวลาดูแอป Netflix เพราะต้นทางปล่อย 5.1 Atmos แต่หูฟังเห็นแค่ 2.0 แต่ปรับหูฟังในหูแอปหูฟังไม่ได้เป็นไปได้ไหมเพราะ YouTube ปล่อย 2.2 เช็คมากก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้ากับหูฟังมันก็คือถ้ามันจะจำลองเสียงอ่ะมันก็ทำไม่ได้เนาะก็เข้าใจได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ถามว่าเป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้ครับคำตอบคือเป็นไปได้ครับอาจจะลองหาหูฟังที่รองรับพวก Special Audio มาแล้วลองดูว่ามันช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยหมายว่ามันเสียงมันดูดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับลองดูอันนี้ก็แนะนำว่าลองดูอาจจะต้องลองเหมือนกันนั่นแหละปกติผมไม่ค่อยได้ดู Netflix ผ่านตัวแบบลำโพงนั่นเท่าไหร่ดูบนทีวีไงก็เลยไม่ค่อยได้ลองแบบนั้นสักเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะฮะอ่ะประมาณนี้15:57 เนี่ยด้วยมีข่าวอะไรที่อยากจะอัปเดตไหมจริงๆมันมีข่าวที่หลายคนไม่อยากได้ยินอะอย่างที่คนถามเรื่องสถานการณ์แรมว่าจะเอ้ยมันจะจบลงเมื่อไหร่มันจะนิ่งเมื่อไหร่มันจะมีลดราคานะครับล่าสุดหนึ่งในผู้ผลิตดีแรมรายใหญ่อย่างไมครอนนะครับออกเขาประกาศรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส4ของปีงบประมาณของเขานะครับแต่สิ่งที่อยู่ในรายงานผลประกอบการก็คือเรื่องของยอดสั่งจองแรมล่วงหน้านะครับคือต้องเข้าใจก่อนเม็ดแรมดีแรมเนี่ยสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับอยากจะใช้ของปีหน้าสมมติอยากจะใช้ของล็อตกลางปี2027เขาจะต้องซื้อตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปี2026นี้ซึ่งไมครอนในรายงานผมประกอบการมีการระบุไว้นะครับว่าเฉพาะของส่วนของไมครอนเองเนี่ยยอดการผลิตของปี2027ถูกจองไปแล้วกว่า 75%ก็คือถูกซื้อขายล่วงหน้าไปแล้ว 75% ขณะที่ยอดจองของปี2028เขาไม่ได้ระบุว่าตอนนี้ถูกจองไปเท่าไหร่แล้วแต่เขาบอกว่าก็แน่นอยู่แล้วก็บางรายที่เขาไม่ได้เปิดเผยว่าใครนะว่าลูกค้าเป็นใครแต่เขาบอกว่าบางรายเนี่ยจองล่วงหน้าจนไปถึงปี2030ไปแล้วก็ตามนั้นเลยครับก็เป็นการบอกแกลๆว่าราคาแรมน่าจะยังไม่ลดลงไปจนถึงอย่างน้อยก็ปี 2028-2029 ทำใจกันนะประมาณนี้อ่ะวันนี้ไปละคร่าวๆประมาณนี้ละกันผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันแบบ 3-4 เทคโนโลยีกับเรื่องราวของวงการเกมวันนี้ในบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

0: Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะที่เวลา16นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินย้ำปมฝ่ายค้านแฉสามีสสไอเดียเอี่ยวสแกมเมอร์ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ตอบกระแสแผนคนในสกัดนั่งรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีในรังสิมันโรมสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาอ้างว่ามีข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแม้จะเป็นคนในพรรคก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้พูดคุยหรือนางสาวสุชาดาที่ชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ามีกฎหมายกำกับดูแลอยู่แล้วคนในพรรคก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกอย่างต้องไปตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายซึ่งครอบคลุมทุกคนทุกคนต้องทำตามกฎหมายหากใครทำผิดกฎหมายก็ต้องแก้ต่างหรือใครที่ถูกพิพากษาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเมื่อถามว่านางสาวสุชาดาเปิดเผยว่าได้รับกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าตนให้กำลังใจทุกคนในพรรคเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางสาวสุชาดาเป็นการสกัดกั้นตำแหน่งรัฐมนตรีของคนในพรรคหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่ามีโอกาสจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะและไม่ตอบคำถามสุชาติขออย่ามองเป็นการเมืองหลังครม.และส.ส.แห่ร่วมวันเกิดเนวินบอกเป็นการแสดงมุทิตาจิตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้จักระลึกถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่เราให้ความสำคัญซึ่งถือเป็นเรื่องปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ต่ออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิแสดงมุทิตาจิตกับผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและเป็นบรรยากาศครอบครัวมิได้เป็นเรื่องการเมืองซึ่งนายเนวินได้ให้คำแนะนำว่าให้รักกันสามัคคีกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองพร้อมพูดถึงนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเหมือนซูเปอร์แมนวันนี้หลังเสร็จจากบุรีรัมย์ต้องบินไปปราจีนบุรีกลับถึงบ้าน 2-3 ทุ่มวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเอาพลังจากไหนขณะตนอายุน้อยกว่าเกือบ10ปีบางทีตื่นมายังมึนหัวก็ต้องกัดฟันสู้เพราะประชาชนกำลังลำบากนภินทรลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำ3จังหวัดเตรียมแผนรับหากปริมาณน้ำฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้นายนภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการลงพื้นที่ไปติดตามเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีว่าเขื่อนแม่กลองถือว่าเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่ลุ่มน้ำแม่กลองพาดผ่านทั้ง3จังหวัดเพื่อประเมินน้ำฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่วันที่4-14 ตุลาคมปริมาณน้ำฝนมีเท่าไหร่ก็จะมีการระบายน้ำอย่างไรและเน้นย้ำให้มีการประเมินเผื่อไว้จากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะหากไม่ใช่ฝนผ่านแต่เป็นฝนตกแช่จะแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนและให้มีผลกระทบน้อยสุดจะมีแผนรองรับอย่างไรซึ่งจะมีการประชุมภายในวันนี้เมื่อถามว่าถือว่าพื้นที่แม่น้ำแม่กลองคลายกังวลได้แล้วหรือไม่นายนภินทร์กล่าวว่าอยู่ในช่วงที่ระมัดระวังทุกวันเพราะจากข้อมูลพบว่าฝนจะตกหนักจริงๆคือวันที่8ตุลาคมประมาณ111มิลลิเมตรทั้งตกในเขื่อนและนอกเขื่อนซึ่งจะทำอย่างไรถ้าฝนตกลงแล้วไม่กระทบต่อลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องปล่อยน้ำให้มากขึ้นและทำอย่างไรให้เขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถเก็บน้ำไว้ได้ไม่ปล่อยน้ำมากระทบประชาชนนี่คือเรื่องที่ต้องหารือกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ
5: โปรจิโนอัธยาทิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA รายการที่4ของปีที่ฮาวายโปรจีนหรือจิโนอัธยาทิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกามาครองได้สำเร็จโดยอัธยาทำผลงาน4วันรวม21อันเดอร์พาร์267ชนะยุนอีนาจากเกาหลีใต้3สโตรกซึ่งรายการนี้ถือเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ในปี2026ของจีโน่ด้วยถัดจาก Honda LPGA Thailand, Mizuho America Open และ Standard Portland Classic รวมถึงเป็นแชมป์ LPGA รายการที่11ตลอดการเล่นอาชีพของโปรจีนนับตั้งแต่เข้าสู่ LPGA ทัวร์เมื่อปี2022อีกด้วยต่อกันที่ช่วงของ Premier League อัปเดตครับ
6: ช่วง Premier League อัปเดต
5: ริโก้ลูอิสถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ริโก้ลูอิสกองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แบบฉุกเฉินหลังได้รับการเลื่อนจากทีมชาติชุด U21 เพื่อเข้ามาแทนที่นิโก้โอไรลี่เพื่อนร่วมสโมสรที่ต้องถอนตัวออกจากแคมป์เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บสำหรับลูอิสเข้าร่วมทีมของโทมัสทูเคิลเพื่อเตรียมลงสนามในเกม UEFA Nations League นัดที่จะพบกับเชคเกียที่สนามเวมบลีย์ในวันอังคารที่6ตุลาคมนี้โดยการเรียกริโก้ลูอิสเข้าสู่ทีมชุดใหญ่มีขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกในแนวรับให้กับทูเคิลหลังนิโก้โอไรลี่ต้องถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ
6: ช่วง Premier League Update
7: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
11: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmar
1: 16:07 น.สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็คุณฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับประจำวันจันทร์วันนี้5ตุลาคมนะครับมีผมโคมมณีคมภูก้าวลวนแล้วก็พี่เจตใจสราศรีวิเศษรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมมาแทนหมอเมานะครับทันตแพทย์พิชัยปิตวงศ์1วันนะครับเพราะว่าสลับกับหมอไว้เนื่องจากว่าหมอมีคิวที่จะต้องไปพบแพทย์นะครับในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาแทนที่หมอ1วันส่วนวันพุธเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับกับคิวปกติของผมนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ M150 ครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับโอเควันจันทร์แบบนี้นี่เดี๋ยวต้องถามคุณเจษดาศรีวิเศษก่อนว่าเรายังจะต้องรื้อผลงานของเอเชียนเกมมานั่งคุยกันอีกหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีความสำเร็จของนักกีฬาไทยอีกหลายๆรายการการแข่งขันนะครับรวมถึงนะครับอัปเดตเรื่องของฟีฟ่าอาเซียนวันนี้นัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับไทยเราจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็คุณเจษฎาศรีวิเศษมาแล้วเดี๋ยวหายใจคอแป๊บนึงนะฮะสวัสดีพี่เจษนะครับ
2: สวัสดีพี่คมด้วย
1: ข้อความส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689899นี่ก็อาร์มซ่ามาแล้ว3ข้อความแรกนะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับป่าเจษพี่คมนักเตะฟิลิปปินส์คนไหนทำเสียงกริ่งตอบมานูเอลออดนะฮะแล้วก็เมย์สวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อหันษาคุยกีฬาตามภาษาสปอร์ตไกด์นั่งเฝ้าจอฟังอย่างตั้งใจสุขสดใสในวันจันทร์เหตุการณ์อันนี้3ข้อความแรกจากอัมซ่าอ่านให้ก่อนเลยนะครับระหว่างที่คุณเจษฎาเขากำลังปรับลมหายใจอยู่นะครับ
2: สวัสดีพี่คมด้วยสวัสดีแฟนสปอร์ตไกด์นะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้ยังดีนะว่าลิฟต์ใช้งานได้ปกติตั้งแต่คุณมาจัดนี้คุณเคยเจอลิฟต์เสียไหม
1: เคย
2: แล้วต้องเดินขึ้นมา
1: เคยครั้งหนึ่งไฟดับ
2: แล้วก็ผมจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยหอบมากไอ้ผมไม่เท่าไหร่นะพี่หมอเมาเนี่ย
1: โอ้โห
2: โดนมาแล้ว
1: เหนื่อยแทนเลยหมอ
2: ยังดีว่าพี่หมอเนี่ยปกติเป็นคนที่มาก่อนเวลา
1: ครับ
2: ต้องมีครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
2: แต่ว่าอย่างเราเนี่ยมันจะใกล้ๆไงดังนั้นเนี่ยเราต้องมีหอบกันบ้าง
1: คร
2: ับ วันนี้ก็จริงๆต้องเป็นผมกับพี่หมอเมานะว
1: ัน
2: จันทร์แต่ว่าด้วยคิวมีการขยับเพราะพี่หมอนี่ติดภารกิจก็เลยเหมือนแลกกับคมวันพุธถูกไหม
1: ใช่แล้ววันพุธที่แล้ว
2: พุธที่แล้วเนี่ยพี่หมอมาจัด
1: ใช่
2: ก็เลยให้อธิคมมาจัดวันจันทร์แทนนะครับแล้วก็ถือว่ามาในวันจันทร์ที่ผมว่าสถานการณ์ก็ถามว่ามันคลี่คลายไหมจุดที่มันยังท่วมเนี่ยก็ต้องว่ากันต่ออ
1: ๋อนี่เราจะไปเรื่องน้ำท่วมกันเลยใช่ไหม
2: นิดนิดแตะนิดนิดต้นสัปดาห์แตะนิดนิดแตะนิดนิด
1: ไม่ต้องอะไรมากอ่ะสักบ่ายสามอ่ะพอเห็นฟ้ามืดอ่ะ
2: ครับ
1: ผมเชื่อเลยนะกรุงเทพหลอนแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงมาแล้วไงนะครับ
2: อธิคมนี้ต้องถือว่าเป็นผู้ประสบภัยตัวจริงเสียงจริงถูกไหม
1: ประสบภัยไปเรียบร้อยแล้ว
2: รถคุณไปดับที่ไหนนะ
1: สะพานวัชรลาดพร้าวครับ
2: อ๋อก็คงจะไปทำงานที่อื่นแหละคงไม่ใช่99 99เลยใช่ไหม
1: ทำงานที่นี่ที่เดียวที่อื่นอ่ะเขาอยู่รอบนอกเขาไม่ได้อยู่ข้างใน
2: ผมมาชงนี่คุณไงคุณก็ต้องบอกว่าก็นี่แหละพี่เจตผมมาจะขับรถมา FM 99
1: ใช่เ
2: วลารถก็ดับ
1: วันนั้นคิวผมพอดีถ้าผมรู้ว่า
2: ครับ
1: ถ้าผมมีวิชาแบบคุณนะที่รู้ว่าเข้ามาไม่ได้แล้วโฟนอินเลยเนี่ยรถผมไม่พังละ
2: อธิคมเขาไม่เรียกวิชาเขาแจ้งในกลุ่มไลน
1: ์ผมไม่รู้ไงคือแบบไอ้เราก็แบบเราก็เด็กเนอะเราก็ไม่แบบ
2: เ
1: ราก็ไม่แบบอะไรเดี๋ยวจะให้คนอื่นเข้ามาก่อนอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าเราก็เอาวะมาก็มาวะ
2: คือเขาแจ้งในกลุ่มไลน์ว่าคนไหนที่ไม่สามารถมาได้โฟนอินได้ก็เอา
1: ทำไมไม่บอกกันก่อน
2: เขาแจ้งในกลุ่มไลน์ไงก็อย่างที่ผมบอกว่าเอาจริงอย่างวันนั้นที่ผมโฟนอินเมื่อเสาร์ก่อนหน้านู้นนะครับคือถามว่าบ้านผมเนี่ยรัชดาสุทธิสารถามว่าไกลไหมไม่ไกลหน้าบ้านท่วมไหมประมาณสักเกือบครึ่งแข้งประมาณเลยข้อเท้าขึ้นมาหน่อย
1: ครับ
2: คือถามว่ารถอ่ะเราออกมาได้คมแต่เราไม่รู้ว่าระหว่างทางที่มาเนี่ยเช่นอุโมงค์ลอดห้วยขวาง
1: อ่
2: ะไอ้นี่ตัวแสบเลยถ้าบทมันจะท่วมเนี่ยสมมติหน้าบ้านเราออกมาได้แต่ถ้าเกิดว่าพอไปถึงช่วงอุโมงค์หรือว่าช่วงที่มันมีโอกาสท่วมเยอะๆถ้ารถเราดับเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันจะมากกว่าเดิม
1: ใช่ใช่
2: คือเข้ารายการก็ไม่ได้รถก็ดับดังนั้นก็เลยโฟนอินเลย
1: ใช่เสียตังค์
2: เออ
1: คือผมอ่ะขับมาแล้วแล้วระหว่างทางที่มาไม่มีน้ำเลยพี่เจคือบ้านผมอยู่ไกลอยู่บางแคเราต้องข้ามฝั่งมาฝั่งทนฝั่งนู้นเนี่ยมันไม่มีน้ำเลยใช่ไหมลงมาจารุจักรเรายังไม่เห็นน้ำเลยถึงตรงเนี้ยแต่พอเข้ารัชวิภาเริ่มเอะใจแล้วเอาไงดีวะแต่มันพี่เข้าใจมันไม่มีทางกลับรถมันไม่มีทางกลับรถมันได้แต่ต้องตรงมาเรื่อยๆแล้วยิ่งเข้าลึกมาจากราชวิภาตัดมาราชโยธินลงมาศาลอาญาเรียบร้อยไม่ต้องสืบ
2: แล้วตอนนี้ทำไงก็ต้อง
1: เช่ารถ
2: แล้วรถของเราก็เข้า
1: อู่ไปนะครับดีที่เราเป็นประกันชั้นหนึ่งก็อู่ประกันก็รับผิดชอบ
2: แล้วอู่ก็คาดว่าใช้เวลานานไหม
1: ก็เนี่ยอยู่ที่ประกันว่าประกันจะอนุมัติค่าซ่อมเท่าไหร่แต่ของผมเป็นประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้ว
2: ครับ
1: มันก็ถูกประกันมันก็เกินครึ่งล้านแต่ว่
2: า
1: เขาบอกว่าถ้าเกิดแบบว่าซ่อมมาแล้วต้องมานั่งคอยเก็บซ่อมอ่ะก็คัดลอสคัดลอสก็คือขายซากไปดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหก็เสียดายอ่ะรถเราก็รักของเราอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปดูที่อู่เพิ่งคุยกับอู่ก่อนเข้าเนี่ย
2: รถคันสีไหนที่พี่เคยเจอใช่ไหม
1: สีแดง
2: สีแดงคันนั้น
1: โอ้คันรักเชียร์รักเลยโอ้โหคันนั้นนี่เป็นโอ้โหเป็นแบบเครื่องมือทำมาหากินแบบว่า
2: ตอนนี้เลยต้องเช่าเอา
1: เช่าเอา
2: อ๋อเช่านี่เป็น
1: รายวัน
2: อ๋อเป็นรายวัน
1: แต่ผมเช่าไป16วัน
2: เออ
1: ฟาดไปกับ
2: วันเท่าไหร่ให้ความรู้
1: วันละ800
2: 800ก็ต้องมีประมาณเกือบ10,000
1: กว่าคร
2: ับ10,000กว่าไม่เป็นไรเพราะว่าค่าจัดอนิคมได้เยอะอยู่แล้วช่วงนี้ภาคบอลเยอะก็มาจ่ายค่ารถ
1: เหมือนทำงานฟรีอ่ะ
2: ก็หวังว่าจะคลี่คลายนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบคืออย่างแถวๆร่มเกล้าคลองจันทน์เลยก็ยังหนักถูกไหมผมหลายๆพื้นที่ยังหนักมันเป็นช่วงที่ต้องระบายออกเพราะว่าอย่างน้อยรอบนอกเมื่อก่อนเนี่ยมันดูดออกไปไม่ได้ไง
1: ใช
2: ่แต่ตอนนี้อย่างน้อยรอบนอกมันลงไปละเขาสามารถดูดน้ำออกไปได้ให้กำลังใจนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเขาก็มีเตือนนะเขาบอกว่าอีกระลอกหนึ่งเนี่ยสัปดาห์หน้านะ
1: 14
2: ก็สัปดาห์หน้า
1: ช่วงประมาณวันที่14
2: ว่าก็มีประสบการณ์กันละยังให้กำลังใจทุกฝ่ายก็แล้วกันนะครับ
1: ครับผม
2: วันนี้ก็เอาจริงโอ้โหมีหลากหลายประเด็นเราคงต้องเริ่มที่เอเชียนเกมก่อน
1: เพราะว่าถามดีๆแล้วเมื่อวานนี้ควรจะต้องรื้อออกมาไหม
2: ควรจะต้อง
1: นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายรายการก่อนหน้านี้เนี่ยก็น่าจะมีการพูดไปแล้วล่ะ
2: ครับ
1: แน่นอนไปเริ่มวันนี้เรื่องของพิธีปิดมาการเป็นเช่นเกมครั้งที่20นะครับก็ปิดฉากลงไปเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยมีเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นแล้วก็เจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรชยาเสด็จมาเป็นองค์ประธานนะครับไทยเราเนี่ยมีน้องว่านมัชยาดวงศรีนะครับนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติพร้อมด้วยน้องบิวพุทธพจน์บุญสอนนะครับยอดนักกีฬาหนุ่มไทยนำนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันนะครับซึ่งก็มีแสงสีเสียงประการตานะครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นฮิเดอากิโอมุระนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับชีคโจอันบินอาเมดอัลทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA จากกาตาร์นะครับก็จะเป็นผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่มารับช่วงต่อเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่21ในปี2030แล้วก็มีพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงเป็นการปิดฉากไอจินาโกย่า2026อย่างสมบูรณ์นะครับก็ปิดลงไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้มันมีประเด็นตามมาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของผลงานของทัพนักกีฬาไทยที่กวาดไปได้ถึง18เหรียญทองทุกโพ
2: ครับ
1: นะครับที่ประเมินไว้นะครับว่าไทยเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน15นะครับทุกโพเลยนะครับเขาสรุปกันไว้แบบนั้นแต่ว่าพอ18เนี่ยถือว่าทะลุเป้ากรีธากลายเป็นสมาคมฮีโร่ของเอเชียนเกมคราวนี้นะครับกับผลงาน3ทอง2เงิน1ทองแดงนอกจากนั้นวิวภูริพลคว้ารางวัล MVP เอเชียนเกมคนแรกผมให้คุณผู้ฟังทดประโยคนี้ไว้ในใจก่อนนะครับกับรางวัล MVP ของวิวภูริพลเพราะว่ามีประเด็นตามหลังมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยนะครับอีกหลายๆกีฬาก็ถือว่าทำผลงานได้แบบทั้งตามเป้าและเซอร์ไพรส์นะครับยกตัวอย่างเช่นเรือใบนะครับ2ทองขี่ม้า MMA นี่เซอร์ไพรส์เลยนะครับคว้าทองให้ไทยได้ตะกร้อตกรอบเรียกว่าสอบตกใช้คำนี้ด้วยนะครับก็ทำได้แค่2จาก4นะครับ
2: ถ้าจะไล่เนี่ยคงต้องไล่ประเภทที่ว่าทะลุเป้าตามเป้าและต่ำกว่าเป้าน
1: ะครับ
2: ถ้าอย่างนี้จะเห็นภาพ
1: คือมันอย่างนี้ มันมีการโพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาเนี่ยตั้งเป้าคว้าไว้อย่างน้อย15เหรียญทองวางเป้าติดกลุ่มท็อป6ของเอเชียจากสเวตชนิดกีฬานะครับได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูจิสุและอีสปอร์ตทีนี้เนี่ยมันจะมีโพที่เขาสรุปออกมาว่าตามเป้าและไม่ตามเป้าอย่างไรบ้างซึ่งมันก็จะมีกรณีของบางประเภทยกตัวอย่างเช่น14เหรียญทองที่ตั้งไว้ตอนแรกอ่ะ
2: ครับ
1: คูราชหวัง1ทองคูราชได้1ทองแดงถ้าจะไม่ผิดนะครับส่วนยกน้ำหนักแบดมินตันมวยสากลเนี่ยก็คือ1ทองซึ่งมวยสากลได้ยกน้ำหนักได้ไหมได้แบดมินตัน
2: ได้เงินได้เงิน
1: ได้เออ
2: หร
1: ือ
2: ม
1: ัน
2: ได้เงิน
1: ได้
2: มีทอง
1: เงินกับเหรียญทองแดง
2: คืออย่างนี้ถ้าคมจะไล่แบบนี้มันต้องไล่แบบทะลุเป้าตามเป้าแล้วก็ต่ำกว่าเป้ามันจะเห็นภาพ
1: อ่ะมีเขาบอกงี้มี4สมาคมที่ผลงานทะลุเป้านะครับประกอบไปด้วยสมาคมกรีธาครับ
2: ถูกต้อง
1: สมาคมกรีธา
2: จริงๆไม่ต้องเอาสื่อเลยเอาเราเนี่ย
1: พ
2: อตามมันอยู่เนี่ยเราพูดได้เลย
1: ใช่
2: ไม่ต้องไปตามโพตามข่าวที่ออกอ่ะกรีธาเกินแน่
1: เพรา
2: ะกรีธาเนี่ยเป้าคือ1ทอง
1: ถูกต้อง
2: เราได้มา3ทองถูกไหม
1: เรือใบ
2: บิลเนี่ย2ทองแล้วก็จอร์จชัวร์อีก1
1: ใช่
2: รีแคปนิดนึงเรือใบเราตั้งเป้า1ทองถูกไหมก็มาตามเป้านะ
1: 2ทอง
2: เออ
1: เราได้2ทอง1เงินแล้วก็2
2: อันนี้ต้องถือว่าทะลุเป้า
1: ขี่ม้าเนี่ย

0: ว่าเราได้แชมป์เอเชียแล้วต้องไปเหรียญทองในเช่นเกม
1: แล้วเขาขอติดเหรียญ
0: ไปแล้วเพียงแต่ว่าบีชวอลเลย์บอลเบสไบต์เนี่ยโอ้ต้องถือว่าสุดยอดมาก
1: เพราะว่าน้องได้เหรียญทองจากเอเชียนบีชเกมมาก่อนหน้านี้แล้วนะเขาตั้งเลยว่าเขาจะเอาเหรียญทองนะครับสำหรับบีชวอลเลย์บอลนะครับยกน้ำหนักเนี่ยหวัง2ถึง3เหรียญได้2เงิน2ทองแดงนะครับอันนี้ยังตามเป้านะอีสปอร์ต1ทอง2เงิน1ทองแดงครับฟุตบอลทีมชายตั้งเป้ารอบ8ทีมสุดท้ายพอดีเป๊ะนะครับ มวยสากล1ทองกีฬาทางน้ำ1ทอง1ทองแดงนะครับโปโลน้ำหญิงนะครับแล้วก็จะมี MMA ได้1ทองนะครับพาเดลเข้ารอบ2ตั้งเป้าแค่เข้ารอบได้เข้ารอบจริงๆคาราเต้หวังติดเหรียญได้1เงิน1ทองแดงสควอตยิมนาสติกขอเข้ารอบแล้วก็ได้เข้ารอบจริงๆนะครับส่วนวินเซิร์ฟเนี่ยหวังติด1ใน3นะครับยิงเป้าบินนี่หวังเข้ารอบไฟนอลได้1เงินมาส่วนคาราเต้ได้1เงิน1ทองแดงนะครับอันนี้คือตามเป้าส่วนที่พลาดเป้าเนี่ยประกอบไปด้วยตะกร้อครับ4ทองได้แค่2จักรยานเนี่ยหวังติดเหรียญไม่มีเหรียญเลยเทนนิสหวังติดเหรียญไม่มีเหรียญเลย
0: โอ้โหเทนนิสนี่เราไม่มีเหรียญในรอบ30กว่าปีนะ
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้เราติดเหรียญมาตลอดนะ
1: ปัญจกีฬาติดเหรียญไม่มีเหรียญเลย
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกกาบัดดี้หวังติดเหรียญได้เหรียญทองแดงกาบัดดี้ก็ได้เหรียญทองแดงนะ
0: เป็นเหรียญบริษัทด้วย
1: จะมาบอกว่าพลาดเป้าอันนี้จะเรียบเรียงมาผิดเรือพายเนี่ยหวัง5เหรียญนะครับได้แค่2แล้วก็เป็น2ทองแดงด้วยเบรกกิ้งหรือว่าลีลาดนะครับมีเหรียญเงินหรือทองแดงมวยปั้มตั้งเป้าคว้าทองแดงกระดานโต้ขึ้นขอติด1ใน3เอ็กซ์ตรีมคาดหวัง2ทองแดงพวกนี้ไม่มีเลยนะครับคริกเก็ตเบสบอลนะครับซอฟบอลนะครับยิงปืนนี่เข้ารอบไฟนอลในปืนสั้นชายนะครับส่วนบาสเกตบอลเนี่ยหวังเหรียญจาก 3x3 นะสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเราจะไปตกรอบก่อนรองยิงธนูเหรียญได้เหรียญ1ไม่ได้เลยยูโดหวัง1ทองแดงไม่ได้วูซูติด1วูซูเราเหมือนเราได้ไม่ใช่ถ้าผมจำไม่ผิดวูซูเราได้1อันส่วนฟันดาบขอติด1ใน8ปลายกีฬาไม่ได้ครับฮอกกี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ทีมชายรักบี้หวังทีมหญิงทีมหญิงได้เหรียญทองแดงทีมหญิงนี่ตอนแรกเขาหวังเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยมั้ง
0: ครับ
1: นะครับได้เหรียญทองแดง
0: วูซูนี่เราไม่ได้
1: อ๋อไม่ได้ใช่ไหม
0: พี่ถึงบอกว่าบางทีเขารวบรวมมาเนี่ยก็ไม่รู้แม่นนะเปล่าเราตามของเราเลยเพราะว่าจริงๆเราก็ตามมิดเดิลเพรสมาตลอด
1: ใช่ๆ
0: จริงๆ14กับ15เหรียญเนี่ยมันติ่งอยู่ที่แบดมินตันเท่านั้นแหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าด้วยความที่วิวก็ไม่อาจจะบอกว่าไม่รู้เหรียญทองก็คงไม่ได
1: ้อือ
0: ถูกมั้ยดังนั้นก็อ่ะบทสรุปก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับจริงๆเมื่อวานผมก็รีแคปกับพี่โจอี้ในสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ไปเต็มๆแล้วแหละถ้าว่าบทสรุปของไทยเรานะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงคือเป้าหมายเหรียญน่ะทะลุเป้าอันดับดีกว่าหนที่แล้ว1อันดับครั้งที่แล้วเราได้อันดับ8ที่หางโจนะครับแต่ว่าเป้าเราคืออันดับ6ถูกไหม
1: ครับ
0: เอาง่ายๆว่าเราไปโดนอิหร่านแซงเรือนสุดท้ายตอนแรกอิหร่านเนี่ยเขามี16ทองนะ
1: ใช่
0: แล้วเขาก็ไปจบที่19ทองนะครับก็เลยทำให้ทัพนักกีฬาไทย
1: วันนั้นเราเข้ารายการต่อกันพอดีตอนนั้นรวบ2ทองสุดท้ายอ่ะ
0: ถูกต้องแล้วก็มาได้เหรียญนึงด้วยอิหร่านเหมือนมาได้วันสุดท้ายอ่ะ3ทอง
1: ครับ
0: แต่ว่าต่อให้เขาได้แค่2ทองเหรียญเงินเขาก็แซงเราถ้าว่าเราจบอันดับ7ในตารางเหรียญรวมนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับเป้าคือ6อันดับแรกนะครับถ้านับในอาเซียนไทยก็อันดับ1อยู่แล้วนะครับถัดมาเป็นมาเลเซียนะมาเลเซียนี่เขา9ทองอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยจบอันดับ11อินโดนีเซีย15ฟิลิปปินส์17เวียดนาม19เนี่ยคืออันดับของชาติในอาเซียนนะ
1: ครับผมนะครับนับไอจินาโกย่าเป็นการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ผลงานของทีมชาติไทยเรานะครับครั้งสุดท้ายที่เราเคยทำได้มาอันดับ1ก็คือ1998ในปีที่เราเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: ก็ที่น่าสนใจก็คือนี่เป็นผลงานนอกประเทศครั้งแรกที่ทำเหรียญได้มากขนาดนี้ของนักกีฬาทีมชาติไทยครับ
0: แล้วก็ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับออกมาเปิดเผยยอดเงินอัดฉีดนะ
1: ครับ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารวมทั้งหมดเนี่ย52เหรียญเงินรางวัลทั้งสิ้นนะครับ236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นนักกีฬาเนี่ย165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทก็เอาเป็นว่าจะดำเนินการ

0: มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันเน
1: ี่
0: ยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สร้างผลงานให้แก่ประเทศไทย
1: เดี๋ยวคราวนี้เราจะได้เห็น
0: พิธีปิดแล้วคุณนับอีกอาทิตย์นึง
1: เราจะได้เห็นภาพนี้มั้ย
0: ครับ
1: ที่แบบว่า
0: SMS อ่ะ
1: กดติ๊งแล้วเงินเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ดังนั้นนี่ผมยังแอบแซวโค้ชแม็กชัชวาลขาวละอ่อนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจอดรถไว้ที่ BMW ไว้ที่กกท.
1: จม
0: จมแทบทั้งคันอย่างน้อยๆอยู่ได้เหรียญทองมั้ย
1: มีเงินซ่อมรถวะ
0: มันมาถึงนี่ไงมันมาถึงเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนด้วย
1: ใช่ๆๆได
0: ้ๆๆแล้วจริงไม่ใช่พ่อแม็กนะเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่และหลายสมาคมนักกีฬาเนี่ยก็อยู่ที่นั่นด้วย
1: เงินรางวัลเนี่ยเหรียญทอง1ล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สมาคมแล้วก็ฝึกสอนได้ 30%
0: อ่ะประมาณนี้
1: นะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมให้ทดไว้ในใจกับกรณีของบิลภูริพลนะครับที่คว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่านะครับโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะประกาศมอบรางวัลให้บิลเนี่ยเป็น MVP ของเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นักกีฬาไทยและชาติอาเซียนคนแรกที่คว้ากิตติยศนี้มาครองได้สำเร็จแต่ว่าที่ประเทศจีนครับเขาไม่พอใจเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงเพราะว่าเขาเชื่อว่านักกีฬาของเขาก็คือจางจานชั่วนะครับนักว่ายน้ำหนุ่มวัย19ปีของจีนเนี่ยสมควรจะได้รับรางวัลนี้มากกว่านะครับเพราะว่าคว้าคนเดียวไปถึง7เหรียญทองจากการแข่ง8รายการในสระว่ายน้ำนะครับ8เหรียญของจางจานชั่วก็จะมีฟรีสไตล์200 400 800 1,500 เหรียญทองประเภทผัดอีก3รายการนะครับแถมทำลายสถิติเอเชียนเกมสถิติเอเชียเละเทะไปหมดเลยนะครับซึ่งจำนวนเหรียญดังกล่าวเนี่ยถือเป็นสถิติสูงสุดตลอดการของกีฬาว่ายน้ำในเอเชียนเกมอีกด้วยนะครับคือถ้าเทียบกันแล้วอ่ะบิลเราเหรียญทองน้อยกว่าจริงเพราะบิลเราเนี่ย2เหรียญทองจากวิ่ง100วิ่ง200เมตรชายส่วนอีก1เหรียญเงินจากผัดผสม 4x100 แต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่เขาบอกว่าทำให้บิลได้รางวัล MVP ในคราวนี้เนี่ยก็คือการวิ่งทำลายสถิติเอเชียเอเชียนเกมในการวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 9.90 ซึ่งเป็นตัวเลขระดับโลกในฐานะKings of Speed at Asia
0: ครับ
1: นะครับซึ่งกรีฑาเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนรายการที่ลงแข่งขันได้น้อยกว่าว่ายน้ำมากนะครับรวมถึงรอย MVP ฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นของทางด้านวี่จือตีนะครับฉลามสาววัย13ปีของจีนไปแล้วคณะกรรมการก็เลยพิจารณากระจายรางวัลตามความเหมาะสมเชิงสถิติของมนุษยชาตินั่นเองนะครับ
0: ก็เอาจริงไม่น่ามีข้อกังขานะเพราะว่าถามว่าคนที่ได้เหรียญทองทั้ง100ทั้ง200เคยมีแหละแต่อย่าลืมว่าบิลนี่ทำลายสถิติทั้งสองประเภทนี่หรอไหมคมแล้วก็มันเหมือนเป็นความภาคภูมิใจของของเอเชียที่สถิติเนี่ยมันไปเทียบเคียงกับระดับโลก
1: ใช่
0: ดังนั้นก็เหมาะสมแหละเหมือนกับจะได้เงินรางวัลตรงนี้มีราวๆ800,000นะผมพยายามนั่งคิดว่าบิลนี่เดี๋ยวนะ
1: ไม่ผมว่าไอกองเชียร์ชาวจีนเขาก็คงมองว่าเลือกหนุ่มของเนี่ยจ้านชั่วเนี่ยฟิลเดียวกับไมเคิลเฟลไงในโอลิมปิกเกมไง
0: ครับ
1: ที่แบบรวดเดียวคนเดียว7เหรียญ8เหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยครับว่าข้อจำกัดของกีฬามันต้องเลือกลงนะบางคนต้องเลือกลงเลยนะ
0: ใช่
1: นะครับกรีธาเนี่ยลงได้ไม่เกิน3รายการซึ่งบิลเลือกไป4
0: คือมันเป็น3ระยะคือเอกเลยอ่ะ100 200 400อ่ะคมมันคือยังไงตรงเนี้ยมันเป็นเค้าเรียกลักษณะอะไรอ่ะไม่อาจจะบอกว่าสมาคมกรีฑามันเหนือกว่าว่ายน้ำก็คงไม่ขนาดนั้น
1: ตอนแรกผมจำได้ว่าบิลอะลงแค่3รายการคือ100 200แล้วก็4x100ใช่ไห
0: ม
1: แล้วอยู่ดีก็มาเปลี่ยนมีผัดผสมเพิ่มเข้ามาน
0: ะ
1: ครับแล้ว4x100ก็ถือว่าเป็นบิลว่า400ชายไม่มีบิลนี่4x100ชายไม่มีบิล
0: บิลคุณบิล
1: ผัดผสมนะ
0: บิลภูริพล
1: อ้าวบิลภูริพลไง
0: เออบิลได้เหรียญบิลทำไมจะไม่มีบิลไหมสุดท้ายไงคม
1: เหรียญเงินใช่ไหม
0: เหรียญทองแดง
1: เออเหรียญทองแดงเออถ้าว่าบิลแข่ง4รายการ
0: เออ
1: ก็เลยว่ายน้ำเนี่ยมันลงได้7รายการนะครับคล้ายๆกันเหมือนยกน้ำหนักอะยกน้ำหนักก็เหมือนกันครับมันจะมีแบบว่าลงได้ไม่เกิน3รายการใช่ไหมพี่แล้วก็เขาก็จะหนีจีนกันเขาจะหนีจีนกันนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นควันหลงหลังจากจบเอเชียนเกมที่ผ่านมาม ีประเด็นหลังทัวร์นาเมนต์อีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจเมื่อวานนี้ที่นครพนมนะครับก็ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เนี่ยที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนะครับกัปตันผู้นะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับรวมถึงน้องควีนบีมนะครับพิมพิชยากกรำ เขาก็ไปร่วมพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับผู้ใหญ่ในนครพนมเนี่ยร่วมอยู่ในงานนั้นด้วยนะครับก็ถือว่าเหมือนกับว่าไปเป็นควันหลงหลังจบเอเชียนเกมแล้วกันนะ
0: ครับ
1: กัปตันชมพู่แล้วก็ควีนบีมเข้าไปกัน2คนเมื่อวานนี้ที่นครพนมนะฮะ
0: น่าจะประมาณนี
1: ้ครับ
0: โอเคส่วนเอเชียนเกมครั้งหน้าก
1: าตา
0: จัดที่กาตาแต่ว่าแม่ตอนนี้มันรอบทสรุปของฝ่ายจัดเขาเนาะเพราะว่าคือช่วงเวลาที่จัดเนี่ยไปจัดปลายปีนะครับเหมือนคล้ายฟุตบอลโลกอะคมไปจัดเดือนพฤศจิกายนเนื่องด้วยสภาพอากาศ
1: ใช่
0: แต่ว่าตอนนี้มันมีข่าวมาว่าคือทางฝ่ายจัดหรือว่า OCA เนี่ยเขาอาจจะปรับเอเชียนเกมไปจัดในปีคือปกติเนี่ยต้องจัด2030ถูกไห
1: มอีก4ปีข้างหน้าต้นปีอะไรอย่างเง
0: ี้ยอีก4ปีข้างหน้า2030แต่เพียงแต่ว่าเขากำลังมีความคิดว่าอาจจะขยับเอเชียนเกมคือเป็นการปรับครั้งสำคัญก็คืออาจจะปรับไปเป็น2031ด้วยเหตุผลตรงที่ว่าโอลิมปิกเกมที่บริสเบนเนี่ยจะมีขึ้น2032ถูกไห
1: ม
0: ก็คือ LA ลอสแอนเจลิสเนี่ย2028แล้วก็บริสเบนเนี่ย2032คือทาง OCA เขามองว่าถ้าไปจัด2031เนี่ยคือจัดก่อนโอลิมปิกเกม1ปีอะค
1: ม
0: มันจะทำให้มูลค่าของเอเชียนเกมมากขึ้นนั่นหมายความว่าแต่ละอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในเอเชียนเกมเนี่ยมันอาจจะมีผลในการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม
1: เป็นไปได
0: ้ดังนั้นเนี่ยทาง OCA เขามองขาดตรงนี
1: ้
0: ก็เลยหมายความว่าไหนๆกาตาร์ด้วยเวลาเนี่ยจัดกลางปีไม่ได้ต้องมาจัดปลายปีอยู่แล้วก็ไหนๆแล้วอาจจะปรับไปเป็น2031เลยก่อนโอลิมปิกที่บริสเบน1ปีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าก็ง่ายๆว่าสามารถใช้เป็นพื้นที่ควอลิฟายได้ไง
1: ใช่
0: การเก็บแต้มที่จะไปโอลิมปิกเกมเลย1ปี
1: ซึ่งล่าสุดเนี่ยทางฝ่ายจัดของกาตาร์นำโดยอามัดอับดุลลาอาบูนาอิน CEO ของโดฮา2030นะครับ
0: ครับ
1: เขาก็ยืนยันแล้วว่าแค่ OCA ฟันธงมาเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: ไม่มีปัญหาเลย
0: ก็เดี๋ยวรอบทสรุปก็แล้วกันนะน่าจะประมาณนี้นะเรื่องราวของเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ก็พักกันราว2สัปดาห์ก็เดี๋ยวอาเซียนขอไปสิพาราเกมของเอเชียคมเอเชียนพาราเกมก็จะ
1: ต่อเ
0: ริ่มขึ้นเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่ก็น่าจะราวๆ2สัปดาห์โดยประมาณนะครับ
1: ครับผม
0: นะก็เดี๋ยวตามนู้นตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันต่อ
1: ระหว่างที่เอเชียนเกมจบลงไปอีกหนึ่งรายการที่จบไปเมื่อช่วงเช้าเนาะก็คือกอล์ฟLPGA ทัวร์นะครับ
0: โอ้โหนี่เป็นความภาคภูมิใจเอาจริงถ้าไม่มีเอเชียนเกมนะผมกับพี่หมอเมาต้องเริ่มด้วยจีโน่นะ
1: ถูกต้อง
0: แต่วันนี้ไม่เป็นไร
1: แต่มีเช่นเกมด้วยก็เช่นเกมมาก่อนนะครับก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาที่ลอตเตอรี่แชมเปี้ยนชิพเพรสเซนต์บายฮอกไกที่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโปรจีโน่อัจฉริยะทิติกุลนะครับมืออันดับ2ของโลกชาวไทยของเราก็เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ครับสกอร์รวม4วันอยู่ที่21อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองทิ้งยุนอินาจากเกาหลีใต้3สโตรกด้วยกันนะครับก็จีโน่ได้รับเงินรางวัลในรายการนี้ไป 450,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ15ล้านบาทเป็นแชมป์ปีที่4ของปีแล้วก็เป็นรายการ PLPGA ทัวร์อันดับที่11ของจีโน่ด้วยนะครับก็ต่อปี4ปีนี้มี Honda PGA ทัวร์รายการแรกเนาะมิซูโฮรายการที่2 The Standard Port Dan Classic รายการที่3แล้วก็มานี่แหละครับ Lotte Championship นะครับซึ่งเพิ่มจำนวนแชมป์บน LPGA ทัวร์ตลอดอาชีพเป็น10รายการเนี่ยตั้งแต่ลงเล่นรูกี้เมื่อปี2022อันนี้คือผลงานของจีโน่
0: ใช่
1: ส่วนสาวไทยในรายการนี้มีโปรเมียวนะครับปาจารีนันนรุตการจบด้วยสกอร์12อันดับพารั้งอันดับ13ร่วมโปรแหวนพรนงเพชรล้ำสกอร์รวม3อันดับพาจบอันดับ60ร่วมขณะที่โปรพราวชนิตีวรรณแสนครับจบด้วยสกอร์รวม1อันดับพาในอันดับ67ร่วมซึ่งรายการหน้าอีกประมาณ10วันต่อจากนี้ครับเป็น LPGA เหมือนกันแต่ว่าข้ามฟากมาที่จีนบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้2026นะครับแน่นอนโปรจีนมาแน
0: ่ก็เป็นมาที่เอเชียนสวิงแล้วนะครับเราจะมาจีนเกาหลีมาเลเซียญี่ปุ่นก่อนที่จะกลับไปฟลอริดาสหรัฐอีกรอบไปติดที่ CME Group ไงที่มารางวัลผู้ชนะ4ล้านก็พูดถึงจีโน่เนี่ยแม่คือผมไปดูย้อนหลังตั้งแต่เทิร์นโปรนะค
1: ม
0: ไม่เคยขาดแชมป์เลยนะ2022เนี่ย2รายการ2024 2รายการ2025 3รายการและปีนี้นะ ยังไม่หมดเลยนะได้มา4รายการเงินรางวัล Career Money นะครับใน LPGA หรือว่าเงินรางวัลสูงสุดตลอดการเนี่ยโอ้จีโน่นี่จ่อผมว่า
1: 200
0: ไม่เกินเผลอๆไม่เกินปีนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจีโน่อยู่อันดับ5ตลอดการนะครับ20,211,011 เหรียญดอลลาร์ก็เอาง่ายๆว่าตอนนี้ตาม Carry Web อยู่แค่ประมาณ 80,000 เหรียญแล้วอันดับ1ตลอดการเนี่ยอานิตาอานิก้าโซเรนสตัมนะครับ22,500,000เหรียญกลมๆนะจีโน่ตามแค่ประมาณ2 ล้านเศษ
1: เออใช่2ล้านกว่า
0: 2ล้านเศษลิเดียโคเนี่ยอันดับ2นะครับเอาว่าคนยังอยู่ในทัวร์เนี่ยที่ยังอยู่ในทัวร์นะลิเดียโคเนี่ย22,300,000เนลลี่คอร์ด้า23,300,000ห่างกันแค่หลักหมื่นเหรียญ นะเท่ากับตอนนี้จีโน่ตามแค่ประมาณเนี่ย2ล้านกว่าแล้วมันเหลือรายการปีนี้คมอีกตั้ง6รายการเดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่าจีโน่เล่นกี่รายการ
1: แล้วมันจะมีรายการแพงๆอยู่
0: เอาแค่ CME อ่ะ
1: เออ
0: ถ้าจีโน่ได้อีกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: 4ล้านเนี่ยยังไงก็แซง
1: จบเลย
0: เพราะคงจะลืมจีโน่ได้มา2รอบนะ
1: ใช่
0: ไอ้บรรดา20ล้านเนี่ยมาจากรายการนี้8ล้านแล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นเนี่ยจีโน่มีโอกาสขึ้นไปเป็นนักกอล์ฟที่ได้เงินรางวัลสูงสุดตลอดกาลนะครับโอ้โหนี่ขนลุกนะ
1: ใช่ๆ
0: สุดยอดนะนี่ยังไม่รวมแบรนด์สปอนเซอร์นะแม่20ล้านนี่ก็ต้องมี600กว่าล้าน
1: คือต้องเข้าใจก่อนว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยนะครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้นำเสนอแต่ข่าว PGA ทัวร์
0: ใช่
1: เพราะว่า Tiger Woods มันเป็นคนที่เก่งระดับแบบปรากฏการณ์นะซึ่งแน่นอน Tiger Woods ก็ยังทำอันดับเป็นนักฟุตบอลเอ้ยไม่ใช่นักฟุตบอลนักกอล์ฟที่คว้าเงินรางวัลสูงสุดนะครับในกีฬากอล์ฟของชายแต่ว่าฝั่งหญิงเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ไทยเรารวบมาทันแสดงว่าที่ผ่านมาบรรดานักกอล์ฟหญิงเขาเรียกอะไรมีแรงสวิงที่แบบสูงต่ำแบบชัดเจนมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าลีเดียโคเนี่ยผมจำได้ว่าตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยตอนเป็นดาวรุ่งเนี่ยนางก็ฮอตมากนะแต่ว่ายังอยู่แค่อันดับ2ยังตามหลังโซเรนสตัมอยู่เลยอ่ะนะครับก็เลยกลายว่าพอเนี่ยถ้าจีโน่ไล่ทันผมว่าดีไม่ดีปีนี้จะแซง
0: แซงดูแล้วน่ามีโอกาส
1: เทิร์นโปรปี2020เท่าไหร่2022ว่าจีโน่อ่ะ
0: เออ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
0: ก็ปีแรกก็ได้2แชมป์ไง
1: เออแล้วถ้าเทิร์นโปร2022ถ้าว่าใช้เวลาแค่4ปีนะครับในการทำถ้าสมมุติว่าทำลายได้นะ
0: ใช่
1: จะเป็นการทำลายสถิติที่ชนิดที่เรียกว่าเร็วมากนะฮะเร็วมากๆ
0: คืออย่างที่ผมบอกอ่ะคือความสำคัญมันคือ CME เนี่ยเขามาปรับเงินรางวัลไงคมรางวัล2ล้าน
1: น่
0: ะปรับมาเป็น4ล้านจีโน่ฟาดเลยไง
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยเงินรางวัลตรงนี้มันมหาศาลนะครับ
1: ครับ
0: ก็นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะสำหรับวงการกอล์ฟ
1: ครับ
0: ส่วนอื่นๆก็จริงๆบัตรเนี่ยเดี๋ยวจะมี Arctic Open ที่ฟินแลนด์นะครับค
1: ุ
0: ณลวุฒิเนี่ยไปแข่งด้วยนะหลังจากที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนี่บิวก็จะประเดิมเดี๋ยวสัปดาห์นี้แหละแข่งที่ฟินแลนด์รายการนี้เป็นรายการที่ต้องถือว่าแจ้งเกิดคุณลวุฒิเหมือนกัน
1: ครับ
0: บิวเคยได้แชมป์ที่นี่2019อ่ะคมเมื่อ7ปีที่แล้วอ่ะสมัยขึ้นมาใหม่ๆเลยดังนั้นเนี่ยก็มีความผูกพันเหมือนกันนะก็จะเป็นหลายๆรายการที่ยุโรปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตส่วนถ้าจะเอาฮือฮาเมื่อสุดสัปดาห์ก็มอไซค์ชิงแชมป์โลกนะครับการกลับมาของคิงคองก้องสมเกียรติจันทานะครับไปขับที่โมเตงิที่ญี่ปุ่นน่ะที่ก้องได้มาขับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามาขับแทนเพราะว่านักบิดในทีมมาเจ็บก้องเนี่ยจริงๆไปขับซูเปอร์ไบค์ถูกไหมเวอร์ซูเปอร์ไบค์ปรากฏกลับมาขับในรายการเจแปนิสกลางปีนะครับที่โมเตงินี่จบอันดับ13คมได้แต้มด้วยนะครับโอ้โหคือได้คะแนนในสนามนี้นะครับสมเกียรติจันทานะจาก Honda HRC Castro นี่นะครับ ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะโอ้นี่ขนาดไปขับ World Superbike อยู่ตั้งสักพักใหญ
1: ่ๆ
0: พอโดนเรียกตัวมาขับก็แม่จบในอันดับที่มีคะแนนด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ในขณะที่แชมป์เรสนี้เป็นของ Mark Marquez นะทำให้ MotoGP น่าจะสนุกในการลุ้นแชมป์นะครับระหว่างคอเก้มาร์ตินกับมาร์คมาเกสตอนนี้คอเก้มาตินนำ2คะแนนน่ะผมคิดดู333กับ331แล้วเหลือสนามให้ขับ6สนามนะครับปีนี้ลุ้นแชมป์โลกสนุกแน่นอนส่วน F1 นิดนึงจริงๆเป็นรายการบาเรนนะครับแต่ว่าไปแข่งขันที่มาเลเซียเพราะว่าบาเรนเขาก็มีเรื่องของสงครามเนาะ
1: ครับ
0: พอมาแข่งที่มาเลเซียนี่ปรากฏว่าแม็กเวอร์ซัปเปนนะครับคว้าแชมป์เรสนี้ไปเป็นครั้งแรกของปีนี้ด้วยนะที่ได้แชมป์เรสนะครับส่วนอัลบอนของเราแข่งไม่จบไม่ได้คะแนนในสนามนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกัน
1: เวอร์ซัปเปนนี่ปีนี้มาช้านะ
0: ใช่
1: แต่เขาจะค่อยๆมาแหละ
0: โอ้ปีนี้เสร็จคีมี่แน่ ไม่ต้องไล่แล้วนะครับคิมิอันโตเนลลี่นี่ล่าสุดนำจอร์จรัสเซลเกือบ100 คะแนนแล้ว

0: ครับ
1: เออแล้วมันเหลือแค่เท่าไหร่7สนามคือถ้าไม่พลิกจริงๆเนี่ยโอ้โหคีมี่มีโอกาสได้แชมป์โลกครั้งแรกในชีวิตนะครับ
0: ครับผมนะครับส่วนข้อความนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่ตอนของพี่เทียนก่อนจะเบรกกันแล้วกันช่วงหน้ากลับมาจะได้จัดเต็มเรื่องของฟุตบอลคืนนี
1: ้
0: ฟีฟ่าอาเซียนนัดชิงชนะเลิศที่3เสนายันครับไทยเราเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็กองของพี่เทียนส่งมาบอกวันจันทร์นั้นนั่งชมคมคู่เจ็ดดูดีเด็ดเสนอข่าวเรื่องกีฬามากมีดีเย็นยาวใจร้อนหนาวสาวหนุ่มชุ่มชื่นใจสปอร์ตไกด์ยามเย็นเน้นจริงจังรายการดังฟังดีไม่ห่างไกลข่าวเข้มข้นคือคักรักสดใสสบายใจแน่นอนตอนรับฟังจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับเดี๋ยวมาเคลียร์ข้อความอื่นในเบรกหน้านะครับส่วนเรื่องของทีมชาติไทยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันเบรกหน้าเช่นเดียวกันครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
9: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
0: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับวันจันทร์วันนี้ต้องขอขอบคุณ M150 เชียร์กันร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ด้วยนะครับฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลไทยวันนี้นี่เดี๋ยวจะชิงใน FIFA อาเซียน2ทุ่มตรงนะครั รบที่สนามเสนายันเมื่อวานนี้แถลงข่าวของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็บอกเลยว่าพร้อมมาเยือนนรกเขาใช้คำนี
1: ้ล่าสุดตามข่าวนี่ตั๋ว 77,000 ใบไม่เหลือนะครับเกโรล่าบุงกาโน่หรือว่าเสนายันนั่นแหละก็คงคิดดูว่ามันพี่ว่านะ FIFA เนี่ยเขามองตรงนี้นะความบ้าคลั่งของแฟนบอลอินโดนีเซียนี่ถ้าจะจัดครั้งแรกคุณต้องไปอินโดแต่นั้นอินโดตกรอบไม่ได้
0: ใช่
1: อินโดต้องชิงชนะเลย
0: ใช่ชนะ 9-2 ได้ไงวะ
1: โอ้โห
0: มันไม่มันมีไอผมว่าไอ้นั่นเป็นเรื่องแบบเราเห็นได้ในการจัดการแข่งขันทั่วไปแต่ผมชอบบทสัมภาษณ์ของแอนโทนีฮัสซันมากนะวันนี้เข้าชิงไห
1: ม
0: เขาบอกไงว่าคิดถูกแล้วที่พักตัวเล่นหลายคนในนัดแพ้ฟิลิปปินส์นั่นแน
1: ่
0: โดนด่ายับเลยนั่นๆผมบอกให้
1: ครับ
0: นะครับคือเขาบอกว่าเขาต้องงานให้ทีมมาเล่นในรอบชิงก็เลยมีนักเตะประมาณทั้ง 7-9 คนที่ไม่ได้เล่นติดต่อกัน3นัดแล้วก็มาเล่นในเกมที่4สรุปแล้วก็ถือว่าภารกิจเนี่ยลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเมื่อวานนี้แถลงข่าวเนี่ยเจชนาทิพย์สงกรานต์สินนี่นักข่าวอินโดนีเซียที่ถือเสื้อคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาใหเซ็นเพียบเลยนะครับถือว่าเป็นขวัญใจของชาวอินโดนีเซียอยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งเจชนาธิปก็บอกว่าเกมนี้แฟนบอลอินโดเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนจะพร้อมมากกว่า 100% นะครับคือไม่ใช่เรา

0: เขาบอกว่าไม่ใช่เราไม่เคยแบบว่าบุกมาแล้วแบบสร้างประวัติศาสตร์ที่นี่ได้ก็เคยมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เขาก็บอกว่าเจบอกว่าเราก็สู้เต็มที่นะครับแล้วก็รอคอยมาสักพักแล้วว่าจะได้เจอกันอีกครั้งนึง
1: ทีนี้จะจัดยังไง
0: อืม
1: ก็คือเท่าที่ผมเดานะคือกองหลังเนี่ยคม
0: ประตูคำใหม
1: ่คือเดาไม่น่ายาก
0: อ่า
1: คือประตูเนี่ยนัดที่แล้วใช้กำพลถูกไหม
0: อ่า
1: แต่ตอนนี้มันก็มีแตก2เสียงนะเขาบอกว่าสารานนท์ชั่วโมงนี้ดีกว่า
0: สารานนท์นี่เหรออ
1: ่าแต่ว่าในมุมของฮัตสันเนี่ยเขามักจะใช้กำพลผมว่าประตูเนี่ย
0: เดี๋ยวแล้วปฏิวัติอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวก็ปฏิวัติไง
0: แล้วเมื่อกี้พี่บอกสารานนท์ถูกแล้วมี3คนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: ก็ไม่กำพลด้วยไง
0: กำพลอ่ะเป็นเกมที่แล้ว
1: กำพลลงก็ผมก็พี่หมายถึงว่าไม่ปฏิวัติก็สารานนท์ไง
0: ผมว่าปฏิวัติ
1: ก็มันมีเป็น2ฝั่งมันมีเป็น2ฝั่งแต่ว่าเขาก็มองว่าเหมือนปฏิวัติหลังๆจะใช้มากกว่าแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเกมรับไม่น่าผิดเพราะว่าฮัตสันใช้ชุดนี้ตลอดถูกไหมคอมก็เอานัตพงคู่กับทอมเบียแบ็คขวาก็สุพนันทางซ้ายก็นิโคลัสมิเกลสันดังนั้นเนี่ยแผงแบ็คโฟเนี่ยไม่น่าผิดคมว่ามีสอดแทรกไหม
0: ไม่ผมกำลังนึกอยู่ว่าลูกโซ่เอาจริงอะมาทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ค่อยได้ลงเลยนะ
1: ก็นี่เขาเก็บไว้เล่นเกมนี้ไง
0: เก็บไว้เกมนี้แล้วใช่ไหม
1: เพราะว่านัดนี้ต้องลงเพราะว่านัดที่แล้วพักมาหมด
0: สายลูกโซ่ขวาสุบินันโอเค
1: ถูกต้อง
0: กลางสารัตเกษดากาแมน
1: คือสารัตเหมือนเป็นนักเตะคู่บุญของฮัตสันนะ
0: ใช่
1: ตั้งแต่ยุคบีจีจำได้ไหม
0: สารัต
1: มีแน่ๆ
0: ชนาทิป
1: ถ้าเกิดว่าเขามองในมุมว่านัดชิงเน้นครองบอลอาจจะเอาพีระดลด้วย
0: นิวชัม
1: ถูกต้องหรือเปล่าก
0: ำลังคิดอยู่ว่าตรงกลางนี่จริงๆไทยก็มีดีๆคคณะก็ได้นะ
1: ก็คคณะก็เล่นได
0: ้
1: ก็หมายความว่าแต่อย่างน้อยมันมีมิดฟิลด์ตัวโฮบอลเนี่ยสองคนไงสารัตพีระดลไงแล้วก็มีเจกับคคณะไงหรือเสกสรรได้หมด
0: เสกสรรเอาไปเล่นปีกขวาดีกว่าน
1: ะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยนัดที่แล้วเขาใช้จุดเบลไปแล้วถูก
0: ไหมไม่ไหวจุดเบลไม่ไหว
1: ไม่ไหวเป็นสุภชัยใจเด็ดแหละ
0: ไม่ไหวเหมือนกันใจผมอยากได้เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็แต่สุภชัยใจเด็ดน่าจะตัวจริงแหละวันนี้นะครับรู้สึกผมนะแล้วอาจจะเอาธีรศักดิ์ยืนซ้ายใช้เสกสรรราตรียืนขวานะครับส่วน
1: เดี๋ยวเอาคณะเป็นฟอลนายได้หมดม
0: ัน
1: มีวิธีเล่นเยอะเพราะว่าสุภชัยจริงๆเขาก็โยกไปด้านข้างได้เพราะเรื่องของบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็มีบิโซลี่ไง
0: ครับ
1: ค้ำอยู
0: ่อินโดนีเซียเนี่ยเกมนี้ไม่มีเอลเกนแบ็กกอตอันนี้เป็นตัวตัดเกมจากมิววอลนะคร
1: ับใช่ใช่ติดโทษแบน
0: นะครับซึ่งทอมเฮที่โดนใบแดงในเกมนั้นเปิดสนามเนี่ยจะพ้นโทษแบนกลับมาได้ในเกมน
1: ี้พอดีเกมนี้เลยครับ
0: ส่วนคนอื่นๆพวกลูกเซียวทั้งหลายเนี่ยนะครับจัสตินฮับเนอร์เควินดิกโจอี้เพลูเพซี่ดีนเจมกาวินเวอร์ดองมิเชลเบเกอร์โอเลโรเมนี่รักหน้าออรัตมังโกเอนแล้วก็เอกิเฟกิพร้อมลงสนามทุกราย
1: ครับ
0: ก็มีสถิติที่น่าสนใจอยู่หลายสถิติเหมือนกันนะครับอย่างไทยเนี่ยไม่แพ้อินโดนีเซียมา7เกมติดต่อกันนะครับในทุกรายการที่ลงเล่นครั้งล่าสุดที่อินโดนีเซียชนะเราได้ต้องย้อนกลับไปในเกมรอบชิงชนะเลิศนัดแรกในชิงแชมป์อาเซียน2016นะครับเกมนั้นอินโดนีเซียเอาชนะไทยในยุคของพิซิโก้ไปก่อน 2-1 ส่วนเกมล่าสุดที่ไทยเราเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยเกิดขึ้นในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งเล่นกันที่เนี่ยเกโรล่าบุงกาโน่นี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับปรากฏว่าอินโดนีเซียเนี่ยเสมอกับไทยที่ตอนนั้นเนี่ยมีมาโนโพกิ้งนะครับเป็นกุนซือก็เสมอไป 1-1 พี่ว่าไง
1: โอ้โหก็เอาว่าตามหน้าเสือเนี่ยเขามองเราเป็นรองแล้วกันเอาตามหน้าเสือเขามองเราเป็นรอง
0: ใช่วันนี้มีคนถามผมว่าคิดว่าไทยเนี่ยจะยันใช้คำว่ายันก่อนนะอินโดนีเซียไหวไห
1: ม
0: คือผมบอกเลยว่าไทยได้เปรียบนะเรื่องของความสามารถในตัวผู้เล่นน่ะผมกลับมองว่าไทยดีกว่าแต่ในความเป็นเสนายันเนี่ยก็ต้องวัดใจว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหน
1: ส่วนก็ต้องไม่ลืมว่าอินโดชุดนี้เขาก็มีตัวแบบว่าเล่นในยุโรปด้วยถูกไห
0: ม
1: นี่ยังดีไม่มีเจอิสเซ็ตนะตัวที่เล่นในเกาโชอ่ะ
0: ใช่
1: ก็แม่เอาจริงมันก็
0: อ่ะพี่ว่าไงคืนนี้
1: แต่ว่าโดยส่วนตัวมองว่าด้วยความที่เราชุดเนี้ยเราก็เล่นกันได้ดีนะ ต่ถ้าไม่นับเกมฟิลิปปินส์นะ
0: เหรอ
1: เออถ้าไม่นับเกมฟิลิปปินส์ก็
0: เอาจริงก่อนเกมฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ดี
1: เออมันเอาผลได้ไงแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่แย่สุดของฮัตสันด้วยนะในมุมมองนะ
0: ใช
1: ่แล้วก็ที่มันตลกร้ายคือเป็นเกมแรกที่ดาโซนให้เราดูนะแล้วได้ดูเกมที่มันแย่เอาวันนี้ย้ำว่าดูได้นะครับดาโซนนี้เขาให้ดูคู่นี้ได
0: ้
1: เราสามารถเข้าไปดูได้ทีนี้ถามว่าจะเป็นยังไงโดยส่วนตัวนะผมมองว่าไทยไม่แพ้ใน90แล้วกัน
0: ครับ
1: เออเพราะว่าเอาจริงมันเดารูปเกมลำบากเพราะว่าสไตล์ฮัตสันเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะมาเปิดเกมรุกแน่ๆเพราะเขาเล่นผลเอาผลการแข่งขันมีคมเล่นเพื่อผลการแข่งขันน่ะดังนั้นเนี่ยก็แบ็คจะเติมแค่ไหนอันนี้สำคัญเพราะว่าจุดแข็งของนิโก้แล้วก็ตัวสุพนันท์น่ะคือการเติมเกมบุกถูกไหมแต่ทีนี้ผมกลัวยังไงรู้ไหมคม
0: ครับ
1: คือถ้าเราเติมเนี่ยไอ้ตัวด้านข้างเขาอ่ะมันคล่องทีนี้ถ้าเกิดว่าเติมตังกับนิวเนี่ยจะต้องผ่านไปปิดช่วยดีๆเลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเล่นแบบเพลย์เซฟนะเล่นแบบเพลย์เซฟแบ็กก็แทบจะไม่ขึ้นเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เออผมก็เลยมองในมุมว่าถ้าวัดจากเอาผลการแข่งขันเนี่ยผมว่าฮัตสันไม่เดินหน้าเสร็จอินโดนีเซียแน่แล้วก็ดูจังหวะว่าคือแรกยังไง
0: เราจะกลายเป็นบอลตั้งรับแล้วรอส่วนกลับเหรอ
1: ก็ผมว่าโดยความเป็นนัดชิงอ่ะแต่ถามว่าอินโดเนี่ยเขาเล่นในบ้านเนี่ยต่อหน้าแฟนบอล 70,000 กว่าเนี่ยยังไงด้วยเสียงเชียร์ด้วยอะไรเนี่ยเขาจะมาติดชื่งไม่ได
0: ้ผมเห็น
1: ภาพที่มันออกมาผมว่าน่าจะเปิดใส่เรา
0: เพิ่งเห็นรายชื่อของอินโดนีเซียชุดนี้แบบเต็มๆนะครับ
1: ใช่
0: มีคอร์ดิอาหมัดด้วยคอร์ดิอาหมัดคืออดีตกองหลังของสวอนซีซิตี้อ
1: ่
0: ะที่เป็นชาวสเปนอ่ะแต่มันไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่ไงแล้วมันตอนนี้มันย้ายมาเล่นในอินโดนีเซียพี่อายุ34คอร์ดิอาหมัดเป็นเด็กเป็นคาตาลุญญาเป็นคนคาตาลันอ่ะคอร์ดิอาหมัดเนี่ยไม่ใช่คนไทยเลยอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะนะครับส่วนเควินไอเควินดิกเนี่ยผมเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เขาก็เป็นแบบฮอลแลนด์แบบแท้ๆเลยเคยเล่นกับพวกฟิโอเรนติน่าอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องชายของเทียนี่ไรเดอร์เอเลโนไรเดอร์ไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้นะนะครับเขาถือว่ายังไม่ใช่อินโดนีเซียแบบชุดเต็มอ่ะยังมีแบบที่พักไปอีกตั้งหลายคนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่มีอยู่ก็ถือว่าแข็งๆทั้งนั้นกองหน้าเขาไอมิเชลเบเกอร์เอ้ยโอเลโรเมนี่เอ้ยหรือว่าไอเอ็กกี้วิกลี่เนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ตรายมาก
1: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศที่เขาเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดชนาธิปด้วยนะ
0: วันไหน
1: วันนี้เลย
0: วันนี้วันเกิดเจ๊เหรอ
1: 5ตุลาคม
0: ไอเจ๊เกิดวันเดียวกับผมเลยเหรอ
1: ชนะเอ้าวันนี้วันเกิดคุณเหมือนกันเหรอ
0: ใช่
1: เอ้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่คมนะฮะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ชนาธิปสงกรานต์นะครับ
0: ถึงว่ามันเป็นคนแบบนี้นี่เอง
1: เจเนี่ยวันนี้ครบ33ปี
0: วันนี้ผม42
1: ผมกำลังจะถามคุณพอดีว่าเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่า
0: 42
1: อานิคมที่42
0: ใช่
1: ส่วนชนาธิปวันนี้ครบ33ปีแม่จะยิงประตูฉลองวันเกิดหรือเปล่า
0: เออต้องดูนะครับ
1: ช่วยทีมชาติไทยนะ
0: ครับ
1: โดยแชมป์อ่ะก็มีภาพบรรยากาศในการเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็วันนี้ย้ำว่าเราจะสวมชุดสีขาวนะครับ
0: อย่าว่าอย่างนี้นะ
1: แสดงว่าอินโดน่าจะแดงนะ
0: อย่าว่าอย่างนี้นะผมว่าไม่รอดว่ะผมไม่ได้แช่งนะแต่ผมก็เข้าสึกว่า
1: โดยทุกอย่างใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่
1: คุณหมายถึงว่าเรื่องการตัดสินด้วย
0: ด้วยแล้วเดี๋ยวคอยดู
1: ว่าการตัดสินมันจะมีประหลาดพิกลไหม
0: มีอยู่แล้วไม่งั้น92มันไม่มาหรอกแต่ผมก็เลยจะบอกงี้ว่าผมจำได้ว่าตอนที่ก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอ่ะอาจารย์รังอ่ะเป็นคนบอกว่ารายการนี้มันจะเป็นบทประเมินผลงานของแอนโทนีฮัสซัน
1: ครับ
0: ซึ่งวันนั้นจัดกับหมอหมอบอกว่าผมไม่เชื่อแล้วเขาไปต่อสัญญาเฉยเลย
1: อธิคมมันจะประเมินอะไรเขาต่อสัญญาไปเลย
0: ก็ใช่ไง
1: เออ
0: วันที่อาจารย์หลังพูดอ่ะยังไม่มีการต่อสัญญาซึ่งถ้าตามหลักการแล้วมันต้องต่อสัญญาหลังจบทัวร์นาเมนต
1: ์แล้วผมเชื่อว่าฟีฟ่าอาเซียนอ่ะเป้าเขาอ่ะคือเข้าชิง
0: แค่นั้นจริงเหรอ
1: คือผมกำลังคิดว่าต่อให้ไม่ได้แชมป์อ่ะสมมติยังไม่ต่อให้ยังไม่ต่อสัญญาฮัสสันนะคมแล้วไม่ได้แชมป์ผมว่าเขาก็คือผมว่ามันอาจจะมีเป้าที่คุยกันอยู่อ่ะคมอย่าลืมว่าการที่เล่นในบ้านอินโดนีเซียไงเขาอาจจะมองว่าอ่ะอย่างน้อยเข้าชิงคุณทำตามเป้าละ
0: เออ
1: ผมมองอย่างนั้นนะผมมองอย่างนั้นนะ
0: คือวันนี้ถ้าหมอหมอเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อไม่เชื่อว่าวัดจาก
0: ไม่เชื่อว่าจะต้องประเมินอะไรกันแล้วมันก็มีการต่อสัญญาไปแล้วจริง
1: ๆ
0: นะครับแต่ผมก็จะบอกงี้นะว่าตั้งแต่เปลี่ยนผู้บริหารสมาคมถ้าไม่สำเร็จชุดนี้นี่ก็ไม่รู้จะสำเร็จตรงไหนแล้วล่ะความสำเร็จยังหาไม่เจอเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ซีเกมฮุนไดอาเซียนครับฟีฟ่าอาเซียนถ้าไม่ได้อีกแล้วเราจะเอเชียนเกมอ่ะเอเชียนเกมเราก็ไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสำเร็จจากตรงไหนหรอใช่ไหมหรือเราคิดว่าเราจะเป็นแชมป์เอเชียนครับต้นปีหน้า
1: ก็
0: สมาคมชุดนี้ยังไม่มีความสำเร็จติดมือเลยความสำเร็จเดียวของสมาคมชุดนี้คือการใช้หนี
1: ้นี่ยังไม่นับบอลหญิงนะ
0: ใช่ผมเลยตั้งคำถามว่าถ้าไม่เอาแชมป์วันนี้เนี่ยคุณจะไปเอาแชมป์ไหนครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
1: ก็เขาก็คงอยากได้แชมป์แหละเพราะนั้นเนี่ยคุณก็รอดูคืนนี้ไงเรา
0: แต่ดูฟอร์มการเล่นไม่ไหว
1: ก็เอาคมที่ผ่านมามันเราพูดได้หมดแต่ถ้าวันนี้เขาทำได้แชมป์เนี่ยไม่ว่าจะโดยวิธีการไหนนะ
0: ก็ถือว่าสยบคำ
1: เช่นว่าอาจจะรับแน่นๆคุณจำไอ้เกมกับเวียดนามได้ไหมล่ะที่คนบ่นกันเยอะคือวันเวียดนามอ่ะเราชนะเวียดนามในรอบปีนิดๆได้จริง
0: วันนั้นเขาบอกว่
1: า
0: ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากลูกยิงสหรัฐลูก
1: พอสหรัฐยิงเข้าไปเนี่ยหลังจากนั้นเรารับตลอด
0: ใช่
1: ทีนี้การรับตลอดถามว่าข้อด
0: ีจะเป็นเรื่องดีก็ได้
1: ข้อดีคือเราเอาอยู
0: ่ใช่ใช่
1: แล้วก็ชัยพลอดทนมายิง 2-0 คือสกอร์ที่มันออกมามันดูโอเค
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าใครที่ติดตามเกมนี้นะซึ่งวันนั้นหาดูยากเลยนะต้องไปหาช่องทางธรรมชาติเนี่ยหลายคนไก่หน้าผากนะเขามองว่าถ้าได้ผลแบบนี้ 2-0 เนี่ยสู้ดีเอาผลเสมอแต่เราทรงดีๆเพราะถ้าฟุตบอลทรงดีอะผมเล่นกี่ครั้งก็ทรงดี
0: เล่นดีคนก็เชียร์เรื่องนี้ก็ดี
1: ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเหมือนญี่ปุ่นเอเชียนเกมอะคุณแพ้เกาหลีใต้เนี่ยถูกไหมคุณแพ้เกาหลีใต้ใช่แต่ถามว่าคนญี่ปุ่นไม่มีด่านะ
0: ใช่
1: เพราะว่าหนึ่งคุณแบกอายุแล้วคุณเล่นกดเกาหลีใต้ขนาดนั้นอ่ะน
0: ั่
1: นหมายความว่าวันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นไปเล่นกับเกาหลีใต้ใหม่คนญี่ปุ่นก็เชื่อว่าญี่ปุ่นเอาชนะเกาหลีใต้ได้คือคมนึกออกไหม
0: เข้าใจ
1: ในขณะที่ทีมชาติไทยเนี่ยถามว่าเราชนะเวียดนามสวยๆ 2-0 เนี่ยสมมติพรุ่งนี้เล่นกันใหม่กับเวียดนามอ่ะมีคนไทยสักกี่คนจะเชื่อว่าเราจะชนะเวียดนามอ่ะถูกไหม
0: อ่ะใช่
1: เพราะว่าทรงมันไม่ใช่ไง
0: อ
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นไปทำมา ไปทำมาอยากเห็นเหมือนกันนี่มีคนส่งข้อความมาบอกถ้าไทยได้แชมป์ถือว่าพลิกล็อกเพราะว่าเจอฮอลแลนด์เอ้ยบินอินโดในบ้าน
1: แต่ว่าเอาตามหน้าเสือนะเอาว่าตามหน้าเสือเขามองอินโดเป็นต่ออ่ะไหนๆก็รายงานไปแล้วก็พูดถึงนัดชิงอันดับ3หน่อยคม
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าล่าสุดจบครึ่งแรกนะครับมาเลเซียกับเวียดนามยัง0-0นะแล้วก็ในฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเขามีดิวิชั่น2ด้วยปรากฏว่าฮ่องกงได้แชมป์นะเขาเล่นไปเมื่อวานนี้นะครับฮ่องกงก็ขออภัยเล่นแต่วันเสาร์ฮ่องกงชนะกัมพูชา 2-0 คือในดิวิชั่น2เนี่ยฮ่องกงเป็นเจ้าภาพ
0: Challenger League
1: ก็ถือว่าฮ่องกงได้แชมป
0: ์ครับ
1: ส่วนกัมพูชาได้รองแชมป์ในดิวิชั่น2ไป
0: สรุปแล้วเงื่อนไขของการเลื่อนชั้นตกชั้นของรายการนี้ยังไม่ชัดนะผมจะบอกก่อนนะ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่ารอดูบทสรุป
0: ทีมที่แชมป์ทีมที่ได้แชมป์เป็นทีมเชิญแล้วจะเลื่อนมาทำมาเขืออะไรทีมเชิญอ่ะ
1: แฟนรายการก็เห็นยังไงก็ลองบอกมา
0: ทีนี้มันมีประเด็นเพิ่มมาจากฟีฟ่าอาเซียนนะครับที่เดี๋ยวจะชิงกันวันนี้นะครับล่าสุดมีรายงานว่าสมาคมฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เนี่ยเตรียมจะจัด AFC Nation League นะครับ
1: มาอีกแล้วเหรอ
0: นะฮะก็มีรายงานว่าจะมีเอี่ยวกับการคัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วก็รวมถึงเอเชียนคัพด้วยนะครับสำหรับ Nation League ของ AFC คราวนี้นะครับคาดว่าจะจัดขึ้นทุก2ปีเริ่มปี2030เป็นปีแรกแบ่งเป็น3ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1 2และ3ดิวิชั่น1กับ2เนี่ยจะมีดิวิชั่นละ18ชาติส่วนดิวิชั่น3จะมี11ชาติแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมี AFC Nation League เหมือน UEFA Nation League หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ากลับมากีฬาต่างประเทศครับยูฟ่าในชลีเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในสปอร์ตไกด์เบรกสุดท้ายครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
6: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเสนศักดิ์ พวงเกตแก้วเชื่อประชุม IMF World Bank ส่งผลดีต่อประเทศไทยนายเสนศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับไปอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวมีการทำมาเรื่อยๆซึ่งเวทีที่สหประชาชาติก็สำคัญที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยเดินไปในทิศทางด้านใดซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้ไปบนเวทีสหประชาชาติขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลและมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดนายเสียศักดิ์เปิดเผยอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที FOF Global CEO ซึ่งจะมี CEO จากทั่วโลก400คนที่จีเผยภาพรวมการบริการฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วเหลือการจัดการสัมภาระคงค้างโดยเที่ยวบินทีจีขาเข้าขาออกทำการบินได้ตามแผน 100% ขาเข้า122เที่ยวบินขาออก123เที่ยวบินสถานะสัมภาระคงค้างขาออกต่อเครื่องสัมภาระคงค้างลดลงเหลือ150ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 7,175 ชิ้นขาเข้าแนวโน้มลดลงต่อเนื่องคงค้างเหลือ712ชิ้นจากคงค้างสูงสุด 5,423 ชิ้นโดยมีผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระแล้ว300ชิ้นดังนั้นเหลือที่ต้องจัดการอีก412ใบส่วนการบริหารจัดการกำลังพลพนักงานเข้าปฏิบัติงานจริง 105.48% 1,348 คนจากแผน 1,278 คนคลังสินค้าไม่มีสินค้าค้างคลังแล้วเชียงรายพบแล้วหนุ่มวัย39ปีหลงป่าดอยจ้องถ้ำหลวงหลังระดมค้นหา3วันอิดโรยขาดอาหารเมื่อเวลา 13:07 น.ที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแจ้งความคืบหน้าการค้นหาในทนงบุญยอดอายุ39ปีชาวอำเภอแม่สายซึ่งพลัดหลงป่าบริเวณดอยจ้องเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวนายทนงแล้วอยู่ระหว่างการช่วยเหลือพาลงจากภูเขาหลังพบตัวเจ้าหน้าที่พบว่านายทนงมีอาการอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากขาดอาหารจึงได้นำน้ำดื่มและอาหารเบื้องต้นเข้าให้การช่วยเหลือก่อประสานศูนย์อำนวยการค้นหาผู้พลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพาลงจากภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันและต้องใช้ความระมัดระวังเจ้าหน้าที่เตรียมนำนายทนงออกจากพื้นที่และส่งเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยเร็วที่สุดพร้อมแจ้งหน่วยงานและทีมกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาบริเวณดอยจ้องและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยุติภารกิจค้นหาหลังสามารถพบตัวผู้พลัดหลงครบทั้ง3รายแล้วสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานายบุญสืบชัยหังอายุ57ปีพร้อมด้วยลูกเลี้ยง2คนคือนายทนงบุญยอดอายุ39ปีและนายสรัญญูบุญยอดอายุ32ปีเดินทางเข้าไปหาของป่าโดยเฉพาะหนอนรถต่วนบริเวณดอยจ้องก่อนจะขาดการติดต่อและไม่สามารถเดินทางกลับออกมาได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับน้องขนมจีบนัดกมลจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน้องขนมจีบนัดกมลวาสนานักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามคำสั่งแพทย์หลังป่วยด้วยอาการไซนัสอักเสบพร้อมทั้งมีอาการจมูกบวมและปวดหูโดยคุณพ่อของน้องนัดกมลคุณชัยพลวาสนาได้เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าน้องขนมจีบป่วยมาตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมา แต่ก็สวมหัวใจสิงกัดฟันลงรับใช้ชาติในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026จนกระทั่งคว้าเหรียญทองแดงเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จจนคุณหมอเจ้าของไข้ยังต้องอึ้งว่าทนมาได้อย่างไรก่อนจะสั่งแอดมิดเป็นเวลา2วันทั้งนี้นอกจากจะป่วยด้วยอาการไซนัสอักเสบแล้วน้องขนมจีบยังเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยจากวิกฤตฝนถล่มกรุงหลังรถยนต์ส่วนตัวที่จอดเอาไว้ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานระหว่างเดินทางไปรับชัยชาติในเอเชียนเกมส์โดนน้ำท่วมจนจมเกือบมิดหลังคาเลยทีเดียว
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 20:00 นด้านเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดสุนหน้าทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าส่วนตัวอยากเป็นแชมป์และทุกๆคนในทีมต้องการแชมป์ทีมชาติไทยจะเล่นเพื่อเป็นแชมป์ให้ได้เราต้องการที่จะชนะทุกนัดที่ลงเล่นเพื่อเป็นทีมที่ดีที่สุดในรายการนี้แต่สิ่งที่สำคัญคือไทยจะเล่นอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายจุดแข็งของไทยคือทีมเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรในสนามทุกคนจะเล่นเพื่อทีมและเราได้แสดงให้เห็นแล้วในรอบที่ผ่านมาแน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เรายังเป็นทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบชิงได้ส่วนการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในรอบชิงเจ้าตัวมองว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเนื่องจากทั้งสองทีมต่างมีผู้เล่นที่มีคุณภาพและเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่สนุก
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
7: อล์ฟกอล์ฟ
6: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
8: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: เบรกสุดท้ายของสปอตไกด์ครับมาสู่เรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะครับ
3: ครับ
2: เมื่อคืนนี้ยูฟ่าเนชั่นลีกลงทำการแข่งขันกันหลายคู่แล้วก็มีบางทีมที่การันตีสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
3: แม้ว่าจะผ่านไปแค่4นัดนะ
2: แต่ว่าเห็นชัดเลยนะเมื่อวานนี้หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้เรารู้สึกได้เลยว่าหลายๆชาติเนี่ยออกอาการเหมือนกันนะครับกับการลงเตะ4เกมติดอย่างคือ4เกมใน3สัปดาห์
3: ประมาณ3สัปดาห์
2: หนักมากนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็ออกอาการชัดเจนมากแล้วผล
3: คือมันอารมณ์เหมือนทัวร์นาเมนต์นึงอ
2: ่ะใช่ๆค่อนข้างอึดอัดทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับผลการแข่งขันก็จะมีอย่างฮอลแลนด์นี่หูเฉือนชนะเซอร์เบีย 2-1 กว่าจะชนะได้นี่ก็คือหืดขึ้นแล้วหืดขึ้นอีกนะครับมีโปรตุเกสเปิดแต่ผมอยากแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านไปดูไฮไลท์เกมคู่โปรตุเกสกับนอร์เวย์เมื่อวาน
3: เป็นยังไง
2: 3ประตูที่เกิดขึ้นนะครับโปรตุเกสชนะ 2-1 นะครับสวยแบบสวยมากแบบโอ้โหเห็นลูกคริสโตเฟอร์อาเยอร์ยิงอ่ะหน้ากรอบเขตโทษก็คือโค้งเป็นกล้วยเลยอ่ะคริสโตเฟอร์อาเยอร์เซ็นเตอร์แบ็กนะยิงแล้วพอลูก2ลูกตีเสมอของจัวคาร์เซโลอ่ะก็คือพุ่งเป็นจรวดแบบจากคือแบบสวยมากทุกลูกนะครับไปดูได้3ประตูของโปรตุเกสเมื่อวานส่วนเยอรมันก็ยังทวงแค้นคืนกรีซไม่ได้นะครับเสมอไป 0-0 มีจังหวะทำบอลเข้าไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็โดนเป่าว่าเป็นฟาวซะก่
3: อ
2: นนะครับในขณะที่เวลเนี่ยนัดที่แล้วสาชนะนอร์เวย์ได้แล้วเหมือนจะกลับมาดีแล้วนะครับกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้เจอเดนมาร์กที่มิเลเนียมสเตเดียมอยู่ดีๆเดนนี่วอร์ดอ่ะก็ไปเตะบอลให้ไอ้กุสตาฟอิซักเซนอ่ะสกัดหน้ากรอบเขตโทษแล้วพยายามจะไปคว้าบอลปุ๊บไปคว้าข้อเท้าเขาโดนจุดโทษลัดบุตรไฮรุนยิงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย
3: เป็นประตูเดียวนะ
2: คือรู้สึกได้เลยว่าเมื่อวานเนี้ยหลายๆทีมันเริ่มล้ามันเริ่มกรอบชัดเจนแล้ว
3: ใช่แล้วก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวเขามีโปรแกรมสุดสัปดาห์กับบอลลีกอีก
2: ใช่
3: คือเจ็บมานี่ก็ไม่คุ้มนะ
2: คือกลายเป็นว่าตอนนี้มีทีมหนึ่งนะครับที่การันตีการผ่านไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแน่นอนคือโปรตุเกสนะคร
3: ับ
2: พวกเขาชนะ4นัดรวดนะครับจากการลงเล่นใน4เกมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ชนะนอร์เวย์ไป 2-1 ก็การันตีละ1ทีมแน่นอน
3: ครับ
2: นะครับส่วนทีมที่เตะแล้ว4เกมอีก2ทีมก็คือฮอลแลนด์กับกรีซอันนี้ยังต้องวัดกันอยู่รวมถึงเยอรมันนะคร
3: ับ
2: ในอีก2นัดสุดท้ายนะครับว่าใครจะได้ไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือจะกอดคอกันไปเอาแล้วเยอรมันจะตกรอบเหรอหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอวัดให้ดีในขณะเดียวกันคืนนี้เดี๋ยวก็จะมียูฟ่าเนชั่นลีกลงเตะอีกหลายคู่เช่นเดียวกันนะครับไล่มาตั้งแต่ไซปรัสกับลัตเวียนะฝรั่งเศสเบลเยียมอิตาลีตุรกีบอสเนียกับโปแลนด์ไอร์แลนด์เหนือกับจอร์เจียโรมาเนียกับสวีเดนแล้วก็ยูเครนกับฮังการีรวมถึงมอนเตเนโกรกับอาร์เมเนียแล้วก็คาซัคสถานกับหมู่เกาะแฟโร
3: ไฮไลท์ก็ถ้านิดนึงก็คือลีกเอเนาะฝรั่งเศสเจอเบลเยียมเนี่ยเท่ากับว่าทีมของซีดานจะเล่นในบ้าน2เกมติด
2: ใช
3: ่ใช่ไหมนัดที่แล้วนี่ได้เสมออิตาลี
2: เล่นนอกบ้านหนึ่งชนะรวดเล่นในบ้านนัดแรกเสมอเลย
3: แล้วสไตล์ซีดานนี่ชัดเจนนะ
2: ใช่
3: คือเอาง่ายๆว่าเน้นคลีนชีตเน้นเซฟเซฟสองนัดแรกไม่เสียประตูนะ
2: ใช่
3: แต่ก็ยิงได้แค่ลูกเดียวนะ
2: ใช่
3: อย่างนัดล่าสุดนี่ก็ได้เสมออิตาลีลาโยตอนนี้กันโน่นี่แบนนะนัดที่แล้วนี่แดงก็น่าจะเป็นมักซองลาครัวเล่นกับชาเก้แหละ
2: จะมีช็อต
3: เอ็มบัปเป้
2: เจ็บครับ
3: ยังเจ็บ
2: เจ็บครับไม่ได
3: ้โอลิเซ่เดมเบเล่ดูเอเน
2: า
3: ะ
2: วันนี้นี่เขาคาดการณ์ว่าอาจจะเปลี่ยนเอาเป็นเอสวันเลปออีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสได้ลงมาแล้ว1รอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรเหมือนกันสำหรับฝรั่งเศสเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยชื่อขึ้นมาว่าเป็นเอสวันเลปอจริงด้วย
3: ครับ
2: คือตอนเนี้ยมันการตีละ3ตัวรุกตรงกลางอ่ะมันจะเป็นโอลิเซ่ชากกีแล้วก็ดูเ
3: อ
2: แต่หน้าเป้าเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเป็นเดอปอก็ได้ครับ เอสบาเลปอหรือว่าอาจจะเป็นเดมเบเล่อุสมันเดมเบเล่ก็ได้นะครับแต่กลางเนี่ยอาจจะต้องสับเป็นมานูโกเน่จับกับอเดียงราบิโอไหมเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยลอนโซ่เดคุนย่าที่ได้รับคำชมมาตลอด2เกมนะครับ อยู่ดีก็พลาดให้อเล็กซานโดรบาสโตนี่เอาบอลฉกไปยิงเฉยเลยก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะต้องถอดห้องเครื่องจากโคโมออกแล้วก็ใส่มานูโกเน่ลงไปแทนก็จะยืนกลางคู่กับอาเดียงราบิโออะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกที
3: ส่วนเบลเยียมของมาร์คฟานบอมเมลนัดที่แล้วนี่ถล่มตุรกีในบ้านมา 3-0 นะครับแม่ทีมชุดนี้ก็จริงๆผมว่าดีตั้งแต่บอลโลกแล้วนะ
2: แต่ข้อเสียของเบลเยียมก็คือมีผู้เล่นชุดเดียวลงเล่นซ้ำไปซ้ำมาตลอด3เกมนะครับเกมนี้อาจจะต้องดูว่าเควินเดอบรอยไหวหรือเปล่าน
3: ัดที่แล้ว2ลูกนะ
2: ใช่เกมแล้วยิง2ลูกถ้าเดอบรอยคือถ้าเดอบรอยยังไหวนี่ต้องบอกเลยว่าเกินคนจริงๆนะเพราะเขาเล่น3เกมติดนะครับรวมถึงเกมนี้ด้วยก็จะเป็นเกมที่4มีอีกหลายคนที่เล่นซ้ำๆมาติดต่อกันอย่างเช่นมีกากอดหรือชาดิคาเทเรอร์นะครับซึ่งก็ต้องดูว่าจะได้ลงเล่นตัวจริงไหม
3: เอาจริงพอเป็นฟาร์มบอมเมลนี่เขาก็ยังใช้สูตรเดิมนะ
2: ใช่
3: คือหน้าเป้านี่ไอตัวที่เหลือมันไม่ได้นะลูกากูเนี่ยก็ต้องใช้นี่แหละ
2: แต่เบลเยียมอะที่น่าจับตาจริงๆในทีมชุดนี้คือมีกากอดนะครับกับแปริสเซนชแมงเนี่ยยัง
3: ด้านซ้ายเน
2: า
3: ะ
2: ยังไม่ค่อยจะได้เป็นตัวจริงเลยแต่ว่ากับเบลเยียมนี่ก็คือแพ้ๆมากนะครับสำหรับมีก็ก่อน
3: แม่อยากเห็นฝรั่งเศสของซีดานนี่ดุดันเนี่ยนะเพราะยุคเดชองนี่น่าจะมันกว่านี
2: ้ครับผม
3: อ่ะก็ส่วนอีกคู่อิตาลีนะจะเปิดบ้านเจอตุรกี
2: ไม่ไหวหรอก
3: อิตาลีของมันชินนี
2: ่หมายถึงตุรกีไม่ไหวหรอกตุรกีชุดนี้นี่คือรอแบบรอโลอย่างเดียวเลยครับ
3: คือมันไม่มีไอตัวอินเตอร์มิลานอะชานาโนลู
2: ฮาคานชานาโนลู
3: แล้วก็เคนานิวดิสคือขาด2ตัวนี้แทบขาดใจยูดิสเนี่ยเจ็บไง
2: ใช่
3: ไม่ได้มาในชุดนี้
2: เจ็บคู่เลยครับชาโนลูก็เจ็บ
3: คือผมว่าขาด2คนนี้มีผลมากคือคุณใช้คาริมอาตูโคกลูอาดาคือแลบาริสยูมาร์ทถามว่ามันสดอ่ะใช่แต่ว่ามันไม่มีตัวแบบอย่างยูดิสเนี่ยเป็นตัวตัดสินเกมได
2: ้
3: ชาโนลูเป็นตัวคุมจังหวะเกมไงผม
2: แล้ว
3: ขาด2คนนี้เรียบร้อย
2: คนนี้ไม่มีอาดาคือแลด้วย
3: ถูกปะเจ็บปะ
2: ติดโทษแบน
3: เขาติดโทษแบนอีกจบนะครับ
2: อาด้ากือแลบาริสอิลมาติดโทษแบนทั้งคู่
3: เลยเหลือใครเนี่ย
2: ก็วันนี้เขาคาดการว่ากองหน้าจะเป็นเดนิสกูครับจับคู่กับอุนเนสอักกุลนะครับแล้วก็ซ้ายเป็นนักตูโคกลูขวามียุคขวามีไอดินเอลมาคือวันนี้จะเป็นแบบตุรกีแบบเพียวตุรกี
3: อ
2: ่ะก็คือเล่นในตุรกีเพียวๆเลยอะไรเงี้ยพวกนอกลีกก็คือไปหมดเลยนะครับ
3: โอ้ถือว่าเหนื่อยอ่ะเนี่ย
2: เหนื่อยผมได้บอกว่าวันนี้อิตาลีต้องมาแล้ว
3: นะครับความมั่นใจด้วยเนาะหลังจากเสมอฝรั่งเศสมาได
2: ้เรื่องหนึ่งที่อิตาลีแบบขาดไม่ได้มี2คนคือบาสโตนี่กับดอนาลูมา
3: เกมรับนะ
2: 2คนนี้นี่สุดจริงครับ
3: แม้แล้วผมว่ามันชินี่เขาเริ่มเจอแบ็คของเขาแล้ว
2: ใช่ไ
3: อคาโยเด่
2: คาโยเด
3: ่ที่แล้วยิงได
2: ้น่าจะติดตั้งนานแล้วพี่ชาคาโยเด่
3: แล้วก็ซ้ายคาราฟิโอรี่เห็นไหม
2: ใช่
3: ก็จะเป็นยุคใหม่ที่มันชินี่จะสร้างทีมมาเนาะ
2: คือตอนนี้3เซ็นเตอร์แบ็คของอิตาลีไอ้3กองหลังได้ไปแล้วก็คือบาสโตนี่คาราฟิโอรี่แล้วคาโยเด
3: ่
2: อีก1คนเนี่ยจะเอาบาสโตนี่คู่ไข่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นจอร์โจสคาวินี่จากอาตาลันต้านะครับ
3: ครับ
2: จริงๆมันก็จะมีอีกหลายคนยกตัวอย่างเช่นโจนี่ดิโรเรนโซจาลูก้าแมนชินนี่อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าพวกนี้จะมีใครสับมาหรือเปล่าแต่กลางเนี่ยโตเดลี่กับบาเลล่าจองแน่ๆแล้ว2คนแน่ๆแต่อีกคนนึงเนี่ยส่วนใหญ่ชอบไปใช้คือสลับกันพี
3: ่
2: นิโคลฟาโจลี่กับดาวิเดฟาเตซี่สับกัน2คนนี้แล้วก็กองหน้าเนี่ยมีปิโอเอสโปซิโต้1คนแน่ๆนะครับ
3: ไม่มันมี2เอสโปซิโต้เลยนะ
2: มันมีเซบาสเตียนกับปิโอ
3: นัดที่แล้วลงคู่
2: ใช่นัดแล้วลงคู่นัดนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลงคู่นะครับเซบาสเตียนเขาจะเล่นริมเส้นนะครับแต่ว่าปิโอเขาจะเล่นหน้าเป้าส่วนอีกคนนึงเนี่ยมอยส์เคนเนี่ยผมงงมากว่าได้ลงทุกเกมแต่แบบเขามีโอกาสยิงจ่อๆเยอะมากนะมอยส์เคนอ่ะแต่ไม่ได้เลยครับแต่วันนี้ต้องมาล่ะ
3: เจอตุรกี
2: เจอตุรกีก็ไม่รู้ว่าถ้าวันนี้เกิดแบบเอายิงแค่ชนะเฉือดยังโดนด่าเลยอิตาลีอ
3: ่ะก็เป็นไฮไลท์ในลีกเอส่วนลีกบีก็จะมีพวกโรมาเนียเปิดบ้านเจอสวีเดน
2: แล้วโอ้ยพ่ายอิตาลีวันเจอเบลเยียมอ่ะ
3: เป็นไง
2: ที่แพ้พอดีโอ้โหคอมเมนต์คนไทยนี่แบบโอ้ยไม่ไหวแล้วอิตาลีไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว
3: พอไปยันนี่ได้ไง
2: ใช่
3: ยันฝรั่งเศสได
2: ้พอยันฝรั่งเศสแล้วค่อยกลับมาดีหน่อย
3: แล้วก็ลีกบีจะมีบอสเนียเจอโปแลนด์นะครับโอ้ล่าสุดนี่เลวานแฮตทริกด้วยนะในเกมถล่มโรมาเนียเนาะ
2: โรมาเนียไม่มีไฮมันต้องควรมันต้องโดน
3: แล้วก็มียูเครนเจอฮังการีนะครับฮังการีนี่ก็ทีมของซูบอสไล
2: ใช
3: ่
2: ครับ
3: ก็เอาเป็นว่าภาพรวมเนชั่นลีกเนี่ยเดี๋ยวจะมีคืนนี้กับคืนพรุ่งนี
2: ้2
3: หมดละ
2: 2วันสุดท้ายละ
3: 2วันสุดท้ายละทุกคน
2: ถ้ารู้สึกว่าอึดอัดกับเกมทีมชาติ2วันสุดท้ายแล้วครับ
3: แล้วรอบนี้พอมันจบรอบนี้4แมตช์ถูกไหม เดี๋ยวมีแมตช์5แมตช์6มันมาเดือนหน้าแล้วนะ
2: พฤศจิกาครับ
3: ก็คือประมาณ
2: กลางเดือน
3: สัปดาห์ที่2ไงของเดือนพฤศจิกายนคือง่ายๆว่า FIFA Day หลังบอลโลกมันมีแค่2ช่วงเขาเลยอัดเอาให้จบรอบแบ่งกลุ่มในเนชั่นลีกนะครับ
2: หลายคนมองว่าทำไมFIFA Day รอบนี้มันถึงยาวเกินเพราะว่าโปรแกรมอย่างพวกนี้แหละอย่างพวกNation League ที่เตะ4เกม
3: ครับ
2: รวมไปถึง FIFA อาเซียนของบ้านเราเนี่ยแหละนะครับที่มันคือพูดง่ายเขาเอา2เบรก FIFA มารวมเป็น3สัปดาห
3: ์ครับ
2: แค่นั้นเอง
3: เออ
2: นะครับ
3: น่าจะตามนี
2: ้ครับผม
3: เป็นปีที่มีฟุตบอลโลกนะครับ
2: นะครับส่วนเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้เห็นมีคนถามมาด้วยนะครับ
3: เป็นไง
2: ก็ล่าสุดนี่อย่างที่ผมเคยตั้งคำถามไว้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความผิดระดับสโมสรละตอนนี้มันก็จะกลายเป็นรอยร้าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วครับ
3: อ
2: ังกฤษกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับเขาออกมาเปิดเผยว่า UAE เนี่ยเขาขู่ว่าจะระงับการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักร
3: ครับ
2: จากกรณีที่แมนซิตี้เนี่ยถูกตัดสินผิดกฎระเบิดกฎการเงินนะครับซึ่งนะครับมีการประเมินว่าที่อังกฤษเนี่ยมันมีเงินทุนจาก UAE ไปลงทุนมากกว่า 30,000 ล้านปอนด์นะครับในภาคธุรกิจต่างๆ

0: ยาวน่าจะยาว
1: นี่มีพี่โบยถามมาพอดีบอกว่าแล้วมันก็ผ่านไปกับโปรแกรม FIFA Day ผมนี่เบื่อกับทีมชาติไม่สนุกเหมือนบอลลีก
0: ใช่
1: ผมว่าบอลทีมชาติสนุกนะรอบเนี้ย
0: คือมันสนุกตรงที่พอเป็นเนชั่นลีกเนี่ยมันเราได้เห็นบิ๊กแมชถ้าเป็นเอาทุกวันอะแต่เมื่อวานในมุมนักบอลเองอะ
1: เมื่อวานผมนั่งดูโคโซโวเจอออสเตรียตอน 5:00
0: น.
1: แล้วโคโซโวอะโคโซโวนี่ดีที่สุดคือเวดัตมูริกีอย่างเงี้ยฟิดิกอัสไลนี่อย่างเงี้ย
0: ตัว
1: เอดอนเชอร์โกวา
0: ตัวลูกยูเวนตุส
1: เออเชอร์โกวา
0: เชอร์โกวาตัว
1: มีแค่นี้โอ้โหหันไปดูออสเตรียเฮ้ย
0: ครับ
1: ไอโคโซโวเกือบชนะนะออสเตรียต้องมาตีเสมอนะเมื่อวานนะผมชอบบอลแบบนี้มากกว่า
0: อ
1: าจจะดูแรกๆแต่งงๆ
0: ความเป็นเนชั่นลีกพอมันจัดลีกอ่ะมันเลยดูใกล้เคียงถูกไหมมันมีความแบบว่าเห็นบิ๊กแมชในลีกบีก็จะดูไม่หนีกันมากแต่ถามว่าผมว่าบรรดาแต่ละชาติเขาเริ่มจับจุดได้แล้วแหละ
1: ใช่
0: คือก็เป็นการทดลองตัวผู้เล่นไปอังกฤษยังตกไปลีกบีได้ถูกไหมแสดงว่ามันก็ดูเพลินๆนะดูเพลินไป
1: มีว่าแล้วเรื่องแมนซีตัดสินยังไงครับบทสรุปยังไงบ้างเริ่มมีผลวันไหนอะไรยังไงหลักอยากรอชมพรีเมียร์ลีกแล้วไทยถ่ายช่องไหนครับฟรีทีวีอ่ะจำพี่โบยถ้าพรีเมียร์ลีกนะครับก็โมโน29ครับแต่ว่าอยู่จะว่าจะคู่ไหนแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: นะครับส่วนบทสรุปของแมนซิตี้เนี่ยยังไม่ได้บทสรุปนะครับเพราะว่าล่าสุดเป็นเรื่องการยื่นอุทธรณ์กันอยู่นะครับแต่เชื่อเถอะว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะครับผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่จบง่ายๆเพราะว่ามันรากมันลึกกว่านั้น10ปีนี่มันไม่ได้น้อยนะครับ10ปีเนี่ยมันไม่ได้น้อยไม่ใช่แค่ว่าจับได้ว่าโกง3ปีอ่ะผมยังรู้สึกว่าถอนทุนได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ไม่ใช่กรณีเดียวกับเชลซีที่โรมันอับราโมวิชถูกมองว่าเป็นอาชญากรสงครามแล้วก็โดนยึดธุรกิจไปดิบๆเลยคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลับมาคล้ายๆกับฟุตบอลแถวเนี้ยที่ชอบตั้งคำถามกันว่าจะต้องเกรงใจกันไปอีกเท่าไหร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันมีแน่นอนนะครับอย่างล่าสุดนายกรัฐมนตรีของอังกฤษอ่ะเขาออกมาพูดว่าแบบอย่าไปโจมตีแมนซิตี้มากเลยเขาบอกว่า UAE อ่ะทุน UAE เขามาแบบมีส่วนเยอะนะที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคะแนนแทบหลุด
0: ครับ
1: แทบจะแบบโดนไล่ออกจากตำแหน่งคือคนอังกฤษไม่ชอบนะครับคนอังกฤษไม่ชอบนะครับแต่ว่าถ้ามองในมุมของคนเป็นผู้บริหารบ้านเมืองอะมองลงมาเงินลงทุนสายป่านหรือว่าท่อน้ำเลี้ยงอะไรก็ตามอะผมว่าก็มีเงินจาก UAE มีเงินจากกลุ่มทุนเนี้ยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าจะจบยังไง
0: ครับ
1: แค่นั้นเอง
0: เดี๋ยวรอติดตามนะครับล่าสุดนี่พอดีเมื่อกี้อยู่หน้าจอพอดีมาเลเซียนี่นำเวียดนาม 1-0 นะฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนนัดชิงอันดับ3นะครับโอเค
1: อ่ะเดี๋ยวมาเคลียร์ข้อความกันหน่อยแล้วกันนะครับนายเอสเบสส่งมาบอกว่า
0: อยู่ออนไลน์ด้วยนะจะได้เก็บออนไลน์ด้วย
1: ใช่ใช่มีบอกว่าเนี่ยสวัสดีครับพ่อเท่าเจดกับหนุ่มน้อยคมผมว่าที่นักว่ายน้ำจีนไม่ได้ MVP อาจจะเพราะต้องรอตรวจโดปก่อนหรือเปล่าจากใหญ่งูเห่าโหดเมื่อกี้มีคำอธิบายไปแล้วนะครับว่าทำไมนักว่ายน้ำจีนถึงไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับมีว่าเอเชียนเกมหน้าเราคงไปไม่เยอะเหมือนญี่ปุ่นเพราะที่เที่ยวไม่มีออกมาที่กาตาร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้านักเตะไทยรูปร่างเหมือนนักเตะอินโดชุดชินกับเราเขาต้องมีเกรงเราแน่เอ้ยแต่หลังๆนักฟุตบอลไทยก็ตัวใหญ่เยอะนะอย่างพวกสุภชัยใจเด็ดอย่างพวกเทศศักดิ์เผยวิมานพวกนี้ก็ตัวใหญ่มากนะครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่าหวัดดีพี่เจตพี่คมยินดีกับลูกสาวแห่งชาติทั้ง3คนด้วยนะครับคนโตน้องลิซ่าคนรองน้องจีโน่ส่วนคนเล็กน้องเนเน่คือผมไม่รู้ว่าจะเลือกคนไหนดี พี่ช่วยเลือกให้หน่อยครับทั้งสวยทั้งเก่งทั้งน่ารักทั้ง3คนเลยโอ้อยากขี้เรอยากขี้เรจากคุณปีศาจกองโตนะครับ
0: ครับโอ้โหก็ต้องยอมรับนะแม่เป็นปีทองของสาวไทยจริง
1: ใช่ๆต้องใช้คำนี
0: ้วอลเลย์บอลถูก
1: ไหมปีทองของสาวไทยถูกต้องถูกต้องอ
0: าจีโน่ก็แชมป์อันนี้ไม่ต้องพูดถึงล่าสุดก็แห่นะนี่
1: ใช่นะครับมีบอกว่าคุณเจตคุณคมเห็นเขาว่ากันว่าสุดยอดวิชาในยุทธจักรคือวิชาไร้กระบวน5ซึ่งทีมชาติไทยชุดนี้สำเร็จขั้นสูงสุดแล้วมั้งจากคุณโค้ชบ้านนอกนะฮะไร้กระบวน5คือมันเป็นคำล้ออันที่สั่นไงเกมที่แล้วไง
0: เอาจริงนะคือเราว่าเขาได้นะแต่ถ้าคืนนี้ก็ทำได้แชมป์นะ
1: ก็ต้องเงียบนะก็ต้อง
0: ถ้าไม่ชมก็ต้องเงียบ
1: ต้องอวยไม่เงียบก็อวยไปเลย
0: สมมติรับแน่นๆทรงไม่ได้เลยแต่โอ้โห จับพลัดจับผูคล้ายๆเกมกับเวียดนามอ่ะ
1: เอออวยไปเลย
0: โป่งป้างนำก่อนเนี่ยแล้วรับนั่นๆแล้วได้แชมป์ที่บ้านเขาอ่ะคุณก

0: ว่าก็ไม่ได้นะ
1: ไหนๆก็
0: แล้วเขาจะถูกบันทึกนะแอนโทนี่ฮัตสันเป็นโค้ชคนแรกที่พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟีฟ่าอาเซียน
1: ครับ
0: เป็นไง
1: นะฮะมีบอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดข่าวหนูขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ทุกๆครัวเรือนนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วจากคุณเทยลงทุนนะฮะขอบคุณคุณเทยนะฮะบอลตุรกีตกต่ำเพราะทีมใหญ่ในลีกใช้ตัวต่างชาติเยอะมากในปัจจุบันเริ่มเหมือนลีกไทยไปทุกทีพี่ๆว่าไหมนะครับผมว่ามันต้องโมเดลมันต่างกันคือตุรกีเนี่ยมันอย่างนี้ครับตุรกีใช้นักเตะต่างชาติก็จริงแต่นักเตะในประเทศเขาอ่ะก็ไม่ค่อยออกแล้วนะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณดูดีๆนะมันจะไม่ค่อยมีนักเตะตุรกีอยู่
0: เขาลีกเขาก็เริ่มตังเยอะไง
1: ใช่เพราะลีกตุรกีตังเยอะอยู่แล้วมันจะคล้ายกับลีกพวกซาอุหรือว่าลีก UAE ลีกกาตาร์พวกเนี้ยที่ไม่ต้องไปหรอกเงินเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีตังพอใช้อยู่แล้วไม่ต้องแบบเดือดร้อนอะไรขนาดนั้น
0: ยุคนี้นะช่วง 2-3 ปีหลัง
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันซึ่งถ้าเทียบกับลีกญี่ปุ่นหรือลีกเกาหลีใต้คือมันจะดูครบเครื่องมากกว่าเวลาเรียกใช้งานทีมชาติอย่างญี่ปุ่นคราวนี้ผมเห็นชัดเจนมากเลยนะครับพวกเขาอุ่นเครื่องในคลินชาเลนจ์ครับเจออุรุกวัยเจอเวเนซุเอล่า
0: ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะลงสนามแล้ว
1: ใช่
0: รอบชิงเจอนิวซีแลนด์
1: ใช่รู้สึกว่าจะครึ่งละ45ทีพี่นิวซีแลนด์กับปานามาเป็นอุ่นเครื่องเหมือนตอนสโมสรที่45ทีแรกเตะทีมนึง อีก45ทีเตะอีกทีมนึง
0: หมายถึงวันไหน
1: วันเนี้ยญี่ปุ่นชุดใหญ่อะ
0: ใช่เหรอ
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาแบ่งเป็นรอบรองไปแล้วนะคม
1: เข้าใจแต่หมายถึงว่าเหมือนเขาเหมือน
0: หรือไม่ใช่ดิไม่ใช่
1: เป็นรอ
0: ไม่เขาแบ่งเป็นรอบรองคือเอาง่ายๆว่าญี่ปุ่นชนะจุดโทษมาไง
1: ชนะเ
0: อกวาดอร
1: ์เอกวาดอร
0: ์ส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยชนะปานามาก็เข้ามาชิง
1: อ๋อเจอกัน
0: ไม่ได้แบ่งสองครึ่งไม่ได้แบ่ง
1: สองครึ่งอ๋อเจอกันสองครึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมไปดู
0: เพราะอย่างวันนี้เขามีชิงที่3ไปแล้วไง
1: มันขึ้น2ธงมาไง
0: มาไม่วันนี้เขามีชิงที่3ไปละก็เป็นปานามาชนะจุดโทษเอกวาดอร
1: ์
0: ดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เล่นเต็มแมตต์เล่นเต็มแมตต์เดี๋ยวกำลังจะลงสนามเนี่ย 17:30 BG Sport ถ่ายทอดสดนะ
1: คือญี่ปุ่นนี่ชัดมากชัดในเรื่องของตัวผู้เล่นทั้งในลีกก็คุณภาพดีพวกเขาเข้าชิงเอเชียนเกมด้วยผู้เล่นในลีก J League แถมเป็น J League 2ด้วยมั้งซะเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ชุดใหญ่อ่ะก็ไปเล่นคิรินครับ
0: ครับ
1: นะครับคือใช้ได้2ชุดพร้อมกันแบบไม่ตะขิดตะขวงใจอะไรเลยอะไรเงี้ยผมเลยมองว่าตุรกีอ่ะไม่เหมือนกันตุรกีอ่ะเก็บผู้เล่นอาจพวกอาร์ตูโคกลูก็จะมีใครอ่ะสุดท้ายมันออกมาแล้วมันก็ไม่ได้ดีอ่ะมันก็กลับไปที่ลีกมันเพราะว่าลีกมันก็มีกินเหมือนกันอะไรเง
0: ี้
1: ยนะครับก็เลยมันก็จมมันก็วนเป็นภายเรือในอ่างอยู่งั้นนะฮะมีบอกว่าบอลไทยน่าเล่นแบบเกาหลีใต้ถ้าได้แชมป์ไม่ต้องเกณฑ์ทหารและได้ประดับยศร้อยเอกเอาจริงเหรอนี่จริงๆนี่ใครได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับมาเขาก็มียศให้นะ
0: ครับ
1: บรรดาหน่วยราชการอย่างเทนนิสพานิพักเนี่ยเหรียญทองโอลิมปิกเขาก็ยศฐานอากาศนะบิลภูริพลนี่ล่าสุดปกติมียศอยู่แล้วนะครับบิลภูริพลปกติมียศอยู่แล้วเห็นว่าได้เหรียญทองรอบนี้กลับมาจะปรับเป็นสัญญาบัตรตอนแรกเป็นใน10
0: มันก็มีช่องในการสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยอยู่แล้ว
1: ใช่นะครับตอนแรกเป็นใน10
0: ผมว่าปรับให้อย่างเงี้ยผมเห็นด้วยนะสร้างชื่อเสียงนะคุณ
1: อันนี้กำลังจะพูดถึง
0: ที่ปรับแบบไม
1: ่บางคน
0: เบอร์แบบมาเงียบ
1: ๆแต่ขึ้น
0: นะครับก็
1: เป็นในร้อยแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยรู้เลยนะน
0: ี่ตรงนี้ไม่พูดไป
1: รู้เลยนะ
0: ดังนั้นอันนี้ก็ตามนั้นแหละครับ
1: ปุ๊บปีผมรู้เลยนะว่าใครนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะอันนี้เป็นความเห็นทางเอสเมนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนในYouTube นะครับนี่มีคนส่งมาบอกสวัสดีครับคุณเจตวันนี้คมนะครับจากคุณชวนันนะครับสวัสดีมาเยอะมีบอกสวัสดีครับคุณเจตภาคคู่ชิงหญิงได้มันมากครับเป็นเกม5ดาวที่ไม่มีใครยอมใคร3ชั่วโมงที่ช่อง9นะครับ
0: โอ้ยก็ต่อเวลาครับ
1: อ๋อเหรอ
0: เกาหลีเหนือญี่ปุ่นไงคุณโอ้โหต่อเวลา
1: ผมบอกเลยนะการบรรยายเกมเนี่ยผู้บรรยายสิ่งที่โชคร้ายสำหรับที่สุดของผู้บรรยายคือการโดนต่อเวลา
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาคิดจำนวนชั่วโมงเขาไม่ได้คิดเป็นแมตช์นะฮะ
1: เอาเหรอ
0: คือเอเชียนเกมเนี่ยผมบอกให้เปิดเผยเลยละกันอย่างเวลาเราพากบอลกันเนี่ยถ้าทัวร์นาเมนต์อย่างฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยของต่อเวลาเขานับเป็นแมตช์นะ
1: ใช่นับเป็นแมตช์
0: แต่กับเอเชียนเกมเนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณต่อเวลาไปเลยฮะไม่มีปัญหาตีไป3ชั่วโมงแล้ววันนั้นเนี่ยออกทาง
1: เ
0: อ็มคอร์ดด้วยทางช่อง9เราด้วยโอ้มีทีมงานเจ้าหน้าที่ช่อง9นี่ไปดูแลเขาเห็นผมว่าเอ๊ะเอานี่ดีเจก็9อยู่แล้วเนี่ยโอเคก็ตามนั้นวันนั้นก็สนุกดีครับ
1: มีว่าบลูล็อกของจริงครับญี่ปุ่นณเวลานี้นะครับโอ้ยเหลือเฟือญ
0: ี่
1: ปุ่นเนี่ยมีบอกคมเขาทำอะไรเนี่ย

0: J7เขาทำไมไม่มีJ7คมเขาทำไมไม่มีหมากรุกบ้างล่ะเอเชียนเกมทำไมไม่มีหมากรุกเราต้องได้แชมป์แน่นอนหมากรุกเราเก่งหมากรุกไทยเขาไม่นับจ้ะหมากรุกไทยนี่เขาไม่นับนะครับมีข้อความทางเฟซบุ๊กส่งมานะครับมีบอกสวัสดีคุณเจสวัสดีครับพี่กรมพี่เจนะครับสู้ๆครับจากคุณชาตินะครับมีคุณเจี๊ยบส่งมาบอกว่าอยากทราบว่าผู้บรรยายคนไหนบรรยายแล้วเข้าเป้าสุดครับแต่พยองเดชบรรยายตะก้อบอลไม่เข้าเป้าเลยครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นนะครับมีบอกบอลหญิงไทยไม่ตั้งเป้าเลยแล้วไปหาประสบการณ์หรือไงครับนั่นเลย
1: บอลหญิงใช่ไหม
0: มีบอกว่าสวัสดีครับคุณเจดห้องเชื่อด
2: ครับ
0: สวัสดีครับคุณคมโมโนคุณคมครับรถเจอน้ำท่วมเป็นไงบ้างครับดูอะไรบ้างครับรัฐบาลช่วยอะไรบ้างไหมครับนั่นแหละดีครับใครรู้ช่วยบอกผมทีนะฮะแล้วบอกว่าทีมก้าวมีไปภาพสดร้านไหนไหมครับมีครับแต่ว่าร้านเพื่อนผมเอง
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองรอบิ๊กแมตช์ก่อน
1: ฮะไปครับ
0: เอาวันนี้หมดเวลาแล้วครับสปอร์ตไกด์ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราติดตามบรรยายเกมคู่ไทยกับอินโดได้ทาง FM 99นะวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

คุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้

0: ชีวิตการร้อย
1: เอาละครับขอต้อนรับครับสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับอยู่กับผมจารุอุดมศักดิ์แล้วก็จารุเอกลบดลนะฮะสวัสดีคุณเอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
2: ครับผมสวัสดีพี่อู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็มาว่ากันนะเหมือนเดิมนะครับสบายๆกันไปนะครับก็ยังคงอยู่กับบรรยากาศของทีมชาติเนอะ
2: ครับ
1: จะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนตอนนี้ที่เรากำลังชมกันอยู่มาเลเซียนำเวียดนามอยู่ 1-0 เข้าสู่นาทีที่75นะครับ
2: ครับผม
1: ตอนนี้เราก็ชมการถ่ายทอดสดไปด้วยนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวมีอะไรแล้วก็คงเรียกว่าอัปเดตกันไปนะครับ
2: ก็เป็นช็อตที่เวียดนามเช็ค VR จะเอาอยู่โทษนะครับเดี๋ยวอีก15นาทีส่วนคู่ชิงชนะเลิศเนี่ยจะเล่นกัน2ทุ่มตรงนะครับ
1: ครับ
2: ก็กล้าเราน่าจะมีบรรยายสดด้วยนะครับ
1: กับ
2: ใครที่อยู่บนท้องถนนไม่สะดวกชมการถ่ายทอดสดทางดาโซนก็หมุนคลื่นมาฟังที่ช่อง99ด้วยนะครับ
1: ครับผมวันนี้เป็นป๋า
2: ป๋ากับพี่โจอี
1: ้ป๋าที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่กับโจอี้นะครับ
2: ครับ
1: วันนี้ก็รับหน้าที่ใครที่ว่าไม่สะดวกในการชมนะสำหรับทีมชาติไทยของเราก็ป๋ายาวกับโจอี้จัดให้นะคร
2: ับผม
1: ส่วนช่วงนี้ก็มาขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณเดนมาร์ครับคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie ครับ It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็เชียร์เกินร้อยครับแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับผม
2: ครับผม
1: ก็จัดไปนะครับส่วนคนที่ถามมาว่าสรุปค่ำนี้มีบรรยายบอลไม้มีนะจ๊ะเมื่อกี้ผมได้ชื่อมาละสรุปเป็นโจอี้กับป๋ายามารับหน้าที่นะครับตามกันได้นะครับสำหรับฟุตบอลไทยนะครับ
2: ครับ
1: ส่วน SFS ก็4689899นะครับ
2: ครับผม
1: เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของหน้าแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ YouTube นะครับ
2: ครับผม
1: ก็คงได้มีเวลาคุยถึง YouTube กันแบบสบายๆกันเนาะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเกมเมื่อคืนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้แล้วสำหรับเกมทีมชาติ
2: อีกใจเดียว
1: ครับ
2: เดี๋ยวเหลือคืนนี
1: ้
2: แล้วก็คืนพรุ่งนี
1: ้ครับ
2: ทีนี้เราก็จะได้กลับมาสู่บรรยากาศของการลุ้นฟุตบอลลีกแล้ว
1: คืนวันอังคารเช้าวันพุธก็น่าจะหมดละ
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็วันที่10กับ11ก็จะกลับมาฟาดกันต่อในส่วนของฟุตบอลลีกนะคร
2: ับผม
1: แต่เกมทีมชาติก็ต้องบอกว่าในรอบ
2: นี้สนุกนะ
1: FIFA Day 2รอบเนี้ยถือว่าสนุกแล้วก็แต่ละทีมพวกทีมที่มันเปลี่ยนโค้ชแล้วมันจริงจังกันนะ
2: ครับ
1: นักเตะแต่ละคนก็ลงส่วนใหญ่จะเป็นชุดใหญ
2: ่
1: ก็เลยทำให้ไอ้รอบเนี้ยเนชั่นลีกมันเล่นกันสนุกนะครับ
2: แล้วก็คือเขาเรียกว่าเกมมันเอื้อให้ใช้นักเตะหลายคนนะพี่อู๋เนาะเพราะมัน4นัดอ่ะ
1: ครับ
2: นักเตะที่โค้ชเลือกใช้อาจจะแบบโหเยอะหน่อย
1: ใช่เพราะว่าเป็น
2: มันก็สนุกอ่ะ
1: เป็นครั้งแรกที่รวบเอา2 FIFA Day มารวมกันนะ
2: แต่เดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงก็พฤศจิกา
1: ไปพฤศจิกาอีกนะคร
2: ับ แต่พอเล่นรอบนี้แล้วเนี่ยมีทีมเข้ารอบไฟนอลเอทไปแล้วนะโปรตุเกสไปแล้วนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวรอลุ้นสเปนอีกทีมนึงที่อาจจะ4นัด12แต้ม
1: เมื่อวานโปรตุเกสยิงกันนี่โอ้โหแต่ละลูกยิงอย่างสวยนะครับ
2: ใช่ๆ
1: โดยเฉพาะลูกของกันเซโลเนาะโอ้โหจริงเอามันมากเนี่ยไอ้จังหวะยิงของเคลูปลูกแรกอ่ะ
2: ลูกโดน1-0เลยนะก็สวย
1: เข้าหลังเท้าเสียบเข้าไป
2: แต่เจอ
1: ก
2: ันเซโลเนี่ย
1: โอ้โหกันเซโลนี่สวยจริง
2: โหด
1: เพราะว่าจังหวะวิ่งมาแล้วมันตั้งใจใส่เต็มที่อ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ก็เมื่อวานก็ลงเล่นกันหลายคู่นะ
1: ครับ
2: แจ้งผลการแข่งขันก่อนไหมพี่หู
1: ครับผม
2: เมื่อวาน
1: กันเลยครับจันเอก
2: ก็ตั้งเล่นกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำก็มีนะครับก็มีโคโซโวเนี่ยเสมอกับออสเตรีย 1-1 มอลตาชนะแอนดอร่า 1-0 ส่วนรอบดึกนะครับในยูฟ่าเนชั่นลีกถ้าลีก A เนี่ยก็มีจบ 0-0 คู่นึงคือกรีซกับเยอรมัน
1: เจ็บปวดมาก
2: กรีซรอบนี้ต้องยอมเขาเนาะพ
1: ี่บุ๊คดีจริงเหนียวเหนียวดูแล้วหงุดหงิดเมื่อวานพากไปยังหงุดหงิดไปเลยโอ้โหเจาะไม่เข้าอ่ะ
2: ใช่
1: ๆทุกอย่างดีกว่าหมดนะยกเว้นมันไม่มีประตูกรีซเองก็ไม่แปลกใจว่าทำไมมาขึ้นมาถึงนี่ได้นะครับ
2: ครับก็มีฮอลแลนด์ชนะเซอร์เบียไปได้ 2-1 โปรตุเกสชนะนอร์เวย์ 2-1 แล้วก็เวลส์แพ้เดนมาร์ก 0-1 นะครับ อิสราเอลเสมอกับทางด้านไอแลนด์1-1เกมนี้เล่นที่สนามกลางนะพี่หูเล่นที่เซอร์เบียนะครับ
1: ครับ
2: อ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนอาเซียนครับชิงอันดับ3เนี่ยผ่านมา80นาทีละยังเป็นมาเลเซียที่นำอยู่ 1-0
1: ไหวไหมอ่ะเพื่อนรักเรา
2: ก็ไม่เท่าไหร่นะ
1: เออเพื่อนรักเรา
2: ดูเท่าไหร่นะ
1: ไม่ดีเลยนะ
2: อืมจะอ้างอะไรอีกว่าเนี่ย
1: นี่ขนาดวันนี้ไอ้มาเลยไม่มีไอมานะเออดูแล้วอาวุธเขาหายไปเยอะนะโอ้โหยังโดนไปก่อนแล้ว1ส่วนแล้วเล็กประมาณ10นาทีนะครับโอ้เพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเรานะ
2: ก็มีเกมอุ่นเครื่องระดับทีมชาติอยู่เกมนึงก็เป็นทางด้านญี่ปุ่นกับนิวซีแลนด์นี่เพิ่งออกสตาร์ทมา
1: ครับ
2: ยังเสมอกันอยู่0-0เขาไม่ใช้เป็นทัวร์นาเมนต์ได้ทัวร์นาเมนต์กิรินคัพนะพี่อู๋
1: จ้าครับ
2: ก็เป็นฟีฟ่าเดย์นี่แหละก็เป็นเกมอุ่นเครื่องนี่แหละ
1: ครับก็เหมือนเป็นไอ้ฟุตบอลรายการเป็นบอลถ้วยไปเนาะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวไปดูหน่อยที่ว่าจัดยังไงนะสำหรับญี่ปุ่นนะโอ้ญี่ปุ่นเองก็ถือว่าก็ตัวดังๆไปเพียบเลยนะครับญี่ปุ่นประตูนี่ไซออนซูซูกิ
2: ครับ
1: แนวรับ3คนโอ้โหจุนยะอีโตแล้วก็มีไอ้เจ้าซูซูกินะครับลงเหมือนกันนะครับไอ้จุโนซุเกะซูซูกิแล้วก็ไอ้เจ้านี่เล่นอยู่ฮอลแลนด์ผมว่าเขาเล่นดีนะเซโกะเซโกะนะครับแล้วก็ตัวกองกลางเดจิคามาดะลิสึโดอันโอ้โหไคจูซาโนะนาการโนะนะครับตัวรุกมีคูโบะมาเอดะและหน้าเป้าเป็นอุเอดะ
2: ครับผม
1: โอ้โหแต่ญี่ปุ่นเขามีตัวให้เลือกเยอะเนาะจนถึงตรงนี้นี่ก็คลิกออฟมาประมาณ7นาทีนะครับกับนิวซีแลนด์ยัง 0-0 อยู่นะครับญี่ปุ่นนะก็เป็นการเล่นในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับส่วนทั้งฝั่งของนิวซีแลนด์นี่ก็เป็นคริสบูธที่นำทัพมานะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็พวกตัวหลักๆไอ้พวกไอ้เจ้าจัสอะที่พี่ว่าเล่นฟอร์มดีๆหน่อยกับทีมชาตินะ
2: ครับก็มันเป็นล็อตของฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นพวกนักเตะถ้าไม่ได้เจ็บอะไรจริงๆส่วนใหญ่ก็ไปรับใช้ทีมชาตินะ
1: ครับ
2: ก็ผมเห็นโปรแกรมญี่ปุ่นนะพี่หูรอบหน้านี่ซัดบราซิลนะบราซิลป้วนเปี้ยนอยู่กับในโซนเอเชียนี่แหละล
1: ่
2: าสุดเท่าไหร่4-0
1: ไปเก็บเงินกับอินโดอยู่
2: ไอ้4-0บราซิลเนี่ยไม่เหมือน4-0อินโดไม่เหมือน9-2อินโดนะ
1: ครับ
2: อันนี้ไทยเกมกดลูก4
1: ใช่มากดพอดี
2: รอบหน้าเนี่ยฟีฟ่าเดย์รอบหน้าบราซิลมีเจอญี่ปุ่นมีเจอสิงคโปร์อ่ะเขาก็อุ่นๆในโซนเรานี่แหละประมาณสักกลางๆเดือนพฤศจิกายน
1: ครับถือว่าได้มาล้างตากันหน่อยในเวอร์ชั่นที่เป็นการอุ่นเครื่องเนาะ
2: ครับผม
1: โอ้แต่ญี่ปุ่นช่วงหลังๆก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ไปเน้นพวกอเมริกาใต้นะ
2: ใช่
1: เพราะเดี๋ยวเจอบราซิลเขาก็ไปเจอไอ้ปารากวัยอีกทีนึง
2: ก่อนนั้น
1: ช่วงพฤศจิก
2: เขาก็อุ่นกับพวกอุรุกวัยเอกวาดอร์
1: แล้วพวกนี้นี่ถ้าไม่ใช่บราซิลอะไรอาเจนนะ
2: ยาก
1: พวกอุรุกวัยพวกพวก
2: เวเน
1: ซุเอลาไม่รอดเ
2: นอะญี่ปุ่นอุ่นมาแล้ว3เล่นมาแล้ว3เกมนะชนะอุรุกวัย 3-1 ชนะเวเนซุเอลา 2-1แล้วก็ไอ้เกมกับเอกวาดอร์เนี่ยเสมอ
1: 0-0
2: แล้วก็มาชนะจุดโทษเดี๋ยวนี้เขาชนะพวกทีมเบเนอุรุกวัย
1: ทีมอเมริกาใต้นี่กระจอกไปแล้วนะ
2: ส่วนบราซิลชนะญี่ปุ่นได้นี่ก็ใช้คำว่าหืดจับนะ
1: ใช่แล้วในฟุตบอลที่ผ่านมาที่มีดราม่านะ
2: ใช่ใช
1: ่มาได้ช่วงท้ายเกมแล้วชนะเฉือนชนะไป 2-1 นะครับ
2: เวียดนามมาเลยเช็คอีกแล้วเช็คจุดโทษอีกแล้ว
1: ตอนนี้ก็มี VAR นะครับเดี๋ยวไปดูสักนิดนึงครับเรื่องของการเช็คจุดโทษนะครับ
2: น่าจะเป็นเช็คแฮนด์บอลจุดโทษของมาเลย์หรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูอีกทีนึงผู้ตัดสินเป็นเกาหลีใต้นะคร
1: ับ ตอนแรกเพื่อนรักเรามาอย่างเหนือนะที่ไหนได้โอ้โหจริงที่3ยังแย่เลยครับตอนนี้แล้วก็รอเช็ค VAR อีกด้วยแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรนะไม่มีอะไรครับสุดท้ายไม่ได้เป็นจุดโทษนะครับ
2: ครับผม
1: ก็ยังนำอยู่ 1-0 นะครับมาเลเซียนำเวียดนามอยู่นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมไปไล่เรียงดูก่อนนะมีอันนี้มาอันนี้ขอแทรกคิวไปก่อนแล้วกันเขาบอกว่าอยากให้คุณอูเล็กเนี่ยโฟนอินมาอัปเดตชีวิตบ้างครับเป็นห่วงเขาไม่รู้เป็นไงบ้างคุณอูเล็กนี่แก
2: เหมือนยังติดต่อกันอยู่
1: คือมันไม่ได้อารมณ์คล้ายๆผ
2: ม
1: คือไม่ได้เข้าบ้านอะไรแบบนี้แต่ว่าเวลาออกมันออกไม่ได
2: ้
1: ผมเนี่ยน้ำมันเพิ่งลดละ
2: ผมมัน
1: น้ำมันลดไปครึ่งนึง
2: ครับ
1: จากเข่าอ่ะมันเหลือนักแข่งมันโอเคไงรถมันขับได้แล้วก็ยังพอไหวอยู
2: ่
1: ส่วนงูเล็กเราก็อัปเดตกันอยู่เนาะ
2: คุยกัน
1: ไม่ได้ย้ำแย่อะไรนักนะครับ
2: จริงๆบางทีโหน้องอาจจะไม่มีอารมณ์มาจัดอ่ะเพราะน้ำ น้ำที่บ้านมันก็ไม่ลดออกมาไม่ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เออไม่ต้องห่วงนะ
2: มันเครียดนะพี
1: ่อันนี้ผมเข้าใจเลยนะคือทุกครั้ง
2: ตอนนี้ส่งมาถามส่งมาถามข่าวๆจากเรายังโอเคนะ
1: ทุกครั้งที่ฝนตกนะโอ้โหมันรู้เลยว่าแบบกลัวไปหมดเลยว่าเฮ้ยน้ำจะขึ้นมาอีกไหมมันระหู
2: วันนี้ก็
1: มันหลอนฝนน่ะ
2: โซนแถวบ้านผมก็มืดมาเหมือนจะหนักนะ
1: แต่เมื่อวานหนัก
2: เสียวเลยอ่ะ
1: เมื่อวานแถววิภาวผมนึกใจโอ้โหแป๊บเดียวเอง
2: เ
1: พราะว่าเมื่อวานไปที่พีบีทีวีฝนตกอยู่10นาทีมั้งโอ้โหมาแล้วนะผม
2: หนักนะวัน
1: นั้น
2: แต่
1: วัน
2: นั้นมันตกไม่นานไงพ
1: ี่ใช่ใช่มันประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมก็หยุดไปเลยนะครับอย่าให้มันตกแบบเดิมอ่ะไอ้ที่ว่าหยุดตกทั้งวันทั้งคืนอันนั้นก็ไม่ไหวนะครับ
2: พอแล้วก็ได
1: ้เออนี่พอ
2: เพราะว่าเมื่อวานนี่จัดรายการกับคุณเอกคิมสกุลอยู่ช่วง4ทุ่ม5ทุ่
1: ม
2: แถวองคลักษ์แถวเส้นจะไปออกทางนู้นอ่ะร่วมนะอาจารย์
1: ใช่ใช่ใช่
2: ท่วมเลย
1: ตอนนี้ต้องเช็คดีๆนะ
2: โซนนั้นเขาเรียกว่ารังสิต
1: จ้า
2: ของรังสิตอ่ะ
1: รังสิตปทุมนั่นน่ะ
2: หน
1: ักอยู่นะครับ
2: หนักเลยนะครับ
1: ก็ที่ผมมีแผนว่าจะชวนจันเอกจันมนเลยพวกนี้ไปไหว้พระแถวอยุธย
2: า
1: ก็ยังไม่กล้าไปก็ไม่รู้ไปแล้วจะไปโดนหรือเปล่า
2: โซนนู้นลำบาก
1: ใช่ไหมผ่านรังสิต
2: ก็เห็นว่ามีข่าวน้ำเหนือจะมาไง
1: อ
2: ยุธยาชัยนา
1: ทก็บวนคุย
2: โซนนู้นอ่ะ
1: คุยกับโค้ชจุนโค้ชจุนบอกโอ้โหอ้อมแล้วอ้อมอีกหาหมอนทองไปเตะ
2: จะไปชายทั้งเช้าเหรอ
1: ปลาจีนแล้วตอนนี้ปลาจีน
2: ส่วนนู้นก็ทั่ว
1: เลยปลาจีนบางที่นะเขาบอกต้องไปอ้อมเส้นไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปตะวงอะไรอ้อมยาวมากอ่ะบอกโอ้โหเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วม
2: ส่วนตะวันออกผมว่า
1: เดินยองก็ยังหนักอยู่นะ
2: เห็นข่าวน้ำท่วมสวนทุเรียนอะไรนั้น
1: ใช่น้ำเยอะมากนะครับ
2: เสียหายเป็นหลักสิบล้าน
1: ตอนนี้ก็รอลุ้นว่าไอ้ที่เขาบอกว่าจะมาอีกระลอกหนึ่งประมาณสักวันที่10อ
2: ่
1: ะพอเถอะเนอะอย่ามาพอแล้วนะ
2: หยุด
1: ตอนนี้หยุดเถอะไอ้ที่บางที่อ่ะถามว่ามันไม่ขึ้นจริงแต่มันยังค้างอยู่เนาะอย่างไอ้บางกะปิคลองจันอะไรเนอะลมเจ้าพวกนี้ก็ยังเดือดร้อนกันอยู
2: ่ก็เรียกว่าส่วนไม่ตกน้ำไม่ท่วมแต่บางทีมันลดไม่เร็วไง
1: มันยังค้างอยู่มันไม่ลดแต่มันเท่าเดิมนะครับ
2: ลำบากไงการใช้ชีวิตของประชาชนที่นู่นนะครับ
1: ครับ
2: อ่ะก็ช่วงแรกเราเอาสักคู่ก่อนไหมอาจารย
1: ์
2: เอาเยอรมันกับกรีซนี่แหละเบาๆ
1: ได้เบาๆเท่านั้น
2: ก็เป็นคู่ที่ก่อนเกมเนี่ยเขาก็ยังมองว่ากรีซของจริงนะ3เกมที่ผ่านมานำเป็นจ่าฝูงเฉยเลยในกลุ่มเนี้ย
1: คือก่อนแข่งอ่ะมี7แต้มไม่พลาดใครนะครับ
2: ใช่
1: คือชนะเยอรมันมาด้วยนัดนี้ก็ไปเล่นกันที่บ้านกรีซบ้างนะครับแต่ก่อน
2: ต้องก่อนหน้านี้
1: เยอรมันของคอปอ่ะ
2: เขาชนะเซอร์เบียมา
1: ชนะเซอร์เบียมา
2: แล้วชนะฮอลแลนด์นะแล
1: ้
2: วก็เกือบแพ
1: ้ในเกมฮอลแลนด์
2: ในเกมฮอลแลนด
1: ์ดีกว่าครึ่งแต่เกมเจอกรีซอ่ะกรีซก็เล่นเกมตามสไตล์ก็คือรับ
2: ครับ
1: แล้วสวนแล้วก็ไปโดนลูกสวนแล้วแพ้มาไอ้เกมที่ก็เหมือนเดิมนะครับมาตั้งรับแล้วก็เยอรมันโอกาสเยอะมากนะครับโอกาสยิงโอ้โห20กว่าครั้ง
2: ถ้ามองโดยรวมไม่อยู่โอกาสเยอรมันมีโอกาสชนะมากกว่างั้นนะ
1: ใช่ใช
2: ่หลายจังหวะนะ
1: คือครองบอลอยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่ามันเจาะไม่เข้านะครับคือปัญหาผมว่าตอนนี้เยอรมันนะหนึ่งเลยคือหน้าเป้ามีปัญหาฮาวาดก็เจ็บอยู่
2: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมพอตอนครึ่งแรกเนี่ยไปลองใช้ไอ้เจ้าบุกขาด
2: แล้วรอบนี้อุนดาไม่มาหรอ
1: เอาใช้บุกขาด
2: นิกก็ไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่แล้วนิก
2: ก็ได้ลง
1: นิกลงมาขึ้นหลังหนักกว่าเดิมอีกนิกลงมาแล้วมันกลายเป็นไม่มีโอกาสเลย
2: เสียดายของมากเลยเพราะนิกมาอยู่กับนิวคาสเซิลไม่ค่อยได้ลง
1: แล้วเหมือนความมั่นใจมันหายไปเนอะตรงมาเด้อผมว่าพอลงมาแล้วดูบุกขาดยังดูดีกว่าอีกนะครับมันมีปัญหาแต่ว่ากีตเองก็ต้องยอมรับว่าเขาแพ็คแน่นมากอ่ะไอ้มิดฟิลด์ตัวกลางเขาไม่เอาเลยโอ้โหมันยืนปากหลักอยู่หน้ากองหลังอ่ะ
2: กรีซยุคที่ได้แชมป์เลยเนาะ
1: เออเหนียวจริง
2: เออบอลเหนียวอ่ะ
1: อืมแล้วก็ใช้พวกศูนย์หน้าใหญ่ๆใช่ไหมไอ้เจ้าพาร์ฟดีดิสไอ้พวกไอ้ยานีดิสอะไรพวกเนี้ย
2: ครับ
1: คอยค้ำข้างหน้าแต่ว่าโอกาสยิงมันก็มีไม่เยอะนะ
2: ครับ
1: ว่าครั้งเกมมีโอกาสยิง2ครั้งที่ได้ลุ้นนะ
2: ครับ
1: โอ้บิชก็ได้เซฟไปทีนึงนะครับ
2: เป็นกลุ่มที่ตัดเซอร์เบียออกไปเลยส่วนทีมที่จะเข้ารอบ
1: แจกแต้ม
2: ไฟนอลเอทรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ย2นัดที่จะเล่นกันในช่วงพฤศจิกายนมีความหมายมากตอนนี้ฮอลแลนด์8แต้มกรีซ8แต้มเยอรมันมี5แต้
1: ม
2: เดี๋ยวดัดร้อยตัดกันอีกนะรอบหน้า
1: ก็ตอนแรกอะสกอร์มัน1-1อยู่ไงก็ยังคิดว่าเอานะเนเธอร์แลนด์ขอ เสมอไปแล้วกันก็ยังดีนะครับโอ้โหเดี๋ยวท่านจันชนะนะครับ
2: เสมอนี่กอดกันแน่นเลยนะ
1: ใช่โอ้โหตอนนี้ก็เลยกลายเป็นงูกินหางกันไปตอนนี
2: ้ครับผม
1: เซอร์เบียนี่ดูทรงแล้วผมว่าจะมีสักหนึ่งไหมหรือเปล่าเพราะตอนนี้แข่งมา4เกมแพ้หมดเลยนะ4เกม
2: ใช
1: ่เป็นทีมแจกแต้มไปเลยครับ
2: คือกลุ่มนี้พี่อู๋ก่อนเริ่มนะกรีซทีมแจกแต้มแน่ๆนะ
1: เออตอนแรกคิดว่านะทั้งกรีซทั้งเซอร์เบียสบายโดนนะดอยดัตตบไป
2: ใช่
1: ที่ไหนได้โอ้กรีซ
2: แข่งโป๊ก
1: ตอนนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ
2: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นเทพนิยายกรีซรอบ2
1: ก็เลยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มที่2นะครับของลีก A นะครับเนเธอร์แลนด์มี8คะแนนนะครับแล้วก็กรีซจะมี8ลูกได้เสียเนี่ยบวก2เท่ากันแต่ว่าทางเนเธอร์แลนด์ก็ยิง7เสีย5นะครับส่วนกรีซเนี่ยยิง5เสีย3
2: ครับผม
1: ก็เลยกลายเป็นเนเธอร์แลนด์ที่เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็กรีซมี8แต้มเท่ากันส่วนเยอรมันมี5แต้
2: ม
1: นะครับส่วนเซอร์เบียนี่มี0คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเกมที่จะเจอกับเนเธอร์แลนด์อีกรอบนึงต้องชนะอย่างเดียว
2: ใช่
1: นะ
2: ใช่สนุกเลยคือเขาจะเอาอันดับ1อันดับ2
1: จับ
2: เข้า
1: 2เท่านั้นนะคร
2: ับ 8ทีมสุดท้ายเข้ารอบไฟนอล8นะครับส่วนอันดับ3คืออันดับ4ตกชั้นเลย
1: อ
2: ันดับ3น่าจะไปเพลย์ออฟอยู่หรือว่าตกชั้นกับดิวิชั่น B อ่ะ
1: เพราะเขาจะมีมัน
2: มีเรื่องชั้นตกช
1: ั้
2: น
1: เดี๋ยวไอ้ทางฝั่งเอเชียก็จะเริ่มปี2570อ่ะ
2: แสดงว่า
1: ก็จะเป็น3ดิวิชั่นเหมือนกันนะครับ
2: โปรเจกต์นี้ก็คือจริงๆโซนคอนคาเคฟอ่ะเขาก็มีนะอาจารย
1: ์ครับ
2: คอนคาเคฟเนชั่นลีกอ่ะในโซนนู้นเขาก็
1: ที่ตอนนี้จะทำให้มันเป็นเนชั่นลีกกันหมดละ
2: ถ้าทำรูปแบบเดียวกันมันก็โอเคนะผมว่ามันก็โอเค
1: คือมันก็โอเคในเรื่องของคนดูเนอะ
2: ใช่
1: คนดูมันก็ได้ดูบอลที่มันสนุกจริงจังมากขึ้นแต่ถ้าในแง่ของนักบอลกับทีมเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเพราะมันกลายว่าพอพักทีมชาติฟีฟ่าเดย์บางทีเนี่ยมันยังจัดแบบไม่ต้องเต็มก็ได้ไงจะมาจัดเนี่ยมันกลายเป็นโอ้โหมันต้องเต็มกันทุกนัดแล้วอะ
2: มันมีความหมายหมดทุกนัด
1: อะใช่นะครับคือฟีฟ่ารอบเนี้ยสี่นัดเนี่ยต้องเอาจริงกันทั้งสี่นัดเลยอะ
2: ไอทีมที่ชิวๆหน่อยก็โซนอเมริกาใต้อุ่นเครื่องธรรมดา
1: ไม่ต้องไม่มีปัญหาอะไร
2: ปัญหาอะไรอะโซนอเมริกาใต้กับโซนแอฟริกาเขาไม่ได้มีแบบทัวร์นาเมนต
1: ์ใช่
2: เอเชียเหมือนในยุโรปอะ
1: จับก็ปรับดูไม่แน่เผื่อทางฝั่งเอเชียบ้านเรามาเป็นแบบคล้ายๆเนชั่นลีกแล้วอาจจะสนุกก็ได้มีดิวิชั่นเนาะมี3ดิวิชั่น
2: คือถ้าเทียบกับอาเซียนเราผมว่าดีพี่อู
1: ๋ครับ
2: ก็เอาอาเซียนไปอยู่ถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบกับเนชั่นลีกก็อยู่ลีก C ลีกดีอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
2: ดีกว่าแบบหูไปเชิญศรีลังกาไปเชิญบังกลาเทศมาผมว่า
1: จริงเออ
2: ไม่งั้นก็จับเอเชียมามัดรวมกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันในลีกเดียวกันไอ้ผมว่ามันยังดูโอเคกว่าเนาะ
1: ครับ
2: ถ้าไทยอยากอัพตัวเองหน่อยคุณก็ต้องไต่อ่ะ
1: ครับ
2: จากสมมติว่าเราอยู่ในลีก B อ่ะคุณถ้าคุณแน่จริงคุณก็ต้องไปขึ้นในลีก A ให้ได้อะไรอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วมันยังมีความหมายได้ด้วยเนาะ
2: ก็นี่ก่อนอันนี้อังกฤษยังเคยตกชั้นเล่นลีก B เลย
1: ใช่
2: สกอตแลนด์ขึ้นลีก A อย่างปีเนี้ยเวลขึ้นมาเล่นในลีก A ใช่ไหมมันก็ฟอร์มดีของแต่ละชาติมันก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ส่วนคู่ของมาเลย์ตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเวลา7นาทีนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้เล่นในช่วงทดเวลา7นาทีไป3นาทีครึ่งแล้วยังดูวี่แววยังน่าจะดูแลยากนะแทบจะไม่มีโอกาสยิงใส่กันเท่าไหร่นะครับ
2: ครับ
1: ต่างฝ่ายก็ต่างพยายามจะปลุกสวนกันไปมาแต่มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับ
2: รอบรองเขาจะชิงอันดับ3ชิงที่1เนี่ยก็เล่นที่สนามเดียวกันนะ
1: ครับ
2: ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นกันช่วง2ทุ่มก็สนามนี่แหละนะครับเกโรล่าบังกาโนที่จาการ์ตาเห็นบอกตัวขายหมดเกลี้ยงอ่ะ
1: ครับ
2: ไม่เกลี้ยงได้ไงจะพาเข้าชิง
1: ใช่ใช่ก็พาเข้าชิง
2: ฝ่ายจัดการแข่งขันมันดีตรงนี้แหละถ้ามันมีทีมเป็นเจ้าภาพแล้ว
1: เพราะมันมาตามล็อกนะ
2: มันได้เข้าชิง
1: ก็เลยน่าดูนะครับ
2: แล้วคนก็เริ่มเข้ามาเหมือนกันนะเขาเรียกว่าถ้ามาช้าคุณอาจจะหาที่นั่งลำบากอ่ะ
1: ครับ
2: ไหนๆก็ไหนๆนะเข้ามาชมเกมนี้ก่อน
1: อันนี้ก็อีกเป็นอีกนัดหนึ่งที่แก้ตัวไม่ได้แล้วนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ผมบอกเลยนะถ้าผมมาไม่ดีเนี่ยคุณต้องรับแรงกระแทกนะ
2: อ
1: ันนี้สั้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาโอเคบางคนยังมองข้ามได้ยังโอเคอยู
2: ่สมมุติถ้าไปแพ้จุดโทษแต่ลูกทรงเราสู้กับอินโดได้แบบ ดีดีที่แบบพึงพอใจได้อันนี้ก็อาจจะกระแสแรงกระแทกอาจจะน้อยหน่อยหรือบางคนไม่รู้อ่ะคุณจะเล่นดีไม่ดีแต่ถ้าคุณถ้าไม่ได้แชมป์ยังไงคุณก็โดน
1: แต่ต้องมีทรงมากกว่านี้นะ
2: อ
1: ืมต้องมีทรงมากกว่านี้เพราะว่าส่วนหนึ่งที่แฟนบอลยังไม่ค่อยพอใจคือรูปเกมที่มัน
2: ใช่ๆ
1: มันเหมือนไอ้ตุกลงเกมได้แบบไหนใช่ป่ะเออมันดูมั่วตัวกันไปหมด
2: แฟนบอลเริ่มเข้าใจฟุตบอลมากขึ้น
1: ใช่เรื่องการ
2: แพ้ไม่ว่าหรอกแต่ให้มันมีทรงหน่อย
1: เรื่องการเปลี่ยนตัวมาแล้วทีมแย่กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะการจัดตัวแล้วแผนเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีครับ
2: อ
1: ย่ารอดูว่าจะจบยังไงนะเจอเจ้าภาพ
2: ใช่
1: แต่ไม่น่ามีไอ้สองแล้วเป็นเจ็ดอีกแล้วนะไม่มีนะ
2: ไม่แน่ ไม่แน่ แล้วไทยนำอยู่ตั้ง1-0นะ
1: จะมีนกหวีดหวานไหม
2: จะสิ่ง
1: จะได้มีไหมนกหวีดหวานเนี่ย
2: อาจารย
1: ์มีโอกาสนะ
2: ระดับอาเซียนอ่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ผมบอกเลยผมว่าทุกอย่าง
1: อย่าง
2: ว่
1: าแต่อาเซียนเลยเอเชียนก็ได
2: ้
1: เอเชียนก็เอเชียก็แย่เหมือนกันนะ
2: ชื่อผู้ตัดสินเกมเกมรอบชิงเนี่ย
1: เหยาหมิง
2: ไม่ใช่เป็นอุซเบย์อาจารย
1: ์ครับ
2: เป็นอุซเบย
1: ์
2: อะไรเนี่ยลิสคูยาเลฟอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: ลิสคูลาเยฟเป็นอุซเบย์แต่ว่ารอบชิงดับสามในมาเลเวียนาเนี่ยเป็นของเกาหลีใต้นะครับ
1: ผู้สิเนี่ยขออย่างเดียวเลยผมที่ผมเสียวๆนะไม่ชอบเลยนะ
2: คือ
1: ฝั่งโซนไอตัวหนอกกลางอ่ะ
2: ดูนี่ใบแดงมากเลยใบแดงมาก
1: เ
2: วียดนามอ่ะออกมาตัดเกมนอกกรอบใส่ผู้เล่นมาเลเซีย
1: อีกเก้าเดียวนี่เข้าไปเป็นเขตโทษแล้วนะครับ
2: อาจารย์ลูกนี้ถ้าไม่ใบแดงนี่ถือว่า
1: สิทธิ์โอ้โหไม่
2: เหล
1: ือ
2: เฉยเลยอ่ะ
1: โอ้ยถือ
2: ว่าเดี๋ยวจะรอดูภาพช้า
1: อ๋ออาจจะมองว่ามีไม่ใช่ตัวสุดท้ายไงแต่ออกมาฟาวออกมาฟาวจริงแต่ว่ามันมีนักเตะเวียดนามกองหลังอีกคนหนึ่งที่วิ่งมาพร้อมกันพอดีครับ
2: มาลอง
1: คือถ้าไม่มีกองหลังวิ่งมาด้วยผมว่าแดง
2: ใช่
1: นะรอดไปนะโอ้แต่เป็นฟรีคิก
2: น่าจะ
1: ตัดแล้ว
2: เจ็ดนาที
1: ส
2: ุ
1: ดท้ายของมาเลด้วยนะครับโอ้เจ็ดนาทีเลยไปแล้วนะครับฟรีคิกแบบได้ลุ้นครับถ้าไม่เข้าเนี่ยก็อาจจะจบ1-0ไปเลยนะ
2: ครับผม
1: แต่ถ้าเข้าก็เป็น2-0เลยครับได้ยิงฟรีครับทางด้านของมาเลย
2: ์หมายเลข19นี่หน้าฝรั่งจ๋าเนี่ยอาจารย
1: ์อืมนะเดี๋ยวรอดูซะหน่อยแล้วกันครับเวียดนามคือตอนนี้ท่านดูถึงตรงเนี้ยพอได้ฟรีคิกแบบเนี้ยยังไงก็แพ้เพราะเวลาไม่น่าทันแล้วนะครับ
2: เปาโลโจสเวหมายเลข19ของมาเลเซียโอ้หน้าออกแนวฝรั่งเลยอาจารย์ดูดิ
1: ตอนนั้นล้อเราจังตอนเราแพ้นี่ไอ้ล่าสุดแพ้ที่ล้อเราจังอ่ะรอดูฟรีคิกขอสักทีไง
2: อันนี้ก็น่าจะ
1: ชื่ออะไรนะไอ้
2: น่าจะตัวโอน
1: ะน่าจะไอ้ชื่ออะไรนะขอจริง
2: อะไรเนี่
1: ยรอยิงเยอะหมายเลข19ดูทรงแล้วเนี่ย
2: เปาโลเชอุสสโตเมอร์ดอสลิสด็อกเฮดเลยเดี๋ยวงานมาจากบราซิลแน่นอนอ่ะ
1: ครับโอ้แล้วยืนรอเตรียมรอปั่นอยู่คนเดียวด้วยครับเหลี่ยมซ้ายนี่พอดีเป๊ะเลย
2: ขอแต่ว่านี่กัน
1: ไม่มีอะไรยิงติดกำแพงนะครับพอดีคุณแนนยกมือมาแล้วเดี๋ยวเราไปพักคารุสงชาติกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะครับ
2: ครับ
3: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อ

0: ี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
1: ลุกค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
5: อบกอบ
4: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่าน
6: ี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
3: ถ้าเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: 99 on tour
2: ภูทอกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวและปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบึงกาฬโดดเด่นด้วยภูเขาหินทรายสูงท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบและสะพานไม้ที่สร้างวนรอบหน้าผาจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศจุดเด่นของภูทอกคือสะพานไม้เวียนที่ทอดยาวรอบภูเขาให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศอันสงบระหว่างทางเมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นวิวของพื้นป่าและภูเขาได้แบบกว้างไกลสุดสายตาเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้าที่นี่จะเต็มไปด้วยทะเลหมอกและอากาศบริสุทธิ์สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนอย่างมากภูทอกจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่แห่งความสงบทางจิตใจที่ผสมผสานความงดงามของธรรมชาติกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่อยากพักกายพักใจและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงภูทอกคืออีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของจังหวัดบึงกาฬที่ไม่ควรพลาดค่ะ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM99 นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้จบไปเรียบร้อยนะครับหลังจากทดมา7นาทีครับ FIFA อาเซียนครับก็เป็นทางด้านของมาเลเซียนะครับชนะทางด้านของมหามิตรเราไปเวียดนาม 1-0 ครับโอ้โหน่าหงอยกันเป็นแถบเลยนะครับ
6: ครับ
5: จบเรียบร้อยที่3ก็เป็นของมาเลไปนะครับแต่ของเราตอน2ทุ่มก็อย่าลืมนะครับ FM 99ของเราก็มีการบรรยายนะ
6: พี่โจอี้มา
5: จากนั้นของโจอี้มารอละแล้วเดี๋ยวสักแป๊บเดี๋ยวป่ายาคงเข้ามาตามมาต่อนะครับก็ของเรามีบรรยายเนาะ
6: ใช่ๆ
5: แต่ก่อนอื่นก็ไปขอบคุณ M150 ครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 ครับ Air Carrier Tech V นะครับแล้วก็ Tech S นะครับกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนครับรับเงินคืน500บาทนะครับวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้ครับหากหาซื้อ Air Carrier Tech V นะครับแล้วก็ Tech S ครับได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเด่นมากคุกกี้สอดไส้ผลไม้ครับ It's not just a cookie It's Denmark นะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผมก็เป็นเรียกว่าสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับ
6: เราก
5: ลับมาว่ากันต่อนะ
6: ครับ
5: เดี๋ยวผมจะไปสักอีก
6: เกมอุ่นเครื่องครับล่าสุดนิวซีแลนด์ตีเสมอญี่ปุ่นแล้วนะครับ1ประตูต่อ1
5: นะครับเพิ่งนำตะกี้เองนะครับ
6: ครับ
5: ปั๊บเดียวเองนะครับ
6: ในเชลีกเราเอาให้จบเลยนะอาจารย์เอา2คู่หลาย
5: เลย
6: ที
5: ่
6: เล่นอยู่
5: คู่ใหญ่นะ
6: โปรตุเกสนอร์เวย์พี่อู๋ก็เป็นอีก1เกมที่โปรตุเกสเองไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดแต่เก็บผลการแข่งขันได้อีกแล้ว
5: ครับ
6: การันตีเข้ารอบไฟนอลเอทเข้ารอบ 8ทีมสุดท้ายแน่ๆแล้วนะครับทีมชาติโปรตุเกส
5: เมื่อวานก็ถือเป็นเกมที่อึดอัดดูเหมือนกันนะคือโอกาสยิงมันก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับ
6: แต่ผม รู้สึกว่าโปรตุเกสอ่ะพอไม่มีโรนัลโดอ่ะกล้าเล่นกล้าลองกล้าลุย
5: ผมว่ามันเล่นกันเป็นธรรมชาติมากข
6: ึ้
5: นนะไม่ต้อง
6: พะวงไม่ต้องกลัวโดนบ่นโดน
5: คิดจังหวะอย่างเงี้ยออกมาปุ๊บบอลมันต้องแทงออกปีกก
6: ็
5: แทงตามนั้นเลยเนาะมันเล่นธรรมชาติมากขึ้น
6: อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมโรนัลโดด้วยนะพี่ผมสังเกตอ่ะต่อให้โดเล่นให้กับโปรตุเกสอ่ะพักหลังๆมาโรนัลโดไม่ค่อยวุ่นวายน้องๆละไม่ค่อยด่าไม่ค่อยทำไมคืออารมณ์หงุดหงิดไม่ค่อยมีแต
5: ่ไปโวยโค้ชแทน
6: เด็กๆอ่ะพอรุ่นใหญ่อยู่อ่ะต่อให้รุ่นใหญ่ไม่ได้คิดเด็กมันคิดไงพี
5: ่
6: อ่ะคุณเห็นจังหวะยิงไกลของบรูโน่คุณเห็นจังหวะเจ้ากันซาโลยิงคือมันดูแบบเล่นกันแบบไม่ต้องมีอะไรในหัวพี่นึกออกป่ะ
5: บางทีอ่ะโดอาจจะไม่ได้เรียกบอลนะแต่เด็กมันมองหาเองนึกเด็กมันมองหาเองพยายามจะแทงไปให้อ่ะ
6: มันใจกันอยู
5: ่ครับ
6: ซึ่งไลน์อัพออกมามันก็เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะพี่อู๋นะ
5: ครับ
6: ถ้าหลุดจากเสื้อตัวจริงนี้ก็ไม่ได้มากอ่ะคอสตาเจ้ากันซาโลนูโน่เมนเดสเลโ
5: อ
6: ไวก้าดิอาร์ตเจ้าบาลินญาตำแหน่งนี้จะเจ้าบาลินญาก็ได้หรือพวกไอ้เจ้าลูเบนเนเวสได้หมด
5: เหมือนได้ตุ๊กตาเลยเนาะประมาณนี้เนาะคือไม่ห่างไม่ต่างอย่างนี้ผมว่าตอนนี้นะประตูกับแนวรับ4คนเน
6: ี่
5: ยชุดนี้แล้วล่ะนะเมนเดสกันเซโลดีอาร์ต
6: ใช
5: ่ไอ้เจ้าวิเวก้าพวกเนี้ย
6: เกมลุกผมก็คิดว่าเกือบลงตัวเจ้าเป็นเหล็กกันเซโล
5: ราโนยูนูนรามอสเล่นนาทีพื้นนะ
6: ริมเส้นคอนไซเซาหรือจะ
5: ตินยา
6: ตรงกลางเพเมเกอร์จะ

0: ใช้บรูโน่ก็ได
1: ้ครับ
0: ผมว่าได้หมดก่อนอันนี้เขาเล่น 4-2-3-1 มาเมื่อคืน 4-1-3-2 ผมว่านักเตะมันพร้อมมากอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: กับฟอร์เมชั่นการยืน
1: อ
0: ่ะยืนยังไงก็ได
1: ้ครับ
0: นักเตะบูรุเกตชุดเนี้ยดีทุกตัวนะพี่หมู
1: กลางเนี่ยตึ๊บเลยอ่ะวิตินญ่านะบรูโน่โดยเฉพาะตัวรุกอย่างรามอสเฟลิกพวกเนี้ยนะชุดหลังเฟลิกก็ผลงานดี
0: ด
1: ีอยู่นะ
0: ก็เอาจริงๆดีตั้งแต่ตอนไปเล่นซาอุดิอาระเบียกับพี่โดแล้ว
1: ใช่ใช่ตอนนั้นเป็นแบกทีมเลย
0: เป็นตัวแบกเอานาเซอร์เลยนะนั่นเจ้าฟิลิกอ่ะส่วนนอร์เวย์ก็นี่แหละก็โอเดกาดฮาลันนูซาเชเดลูปแพทริกเบิร์กซานเบอร์เก้นะรับมีออสิกาดมีอาเย่เพราะว่าไอ้เจ้าทำยอนเฮเกมติดโทษแบนเกมก่อนอันนี้เขาโดนใบแดง
1: คือนอร์เวย์ผมว่าน่าเห็นใจโค้ชเขาเหมือนกันเนาะทางด้านของโซบักเคนอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้ถ้าจะปรับจริงๆนะผมว่าเห็นหลายเกมละคือถ้าปรับนะมันก็จะมีนูซ่าโอเดกาชไนเดรุปแล้วก็ออฟตาม็อบ
0: ใช่
1: ประมาณนี้นั่นเอง
0: มันจะมีอยู่แค่นี
1: ้ส่วนฮาลันเนี่ยโหไอ้ที่เหลือมันก็เป็นไอ้ลาเซนอ่ะมันต่างกันเยอะ
0: ถ้าฮาลันไม่ได้เล่นมันก็ต้องเป็นจอร์เกนสไตลาเซน
1: เออซึ่งมันก
0: ็เลือกแล้วอ่ะ
1: เปลี่ยนไปอย่างนั้นน่ะนะ
0: โซลอสก็ไม่ได้อยู่ในทีมช
1: ุ
0: ด
1: ใช่มันเจ็บอยู่ด้วยนะ
0: เขาก็เจ็บอยู
1: ่แล้วก็ตัวอื่นเนี่ยแทบจะมีชุดเนี้ยชุดเดียวเลยผมว่าเวลามันจะปรับมาไหนเกมที่มันแป๊กๆอ่ะผมว่านอร์เวย์มันเหมือนแก๊ปมันมีน้อยเนาะ
0: ใช่
1: แล้วเมื่อวานก็เรียบร้อยครับโดนแสงแล้วโอ้โหแล้วประตูยิงกันอาเยอร์ว่าสวยแล้วเจอกันเซโลสวยกว่าอีกนะครับแต่สุดท้ายก็มาได้ทีเด็ดโปรตุเกสจังหวะจะโค่นโอกาสยิงมีเยอะกว่าแต่อาจจะตรงกรอบกันน้อยหน่อยนะครับสุดท้ายก็มาได้ไอ้เจ้าโอ้โห
0: แล้ว
1: แล้วตัวไหนยิงก็ได้โอ้โหเป็นกอนซาโลรามอสอีกแล้ว
0: จังหวะมันกอนซาโลรามอสยิงยังไงมันก็ต้องโยงไปหา
1: ใช่มันจะโดนถูกเปรียบเทียบไปโดยปริยาย
0: เพราะว่ามันเป็นตัวที่ถ้าโรนัลโดอยู่รามอสก็สำรอง
1: อืม
0: เพราะว่าโรนัลโดรามอสหาเกมที่เล่นคู่กันน้อยมาก
1: ดิฉันเมื่อวานเป็นดีอาร์ตขึ้นมามองชนะ2-1ก็ไม่มีอะไรเนอะคงคงเป็นรามอสอีกแล้วแล้วรามอสก็ยิงได้อย่างเรื่อยๆด้วยนะ
0: น่าจะ3เกมติดมั้ง
1: ใช่นะครับแต่ก็ช่วงท้ายเนี่ยมาโดนใบเหลืองแดงนะ
0: ครับ
1: ไอ้เจ้าฟรานซิสโกคอนไซเซาแต่ว่ามันก็ไล่ไม่ทันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: นอร์เวย์ก็นอกจากเกมรุกน่ากลัวแล้วผมว่าเกมรับเขายังไม่แน่นพอเนอะ
0: อ
1: ืมพอเจอทีมแบบเบอร์ใหญ่ๆจริงๆอ่ะมันยังเอาไม่อยู่เนาะแบบนอร์เวย์นะ
0: บอลโลกเล่นนั่นกว่านี้อีกนะ
1: เออดูดีกว่านี้นะ
0: ก็แพ้3เกมติดคือนอร์เวย์เปิดหัวดีเกมแรกชนะเดนมาร์ก 3-2 แล้วก็3เกมหลังสุดแพ้รวดเลย
1: โอ้แล้วด้วย
0: นี่แพ้โปรตุเกสไปกลับ
1: เลยนะแพ้เวลเนี่ยหนักเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับโปรตุเกสมีอยู่12แต้มเต็มเข้ารอบแน่นอนนะครับเดนมาร์ก6แต้มเวล3แต้มนอร์เวย์3แต้มโอ้โหนอร์เวย์นี่ต้องลุ้นก็ต้องลุ้นหนีตายนะอีก2เกมที่เหลือในรอบพฤศจิกายนน่ะ
1: คือดูโปรแกรมทีแรกเนี่ยไอ้ที่มันต้องเบียดกันเนี่ยมันควรจะเป็นนอร์เวย์เบียดกับโปรตุเกสด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นี่กลายเป็นโอ้โหโปรตุเกสเข้ารอบแบบสบายๆชนะ 100% มา4นัดรวด
0: ครับ
1: นอร์เวย์ชนะแค่เกมเดียวแล้วเป็นบวยด้วยนะครับเพราะตอนนี้ประตูลบมากกว่าเวลอีก
0: ครับแล้วเมื่อวานเดนมาร์กก็ดันชนะ
1: เดนมาร์กดันชนะได้อีก
0: จุดโทษของลัสมุสฮอยลุน
1: ฮอยลุนนี่ก็มาเรื่อยๆนะ
0: โอ้ไอ้ลูกไอ้ลูกจ่อๆควรเข้าก็ไม่เข้านะฮอยลุนน่ะ
1: ก็เขามีโควต้าประมาณนี้มีเม็ดพอขอให้ได้ยิงพอคัดชนะ
0: เขายิงเสร็จปุ๊บนี่แบบโชว์แบบไม่ดีใจได้แบบ
1: ตายเขาสายแอคอยู่แล้วสายแอคอยู่แล้ว
0: สามแต้มก็พอเห็นตารางคะแนนกลุ่มนี้ก็เลยพูดถึงเดนมาร์กกับเวลไปเลยเพราะว่าเมื่อวานเวลก็แพ้กับเดนมาร์ก
1: ก็กลายเป็นว่าเกมในกลุ่มที่4ของไอ้เจ้าลีกเอเนี่ย
0: ครับ
1: เดือดจากเกมสุดท้ายคือเดนมาร์กเวลนอร์เวย์เนี่ยใส่กันยับเพราะว่าโปรตุเกสเข้ารอบไปแล้วในฐานะจ่าฝูงแต่อันดับ2เนี่ยต้องไปลุ้นกัน
0: ครับผม
1: อ
0: ่าสวัสดีคู่นึงก็น่าสนใจครับฮอลแลนด์เจอกับทางด้านเซอร์เบียฮอลแลนด์ได้เล่นในบ้านจริงๆเป็นอีกหนึ่งทีมที่นักเตะผมมองว่าดีมากนะพี่หูแล้วการได้โค้ชชาบี้มาทำในทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าเดย์รอบนี้ในชั้นลีกอ่ะ
1: ชาบี้เอเนเดสนะ
0: มันบอกกับโค้ชเขาเรียกมันเหมาะกับโค้ชใหม่กับหลายๆทีมเนาะมันลองทีมได้มันอะไรได้ต่อให้สุดท้ายแล้วเนี่ยทีมจะตกชั้นไปเล่นในลีกบีผมว่าเขาไม่ได้ซีเรียสนะพี่หูความรู้สึกของผมนะผมว่าเขาตั้งเป้าหมายยูโร2ปีข้างหน้าหรือจะแกร่งๆเต็มที่ก็อีก4ปีข้างหน้าฟุตบอลโลกมากกว่าถ้าอยู่ถึงนะแต่ส่วนใหญ่โค้ชใหม่อ่ะ มันก็น่าจะบอลโล

0: โอ้มั้งจะตัดสินกันนะเนาะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงลองทีมชนะบ้างเสมอบ้างรูปเกมอาจจะยังไม่ได้เป๊ะ
1: คือเจอเซอร์เบียแบบที่มันไม่เต็มโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยมันแทบไม่มีเลย
0: เพราะว่า
1: ต้องใช้ซัมเมอร์วิลใช้เมียดิงใช้นัวลางพวกนี้
0: สองตัวที่ฟอร์มดีมากๆอย่างกักโปกับแบนบอบบี้อ่ะ
1: เจ็บซะอีกนะครับ
0: การบาดเจ็บ
1: หรือแล้วตัวหลักๆโอ้ยทั้งหลายคนเจ็บเป็นระนาวเลย
0: ครับผม
1: ไหมมาเล่นก็เจ็บนะครับฟาเฮกเก้ก็เจ็บแมตวีเฟอร์อะไรพวกนี้นะเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: ครับผมแต่ก็ยังเก็บชนะได
1: ้ครับ
0: ก็คูปไมเนอร์ยิงก่อนนาทีที่31ก็เป็นลูกปั่นฟรีคิกมา
1: ครับ
0: ตอนแรกนึกว่าฟานไดเป็นคนยิงประตูนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าดูเหมือนว่าพยายามจะกระโดดเขาเรียกสกิดเปลี่ยนทางแต่ไม่โดนยันบอลก็หลุดไปสองไกลก็ได้เป็นเครดิตของคูปไมเนอร์แต่ว่าก็มาโดนตีเสมอจากลูกโมงนาทีที่35แล้วครึ่งหลังก็ไล่บทเอาจนได้นะจากตัวสำรองจูชัวเซอร์ซีมายิงได้นาที72ก็ทำให้ฮอลแลนด์เก็บ3แต้มไปมันก็เลยเกี่ยวพันไปถึงคู่ระหว่างกรีซกับเยอรมัน
1: ครับ
0: ทำให้ฮอลแลนด์ตอนนี้มี8แต้มกรีซ8แต้มเยอรมัน5แต้มเซอร์เบียยังไม่มีแต้มนะก็เป็นทีมแจกแต้มของแท้แหละ
1: ครับ
0: เซอร์เบีย
1: แล้วก็ถือว่าไปตัดกันเองด้วยเนาะเนเธอร์แลนด์จะเจอกับกรีซนะครับ
0: ใน
1: เกมนัดที่5แล้วก็จะได้ของเยอรมันจะได้เจอเซอร์เบียอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องเก็บให้ได้นะครับ
0: ใช่ใช่ใช่ก็
1: เพราะว่าถ้าเกิดคู่นี้ดันไปเสมอกันเป็นผลดีกับเยอรมันนะแล้วกรีซเองก็แล้วโอ้โหกรีซไปเยือนด้วยยิ่งเน้นเหนียวด้วย
0: เอาจริงชนะกรีซไม่ง่ายนะชั่วโมงเน
1: ี่
0: ย
1: จริง
0: จะเย้าจะเยือนนะผมว่าโอ้โหกรีซเขามีวิธีเล่นแบบ
1: เ
0: ยือนก็อีกแบบนึง
1: เกมแรกเจอกันมันก็เสมอกันมารอบหนึ่งนะครับกรีซกับเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: กรีซก็นำก่อน 2-0 นะ
1: ครับ
0: โดนฮอลแลนด์ไล่ตามตีเสมอ 2-2 คือสถานการณ์ในยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยมันจะเหลือในกลุ่ม A นะกลุ่ม A คือกลุ่มฝรั่งเศสเบลเยียมอิตาลีตุรกีเดี๋ยวคืนนี้เล่น
1: ครับ
0: แล้วกลุ่มของอังกฤษอาจารย์กลุ่ม3จะเล่นกันคืนพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ส่วนกลุ่ม2กลุ่ม4เนี่ยมันก็การันตีเข้ารอบไปแล้วเนี่ยก็คือ1ทีมคือโปรตุเกส
1: ครับ
0: ส่วนสเปนถ้าชนะในคืนพรุ่งนี้ก็การันตีเข้ารอบเช่นกัน
1: คือกลุ่ม3เนี่ยเห็นฟอร์มสเปนเห็นฟอร์มอังกฤษแบบเนี้ยไม่น่ามีปัญหาแล้วโหเห็นโครเอเชียเล่นแล้วดูเหนื่อยผมว่า 1-2 สเปนอังกฤษไม่น่ามีปัญหานะ
0: ครับผม
1: ดูไม่น่ายากอะไรนะพอเช็คปีนี้ก็ไม่ดีแพ้รวดเหมือนกันโอ้เช็คก็แย่นะครับ
0: เซอร์เบียอย่างเงี้ย
1: เออ
0: ตุรกี
1: เช็คเซอร์เบียตุรกีแต่มันมีแค่เซอร์ไพรส์อยู่กลุ่มจากไอ้นอร์เวย์นี่แหละ
0: ใช่ๆ
1: ที่ต้องมาอยู่บวยนะครับ
0: แบบน่าใจหายเลยนะครับ
1: ส่วนฝรั่งเศสก็สนุก
0: สนุกสนุก
1: กลายเป็นกรุ๊ปออฟเฉยๆเน
0: า
1: ะ
0: เพราะอิตาลีเหมือนจะแย่จะแย่ก็กลับกลายเป็นว่าเริ่มดีขึ้นนะ
1: ครับ
0: ค
1: ือการไปชนะตุรกีมาแล้วผมว่าไอ้เกมสำคัญเลยนะเพราะตุรกีผมเชื่อว่าใครก็น่าจะชนะได
0: ้
1: แล้ว
0: คืนนี้
1: ไปยันฝรั่งเศสมาได้
0: 1-2ฝรั่งเศสเบลเยียมตัดกันเอง
1: ใช่ครับ
0: แล้วอิตาลีของมันชินี่วันนี้ขนาดคุณไปเยือนตุรกีคุณอัดเข้ามา4-1ถ้าวันนี้เล่นในบ้านแล้วถ้าไม่ชนะนี่โอ้โหผมว่าอาจจะหนักกว่าฮัตซัน
1: ผมว่าถ้าไม่ชนะตุรกีคราวนี้นะผมว่า 1-2 ฝรั่งเศสกับเบลเยียมจ
0: ั
1: ด
0: ได
1: ้นะสบายเลยอ
0: ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายค่อยมาพรีวิวเนาะ
1: ครับผม
0: ก็จะเป็น2คู่หลักจริงๆวันนี้โปรแกรมเนชั่นลีกเล่นกันหมูเกือบ10คู่นะครับ
1: ครับ
0: เยอะมาก
1: ๆ
0: อ่ะคร่าวๆประมาณนี
1: ้ครับผม
0: อ่ะข้อความไหนไหมอาจารย
1: ์ครับอ่ะเดี๋ยวผมไปไล่เรียงดูนะ
0: ครับผม
1: แฟบหนึ่งนะเขาบอกว่าผมไม่ตั้งใจดูบอลนัดชิงแมตช์นี้ให้เป็นการแข่งขันกีฬาแท้ๆและสันทนาการนะครับจริงๆมันก็ควรเป็นแบบนั้นแหละนะครับเราบางทีมีจริงจังอะไรมากแล้วผมที่เห็นล่าสุดไอ้ข่าวที่ไปขู่ฆ่าฮัสซันเลอะเทอะมากเลย
0: โอเค
1: ไอ้โซเชียลไป
0: ก็ไม่ชอบ
1: ฆ่าจะไปทำร้ายเขาอันนี้ก็เลอะเทอะไป
0: ไม่ชอบก็ด่าก็บ่นก็พอละมั้
1: งใช่ใช่ผมว่าไอ้การวิจารณ์มันไม่ได้อะไรหรอก
0: คือไอ้ตั้งใจเชียร์วันนี้ผมกับพี่อู๋เนี่ยเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่ดีเมื่อไหร่เราก็สับนะ
1: ถามว่าผมชอบไหมเอาตรงผมไม่ได้ชอบ
0: ผมก็
1: ไม่ได้ชอบเพราะตั้งแต่เขามาทำด้วย
0: สุดท้ายแล้วเราเชียร์น้องๆอ่ะ
1: ใช่ใช่เราก็บอกว่ามัน
0: เราก็เอาใจช่วยให้ได้แชมป์อ่ะ
1: ไอผมว่าไม่ชอบคือไม่ชอบนะแต่ผมไม่แช่งทีมชาติตัวเองนะ
0: แต่วันนี้ถ้าไทยไม่ได้แชมป
1: ์อยากให้แพ้ผมไม่เอา
0: วันนี้ถ้าไทยไม่ได้แชมป์อ่ะ
1: ผมด่าได้
0: คนที่จะหนักกว่าฮัตซันคือใครรู้ป่ะป๋าพี่โจอี้เฮ้ยผมเขาล็อกคู่นี้มาพาเพื่อจะทัวลงวะเนี่ย

0: มันก็เป็นแนวทางเขาเป็นสไตล์นะเป็นสไตล์ของโตโน่เขาอย่างนี้แหละผมว่ามันก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาทีมนะ
1: เขาก็คาแรคเตอร์เขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: คาแรคเตอร์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมจะเป็นอีกอย่างนึงผมเป็นอีกอย่างผมไม่พอใจฟาดหัวเข่าพัง
1: หมดแล้วออกแนวเก่าแล้วนะ
0: ใช่ออกแนวเก่าแนวเก่าเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วมันก็ผ่านไปกับโปรแกรม FIFA Day ผมนี่เบื่อกับบอลทีมชาติไม่สนุกเหมือนบอลลีกแล้วเรื่องแมนซีตัดสินยังไงบทสรุปยังไงมั่งเริ่มมีผลวันไหนอะไรยังไงอยากรอชมพรีเมียร์ลีกแล้วไทยถ่ายช่องไหนครับฟรีทีวีอ่ะจากพี่โบยแต่ผมกับ
1: ขีดประเด็นนะพี่โบยส่งมาร
0: อบเนี้ยฟีฟ่าเดย์รอบนี้ผมว่าสนุกหลายเกมเลย
1: คิดเหมือนกัน
0: คือ
1: ถ้าเป็นฟีฟ่าเดย์ปกติผมก็เบื่อพี่โบยนี่แหละแต่รอบนี้ผมว่าสนุก
0: ใช่ๆรอบนี้หลายคนบอกสนุกเลยหลายเกมด้วยนะส่วนแมนซีตอนเนี้ยมันก็มีแต่ทฤษฎีแต่ละคนที่คิดขึ้นมาเนาะว่าจะโดนอะไรอย่างนี้จะโดนอย่างนั้นไหมแต่ว่าถามว่ามีข้อสรุปมั้ยยังครับเพราะตอนนี้เขาก
1: ็เหมือนว่าอุทธรพรีเมียร์เขาตัดสินว่าซิตี้ผิดจริงแล้วก็ซิตี้เขาอุทธรตั้งแต่มันสุกแล้ว
0: ตอนนี้ปัญหาคือตอนนี้ผมว่าหลายคนกำลังคิดอยู่ว่าบทลงโทษที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันโอ้โหมันคิดได้เยอะมากเลยเนาะ
1: มันมีแต่
0: บางคนบอกต้องตกชั้นหักแต้มหักตังลิฟแชมป์อะไรพวกนี้มัน
1: มีแต่การ
0: ทฤษฎีเฉยคาดการณ์เฉยๆ
1: สรุปที่แท้จริงรอมันต้องรอพี่บอยผมว่าไม่เร็วหรอกผมว่าจะใช้เวลาขี้หมูขี้หมาก็
0: เดี๋ยวผมรอเข้าห้องประชุมกับชี้ก่อนนะครับว่าจะตัดสินอะไรยังไงเพราะว่า
1: ผมกลัวพี่จะโดนเอาเขาเงินฟาดหัวพี่ดิ
0: อุ้ยชี้อาจจะรวยน้อยผมด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรผมเป็นลูกขอเป็นลูกบุญธรรมโทนี่บูผมก็พอใจแล้วขอเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าของไบรตันผมก็โอเคแล้วจะตามไปเล่นโบเกอร์ทุกที่เลย
0: ครับ
1: สับสูตรทุกอันเลยนะ
0: ใช่
1: รออย่างเดียวพี่โบยแต่บทลงโทษมันมีแน
0: ่แ
1: ต่พอใจ
0: จะเป็นยังไง
1: ใช่สมู
0: มันจะ
1: ในพี่เมีย
0: มาในรูปแบบหนักแต่ใจผมนะผมคิดว่าพออุทธรณ์เนี่ยผมมองว่าอาจจะมีลากยาวอีกรอบอีกสัก2ปีอ่ะ
1: คือถ้ามองอย่างนึงอ่ะโหหนักมากสู้กับทีมีเงินมันใช้เวลายื้อกันนานนะแต่ถ้าเบาวิวเน
0: ี่
1: ย
0: UAE ก็โอ้โหขู่บับเลยถอนการลงทุนอะไรมาอีกนะครับ
1: ฉันจะลงโทษแบบเบาวิวพรีเมียร์ก็เสียนะพี่พรีเมียร์ FA ก็เสียนะ
0: โอ้เป็นกรณีที่คืนไม่เข้าราคาไม่ออกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าเดาทางยากมาก
0: ครับแล้วก็บอกว่าดูตารางเหรียญเอเชียนเกมแล้วไม่เห็นเพื่อนบ้านอาเซียนที่เก่งๆตอนซีเกมเลยครับเขาไม่เน้นเพราะเป็นรายการเล็กเขาเน้นซีเกม
1: เขาเน้นซีเกม
0: เขาเน้นซีเกม
1: แต่ถ้าเป็นกีฬาระดับสากลของไทยเราก็ระดับเอเชียนะ
0: ใช่
1: ระดับเอเชีย
0: อย่างวันนี้เพื่อนรักเราก็เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: นาหงอยเลยจริงที่3แพ้มาเลยไปเนี่ยเพื่อนรักนี่หงอยเลยนะครับ
1: เมื่อกี้คุยกับพี่อยู่
0: เหมือนนัดที่แล้วนะ
1: ไอ้ตัวมาเลยหมายเลข19โอ้โหชื่อเล่นอยู่ในบราซิล
0: ไอ้ตัวบราซิลนะ
1: เออ
0: ไอ้นะไอ้โจซูเอ
1: ่เออ
0: นะ
1: มันเล่นกับทีมชาติมาเลยตั้งแต่ปี2023อ่ะ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูบอกว่าพี่อูพี่เอกนักเตะใหม่ที่บุรีรัมย์เพิ่งเปิดตัวในเพจเขาเล่นอยู่ทีมเดียวเลยเหรอเคยติดทีมชาติไหมเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาออกจากสเปนนะไอเจ้าไอเยโดอะไรน่ะไอตัวที
1: ่โอวิโด
0: อ่ะวันนั้นนั่งดูกันอยู่ว่าอยู่โอวิโดมาตั้งแต่ชุดเบจนขึ้นชุดใหญ่นะเขาอยู่เบิร์กแค่13ปีมั้ง
1: แล้วมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบอายุเพิ่ง28เองนะใหม่ล็อตใหม่มาอีก2มั้งน่าจะผิดอ่ะวีลัมอ่ะ
0: มันจะมีโมย่าโมย่านี่อายุเยอะหน่อย30กว่าไอเฮโดเนี่ยแหละไอโอเบโดเนี่ยแหละที่อายุดูว่ากำลังดีเลยกำลังพีค28นะครับ
1: เขาสั่งตรงมาของนอกมาเนี่ยผมบอกเลย
0: โหแล้วผม
1: ว่าเขาเป็นเน้นไอตัวนอกเน้น FC แน่
0: แล้วผมเชื่อว่านะคือผ่านเวทีลาลิก้ามาได้เคี่ยวนะ
1: ใช
0: ่เออบอลลาลิก้าต้องบอกว่าเคี่ยวนะครับแล้ว2ตัวจากเราก็เคยเห็นอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตัวที่เคยไปเล่นลาลิก้ามาเล่นในบ้านเราเล่นดีทุกตัวเลยนะ
1: ก็ก่อนหน้านี้ที่พี่อู๋บอกว่าที่เป็นเล่นกับทีมลองๆในบุนเดสลีก้าแต่เขาก็เป็นตัวหลักนะ
0: ครับหน้าผมว่าน่าจะดีเลยแหละแล้วก็ยังเชื่อว่าสไตล์การดึงตัวต่างชาติของบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่า
1: ไม่ใช่ได
0: ้น้อยนะน้อยผมว่าม
1: ี
0: 80% น่ะที่ดีเลยอ่ะแล้วเราไปดูทรงดูเลยเนาะเล่นอยู่โอเบโดนะเอออะไรเงี้ยมันถือว่าใช้ได้เลยครับถึงแม้มันจะเป็นทีมขึ้นลงตกชั้นอะไรมานะแต่มันก็เป็นทีมระดับไอ้ลาลิก้าของสเปนเป็นทีมเซคุนด้า

0: สเปนในทีม5บราซิล6
1: เพียบเลยอ่ะ
0: ไอตัวก่อนอันเนี้ยที่มาไอเจ้าอะไรนะลูคัส
1: อ
0: าริยาโดอะไรเนี่ย
1: อาริยาโด
0: เออตัวเนี้ยที
1: ่ที่อยู่โอเบโดมา
0: ที่โอเบโด
1: และอีกคนนึงก็คือไอเจ้าโมย่า
0: ไอตัวเนี้ยอายุ31เล่นกับโอเบโดเลยตั้งแต่เบกับ A อ่ะ300กว่านัดอ่ะ
1: 31ใช่ไหมอาริยาโดนะ
0: ใช่
1: อาจจะจำผิด
0: ส่วนไอโทนี่โมย่าเนี่ยอาจารย์อายุ28
1: อ่ะ
0: ตัวเนี้ยเด็กเขาเรียกว่าเล่นกับแอตเลติโกมาดริดบีมาก่อนเล่นกับอาราเบสแล้วก็ซาลาโกซา
1: สูงสุดนะ
0: เล่นกับซาลาโกซาเกือบ100เกม
1: ใช่ใช่โอ้โหอยู่ซาลาโกซานานมาก
0: แล้วก็เขาติดทีมชาติสเปนชุดเด็กมาแต่ชุดเล็กยังไม่เล็กนะ
1: เคยติด
0: อยู่16 17 19ติดก็ถือว่ามีดีกรีอยู
1: ่มีโปรไฟล์เลยนะครับมามีโปรไฟล์ทั้งคู่อ่ะ
0: ส่วนในตัวที่มาจากโอเบโดเนี่ยไม่มีดีกรีติดทีมชาติ
1: กลับ
0: แต่ก็เป็นแกนหลักของโอเบโด
1: ใช่ใช่คือ
0: ผมเล่นเกือบ300ไม่ธรรมดานะ
1: เยอะมานะก็เขาบอกก็เลย13ปีมั้งใช่ไหมที่จะอยู่มาแล้วบอกปัดทีครับพิธีกรช่วยสรุปสถานการณ์ของแมนซีจะโดนอะไรบ้างถ้าอุทธรณ์ไม่สำเร็จมีตัดคะแนนปรับยึดแชมป์ก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่บิ๊กบอยถามมานะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นได้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นแค่การคาดการณ์เน
0: า
1: ะ
0: ถึงขนาดคือบางคนหรือว่าพวกอดีตนักเตะอะไรอย่างเงี้ยเขายุให้ซิตี้ขายทีมด้วยซ้ำหรือไม่ก็ขับออกจากลีกคุณต้องไปไต่ตั้งแต
1: ่
0: คอนโทรลเลนต์แล้วก็ต้องบังคับการเงินให้เป็นเหมือนทีมอื่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วทีนี้พวกซูเปอร์สตาร์ก็จะโดนขายออกหมด
1: ใช่ก็ตอนนี้
0: เอาง่ายๆเลยอ่ะต่อให้คุณมีเงินถ้าคุณใช้เงินไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรจากนิวคาสเซิลนะ
1: ใช่ใช่ก็เหมือนสถานการณ์นิวคาสเซิลนะ
0: ว่าโดนควบคุม
1: นิวคาสเซิลโอ้โหรวยกว่าอีกนะ
0: รวยโอ้โห
1: แต่ทำอะไรไม่ได้อ่ะเออรวยกว่าเยอะด้วยนะ
0: เรายังบอกไม่ได้นะว่าแนวทางบทลงโทษจะมาแบบไหนจะต้องใช้เวลานานไหม
1: ผมว่าไอ้ไม่มีบทลงโทษแล้วลากยาวไปก็มีโอกาสนะ
0: ใช่
1: ไหมก็อุทธรณ์ลากได้อยู่นะ
0: ดึงเวลา
1: เพราะช่วงนี้ก็อุทธรณ์อะไรกันอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าทั้งสองท่านคิดยังไงกับที่ไทยแพ้ญี่ปุ่น3ส่วนส่วนตัวถ้าพูดตามความจริงต้องยอมรับว่าไทยมาตรฐานต่ำกว่าญี่ปุ่นทุกชุดเลยเพราะไประดับอะไรระดับโลกแล้วส่วนใหญ่เลยก้าวผ่านอาเซียนอันนี้ผมตอบคุณทุกวันละผมขอไม่ตอบแล้วกันแต่อ่านให้เพราะว่าส่งมาแล้ว
0: ส่งนะครับเราเคยตอบแล้วนี่
1: เพราะผมยังตอบเหมือนเดิมผมก็ไม่ได้เปลี่ยนยังตอบเหมือนเดิ
0: ม
1: เด
0: ี๋ยวไปเทียบเลยไทยยังเป็นห่างญี่ปุ่นเยอะเอาแบบ
1: เราก็ไม่เคยใกล้เขาอยู่แล้วนะบอกชอบพี่ทั้งสองมากครับพี่เอกพี่ไหวไหมพี่เอกพี่ไหวก็อุ้งโซโล
0: คุณจะไปแปลงข้อความดิน
1: ะ
0: คุณไปแปลงข้อความดิคุณก็อ่านให้ตรงที่เขาส่งมาดิ
1: ไม่ของผมสายตาไม่ดีบางทีผมอ่านสลับ
0: เขาบอกว่าชอบพี่ทั้งสองมากครับพี่เอกโซโบกับพี่อู๋พี่ไหว
1: สองมาตรฐานน่ะคุณไรสองมาตรฐานน่ะโอ้โห
0: อู๋ใหญ่บอกโอ้ถ้าเปลี่ยนเป็นจากพิบไหวเป็นอูซาก้าดีกว่าแต่จริงๆอ่ะคุณต้องเรียกอูโอเดกาด
1: คุณ0148ไม่เกิน2วันเดี๋ยวทนายผมติดต่อไปทนายติดต่อไปฮะ
0: หรือจะเอาอูโซลิสก็ได้นะ
1: แต่ไหวไม่เอาพิบไหวไม่เอานะ
0: แต่ผมชอบเรียกอูโอเดกาด
1: ครับผม
0: ดูโอเคดูโอเค
1: ก็เรียกคุณเด็กว่าเอกโซโบอยู่ประจำ
0: หรือว่าเอกสกอตก็ได้
1: ได้ครับ
0: เอกสกอตสอน
1: ไปครับเมียชอบใช้ล้างจาน
0: เอกสกอตได้ดีกีทีมชาติอังกฤษนะคุณอย่ามาล้อ
1: เล่นได้ดีด้วยนะ
0: กับมิดฟิลด์บอลหมัดนะ
1: บอกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนะเอกนะอู๋คิดว่าแมนซีถ้าโดนปรับสูงสุดข้อความมาต่อตรงนี้จะถึงขั้นไหนคะนะนะหนูสงสารพี่หญิงมากๆค่ะทีมรักโดนฆาตโทษพี่หญิงก็โดนน้ำท่วมสู้ๆนะคะหนูเป็นกำลังใจค่ะคุณเธอลงจุดแฟนนอนผมว่านะถ้าเป็นคนที่เชียร์จริงๆอ่ะ
0: หนักสุดก็ขับออกจากลีกครับ
1: ผมว่าไม่สะเทือนหรอกเหมือนตอนผมเชียร์ท่าเรือพอมันตกไปผมก็เชียร์แค่นั้นเอง
0: ใช่
1: ถ้าถามว่ามันจะอยู่ลีกรองก็เชียร์ต่อไปแต่อาจจะถามว่ามีเซ็งมีเศร้าว่ามีแต่ยังไงเราก็เชียร์ต่อ
0: ตกชั้นไม่ใช่ปัญหาของซิตี้เลย
1: เ
0: พราะว่าศักยภาพทีมเขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไต่ขึ้นมาได้
1: แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าถึงชั้นนะ
0: ไม่ว่าน้องมันถามว่าถ้าหนักสุดไงจะขั้นไหนถ้าหนักสุดก็คงจะขับออกจากลีกโดนเขาเรียกว่าจะโดนทีมที่เสียประโยชน์ลุมกินโต๊ะนะพี่ห
1: ม
0: ูอันนี้คือเคสที่เขาว่าหนักสุดนะแต่ถ้าเบาสุดก็อาจจะมันก็มี
1: ก็ไม่แน่อ่ะ
0: ยังให้อยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อ
1: หักเงินปรับแต้ม
0: เงินปรับแต้มห้ามซื้อขายแล้วก็ซีซั่นละ20แต้ม25
1: อาจจะมาถึงปุ๊บ ซีซั่นมัน20แต้ม
0: เอาประเภทซิตี้
1: ซีซั่น
0: คุณจะตัด20แต้มอ่ะซิตี้ก็ไม่ตกชั้นหรอก
1: ใช่ๆ
0: แต่มันจะไต่ไปถึงแชมเปี้ยนลีกไม่ได
1: ้ผมว่าเขาไม่ซีแล้วหรอก
0: เขาไม่ซีเรียส
1: ตอนเนี้ยขอให้ได้อยู่ก่อน
0: ใช่
1: นะเพราะว่าการตกไปนี่โอ้โหมูลค่าเงินมันหายไปเยอะนะ
0: เยอะ
1: แล้วบ้าคุณตกไปอยู่แชมเปี้ยนชิพอ่ะแล้วไอ้พวกซุปตาร์มันจะแตกอยู่แล้วเนาะก็อาจจะมีปรับลิเวอร์พูลด้วยปะคือใช้เงินแล้วยังไม่เก่งเลยอย่างเงี้ยอันนี้มีไหม
0: เดี๋ยว
1: ใช้เงินซื้อตั้งเยอะแล้วก็ยังไม่เก่ง
0: กับทีม
1: ที่แล้วก็ยังไม่ค่อยดี
0: ทีมที่ไล่บี้ได้สูสีสุดเอียนไรยังออกมาบอกไง
1: อือฮึ
0: คือลิเวอร์พูลนี่ตอนที่ที่พีคคือครอบกับลิเวอร์พูลเนี่ยคือบี้สุดมันแล้วนะระดับ90กว่าแต้มนี่คุณยังไม่ได้แชมป์
1: แต่ทำไมดีอ่ะแต่ช่วงหลังไม่เก่งอ่ะจะเนี่ยจริงอ่ะโหจริงอ่ะ
0: คุณแชมป์แค่ปีเดียวคุณโอ้โห
1: ไม่เกี่ยวแชมป์ปีตรงปีเดียวเลยแชมป์ปัจจุบันกันเอง
0: เดี๋ยวรอปีนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะปาดหน้ามาคว้าแชมป์ให้ดูนี
1: ่ต้องเล่นงานก่อนนะฮะ
0: แล้วเปิดฉากมาแกล้งแพ้ซิตี
1: ้อันนี้บอกคุณเอกคุณโอ้เห็นเขาว่ากันว่าสุดยอดวิชาในยุทธจักรคือวิชาไร้กระบวนท่าซึ่งทีมชาติไทยชุดนี้สำเร็จขั้นสูงสุดแล้วมั้งวันนี้เชียร์ทีมไทยเต็มร้อยครับจากคุณโค้ชบ้านนอกแต่อันนี้ก็เป็นข้อดีนะคุณพี่โค้ชบ้านนอกอย่างน้อยอ่ะแม้กระทั่งแฟนบอลไทยแล้วก็ดูไปถึงตัวฮัสซันเองยังไม่รู้ว่าจะใช้ท่าไหนอยู่ผมว่าคู่ต่อสู้มันทำอะไรไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่ทั้งเรื่องการจัดตัวก็เดาไม่ถูก
0: ถูกใช่
1: แผนเนี่ยเราก็ยังเคยเอาเจไปเล่นกองหน้ายังมีเลย
0: เราไปทีละสเต็ปพี่โค้ชบ้านนอกตอนเนี้ยเรามุ่งมั่นกับการเชียร์กัน
1: เรา
0: เอาใจช่วยก่อนเอาใจช่วยน้องก่อน
1: เราแชมป์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยปรับ
0: ถ้าแพ้มาทรงไม่ได้แก้เกมไม่โอเคถ้ามันมีผลอะไรเกี่ยวกับโค้ชผมว่าฮัสซันยังไงก็โดน
1: ผมว่าถ้าเกิดสมมติวันนี้ชนะแล้วมันได้แชมป์นะอย่างน้อยมันก็เห็นแนวทางว
0: ่
1: าทำแบบนี้แล้วมันมาถึงแชมป
0: ์
1: นะมันก็อาจจะปรับกันอีกทีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่ายับพี่โค้ชบ้านนอกไม่ต้องกลัว
0: หรือถ้า
1: เขาแฟนเขาก็รอตั้งแต่ไอ้นัดฟิลิปปินส์แล้วล่ะ
0: สู้แล้วพอมีทรงมีสไตล์แต่ว่าไปโดนผีจับยัดโดนพิษของกรรมการหรือยังพอเข้าใจนะ
1: อารมณ์บุกทั้งเกมยิง30กว่าครั้งนะคู่ต่อสู้ไม่ได้ยิงนะเปิดมาโมงทีเดียวเข้าอะไรอย่างเงี้ย ไม่มันยังมองได้ไงแต่เด็กเขาบ้างมันไอ้เรื่องแบบทีเดียวแล้วเข้าอ่ะ
0: ถือว่าเป็นอุบัติเหตุฟุตบอลไป
1: ใช่ไอ้นั้นยังพอเข้าใจ
0: แต่อีกมุมนึงที่เราคุยกันต้นเบรกที่แล้วนะ
1: ครับ
0: พิษกรรมการอย่าประมาทนะบอกให้เลย
1: ไอ้ของก็เสียวอยู
0: ่ของเราอาจจะหูขมปีอ่ะแต่อินโดนีหวานเจี๊ยบอ่ะ
1: ก็ผมว่านะไอ้คุยด้วยกันกับนักจัดรายการด้วยกันเนี่ยหลายคนก็คิดอย่างนี้นะน่ากลัวอยู่นะไม่เกิดเจ้าภาพเนี่ยยังไงก็น่ากลัว
0: อย่าไปตำหนินักจัดหรือว่าแฟนฟุตบอลไทยว่าถ้าเขาจะมองว่าทีมชาติไทยจะแพ้
1: มันเป็นแนวความคิด
0: เ
1: ลยเน
0: า
1: ะ
0: ความคิดใครมาพิษมันเชียร์มันเชียร์อยู่แล้ว
1: มันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ไง
0: ใช่ใช
1: ่แต่เราก็ต้องกลัวไว้ก่อนเพราะว่าก็เป็นธรรมดาเจอกับเจ้าภาพทุกที่นะมึงดูดิขนาดทีมใหญ่อย่างอเมริกาเรื่องมันยังเสียผู้เสียคนกับไอ้เรื่องการไปใช่ป่ะทีมขนาดนั้นแล้วฟุตบอลโลกด้วยมันยังทำได้เลยแล้วไอ้โหรายการเล็กๆยิงเย็นกูไม่ต้องกลัวอะไรก็เกิดขึ้นได้
0: ลุงทำยังมาวุ่นวาย
1: คนด่าทั้งโลกมันก็เกิดมาแล้วนะคร
0: ับ คุณยังแบบหลงเหลี่ยมเขาอ่ะ
1: เขาบอกว่าที่แอนฟิลด์จะมีเพลงเชียร์ใหม่ของแมนซีไหม
0: หูนี่ผม
1: เออนี่ไม่ทราบ
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: จับ
0: คือด่าสมมติถ้าจะมีเพลงด่าเพลงแซวหรอโอ้มันอาจจะมีก็ได้นะ
1: ก็ไม่แน่นะ
0: เ
1: ดี๋ยวนี้ช่วงหลังนี่ต้องบอกว่าไอ้พวกชาวโซเชียลที่ครีเอทด้วยนะเวลาทำอะไรเป็นมีมนี่ยังเก่งนะ
0: ก็เลี้ยวหัวซิตี้ประเด็นมันน้อยมากพี่อู
1: ๋
0: แล้วจะลืมนะครับว่านักเตะบางคนที่มันมีประเด็นกับลิเวอร์พูลอย่างเบนาโดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่แล้วหรือโค้ชอย่างเป๊ปกัวร์ดิโอล่าที่เวลามาทีไรลิเวอร์พูลจะเหนื่อยทุกทีเขาก็ไม่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้มาทาง YouTube บ้างเนอะ
0: ครับ
1: คุณปลั๊กสวัสดีสวัสดีครับแล้วก็คุณณัฐสรบอกสวัสดีพี่เอกโดนพี่อู๋ใหญ่นะครับคุณแบงค์ส่วนทิพย์บอกสวัสดีครับอาจารย์เอกพี่อาจารย์อู๋พี่เอกนะครับแล้วคุณสายลมบอกสวัสดีครับคุณเอ็นหนูผมคิดถึงบอลลีกแล้วผมไม่ได้ดูบอลเลยบอลเนชั่นแต่คุณสายลมถ้าเกิดรอบนี้ได้ดูผมว่าพวกทีมไหนเล่นสนุกนะ
0: ผมว่าเกินคาดอ่ะ
1: อย่างเนเธอร์แลนด์พวกเนี้ยเล่นสนุกอิตาลีรวมไปถึงฝรั่งเศสนะสนุกโค้ชใหม่อะไรแบบนี้ผมว่าเล่นกันดีเล่นกันสนุกเลยนะครับแล้วก็คุณแบงค์ส่วนทิพย์บอกว่าอาจารย์อูหายไปไหนมาเดินน้ำท่วมครับหายไปเลยเพิ่งออกจากบ้านมาได้เมื่อวานนี้เองเพราะน้ำมันลดแล้วนะครับ เมื่อวันก่อนนี่เองเท่านั้น
0: หัวใหญ่ยังมาได้นะ
1: คือก่อนหน้านี้มัน
0: ยังไม่มาม
1: ันหัวเข่าไงครับรถมันออกไม่ได้
0: เอาจริงแม้แต
1: ่ตอนนี้น้ำมันหายไปครึ่งหนึ่งประมาณเลยตะตุ่มไปหน่อย
0: มันยังโอเคเขาเรียกว่าน้ำ
1: รถเก่งมัน
0: เดินทางได้
1: รถเก่งมันได้ไง
0: จุ่นเพิ่งมาได้เสาร์ที่นี
1: ่ใช่ใช่จุ่นเพิ่งได้มาได้ผมวันนั้นแหละมาเจอหน้ากันพอดีแต่จุ่นมันจะโดนหนักกว่าผมหน่อยตรงที่มันอยู่ผมอยู่สมุทรปราการใช่ไหมแต่จุ่นมันล่อเข้าไปแถวปากน้ำมันหนักไอ้ตรงนั้นน่ะแต่จะจุ่นน่ะบางทีมันคุยกันแล้วมันเรื่องระดับน้ำมันจะคุยกันแล้วลำบาก
0: ครับผมอ
1: ย่างผมเนี่ยบอกเฮ้ยบ้านพี่หัวเข่าไอ้จุ่นมันบอกมันมิดคอแต่คนอื่นไปยืนจริงมันก็แค่เข่าเอง
0: ความสูงมันต่างกัน
1: ครับแล้วก็คุณแม่อ้วนบอกอาจารย์อู๋เรียกไม่หันชื่อนี้ได้แต่ใดมานะครับ
0: เฮ้ยมีด้วยผมเรียกไม่หันด้วยเหรอมีใครมาฟ้องอีกว่าคุณเรียกไม่หัน
1: ของผมเนี่ยหันตลอดนะแต่ปัญหาคือผมจะหันไปห้ามไอ้นี่ของผมบริการ
0: อ
1: ย่างจันเอ็ดนั่งห่างเกินเมตร50โอเค
0: ถ้าหือ
1: ที่จะเข้าไปครึ่งเมตรนี่หัวบริการผมรวบกระทืบแล้วอ่ะ
0: มีบริการก็นั่งอยู่ข้างนอก
1: ครับพามาด้วย คุณพีชี่บอกทำบวกผมอุ่นเครื่องเมื่อคืนชนะ FC เวเกนแบบงงๆ 2-0 ครับพี่เฟรงค์ก็ช่วงหลังนี่โอ้โหมึนๆอยู่เหมือนกันนะทำบวกต้องเสริมทีมหน่อย
0: สอนในบุนเดสเนี่ยผมเห็นอุ่นเครื่องแต่สัปดาห์ที่แล้วล่ะเริ่มทจอยอุ่นเครื่อง
1: ครับจะมีบอกคุณแมวอ้วนบอกขอข่าวผู้การหน่อยครับแกสบายดีไหมหรือว่าไหลไปกับน้ำท่วมแล้วครับอันนี้ไม่ทราบ
0: เลยไม่ได้
1: เจอเลยคุณชูชาติบอกสวัสดีอู๋ใหญ่เอกอู๋ใหญ่มีแบงค์เทาไหมฝากไปเที่ยวอุดรธานีเปล่าเดี๋ยวจะไปหาอร่อยอร่อยที่อุดรมาฝากมีแบงค์เทาโอนมาให้หน่อยดิเดี๋ยวจะหาอะไรมาฝากให้อ๋อคุณชูชาติไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมยังไม่ค่อยดักผมกำลังไดเอทอยู่คุณชูชาติ
0: พี่ชูชาติบ้านอยู่อุดรเหรอกลับไปเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวอุดร
1: น้ำท่วมรอบเนี้ยพี่ชูชาติผมแคนเซิลไปเพียบเลยขอเอาคืนก่อน
0: ครับ
1: โอ้โหไม่ได้ไปไหนสักที่เลยโทรทัศน์ก็ไม่ได้ไปวิทยุก็ให้จันเอกแทนนั่นแหละโอ้หายไปอาทิตย์กว่าก
0: ูรู2สัปดาห์นะจันอู
1: ๋ใช่กูรู2สัปดาห์
0: เอาจริงเพิ่งมาแทนอู๋เล็กวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เอง
1: โมโน PPTV ไม่ได้ไปเลยนะครับ
0: ในเวลาเนี่ยบอลลี่ก็กลับมาแล้ว
1: ครับคุณวันพุธบอกฝนตกคิวต่อไปภาคใต้บ้านผมครับถ้าภาคกลางเริ่มหนาวภาคใต้เข้าช่วงหน้าฝนครับแต่ใต้ผมว่าเขามันประจำอยู่แล้วนี่เนาะมันน่าจะรับ
0: ป
1: ี
0: ที่แล้วไม่ปีที่แล้วหนักๆก็ที่หาดใหญ่ไงท่าน
1: อ๋อเออเนาะ
0: แต่ถ้าเป็น
1: แต่
0: ถ้าเป็นฤดูปกติอ่ะฝนใต้อ่ะเขาก็จะ
1: มันตกตลอด
0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝนแปดแดดสี่
1: อ
0: ่ะ
1: ก็จะตกตลอดแล้ว
0: ตกทั้งปีอ่ะอันนี้บ้านแฟนก็อยู่ใต
1: ้
0: ตกทั้งปีไม่ห่วงแต่ถ้า
1: บ้านเมียคนที่4นะต้องบอกเบอร์ด้วยบ้านกันเอกเมียเยอะ
0: คนใต้ทุกคน
1: คนใต้หมดเลยนะ
0: คิดได้ไม่แต่ถ้ามันเป็นเหมือนหาดใหญ่พี่
1: อ๋อคือแบบโอ้ใช่ๆลืมนึกไปถ้าน้ำท่วมมันหนักเน
0: า
1: ะ
0: ชีวิตมีอะไรด้วยนะมันคือไอ้น้ำท่วมเนี่ยไม่ว่าจะใต้เหนือมันมีทุกที่อ่ะอีสานก็โดนนะ
1: แต่ก็น่าเห็นใจนะแล้วเพราะว่ามันเป็นตามธรรมชาติเนอะพอน้ำเหนือมันหลากแล้วคราวนี้มันก็จะไปที่ใต้อะเนี่ยก็ขออย่าให้มันเยอะมากมายก็ขออย่าให้มันตกเพิ่มแล้วกันเนอะ
0: แล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนอันนี้ให้มันชัดเจนให้มันใช้เครือใช้ศัพท์ที่ประชาชนเข้าใจง่ายๆหน่อย
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เห็นใจนะเพราะว่ามันก็เพิ่งใช่ไหมบางคนเพิ่งตั้งตัวได้เนอะเพิ่งทำอะไรเสร็จใช่ไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงนึกถึงไอ้หาดใหญ่ที่จันเอกบอกเมื่อช่วงปีที่แล้วมันยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ผ่านมาถึงปีอ่ะยังไม่ถึงมั้ง
0: ใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยอยู่นักท่องเที่ยวจากมาเลย์บางทีเขาแคนเซิลจองตั๋วจองที่พักโรงแรมที่
1: เขาก็กลัวเรื่องไอ้สภาพฝนใช่ไหมดูแล้วก็สงสารนะไอ้ของผมเนี่ยเจอด้วยตัวเองขนาดไม่เข้าบ้านนะผมยังตอนนี้หูยังกลัวเลยอ่ะก็กลัวเดี๋ยวจะซ้ำเติมมันอีก
0: ครับ
1: คุณอาคมบอกผมเคยได้ยินพี่อู๋พูดว่าถ้าติดทีมชาติจะเล่นกระโดดไกลกับวิ่งข้ามรั้วไม่ได้อยากรู้เหตุผลครับคือกระโดดไกลเนี่ยพอมันวิ่งกระโดดไกลใช่ไหมจันเอก
0: คนขาสั้น
1: มันต้องข้ามไม่ใช่มันต้องข้ามไปถึงไอ้ทรายตรงนั้นใช่ป่ะของผมว่าตัวผมมันลอยไปได้แต่มันลากแค่แต่ต้นเลยเท่ากับมันไม่ได้ระยะ
0: คือขามัน
1: ใช่แล้วถ้ากระโดดรั้วจบเลยผมตีรั้วผักหมดเลยจบ
0: ก็ฟาวดิ
1: ก็ใช่เลยมันไม่รู้ทำยังไงแล้วอ่ะบางทีพลาดไหลแล้วมันยังไม่พอเลยอ่ะ
0: พี่เหมาะกับการเล่นพวกบาสเกตบอลเนอะ ดังเนี่ยดังเนี่ย
1: เดี๋ยวเขาก็มองว่าไม่ได้ใช้อุปกรณ
0: ์ชุดสามเมตรอย่างเดียวชุดสามเมตรอย่างเดียว
1: อันนี้คุณชูชาติบอกคนจัดก็ไม่รู้จัก

0: บ่นอะไรนักหนาไม่รู้จะเตะบอลอะไรคนนักเตะก็เห็นลูกบอลจะให้วิ่งแล้ววันนี้ขาแข้งกรอบหมดตายเยอะแยะไปหมดรายการพอดีนักเตะขอเป็นข้อเปรียบก็คือมันก็ธรรมดาเนอะไอ้คนจัดมันได้ตังค์อะใช่ไหมมันก็อยากจัดอะฟีฟ่าเนาะ
1: ไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่ายูฟ่าโปรแกรมพวกนี้มันเป็นโปรแกรมที่ล็อกไว้อยู่แล้ว
0: ใช่ครับมันก็มีเรื่องของเงินเข้ามาเนอะคุณชูชาตินะพอมันคนจัดอยู่ขนาดตั้มดิว่าใหญ่ตั้มยังอยากจัดอีกเลยมั้ยรอบนี้กำไรไม่เท่าไหร่เนอะเงินมันเข้ามา
1: เมื่อวานผมจัดช็อกโกแลตรีพอร์ตกับคุณเอกคิมสกุลก็บอกว่าอย่างทีมใหญ่ๆเกรด A บราซิลอะไรเงี้ยเวลาทีมที่เขาจะไปจ้างอ่ะพี่หูเขาบอกว่าใช้เงินอย่างน้อยๆ 3-5 ล้านเหรียญนะ
0: ใช่ใช่เยอะมาก
1: คุณต้องออกค่าใช้จ่ายเขาหมดนะโรงแรมที่พักการเดินทางอุปกรณ์การซ้อมกาดอะไรพวกนี
0: ้
1: ต้องแบบเขาเรียกว่าต้องเกรดพรีเมียมเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วจ้างเขามาเตะอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ถ้าถามว่าม
0: ันมีเรื่องเง
1: ิน ถ้าถามว่าบางคนแบบหูพี่สมมติว่าอาร์เจนตินามาหูใครไม่อยากเห็นเมสซี่ใช่ไหม
0: ก็เหมือนไอ้แชมเปี้ยนลีกรอบเนี้ยที่มันเปลี่ยนระบบใหม่ตอนแรกกันบ่นกันยับไปนะแต่พอเข้ารอบกันไปโอ้โหบางได้กันไปเป็นร้อยนะนี่โอ้โหคราวนี้หายบ่นเลย
1: มันคิดเป็นแมตช์ด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: มันได้เงินเยอะมาก
1: สองล้านยูโรอ่ะ
0: คุณแบงค์บอกว่าอาเซียนจะทำแบบเนชั่นลีกแต่ไม่เหมือนครับที่อะไรอ่ะเมื่ออะไร
1: พี่อ๋อบอก
0: อ๋อ
1: เหมือน
0: อันนี้พ
1: ิมพ์บ่าย
0: อันนี้พิมพ์เป็นพี่อ๋อยอกงงนะครับอ๋อเมื่อรายการบ่ายนะผมว่าน่าจะทำแบบกึ่งแบบไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ว่าแพลตฟอร์มคล้ายๆกันคือแบ่งเป็นลีกใช่ไหมเป็นดิวิชันมาสัก
1: แต่ผมว่าทำเหมือนยุโรปได้นะถ้าเป็นผมนะเพราะว่าพี่ชาติยุโรปชาติเอเชียความเขาเรียกว่าชาติอ่ะมันเยอะใกล้เคียงกันนะ
0: แต่มันเดินทางไม่เท่ากันนะเดช
1: ปัญหามันอยู่ตรงน
0: ี้ใช่ไหมมันเดินทางได้ไม่เท่ากัน
1: อยู่ตรงนี้
0: ยุโรปมันก็อยู่ใกล้กันนิดเดียวเองประเทศมันติดกันบางทีเดินทางแป๊บเดียวก็ถึงอย่างบ้านเราดิโอ้โห
1: ชาติเบลารุส
0: ข้ามไปครึ่งโลกเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะแล้วระบบการจัดการฝั่งเอเชียนะทางไอ้ยุโรปเขาก็ด่าประจำว่ามันจัดรายการไม่ดีไม่ดีอ่ะ
1: เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะยังแบ่งโซนนักเตะอยู่เลย
0: ด่าใช่ใช่
1: รอบชิง
0: ก็มันเล่น
1: ตายอ่ะ
0: ไม่งั้นรอบชิง
1: ต้องไอ้ตัวทำเหมือนไม่ตก
0: คุณรัชพงศ์บอกได้ข่าวพี่บรีเบ่งแล้วก็โอ๊ตเขียงบรรยายกีฬาได้เงินมากสุดในขึ้น99ดาวรถได้เลยครับก็โอ้เอเชียนครับนี่นะ
1: เอเชียนเกมเหรอ
0: เออเอเชียนเกมเป็นชิ้นเกมที่ยาวเลยอ่ะ
1: แล้วไม่มีชื่อหยองเหรอ
0: มี
1: หยอง
0: กัน
1: เยอะ
0: หยองก็เยอะนะหยองก็เยอะเลย
1: เห็นบอกเข้าที4ซา5ชั่วโมงนะ
0: ใช่ๆลากยาวเลยคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับจันอุยายสวัสดีครับเช่นกันแล้วก็สวัสดีครับครูสลานะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนพคุณก้าวนพรัตน์บอกป่ายาวนี่ยาวจริงมั้ยครับเทียบกับพี่เฟ้งใครยาวกว่ากันป่ายาว
1: ต้องถามป่ายาว
0: คือเอาเป็นว่าเป็นแค่นามปากกาเขาเฉยๆนะครับไม่ได้มาจากเรื่องจริงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรีไปเดี๋ยวป่าบรรดา แล้วก็คุณนิวัฒน์บอกฟีฟ่าเนชั่นลีกนี่มันเป็นถ้วยยูโรเก่าหรือเปล่าครับ
1: ยูฟ่าเนชั่นลีกใช่ไหมไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่เป็นอีกรายการหนึ่ง
1: คือยูโรก็คือยูโร
0: ครับ
1: ยูโรก็ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอันนี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ต่างหาก
0: คือเนชั่นลีกอ่ะมันคิดขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ในยุโรปเวลามันเตะกันอ่ะแล้วมันไม่จริงจัง
1: มันเป็นเกมอุ่นเครื่อง
0: ใช่มันก็เลยคิดไอ้เนชั่นลีกเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะใช้โควต้าไปอย่างไอ้สวีเดนเห็นไห
1: ม
0: ที่มันไม่ได้ไปเพย์ออฟอีกรอบ
1: เพย์ออฟบอลโลมันล่อ
0: ใช่ครับมันเอาเพย์ออฟมาล่อไอ้พวกทีมที่ตั้งแต่กลางจนถึงเล็กอ่ะมันก็ใส่กันเต็มที่มันก็เลยทำให้เนชั่นลีกมันดูสนุกขึ้นหลักที่มันเตะมันฟังกระต่ายเนาะ
1: ครับส่วนฟุตบอลยูโรก็เขามีถ้วยของเขาอยู่แล้วไม่เกี่ยวกัน
0: ส่วนอันนี้คุณชูชาตินี่แนะนำมานะใครสนใจก็ลองไปกดดูนะ5-4ต่อ7-4แล้วก็มี542 742 55วันนี้หวานเจี๊ยบนะครับอาจังไปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วคุณณัฐพงศ์บอกฮัตสันจะเอาจริงนะโว้ยเอาจริงนะโอ้โหเนี่ยฮัตสัน
1: เอาจริงต้องได้ชูถ้วย
0: เขาไม่เอาจริงอินเละนะครับคุณจูเซปเป้บอกว่าวันนี้อิตาลีผมไหวไหมครับนัดก่อนบุกชนะได้กลัวจะเล่นไม่เหมือนเดิมจริงๆครับพี่จากแฟนลาซิโอแล้วก็ทีมชาติอิตาลีเบงโคเลสเต้นะครับฟอร์ซ่าอิตาลี
1: ชอบสุดวันนี้ผมชอบอิตาลีนะ
0: เออผมว่ามันชินี่โอเคอยู่นะคุณจูเซปเป้วันนั้นไปภาคที่เจอฝรั่งเศสอ่ะ ถามว่ารูปเกมฝรั่งเศสมันพับแต่จังหวะหวาดเสียวเนี่ยอิตาลีได้ลุ้นหลายรอบนะ
1: ผมว่า
0: เจอกับ
1: มานะ
0: เออเจอกับตุรกีรอบนี้ผมว่าจะชนะเยอะหรือน้อยผมว่ามีชนะได้นะ
1: บอลมันโชว์ระบบเขาดีแต่ต้องให้เวลาเขาหน่อย
0: ตอนนี้ที่เขาเกมลุกอยู่แล้วเนาะมันโค้ดเกมลุก
1: เราเบรกกันก่อนไหมจัน
0: เดี๋ยวเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาไปรีวิวกันแล้วก็ไปตามเก็บตกให้นะครับพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99 Air Carrier Tech V และ 7SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ 7S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ 7S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ 7S ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
0: เอาละครับเรากลับมาในช่วงของในที่กูรูช่วงเบรกสุดท้ายนะครับไปดูเกมในค่ำคืนวันนี้นะครับยูฟ่าเนชั่นลีกในลีก A นะครับนัดที่4แล้วนะครับฝรั่งเศสกับเบลเยียมวันนี้ตัดกันเองนะครับฝรั่งเศสก็ยังคงไม่มีพวกโคนาเต้มาเตต้าเอ็มบัปเป้ซาลีบาซาเอมารีที่เจ็บนะครับส่วนอุปาเมกาโน่นั้นจะโดนเหลืองแดงนัดนี้ติดโทษแบนนะครับก็ทางฝั่งของเบลเยียมก็ไม่ต่างกันครับเบลเยียมเนี่ยคุกตัวไม่ได้มานะครับยังมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเท่าไหร่นะครับโดกูโอนาน่าพวกนี
1: ้
0: ลงไม่ได้นะครับเจ็บหมดส่วนเควินเดอบรอยยูริชิลมานทั้งคู่ติดทดแบน
1: ครับผม
0: ครับวันนี้ก็น่าจะจัดไม้เมยองนะครับชุดคุนเด้ขวาทุบแฟร์ซ้ายคู่เซนเตอร์แน่นอนครับก็ใช้เป็นชาเค่กับรักครัว
1: โ
0: อ้ครับเพราะว่าอูปาโดนแบนพอดีโคดาเต้ก็ไม่พร้อม
1: เป็นทัวร์นาเมนต์ที่2วันนี้เกิดเลยนะ
0: ครับคู่กลางก็น่าจะมาเป็นโคเน่กับคามาวินก้า
1: ครับ
0: เพราะว่าน่าจะเรือเตชันกันนะส่วนตัวรุกเนี่ยก็น่าจะใช้โอลิเซ่แชกีนะครับแล้วก็บาโคล่าสตาร์ทนะครับแล้วก็หน้าเป้าเขามองว่าอาจจะเป็นเลอปอ
1: ครับผม
0: ไอกองหน้าจากอะไรนะแลนได้ลิว
1: ตัวเลือกเพียบเลยกองหน้าจากแลน
0: จ้าส่วนเบลเยียมเนี่ยก็ลำเมนเป็นประตูนะครับแนวรับก็ขวาคาสตานเย่ซ้ายเดคูเปอร์เมคเคนเล่กับเอ็นกอยเป็นคู่เซนเตอร์นะครับรัสกินกับลาเวียส่วน3ตัวรุกมีวานาเคนมิแกกอตแล้วก็ไอเจ้าโมเรล่า
1: ครับ
0: ครับหน้าเป้าก็เป็นเดคาเตเลเลอร์นะครับแจ็คเอกว่าไงคู่นี
1: ้ผมยังชอบฝรั่งเศสอยู่นะผมว่าน่าจะชนะได้อ่ะ
0: ผมว่าแรงเชียร์มีสูงเลยนะเพราะเกมนั้นน่ะตอนที่เรียกว่าเล่นกับอิตาลี
1: อ
0: ่ะมันเป็นเกมนัดแรกในบ้านเนี่ยของซีดานแล้วเขาอยากได้โอ้โหแล้วซาวเนี่ยได้ยินเสียง โกนซีซูซีซูซีซูชื่อของซีดาน
1: อ
0: ่ะ
1: เขาบอก
0: ตลอดทั้งเกมเลยอ่ะ
1: จะให้ยิง40 40อะไรอย่าง
0: น
1: ี้เ
0: ปล่าต้องสงสัยมันยิงน้อยด้วย
1: แล้วสำคัญที่อยู่วันนี้มันชิงแชมป
0: ์
1: ชิงจ่าฝูงกันด้วย
0: แล้วมันโอกาสในมือนะมันในบ้านด้วยของฝรั่งเศสอ่ะ
1: คือวันนี้ฝรั่งเศสถ้าชนะโอกาสหลุดเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสูงมาก
0: ผมว่าก็น่าจะเฉือน
1: เลย
0: น่าจะเฉือนนะ1021เพราะว่าเบลเยียมเองก็ไม่ง่ายอ่ะเนาะในการในต่อกรเพราะช่วงหลังเบลเยียมก็มาฟอร์มดี
1: ครับ
0: ผมว่าน่าเฉือนได้เนาะอีกคู่นึงก็ถือว่าเป็นคู่สำคัญเหมือนกันนะครับเป็นคู่ของอิตาลีกับตุรกีนะครับเกมแรกเจอกันมาใน 4-1 นะครับถล่มมาวันนี้กลับมาเล่นในบ้านครับอิตาลีก็ตัวเจ็บก็ยังหน้าเดิมๆนะครับก็ไอ้เจ้าโรคาเตลลี่ลาสปาโดลี่สปินัสโซล่าเคียซ่าไบรอันคริสตันเต้นะครับแต่ว่าล่าสุดนี่ช่วงท้ายเกมที่แล้วมีปัญหาเกมนี้เขาบอกว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายก็คือไอ้เจ้ามอยส์เคนนะครับน่าจะลงไม่ได้ในเกมนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งตุรกีก็ที่ลงไม่ได้ก็โอ้โหชาฮานาลูเจ็บครับโอการก๊อกชูเมิร์ดเมอร์ดูพวกนี้ครับยูดิสยูมาร์ต
1: กูแลติดโทษแบนนะ
0: กูแลกับยูมาร์ตติดโทษแบน
1: ใช
0: ่โหหนักกว่าเดิมอีกนะครับ
1: เพราะว่าถ้าไม่มียูดิสเขาจะใช้ยูมาร์ต
0: ครับแล้วคราวนี้ไม่มียูมาร์ตด้วยก็ใช้ยืนเหล็ก
1: กูไม่ใช่คนละยูคร
0: ับ
1: ยิ่งถ้าไม่มีกูแลนี่ยิ่งหนักเลยนะพี่อู
0: ๋ก็ต้องไปใช้ภูแลรถเดี๋ยวดังกังดูทรงเดี๋ยวโดนจันเองตบ
1: ต้องมีสมาธิอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องไม่ได้ถ้าปล่อยผ่านเดี๋ยวหาว่า
0: แม่นี่ผมส่วนตัวนะผมไม่ชอบน่าจะเด็กก็คาดว่าผมว่าไลน์อัพเนี้ยน่าจะไม่เปลี่ยนด
1: า
0: ร์ดูบ้าเป็นประตูนะครับแบ็คขวาคาโยเดซ้ายคาราเฟลลี่แล้วก็คู่กลางเกมที่เราเล่นดีนะครับสกาวิดี้กับบาสโตนี่ส่วนกลาง3คนน่ะบาเลล่านั้นนี้น่าจะกลับมาลงเป็นตัวจริงโตนาลีแล้วก็ฟาโจลี
1: ่
0: นะครับส่วน3แนวรุกก็แวการล่าแล้วก็2พี่น้องเอสโปซิโต
1: ้ครับผม
0: จะลงเหมือนเดิมนะครับตุรกีเก่งก็โอ้โห
1: ตัวเลือกใช้งาน
0: ดูตัวแบบที่มันจะมีความหวังเนี่ยได้เป็นพวกกองหลังเนาะเนี่ยอย่างไอ้คาเดโอรูบาดักชีเดมิราลเชลิกส่วนพวกตัวรุกนี่โอ้โห
1: ตัวรุกถ้า
0: ไม่มีอะไรเลย
1: ก็อักูโคกูอ่ะ
0: อีกสาย
1: แล้วกองหน้าอากุลของคณะกาลา
0: จะเด็กว่าไง
1: โอ้โหอิตาลีครับวันนี้
0: จะถึงระยับไหม
1: ยับแน่นอน
0: เอ
1: าจริงไม่ต้องยับก็ได้2-0นี่ก็ถือว่าสวยๆนะ
0: เออ
1: คือวันนี้ถ้าผลเป็นใจอิตาลีชนะฝรั่งเศสชนะอิตาลีจะแซงเบลเยียมขึ้นไปดับ2ทันที
0: โดยดานูบ้าแฮตทริก
1: โอ้โหไม่ต้องเอาเอสโปซิโต้อาซานโตนี่สักลูกนะยิงไกลๆเมื่อวานมีลูกสวยๆจากจากกอนเซโลนะ
0: ผมว่าไอ้สองพี่น้องเอสโปซิโต้มีประตู
1: มีแน
0: ่เพราะคราวที่แล้วมันเจอฝรั่งเศสมันโอกาสยิงมันยากไงคราวนี้กลับมาเจอตุรกีนะ
1: เผื่อถ้าตุรกีมาเปิดหน้าสู้ถ้าเล่นเหมือนเกมแรกเละ
0: แล้ว
1: ก็บางเชนี่บอลเกมลูกถ้าลงตัวเมื่อไหร่นะโบ๊ะบะมาก
0: แล้วถ้าเกิดสมมติเนี่ยคือเกมเนี้ยช่วยตัวเองก่
1: อ
0: นชนะเนี่ยมันจะมี7แต
1: ้ม
0: แล้วฝรั่งเศสกับอิตาลีฝรั่งเศสกับเบลเยียมเสมอเนี่ยโอ้โหจบเลย
1: ใช่
0: ใช่ใช่ไหมมันเข้าทางเขาเลยนะครับแล้วมันก็มีมุมเสมอได้เหมือนกัน
1: ห้ามพลาดเด็ดขาด
0: ใช่ห้ามพลาดครับ
1: ต้องชนะเลยวันนี
0: ้คือจะไปแช่งเขาอีกเรื่องนึงแต่ตัวเองต้องทำให้ได้ก่อนด้วยนะ
1: วันนี้เล่นที่โบโลญญานะ
0: ครับ
1: เล่นที่โบโลญญาอันนั้นจะมาทางเดียวกันทั้งสองคู่อ่ะ
0: โอ้โหชั่วโมงนี้คุณเจอตุรกีชุดนี้เนี่ยเราเล่นใน
1: ชนะตุรกีช่วงนี้จะไปชนะช่วงไหน
0: เล่นในเรนาโตดาดาล่านะครับไม่โหคือหมูตู้เลยตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับเอามาให้เชือดเลยอ่ะมันต้องเก็บให้ได้อ่ะ
1: ฟอร์มแย่ตั้งแต่บอลโลกแล้ว
0: ใช่ใช่โห
1: ไม่ฟื้นเลย
0: แล้วผมจะรักแกก็เหนียวจริงนะเขาอี้แกก็ยังอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะโหฟอร์มพวกโลกแย่จัดๆเลย
1: เราอยากเห็นพวกฮาคารซูเคอร์อะไรมาทำเหมือนกันนะจ๊ะเงียบเลยนะไม่ได้ยินชื่อเขาเลยนะ
0: ไม่หรือว่ายังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการแล้วเนาะ
1: เ
0: พราะว่าตัวระดับตำนานของประเทศนะ
1: จริงๆ
0: จะวนเวียนกัน
1: ต
0: ั้ง
1: เอาตุรกีพวกเจน2002ตัวดีๆเยอะนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วไม่เห็นมายุ่งเกี่ยวกับโค้ชอะไรพวกนี้เลย
0: จะดูเลยโค้ชไปอิตาลีเลย
1: ใช่
0: มันจะลากก็เห็นว่าอาจจะยอมให้ไหมเจอโค้ชอิตาลีด้วยนะครับอ่ะก็ครบนะ2คู่นะวันนี้ก็คิดเหมือนกันเน
1: า
0: ะคิดคล้ายกันนะ
1: ครับ1-45นะครับฝรั่งเศสเบลเยียมอิตาลีแล้วก็ตุรกีนะครับ
0: เดี๋ยวผม ช่วงท้ายเนาะไปดูอีกทีว่า
1: ก็ย้ำแจ้งๆหน่อยนะเผื่อใครยังไม่ทราบค่ำคืนนี้เดี๋ยวช่วง 20:00
0: ครับ
1: คู่ชิงระหว่างอินโดกับทีมชาติไทยเนี่ยเก้าบรรยายสดด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นป่ายากับพี่โจอี้
0: อืม
1: ภาคคู่นี้จนเอาจนจบเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเสมอต่อเวลายิงโทษคู่นี้กันอยู่ยาวๆ
0: ครับบอกได้ข่าวว่าวันนี้ป่ายาภาคคู่ชิงไทยอินโดนีเซียอารมณ์บอลกันโชคคู่แข้งมือมิลานมาในหัวเลยจากคุณโค้ชบ้านนอกนะครับไม่ต้องกลัวการันตีป๋ายาวอยู่แล้วนะครับบอกเดี๋ยวผมไปทางฝั่งไอ้ YouTube ต่ออีกนิดหน่อยแล้วกันเนาะเพราะวันนี้มาเยอะ
1: ทางเพจมีนิดนึงจ้าผมขอไปแวะหน่อย
0: จัดเลยครับ
1: คุณสกายแมนทักทายมาสวัสดีพี่เอกพี่อู๋พี่ชาชนะเดชครับชอบฟังมากขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: พี่กรณ์บอกว่าลีกไทยจำกัดการใช้เงินไหมเพดานเงินเดือนซื้อตัวไม่น่าจะมีแต่เขาจะไปเกี่ยวกับพวกขับ
0: โคต้า
1: ซ
0: ึ่ง
1: กว
0: ่าเนี้ยน่าจะเป็นพวกโคต้าอะไร
1: เงินไม่น่าจะ
0: ม
1: ีหมูไม่งั้นวีราไม่ทุ่มขนาดนี้หรอกจ้า
0: เออใช่ใช่ใช
1: ่ไม่น่าจะมีนะครับคุณสุนันท์บอกไม่น่ารอดครับน่าจะตั้งแต่ช่วงบอลไทยไทยอินโดวันนี้นะครับพี่บพิษสวัสดีมานะครับแล้วก็คุณสกายบอกว่าพี่อู๋เล่นมุกธรรมชาติได้ฮามากมากเลยครับ
0: ครับ
1: พี่ตีบางปะอินซูเคอร์ขับแท็กซี่ครับจริงไหมเนี่ย
0: ธนาคารซูเคอร์
1: ซูเคอร์
0: เหรอ
1: เออพี่ตีบางปะอินส่งมาบอก
0: เออเฮ้ยโหทำไมโหระดับตำนาน
1: เออทำไมไปขับแท็กซี่อยู
0: ่อ่ะแล้วก็พี่เอกดมอะไรครับ
1: อ๋อยาดม
0: น
1: ี่สองรู
0: ใช่ไหม
1: ยาดม
0: ไหนขอดูหน่อยทำไมยี่ห้อไม่คุ้นเลยผมไม่เคยเห็นเลยยี่ห้อนี้ทินเนอร์คืออะไรทินเนอร
1: ์ทินเนอร์ด้วยไปรุ่น
0: แรก
1: ส
0: ู
1: ง
0: แล้วกันผมว่าสะกดไม่ได้เก่งเอาแต่ต้องเขียนที่ทินเนอร์ทินเนอร์หรือยัง
1: สัปดาห์ที่แล้วผมไม่สบาย
0: อ๋อ
1: คืออัดยาจนแบบ
0: มิน่าเห็นแกดมแต่ละทีฟื้นแล้วตาลอยคือผมว่าแกดึงอะไรเห็นว่าแกบอกว่าดึงดาว
1: เอาเป็นกาวก็พอแล้วกัน
0: ครับ
1: ทินเนอร์ไม่ไหววะ
0: อ๋อใช่ไหมไอ้ที่ปะรองเท้าอยู่ตะกี้อยู่
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: เคยเห็นป่ะล่ะไอ้กาวที่เขาเอาไปปะยางรถ
0: ครับ
1: 3K แล้วก่อน
0: เจอทีดีเอสไอรอประกบกันเอกเลยแล้วก็คุณ N2PD บอกว่าตัดแต้มแชมป์จะเป็นของอานอนไหมครับเขาก็พอตามปีไปมันจะมีอยู่ไอ้3ปีเนาะที่จะต้องตัดอะไรไปให้
1: ลิเวอร์พูลกับแมนยูอ
0: ่
1: ะ
0: ครับมันจะมีอยู่3ปีมั้งลิเวอร์พูลกับแมนยูที่จะได้อ่ะ
1: การขัดนิดนึงผมกดเข้าไปดูอาคารซูเคอร์อดีตกองหน้าตำนานทีมชาติตุรกีปัจจุบันใช้ชีวิตลี้ภัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทำงานเป็นคนขับ Uber เปิดร้านเบเกอรี่และทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลในช่องทางออนไลน
0: ์ อาจจะเป็นไอ้พวกนี้เปล่า TikTok ป่ะเพราะวันนั้นเห็นคนหน้าเหมือนซูเคอร์เต้นอยู่
1: เขาบอกว่าเขาลี้ภัยเขาลี้ภัยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้แสดงว่ามันมีปัญหาไอ้เรื่องสงครามเลยป่ะ
1: นี่เขาบอกว่าซูเคอร์เดินทางออกนอกประเทศตุรกีหลังจากที่ถูกออกหมายจับเมื่อปี2016
0: แล้วเหรอ
1: เนื่องจากมีความขัดแย้งและเห็นต่างทางการเมือง
0: อ๋อโอ้ก็เลยต้องเอามีหน้ามันถึงจะตกต่ำนะใช่ป่ะเพราะมันต้องออกไปแล้วมันไปทำงานต่างประเทศอะนะคืออยู่ในตุรกีเขาอาจจะเป็นระดับไอ้ชุบตัวตำนานแต่ว่าพอออกไปนอกประเทศมันก็ไม่ใช่นะ
1: เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาสูญเสียทรัพย์สินและธุรกิจในบ้านเกิดทั้งหมดเลยจึงต้องมาเริ่มต้นใหม่ด้วยการขับรถทำร้านอาหารเบเกอรี่แล้วก็ทำช่อง YouTube วิเคราะห์ฟุตบอลเพื่อหาเลี้ยงชีพ
0: โอ้โ
1: หน่าสงสารมาก
0: อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันยังไงไงเราก็ละไว้ก็เพราะเราก็ไม่รู้ว่า
1: เอาแค่ว่า
0: ไอ้เรื่องการเมืองเขาไปอะไร
1: ป
0: ั
1: จจุบันธนาคารซูเคอร์อยู่อเมริกา
0: ใช่เราก็ไม่รู้เขามีความผิดอะไรเกี่ยวกับไอ้นั้นใช่ไหมไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรไหม
1: จับอ่ะต้องหนี
0: เราก็เลยไม่ขอออกความเห็นแล้วกัน
1: เขาเรียกว่าลี้ภัยทางการเมืองประมาณนี
0: ้จับโอ้โหนะก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมไปอเมริกาเดี๋ยวผมลองไปใช้ไอ้
1: อูเบอร์ปีหน้าคุณไปก็ทาเลนต์ไหมอูไปประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์ตามรอยน้องแน่ๆ
0: ไม่ไหวแล้วจะนี่ผมได้มา
1: เงินไปโชว์นี่ควงกระบองไง
0: เงินมันก็ไม่เยอะ
1: ล้านเหรียญ
0: เองเงินก็ไม่เยอะเสียเวลาเอาเงินเอาไปเที่ยวดีกว่าโอ้ล้านเหรียญนี่ผมจะเลาะแถวเพชรบุรีไม่ไปไหน
1: ขอหมื่นเหรียญ
0: นอนแถวเพชรบุรี
1: ขอหมื่นเหรียญก่อนเลยไหมตอนนี้ไม่ต้องล้านก็ได้
0: จะวนในสองฝั่งแล้วให้ลงครบเลยนะครับไม่ต้องไปไหนนะครับอ่ะมองมาอย่าผมดูอีกทีก่อนไม่ได้ใส่แว่น
1: ครบแล้วครบ
0: หนึ่งทุ่มแล้วนะครับหมดเวลาของในที่นายกูรูแล้วนะครับเดี๋ยวยกหน้าที่ต่อนะครับวันนี้จันหนูจันเอกลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุด

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
0: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ

0: 1-6-7-3-6
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: กอกเพียวเขียวโปเต
3: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีบาบิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ต่อไปสนุกไปด้วยกัน
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
7: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟัง

0: ครับครับต้อนรับเข้าสู่นินทากีฬาโลกนะ
1: อ้าว
0: เสียงมาใหญ
1: ่วันนี้พี่บุญมาครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีคร
0: ับ บุญไป
1: ล่ะบุญไปสีเปียก
0: วันนี้นินทากีฬาโลกครับแสนหยองกับบีแหลมสิงห์นะครับ
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกันครับในช่วงที่โหอีบักอีโรยครับรอดตัวมาได
1: ้แต่รับรองว่าจะมีแต่ความฮา
0: ใช่
1: ไหม
0: เพราะว่าเราคุยเรื่องเจเนี่ย
1: ล่ะ
0: วันนี้เนี่ยรีบมาหาเลยเพราะอยู่ชั่วโมงเดียว
1: ไวๆเลย
0: โอ้ท้อเลย
1: เป็นไง
0: กำลังมา
1: พออนี่ติดต่อไปตอนกี่โมงฮะ
0: สี่โมง
1: โอ้โหและแกคุยกับพี่เนี่ยรู้เรื่องในประโยคเดียว
0: หกอันคือข้อความแบบมันเด้งหกทีแล้ววันเนี้ยเสร็จธุรกิจธุรกรรมตอน 3:30
1: ครับ
0: ก็ค่อยๆขับมาเรื่อยๆเปื่อย
1: ๆ
0: เด้งมาปุ๊บคงจะมีอะไรแฮปแน่เลย
1: โอ
0: ้แกบอกว่าพี่ขนาดพิมพ์มายังเสียงใหญ
1: ่
0: อะ
1: ใช
0: ้พิมพ์ยังเสียงใหญ
1: ่พิมพ์เป็นตัวหนามา
0: โอ้แล้วบอกเลยบอกให้พี่โจอี้จัดการ
1: เออ
0: โอ้แล้วก็พี่มาจัดหรือเปล่าตอนแรกตกใจเลยอะ
1: ทำไมมีอะไรมีอะไร
0: เออมีอะไรเหรอนึกว่ามีแบบว่าน้ำท่วม
1: เออ
0: จริงๆนึกว่าน้ำท่วมเพราะว่าวันนี้ฝนตก
1: อ่ะถูก
0: ต้องแล้วนะครับปรากฏแกบอกว่าพี่มาชั่วโมงเดียวพอนะเดี๋ยวเหลือให้กองภาคบอลนะพี่จะกลับนะ
1: นี่พี่ยังดีนะผมเนี่ยแกไลน์มาประโยคแรกนะยองวันนี้จะนินทาใช่ไหมบอกใช่พี่วันนี้พี่จะให้ทีมเก่าเก่งเกมเข้ามาเร็วหน่อยตอน 2:00 หยุดแล้วก็พิมพ์มาใหม่มาภาคบอลได้ไหม
0: มันเป็นประโยคคำถามหรือคำตอบหรือว่าคำเรียก
1: ให้ทีมเก่าเก่งๆเข้ามาเร็วหน่อยตอน 2:00
0: อ๋อคือหมายถึงให้หยองอ่ะไปประสานทีมนู้นเหรอ
1: ไม่ได้ให้มาภาคบอลได้ไหมผมก็ถามเข้าไปอ่ะตกลงให้ทีมเก่าเก่งๆภาคหรือให้ผมภาค
0: เออ
1: ก็เว้นมาบอกมาภาคบอลได้ไหม
0: เออผมก็รู้ว่าแกนรกมากเลยอ่ะ
1: เออตกลงยังไงเนี่ยพี
0: ่ตกลงยังไง
1: ตกลง
0: ว่าอีแล้วคนนึง
1: เออให้ทีมเก่าเก่งๆภาค
0: เราเนี่ย
1: หยองเข้าชั่วโมงเดียว
0: อ๋อ
1: แล้วแกจะพิมพ์เว้นมาทำไมก็ไม่พิมพ์ติดมาเลย
0: จังหวะแกพูดนี่แกพูดอย่างนี้อยู่แล้ว
1: หัวดวงก็
0: จริงเฉพาะพูดเนี่ย แกก็จังหวะนรกอยู่แล้วฮะ
1: กว่าจะรู้เรื่องกันเนี่ยประมาณ10นาที
0: ก็ตอนกลางคืนที่เวลาแกไลน์มาเนี่ยจะไลน์มา 5:00
1: กราบ
0: มีวันนึงแกไลน์ 1:30 น่ะ
1: โอ้โห
0: แล้วบอกพรุ่งนี้ 7:00 พี่ว่างไหมไม
1: ่ขอแจกคิวอ่ะ
0: โอ้พี่บอกไม่เพราะว่าจะนอนอยู่แล้วไง
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ตั้งใจว่าจะนอนแล้วปักธง 10:00
1: ครับ
0: บางทีเราก็ตั้งใจจะนอนปักธง8:00 ไงแต่ถ้าเกิดว่านอน2:00แล้วปักธง5:00นี่ไม่ไหว
1: 7:00นี่ต้องตื่น5:00
0: นี่ต้องตื่น5:00
1: ต้องตื่น5:00
0: เพราะว่าเราไม่มั่นใจสถานการณ
1: ์
0: ของน้ำในตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างวางโปรแกรมไว้นี่จะหยุด3 วันเนี่ยนะตอนแรกว่าจะวางไปต่างจังหวัดต้องเลิกหมดเลยเพราะว่าเส้นทางโดยรอบเนี่ยนะแม่เจิ่งนองเลย
1: บัดนี้เนี่ยได้ล้อมท่านไว้หมดแล้ว
0: จริงเออแล้วก็ไม่รู้ว่าแก้ไขกันจริงจังหรือเปล่าตอนเนี้ย
1: ครับ
0: เออมันก็เลยแบบ
1: เครื่องสูบน้ำมีกี่อัน
0: ถูก
1: เอางี้ดีกว่าย
0: ุ่งอ่ะตอนนี้ยุ่งก็เลยไม่ไปไหนครับ
1: ปวดหัว
0: เลยมาก่อนวันนี้ก็ทำงานต่อเนื่องนะครับเอเชียนเกมเพิ่งจบลงไป
1: ครับ
0: เมื่อวานนี่เองครับ
1: โดยความแฮปปี
0: ้โหเปียกก่อนเข้าสตู
1: โอ้
0: เมื่อวานนี้ซึมมากเลย
1: ฝนจอกเลยทำไมฮะ
0: คือฝนคือจ
1: ากบ้านเอายาแนวมาสักหน่อย
0: ยาแนวเอาไม่อยู
1: ่
0: ยาแนวไว้ทาเจ
1: ้โอ้โห
0: คือออกจากบ้านแดดมันร้อนมาก
1: เออ
0: แล้วเมื่อวานนี้มาถึงปุ๊บไอ้คำว่ากุญแจรถอยู่ในบ้านกุญแจบ้านอยู่ในรถเพลงฟังเพลงนี้ใช่ไหม
1: เออเคย
0: เมื่อวานนี้
1: ใช่เลย
0: โอ้คือล็อกประตูบ้านเรียบร้อยอย่าง
1: ครับกุญแจรถ
0: กุญแจรถเนี่ยตอนนี้อยู่ในบ้าน
1: เออต้องเปิดบ้านใหม่
0: ต้องเปิดบ้านใหม
1: ่เออ
0: แต่กุญแจบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: อยู่ในรถ
0: รถล็อกอีก
1: รถล็อก
0: อ้าวเวทแล้วก็คิดจะทำยังไงดีสบายเพราะลูกชายนอนอยู
1: ่
0: ลูกชายเนี่ยนอนช่วงปิดเทอมนี่มันนอนเกือบเช้าครับบ่ายสองนี่ยังหลับเลย
1: เปิดเพลิน
0: โอ้เคาะหยองใช่ป่ะเคาะเนี่ยนะเพลงกรุงเทพมหานครเปิดแล้วก็เพลงชีวิตสัมพันธ์อ่ะเปิดต่อกันได้อะ
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ3 นาที
0: 3 นาทีกว่า
1: ชีวิตสัมพันธ์เนี่ย12 นาที
0: 15 นาที
1: 15 นาที
0: เคาะทั้งหน้าต่างเคาะทั้งประตูนอนอยู่นั่น
1: ข้างบ้านนี่นึกว่าแผ่นดินไหวแล้ว
0: ใช่ข้างบ้านคิดเขาก็เรียกมีอะไรกันล่ะไอ้ทิพย์บอกว่าอ๋อกุญแจรถเนี่ย
1: อยู่ในบ้าน
0: ในบ้านครับ
1: ส่วนกุญแจบ้านเนี่ยอยู
0: ่ที่รถ
1: โอ้โหปวดหัวที่สุดเลย
0: ช่วยกันเคาะ
1: ครับ
0: เคาะอะไรก็ไม่ตื่นต้องโทรหาคุณภรรยาอยู่ข้างนอกโชคดีคุณผู้ฟังผมแนะนำมันมีอยู่อุปกรณ์อันนึง

0: ที่มันสามารถที่จะพูดผ่านไมค์เข้าบ้าน
1: อ่ะอินเตอร์คอมเข้าได้ข้างในได้เลย
0: ใช่โอ้เคาะแทบตายตะโกนเรียกมันได้ยินเสียงแม่มันคำเดียวเบ๊กตื่นมันลุกเว้ยโอ้โหรอด
1: ก็ลองไม่ลุกแซะ
0: เออรอดแต่พอรอดปุ๊บเสร็จขับมาตรงแค่ตรงนี้ครับตรงทางด่วนเนี่ยดินแดงเนี่ยฝนมันถล่
1: ม
0: พอเข้ามาถึงปุ๊บจอดรถปุ๊บหยุดหยุดเบาๆแล้วก็มองละ
1: เอาวะ
0: มันเหลือ20นาทีต้องเข้าแล้วล่ะ
1: เออคือเวลามันจวนเจียนแล้ว
0: จวนเจียนแล้วก็พิธีปริตเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านนะ
1: เออ
0: มันไม่รู้อะไรจะโผล่ไงก็ต้องไปนั่งเตรียม
1: แม้ว่าจะมีรันดาวมาแล้วก็เถอะ
0: ใช่
1: เราก็ต้องแบบอ่านรันดาวให้ชัวร
0: ์แล้วรันดาวญี่ปุ่นเนี่ยนะ
1: เออเป็นไงฮะ
0: มั่วมาก
1: แล้วกัน
0: บอกเลยรันดาวญี่ปุ่นนะไม่บอกคนถือตั้งแต่จุดเขาเพลิงนะวัดดวงเลยอ่ะคือต้องแบบฟังตาดูจำพอได้ต้องใส่แล้วเมื่อวานนี้นะแกมีรันดาวว่าจะแสดงเนี่ยแต่มันสลับมาจากนู่นเลยนะโอ้ดูเบื้องหลังเลยนะ
1: โอ้ยโอ้ยปั่นป่วนและจวนจิต
0: โชคดีตรงที่ว่ามันมีอยู่คือมันเปิดเผยนิเกอิด้วยแล้วก็ของอีกอันหนึ่ง
1: มีดาวโจรด้วยไหมฮะ
0: ใช่ดัชนีนั่นแหละแล้วมันก็เลยสมาแคสเอามารวมกันปุ๊บเราเชื่อ2กับ1เราตัดสินใจเชื่อ2ก่อนแล้วก็ไอ้1แล้วก็มาปรากฏว่าไอ้2เนี่ยถูก
1: โอ้ย
0: รอดไปแต่ตากเดินเข้าครับเขากำลังสูบน้ำ
1: ครับ
0: เราก็มองแล้วฝนมันก็ลงไง
1: หน้า PPTV
0: เออก็มองซ้ายโอ้มันไม่เปียกแล้วมันมีที่ขวางด้วย
1: อะไร
0: ท่อมันล่มเลย
1: เออ
0: แล้วข้ามท่อนี้ไปสบายเลยโอ้โหโดดไปจมเกือบเข่าเกือบตายโอ้
1: ตลายว่า
0: โอ้โหคือขนาดแล้วว่าเราประจำแล้วนะเราเห็นมัน
1: อ
0: ่ะแล้วเราเข้าใจแล้วพี่ๆที่กำลังลุยน้ำอ่ะเดินมา2โลซื้อกับข้าวอ
1: ่ะถูก
0: โอ้
1: ทรมานทรกรรมมาพูดงี้ดีกว่าเหมือนตอนปี54ผมลุยน้ำเข้าบ้านเนี่ยโอ้โห
0: หยองโดนใช่ไหม
1: คันยุบจับยุบจับไปหมดเลยน้ำแค่เอว
0: โอ้โห
1: ปี54
0: เอวเออแต่นี่ตอนปี54นี่ที่บ้านนี่คอยรับผู้อพยพ
1: เ
0: ราบอกกันเลยเพราะที่บ้านไม่ท่วมพระราม3แล้วก็สลับกันมา3ชุดอะมาอยู่ที่บ้านตอนนั้นอะพักพวกกัน3ชุดนะฮะมาอยู่กัน
1: แต่ปีนี้บ้านผมไม่ถึง
0: จีแล้ว
1: เพราะว่ามันเป็นฝนแต่ว่าติดเกาะรอบท่วมหมดรอบท่วมหมดแต่ปี54เนี่ยถึงบ้านเลย
0: แล้วก็นี่พี่คนที่จัดหน้าแกก็จัดหน้าหนังสือนะ
1: ครับ
0: วันนั้นแกก็ด้วยความแกก็คิดเป็นคนขี้เกรงใจบีครับแกก็ส่งไลน์มาวันนี้พี่ขอบ่ายโมงได้ไหม
1: ขอเร็วหน่อยขอเร็วหน่อย
0: โอ้โหปกตินี่นะสามโมงครึ่งมันก็เร็วแล้วไงบ่ายโมง
1: โอ้ดีเร็วไปติดจรวดเลย
0: โอ้เราก็คิดเลยแง่แกไปเลสเตย์วันเนี้ย คิดในใจ
1: เหรอ
0: โอ
1: ้เอ้ยมันแต่หัววะแต่วันเลยเหรอพี
0: ่ก็คิดในใจ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: นี่นาแกแปลกๆเลย
1: อาศัยช่วงบ่ายว่าง
0: ๆโอ้เรา
1: อะไรเงี้ยพนักงานอาจจะ
0: งงๆอยู
1: ่มีความเตรียมพร้อมที่จะบริการ
0: ใช่เราก็แล้วแกรุ่นใหญ่ไง
1: เออ
0: เราก็ส่งไปอันแน่ด้วย
1: มีอันแน่
0: ไม่อันแน่จะไปไหนหรือ เหรอแกบอกเลยกลัวเนี่ยจะกลับไปเอาของเราก็กลับไปเอาของอะไรวะจะถ่ายรูปมาให้ดู
1: โอ้โห
0: คือแกขับซีวิกนะ
1: ครับ
0: มันขึ้นมาเลยไอ้พวงมาลัยเนี่ยมันกลมใช่ไหมมันขึ้นมาเกือบปิ่มอันบนที่จับ
1: โอ้โหเรียกว่าครึ่งคัน
0: โอ้ครึ่งคันนะคร
1: ับ ครึ่งค
0: ัน โอ้โหเราก็ว่าแล้วแกบอกว่า
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ไม่ไหวแล้ว
1: เ
0: ราบอกที่มันน้ำท่วมโอ้เราก็รีบเขียนเลย
1: แหมแล้วอำนวยความสะดวกแค่ไปเที่ยวเลสเตย์ซะหน่อย
0: ใช่เราก็นึกว่าแกจะไปอย่างนั้น
1: นี่ไงพี่เหมือนรถน้องขนมจีบอ่ะได้เหรียญทองแดงไอ้เกมหลังคาเลย
0: โอ้โห
1: คุณพ่อนี่ต้องไปเอารถสไลด์ไปโอ้โห
0: เขาบอกว่าวันที่มันตกวันแรกแล้วก็เดี๋ยวนี้หลายสมาคมก็มีคนส่งข่าวมาให้ดูนะ
1: ครับ
0: ข่าวชาวสัมพันธ์บ้างอะไรบ้างอย่างสมาคมยกน้ำหนักที่20ล้านเนี่ย
1: ในห้องนั้นนะ
0: แกเพิ่งไอเอาเขาเรียกว่าของกินนักกีฬาอาหารเสริมอ่ะ
1: พวกเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่โอ้โห
1: ไปเก็บไว้ที่นั่นอุปกรณ์ซ้อมเหล็กเลิกชุดเหล็กชุดอะไรเนี่ย
0: แต่ว่าของกินเพิ่งสั่งไปเมื่อวานก่อนฝนตก
1: ของมันเพิ่งมาลง
0: โอ้โหจริง
1: อะไรเสียยอดบอก
0: เฮ้ยเดี๋ยวดูแล
1: เ
0: สียยอด
1: ให้พี่สมเดี๋ยวพี่สมชายเข้าไปเคลียร
0: ์แกยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยดูแลพี่สมโอ้โหเจ๊ที่เยอะมาก
1: ครับ
0: ไปอยู่นู่นครับ
1: เป็นไง
0: ส่งโทรมาปวดหัวมากเลย
1: แล้วโทรหาพี่เหรอ
0: เ

0: ไม่มีใครรับสายพี่เลยเอ๊ะทำไม
1: คือเดี๋ยวนะคืออยู่ที่นู่นคนที่นู่นไม่รับสายแก
0: แต่คนที่นู่นรับสายพี
1: ่อ้าว
0: ก็คุยไลน์เล่นทุกวันเลยแต่ไม่รับสายเจ้เว้ยโอ้เพราะว่าเขารู้แน่ว่าเจ้เนี่ยมีเจตนาอะไรบางอย่างแน่เลยจะถามเลยว่าวันนี้อยู่สนามไหนครับใครจะไปตอบถูกปะล่ะ
1: เออใช่ใช่เจตนาชัดเจน
0: เจตนาไม่ดี
1: เจตนาชัดเจน
0: เออโอ้เราไม่รายงานนะกลางวันวันนี้ก็ไม่มาใช่ไหมแกไปเห็นแกบอกว่าจะไปดำน้ำ
1: แกลาสองวันจันทร์อังคารแกไปโอกินาว่า
0: พรุ่งนี้แกยังไม่มาย
1: ัง
0: โอเค
1: แกจะบินกลับมาวันพุธแฟนๆที่99นี่เดี๋ยววันพฤหัสแกมา
0: โอเคนะครับโอ้แฟนคงท้อหน้าดูเลย เป็นช่วงแฮปปี้อาวนะครับในช่วง19วันที่ผ่านมาที่แกไม่อยู่เน
1: ี่
0: ย
1: เออก็ใช่นะ
0: ตอนนี้คือทักแล้วกัน
1: ใช่เดี๋ยวแกกลับมานี่ก็เตรียมตัวเลย
0: ทำไมฮะ
1: แล้วจะไม่ถามหน่อยเหรอว่าหลี่หมิงไปทำอะไรมาบ้าง
0: คือเชื่อเลยนะแกไม่ได้ไปสนามวันเมื่อวันพฤหัสมั้งคุยกับพี่สมบอกว่าพี่เราว่าแกล้งชงไงพี่เจ้นี่แกคงทำงานเยอะเนาะไปหลายสนามแกวู้ยไม่ไปหรอกดูท่าทางมันเล่าอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง
1: ที่ผมเห็นเนี่ยหนึ่งวันแรกแกไป MMA
0: อ
1: ๋
0: อโอเค
1: ไป
0: วันที่แอมได้นะ
1: น้องแอมน้องแอมจัดเรียนนี่แกโชคไปแล้วแกก็ไปอามวยนี่แกไปอยู่แล้ว
0: ต้องไปสิ
1: แล้วแกก็ไปวันที่บิววิ่ง
0: โอเคว
1: ิ่ง100เมตร
0: 100เมตรแต่200ไม่ได้ไปเห็นเลย
1: แกยังไลน์มาหาหน้าเต้ยเหรอเอ้า100เมตรบิวเต้ยไม่มาทำข่าวเหรอ
0: โอ้โหโอ้โห
1: หน้าเต้ยบอกก็ผมทำข่าวเดี๋ยวผมเลยไม่ได้ถ่ายรูป
0: ใช่คนทำข่าวส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะเว้ยเออถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาที่มันในอย่างนี้ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่านักข่าวที่ไปอ่ะเสียเปรียบมันเหนื่อยมาก
1: เหนื่อย
0: เพราะว่าเวลามันไปก่อน
1: ถูก
0: แต่อย่างตอนโอลิมปิกลอนดอนอ่ะที่ถ่ายรูปโทษโอลิมปิกปารีสเนี่ยที่ถ่ายรูปได้เพราะเวลามันเลย
1: มันมีเวลาม
0: ันเลย
1: ไม่ต้องรีบ
0: ใช่
1: ไหมแล้วก็สนามที่ลุ้นเหรียญทองเนี่ยแกไปประมาณนี้แต่ว่าที่ไปแน่ๆเนี่ยเทนนิสเนี่ยแกไปแน่นอน
0: ไม่น่า
1: แกเนี่ยลงเลยบอกโอ้โหสองชั่วโมงครึ่งเดินทางสี่ต่อแต่ต้องมา
0: ก็นี่ไงจุดประสงค์หลักไปญี่ปุ่น20วันนะครับพกตังค์ไป 20,000
1: อ่ะแต่ตอนกลับมีตังค์เท่าไหร
0: ่ 45,000
1: เป็นไปได้ยังไง
0: เอางอกเร็วอากาศเย็น
1: พี่เอาแบงค์วางแล้วเอาน้ำลดเลยแบงค์มันงอกขึ้นมาขนาดน
0: ั้
1: น
0: โอ้บิ๊กโจนี่ถึงขนาดทนไม่ไหวกลับก่อนอ่ะ
1: หลังเดาะเลย
0: โอ้ท้อเลยอ่ะอันนั้นก็เจ็บหลังเจ็บข้อเท้า
1: โอ้เหรอ
0: วิกหลุด
1: ไอ้อันหลังนี่ไม่ใช่อันหลังนี่ผมไ
0: ม่โอ้โหพวกนี้ต้องไปเจออีกนัด
1: ใส่หัวได้ไ
0: หมนัดนะหยองเอ้ยสามครั้งหลังนะ
1: เออเป็นไง
0: ไม่เคยดีเลยนัดครั้งแรกไอเราจัดกลางวันคู่กันไง
1: ครับ
0: แกปุ๊บพอวางคือยังไม่ทันสวัสดีครับอ่ะเรากำลังจะกดวางโทรสวนปั้งเลย
1: เหรอ
0: เฮ้ยโอ้ทำไมรีบจัดให้มันเร็วขนาดนี้เอ้าทำไมพี่ก็เดี๋ยวเรานัดกันโอ้เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวดิแล้วแกก็วางนัดบ่ายโมงเรานัดชอบนัดกันบ่ายโมงห้าบ่ายโมงเจ็ดเนี้ยแกมาอีกห้าจริงบ่ายสาม
1: สิบห้า
0: สองชั่วโมงครั้งแรก
1: พี่โจดีประเภทนัดห้ามาเจ็ดนัดสิบเอ็ดมาบ่ายเหมือนกัน
0: ใช่นัดครั้งแรกแล้วครั้งที่สองคืออย่างนี้ไปที่ออฟฟิศกันเลย
1: ไ
0: ปจบเลยจะได้จบ
1: จะได้ไม่ต้องแบบว่ามานั่งรอกัน
0: ใช่คนที่ออฟฟิศไปถึงปุ๊บคนที่ออฟฟิศบอกว่าพี่นัดกี่โมงครับบ่ายโมงครึ่งนะโอ้ยมันแค่นี้โอ้ย
1: เป็นที่รู้กัน
0: แล้วครั้งล่าสุดก
1: ็แล้ว
0: โอ้ไปปุ๊บเนี่ยนะกินรัดหน้าบดไปจานเลยนะครับยังไม่มาสั่งอันนี้มาไอ้ข้าวเหนียวมูลเนี่ยมะม่วง
1: ข้าวเหนียวมะม่วง
0: กินจนง่วงง่วงจนต้องสั่งกาแฟ
1: แล้วก็เหนียวเนี่ยโอ้ตัวยานอนหลับชัดเด
0: ย์สั่งกาแฟเสร็จปุ๊บไม่ได้ว่าเอาเบียร์ไปด้วยเปล่า
1: จบ
0: มาโอ้
1: จบ
0: ท้อเลย
1: ดัดห้ามาเจ็ดนัดสิบเอ็ดมาบ่าย
0: จริงอันนี้ของแท้นะฮะคุณเล่นแกชอบฟังด้วย
1: เออเอาผมไม่เกี่ยวนะพี
0: ่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ
1: สนุกสนาน
0: เ
1: ฮฮา
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาอีกก็ปกติอ่ะถ้ามาเนี่ยนะถ้านัดแกเนี่ยถ้านัดเจนะเจจะเร็วชั่วโมงหนึ่ง
1: เหรอ
0: จริงแกจะควิกมากแกจะเร็วคือนัดเที่ยง11โมงแกมาแล้ว11โมง15แกโทรกันด่าด้วย
1: ทำไมยังไม่มา

0: บรรยายไงให้โฟกัสชนะนะแล้วก็คุยกันจบจริงสักตักอันนี้พากพากับพี่ปูใช่ไหมครับพี
1: ่
0: ดันบอกใช่ดิแล้วพี่ปูแกก็ผายมือไปไปนั่งหลบอยู่มุมเสาบอกพี่ไปนั่งทำไมตรงนี้ที่นั่งเยอะแยะ
1: แกต้องมุม
0: อะไรล่ะ
1: อยู่มุม
0: ผมก็เอ้าไปนั่งตรงนี้ทำไมมานั่งตรงนี้
1: เขาทำข่าวตอนนั้นแกก็อยู่มุม
0: เข้ามุมตลอด
1: เข้ามุมก็ที่คลาสสิกสุดก็คือแกไปอยู่แกมาก่อนใครแล้วแกไปอยู่มุมเลยแล้วมวยก็ซ้อมต่อยจนโชคอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาให้สัมภาษณ
0: ์เสร็จหมดแล้ว
1: สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็มานั่งกินขนมจีนอยู่พวกเลยนะแวะมาเดินก้าวสายนะ
0: ใช่ไม้เมืองคอน
1: ใช่กินเราก็เอ๊ะพี่คนนั้นทำไมแกไม่ลุกมา
0: แกหลับครับโอ้มวยซ้อมเสียงดังจะตายหลับได้ยังไงตุ้มตั้งตุ้มตั้ง
1: แล้วตอนนั้นพี่นกตานี
0: อ่
1: ะพี่นกตานีที่ตอนนี้แกออกไปเป็นผู้บรรยายอย่างเดียว
0: นักพากตะก้อมือหนึ่ง
1: ซึ่งพากมวยได้นิดหน่อย นะฮะแกบอกบีช่วยไปเรียกพี่เข้ามาหน่อยดิแล้วตอนนั้นพี่นกก็อยู่ไม่ชนไงยังอยู่ไม่ได้ชนเน่ยเก๋ามากครับเพราะพี่สมอยู่เดนิวเราเพิ่งเข้าไปทำงานไม่นาน
0: พี่นกนี่อยู่ไม่ได้ชนก่อนมาเดนิว
1: ใช่ใช่อยู่ไม่ชนตอนนั้นอยู่ไม่ชนแกบอกไอ้น้
0: อง
1: แกบอกครับพี่ช่วยไปเรียกพี่ที่อยู่มุมเสานั้นมาทีดิบอกตอนนี้ก็จบมาแล้วเราเฮ้ยพี่คนนี้ ตอนนั้นเรายังไม่เคยจัดวิทยุกับแกนะ
0: แต่รู้จักไหม
1: รู้จักรู้จักก็เคยเจอแกตรงสกายไฮแกนั่งมองฟ้าใส่แว่นดำตอนสามทุ่มเจอครั้งแรกคือพี่สมใส่แว่นดำสามทุ่มหยอง
0: แว่นทรงเรียวๆของแกนะ
1: เร
0: ียวทรงเดียวใช่ไหม
1: ใช่
0: ส
1: น
0: ใจ
1: แค่เดินออกมาเฮ้ยมวยซ้อมหรือยังบอกพี่ไอแวร์มะกลับบ้านแล้วครับ
0: ละ
1: โอ้แกบอก
0: ทำไมไม่เรียกพี
1: ่โอ้แล้วแกบอกแล้วยังไงวะเนี่ยบอกพวกผมก็จะกลับแล้วครับ
0: เอ้
1: ยเอ้ยเฮ้ย
0: เขาว่าไงบ้าง
1: ขนมจีน
0: หมดยัง
1: แกบอกว่าขนมจีนก็หมดแล้วครับพี่แล้วแกบอกเอางี้เอาปากกามาจดเบอร์แฟกซ์พี่02
0: แฟกซ์ไป
1: แล้วข้อสำคัญก็คือตอนส่งเนี่ยนะอยู่ต้องโทรหาก่อน
0: จะได้ไปรับ
1: ใช่เดี๋ยวคนอื่นมาหยิบแล้วรู้ว่าแกไม่ได้เขียนเองโอ้คือเมื่อก่อนใช้แฟกซ์นะ
0: ถูก
1: ฟังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี
0: ลายมากดส่งลายตึ้งไปเบอร์เดี๋ยวนี้ไม่มี
1: ใช่
0: ต้องแฟกซ์ไปแล้วก็ไปนั่งพิมพ์มาใหม
1: ่อ
0: ะไรอย่างนั้น
1: โอ้เมื่อก่อนนี่ลุงหลังมากนะครับก็เนี่ยฮะลอกกันไปลอกกันมาผมก็ลอกข่าวบอลพี่อ๋อพี่อ๋อเนี่ย
0: พี่อ๋อคมกิจเนี่ยนะ
1: ก็เราเด็กเราก็แบบวันนั้นถามสัมภาษณ์อยู่กันเดิม
0: โอ้ย
1: พลาดเรียบร้อยแล้ววะ
0: นี่พี่อ๋อเหมือนวะพี่อ๋อหรือบางยีเหมือน
1: เรียบร้อยครับพี่ไอ้มีประเด็นอะไรเดี๋ยวพี่จดให้เดี๋ยวพี่ช่วย
0: กราบ
1: แล้วแกส่งให้นะแกน่ารักขอแกขอยินดีอ่ะแกให้นะ
0: เห็นน้องๆ
1: มากใช่เขาทำงานใหม่ๆ
0: ไม่ทันอะไรเงี้ยแกช่วย
1: หูรอดละวันนี
0: ้
1: เพาะไปเยอะละต้องวนกลับมาพี่อ๋อแล้ววะ
0: น่ารักพี่อ๋อน่ารักนี่ชม
1: ไหมดีมากรอดละพอโดนพี่โจแน่กูพวกนี้โอ้
0: อ้าวเร็วๆเชื่อว่าหลายท่านคงรออยู่นะสองทุ่มตรงนี่ก็จะค
1: ิกออฟ
0: ไปแล้ววันนี้เนี่ยก
1: ็ซีเกมไอเอ็นเกมแข่งอะไรอย่างนี
0: ้หมดแล้วฮะ
1: โอ้
0: หลอกไปหมดแล้วตอนนี
1: ้จริงนี่ยังไม่กลับจากญี่ปุ่นเลยสมองวันนี้อัดบอลไม่รู้เรื่องเลย
0: ตอนนี้เด็ด
1: บอลหัวมันยังอยู่ที่เอเชียนเกม
0: และยิงพี่ภาคกับพีดีวีโดนกีฬาแปลกๆเยอะด้วยในท่าทาง
1: มันมีวันนึงเริ่มต้นด้วยว่ายน้ำเริ่มต้นกับพี่กุ๊กก่อนวันเล
0: ่วันเล
1: ่พี่กุ๊กต้องวันเล
0: ่ครับ
1: พักๆหนึ่งวันเล่จบเร็วฟีดมาคือว่ายน้ำว่ายน้ำสักพักหนึ่งยูโด
0: โอ้โห
1: ยูโดแล้วต่ออะไรปะมวยปั้มกิ๊กโก้โลบัน
0: ยูโดก็ว่าหนักแล้วรู้จักแต่อิปโป้งหรือท่าอื่นไม่รู้จักเลย
1: ใช่มันมีอยู่สี่ห้าท่าแล
0: ้
1: วมันเป็นกีฬาที่เขาไม่พากไง
0: อ่ะถูก
1: มันเป็นกีฬาที่ต้องดูและเดี๋ยวกรรมการขนาดกรรมการตัดสินน่ะกรรมการบางทียังงงนะ
0: ว่ามันล็อกท่าไหนวะเมื่อก
1: ี้ใช่ใช่นะครับ
0: ไปแก้โก้โรมันอีกเหรอ
1: ใช่แก้โก้โรมันได้อีก2คู่แล้วเสร็จปุ๊บผมอีกวันต้องเข้ากันดิสินพง
0: โอ้สิน
1: พงปุ๊บพอมาแก้โก้โรมันสินพงตาค้างอ่ะแต่นี่แอคเลยไงกูพลาดไปแล้วเมื่อวาน
0: วันนั้นถามสินพงโดนแก้โก้โรมันเป็นไงใบ้เลยครับรออะไรนั่งอมน้ำลายบูดเลย
1: มันมีกติกาเบาๆอยู
0: ่
1: แล้วแจกได้โอ้แต่คือมันจะคนละแบบอย่างตอนไป AS ก็เขาจะบุ๊กเลยว่าจะพาก
0: อะไร
1: แต่วันนั้นเนี่ยโชคดีเตรียมตัวไปดีวันมวยอ่ะมวยตอนเช้าครับปกติต้องพาก2คน
0: มีมวยแทรก
1: เอามวยก่อนนะต้องพากมวยแล้วก็ต่อด้วยวอลเลย์บอลชายหาด

0: ครับปรากฏว่าคู่ภาคมวยครับไม่มาให้ทายซิใคร
1: ไม่เหลือ
2: แกบอก
1: ไม่วันนั้นน้ำท่วม
2: น้ำท่วม
1: วันนั้นน้ำท่วม
2: 8โมงก็ท่วมเลยอ่ะ
1: เออ
0: บี
1: เพราะว่าโทเวปิดโทเวหน้าบ้านแกปิดวันนั้นอ่ะแกต้องอ้อมอุตลุดเลย
2: เรื่องของเรื่องอะไรวะ
1: เออ
2: ถ้าแกโทรมาพี่สมโทรมาละบีถ้าลากเสียงอ่ะ
1: เป็นเรื่อง
2: มันมีเรื่องละผมว่าครับพี่คือเราต้องสวนเร็วไงครับพี่แกบอกว่าหลุดมันหลุด
1: อะไรหลุดละ
2: พี่เหรอพี่หลุดนานแล้วนะพี่คนละอย่างไอ้ข้างล่างอ่ะบีไอ้ตะแกรงเนี่ยรถอ่ะขับออกมานิดเดียวหลุดออกมาเลย
1: ไอ้การกระแทกข้างล่าง
2: โอ้โห
1: การกระแทก
2: ยวงเลยคนมันชี้กันใหญ่เลยพี่ก็นึกว่าเฮ้ยมันชี้รถเราสวยบ
1: ่แกบอกร้อยแกบอกขับออกมาเนี่ยพอพ้นจากน้ำเนี่ยเสียงแคลงอะไรวะอะไรวะอะไรวะมอไซค์มาตะกิดทีกันใหญ่เลย
2: โอ้ปวดหัวจริงเลย
1: เออ
2: มันดิ
1: ไม่ทันไม่ทันไม
2: ่
1: ท
2: ันบอลก่อน11ตัวจริงไอ้ทิพย
1: ์เดี๋ยวคิกออฟ2ทุ่มนะครับ
2: ครับ
1: ทำการให้เสียงภาษาไทยโดยพี่โจอี
2: ้ฮะ
1: และป๋ายาวเอาละวะ
2: ป
1: ๋ายาวบอลไทย
2: ป๋ายาวมาแล้วป๋ายาวอิตาลีภาคบอลไทย
1: โอ้ยแต่เดี๋ยวนี้ป๋าแกอยู่ที่นู่นนี่แกก็ภาคได้ทุกบอลเหมือนกัน
2: อ่ะแน่นอน
1: ได้ทุกบอลเหมือนกันไปดู11ตัวจริงของไทยก่อนนะฮะ
2: ฮะ
1: ของไทย11ตัวจริงวันนี้ประตูเป็นสลานนท์อนุอินนะครับกองหลังก็ณัฐพงศ์สัญญากับมาเนทอมเปีย
2: ฮะ
1: ขวาเป็นสุพนันท์บุรีรัตน์ซ้ายนิโคลัสมิเคลสันนะฮะตรงกลางสารัตน์อยู่เย็นกับกฤษฎากาแมนมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งนี่เป็นฮัสซันเลือกคณะคำยกนะหลังๆนี่ฮัสซันชอบคณะ
2: เ
1: สกสรรลาตรีนี่ก็สำรองนะเกมนี้แล้วก็3คนด้านหน้าชนาธิปฟอสไนนะครับแผนสั้นนี่ก็เอาหน้ากองหน้าไปยืนริมเส้นตั้งธีรศักดิ์แล้วก็ธีรศักดิ์เผยไม้กับสุภชัยใจเด็ด
2: จะวิ่งลู่เข้ามา
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับนี่คือ11ตัวจริงของไทยส่วนอินโดเนี่ย11ตัวจริงในประตูนี่เป็นเอมิลอูเดโรอันนี้ก่อนหน้านี้นี่อยู่อูดิตอนนี้ไปอยู่ลาโยบาเยกาโน่
2: ครับ
1: นะกองหลังเควินดิกจะกัดบัก
2: โอ้โหมันมาด้วยเหรอ
1: มาฟีฟาเดย์พี่แล้วก็มาม
2: ีบางที่ฟีฟาเดย์ก็ไม่ให้นะเว้ย
1: อุ้ยที่ไหนเหรอแล้วก็มีเอคานแบ็กกอตนะครับนี่กองหลังจากมิววอล
2: โอ้โห
1: แล้วก็จัสตินฮุปเมอร์นี่เป็นกองหลังจากฟอร์ทูน่าชิตตา
2: อืม
1: นะครับฝรั่งล้วนนะ4คนน
2: ี้ครับ
1: มิดฟิลด์เนี่ยมีลุควิกเกอรี่นะครับอันนี้เล่นอยู่กับแม็กอาร์เธอร์ FC ในออสเตรเลีย
2: ดูดีๆได้ลุกหรือนั่ง
1: สควอตอยู่ถึงลุกถึงนั่ง11นี่เป็น
2: ไม่ได้สควอตเลยอ่านไปก่อน
1: อ้าวเฮ้ย
2: 10ครั้งก่อน
1: ละ
2: วันนี้ลืม
1: เอาดูเอากลางรายการนี่เลย
2: โอ้โห
1: วันนี้ลืมระวังนะพี
2: ่มันต้องวันหนึ่งร้อยหนึ่ง
1: จังหวะลงระวังมันจะลมมันจะดัน
2: ในห้องเนี่ยสบายมีอยู่2คนลมไปแล้วกัน
1: ขอ
2: ให้ร้อยหนึ่งเลยนะ
1: โอ้โห
2: หมอบอกให้ร้อยหนึ่งมันถึงจะดีแต่ว่าให้ค่อยๆทำทีละสิ
1: บ
2: สะสมใหม่ไปเพราะทำทีละร้อยตายนะครับ
1: ถูก
2: ไม่ไหว
1: ผมสิบทีนี่ก็ขาสั่นไปหมดแล้ว
2: โอ้โหนั้นมันต้องมีแรงบันดาลใจเคยเห็นลุงคนหนึ่งแกทำอยู่หูเคยไปเที่ยวรีสอร์ทอ่ะแล้วแกลุกมาตอนเช้าอ่ะแกทำแล้วแกเดินไปกินอาหารเช้าป๋อเลยเราต้องทำให้ได
1: ้
2: ต้องทำให้ได
1: ้มีแรงบันดาลใจ
2: มีแรงบันดาลใจอ
1: ย่างผมเนี่ยจะต้องรอจุดเปลี่ยนบางอย่างจะต้องล้มตึงไว้สักที
2: อย่าพึ่งดิอย่าเพิ่งอยู่ก่อน
1: แล้วก็มีมิดฟิลด์นี่มีรักหน้า
2: คาราวา
1: ไม่ใช่จะอ่านว่าอะไรวะเนี่ย
2: รักหน้าล็อตบอท
1: โอรับมังโกเอนเหรอประมาณนั้นแล้วนะ
2: ใช่
1: เล่นอันนี้เตอร์ซิปบันดุง
2: เดี๋ยวให้นาอี้แกมาออกเสียง
1: โจอี้เป็นลูปัสซี่อันนี้เป็นมิดฟิลด์จากลอมเมลยูไนเต็ด
2: ค่ะ
1: ในลีกเบลเยียมนะลีกอยู่ไปแล้วโปลีกด้วยนะ
2: ครับผม
1: แล้วก็มีคาวิบอดองนะครับบอดองนี่เล่นอยู่กับลิวในลีกเอิง
2: โอ้โห
1: แต่ละคนนะ
2: ทรมานจริง
1: ๆส่วนแนวรุกเนี่ยมิเชลเบเกอร์นะครับนี่เป็นกองหน้ามาจากลีกจอร์จทาวจากเรียกอะไรนะทีมจอร์จทาวในลีกรองของอเมริกาแล้วก็มีโอเล่โรเมนี่นะครับนี่เป็นกองหน้าจากฟอร์ทูน่าซิตาดแล้วก็ทอมเฮนี่คนจะพ้นโทษแบนกันมามั้งในทอมเพย์เนี่ย
2: สองคนจากฟอร์ตูน่าซิตาด
1: ก็เรียกว่าแต่ละคนเนี่ย11ตัวจริงของอินโดวันนี้เนี่ยลูกครึ่งฝรั่งเกือบจะล้วน
2: ชิ้นล้วน ของจริง
1: ประมาณนั้น
2: โอ้ของจริงชิ้นล้วนนะครับสองทุ่มเนาะ
1: สองทุ่ม
2: นะออฟนะครับเราก็คงจะเราออก5:09เวลาปกติ
1: ครับ
2: นะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมีข่าวต้นชั่วโมง
2: ใช่ใช่นะครับ
1: คุณซื้อก็จอห์นเฮิร์ตแมนนะครับคุณซื้ออังกฤษที่เคยทำทีมหญิงแคนาดาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมา
2: ผมว่าตอนช่วงหนึ่งไม่น่าเอาพอดีแคเวิร์ดมาทำเลยเสียของหมายถึงทีมเขาเสียของนะฮะช่วงที่แสนหยองกำลังรายงานเนี่ยพอดีมีข่าวเด้งมาด่วนนะครับโหนี่เป็นนักบอลเนื้อหอมดันเจ็บอเล็กซ์สกอตถอนตัวออกจากทีมชาติอังกฤษแล้วก็เจ็บพัก8สัปดาห์6ถึง8สัปดาห์6 to 8 week
1: แฮมติงเลย
2: กล้ามเนื้อนะครับ
1: คลับ
2: น่าจะโอ้โหเรียบร้อยนะฮะช่วงนี้เรียกว่าโค้ชเขาก็ด่าแบบบ่นกันเยอะคือพวกทีมชาติก็บ่นนะว่ามาถึงเมื่อเตะ4นัดน่ะ
1: โอ้
2: ขณะที่พวกโค้ชสโมสรก็ยั่วเพราะเพิ่งเตะมา5นัดพรีเมียร์ลีก
1: เดี๋ยวนี้เจ็บไปหลายคนแล้วนะ
2: เมื่อวานก็ฮาลัน
1: ฮาลันก็
2: เจ็บ
1: ก่อนหน้านี้ก็กักโปอาร์เซนอลก็คริสตอฟโซลิด
2: แล้วก็อีซัก
1: อ
2: ีซักนี่โดนเหยียบหัวแม่โป้งแตกอ่ะ
1: อุ้ยเหรอ
2: เลือดพุ่งเลย
1: เล็บห่ออีซักบอกห่อ
2: เลือด
1: ห่อเลือด
2: โอ้โหแต่ละอย่าง
1: ครับ
2: มันเจ็บกันเยอะครับแล้วก็ทำให้คือเขาก็ไม่พอใจว่ามันเยอะไปฟีฟ่าเดย์คราวนี้เกิดมาแล้วก็ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าคาดว่าเขาให้หยุดดูเอเชียนเกมอ่ะ
1: ฮะ
2: ให้ดูเอเชียนเกมกัน
1: ละ
2: ดีแล้วดีแล้ว
1: เอาจะตีตลาดเอเชียกี่แหละฟาดิโน
2: ่ถูกต้องเพราะไม่งั้นนะเราจะแย
1: ่ครับ
2: เพราะมันต้องบอลกลางค่ำกลางคืนบอลปกติเอเชียนเกมนะฮะไม่ดีไม่ดีเออแบ่งไม่ก็ดี
1: ไม่ทับฟีฟ่าเดย์ก็โอ้โหเหนื่อย
2: โอ้โหเหนื่อย
1: ๆใคร
2: ว่าในช่วงเนี้ยบิวพุทธิพลวิ่งดีนะบิวหยุดวิ่งไปนานแล้ว
1: บิวสบาย
2: 12วันหลังเนี่ยมีคนวิ่งเยอะกว่าบิวอีก
1: บิวจะกลับมาแล้วจะบินกลับไปร่วมพิธีปิดอีกนะ
2: เออไอ้พวกนี้ยังวิ่งอยู่อีก
1: เออ
2: ยังไงนะครับเจ๊เขาบอกนะครั้งหน้าเขาจะไม่ไปกาตา
1: ร์อย่าเพิ่งพูดไปต้องรอดูก่อน
2: อีกเหรอ
1: นี่เมื่อกลางวันนี่ผมยังคุยกับพี่สมชายอยู่เลย
2: เป็นไง
1: ฮะพี่คอยดูนะสมมตินะสมมติ4ปีข้างหน้
2: า
1: คุณสุชัยเนี่ยแกชอบมวยนี่เกิด4ปีข้างหน้าแกสลับดอกไปเป็นนายกมวยเนี่ยมีเหรอพี่หลี่หมิงยังไม่ไป
2: อ๋อใช่ต้องเป็นไปได้เพราะเกิดว่าถ้านายกเทนนิสที่ชอบมวยเนี่ยมาคุมมวยขึ้นมาหรือนายกมวยที่ชอบเทนนิสไปคุมเทนนิสขึ้นมาเนี่ยโอ้นะน่าคิดนะแต่ท่านก็อาจจะมองแล้วก็อาจจะเปลี่ยนคนที่ท่านจะเพก็ได้นะฮะ
1: อันนี้พี่ก็พูดมีเหตุผล
2: ใช่ไหมเพราะว่าม
1: ันต้อง
2: ได
1: ้มันต้องรุ่นใหม่แล้ว
2: 3-4ปีเนี่ยโอ้ถ้าเข้าไปนี่เหมือนโดนเอาขาไว้หลังดำตลอดเลย
1: โอ้ละ
2: ระวังสนิทเลยนะแก้ยากต้อง8ชิ่งอ่ะ
1: ไอเด็กพวกนี้มันไม่รู้เรื่อง
2: เออใช่เดี๋ยวต้องให้บิ๊กโจโจ้จัดการพรุ่งนี้ไหมทันนะ
1: แล
2: ้วเดี๋ยวพักก่อนนะพักก่อน
1: อ่ะได้
2: ตอนนี้เราเหลือชั่วโมงเดียวนะครับ
1: ใช่ครับ
2: กีฬาโลก
1: อ่ะก่อนเดี๋ยวก่อนไปพักขอบคุณ
2: ครับ
1: ลูกค้าใจดีผู้สนับสนุนรายการเงินขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
2: ครับ
1: สักครู่ครับ
2: คือ
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ด ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
9: สนับสนุนโดย
10: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
11: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
2: กลับมาต่อ
1: ครับผม
2: เอเชียนเก่งนะฮะที่เพิ่งจบลงไปผมว่าแฟนๆครั้งนี้ก็แฮปปี
1: ้
2: แต่ว่าเรื่องแฮปปี้ก็เรื่องนึงแต่ว่าเรื่องที่ต้องมาแก้กันก็มีนะครับ
1: มากมายไก่กอง
2: ใช่
1: มันมีสมาคมสอบได้สอบตกนะ
2: ใช่แล้วบางสมาคมเหมือนสอบได้แต่ก็สอบตก
1: มีเรียนก็จริงแต่ว่า
2: ใช่
1: มันดูแล้วมันแบบ
2: อ
1: ย่างไงก็ไม่รู
2: ้คือที่มันทะลุโลกไปเลยอ่ะก็คือกีตาร์
1: ครับ
2: นะครับทะลุโลกไปเลย
1: ส่วนแบดมินตันก่อนไปนี่
2: 1
1: หวัง1
2: 1
1: ได้มา3
2: ใช่
1: แล้วเป็น3ที่เหรียญใหญ่ทั้งสิ้น
2: โอ้โหถึงได้ MVP อ่ะ
1: ครับ
2: ถึงขั้นนั้นน่ะนะครับแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆก็เยอะแต่ว่าครั้งเนี้ยแอบอันนี้ก็พูดตรงๆแอบผิดหวังบางจุดนะครับที่ของหลักเลยเนี่ยก็อาจจะดีใจเกินไปนะอย่างเคสบิลเนี่ยพูดแล้วก็จะโกรธเราแบบรู้แต่ก็ต้องพูดอ่ะเพราะว่าในเรื่องของตอนวิ่ง200
1: อ
2: ่ะมันเทียบเท่าสถิติมันไม่ใช่คือไม่ใช่เป็นการ
1: ไม่ใช่ทำลายสถิติ
2: ไม่ใช่ทำลายสถิติเพราะนั้นทีเนี้ยคือคนที่เห็นแล้วไปสื่อสารต่ออย่างรวดเร็วมันจำแล้วพอมันจำจุดนี้ไปปุ๊บเนี่ย
1: ว่าทำลายไปแล้ว
2: ถูกผมก็จะถูกเถียงบ่อยๆซึ่งเราเนี่ยเป็นคนทำงานสื่อเนี่ยหงุดหงิดด้วย
1: โดย
2: เพราะทำกีตาร์ตรงๆด้วย
1: พวกคุณพ่อรู้ดีทั้งหลายในโซเชียลนี่แหละ
2: โอ้นี่ขนาดเมื่อวาน
1: ไปด้อยค่ากีฬาเหรอเขาทำลายสถิติอะไร
2: ใช่ใช่ใช่นะครับโอ้เนี่ยมันเลยทำให้แบบรู้สึกผิดหวังตรงนี
1: ้
2: คือดีใจอ่ะนักกีฬาได้เราดีใจแล้วล่ะเพราะว่าโหกีฬาวันนั้นที่เรายังไปภาคกันอยู่เลยตอนวิ่งที่มหาลัยธรรมศาสตร์ตรงนู้นที่เราไปภาคกันน้องเห็นเด็กๆอ่ะแล้วอยู่ๆก็ไปเป็นได้เหรียญทองกัน
1: เนี่ยน้องเบลเนี่ยน้องเบลจิรพัฒน์เนี่ยพ
2: ี
1: ่ผมจำได้ผมภาคกีฬาวะอะไรนี่แหละแล้วอุ้ยเด็กคนนี้วิ่งดีจังเลย
2: ใช่ไง
1: แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหลังจากกวางโจไอหลังจากหางโจมาเนี่ยน่านสุพนิชมันเป็นมือหนึ่งของร้อยเมตรกับ200เมตรอยู่ถูกไหมน่านกับถูเนี่ยวิ่งสองคนแล้วตอนนั้นเนี่ยผมไปภาคกีฬามหาลัยกับพี่เนี่ย
2: ใช่
1: เห็นโอ้ยเบลวิ่งดีเว้ย
2: ใช่
1: ไอเด็กคนนี้วิ่งด
2: ีวันนั้นที่เราภาคแต่คัดเลือกอ
1: ่
2: ะ
1: 5
2: รอบอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็มาชิงแชมป์กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยที่ผมไปภาครอบหลังเนี่ยเบลก็เป็นแชมป
2: ์
1: แล้วบอกเนี่ยมีคนบอกผมว่าเนี่ยคือมือ100 200ของไทยตอนนี
2: ้
1: โอ้เด็กคนนี้นี
2: ่วิ่งดี
1: หน่วยก้านดี
2: ใช่
1: กล้ามเนื้อดี
2: ครับเพราะนั้น
1: แล้วก็ขึ้นมาแล้วถึงวันเนี้ยเบลประสบความสำเร็จเหรียญเงิน
2: ใช่มันเรื่องใหญ่นะ
1: 4 คูณ 100ผสมเนี่ยโอ
2: ้
1: โหคนเชียร์ทั้งประเทศ
2: คือเราก็เลยแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยตรงเนี้ยเวลาพอเดี๋ยวนี้มันสื่อสารปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดคนจำผิดเลยนะ
1: ครับ
2: ถ้ามันพอจะแก้ให้ถูกไอ้คนถูกจะซวย
1: กลายเป็นเรามั่วหาว่าเรามั่ว
2: ใช่นะครับซึ่งอาชีพเราเนี่ยนะก็พูดเถอะใครจะมั่วก็ได้แต่กูไม่มั่ว
1: มาก่อนไม่ได้
2: ไม่ได้
1: นะ
2: ไม่ได้
1: มาก่อด่าเละเทะเลยนะไปเช็ค
2: ด
1: ี
2: ใช่จนตอนนี้โตขึ้นมาถึงขั้นด่าบก.แล้วอ่ะเพราะนั้นเรายิ่งเกรงใจเขา
1: ถูก
2: เราต้องพลาดไม่ได้แล้วพลาดไม่พลาดเนี่ยมันอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติตลอดกาล
1: มันมีบันทึกไว้อยู
2: ่
1: คุณสามารถคือข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ผิดไปจากเดิมข้อเท็จจริงที่มันเป็นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ผิดไม่มีทางผิดไปจากเด
2: ิ
1: ม
2: นะคร
1: ับ เรียกว่าคนไปพูดเนี่ยพูดผิดหรือพูดถูกแต่นั่นเอง
2: ใช่นะครับ
1: ใช่ไหม
2: ทีนี้ก็อีกอันนึงก็คือที่หลายคนอยากให้พูดเยอะมากเลยเราต้องพูดก่อนเจ๊มาก็คือสมาคมมวยอันนี้ก็ว่ากันตามเนื้อผ้า
1: ครับ
2: ว่ามันน่าผิดหวังในประเภทมวยชาย
1: เอาจริงๆนะผมว่ามวยหญิงก็ผิดหวังนะ
2: ถูก
1: ถ้าไม่นับโฟกัสนี่คือน่าผิดหวังเลยนะ
2: ก็เขาตั้งเป้าว่ามีเหรียญทุกสีนั่นหมายถึงความเข้าใจของพวกเรามีเหรียญทุกสีคือ3เหรียญ
1: ทองแดงเงินทอง
2: แล้วหลุดเข้าไป 1เดียวเท่านั้น
12: ครับ
2: นะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันตอกย้ำกับเมื่อปี24มาปุ๊บเนี่ยวันนั้นก็พูดในรายการว่า

0: ไม่เห็นมากับตาที่นู่นว่าคุณไปดูมวยอุซเบย์ต่อยอ่ะอย่างเนี้ยดูอุซเบย์ดูคาซัคเนี่ยดูซาเบคานต่อยดิ
1: ซาเบคานพี่น้องเนี่ย
0: ซาเบคานต่อยเนี่ยนะ
1: ทั้งคู่เลย
0: ยิ่งไอตัวน้องเนี่ยไอตัวเปนกาเนี่ยมันต่อย3ยกคนละแบบอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่รู้เข้าถึงมันไม่ได้อ่ะเออแต่ในขณะเดียวกันของไทยเนี่ยดูคนเดียวครับรู้ทั้งทีม
1: ต่อยสไตล์เดียวกัน
0: เออเพราะนั้นมันแก้เยอะมันแก้เยอะอันนี้น่าผิดหวังมากนะครับอันนี้ก็พูดกันแบบตรงไปตรงมานะ
1: ผมว่ามวยไทยมวยสากลสมัครเล่นไทยเนี่ยมันต้องรื้อทัศนคติกันใหม่นะคือมวยไทยเนี่ยก็พูดกันตรงๆว่ามวยไทยที่มาต่อยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มาจากรากฐานมันก็มาจากมวยไทยแม้ว่าบางคนจะไม่เคยต่อยมวยไทยแหละแต่ว่ามันก็ต้องดูแล้วมวยไทยบ้านเราเนี่ยมันติดเรื่องของรูปมวย
0: ใช
1: ่
0: รักษารูปมวย
1: แล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมวยเราที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นยุคที่ต่อยแล้วคะแนนมันขึ้นต้องเป็นหมัด
0: โอลิมปิกสไตล์
1: ถูกไหม
0: ที่เขาเรียกกัน
1: ไอประเภทเนี้ยไอประเภทจังหวะสองดักจิ้มเนี่ยบัดนั้น
0: อ
1: ะเข้าทาง
0: ใช่
1: แต่ยุคเนี้ยให้คะแนนเป็นยกให้คะแนนด้วยสายตาแล้วคะแนนละเอียดเนี่ยแบบนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วถ้าคุณไม่เทพจริงๆกับการเป็นมวยสไตล์จังหวะสองแบบโฟกัสเนี้ยโฟกัสเนี่ยเป็นมวยที่ดักจังหวะสองแล้วต้องบอกต้องยอมรับว่าน้องมันฝีมือดีจริงๆฝีมือคือถ้าเป็นคุณเป็นมวยสไตล์เนี้ยแล้วคุณไม่ฝีมือดีจริงสายตาคุณไม่ดีจริงคุณไม่แม่นจริงเนี่ยมันประสบความสำเร็จยากมากแต่ว่าโฟกัสประเทศในรุ่นเดียวกันเนี่ย
0: เดียวกัน
1: ค่าทั่วไทย
0: ในที่โชคอะครับ
1: ครับ
0: ก็คือว่าอย่างที่บอกไปอะอย่างอุซเบย์เนี่ยมาคาซักด้วยมาเนี่ยมาตวงโค้ชคนหนึ่งประกบเลย
1: ใช่
0: นะครับจริงจังทำจริงจังมาแล้วตอนนี้เนี่ยท่านไปดูเลยว่าไอในแผงข้างบนอะไม่ผ่านแล้วนะครับโอลิมปิกอะเราไม่ได้แน่ใครผู้ชายอะไม่ได้หรอกส่วนผู้หญิงนี่ยากเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปต่อยแล้วก็มวยทุกวันเนี่ยมันเก่งจริงมันอยู่ในฝั่งเราแต่เรายังนึกว่าคิวบาเก่งอยู่หรือเปล่า
1: ไ
0: ม่ใช่อีกเรื่องนะ
1: เชียร์ทั้งนั้น
0: เพราะตอนนี้คิวบาก็คืออาจจะมองเก่งก็ได้เพราะว่าคิวบาชนะบรรจงไงตอนโอลิมปิก
1: อย่างมวยหญิงเนี่ยพี่ ผมว่า
0: อ
1: ันนี้พูดตรงๆนะ ผมว่าหวานกับเฟี้ยวเนี่ยเหมือนจะเลยจุดสุดยอดไปแล้ว
0: ใช
1: ่หวานกับเฟี้ยวเนี่ย
0: มัน
1: ด
0: ีนี่ก็ประคองตัว
1: จันแจ่มเนี่ยเจ็บไหล่มาเป็นปีนะครับคุณต้องไม่ลืมคุณไปดูไฟที่แพ้มวยห้องมวยไต้หวันเนี่ยผมว่าปีต่อยขวาไม่สุดไหลสักหมัดหนึ่ง
0: เจ็บ
1: มันมีปัญหา
0: เจ็บแล้วก็จริงๆต้องให้พักไปเลยนะ
1: มันต้องผ่าพี
0: ่ต้องพักไปเลย
1: ต้องผ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทรัพยากรเรามีแค่นี้นี่เราเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วต้องไม่ลืมอินเดียอีกชาติหนึ่งนะพี่มวยสากลสมัครเล่นครั้งนี้อินเดียท็อปนะครับ
0: อินเดียมา
1: สามเหรียญนะ
0: อินเดียมาใช่
1: หญิงสองชายหนึ่ง
0: ใช่
1: คืออินเดียเขาก็มีจุดเด่นของเขาอินเดียเนี่ยทีมอินเดียเป็นมวยที่เขาอาจจะไม่ได้ต่อยสไตล์เดียวกับพวกอุซเบคิสถานที่ว่าเดินต่อยเป็นชุดๆนะ
0: อ
1: ินเดียเนี่ยเป็นมวยคล้ายๆเราอ่ะเป็นมวยจังหวะฝีมือแต่อินเดียเขาหาจุดเด่นของเขาคือนักมวยแต่ละคนเขาเนี่ยเขาคัดรูปร่างมาเลย
0: ส่วนของเราเนี่ยรุ่นใหญ่ก็ถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้อง
1: เอาแ
0: หละคือถ้าไม่มีไม่ต้องฝืนเอารุ่นกลางลงอ่ะแล้วก็เอาให้มันเคี่ยวอ
1: ่
0: ะอ
1: ย่างมวยอินเดียเนี่ยเขาทำมวยจังหวะฝีมือเนี่ยเขาทำมวยจังหวะฝีมือแบบอยู่ในระดับท็อปจังหวะฝีมือได้อยู่แล้วแล้วเขาคัดรูปร่างมาด้วยนั่นคือจุดเด่นของเขารูปร่างมวยอินเดียแต่ละคนสังเกตตัวคนที่ต่อยกับบรรจงเนี่ยตัวบัลเลอร์เลย สังเกตดูแล้วกัน
0: ของเรา
1: อินเดียก็มานะ
0: ท้อใช่ที่หลายคนตกใจว่าอยู่ๆอินเดียวิ่งมาเนี่ยครับเหรียญมันมาท้ายเพราะว่ายิงธนูแกกดไป5แล้วก็มี
1: มว
0: ยอีก3
1: ครับ
0: นะครั้งเนี้ยครั้งนี้ได้ตรงนี้เยอะอยู่ๆมันก็มาแซงอ่ะแล้วก็มาวันท้ายนะครับมาวันท้ายครั้งนี้เนี่ยโปรแกรมมันแปลกๆครับอย่างเทควันโดปกติแล้วเล่นเร็วของเทควันโดก็มาท้าบางคนก็บอกว่าเทควันโดยังไม่ได้เหรียญเลยบอกก็มันยังไม่แข่งนะ
1: ใจดีใจเนี่ย
0: โอ
1: ้ยเทควันโดไม่ดีเลยปีนี้ยังไม่ได้เหรียญ
0: นี่ทุกวันนี้บางคนยังคือก็ก่อนหน้าเนี้ยยังด่าอยู่คือ ไม่ดูอะไรจริง
1: อย่างวันที่วิ่งผัดผสม4คูณ100อ่ะพ
0: ี
1: ่ในช่องคอมเมนต์นะโอ้ไม้4เรากระจอกว่ะนำตั้ง2ก้าววิ่งแพ้จีนได้ไง
0: โอ้โหดูเด็กคนนั้นวิ่งนั่นน่ะ
1: เออพี่ไม่รู้เหรอว่าเจ๊ฝ่ายน่ะแต่มาแชมป์100เมตรแล้วเว้ย
0: แชมป์100เมตรแล้วก็
1: วิ่งจะต่ำ11อยู่แล้วนะ
0: ไอ้หนูน้อยนี่ไอ้ตอนที่มาวิ่ง200อ่ะเขาก็พอได้แชมป์เสร็จแล้วเข้ามาที่มิกโซนคนเดินมาแม่ฝากของมาให้แม่ฝาก
1: สมุดการบ้าน
0: สมุดการบ้านให้กับนักข่าวอ่ะ
1: อย่างเงี้ย
0: ดูว่าเออแล้วมันวิ่งขนาดนั้นนะครับคือมันคือก่อนในคอมเมนต์นี่น่ากลัวมากนะครับ
1: อย่าง4คูณ100ชายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้จริง
1: ด่ากันแบบโอ้โหแล้วผมได้เห็นด้วยกับที่ต้าสรอัตรโคตรมากเลยนะ
0: จริง
1: คุณไม่รู้เหรอที่วิ่งลู่ข้างๆเนี่ยมัน10.0 10.1 กันทั้งนั้นนะ
0: จริงๆน้องคงอยากพิมพ์มามึงไม่รู้เหรอว่าข้างๆกูใครอันนี้ผมพูดแทนใจเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนปากเสียทางออนไลน์มันเยอะจริง
1: ๆนั่นแหละครับ
0: เก่งจังเลยอ่ะนะครับ
1: เป็นคอมเมนต์ด้อยคุณภาพ
0: ถูกนะก็ดูคอมเมนต์ของล่าสุดนี่นักมวยปั้
1: ม
0: ที่แพ้เนี่ยที่แพ้ครั้งแรกรอบ5 155นัดอ่ะของ
1: ของญี่ปุ่นใช่มั้ย
0: ครับแล้วเข้าไปดูคอมเมนต์เนี่ย 99% มีอยู่ 2% มีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือบอกว่าคุณขึ้นมาน้ำหนักมันเกิน
1: ขึ้นรุ่นมา
0: ขึ้นรุ่นมาเนี่ยเราเข้าใจนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คืออย่าเพิ่งเลิกนะมาเล่นต่อ
1: คุณยังไปได
0: ้โอ้นี่ไง
1: ขึ้นรุ่นมาเข้าใจเนี่ยผมอยากให้มีคนไปพูดกับบรรจงบ้างยังเลยบรรจงนี่โคตรแปลกเลยนะ
0: แปลกเยอะเนี่ยใช่แล้วก็อย่างบางคนอย่างขึ้นมาอย่างหลายๆคนนะครับที่ขยับน้ำหนักแล้วมันไม่ดี
1: ใช่
0: เราก็ต้องเห็นใจด้วย
1: คือต้องเข้าใจต้องเข้าใจนิดหนึ่งอย่างอ่ะพูดถึงคอมเมนต์อย่างเงี้ย
0: นี่มันมีอันหนึ่งด้วยวันนี้
1: อะไร
0: ถือว่าฟอร์มการของเราอ่ะไม่ดี
1: เหรอ
0: ถ้าเราดีต้องได้20เหรียญขึ้นไปสิคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเขาพิมพ์มาอย่างนี้เลยนะโอ้อันนี้ก็เลยแหมพิมพ์กลับไปเสร็จปุ๊บลบกันแทบไม่ทัน
1: ด้วยความเคารพครับพี
0: ่เออด้วยความเคารพ
1: พี่อยู่
0: พี่ก็อยู่ใน
1: โ
0: ลก
1: โปรดักชั่นของพี่
0: เพราะว่า18เหรียญเนี่ยไม่เคยได้มาเลยนะเว้ยโอ้โหคือครั้งเนี้ยคุณหยองท่านฟังผมอะตอนที่อยู่ไทยอะพอจังหวะที่เรามาปุ๊บ11 12ที่มันรัววันนั้นน่ะ10 11 12น่ะ
1: ครับ
0: มีความรู้สึกว่าโทษนะครับนั่งบรรยายอยู่คิดทำไมกูไม่อยู่ที่นั่น
1: เออ
0: รู้สึกมึงอยากไปทำข่าว
1: เออถ้าเราได้รัว
0: ๆเลยนะ
1: มันนะ
0: เออคือตอนนั้นรู้สึกว่าได้เลยแล้วว่าตัวเองเนี่ยกำลังภาคยูโดอยู
1: ่ฉันมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
0: มันมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเอ้ยมันจะน่าจะได้หลากหลายมุมมองที่มากกว่า
1: แล้วเป็นคนละอารมณ์กับ4เกมด้วยนะ4เกมเนี่ยเราได้อุตลุดเลยแต่ว่าคนละอารมณ์เลย
0: จริงเออจริงแล้วอย่างเอเชียนเกมหยองรู้ว่าพี่ไปตลอด
1: ครับ
0: ไปจนมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันพอมันอยู่ตรงเนี้ยพอครั้งที่แล้วยังแบบอยู่แบบกระปิดกระปอยตอนนั้นมันโควิดไปปลาย
1: หางโจ
0: ใช่แต่ครั้งนี้มันแบบเต็มๆแล้วรู้สึกว่าพอวันนั้นเนี่ยโอ้โหอยากอยู่ตรงนั้นอยากทำข่าวอ่ะ
1: เอออ
0: ยากทำข่าวมากกว่าคือเราควรอยู่ที่สเตเดียมมากกว่าสตูดิโอ
1: ครับ
0: มันเอสเหมือนกันนะสตูกับสเตย์แต่ว่าพอคิดไปเสร็จปุ๊บอยู่สตูก็เยอะกว่านะ
1: เดี๋ยวนึกไปถึงวันตังออกเนี่ยก
0: ็ไม่ตอนนั้นนึกแล้วตอนนั้นกำลังแบบอยากไปเว้ยสเตเดียมสเตย์กับสตูอยู่สตูเถอะแล้วความรู้สึกตัวสั่นนั้นก็หายไปคนฟังบอกกูตั้งใจฟังตั้งนาน
1: มันเนี่ยจะได้ทุกสิ่งเนี่ย
0: โอ้ไม่แต่จริงอยากไปทำมากกว่ามันได้กว่าอ่ะไม่รู้จะพูดยังไง
1: คือเวลาเราอยู่ในสนามที่นักกีฬาไทยได้เหรียญทองเนี่ยมันอะดรีนาลีนมันพุ่งนะพ
0: ี่ใช่
1: เหมือนตอน2014อ่ะผมอยู่ในวันที่จักรยานชื่ออะไรนะ
0: บีดอ่ะก็อยู่ด้วยกันหมดน่ะพวกเราอ่ะ
1: กลับกันหมดเลยผมไม่มีใครคิดว่าบีทจะได้วันนั้นน่ะพี
0: ่เราไปกันก่อนอ่ะแล้วกลับหรือเราใช่ม
1: ั้ยผมอยู
0: ่
1: เพราะว่า
0: พี่ไปบอลต่อ
1: ผมไปกับพี่ชาวพี่ชาวโฟโต้ผมเนี่ยนะพ
0: ี่
1: ชาวก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู
0: ่อ๋อแน่นอน
1: ผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่
0: อ
1: นรอตอบข่าว
0: ได
1: ้รอสัมภาษณ์ต
0: อบบีทได้แล้วก็เด้งกลับ
1: เออพอบีทเข้าใจโทรตามใหญ่เลยพี่บีทได้บีทได้บีทได
0: ้ได
1: ้โอ้มันอะดรีนาลีนมันพุ่งจริง
0: ใช่ครับก็เหมือนกับตอนท่านนึกอย่างเงี้ยเร็วๆแล้วคือวันที่นงนุชเนี่ยสปีดแซง
1: เฮ้ย
0: ปี2010อ่ะนะครับอยู่นั้นก็คือสนิทกับติสังเลย
1: เ
0: พราะวันนั้นเพิ่งเจอกันแบบแล้วก็ได้คุยกันครั้งแรกเพราะว่าอยู่ตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็ลาโอ้วันนั้นกีทานักกีฬาไทยเล่นวันเลยอ่ะอยู่ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็นี่แหละมันเหตุผลที่บางทีว่าพอพวกเราไปอยู่ที่นั่นปุ๊บพอส่งกลับมาปุ๊บแล้วคนอื่นเอาไปลงปุ๊บคนอื่นที่เอาไปลงคนดูเยอะกว่าของเราเลยปี๊ดเราปี๊ดดีกว่าตอนที่นักกีฬาได้เหรียญอีก
1: ล่ะนักกอล์ฟได้ดี
0: โอ้โหตอนนั้นที่หนักสุดนะตอนอยู่บราซิล
1: เออ
0: รูปเรามีประมวลรูปคน

0: มันก็เอารูปเราไปประมวลแต่สลับแบบที่อยู่อ่ะโอ้แล้วก็เอาข่าวไปตัดข้างบนหน่
1: อ
0: ยข้างล่างเหมือนหมดคนดูมันเป็นแสน
1: ตำนาบนหลังคน
0: โอ้จริงๆเราก็ทนไม่ไหวคือตอนนั้นมีคอมเมนต์ใช่ไหมเราก็ส่งคอมเมนต์มาด่ามันจนมันลบอ่ะชื่อเว็บไซต์ใหญ่ด้วยเมืองไทยอ่ะสองพยางแต่ไม่ใช่สื่อแบบหนังสือพิมพ์
1: ไม่ใช่สื่อหลัก
0: นั่นแหละโอ้โหคราวนั้นนี่ด่าเราด่ายังไม่พอนะลากนะจุ้ยด้วยมาด่า
1: โอ้
0: พี่มันเอาลูกพี่มา
1: โอ้โห
0: เรียบร้อยโอ้ค่าเครื่องบินแสนหนึ่งทอนร้อยหนึ่งอ่ะค่าเครื่องบิน99,900นะ
1: ทุกอย่างมีการลงทุน
0: โอ้โหผู้นี้สอยไอทิศตอบข้อความดีกว่า
1: อ่ะบาย
0: นี่จบแล้วเนี่ย
1: เร็วๆ
0: นี่มันสนามไม่ใช่เกมเหรอ
1: เสียดายันไงพี
0: ่อ๋อบุงกาโน่
1: เพราะว่ามีถ่ายทอดสดทางดาโซนนะใครโหลดแอปมาเข้าไปดูได้เลย
0: อ๋อก็ว่าแล้วเมื่อกี้เรียกสนามเอเชียนเกมเอาเลนถ่ายรูปนี่ไง
1: ทำไม
0: เอาเลนตอนนั้นไปกับเอาเลนทำข่าวเป็นคู่บัดดี้ป
1: า
0: ร์ตี้18
1: เลนปาร์ตี้บางจาการ์ตาใช่ไหม
0: ด่าเละเลยเอาเลน
1: ทำไม
0: ไม่เคยชมใคร
1: โอ้โหทุกวันนี้นี่มาจัดที่นี่นะแล้วรู้จักเวลารู้จักก็เรียกอะไรนะรู้จักเวลาในการส่งข้อมูลของสมาคมวินเซิร์ฟมาให้
0: ไม่ธรรมดา
1: พอเข้ารายการปุ๊บต้มส่งทันที
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: ได้สองดอกแดงนะวินเซิร์ฟ
0: สุดยอด
1: ครับผม
0: ไอทิศไปเลย
1: มีบอกว่าภรรยาดำไม่ขยับลูกหยองพี่บีนะครับอามซ่านักกอล์ฟคนไหนไม่นั่งตรงกลางตอบคิมเอลิม
0: มีด้วยเหรอ
1: เอลิมคิมนะลิมมานั่งลิมเฮ้ยอยู่ว่าพอสงครับหยองบีภาคบอลไทยไม่ได้หรือไง
0: เขาเข้ามาเป็นในนี่อีกทีมนึง
1: ขิวปาก
0: เ
1: ออทำไมฝนมีปัญหาอะไรครับช่วงตกมาแบบหนักตกแช่ไปโกรธใครมาครับระวังหุ่นไล่ฝนเล่นงานมีด้วยหรอว่าหุ่นไล่ฝน
0: มีหุ่นไล่กา
1: เออมีหุ่นเรียกฝนนะบ้านเราเนี่ยผมรู้จักกีฬาปิงปองครับปิงปองที่ไม่ใช่ปิงปองคือปิงไม่ใช่แต่คนละอย่างนะอันนั้น
0: น่าจะไปที่เดียวกับผมครับปัดผมเมื่อก่อนนี
1: ้บอรู้จักไหมครับไม่รู้จักครับน้องบอลรู้จักอะไรฮะสวัสดีทิศปีสมภารหยอง
0: ครับ
1: มั่นใจแค่ไหนว่าเอเชียนเก่งครั้งนี้ของซ้อมหมิงจะเป็นครั้งสุดท้ายผมว่ายาวถึงโอลิมปิก LA แน่ๆ
0: โอลิมปิก LA แกมีโอกาสแกก็ไปใช่สิ
1: โอ้แกบอกว่ามีเพื่อนบ้านเพื่อนแกอยู่ที่นั่นด้วย
0: เอาอีกแล้วเห็นไหมแล้วเพื่อนแกคิดไอ้นี่หรือเปล่าเดี๋ยวก็มาเจอที่กรุงเทพอีกรอบ
1: แล้วแกก็บอกจะไปดีไหมนะ
0: คือ LA มันใหญ่นะคือไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของ LA อ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมคือเราไม่รู้นะมันใหญ่โตมากขนาดปารีสเนี่ยที่ว่ามันมีคนรู้จักไม่สามารถมาเจอกันได้เหมือนกันเพราะอยู่คนละฟากแล้ว LA มันบนล่มเน
1: า
0: ะ
1: อยู่ที่การขนส่งมวลชน
0: ไม่แน่เนาะแกพร้อม
1: เป็นไปได
0: ้ขนาดครั้งนี้2ชั่วโมงครึ่งเดินทางยังเอา
1: ถ่ายคลิปประสิทธิ์คลิปนะเป็นคลิปไอ้อ่าวอิกาวะชิกาวะอะไรของแกประมาณ7คลิปเดินอยู่นั่นแหละมีตั้งกล้องกับพื้นแล้ววิ่งใส่กล้องด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวนี้เรียนรู้มุมกล้องเออไม่ธรรมดาไทยจะชนะไหมครับ
0: โอ้โหเหนื่อย
1: ก็แต่ว่าชนะได้เท่าไหร่นะ600,000 เหรียญนะ
0: เตะหายเหนื่อย
1: เนเน่นายแน่มากส่งมาขับก็แห่ไปเมื่อวานนะน้องเนเน
0: ่
1: ภาคบอลไทยไหมจาก FC เจ๋ง
0: ภาคครับ
1: แต่ไม่ใช่เ
0: หลือพี่อี้มา
1: พี่ป่ายาวภาคบอลไทยครับ
0: ครับ
1: ผมว่าในผมว่าแกก็น่าจะไม่เคยเหมือนกันนะผมว่านี่น่าจะครั้งแรกสำหรับแกนะทาง Facebook นะครับคุณสกายแมนบักวัดดีนะครับคุณอะไรเนี่ยประพินวิทย์เหรอละพินวิทย์เหรอพูดถึงคนที่ไปเจอที่อาลีหน่อยได้ไหมพี่ไปเจอใครที่อาลีฮะ
0: อ๋อมันไม่มีเรื่องดีให้พูดเลยพี่ชื่อแปลกๆครับคนนี้สามพยางค
1: ์เอาอีกแล้ว
0: ทำไมชื่อย่อมันเยอะเลยวะชื่อแปลกๆสามพยางค
1: ์ทำเป็นนักกล่าวบันเทิง
0: ชื่อเล่นก็แปลก
1: เอาคุณตียินสวัสดีนะ
0: จ้า
1: เอาคุณยาวภามาทางนี้ด้วยใช่ไหมเอาอยากไปอยู่ตรงนั้น
0: นะ
1: อ
0: ันนั้นจะละเดี๋ยวซีเกมเดี๋ยวไปกันคุณส้มแล้วก็ลุงอี้
1: ซีเกมมาเลยอ่ะ
0: ไปดูเลยวันที่บิววิ่งพอบิววิ่งเสร็จปุ๊บกลับไปเช้าเย็นกลับบอกกันแล้ว
1: โอ้โ
0: หไป
1: ทาง YouTube นะคร
0: ับ
1: ปักสวัสดีนะ
0: คุณ
1: เพียวโซนเหรอบอกเมื่อกี้เจอผู้ชายคนหนึ่งแถวสีลมครับหน้าคล้ายพี่หลี่หมิงเลยตะโกน

0: เอาไปเขาหันมามองแล้วเดินหนีไปเลยฮะ
1: น่าจะไม่ใช่หรอกหรือว่าไงวะ
0: มีบางคนบอกว่าหน้าแกเหมือนอาจารย์ปาร์คกีวอน
1: โหอาจารย์ปาร์คตึงกว่าเยอะ
0: อาจารย์ปาร์คแก70กว่า
1: แล้วยังตึงกว่าเลยอาจารย์ปาร์ควันที่แข่งกับไอ้เนี่ย
0: เสียงแฟมเหรอ
1: โค้ดแอคเลยไอ้ฝั่งตรงข้ามอ่ะไอ้ลีเน่นอ่ะลีเน่นในโค้ดญี่ปุ่นอ
0: ่
1: ะอย่างแอคเลย
0: โอ้ยอาจารย์ปาร์คแกน่ารักนะ
1: โอ้แกตีนั่นแบบคือเสียงมันเข้าหูอ่ะ
0: ควางแฟมอ่ะ
1: โอ้ตีแฟมปังเลยหยองโอ้ผมตันกุ๊กตกใจอ่ะตันกุ๊กหน้าตาเลือกลักเลย
0: ไม่เคยมี
1: โอ้ไม่เคยมี
0: แต่ว่าอยู่ว่าหลังไม่ได้ช่วงแข่งนี่แกเป็นที่รักของทีมนะลูกทีมชอบอัมไง
1: ใช่ใช่
0: ถ่ายคลิปแล้วใส่เอฟเฟกต์หน้าแกมุ้งมิ้ง
1: จันปาร์คตึงกว่าครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวจะมีเอเชียนพาราเกมไอจีนาโกย่าครับ18-24
1: เดี๋ยว11เนี่ยนักกีฬาเราจะเดินทางเมืองวันเนี่ยไปอ่านว่าเป็นเดินทางดอนเมืองอยู่บอกหยองอยู่นะเดินทาง6โมงเช้านะ
0: เ
1: ออ6โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่11นี้นะครับ
0: สวัสดีครับพี่ๆสอบถามนะครับเรื่องน้ำจะจบยังไงฮ่าๆเครียด
1: โอ้โห
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแท
1: ้เอาสรุปว่าเรื่องน้ำนะครับยังไงก็ตามมันเป็นการช่วงเวลาของพิสูจน์ฝีมือเพราะนั้นแล้วก็เรื่องการเมืองก็ต้องอย่าเล่นการเมืองตลอดเวลานั่นแหละช่วยประชาชนก่อน
0: ครับ
1: ขนาดเรื่องกล่องข้าวทะเลาะกันทุเรศพูดตรง
0: ๆอะไรก็ไม่รู
1: ้เออจะช่วยเขายังแบบอย่างนี้มันไม่ถูกอ่ะ
0: ครับ
1: คนเดือดร้อนนะจ๊ะ
0: พี่ชูชาติบอกย้องมีแบงอะไรเนี่ยแบงค์เขาสักใบหมายฝากไปเที่ยวอุดรได้อะไรฮะไม่เข้าใจนะ
1: แบงค์เขา
0: สวัสดีพี่บีคุณยองครับอัปเดตซอหลีหมิงด้วยนะครับใช้หมดแล้วมั้ง
1: ไข่หมดแล้วมั้ง
0: เราไข่หมดแล้วมั้ง
1: ก็ขโมยของมาทุกวัน
0: อ่ะเออผมอ่านไม่ใช้ได้ยังไงวะเนี่ยฮัทสันเอาจริงแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ควร
0: อยากฟังยองไม่อยากเอาหุ้ยไม่เอาแล้วครับไทยพีอีกับป๋าดีกว่าสวัสดีพี่บีพี่ยองน้ำท่วมบ้านลำบากมากครับ
1: โอ้เป็นกำลังใจให้นะครับพี
0: ่น่าชวนน้าติงมาจัดนินทานะครับ
1: อ๋อ
0: โอ้วันนั้นภาคมวยกับแก
1: ครับ
0: ไอ้ภาค
1: มวยปั้มเหรอ
0: ไอ้มวยสากลนี่แหละพี
1: ่อ๋อ
0: โอ้ยแต่ว่า
1: หมดเวลา
0: ไม่ทันแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวเตรียมฟังการบรรยายคู่ชิงเลิศนะครับ
0: บ
1: อลโลกอาเซียน
0: โอ้ย
1: นะครับไทยกับอินโดนีเซียเรา2คนไปก่อนเจอกันใหม่จ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
5: ไม่มีลิมิตชีวิตการร้อย
6: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกในการนี้ถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีแด่พระสงฆ์แล้วพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานเหรียญรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ2คน

พระราชทานเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรผู้สร้างผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศทางด้านการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการและความเป็นครูพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,022 คนในจำนวนนี้มีบัณฑิตพิเศษเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร15คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษา

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ่า
1: สนับสนุนโดย
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: ิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
3: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 19
1: สนับสนุนโดย
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
3: ไม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับนี่คือเก๋าเก่งเกมนะครับวันนี้วันที่5ตุลาคม2569นะครับคุณฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้ครับและป้ายาวครับคุณสุริยะคุณทำรงครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่โจ
0: สวัสดีครับโอ้ยปีนึงนะไม่ได้จัดร่วมกันเนี่ยนะมาทีก็ได้เรื่องเลยนะครับ
1: วันนี้เป็นคิว มีคิวทีมชาติไทยลงสนามนะท่านผู้ชมท่านฟัง
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นแมตช์สำคัญด้วยเพราะเป็นรอบชิงแล้วรายการอะไรนะจุ้ย
0: อันนี้ FIFA อาเซียนคัพ2026นะครับรายการใหม
1: ่
0: นะ FIFA Day ก็ FIFA เข้ามาจัดการนะครับให้เกม FIFA Day ในช่วงนี้นะเอามาต่อกันเลยเล่นกัน 3-4 แมตช์เลย
1: ครับ
0: นะครับให้นักเตะในอาเซียนเนี่ยได้เล่นอย่างจริงจังเหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์นึง
1: ก็คือจริงๆช่วงนี้มันเป็น FIFA Day แล้วมันก็จะเป็นโปรแกรมที่เหมือนว่างๆอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเกมอุ่นเครื่องใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เพราะว่าในยุโรปเขาก็มี Nations League ช่วงนี
0: ้
1: กันรัวๆเลย4แมตช์บ้าง3แมตช์บ้างช่วงนี
0: ้ครับ
1: แล้วรายการนี้อยู่ก็โผล่มาอยู่ๆข่าวว่าเอ้ยไทยชนะเวียดนามก็โผล่มาเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนั่นแหละเริ่มต้น
0: อันนั้นรอบแบ่งกลุ่มที่ได้ดูกันไปแล้วตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับตรงนี้เป็นการชิงชนะเลิศกันระหว่างอินโดนีเซียกับทีมชาติไทยนะครับเล่นกันที่เกโรราบุงกาโนเสนายันนะอันนี้คุณสุริยะคงจะคุ้นเคยดี
1: คุ้นเคยเป็นอย่างดีสนามนี
0: ้ครับ
1: เป็นตำนานเล่าขานว่าทีมชาติไทยอะไรก็ตามเนี่ยเจอเหมือนที่ใครไปอิสตันบูลก็จะเจอแบบว่าน
0: รกทีมเยือนเนี่ยเหรอ
1: สงครามประสาทอะไรอย่างเงี้ย
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปพูดถึงผู้สับสนรายการก่อนดีไหม
0: ถูกต้อง M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับตอนนี้อินโดนีเซียกับไทยลงสนามเล่นกันไปแล้วเกือบ7นาทีนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: สแกร์เป็นยังไงครับ
0: สกอร์ยัง0ต่อ0ซะ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวว่ากันที่11ผู้เล่นตัวจริงก่อนนะ
1: ได้
0: ทั้ง2ทีมเลยนะครับทีมชาติไทยอยู่ในชุดสีขาวนะครับสราญนนท์อนุอินเป็นลูกสาประตูนะครับแนวรับนิโคลัสมิเกลสันโมนิเอลทอมเบียนัทพงษ์สายริยาสุพนันท์บุรีรัตน
1: ์ครับ
0: กฤษฎากาแมนสารัตน์ยูเย็นอุ้ยไทยเกือบโอ้โหสารานนท์เซฟไว้ก่อนสารัตน์ยูเย็นค้าคณะคำยกกฤษฎากาแมนนะครับแนวรุกสุประชัยใจเด็ดชนาธิปสงกระสินและธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับอินโดนีเซียนี่เดี๋ยวดูกันไปก่อนนะว่าไม่ใช่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะแต่ใช้ผู้เล่นโอสัญชาติเป็นเนเธอร์แลนด์มาหลายคนแต่ไทย
1: อย่าแซวซิอย่าแซวออเดโรใช่ไหม
0: คนนี้เลยเอมิออเดโรนะครับอันนี้ขวัญใจคุณสุริยะนะผู้สัมประตูของอินโดนีเซียโอ้ยโดนชาร์จโดยธีรศักดิ์เผยพิมาย
1: ออเดโรใช่ไหมกองอยู่กับพื้นอยู่ตอนนี
0: ้เดี๋ยวขอพักก่อนนะผู้สัมประตูของอินโดว่าอย่างนั้นครับ
1: เราเชื่อต่อได้เลยฮะตอนนี้ฟุบอยู
0: ่เนี่ยก็คือคณะเปิดเข้าไปในเขตโทษแล้วเข้ามือออเดโรแล้วนะครับแต่ว่า
1: หยุดไม่ทัน
0: ธีรศักดิ์เข้ามาชาร์จเต็มๆนะครับผู้เล่นอีก10คนนะครับเควินดิกเอลคานเบกกอตจัสตินฮุตเนอร์ลุควิคเคอรี่รักนาโอรัตมานโกเอนโจอี้เปรุเปซี่นี่เบอร์14เนี่ยผมต้องเชียร์เป็นพิเศษนะครับชื่อเหมือนกันเควินเวอร์ดองนะครับโอเล่โรเมนี่นะครับกองหน้าก็มีทอมเฮกับมิเชลเบเกอร์ครับ
1: ครบแล้วใช่ไหมครับ
0: ครบถ้วนครับ
1: ผมไม่ได้ติดตามบอลแถวนี้มานานแล้ววันนี้ผมดูอินโดนีเซียได้ดูเนี่ยเฮ้ยทำไมหน้าตาพวกอินโดมันดูดีดูฝรั่ง
0: เนเธอร์แลนด์คอนเน็กชัน
1: เหรอ
0: นะครับก็อินโดนีเซียเขาพยายามจะปฏิรูปทีมชาติของเขาอะว่านี่เขาไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3นะได้ดีกว่าเรานะลุ้นเพลย์ออฟจะไปฟุตบอลโลกที่ผ่านไปซะด้วยซ้ำไปโอ้โหแต่สรานนท์ปัด
1: ดูนี่เกือบโดนนะ
0: ลูกยิงของมิเชลเบเกอร์ได้ก่อนนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของอินโด
1: ใช่ครับ
0: ที่เล่นกันมาเกือบจะ10นาทีนะครับ
1: ออเดโรก็หายเจ็บลุกขึ้นมาสู้ต่อได
0: ้ครับ
1: พูดถึงอินโดเขาก็มีแนวทางที่พวกเขาเนี่ยบ้าฟุตบอลและคลั่งแล้วก็จะพาตัวเองไปบอลโลกรอบชายให้ได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: พอนักเตะในลีกหรืออะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่มาทดแทนได้เขาก็เลือกแผนการที่ FIFA เปิดช่องว่างอยู่ก็คือโอนสัญชาติใช่ไหม
0: ทั้งมีเชื้อสายหรือว่าโอนมาเลยก็
1: ดูไม่มีเลยโอน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: คือมันจะต้องมีแบบว่าอย่างอิตาลียุคนี้นะ
0: ครับ
1: ก็จะเอาพวกที่แบบว่าผิวสีเลยนะตัวชุดเนี้ยชุดเนี้ยที่เตะอยู่ตอนเนี้ยที่เสมอฝรั่งเศสล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนวันสองวันที่ผ่านมาเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยดำเลย
0: เบอร์สองเบอร์สองใครเบอร์สอง
1: ไมเคิลคาโยเด
0: คนนี้
1: พ่อกับแม่ไม่ใช่อิตาลีเลย
0: ครับ
1: แต่พ่อกับแม่เนี่ยมาทำมาหากินในอิตาลีแล้วก็ทอดเข้ามาที่อิตาลี
0: ครับ
1: เขาก็เกิดมาก็เป็นคนอิตาเลียนนะฮะโตที่นั่นอะไรนั่น
0: ครับ
1: เป็นคนอิตาลีแต่เขายังเกิดนะแต่เนี่ยอินโดเนี่ยฝรั่งเนี่ย
0: ครับ
1: เกิดไหม
0: ผ่านไปนะครับตอนนี้อินโดนีเซียก็บุกเข้าใส่ทีมชาติไทยนะครับผ่านมา10นาทีเสร็จๆพยายามใช้เล่นลูกฟรีคิกแล้วก็เปิดเข้าไปด้วยลูกกลางอากาศนะครับเนื่องจากว่ารูปร่างผู้เล่นโดยรวมของอินโดนีเซียนั้นเหนือกว่าไทยของเรา
1: ก็สูงใหญ่กว่า
0: ครับ
1: โอ้โหเนี่ยประตูสำรองเนี่ยกล้องจับไปเนี่ยโอ้โห
0: อย่างเงี้ยฝรั่งเลย
1: ฝรั่งเลยท่านผู้ชมคือไม่ใช่มังคุดไม่ใช่แบบไม่ใช่งออ
0: ่ะคือตอนนี้เควินเวอร์ดองครับจะเปิดลูกเตะมุมทางขวาเข้าไปนะครับได้ลุ้นประตูต่อเนื่องครับสำหรับอินโดนีเซียครับ
1: แต่น่าชื่นใจครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่อดอิจฉาอินโดนีเซียไม่ได้ก็คือโอ้โหแฟนบอลเต็มอ่ะ
0: ใช่
1: เสนายันนี่ใหญ่นะ
0: 77,000คนโดยประมาณนะครับขายตั๋วไปรายงานบอกประมาณ 67,000 ก็กระหึ่มนะซาลาโนอันอินปัดลูกเปิดลูกเตะมุมของอินโดนีเซียเอาไว้ได้นะครับแต่บอลยังเป็นของอินโดนีเซียที่บุกเข้ามานะครับสุพนันท์บุรีรัตน์ครับแบ็คขวาของเรา
1: สกัดไม่ดีเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าใครจะถามว่าช่องทางรับชมเผื่อว่าท่านผู้ชมจะดูเองนะครับเราก็บอกกันได
0: ้ครับ
1: ทางในของเราเนี่ยไม่มีเลยเพราะเป็นรายการใหม
0: ่
1: เจ้าใหญ่ๆเราก็เลยไม่สามารถที่จะติดต่อหรือว่าซื้อทัน
0: ใช่
1: นะฮะก็ต้องไปดูทางดาเซนครับท่านผู้ชม
0: ดาเซนใช่ไหมหรือว่าดาซนดี
1: ดาซนก็ได้ครับ DAZN ลองเซิร์ชเข้าไปดู
0: ได้ก็เข้าไปดูต้องมีลงทะเบียนนิดหน่อยใช่ไหม
1: เยอะเลยแหละ
0: ประมาณนั้นนะแล้วก็ชมฟรีนะนี
1: ่เล่น
0: นะ
1: ชมฟรีเหรอ
0: ชมฟรี
1: อ๋องั้นก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมลองดูนะฮะทาง FM 99นี่ก็ใจกว้างบอกไปเลยว่ายังไงท่านผู้ชมก็ลองตามพยายามศึกษาแล้วเจาะเข้าไปเอง
0: ครับลูกเปิดจากทางด้านซ้ายของอินโดนีเซียโอ้โหวิชเชอร์เบเกอร์กองหน้าของอินโดพยายามจะชาร์จเข้าไปครับโอ้แต่แนวรับโอ้ทอมเบียครับยังป้องกันเอาไว้ได้
1: ช่วงนาที2นาทีนี้ชักจะตั้งรับเยอะครับเรา
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นชุดฮะ
0: ผลงานในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านไปนะครับอินโดนีเซียนี่ชนะสิงคโปร์2-0
1: ครับ
0: เสมอมาเลเซีย0-0
1: ครับ
0: ชนะบังกลาเทศ9-2
1: อ๋อวันนั้น
0: จำได้ใช่ไหม
1: ที่มีข่าวว่าต้องชนะเท่านี้นะว่าเขาเบียดกับใครอยู่อีกฝั่งนึง
0: มาเลเจอ
1: มาเลเตะก่อน
0: เจอกับสิงคโปร
1: ์เตะพร้อมกัน
0: พร้อมกัน
1: มาเลยิงเท่าไหร่นะ
0: 6-0
1: มัน
0: ไม่พอเนื่องจากช่วงทดเวลาเนี่ย
1: ถูกดังนั้นผมก็ลุ้นอยู
0: ่อินโดนีเซียกับบังกลาเทศเนี่ย
1: ผมจำได้เลยวันพฤหัสที่แล้ว
0: ยกป้าขึ้นมาใน2นาที
1: ครับ
0: สักพักเอ๊ะเปลี่ยนดีกว่
1: า
0: เพิ่มไปสัก7นาทีแล้วกัน
1: เฮ้ยเดี๋ยวจริงอ่ะ
0: ประมาณนั้น
1: จริงเหรอ
0: ใช
1: ่ทดตอนแรกแค่2
0: แล้วก็อินโดนีเซียก็มายิงสกอร์9-2ในนาที90+7ด้วย
1: ใช่ๆผมจำได้ลูกสุดท้ายเนี่ย90+7
0: ครับ
1: มันอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนั้นแต่อะไรรู้ป่ะ
0: ยังไง
1: อินโดวันนั้นดันไปเสียประตูให้ฝั่งตรงข้ามลูกนึงไง
0: ท
1: ีนี้มันก็เลยไปกัดเลยต้องซัด9เลย
0: พออินโดพอบังกลาเทศยิงอินโดได
1: ้ใช่ฮะใช่
0: ผมต้องเพิ่มอีกหน่อยนึงละประมาณนั้นนะ
1: จากป้ายที่ทด2ใช่ไหม
0: ครับ
1: ให้เปลี่ยนเป็นเลข7เลย
0: ว่าพอดีนะ7นาที
1: พอดีตรงไหนเนี่ยโทษ
0: ก็ได้สกอร์ที่ต้องการไง
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ตอนนี้อินโดนีเซียก็บุกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาได้ฟรีคิกหน้าปากประตูของไทยเรานะครับโอ้โหบุกเยอะจริงๆนะครับทอมเฮครับแนวรุกของอินโดนีเซียโอ้สุภชัยลงไปช่วยเกมรับนะครับแล้วก็ทำฟาวล์เสียฟาวล์ให้กับอินโดนีเซียนะครับนี่ครับสุภชัยใจเด็ด กองหน้า
1: ไปหน่อยครับขยันไปหน่อยไปช่วยเสียบแล้วก็ไปเข้าด้านข้างอ้าวเฮ้ยอะไรเจอะไรเจคนละสาย
0: เจต้องเงยหน้าคุยกับเควินดิกนะครับพี่เจวันนี้ไอ้วันเกิดเขาพอดี
1: เอ้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับเจ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์กับตันทีมของเรานะครับเจ
1: ช่วยเคลียร์อะไรไปเคลียร์ใหญ่ไปเคลียร์พี่เจเนี่ยวันนั้น
0: ซุปเปอร์จิ๋วเนี่ยอายุ33แล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยกำลังยังได้หลายป
0: ีวันนั้นยังไง
1: วันนั้นผมได้เห็นในวันที่เขาปลุกใจวันกับเวียดนามหรือไงมั้งที่มีเบื้องหลังมาแล้วเจเป็นคนพูดปลุกใจในห้องแต่งตัวก่อนที่จะลงทำการแข่งขันนะ
0: ครับ
1: โอ้โหต้องบอกว่านักเตะลูกครึ่งของเราที่อยู่ในวันนั้นนะฮะแบบอย่างนั้นเลยอ่ะ
0: อย่างนั้นเลยค
1: ือฟังไม่รู้เรื่อง
0: เนี่ยไม่เป็นไรมีล่าม
1: อ๋อมีล่าม
0: นี่ครับทอมเฮกำลังจะเล่นฟรีคิกลูกนี้นะครับหน้ากรอบเขตโทษของทีมชาติไทยต้องต้านเอาไว้ให้อยู่นะครับ
1: โหนี่กระโดดขวางบางประตูด้วยคนหนึ่งเฮ้ยไม่ล้ำหน้า
0: สัก27หลาโดยประมาณเดี๋ยวดูว่าอินโดนีเซียจะเล่นยังไงครับยิงลูกนี้ติดกำแพงครับรอดไปอีกหนึ่งเปราะโอ้โหอินโดนีเซียเขาก็หมายมั่นนะว่าจะเป็นแชมป์ครั้งนี้ให้ได้นะครับครั้งแรกฟีฟ่าอาเซียน
1: อันนี้ครั้งแรกนะครับ
0: ครั้งแรกนะครับแล้วก็มี2ดิวิชั่นนะฮะดิวิชั่น2นี่ฮ่องกงได้แชมป์ไป
1: โอ้มี2ดิวิชั่นด้วย
0: 2ดิวิชั่น
1: ไม่ธรรมดา
0: ฮ่องกงก็ชนะกัมพูชา
1: เขาใช้ชื่อเดียวกันหรือเปล่า
0: 20ใช่และแบ่งดิวิชั่นเฉย
1: ๆเนี่ยเรียนแบบเนชั่นลีกเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวเนชั่นลีกเนี่ยที่
1: ใครแพ้ตกไปเล่นชั้น2หรือเปล่า
0: เดี๋ยว AFC จะเข้ามาทำ
1: อ๋อจะเข้ามาทำ
0: AFC เข้ามาทำว่าให้ FIFA Day ในแต่ละครั้งแล้วก็มันต้องมีเ
1: อ
0: เชียนคัพรอบคัดเลือกสมมตินะก็จะทำแบบระบบให้มันเหมือนทางยุโรปเขาอะไรแบบนั้นเลยนะครับอ่าวไทยบุกขึ้นมาบ้างครับสหรัฐโอ้แทงเข้ามาชนะทิพย์หมุนชนะทิพย์เล่นสั้นๆธีรศักดิ์เปิดเข้าไปจะโดนสกัดแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งไปเข้ามือออเดโรนะครับนี่เป็นการยิงตรงกรอบของไทยเรานะครับครั้งแรกเลยธีรศักดิ์เผยพิมายนี่ยิง2ประตูครับในเกมที่เราชนะปากีสถาน4-0นะเกือบจะทำแฮตทริกอ่ะ
1: เ
0: พียงแต่ว่ามันไปฉลับกองหลังก็เลยเขาก็เลยไม่ให้แต่เราเอาบอลกลับบ้านด้วยขอแล้วกัน
1: ก็โอเค
0: คือต้องคิดเข้าข้างตัวเองไปก่อนว่าเราแฮตทริกไง
1: เขาก็ยืนหยวนใช่ไหม
0: สุดท้ายแล้วอาเซียนเขาประกาศออกมาว่าเป็น OG on go แต่ไม่เป็นไรผมเอาบอลกลับ
1: อ๋อเข้าใจในตอนนั้นที่หลังเกมเลิกเนี่ยเขาเอากลับไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าไอ้เขาประกาศ on go นี่มันคือประกาศทีหลัง
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นใครจะไปรู
0: ้นี่ก็เป็นชั้นเชิงของเราไงขอบอลกลับบ้านลูกนึงไหนๆมาแล้วต้องมีของติดไม้ติดมือกับสุพนันท์เปิดจากกราบขวาเข้ามาชนะทิพย์ยิง
1: โอ้ย
0: ข้ามคานไปนิดเดียวครับ18นาทีโอ้อันนี้นะฮัสซันอยู่ที่ริมสนามลุ้นไปด้วย
1: ลูกนี้ได้ลุ้นสุดๆจริงๆนะท่านผู้ชมเขามงสกัดมาไม่ดีทะลักมาที่เสา2แล้วเจอยู่ด้านหลังพอดีครับ
0: โอ
1: ้ไม่จับมาถูกแล้วแปรสวนไปเลยแต่มันกดไม่ลงไงลูกนี้ไม่ง่ายฮะคือมันต้องบังคับเท้าให้โดนแบบเต็มๆด้วย
0: ใช่ครับโหนี่2ครั้งติดๆกันครับที่ทีมชาติไทยมีโอกาสได้ยิงประตูนะครับจากธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็ชนาธิปสงกระสินดูดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถือว่าก็ยังต้องยันกันอยู่นะแหมเกมก็ค่อนข้างสูสีไทยนั้นอันดับโลก93พี่ป๋า
1: ใช่อ
0: ินโดนีเซียนี่117ของเรานี่ดีที่สุดในอาเซียนนะ
1: หลังๆเขาก็ล่วงไปหน่อยนะ
0: ใช่ครับ
1: จากที่เคยบี้ๆกันมากับเราก็กลายเป็นเวียดนามมาบี้กับเรา
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็บี้กับทุกทีม
0: มาแล้วอินโดนีเซียบุกขึ้นมาทางขวานะครับเปิดเข้าไปเควินด
1: ิ
0: ยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานเราเนี่ยครับเกมรุกของโอ้ทั้งสองฝั่งก็ถือว่าขึ้นมาแล้วก็ได้จบนะครับนี่ครับโอเล่โรเมนี
1: ่ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียง
0: เควินดิเปิดเข้าไปโอ้โรเมนี่เข้ามาแล้วแปรคล้ายๆลูกชนะทิพย์เหมือนกันแต่ว่าก็ยังคอนโทรลบอลไม่ดีนะครับข้ามคานไป
1: ก็โค้ชของทั้งอินโดทั้งเรานี่ต่างชาติทั้งคู่นะ
0: ใช่ครับ
1: ของเราเป็นอเมริกันใช่ไหมของเขาเป็นอังกฤษ
0: ของเรานี่ทั้งอังกฤษอินโดอเมริกันเลยนะเนี่ยแอนโทนีฮัสซันนี่เขา
1: เป็นอเมริกัน
0: เขาวนไปเรื่อยนะสองชาตินี้
1: เขามี
0: มีอยู่แอนโทนีฮัสซันของเรานะครับส่วนอินโดนีเซียใช้จอห์นเฮิร์ทมัน
1: อ
0: ายุของเฮิร์ทแมนนี่51ปีของเรา45ปีไม่หนีกันมากนะรุ่นใกล้ๆกัน
1: ก่อนนี้ถ้าจำไม่ผิดอินโดนีเซียเขาใช้นี่พัฟซิไควอดอ่ะ
0: มีตอนนั้นมีอาจารย์หลุยฟันกันด้วย
1: โหขนาดนั้นเลย
0: คล้ายๆเข้ามาแบบจะทำ
1: สร้าง
0: จะทำระบบทำโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มี แพทริกไคเวิร์ตมาแวบๆ
1: ใช่
0: ๆก่อนที่จะเนี่ยตอนนี้ก็คือถือเป็นการปฏิรูปของเขาอ่ะอินโดนีเซียเขาก็มีเป้าหมายของเขาเหมือนกัน
1: ใช่
0: เพราะว่าเห็นผลจากการที่เข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกได้ดีทำได้ดีอินโดนีเซียโอ้โหนี่ฟูไม่ตรงกรอบครับโอ้มาเป็นระยะเนี่ยครับรูปร่างที่เหนือกว่านะครับจัสตินฮุกเนอร์
1: เกือบโดนอีกแล้วครับทีมชาติไทยแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าอินโดนีเซียจะจับทางถูกใช้ลูกครอสเปิดมาให้ข้างในเล่นลูกลากาศแล้วครับ
0: ใช่ครับเปิดเข้ามาแล้วจัสตินฮุกเนอร์มง

0: ส่วนหนึ่งนะครับเปิดเข้ามาลูกนี้สลานนท์อนุอินโอ้เซฟไว้แล้วต้องช้าหน่อยโอ้การออกบอลเมื่อสักครู่ในแดนตัวเองแล้วเสียบอล
1: เกือบไปนะครับหน้าจังหวะนั้นอ่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังดูอยู่ใช่ไหมนะครับทางดาซอนที่เราบอกกันไปนะแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันเราได้นะครับ4689899นะครับแล้วตอนนี้มีทาง Facebook และ YouTube ด้วยมีหน้าเราขึ้นมาอย่างเนี้ยถ้าเกิดมีหรือเปล่าเดี๋ยวบอสเจ๋งนี่เขา
1: บอสเจ๋งเขาบอกว่าให้ตอบข้อความด้วยถ้าใครถามอะไรสองทางเลย
0: ครับก็เห็นข้อความละที่เข้ามาทาง YouTube และ Facebook นะเดี๋ยวเปิด Facebook ไปพร้อมกันอุ้ยหลายทิศหลายทางเหลือเกิน
1: วันนี้โจยรับภาระเยอะหน่อยนะ
0: จริงๆ
1: ว่าบอลไทยในป่าไม่ค่อยถนัด
0: จริงๆกุสุริยะเข้ามาวันจันทร์นี่เพราะว่าเก่าเกมๆผู้มีวันจันทร์ไงนี่ผังเพิ่มมา1วันนะครับ
1: ผังใหม
0: ่คุณสุริยะก็บอกว่าช่วยผมขอมาเป็นประธานตัดลิบบิ้นแล้วกันนะวันจันทร์นะมันหารู้ไหมไทยเจออินโดพาเดย
1: ์โอ้โหไม่ได้คาดคิดนะครับ
0: นะครับแต่ก็เป็นวาระที่ดีเพราะนี่เป็นรายการพอดีเป็นครั้งแรกไงมันก็น่าจะได้แชมป์นะใช่ไหมล่ะเอาบุกขึ้นมาแล้วก็อินโดนีเซีย
1: แต่ว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรง่ายจุ้ย
0: ครับ
1: แล้วยิ่งเล่นในบ้านเขาด้วยนะ
0: ชา
1: ต้าด้วยนะเนี่ยเสนายันนะฮะคนเพียบ
0: นะครับไทยต้องหาจังหวะสวนกลับชนะทิพย์เปิดยาวมาให้
1: จี
0: ร
1: ศักด
0: ิ์โอ้โหโดนตัดทางด้านหล
1: ังเหมือนกัน
0: อาจารย์ต้องให้ใบเหลืองนะได้ละเราได้นะเขาเสียนะครับจะสินทูปเนอร์นี่เป็นแนวรับนะครับแต่ว่าโอ้โหขึ้นไปลุ้นทำประตูได้ด้วยนะครับเข้ามาตัดเกมบุกของธีรศักดิ์เผยพี่มายกำลังจะแตะบอลไปแล้วนะครับ
1: เราถึงก่อน
0: สกัดทางด้านหลังแบบนี้ก็เป็นใบเหลืองนะครับ
1: นี่ยังดีนะที่จังหวะสู้เนี้ยอินโดมี2ตัววิ่งไล่มานี่ถ้าฮุบเนอร์เป็นตัวสุดท้ายนี่โดนนะฮะ
0: ครับ
1: ฮุบเนอร์โดนเหลืองครับท่านผู้ชมเหลืองแรกของเกมนี
0: ้ให้ออเรโร่ทำงานบ้างนะครับจะเป็นการบุกของทีมชาติไทยครับฟรีคิกสารัตอยู่เย็นครับจะเล่นลูกนี้เข้าไปก็ต้องเน้นนะเกมบุกทุกจังหวะนะครับของเราระยะค่อนข้างไกลครับสารัตเปิดเข้าไปในเขตโทษโดนบ่งสกัดออกมาก
1: องหนังตัวนี้มันตัวใหญ่จริง
0: ๆเอาครับธีรศักดิ์สุประชัยมาที
1: ่สวย
0: ชนะทิพย์แล้ว
1: ชนะทิพย์ก็
0: โอ้โห
1: ดูแล้วกัน
0: ขวางอยู่2ด่านให้สุประชัยเปิดเข้าไปแทนครับโอ้ก็ยังโดนมงสกัดออกมา
1: เอาฟาวเฉยเราไปเบียดไงเราไปเบียดเขา
0: แม่ถ้าเล่นลูกโยนเข้าไปแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าลำบากเหมือนกัน
1: ใช่ครับเพราะเซนเตอร์แล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับของทางด้านอินโดนี่โหตัวบลักกักเลยมีเลข19กับ20เนี่ย
0: ครับในดิวิชั่น1นะอันนี้นะ
1: ฮะ
0: เกมชิงที่3ชิงกันไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเย็นๆนะมาเลเซียชนะเวียดนาม1-0นะครับมาเลเซียได้ที่3เวียดนามได้ที่4นะครับเกมเลยครึ่งทางของครึ่งแรกไปแล้วนะครับ0-0ครับอินโดนีเซียกับไทย
1: ครับแนวรับเรายังชิงหม่งทิ้งออกไปได้ก็ถ้าวันนี้แต่ผมว่านะโจยี่อย่างน้อยที่สุดวันนี้เราเข้าชิงได้เนี่ยก็เรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาได้นะ
0: ได้ไหม
1: ได้ส่วนหนึ่งจากรายการอะไรล่าสุดที่เราทำได้ไม่ดี
0: อาเซียนคัพไงอาเซียนคัพที่เราได้รองแชมป์ก็แพ้เวียดนามไปในนัดชิงชนะเลิศนะครับตอนนั้นก็ฮัสซันก็ทำทีมในรอบแบ่งกลุ่มได้ดีนะก่อนที่ชิงก็สุดท้ายก็แพ้เวียดนาม
1: ครับอาเซียนครับนี่ก็อาเซียนเหมือนกัน
0: พอดีนี่ฟีฟ่าเข้ามาจัดการอุ้ยโมงลูกนี้โอ้ไม่ตรงโอ้อินโดนีเซียครับมิเชลเบเกอร์นี่แหละ
1: ตัวเฮีย
0: อุ้ย
1: โอ้ยมีท่านประธานฟีฟ่ามาด้วย
0: ต้องมา
1: เอริกทอเฮียผมรู้จักเขาดีเพราะเขาเคยเป็นอดีตประธานอินเตอร์ผมนี่เป็นคนรวยแล้วก็ชอบฟุตบอลมากๆนั่งข้างอะไรนะอินฟานติโน่เลย
0: ใช่ไหมใส่สูทผูกไทยอยู่ข้างอินฟานติโน่นะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยจานี่อินฟานติโน่ก็ต้องมาเพราะว่านี่เป็นรายการของฟีฟ่
1: า
0: อาเซียนใช่ครับก็เป็นจังหวะบุกของอินโดนีเซียนะครับเควินดิกจะเปิดลูกเตะมุมเข้าไป
1: แล้วดีไม่ดีเมื่อกี้เอริกทอเฮียเขาน่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียด้วย
0: ครับเขาวนกลับมาอินโดโอ้โหเอาเควินดิกเปิดเข้าไปอูสารนนท์เซฟอูสารัตมาเคลียร์ไปได้ก่อน
1: เกือบอีกแล้วครับท่านผู้ช
0: มอันตรายจริงๆนะต้องต้านเอาไว้ให้อยู่นะครับทีมชาติไทยคือถ้ายัง

0: ยังไม่เสียประตูนี่ก็เล่นตามแผนของเราได้นะคือเกมที่แพ้ฟิลิปปินส์ไป1-2ก็เราก็ต้องพักผู้เล่นใช้เรียกว่าทีมคนละชุดเลย
1: สำรองทั้งหมด
0: มีกฤษฎาการแมนคนเดียวที่เล่นจากเกมที่แพ้ฟิลิปปินส์และมาเป็นตัวจริงในนัดนี
1: ้
0: ที่เหลือนี่ก็แทบจะยกชุดนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเตะในระยะเวลาทีๆแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องให้นักเตะเก็บแรงไว้เอาความสดไว้ด้วยกันแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวบาดเจ็บด้วย
0: เหมือนกันนะNations Leagueในยุโรปก
1: ็สลับ
0: อิตาลีเป็นไงอิตาลี
1: ก็สลับครับจะมีตัวหลักๆยืนอยู่ไม่กี่คนเนี่ยแต่ก็ยังไงก็ต้องสลับเพราะมัน3วันแมตช์3วันแมตช์อะไรเงี้ย
0: ครับแต่ดูเล่นแล้วโอเคใช่ไหม
1: ก็ยังไม่ค่อยเคเท่าไหร่แต่ก็มีแนวโน้มที่ดี
0: คุณสุริยะเขาทำโครงการไว้แล้วฟุตบอลโลกเขานะอิตาลีต้องไปไม่ไปไม่ได้แล้วเงียบเหงามา3ครั้งแล้ว
1: ครับ3ครั้งแล้วครับครั้งที่4นี่ไม่ควรนะ
0: ครับครับชนาธิปไล่บอลขึ้นไปถึงเส้นหลังเปิดเข้ามาหน้า
1: ประ
0: ต
1: ู
0: อินโดแถว2มีใครเก็บยิงไกลลูกนี้โอ้ติดบล็อกโอ้กฤษดาขึ้นมาเติมโอ้ยิงไปติดบล็อกโจอี้โจอี้ทำไงโจอี้ทำดีมากโจอี้เปรูเพซี
1: ่ไม่ดีเลยมันดียังไง
0: เชียร์นิดนึงว่าชื่อเหมือนกันโอ้ยพี่โจอี้นะนี่ครับก็เป็นผลัดกันลุกรับนะครับเมื่อถึงจังหวะของเราแล้วเราก็ต้องเน้นเหมือนกัน
1: สูสีครับเกมสูสีนานๆเรามาทีนึงครับแต่ว่าก็ได้น้ำได้เนื้อได้จบอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เรามาได้จบนะครับทุกผู้ชมโดยพี่ยิ่งการขึ้นอากาศซ้ายของสารัตอยู่โทษของเจชนาทิพย
0: ์ครับก็เมื่อสักครู่นี้ใช้จังหวะสวนนะวางยาวแล้วให้เจนะวิ่งไล่บอลไปก็ถือว่าได้ลุ้นประตูเหมือนกันอยู่ที่จังหวะสุดท้ายนะครับทั้ง2ทีมคือเราเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเราเล่นที่เมืองนึงบันดุงพอนัดชิงนี่ต้องมาชิงที่จาการ์ตาแล้วรายงานข่าวว่าเดินทางก็
1: สมบูรณ์สมบัน
0: เครื่องบินรถบัสรถไฟฟ้า
1: ครบ
0: รถบัสอีกทีนึงบวกได้เดินเท้านิดนึงก่อนเข้าโรงแรมอ่ะประมาณนี้นะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเดินเท้ามีอยู่แล้ว
0: ต้องมีบ้างโอ้โหใช้เวลาพอสมควรในการเปลี่ยนเมืองแต่ว่าอินโดนีเซียก็เจ้าบ้านเขาก็เล่นที่นี
1: ่
0: ทุกนัดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม
1: เอ้า
0: ลูกเปิดของใช่ก็ลำบากนะเล่นลูกกลางอากาศโอ้เจวันนี้มีบทบาทครับทางเกมลูกทางฝั่งซ้าย
1: ใช่ครับ
0: มิเกลสันลูกโซ่นี่ก็รับมิเกลสันหาต้องส่งคืนมาก่อนนะครับกฤษดาขวางไปให้ณัฐพงษ
1: ์
0: เป็นกองหลังคู่กับทอมเบียแล้วก็มีกฤษดาเนี่ยถ้าหลัง3ต้องเล่นแบบนี
1: ้
0: กับนี่ครับกฤษดากาแมนไปที่ณัฐพงษ์สาริยานะครับขวาสุดสุพนันสุพนันเปิดโอ้โหโด่งมากเลยแล้วก็เข้ามือออเดโร
1: ่แล้วเราไปแถมอะไรครับสุภชัย
0: อีกแล้วเรนี่
1: นี่ครับเพื่อสินบอกไม่ได้มอบเป็นธีรศักดิ์ครับ
0: มึงชาร์จประตูไปเมื่อจังหวะก่อนหน้านี้โอ้คราวนี้ไปเล่นงานเควินดิกอ
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: ลูกเปิดของสุพนันแล้วนี่ครับ
1: ธีรศักดิ์เดียวเองโห
0: วิ่งไปชนทางด้านหลังเควินดิกอาเก็บได้2ละแต่ต้องหนักหน่อยนะครับ
1: นี่ช่วยแปลหน่อยช่วย
0: นั่นน่ะสิอะไรแม่จอห์นเฮิร์ทแมนเขาลอตเตอรี่ก็ออกไปแล้วนะ
1: ไม่ใช่เขาสอนแทคติกให้ลูกทีม
0: นะส่งสัญญาณมานี่
1: ยังไงวะ
0: บอกตรงไม่เข้าใจเลยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากพยองเดชนะครับไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องนะ
1: ก็บอกให้เข้ามาเนี่ยป๋าจะได้กลับ
0: มีอะไรก็ส่งมาด้วยนะเพราะพยองเดชเขาบอกว่าหลัง2หรือหลัง3พี่เจต้องดูให้ดีนะนี่พยองเดชเนี่ยเขาอยากพาก
1: เฮ้ยแต่ผมติดตามเขาอยู่นะ
0: แน่นอน
1: เล่นเกมนะ
0: เรียกว่าเจิดจรัสแล้วกัน
1: ผมนี่ติดตามเขาพอได้ยินเสียงเขาปั๊บนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลย
0: อ้าว
1: โทษร้อนเล่น
0: หยอกหยอก
1: ตามอยู่
0: คุณสุริยะหยอกอยู่แล้วเพราะว่าช่วงเอเชียนเกมนี่คุณพยองเดชเขาเจิดจรัสจริง
1: ๆ
0: นะบอกว่าหยองนี่โดดเด่นมากนะแต่ว่าหยองบอกว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวครับพี่ครับเอาครึ่งชั่วโมงผ่านนะครับ
1: ครับ
0: อินโดไทย0-0นะครับ
1: ก็
0: ฉายา
1: ว่าง
0: ฉายานกการูด้า
1: อินโดนีเซีย
0: เคยดูไหม
1: การูด้าแอร์
0: การูด้า

0: ักษาวายุอ่ะเคยดูไหม
1: ไม่เคย
0: ประมาณนั้นอ่ะนก
1: ก็นกตัวนั้นไง
0: นกอย่างนั้นทรงนั้นอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนเราช้างศึก
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: กาลูด้าที่ผมก็คือโจยรู้จักสายการบินนี้ไหมเนี่ย
0: รู้จัก
1: เ
0: ซ
1: ่สายการบินของประเทศอินโดนีเซียเขากาลูด้าแอร์
0: ใช่ครับ
1: ไม่รู้เป็นแห่งชาติด้วยป่ะ
0: ใช่นะ
1: แห่งชาติอินโดนีเซียด้วย
0: สัญลักษณ์ก็ของประเทศเลย
1: แล้วกระเป๋าตกค้างเหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนมีเป็นผู้ประสบภัยด้วยป่ะเนี่ย
1: ไม่เป็น
0: ใครจะเดินทางไปอินโดนีเซียบุกเข้ามาในเขตโทษอินโดนีเซียโอ้ขวางเอาไว้โดเมนี่คืนมา
1: เฮ้ย
0: จริงลูกนี้เลยสุดเสาออกไปครับโอ้โหเควินเวิร์ดดองครับโอ้ลองยิงไกลจากนอกเขตโทษครับผ่านมือสลานนท์แล้วก็หลุดกรอบออกไปครับยิงไม่ตรงเอง
1: โอ้โหลูกนี้ถือว่าใกล้เคียงนะครับเนี่ยสวนจากแถวสองไปไม่จับเลยเนี่ย
0: โอ้อันตรายมากครับหลุดเสาไปไม่ห่างเลยประมาณลาเดียว
1: ใช่
0: อือหือนี่ครับเควินเวิร์ดดองก็เป็นเนเธอร์แลนด์เหมือนกันอย่างที่ว่านะเล่นฟุตบอลอยู่เยาวชนน่ะของเนเธอร์แลนด์แต่พอชุดใหญ่แล้วก็เนี่ยตัดสินใจเลือกเพราะว่าเนเธอร์แลนด์คอนเนคชั่นมา
1: เข้าใจคือผมก็เข้าใจนักกีฬาเหล่านี้นะเพราะว่าเขาต้องรู้ตัวเองแล้วอ่ะว่าคือจะฝืนเล่นเนเธอร์แลนด์ก็มันก็ไปไม่ได้อ่ะ
0: ใช่
1: ไปไม่สุดเพราะว่ามีคนที่เก่งกว่าเราอีกหลายคนแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ก็เล่นอินโดนีเซียดีกว่าได้ลงด้วย
0: ก็สนามแห่งนี้นี่คงจะจำกันได้นะ1997ไทยชิงเหรียญทอง4เกมกับอินโดนีเซียเสนายันตอนนั้น
1: ใช่ฮะ
0: เอาธีรศักดิ์จะไปใช้แขนเล่นในเขตโทษพยายามจะพักบอลลงมานะครับธีรศักดิ์เผยพี่ใหม
1: ่นิดเดียวครับนิดเดียว
0: โอ้โห
1: แล้วยังไงต่อช่วยปี97
0: แล้วก็เราก็คือในสนามนั้นเนี่ยพอเล่นไปเนี่ยเรายิงนำก่อนน
1: ะ
0: แล้วก็ถูกตีเสมอปรากฏว่ามีการคว้างข้าวของก้อนหินดุสิตได้โดนนะโดนที่แขนอะไรประมาณนี
1: ้
0: ทำท่าจะไม่อยากเล่นละเพราะว่าเอาชีวิตรอดไว้ก่อนดีกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ปรากฏว่าเราก็รวมพลังนะครับแล้วเอาชนะอินโดนีเซียได้สำเร็จได้เหรียญทอง
1: ซีเกมที่จุดเล่ามาเมื่อกี้มัน1-1อ
0: ่ะ1-1แล้วยิงจุดโทษ
1: อ๋อดวลจุดโทษ
0: ยันกันไปจนลากไปจนยิงจุดโทษจนได้แล้วก็ขนาดเราไม่อยากเล่นแล้วน
1: ะ
0: เพราะว่าดูไม่ค่อยปลอดภัยจนกระทั่งยันเอาไว้แล้วก็1-1แล้วก็ยิงจุดโทษได้เหรียญทอง4เกม19974เกมครั้งที่19 2140นะครับ
1: ผมจำได้พี่สาธิตกีกุลเคยเล่าให้ฟังว่าแกเป็นผู้บรรยายตอนนั้นตอนนั้นน่าจะทีวีพูหรืออะไรก็อาจจะช่อง3เลยผมจำไม่ค่อยได้แต่ก็เล่าว่า
0: ครับ
1: ปีนั้นเนี่ยต้องไปภาคในสนาม
0: เออ
1: แล้วบรรยากาศมันก็มาคู่มากแฟนบอลอินโดก็ไม่พอใจคว้างนู่นนี่นั่นมีทั้งคว้างถุงที่ใส่ปัสสาวะ
0: ประมาณนั้นเราก็พยายามจะแบบคือมีคนเขาเล่าไปเยอะใช่ไหมเราก็พยายามจะหาหลักฐานแต่ไม่ค่อยมีหรอกแต่เราก็ต้องเชื่อนักข่าวรุ่นพี
1: ่
0: รุ่นน้ารุ่นอาเราที่ไปเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าโอ้โหเอาบรรจุใส่ถุงแล้วเคลื่อนมาเนี่ย
1: แล้วก็เคลื่อนพี่ที่บอกมันข้ามหัวไปหรืออะไรสักอย่างหรือมันกระเด็นโดนพี่เนี่ยผมก็ถามพี่ใช่จริงเหรอพี่
0: ใช่หรือเปล่า
1: พี่ทีก็บอกว่าใช่พี่ดมแล้ว
0: ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นอะไรเลย ขออนุญาตบัญญัติว่าเป็นระเบิดชีวภาพแล้วกัน อันตรายจริงๆนะครับ แล้วก็อีกอันนึงที่เขาเล่าต่อกันมานะ หน้าสนามเนี่ย ขายก้อนหินด้วยเป็นกองๆอ่ะ
1: เพื่อ
0: ให้คุณเอาหนังกระติกเข้าไปยิงอ่ะ
1: เฮ้ยยิงนักเตะนะ
0: คือพูดไปก็มันจะไม่เป็นผลดีกับเขานะ เพราะเราก็ไม่เห็นเองนะแต่ว่าฟังกันฟังเล่าๆกันมาว่าความการไปเป็นทีมเยือนเนี่ยนรกทีมเยือนอย่างที่คุณสุริยะว่าเนี่ย มันก็อารมณ์ประมาณนั้นนะ
1: ใช่
0: แค่ระเบิดชีวภาพก็แย่แล้วนะ เอาก้อนหินเฟี้ยงอีกแต่ว่าดูสิทธิ์เนี่ยภาพมีดูสิทธิ์ที่โดนขว้าง
1: โดน
0: มาโดนที่แขนอะไรแบบนี้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร เป็นของแข็งอะไรสักอย่างนี่คือความหนักหนาสาหัสเนี่ยเวลาที่เราไปเยือนอินโดนีเซียในสนามแห่งนี้นะปัจจุบันก็รีโนเวทใหม่แล้วก็ใช้ชื่อใหม่นะครับเกโรราบุงกาโนนี่คือเสนายันนั่นเองความจุเมื่อก่อนนี่ระดับแสนคนนะครับเพราะว่าคงจะเก้าอี้คงยังไม่
1: ม
0: ี
1: ก็นั่งยืนอ่ะได้แสน
0: นั่งแล้วยืนกันยาวติดๆกันไปเนี่ยได้ถึงแสนคนเหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งในสนามที่ความจุระดับแบบถ้า 6-7 หมื่นนี่ก็คือเสนายันบุกิจยาริวของมาเลเซียแล้วก็ของไทยเรานี่แหละราชมังคลากีฬาสถานนะครับเอาครับอีก10นาทีครับจะหมดครึ่งแรกไทยบุกขึ้นมาครับทั้งขวาสุพนันท์บอกขอบอลอยู่ครับสุพนันท์

0: ทีละเติมขึ้นมาเปิดเข้ามาหน้าประตูทีละสักเปิดพิมายมองครับมันข้ามคานออกไป
1: คือบอลมันสูงแล้วอยู่เสาแรกแล้วแนวรับอินโดนีเซียตัวสูงด้วยลูกครอสก็เลยประสิทธิภาพมันน้อยไปหน่อยฮะท่านผู้ชม
0: ครับไม่ยังไงขอ
1: คือมันได้ชิงมงก่อนอ่ะ
0: เออ
1: แล้วก็ต้องเปิดแม่นจริงๆด้วย
0: ต้องตรงกรอบไปสักนิดนึงยิงออเดโรให้โชว์คุณสุริยะหน่อยซ
1: ิออเดโรเนี่ยก็ปีที่แล้วช่วยเกมเรเซ่ให้หนีตกชั้นนะ
0: ครับ
1: แต่ช่วยไม่สำเร็จ
0: เหร
1: อตกชั้นแกก็เลยต้องกลับออเดโรคือประตูของอินโดที่ยืนเฝ้าเสาอยู่เนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: แกเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอิตาลีอินโดนีเซียแกเกิดที่อินโดด้วยนะแต่เป็นลูกครึ่งจริงๆแล้วก็ไปโตกับยูเวนตุสแต่ว่าก็ไม่ได้ลงกับยูเวนตุสทีมใหญ่เลยก็ไปอยู่ซามอ่ะอย
0: ู่
1: ซามดูเรียเนี่ยที่ขึ้นมาแสดงศักยภาพสุดแล
0: ้
1: วก็ย้ายไปทีมนู้นทีมนี้ปีนี้พอเกมเซ่ตกชั้นเขาก็ไม่ได้ตกไปด้วยเขากลับโคโม่ต้นสังกัดที่แท้จริง
0: ครับ
1: โคโม่ก็ไม่ใช้อีกเพราะมีชองบูเตสอยู่เป็นมือหนึ่งแกไปเล่นอยู่ในสเปนครับกับรายโยครับปีน
0: ี้อ๋อรายโยนะ
1: ครับไปอยู่รายโย
0: ก็ไปเรื่อยนะแต่ว่ามีเชื้ออินโดนีเซียใช่ไหมล่ะ
1: อ๋อเกิดที่อินโดนีเซียเลยครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: คนนี้โอเคยกเว้น
0: มีศักดิ์และสิทธิ์นะครับเต็มที่
1: ใช่ครับ
0: ก็นี่ช่วงเข้าสู่10นาทีสุดท้ายนะครับในครึ่งแรกครับอินโดนีเซียกับไทย0-0นะครับมีจังหวะได้ลุ้นประตูทั้ง2ทีมนะครับท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกพี่โจอี้เล่าเรื่องไทยอินโดเตะบอลแย่งกันแพ้ตอนไทยก็ครับหน่อยครับ
1: โอ้ยที่จำแต่เรื่องดีๆนะคุณเนี่ย
0: ประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เล่าเยอะใช่ไหม
0: เล่าเดี๋ยวพักครึ่งเล่าให้ฟังนะเพราะว่ามันต้องทั้งเล่าด้วยบรรยายด้วยแล้วก็แสดงความเห็นใจด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะช่วงเวลานั้นนะครับไทเกอร์ครับก็คืออาเซียนครับนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะคือครึ่งแรกนี่นี่แนวโน้มจะต่อเวลาไหมเนี่ยคุณสุริยะคุณอยากให้ต่อเวลาใช่ไหม
1: ผมยังไงก็ได้ผมไม่ค่อยซีเรียสผมขออย่างเดียวฝนจะตก
0: เรื่อง
1: ต่อเวลาเลยเฉยเฉยเฮ้ยเดี๋ยวแทงลูกนี้ทะลุครับไปถึงผู้รักษาประตูของเราครับลูกนี้เขาไม่แม่น
0: เนี่ยเกมบุกของอินโดช่วงหลังก็เตื้อๆไปเหมือนกันนะ
1: ผมว่าเขาตื้อๆแล้วถ้าเอาจริงๆเล่นกันยาวๆเนี่ยความฟิตเราไม่เป็นรองนะ
0: ครับ
1: พวกนักเตะโอนมาของไอ้ดัวเนี่ยยาวๆไปอ่ะไม่น่าจะฟิตถึงแบบว่า20นาทีท้ายอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าโอ้ดูผู้ชมวันนี้นี่อย่างที่เรียนไปนะอย่างน้อยนี่ต้องมี 60,000 60,000 หรือ 67,000 คนตามรายงานข่าวเข้ามานะครับก็สามารถที่จะกดดันเราได้นะครับเวลาเล่นฟุตบอลแล้วคนดูระดับนี้นี
1: ่แน่นอน
0: ทราบกันดีว่าบางทีเสียงดังจนบางทีเราสื่อสารนักเตะด้วยกันเองหรือกับโค้ชเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ยินมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เอาตัวรอดในสถานการณ์อย่างนี้ได้หลายครั้งแล้วในซีเกมเราก็เห็นนะครับในอาเซียนครับเราก็เจอกับอินโดนีเซียมาบ่อยสถิติพบกันล่าสุดเนี่ยนะเคยเจอกันมาในชิงแชมป์อาเซียนปี2020นะครับตอนนั้นเล่นที่สิงคโปร
1: ์6ปีที่แล้ว
0: 2นัดเล่นที่สิงคโปร์เลยปกติมันต้องเย่าเยือนใช่ไหมแต่ให้สิงคโปร์นี่เป็นเจ้าภาพหลักไทยชนะ 4-0 1นัดและเสมอกัน 2-2 1นัดเราได้แชมป์นะครับในครั้งนั้นอาเซียนคัพ2020นะครับ
1: เราโดนเหลืองไปนะครับเมื่อกี้สุภชัยใจเด็ดไปกระแทกใส่อะไรนะไดหรือดิก
0: เควินดิก
1: เควินดิกของอินโดนีเซียกองหลังเราอัดก่อนทีแรกผู้สิงก็ไม่มีอะไรเป่าแค่ให้ฝ่าพอลุกขึ้นมามีปะทะคารมกันเล็กน้อย
0: ครับ
1: เราไปยกแขนนิดเดียวดิกล่วงไปแบบโอ้โหโดนสลึงล้ม10บาทอ่ะเราได้โดนเหลืองเลย
0: นี่ครับเควินดิกยังไม่ลุกขึ้นมานะ
1: ยังไม่ยอมลุกนิดเดียวเองโห
0: ตอนนี้ก็ถือเป็นเหมือนไฮเดรชั่นเบรกไปเลยนะได้นักเตะทั้ง2ทีมพักดื่มน้ำแล้วก็ติวแท็กติกกันอีกนิดนึง
1: โจยใครจะไฮเดรชั่นเบรกตอนนาทีที่40
0: มีฟุตบอลโลกเนี่ยนะที่ผ่านไปเนี่ยนะเขาต้องเบรกกันสักนาทีกลางๆใช่ไหม20กว่า30อะไรเง
1: ี้
0: ยบางเกมมันลืม อาจารย์ลืมอาจารย์ไปแถวแถว40แล้วเอาหน่อยเว้ย
1: เพื่อ
0: ต้องทำเพราะมันมีโฆษณาไงฟุตบอลโลกก็ได้พักนิดหน่อยนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อ5นาทีสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: ฟีฟ่าอาเซียนนะครับนี่ครั้งแรกเลยดีไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปประเมินกันก่อนว่าจัดแล้วเป็นยังไงบ้างทำไมไทยถึงไม่ซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดทีวีต้องมาดูทางดาซอนอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวอินฟานติโน่ก็เห็นละโอ้อินโดนีเซียพยายามจะบุกขึ้นมาทางซ้ายนะครับรักหน้ารักหน้าโอรัตมานโกเอนรักหน้านะครับที่พยายามจะบุกขึ้นมาทางกับซ้ายครับโอ้กินดากาแมน
1: เอาอยู่ครับดักอยู
0: ่เกมรับดีมากครับพี่และ
1: พี่และ
0: นี่ครับรักหน้าโอรัตมานโกเอนนะครับชื่อก็ยาวนะบางคนก็สบายหน่อยชื่อออกไปทางเนเธอร์แลนด์ก็มีนักเตะอินโดคนหนึ่งเคยเล่นซามโดเลียใช่ไหม
1: ก็นี่ไง
0: คุณิวาน
1: อ๋ออุ้ยโทนี่คุณิวานนานแล้ว
0: ใช่ไหมอินโดใช่ไหมโอ้โหนานมากเลยตอนนั้นจำได้ที่เราเคยคุยกันไปพักหนึ่ง
1: เป็นยุคแรกๆที่อินโดพยายามจะส่งนักเตะไปลีกยุโรป
0: ครับ
1: พวกเขาชอบฟุตบอลอิตาลีก็เลยเลือกไปที่อิตาลีไปเล่นอยู่กับซามโดเรียแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำรองไม่ค่อยได้ลง
0: ครับ
1: ฮะ
0: อินโดนีเซียก็คือฟุตบอลก็คือถ้าเขาแข็งแกร่งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ฟุตบอลอาเซียนสนุกนะ
1: จริง
0: ใช
1: ่
0: ไหมเวียดนาม
1: จริง
0: มาเลอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงถูกต้อง
0: ถ้าเขาเลือกวิธีโอนสัญชาตินะครับหรือลูกครึ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเราก็ทำนะลูกครึ่งเราก็มีใช่ไหมล่ะมันก็ทำให้ทีมเนี่ยมันยกระดับขึ้นมา
1: คือผมว่าเอาลูกครึ่งดีกว่า
0: เหรอ
1: ผมยังไม่ค่อยชอบโอนสัญชาติ
0: ขอมีส่วนหน่อยใช่ไหมล่ะ
1: เอ้าโอ้โห
0: จากคณะไปทางขวาส
1: ุ
0: พนันคือ
1: มา
0: ค
1: า
0: ร์ดยิงโอ้ติดล็อกอีกแล้ว
1: โอ้ใช้ได้ฮะช็อตนี้ขึ้นมาดีครับลูกเนี้ยออกริมเส้นด้านขวาแล้วตบกลับอ่ะดีกว่าครอสใช้ลูกกลางอากาศเราเป็นรอง
0: ถูกต้อง
1: แบบนี้สวยแล้วคร
0: ับนะครับคณะคำยกครับยิงไปติดคนนี้ครับเอลคานแบ็กกอดนะครับกองหลังของอินโดนีเซียสุพนันท์ครับทุ่มเล่นสั้นๆเอ้าโดนโอ้เสียบอลไปครับรักหน้าเอาครับตัดบอลได้ไทย
1: เจอยู่นี
0: ่พาเข้ามานอกหน้าเขตโทษแล้วมาทางซ้ายครับนิโคลัสนิเกลสันเปิดเข้าไปในเขตโทษโดนหม่งสกัดออกมาเนี่ยลูกโยนนี่
1: จะได้เปรียบ
0: จะหวังผลได้ลำบากครับ
1: อาหารบอลสัน
0: ดกกระดกมาขึ้นมาอาจารย
1: ์
0: วันนี้โอ้ธีรศักดิ์ต้องเจอกับกองหลังของอินโดหลายคนดูแลธีรศักดิ์เป็นพิเศษพยายามจะอธิบายกับผู้ตัดสินครับว่าจังหวะที่เขากระดกขึ้นมาครับกระดกบอลจะเล่นต่อเควินเวอร์ดอง
1: อ๋อแขนบอลเราก่อน
0: โดนแขนตัวเองอะไรโดนแขนเราแล้วไม่ได้แฮนด์บอลเหรอ
1: ได้
0: ได้ใช่ไหม
1: นี่ไง
0: อ
1: ๋
0: อเขาได้ใช่ไหมไม่ใช่เราใช่ป่ะโอ้ยลุ้นเลย
1: ฟ้องเลยนะพยายามจะฟ้องเอาลืมไปอุ้ยโดนแขนผมก่อนโทษ
0: นี่ครับก็หรืออาจจะบอกว่าโดนยืดยุดเอาไว้ตั้งแต่จังหวะก่อนหน้านั้น
1: เออแล้วรายการนี้มี VR ไหมเนี่ย
0: มีนะเนี่ยเพราะว่ากำลังนี่ครับสื่อสารอยู่มีนะมี VAR นะครับขอบคุณข้อมูลจากพยองเดชนะครับ
1: ไม่มีอะไร
0: แฮ
1: นด์บอลเราม
0: ี VAR แต่ไม่ได้ลูกจุดโทษนะครับ เพราะเราทำซะเองนะครับมิเกลสันเคยเจอเควินดิกแล้วตอนเอเวอร์สแบกเจอกับกัดบักนะครับเควินดิกนั้นเป็นนักเตะของบุรุษเซมันเช่นกัดบักนะครับนี่ก็เป็นบุนเดสลิก้ามาพบกันที่นี่นะครับอ่ะครับนาทีสุดท้ายแล้วครับอีกครึ่งนาทีเกม
1: เอาจริงๆอินโดยังมีเซ็นเตอร์เล่นในการช่วยคนหนึ่งนะ
0: ใคร
1: อิตเ
0: ซส
1: ซัสโซโลแต่ผมดูรายชื่อทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวสำรองอะไรด้วยเนี่ยไม่มีอิตเซส
0: ครับก็ใน FIFA Day ในช่วงนี้ที่เล่นกันยาวนานเนี่ยก็ต้องเตรียมนักเตะไว้เยอะเหมือนกันนะ20 30คนน่ะบางทีเรียกส่งผู้เล่นลงต้องเปลี่ยนชุดเนี่ยคนละทีมเลย
1: โอ้จะรุ่นนี้เราเข้าโหดครับ
0: ดูเควินดิก
1: โอ้โห
0: ใช่ธีรศักดิ์ไหมนั่นน่ะ
1: นิโคลัสมิเกลซัน
0: มิเกลซันครับโอ้มาช้าแล้วไม่แม่นด้วยนะครับไปเล่นงาน
1: โอ้ดีดีโดนเหลืองไหมครับเนี่ย
0: โอ้อาจารย์เนี่ยคือเควินดิกยังไม่ลุกขึ้นมานี่โอ้โหเควินดิกเป็นนี่ก็นู่นเหมือนกัน
1: ก่อนที่โดนสุภชัยนี่มาโดนปั๊มแบบเต็มเหนียวอีกโดยนิโคลัสมิเคลสันโอ้ลุกช้าเลย
0: แต่จริงๆแล้วด้วยรูปร่างที่เป็นรองเนี่ยจริงๆเราก็ต้องงัดลูกหนักเข้าสู้บ้างนะครับเข้าขู่บ้างโอเควินดิกกัปตันทีมของอินโดนีเซียนะครับทดเวลา2นาทีครับในครึ่งแรกแม้จะว่าไปแล้วเกมก็ไม่ค่อยได้หยุดสักเท่าไหร่นะครับทด2นาทีพอนะครับเอาครับเควินเวอร์ดองจะได้เล่นลูกฟรีคิกในระยะอันตรายครับไม่เกิน20หลาครับ
1: ยิงมาทางขวายิงด้วยเท้าซ้ายเลือกมุมได้ครับซ้ายหรือขวา
0: โอ้โหน่าจะต้องยิงแล้วครับเวอร์ดองยิงด้วยซ้ายติดกำแพงซ้ำอีกทีนึงก็ติดกำแพงครับโอ้โหเราป้องกันไว้ได้เปิดเข้าไปใหม
1: ่ล้ำแล้วจาน
0: โอ้แนวรับสุภชัยลงไปช่วย
1: ไม่เป็นไร
0: ครับยันไว้ให้อยู่เพราะว่านี่เข้านาทีสุดท้ายแล้วครับในช่วงทดเวลาครับเราก็รับทั้งทีมครับยันสกอร์นี้เอาไว้ก่อนครับเพื่อที่จะไม่เสียเปรียบครับในครึ่งหลังครับอินโดนีเซียเควินยิกจะทุ่มเข้าไปแล้วเปิดลูกยาวเข้าไปในเขตโทษครับโอ้โหเรายังช่วยกันโมง
1: สัก
0: เคลียร์มาได้ครับธีรศักดิ
1: ์โอ้โห
0: โอ้โหเล่นสองจังหวะพออุ่มไม่ถึงคคณะโอเดโลหวดยาวกลับเข้ามาในแดนของเราโจอี้โจอี้เบอร์14ที่มาเติมครับคงไม่เอาแล้วครับเวลาหมดแล้วครับ45นาทีครับของครึ่งแรกครับอินโดนีเซียกับไทยเสมอกันอยู่ครับ0ประตูต่อ0ครับฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอินโดนีเซียครองบอลเยอะกว่ามีโอกาสมากกว่าแต่ว่าเราก็มีโอกาสนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะฮะทีมชาติไทยมีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าความเฉียบคมก็พอๆกัน
0: ครับ
1: ยังไม่ค่อยเด็ดขาดแล้วก็เฉียบคมพอๆกันสกอร์ก็เลยยังไม่เกิด
0: นะครับ0ต่อ0นะเดี๋ยวว่ากันต่อในครึ่งหลังนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เดี๋ยวไปดูข้อความก่อนนะผมชอบท่าดีใจดูสิบนั่งเก๊กถ่ายรูปล่อเท้าอินโดมากครับใจนะแกมันได้เกมนั้นก็นะเกมนั้นน่าจะเป็นใช่4เกมป่ะอาจจะเป็น
1: เนี่ยท่านี้ของดูสิบ
0: 4เกมใช่ป่ะคือไปหลายรอบเราทั้ง4เกมทั้งอาเซียนคัพใช่มั้ยล่ะในยุคที่ตอนนั้นยังเป็นชุดใหญ่อยู่4เกมก็ชุดใหญ
1: ่
0: นะครับอาเซียนครับก็ทีมชาติชุดใหญ่นะครับเนียงละออเนียงโกลันไงครับป๋าพี่โจอี้จากคุณนานอาร์ต
1: รัชชาเนียงโกลัน
0: อ๋อไอ้เขาก็อินโดเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ลูกครึ่งอินโดแต่ว่าเล่นเบลเยียม
0: เบลเยียมนะครับ
1: เบลเยียม
0: ขอบพระคุณนะครับข้อความที่ส่งเข้ามาทาง4689899นะครับรวมทั้ง YouTube ด้วยนะยังไม่ได้เปิด Facebook แต่ว่าคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดเอาไว้ที่บอกว่าเล่าเรื่องไทยกับอินโดเตะบอลแย่งกันแพ้ตอนไทเกอร์คัพตอนนั้นนี่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชื่อไทเกอร์คัพปี1998
1: 98ก็ตรงกับฟรองก์98
0: นัดนั้นเนี่ยเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายละ
1: ใช่
0: นะครับถ้าใครชนะเนี่ยต้องไปเจอเวียดนาม
1: ซึ่งเป็นเจ้าภาพ
0: ซึ่งก็ไม่อยากเจอทั้งคู
1: ่
0: คราวนี้เล่นๆไปเนี่ยอินโดยิงนำนะไทยตีเสมออินโดก็ยิงนำอีกไทยก็ตีเสมออีกแล้วก็วนเวียนกันอยู่จับตาดูให้ดีนะเดี๋ยวของเราก็เริ่มจะรู้แล้วว่าอินโดนีเซียอาจจะยิงประตูตัวเองก็มันไม่น่าทำอย่างนั้นมั้งอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าคนที่ยิงประตูตัวเองเนี่ยเขาต้องลักลอบทำในนาทีสุดท้ายแล้วจบเลย อย่างเงี้ยปรากฏว่าภาพที่ออกมากลายเป็นว่าเราเนี่ยไปเล่นเกมรับให้อินโดนีเซียกลัวว่าอินโดนีเซียจะยิงเข้าประตูตัวเองไม่อยากให้อินโดทำอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่อยากชนะแต่อินโดนีเซียทำไหมทำจริงๆเราช่วยสกัดไม่ได้จริงๆเราต้องขออภัยจริงๆผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนักบอลเลยว่ามีใครอยู่บ้างแล้วก็ทีมชุดนั้นเป็นยังไงบ้างนะแต่เกมนั้นไม่มีถ่ายทอดมาบ้านเรานี่แหละ
1: มีผมจำได้
0: ปี1998นะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเกมเนี่ยอินโดนีเซียก็ชนะ ไทยไป
1: ชนะอะไรเราแพ้ดิ
0: แพ้ไทยไปเนี่ยเห็นไหมคือที่จะพูดว่าต้องเห็นใจเขาก็เนื่องจากว่างงเองเนื่องจากยังไงว่าพี่ป๋าคือพออินโดนีเซียยิงเข้าประตูตัวเองไปปั๊บเนี่ยถามเร็วๆแล้วตอบเร็วๆนะ

0: ใครเป็นคนเคลียร
1: ์
0: ใครต้องเคลียร
1: ์เขาดิ
0: อินโดนีเซียต้องเคลียร
1: ์ใช
0: ่แต่ปรากฏว่าไทยเราเนี่ยไปหยิบบอลมาเคลียร์เอามาตั้งแล้วจะเคลียร์เองด้วยนะผู้ตัดสินบอกเอ้ยครับคุณได้ประตูอินโดนีเซีย
1: ต้
0: องเป็นคนเคลียร
1: ์
0: อ๋อเหรอ
1: โทษขอโทษ
0: แล้วคิดไปวันนั้นอีกนะคิดไปวันนั้นอีกว่ากลัวว่าเราจะเอามาเขียนแล้วไปยิงตัวเองบ้างเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ
1: ่
0: ตอนนั้นผมเข้าใจว่าต้องเห็นใจนักฟุตบอลคือว่าเขาเบลอไปหมดแล้วคือเบลอไปหมดแล้วขนาดเราคิดเร็วๆเรายังงงเลยเอ้ใครมันชนะวะแล้วลูกนั้นใครได้ประตูอ่ะแล้วคนได้ประตูจะเอามาเขียนเหรอเรางงไปหมดแล้วตอนนั้นคือมันเบลอมากคือตอนนั้นคือแบบน่าเห็นใจมากเพราะว่ามันจบเกมโดยเราเป็นคนชนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เราไม่ต้องการผลนั้นโดยคู่ต่อสู้ยิงประตูตัวเองด้วยมันเบลอไปหมดสุดท้ายแล้วเราก็ชนะอินโดนีเซียเข้าไปเจอกับ
1: เ
0: วียดนามแล้วเราก็แพ้เวียดนามแล้วก็ชิงที่3จะยังไงไม่รู้ละคือกลับมาแล้วก็โดน
1: ใช่ครับ
0: โดนตำหนิ
1: ใช่
0: เป็นอย่างมากว่าทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่าอาเซียนคัพในครั้งนั้นเนี่ยทั้งไทยทั้งอินโดนีเซียก็ไม่ได้แชมป์เวียดนามก็ไม่ได้แชมป
1: ์เอ้าหรอ
0: แชมป์เป็นของสิงคโปร์
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เฉยเลยดูสิทำกันมาจน
1: มามืดเลย
0: ไม่รู้สู้กันไปเพื่ออะไร
1: ใช่มามืดเลยนะมาเลเซียก็หายไปไหนอ่ะ
0: นั่นแหละมาเลเซียก็ตอนนั้นคงไม่ได้เข้ามาใน4ที
1: ม
0: แล้วก็นี่คือเป็นเหตุการณ์ใหญ่
1: ถูกต้องครับระดับโลกเลยนะ
0: ใหญ่มาก
1: ตรวจสอบมีนู่นนี่นั่น
0: ใช่ครับ
1: สตาฟโค้ชผมว่าไม่ใช่ของไทยอินโดก็โดนแบบว่าโดนแบนโดนตัดออกไปอะไรเงี้ยเยอะเลย
0: ครับ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดอ
0: ่ะแล้วมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในวงการฟุตบอลไทยนะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยอันนั้นปี98ใช่ไห
1: ม
0: เกิดขึ้นในช่วงกลางปีแถวๆมิถุนากรกฎาคมเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนโฉมของทีมชุดนี้ไปเลยเพราะว่าเราจะต้องเล่นเอเชียนเกมในปลายปีนั้นก็มีตอนนั้นก็เริ่มเข้ามาแล้วปีเตอร์วิทก็เริ่มเข้ามาที่จะมาทำทีมต่อชุดนั้นก็โบกมือลาไป
1: แต่ผมเสียดายชุดนั้นนะเพราะชุดนั้นเนี่ยโค้ชคือผมยังชอบอยู่เลยอ่ะเป็นซาโค้ชไทยนะ
0: เหรอ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วก็ทำดีด้วยแล้วมันไปเจอเหตุการณ์นี้ไง
0: ครับ
1: ก็ต้องโลยกชุดเลย
0: ใช่
1: ซาฟโค้ชนะ
0: นะก่อนที่เราจะกลับมานะในเอเชียนเกมเราก็สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมนะยิงโกลเด้นโกลแล้วก็ชนะเกาหลีใต้ไปอย่างที่เราทราบกันดีแต่ที่มาที่ไปเป็นอย่างนั้นที่อาเซียนครับ
1: แต่มันผ่านไปแล้วครับท่านผู้ชมมันผ่านไปนานมากแล้วไม่มีใครอยากจะทำแบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีกติกามีบทลงโทษ
0: ครับ
1: ที่มาทำโทษนักกีฬาที่เขาเรียกว่าไม่มีสปิริต
0: ครับ
1: แล้ววันนั้นน่ะไอ้คนเริ่มไม่ใช่เราด้วยในปัญหา
0: มันก็ไม่รู้จักคือตอนนั้นด้วยคือทั้งหมดนะฟุตบอลอาเซียนมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันควรจะเล่นพร้อมกันอะไรแบบนี้นะที่มันแบบถ้ามีผลต่อกันอะไรอย่างเงี้ยในการนี่มันก็ผ่านมาร่วมๆเกือบ30ปีที่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็ค่อยๆเติบโตกันมา
1: ถูกต้อง
0: นะครับฟุตบอลอาเซียนก็ก้าวมาถึงวันนี้แล้วนะ
1: ครับก็ก้าวมาถึง อินโดชนะอะไรนะ9ลูกเนี่ยยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: เขาก็เป็นแบบคนเขาจับตามองนะว่าสกอร์ที่มันยิงกันระเบิดเถิดเทิงนี่ก็ไม่ใช่เรื่องสนุกเสมอไป
1: 9ลูก
0: มันไม่ควรเกิดขึ้นอ่ะยิงกัน9ลูกแบบเวลาต้องการผลต่างประตูแล้วก็โอ้โหยิงได้อย่างใจ6ลูก7ลูก8ลูกอะไรแบบนั้นนะครับก็โอ้ยดูสิ
1: แล้วเราต้องพักไหมเนี่ยเราไม่ต้องพ
0: ัก เดี๋ยวต้องว่าไปถึง3ทุ่มเลยนะครับก
1: ็นี่ไงแต่มันมีวิธีแก้ไขนะจุ๊ย
0: ครับ
1: ทางยุโรปเนี่ยยูฟ่าแก้ก็เลยแก้เรื่องนี้ด้วยอะไรรู้ไหม
0: ยังไง
1: ไม่นับผลต่างประตูได้เสียถ้าคุณจะต้องแย่งชิงกันเนี่ยเขาก็ให้ไปดู head to head ไงการที่คุณจะไปถล่มหรือว่าตบเด็กมันก็จะไม่มีผลไปเกี่ยวข้องไง
0: ครับ
1: คุณต้องวัดกันเองไอ้วันที่คุณเจอกันย้อนกันไปนะว่ามันเท่าไหร
0: ่เอ้ยจริงๆ head to head มันก็ช่วยได้ดีนะ
1: ก็ใช่
0: คือแบบทำให้เรานี่เจอโดยตรงก็ต้องว่ากันไปเลย
1: ต้องว่ากันเลย
0: ถ้าผมชนะคุณผมก็ดีกว่าคุณน่ะแม้ว่าคุณจะไปยิง8ลูก10ลูกก็ตาม
1: ใช่
0: แต่ผมชนะคุณผมก็ ได้สิทธิ์
1: แก้ปัญหาตรงนี้ได
0: ้ที่ควรจะเข้ารอบต่อไป
1: ก็แก้ปัญหาตรงนี้ได
0: ้อิตาลีไงเคยเจอไงเฮดทูเฮดอ่ะยูโร96อ่ะจำได้ป่ะ
1: ที่อังกฤษ
0: ตอนนั้นเพิ่งคุ้นเลยว่าอุ๊ยเฮดทูเฮดแล้วอิตาลีพอไปเสมอเยอรมันนัดสุดท้ายอ่
1: ะ
0: แล้วเฮดทูเฮดไปแพ้เช็กอ่ะแพ้เช็กแล้วเช็กก็เลยเข้ารอบแทนกับเข้าไปกับเยอรมันที่โซล่ายิงจุดโทษไม่เข้าอ่ะ
1: ใช่ยุคนั้นโซล่า
0: เสมอเยอรมันน่ะ 0-0 จำได้เลยตอนนั้นเราก็รู้สึกประตูได้เสียอิตาลีดีกว่าด้วยนะดีกว่าเช็กแต่เฮดทูเฮดไปแพ้เช็กไงก็เลยเช็กเข้ารอบ
1: อ
0: ิตาลีตกรอบเพราะเฮดทูเฮดตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าเออมันใช้ได้นะเป็นกฎที่ไม่เลวเหมือนกัน
1: อ๋อรอบแรกอยู่กับเยอรมันเลย
0: เยอรมันเลย
1: เอาก็เยอรมันก็ไปถึงแชมป์อ่ะครับ
0: เช็กชิงกับเช็กไง
1: ก็ใช่ฮะ
0: เอ๊ะแล้วมันอยู่
1: กลุ่มนี้หมดเลย
0: คุณอยู่กลุ่มอัปเดตเหรอเนี่ย
1: ก็นั่น
0: อิตาลีชุดนั้นนี่คอนเต้เองอยู่เลย
1: ยุคนั้นคอนเต้ยังเป็นนักเตะจำได้96ที่ประเทศอังกฤษ
0: 96 96
1: แล้วก็โซล่าเป็นคีย์แมนเป็นเมคเกอร์หมายเลข10เพราะว่าชุดยุคนั้นเนี่ยบักโจไม่ติด
0: ครับ
1: แล้วก็อิตาลีมาทำดีตอนบักโจกลับมาปี98ฟอง98ส่วน96เนี่ยบอลยูโร
0: ใช่96เนี่ยบักโจไม่ติดยูโรชุดนั้นนะ
1: ใช่
0: เขาไปไหนรู้ไหมเขามาเมืองไทยมิลาน
1: อ๋อมากับมิลานแล้วที่มิลานอุ่นเครื่องกับเรา
0: เฮ้ยเท่ดีว่ะบักโจเมินยูโร
1: ไม่ใช่แล้ว
0: มาเล่นกับไทยที่สนามสุขผมไปดูวันนั้นจำได้นะครับแต่ตรงนี้จันแนนต้องพักก่อนป่ะเพราะมันจะ3ทุ่มแล้วใช่ไหมพักดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเก่าเกมในช่วงที่2พร้อมกับดูฟีฟ่าอาเซียนไปด้วยกันครับ
1: ครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมชลมั่นจะระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่กระทบเขตเมืองกทม.และปริมณฑล2เขื่อนใหญ่คือภูมิพลและสิริกิติ์ยังรองรับฝนเหนือไหวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยในฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงว่าช่วงเวลานี้ฝนในภาคอีสานกำลังลดลงเนื่องจากความกดอากาศสูงลดลงในส่วนวันนี้จะมีฝนในภาคอีสานฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้และในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมจะขยับเน้นไปทางภาคตะวันตกและหลังจากนั้นช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนหนักทางภาคใต้และช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านจังหวัดเพชรบุรีดังนั้นภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จะได้รับผลกระทบซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยขณะที่นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำปริมาณ 68% เขื่อนสิริกิติ์ 81% ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำภาคเหนือส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเมื่อน้ำมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอปากน้ำโพและจะไปรวมกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกำลังจังหวัดอุทัยธานีซึ่งปัจจุบันทั้งสองแห่งมีแนวโน้มลดลงอย่างเรื่อยๆดังนั้นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีการคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายนี้จะส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการ

0: แต่มั่นใจว่าระดับน้ำที่ระบายในปริมาณดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกทม.เตรียมรับมือฝนตกหนัก2ช่วง 5-6 และ10-11 ตุลาคมสั่งขนเครื่องสูบน้ำปักหลัก4เขตเสี่ยงศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสถานการณ์โดยนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้คาดการสูงสุดที่1เมตร72เซนติเมตรซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกทมประมาณ1เมตร28เซนติเมตรส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนัก 5-6 ตุลาคมและวันที่ 10-11 ตุลาคมนายปริญญากล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักเพื่อรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นและเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไปประจำในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงเช่นพื้นที่เขตสายไหมเขตลาดกระบังเขตคลองสามวาและเขตสะพานสูงสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะลอยน้ำซึ่งที่ผ่านมาได้เก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่อุทกภัยรวม 1,400 ตันเศษและปัจจุบันมีผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ประมาณ 40,000 รายโดยสิทธิในการช่วยเหลือประกอบด้วยค่าดำรงชีพค่าซ่อมแซมบ้านและค่าอุปกรณ์ยังชีพซึ่งมี3เขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิกรมการปกครองออกคำสั่งสำนักทะเบียนทุกประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลให้น้ำท่วมสูงและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเร่งความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศเรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยกำชับทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแรงครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: เทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 9สนับสนุนโดยเรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: กับเข้าสู่รายการเก๋าเกมในชั่วโมงที่2นะครับโอ้โหสุภชัยใจเด็ดครับได้มงโอ้โหไทยกับอินโดนีเซียนะครับฟีฟ่าอาเซียนในครึ่งหลังครับเล่นไปประมาณ2นาทีครับไทยบุกเข้าใส่ก่อนเลยครับแล้วสุภชัยครับโบงย้อนกลับไปทางเสาแรกแล้วบอลไม่ตรงกรอบครับ
2: ครึ่งหลังเริ่มต้นมานี่ต้องบอกว่าเราดูดีกว่านะแล้วก็เพรสสูงกดดันให้อินโดนีเซียขึ้นวันได้
1: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับทั้ง2ทีมครับว่ากันอีก45นาทีโอ้ถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยว่ากันยาวๆใช่ไหมเนี่ย
2: จุดโทษเลยหรือว่าต่อเวลาพิเศษ
1: บอสเจ๋งบอกว่าพี่ถ้ามันต่อเวลาพี่ว่าไปถึง5ทุ่มเลยนะ
2: เขาไม่จุดโทษเลย
1: ถ้าเป็นอย่างนี้ต้อง120นาทีแน่เลยโอ้ยแผนกข้อมูลก็หย่องก็กลับบ้านไปแล้วด้วยนะแต่รูปเกมรูปการต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมเหมือนกับเป็นทัวร์นาเมนต์นึงอ่ะต้องเหมือนฟุตบอลโลกอ่ะต่อเวลายิงจุดโทษนะครับ
2: ก็นี่เขาก็ขึ้นมาให้ดูแผนผังการเล่นของเราเรียกเป็น 4-4-2 นะครับ
1: ครับ
2: ของอินโดนีเซียเมื่อกี้ขึ้นผังมาที่ผมงงเต๊กเลยนะ
1: ยังไง
2: ขึ้นมาเป็นระบบ 3-2-4-1
1: ปุ๊บนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวนี้ต้องแบบ4ตัวเลข
2: ของอินโดนะ 3-2-4-1
1: ครับ
2: มันจะเป็นแผนอะไรวะ
1: 3 2
2: 5 4 1
1: 4 1ประมาณนั้นน่ะอาจจะปรับเป็นกลับเป็น5 4 1ได้
2: มันก็ต้อง5 4 1
1: แบบนั้นนะ
2: พูดถึงทีมชาตินะครับตอนนี้เราเกาะติดอยู่ป๋าก็เลยมีนี่เข้ามาพอดีเลยวันนี้ครับฟุตบอลหญิงอาเซียนคัพ2027รอบคัดเลือกเตะกันที่สนามชลบุรีสเตเดียม
1: ครับ
2: ทีมหญิงรุ่นไม่เกิน17ปีของเรา AFC U17 นะเราคัดเลือก
1: เป็นชิงแชมป์เอเชีย17ปีหญิงใช่ไหม
2: ใช่
1: ชิงแชมป์เอเชียคัดเลือกไป2027นะคร
2: ับ ใช่นัดแรกด้วยเราทีม เด็กหญิงของเราก็ชนะทางภูฐานไป 4-0
1: ใช่ครับ
2: บอกชื่อคนยิงให้เป็นเกียรติประวัติหน่อยก็จะมีกวินธิดากิขุนทศลูกแรกนะครับลูกสองเป็นจันทิมายะฮือยะอือลูกสามเป็นทิติรัตน์สำโรงนาที89ลูก40 90+1เป็นพรณพัฒน์พรับใหญ
1: ่
2: นะฮะก็ชนะภูฐานมา40
1: อยากให้คุณสุริยะไปภาควอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงเอเชียนเกมจังเลย
2: โอ้โหไม่ได้เลยสมาธงสมาธิมันจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
1: ชื่อน้องเบสกับใบชื่อยาวด้วยพูดยากเมื่อสักครู่นี้รักหน้าครับมีโอกาสยิงให้อินโดนีเซียครับแต่ว่ายิงแล้วมันโดนไม่ดีนะครับโรเมนี่กระดกเข้ามาแล้วรักหน้าได้ยิงแล้วมันบดไปหน่อยครับจากประมาณเส้นเขตโทษ18หลานะครับบอลไม่ตรงกรอบ
2: ก็ไม่คมฮะหน้าของอินโดนีเซียที่เอาจริงนะไม่คม
1: ครับผัดกันลุกลับนะเมื่อสักครู่นี้สุภชัยได้มงลุ้นประตูก่อนนะคราวนี้เป็นจังหวะของอินโดนีเซียบ้างครับโอ้ยแล้วสุพนันโอ้ลงไปนอนครับน่าจะจุกมากกว่าเนี่ยโดนกระแทกเข้าที่ประมาณกลางลำตัวนะครับก็ได้พักกันนะก็ทางข้อความทาง YouTube พี่เวอร์ Max 88นี่โอ้ส่งข้อความมาเยอะมากเลยถามเรื่องไทยฟุตบอลหญิงไทยกับภูฏานด้วยนะครับ
2: พอดีเลย
1: แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดี

0: ยาวและโจอีกาหน้านะครับ
1: อ๋อโจอีกาหน้ารู้จักว่า
0: โจอีกาหน้า
1: ตลก
0: อีกท่านหนึ่งบอกผมเหมือนเสียร้านขายทองขอบคุณมากนะอยากเป็นอาชีพนี้มานานละนะครับพี่ณัฐพงศ์บอกฮัสสัน100แผนอุดไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ฮัสสันก็น่าเห็นใจนะครับทำทีมมานี่ข่าวเหมือนมีคนจะไปทำร้ายอะไรเขาด้วยใช่ไหม
1: อ๋อมีข่าวมาว่าใครไปขู่ฆ่าหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ป่ะใช่ป่ะขู่ทำร้ายอะไรเงี้ยเขาเหมือนเขาจะออกมาตัดพ
0: ้
1: อบอกว่าวิจารณ์ได้แต่ว่าจะมีขู่ฆ่ากันเลย
0: มันเลยไปนะ ม
1: ัน
0: ล้ำเส้นไป
1: ล้ำเส้นไปนะ
0: ไม่คิดว่าแฟนบอลลักษณะนี้จะเป็นแบบนี้ได้นะครับจริงๆกลับมาเมืองไทยแล้วแจ้งความได้นะแคปหน้าจอไว้ดูซิว่าใครส่งข้อความลักษณะนี้มานะครับแต่ถ้าพี่เป็นแฟนบอลเฉยๆเนี่ยแล้วโหดเหี้ยมขนาดนี้เนี่ยผมเข้าใจว่า1คือคลั่งไคล้ฟุตบอลมากเกินไปนะครับ2คือพี่เล่นการพนัน
1: จริง
0: ดูละที่จะดุเดือดรุนแรงขนาดนี้นะมันก็แค่ทำฟุตบอลเท่านั้นเองนะไม่ถูกใจเรานี่โอ้โหไม่น่าล่ะพี่แอนโทนีฮัตซันนี่เครียดเลยนะครับ
1: ดูเหมือนเราเตรียมจะเปลี่ยนตัวนะ
0: ครับ
1: จุ้ยหมายเลข13ไปรออยู
0: ่เดี๋ยวทีมชาติไทยอาจจะขอเปลี่ยนแปลงทีมก่อนแต่จังหวะนี้เนี่ยบุกขึ้นมาโดยทีมอินโดนีเซียครับเจ้าถิ่นฮุบเนอร์ออกมาทางซ้ายรักหน้าครับหาจังหวะที่จะเปิดเข้าไปยังไม่ได้ครับจัสตินฮุบเนอร์ไปตรงกลางโจอี้คืนมาชอบคนนี้จริงๆเลยนะครับ ชื่อบางคนต้องขออนุญาตนะเป็นเลขชื่อสั้นๆนะเควินเวิร์ดดองครับพยายามทำเกมตรงกลางครับเอาครับเราแย่งบอลกับ
1: เรา
0: คร
1: ับ
0: น
1: ะ
0: เปิดมาทาง
1: ข้ามไปเลยข้ามไปเลย
0: ธีรศักดิ์มองแล้วครับชนาธิป
1: โอ้โห
0: ไม่ถึงบอลครับฮุบเนอร์ยังเคลียร์ออกไปได้ครับ
1: โอ้โหถ้า
0: เป็นแบ็กกอร์ดนะครับฮุบเนอร์กับแบ็กกอร์ดครับแนวรับของอินโด
1: ถ้าถึงพี่เจนี่ได้ลุ้นแน่ฮะเมื่อกี
0: ้เด็กจังหวะฉาบฉวยก็ต้องเล่นให้เด็ดขาดนะครับวันนี้ชูทองครับลงมาแทนสุพนันท์บุรีรัตน์ครับโอ้ท่าทางจะแหมเจ็บจริงๆนะสุพนันท์เล่นต่อไม่ไหวนะครับนะครับถูกเปลี่ยนออกไปแล้วครับสุพนันท์แล้วเอาวาริชูทองลงมาชนาทิพย์ลากเข้าไปในเขตโทษชนาทิพย์ล็อกเปิดย้อนกลับมาโอ้พุทธศิลป
1: ์อะไร
0: หยุดเกมไปแล้วครับ
1: จานเป่าไปก่อนแล้วนะฮะไม่ได้โอ้น่าเสียดาย
0: นานๆมาที
1: ใช่จังหวะทะลุของชนาทิพย์นี่วันนี้ทำได้ดีนะ
0: ครับว่ากันต่อนะข้อความผมเปิดช่องดาโซน FM 99ไว้แล้วตั้งค่าภาพกับเสียงพร้อมกันเหมือนดูภาคไทยแล้ว FM 99ถ่ายทอดสดเลยครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ต้องทำให้ดีนะบอสเจ๋งฟังอยู
1: ่แต่ว่าก็เราก็ไม่ถึงกับภาคแบบเป๊ะๆ
0: เอาเป็นดูไปด้วยกัน
1: นะดูไปด้วยกันนะ
0: จริงๆก็อย่างที่ว่านั้นเป็นรายการสำคัญจริงๆนะถ้าเราได้แชมป์นี่แชมป์รายการนี้นะคร
1: ับ ได้อะไรอ่ะ
0: ได้เงิน
1: ด้วยได้เงิน
0: ได้เงิน 650,000 เหรียญสหรัฐ
1: เฮ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: คูณ
1: 33ผม
0: 33 34เข้าไปนี่ประมาณ22ล้าน
1: โหให้เยอะอ่ะ
0: 600,000เหรียญเอาครับไทยบุกเข้ามาโอ้โห
1: ต้องได้แล้วครับ
0: นะล็อก
1: ต้องได้แล้ว
0: แล้วทำยังไงเปิดเข้ามาโอ้โหบอลไม่ถึงโอ้โหบุกเข้ามาอีกจังหวะหนึ่งเรานี่เริ่มจะพาเข้ามาได้บ่อยครับในพื้นที่สุดท้ายของอินโดนีเซียนะครับ
1: แล้วก็กราบเดิมด้วยครับคือถ้าเราขึ้นกราบซ้ายเนี่ยวันนี้ได้ลุ้นได้เสียวตลอด
0: อินโดโตมาบ้างโรเมนี่เปิดเข้ามาเอ้าแล้วเวดองจับลักหน้าเล่นกับเวดองเปิดเข้ามาจะให้มงครับโอ้โหทำเบียยังเคลียร์ไว้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับสลานนท์มาเอาบอลแล้วก็เปิดเร็วครับให้ชนะทิ
1: พย
0: ์ซับโอ้โหเคเวินดิกไม่ยอม
1: ไม่เจอแล้ว
0: เอาคณะพอแต่ตัวเลือกน้อยไปหน่อยครับจะเล่นสวนก็ต้องรอเพื่อนแต่จริงๆแล้วโอ้ชนะทิพย์นี่จริงๆเล่นงานเคเวินดิกได้นะเนี่ย
1: หลายทีแล้วนะ
0: เดี๋ยวดูก่อนนะเควินดิกโดนใบเหลืองไปแล้วหรือยังมัน
1: ไม่ใช่คนที่เดินเป็นฮุบเนอร
0: ์เป็นจัสตินฮุบเนอร์นะต้องเอาหลายวิธีอะนะวิธีมีแผนอะไรต้องงัดออกมา
1: ไปหลุดแล้ว
0: หลุดไปทางซ้าย
1: เอาเลยครับ
0: ข้างในมีธีรศักดิ์รออยู่สุประชัยโอ้โหจับบอลแล้วมันเล่นต่อไม่ได้ครับโอ้โดนเบียด

0: บอลออกไป
1: ตัวหน้าไม่ให้ไปให้ตัวย้อน
0: แนวรับครับแบ็กกอดแล้วก็ฮุ
1: บ
0: เนอร์ครับ
1: โอ้ยทะลุทะลุขึ้นมาสวยนะครับเนี่ย
0: โอ้สุภชัยถึงบอลแล้วครับ
1: โ
0: อ้แล้วมันโดนกระแทกครับในจังหวะสุดท้าย
1: โอ้แต่เกมเราดีขึ้นจริงๆเหมือนกับว่ากราบขวาเขามีบ่อนะ
0: ครับ
1: ให้เราได้ขึ้นตลอดซ้ายผ่านตลอดครับวันนี้ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เห็นนักเตะอินโดนีเซียหมายเลข21นี่ใช่เจมดีลงมาแล้วเหรอ
1: ลงมาแล้ว
0: ดีนเจมดีหรือดีนเจม
1: เจม
0: เราจะเรียกเขาว่าอะไรก่อน
1: เจมดีนไปเลยก็เพจเก่าเจมส์ดีนยุคนู่นนะ60น่ะ
0: โอ้โหหลายคนแต่ดูว่าจังหวะนี้เป็นเกมรุกของไทยครับ
1: ไม่สับอยู
0: ่คลองบอลได้มากขึ้นครับมิเกลสันจากซ้ายเปิดเข้ามาโดนเควินดิกเคลียร์ออกไปได้
1: ฝั่งนี้จริงๆนะ
0: ใช่
1: แก้ไม่ตกเหมือนกันนะอินโดแก้ไม่ตกนะฮะ
0: แล้วขึ้นทางซ้ายนี่ผมเริ่มจะมาบ่อยนะครับทีมชาติไทย
1: ขอเปลี่ยนชิปเป๋งใครไม่ไหว
0: ยังยกส่งสัญญาณมาที่ข้างสนามแล้วหรือยังครับเกมยังอยู่ที่ริมเส้นครับในแดนของอินโดนีเซียโรเมนี่ครับ
1: เจ้ฮะ
0: ดูว่าเมื่อกี้วาริจูทองลงมา1คนแล้วเล่นไปก่อนครับเกมบอลเป็นของอินโดนีเซียครับรักหน้าโอ้แล้วตัวซ้ายวิ่งเติมขึ้นมาแล้วครับโอ้โหหลุดเข้ามาแล้วเนี่ย21เนี่ยคุณสุริยะโอ้ดีนเจมดีนเจมลงมาครับแทนทอมเฮครับผู้เล่นของอินโดนีเซียมีการเปลี่ยนตัว1คนครับในครึ่งหลังที่เริ่มกันมาทอมเฮถูกถอดออกไปครับแล้วก็ดีนเจมลงมา
1: โจยก็ไม่ยอมเรียกเขาว่าเจมส์ดีนะฮะ
0: จะดีไหมล่ะเรียกเจมดีมันจะไปนึกถึงภาพยนตร์ครับว่ากันต
1: ่อแต่ว่าครึ่งหลังต้องชมการแก้เกมของเราครับแก้มาได้ดีแล้วก็ทำได้ดีมากๆครับเนี่ยไม่เป็นรองเลย
0: ปลายาวครับ
1: ครับ
0: พี่บูชวนพี่มารายการหน่อยครับให้ใครชวนใครเนี่ยไปออกรายการไหนพี่ทาโร่
1: ก็อ๋อเขาจะหมายความว่าให้ผมไปออกรายการคอบอนคาเฟ่กับบอบูโอ้ไม่ได้เลยฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
0: ทำไม
1: ไปเนี่ย
0: ครับ
1: เสียแบบบันไลแน่นอน
0: โดนใช่ไหมโดนใช่ไหม
1: ใช่ไม่เหลือซากกลับไปแน
0: ่เวลาเขาชวนเขาต้องการแบบนี้แหละนะอินโดนีเซียบุกมาจากหน้าเขตโทษครับโอ้ยิงติดบล็อกของสุภชัยโอ้เรานี่ทิ้งชนะทิพย์ไว้ในแดนหน้าคนเดียวเอาคคณะครับคคณะหลุด
1: ไม่รับ
0: หลุดไปแล้ว
1: ชงอย่าขึ้น
0: คคณะ
1: อย่าขึ้น
0: คคณะเข้าเขตโทษ
1: อย่าขึ้น
0: คคณะเข้าขวาแล้วยิงโอ้ยติดคุกเนอร์อีกแล้วหาครับยังไงขึ้นมาได้แบบนี้ก็ต้องขอจบก่อนครับ
1: โอ้น่าเสียดายมากนะฮะช้าไปหน่อยช้าไปนิดนึงครับ
0: โอ้ชนะทิพย์โดนเข้าหนักครับ
1: โดนแถมได้ฟาวล์เตะนอกเกมแล้วเนี่ย
0: นี่ครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสุริยะบอกว่าเอ๊ของเราใครจะเปลี่ยนตัวครับโอเจชนาทิพย์ส่งสัญญาณไปที่ข้างสนามโอ้แต่ตรงนี้นี
1: ่โอ้เขามีดิมโย่ด้วยเหรออ
0: ินโดนีเซียขอเปลี่ยนก่อนครับริกสกี้ริกโย
1: ่ริกโย่นะ
0: มาลงมาแทนวิคเคอรี่ครับอินโดนีเซียเปลี่ยนก่อนนะครับนี่ครับริกโย่ริทโฮก็ได้
1: ริทโฮริทโฮแม่ผมก็อ่านเป็นดิมโย่เลย
0: ลงมาแล้วครับอินโดนีเซียเปลี่ยนแล้วของไทยเราว่ายังไงแอนโทนีฮัสซันโอ้แต่เจ
1: โอ้ถ้าเจออกไปนี่ซ้ายก็ผมว่ายุบพอสมควรครับ
0: ธีรศักดิ์พยายามจะ
1: เปิดเข้
0: าม
1: า
0: โอ้คคณะยิงโอ้มันยังติดบล็อกอยู่วันนี้ยิงไม่เข้าข้อสักเท่าไหร่ครับคคณะคำยกธีรศักดิ์เปิดเข้าไปทีนึงแต่ไม่มีใครเล่นแล้วครับข้างในก็มีสุภชัยอยู่คนเดียวครับที่จะเป็นกองหน้าตัวเป้าถ้าจะเล่นลูกกลางอากาศเนี่ยต้องสุภชัยนี่แหละ
1: แต่ว่าก็ยังเปิดผมว่าถึงตรงนี้ก็ยังเปิดไม่เข้าหัวสุภชัยนะ
0: ครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้นาทีที่61แล้วนะครับอินโดนีเซียกับไทยยัง0-0นะครับปายาไม่ได้เจอพี่แมวเพชรกับบอบูนานหรือยังครับ
1: โอ้โห
0: เจอไหมเจอไหม
1: ไม่ได้เจอเลยฮะเป็น10ปีแล้วครับ
0: โอกาสเสมอสูงนะเนี่ย
1: ใช่
0: เราก็คิดไว้อย่างนั้นแต่หวังว่า

0: โอ้ผู้เล่นสำรองเราพร้อมหรือยัง
1: อ๋อสำรองอาจจะยังไม่พร้อม
0: แต่เจอาจจะออกไปละ
1: จริงเหรออ
0: ย่างนี้นะหรือพักละเอาครับมาลุ้นลูกเตะมุมของอินโดนีเซียก่อนนะครับเควินเวิร์ดองเปิดด้วยซ้ายโด่งๆเข้ามาอู้แล้วพยายามได้ลูกกลางอากาศอู้ยกเท้าสูงเป็นลูกฟาวไปแล้วครับไทยได้ฟาว
1: ใจเย็นใจเย็น
0: เควินดิกอีกแล้วครับจะไปหาเรื่องกับ
1: รัตพงศ์ไหลจังหวะนิดเดียวเขาไม่ได้เตะครับเขาแค่ยกเท้าสูงเฉยๆนี่เปลี่ยนจริงด้วย
0: จูดครับจูดกับเสกสรรราตรีครับกำลังจะถูกส่งลงมาครับแต่ภาพช้าอู้เควินดิก
1: เขาไม่ได้เตะเขายังแล้ว
0: แล้วธีรศักดิ์ก็โถมเข้ามาเพื่อได้ลูกหม่งครับโดนได้ฟาวไปเสกสรรราตรีธีรศักดิ์เผยพิมายครับถูกถอดออก1คน
1: แต่เมื่อกี้ต้องบอกว่าทำได้ดีนะครับธีรศักดิ์ป้องกันลูกบ่งเขาว่าได้ดี
0: แล้วก็เจชนาทิพย์ครับเดินออกไปจุดซุนซับเบลครับลงมานี่ครับ2ผู้เล่นสำรองของทีมชาติไทยครับ
1: นี่เมื่อกี้หน้าฟรัง
0: จุดซุนซับเบลยิง1ประตูในเกมที่ชนะปากีสถานมานะครับว่ากันต่อครับมีการเปลี่ยนทีมครับไอ้เจวันนี้วันเกิดด้วยต้องการของขวัญวันเกิดนะเป็นแชมป์ถ้าได้แชมป์นี่เขาจะต้องเป็นคนชูถ้วยนะครับ
1: ในฐานะกัปตัน
0: ทีมแต่ว่าตอนนี้เล่นไม่ไหวครับช่วยทีมต่อไม่ได้จูดก็ขึ้นไปอยู่ในแนวรุกครับขึ้นไปสนับสนุนสุภชัยใจเด็ดครับเสกสรรราตรีนี่ก็เป็นนักเตะในชุดประสานงานกับคณะในชุด4เกมที่ปลายปีที่แล้วอุ้ยไปลุ้นแทบขาดใจนะครับแพ้เวียดนามจนได้นะครับตอน4เกมเมื่อปลายปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: ผมไม่ก่อนใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราทำได้เนี่ยก็จะเรียกศรัทธากลับมาได้เยอะทีเดียว
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แต่จริงต้องโอเคนะเราจริงๆเราก็หวังจากถ้วยนี้แหละที่มันควรจะได้เรื่องเงินรางวัลก็เรื่องหนึ่งนะผลงานของฮัตสันด้วยนะครับที่จะเรียกศรัทธากลับคืนมานะครับเนื่องจากช่วงอาเซียนคัพเนี่ยเกมในบ้านของเรา2นัดเนี่ยแล้วก็รอบรอง1นัดรอบชิงอีก1นัดเนี่ยไม่ได้รับการตอบรับจาก
1: ใช่ที่
0: แฟนบอลไทยสักเท่าไหร่
1: เท่าน้อยมาก
0: ใช่สนามของเรานี่เกือบ 50,000 นะครับเข้ามามากที่สุดเนี่ยน่าจะระดับ 18,000 เท่านั้นเองนะครับอ้าวอินโดนีเซียเปลี่ยนผู้เล่นอีก1คนครับเจนเนอร์จะลงมาแทนรักน่านะครับอีวาเจนเนอร์ครับลงมาแทนรักน่าโอรัตมานโกเอนนะ
1: ชื่อ
0: ยังไงก็ได้แต่โจอี้ต้องอยู่นะครับ อีกประมาณ25นาทีครับในครึ่งหลังนะขอสักประตูหนึ่ง
1: ใครก็ได้ป่ะ
0: ใครก็ได
1: ้ต้องไทย
0: แต่จริงต้องไทยแล้วชุดวันนี้อยู่ในชุดสีขาวเนี่ยชุดนี้สวยด้วยนะ
1: โอ้
0: โหโดนเล่นหนักครับสารัต
1: แขนกลางมาก่อนฟาวชัดเจนครับช่วงนี
0: ้นี่ครับมิเชลเบเกอร์เมื่อสักครู่ในกองหน้าของอินโดนีเซียดาวซันโว5ประตู
1: ในรายการนี
0: ้รายการนี้เพราะยิงบังกลาเทศมา5ประตู ดาวซันโวเลย ครับไทยก็ต้องค่อยๆบุกนะครับทางกราบขวาไวลิชูทองเสกสรรไปเองจะเปิดเข้ามาติดบล็อกเสียบอลไปเนี่ยครับเข้าพื้นที่สุดท้ายนั้นเราต้องแน่นอนนะครับไปทำฟาวตรงนี้โอ้ผู้ตัดสินให้ใบเหลืองนัทพงศ์สาริยาครับ
1: ก็มีขัดขวางการเล่นของเขาก่อนนิดนึงจริงครับนี่แต่ถือว่าดึงฉลาดนะลูกนี
0: ้โอ้ไปดึงเสื้อมิเชลเบเกอร์แล้วก็ขาก็ไปเตะตัดด้วยนะครับนัทพงศ์เดี๋ยวเล่นยากแล้วนะครับโดนใบเหลืองไปโอ้แต่ก็เป็นงานหนักครับต้องเจอกับมิเชลเบเกอร์นะครับเกมบุกของอินโดนีเซียครับ ไทยยังไม่ก้าวข้ามอาเซียน

0: เซียนก็อีกนานที่จะไปในระดับเอเชียนะครับจริงๆเราก้าวข้ามมานานแล้วนะครับข้ามมาเยอะแล้วนะครับแต่บางจังหวะเราวนกลับไปใหม่เท่านั้นเองนะจริงๆแล้วเราก้าวข้ามมาแล้วนะครับอาเซียนนี่เอาครับเกมบุกของอินโดนีเซียดีมเจมเปิดเข้ามาเรายังเคลียร์ออกไปได
1: ้เกมรับของเราวันนี้ต้องบอกว่าเอาอยู่นะ
0: ครับ
1: สามารถดักเกมบุกของอินโดนีเซียได้อยู
0: ่พี่ณัฐพงศ์บอกว่าถ้าเรียกศรัทธากลับมาเนี่ยต้องไล่ฮัตสันออกไปและเอาซิโก้มาเป็นกุนซือใหญ่ของไทย
1: ไม่ใช่ซิโก้เขาไม่ว่างแล้วไม่ใช่เหรอ
0: แล้วซิโก้เขาก็เป็นกองเชียร์อยู่ตอนนี้นะแต่ตอนนี้นี่เราต้องยอมรับว่าเราใช้แอนโทนีฮัตสันไงนะแล้วเราก็ต้องช่วยกันต้องเชียร์กันแม้ว่าทำทีมคือก็น่าเห็นใจเขานะนะเพราะว่าเลือกเขามาทำแล้วเขาก็ทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มแต่ปรากฏว่าอาเซียนคนไม่ไปดูแบบหลงเหลงอ่ะหมื่นคนก็หลงเหลงที่ราชมังอาเซียนคัพนะแล้วเราก็แพ
1: ้สวยครับ
0: เอาครับสเต็ปนี้ดีครับเสกสรรจะเปิดจะให้สุภชัยบอลไม่ถึงเอาแล้วนี่คืนกลับมาแบบนี้สุภชัยได้ส้มหล่น
1: ไป
0: สุภชัยไปคนเดียวยิงแล้วต้องยิงแล้วครับแต่โอ้โหเดี๋ยวว่ายิงแล้วโดนตามแบ็คกอดตามมาบล็อกเอาไว้ได้นะครับโอ้โหนี่ถือว่าจังหวะนี้ได้บอลแบบไม่คาดฝันเหมือนกันครับสุภชัย
1: สุภชัยเนี่ยเขาคืนหลังมาแบบนี้ไม่ล้ำนะ
0: คืนไม่ดีก็ไม่ล้ำแล้วโอ้สุภชัยควบเข้าไปแล้วถ้าช้ากว่านี้ก็จะไม่ได้ยิงแล้วนะครับ
1: โอ้จะชิปเจตนา
0: สุดท้ายก็โอ้ทำได้ไม่ดีพอ
1: ยิงไม่ดีนะครับเมื่อกี้โดนบีบมาแล้วก็ยิงออกด้านข้างไปเลยน่าเสียดายครับ
0: ตอนนี้หยุดก่อน
1: ใครเจ็บไปคนนั้น
0: ต้องมีเบรกไหมถ้าไม่มีการเปลี่ยนตัวเนี่ยโอ้ต้องขอเบรกหน่อยโอ้ก็สู้กันมาอัดกันมานี่เกือบจะ70นาทีแล้วเอาครับพักแป๊บหนึ่งเล่นให้ช้าลงนะครับเพราะว่าโอ้โหพละกำลังก็เล่นมาแล้ว3นัดไงใน FIFA Day เที่ยวเนี่ย FIFA อาเซียนเนี่ยก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนักเตะก็บ่นเหมือนกันนะว่าโอ้โหมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะที่ FIFA Day ช่วงนี้ต้องเล่นสามหรือสี่นัดเนี่ยอ้าวแล้วลูกนี้หลุดไทยเสียท่าแล้วครับ
1: พิงไว้ก่อน
0: โอ้โหหลุดเสาไกลออกไปโอ้โหเมเกอร์โอ้โหไทยเกือบเสียประตูครับคุณผู้ฟัง
1: เป็นจังหวะสวนยาวมาแล้วแนวรับตัวสวยของเราหม่งไม่โดนทำให้เขาได้หลุดเดี่ยวจากครึ่งสนามเลยนะ
0: ลูกเปิดยาวแล้วโอ้โหเรา
1: แน่นจริง
0: เราเสียท่าเลยครับเมเกอร์ได้บอลแล้วทอมเบียเข้ามาก็ช้าเกินไปแล้วครับเบเกอร์ยิงด้วยซ้ายครับโอ้ผ่านมือ สลาโนนไปแล้วแต่บอลมันก็หลุดกรอบออกไปครับโอ้โหน่าหวาดเสียว
1: โอกาสที่ดีที่สุดของอินโดนีเซียครับในวันนี้เลยครับ
0: โอ้จากจังหวะเปิดโด่งมาแล้วเหมือนณัฐพงศ์จะกะจังหวะบอลไม่ดีนะครับ
1: เบซี
0: ่รอดไปครับกองเชียร์อินโดนีเซียโอ้มาเยอะจริงๆ
1: คือสิ่งหนึ่งที่ฟุตบอลของอินโดนีเซียช่วงหลังๆดูพยายามจะกลับมานั้นเพราะว่าเขามีกองทุนหรือว่ามีเงินสนับสนุนไง
0: ครับ
1: แต่เราอ่ะ
0: มีเราก็มี
1: อะไรอ่ะเป็นหนี้ใครเคลียร์หมดยังก่อน
0: เคลียร์ไปบ้างละนะใช่ไห
1: ม
0: ในบางส่วนนะแต่ เขาประนอมหนี้แล้วประนอมหนี้
1: ใช่นั่นก็เพราะว่าไม่ผมจะบอกว่าเพราะว่าเศรษฐกิจเขาอ่ะดูดีกว่าเราไง
0: ครับต่อท่านเมื่อกี้ใช่ไหมที่นั่งอยู่ข้างอินฟินิโน่ใช่ป่ะ
1: ใช่หมายถึงภาพรวมเลยด้วยนะ
0: ครับ
1: มันก็เลยรายการใหญ่มีทีมจากยุโรปมาเตะอุ่นเครื่องช่วงปิดซีซั่น
0: ครับ
1: จัดรายการใหญ่นี่เป็นเจ้าอาสาเป็นเจ้าภาพฟีฟ่าเช่นครับอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ขณะที่ฟีฟ่าก็คงเสนอให้ไทยด้วยแหละแต่เราก็คงภาษาจีนเขาเรียกบอจี
0: ภาษาไทยคือไม่มีตังค์
1: ถูกต้อง
0: จะเอาที่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็เลยเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: แล้วต้องบอกว่าโคโม่โอ้โหโคโม่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วมาแล้วจุ้ย
0: โอ้โหฝ่าเควินเวอร์ดองครับโอ้โหโดนเสียบหนักจังหวะนี้โอ้วาลิสสำรองครับลงมาแล้วก็รับใบเหลืองไปอีกหนึ่งคนครับกองหลังของเรา วันนี้จุดทองล้มตัวสไลด์โอ้โหไม่โดนบอลครับไม่โดนขาเควินเวอร์ดองเต็มๆเลย
1: มันจำเป็นต้องเตะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่เตะเขาจะอีก2ก้าวเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับวาลิสจำเป็นต้องทำฮะ
0: โอ้แนวรับของเราครับทั้งรัตพงศ์ทั้งวาลิสก็รับใบเหลืองไปเอาครับต้องมาช่วยกันต้านจังหวะนี้ครับฟรีคิกของอินโดนีเซียฝั่งซ้ายครับเปิดเข้ามานี่ลูกกลางอากาศต้องสารานนท์ต้องนัดแนะให้ดีครับถ้าออกมาเล่นได้ต้องทำครับดีนเจมส์นะจะเปิดเข้าไปอุ้มลงมาเป็นผู้เล่นสำรองนี่ก็บุกดีเหลือเกินนะครับทางเกมรุกทางกลับซ้ายครับเจมส์จะเปิดเข้าไปครับเปิดเข้าไปแล้วโหอันตรายจริงๆคีวินยิกมงแล้วมันโดนไม่ดียังเก็บได้ครับเวอร์ดองเวอร์ดองโดน2ด่านครับเราลงไปดุมจะแย่งบอลคืนกลับมาจุดทำได้ดีครับ
1: อ้าว
0: แต่บอลยังเป็นของอินโดนีเซียก็ถ้ายิงไปได้ต้องยันเอาไว้ก่อนนะ
1: ใช่ครับใช่ก็เกมรุกเขาก็ไม่ได้ถึงกับคมมากนะ
0: ครับ
1: เราก็เอาอยู่ฮะ
0: กัปตันทีมของอินโดนีเซียครับจะทุ่มไกลเข้าไปเควินดิก
1: ก็คือถ้าอินโดนีเซียไม่ได้แบบว่าจังหวะหนึ่งๆจริงๆเนี่ยก็ทำอะไรลำบากกัน
0: ทุ่มไกลเข้ามาโรเมนี่พยายามจะหม่งเจ็บไม่ได้ยังเก็บได้ครับบอลเป็นของอินโดนีเซียโรเมนี่สับขาแล้วเปิดเลือดเข้าไปวาลิสยังเคลียร์ออกมาจุดโอ้ไปช่วยแล้วคืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สารัตเข้ามาแก้ไขสารัตบังแล้วเรียกฟาวได้ครับจากโรเมนี่สารัตก็โดนสอยไปที่ข้อเท้าด้วยครับ
1: สารัตบอกเชือกวิเศษอยู่ไหน
0: พยายามจะบังไว้แล้วนี่ครับนี่ครับมีโดนเปิดปุ่มเข้าใส่โอ้โหแถวๆเอ็นร้อยหวายหน่อย
1: นิดหน่อยครับนิดหน่อยเป็นจังหวะเหลี่ยมบอลไม่เจ็บเยอะหรอกครับเดี๋ยวลุกขึ้นมาสู้ต่อได
0: ้สารัตนี่ชอบยิงประตูอินโดนีเซียนะ ยิงในชิงแชมป์อาเซียน2020เนี่ยก็ยิงได้1ประตู
1: ครับ
0: แล้วก็อาเซียนคัพอีกครั้งหนึ่ง2022ก็ยิงได้ในเกมรอบแบ่งกลุ่มที่เสมอกัน 1-1 ก็เดี๋ยวดูพี่ตังหน่อยขอทีเด็ดสักทีนึง
1: ขอสักทีนะวันนี
0: ้นัดนี้เลยก็ดีนะพี่ตังนะ เอาครับไทยเริ่มที่จะครองบอลได้ครับเสกสรรจ่ายเข้ามาแล้วโอ้โหไม่ถึงวาลิสครับแล้วก็ถูกบังบอลออกหลังไปนะครับบอลรายการนี้แทนที่อาเซียนคัพใช่เปล่าครับก็เนื่องจากฟีฟ่าเขาจะมาเข้ามาดำเนินการในปีนี้ซึ่งอาเซียนคัพเราเตะอยู่มันก็เลยซ้อนกันไปก่อนแต่ไม่แน่ว่าในอนาคตเพราะว่าอาเซียนคัพเราจัดกันเองเนี่ยไม่ค่อยลงฟีฟ่าเดย์ไงแล้วนักบอลที่มาบางทีมก็ไม่ใช่ชุดใหญ่แบบนี้ฟีฟ่าเขาดูว่าลองจัดการใหม่ซิว่าจะเป็นยังไงก็นี่เป็นครั้งแรกก็ทดลองดูก่อนนะครับเอาครับคณะ
1: ไปแล้วครับ
0: คณะตีเข้าไปแล้วพยายามอยู่ที่จังหวะสุดท้ายนะครับโอ้โหคณะคำยงนี่ก็พยายามนะครับ
1: หลายทีแล้วนะ
0: ใช่
1: จังหวะจบโดนตะปบพอดีเลยครับโอ้โห
0: คือคณะโอ้ได้บอลแล้วมันได้ลุ้นโอ้โหจังหวะที่จะยิงแล้วก็โดนพุ่งเข้ามาเสียบแบบหูหนักเหมือนกันแต่ว่าเรายังได้ลูกเตะมุมนะโอเดโร่จริงวันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เซฟสักเท่าไหร่นะเราเนี่ยยิงไม่คมเองนะครับ
1: ใช่ครับใช
0: ่คณะเล่นได้นะไม่ได้เจ็บอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้โอ้พุ่งเข้ามาสกัดนี่แรงมากครับอีกประมาณ15นาทีครับในครึ่งหลังเดี๋ยวดูลูกเปิดลูกเตะมุมครับของกฤษดากาแมนกฤษดาส่งสัญญาณให้เพื่อนละเปิดเข้าไปแล้วโอ้โหจะเข้าไปหม่งเนี่ยกองหลังของอินโดนี่รูปร่างดีอยู่แล้วครับหม่งเคลียร์ออกมาได้เวอร์ดองจะเล่นจะพาเล่นจังหวะสวนครับโอ้มิเกลสันไม่ยอมต้องทำฟาวแล้วก็เบรกเกมไว้ก่อนแล้วก็ต้องยอมโดนใบเหลืองครับโอ้กองหลังของเรานี่โดนใบเหลืองแทบจะครบคนแล้วนะ แผงแบ็กโฟเนี่ย
1: จำเป็นครับนิโคลัสมิเคลสันไม่ดึงลูกนี้ก็ยาวอ่ะครับเพราะเขากะจังหวะพลาดก่อนทีแรกเลยต้องแก้ตัว
0: อุ้ยทอมเบียยังไม่โดนนะเนี่ยยังรอดอยู่ก็จะเล่นลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับกองหลังของเรานะครับครับว่ากันต่ออีกประมาณ14นาทีเศษนะครับเดี๋ยวดูข้อความก่อนขอบคุณนะเดี๋ยวไม่ได้ดูทาง Facebook เลยอ่ะแสดงว่าเรื่องจริงใช่ไหมครับป๋ายาวที่หน้าแมวกับเฮียจอมเขาเผาป๋ายาวนะครับ ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เรื่องจริงทั้งนั้นพูดความจริงใช่ไหม
1: ถ้าผมไปออกรายการเขาเนี่ย
0: เ
1: รื่องดีๆที่ผมเคยทำไว้แล้วไม่มีคนรู้เนี่ยบ่จะโดนตีแผ่
0: โดนตีแผ่โดนแฉสิ
1: ใช
0: ่ป่ะโอ้ให้พี่ได้เดินสะดวกแท
1: ้ใช่ถูกต้องผมก็50กว่าลูกสาวก็โตแล้วยาวผมไปขยี้แล้ว
0: เนี่ยพี่ปิติพลบอกว่าขอยิงจุดโทษเลยครับนานๆป๋ายาวมาที
1: ขอบใจใครเนี่ย
0: พี่ปิติพลนะคือคุณสุริยะเขาจะมาตัดริบบิ้นวันนี้เพราะว่าวันนี้ผังใหม่วันจันทร์ใช่ไหมเรามาจัดวันจันทร์เนี่ยวันแรกอะตอนนั้นอะอุ้ยคราวนี้ต้องป๋านะครับเพราะป๋าต้องเป็นคนแรกนะครับหารู้ไหมว่าไทยชิงอินโดถ้าคุณสุริยะรู้เรื่องนี้ก่อนนี่อธิคมมาแทนแล้วกัน
1: ต้อง
0: อธิคมก็รถพังไปคัน
1: เออธิคมบอกว่าพยาจะมีเปลี่ยนตัวแล้วโจย
0: อีกาสันหลนนะครับเตรียมจะลงมาแทนสุประชัยใจเด็ดนะครับ
1: ใช่ก็เห็นด้วยฮะตัวนี้เพราะว่าสุประชัยวันนี้เงียบไปนิดนึง
0: แล้วก็มีคณะถ้าจะเดินออกอีกหนึ่งคนใคร
1: ห้าแล้วนะ
0: อืม
1: สี่หรือห้าคนแล้วนะเนี่ย
0: นี่ครับคณะด้วยนะที่ออกพร้อมกับสุภชัยนะครับอนันต์ยอดสังวาลนะครับกับอิคราสันหล่นครับอีก2ผู้เล่นสำรองครับที่ถูกส่งลงมาครับ
1: 4 4ยัง4แค่4ใช่มั้ย
0: เปลี่ยนตัวใช่มั้ยทีละ2ใช่มั้ยทีละ2แดงดาใช่ป่ะ
1: แล้วทีละ10
0: โอ้ยท่านฟังอย่าว่าอะไรนะนึกอะไรออกต้องยิงไปก่อนนะเดี๋ยวกลัวคุณสุริยะจะเครียดนะครับเออเนี่ยเสื้ออิตาลีเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่มาหาไม่เจอนะครับผมซื้อไว้ตัวหนึ่งยูโรเอาครับไทยอีคลาสเข้าซ้ายข้างถนัดคืนแล้วอู้ต้องยิงไงสองผู้เล่นสำรองนะครับอนันต์ประสานงานกับอีคลาสแล้วยิงเบาเกินไปครับออเดโรบอกรับสบายโดนไม่ดีด้วยครับป๋ายาวดูยูเว่แพ้แมนยูไนเต็ดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1999หรือเปล่าโอ้ย้อนไปนู่นน่ะ
1: โอ้โหย้อนไกล
0: เดี๋ยวนะ99ก็ปีแมนยูเขา3แชมป์อ่ะเส้นทางชนะยูเว่ใช่ไหมตอนนั้นนะเออ
1: จะจำไม่ได้แล้ว
0: จำไม่ได้แล้วล่ะซีดานป่ะมีซีดานอยู่ไหม
1: มีครับ
0: มีนะโอ้โหเอาครับอินโดนีเซียพาบอลขึ้นมาเบอร์ดองโอ้ตรงกลางครับจ่ายทะลุช่องอุ้ยแล้วเราไปดึงเขามิเกลสันผู้ตัดสินว่ายังไง
1: ข้างนอก
0: มิเกลสันไปดึงโรเมนี
1: ่ข้างนอกจาน
0: ยังอยู่ที่เส้น18หลานะแต่ว่ามิเกลสันถูกใบเหลืองไปแล้วนะนี่ครับเอาครับต้องผู้เล่นทั้งสองฝั่ง
1: กันทำไมครับประตู
0: โอ้โหเข้ามาพยายาม
1: จะใจเย็น
0: เข้ามาบอกผู้ตัดสินนะว่ามิเกลสันถูกใบเหลืองไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วถ้าเป็นใบเหลืองที่สองของมิเกลสันนี
1: ่ด้วย
0: เอาครับจังหวะ
1: ควัก
0: สำคัญเลยครับนิโคลัสมิเกลสันครับนี่ครับเหลืองที่2ครับถูกใบแดงครับโอ้โหอีก10นาทีจะจบเกมครับนิโคลัสมิเกลสันโดนใบเหลืองที่2ครับจังหวะแทงทะลุเข้ามาแล้วโรเมนี่กำลังจะไปครับถูกมิเกลสันนั้นดึงเอาไว้นี่ครับชี้เลยครับโอ้โหโรเมนี่นี่จะเอาทั้งจุดโทษเอาทั้งใบเหลืองที่2นี่แหละนี่ครับต้องคุยกันหน่อยโอ้แต่ตรงนี้นี่เราเหลือผู้เล่น10คนแล้วนะครับนี่ครับผู้ตัดสินต้องมาให้ บอกให้นิโคลัสมิโกซันนั้นออกจากสนามครับ
1: ก็อย่างน้อยที่สุดเราไม่โดนจุดโทษนะเสียแค่ฟรีคิกแทบจะบนเส้น18หลาเลยครับ
0: ใช่ครับโอ้จากนี้ไป
1: ลำบาก
0: นี่อย่างที่เราเรียนรู้ฟังไปนะแนวรับเราถูกใบเหลืองแทบจะครบคนแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็เล่นลำบากก็จังหวะแบบนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจนะนักฟุตบอลดีว่ามันยังไม่ได้เข้าไปในเขตโทษนะครับเสียแค่ลูกฟรีคิกแต่ก็เป็นระยะที่อันตรายครับสลานนต้องเดี๋ยวขอกำแพงครับว่ากี่คนดีจากนี้ไปสุภโชคสุภนัทไปไหนครับสุภนัทไม่ได้มานะในชุดนี้นะครับสุภโชคสารชาติได้อยู่ในชุดนี้นะครับแต่สุภนัทเหมือนตานี่ไม่ได้อยู่ในผู้เล่นชุดฟีฟ่าเดย์ชุดนี้นะครับเอาครับมาลุ้นให้เราครับต้องต้านจังหวะฟรีคิกระยะอันตรายของอินโดนีเซียลูกนี้ให้อยู่ก่อนนะครับเนี่ยครับพี่ธนวิทย์บอกแย่แล้วเหลือ10คนโอ้เล่นยากแล้วต่อไปนี้นะเจมส์เท้าซ้ายไง
1: โอ้ยปั่นโค้งได้เลยนะ
0: ยืนอยู่ที่บอลนะใกล้บอลที่สุดแล้วก็เควินดิกอีกคนหนึ่ง โอ้เขาจะเล่นสูตรไหนนะกำแพงของเรา5คนครับจะยิงเข้าไปเลยหรือว่าจะมีทีเด็ดอะไรครับอินโดนีเซียช่วยกันลุ้นครับต้องต้านเอาไว้ก่อนนะครับโอ้ผู้เล่นของเราก็เป็นรองแล้วตอนนี้เจมยิงแล้วมันฉลับเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหอินโดนีเซียได้ประตูขึ้นนำไทยไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้พี่เจมนั่นแหละ
1: พี่เจม
0: โอ้โหเท้าซ้ายแล้วมันมีฉลับครับที่
1: ไปโดน
0: ทางบอล
1: ใช่ครับไปโดนใครดูไม่ทันเลยนะโดนเราหรือโดนเขาด้วยนะ
0: ใช่โอ้โหแล้วโอสลานนก็หมดสิทธิ์เซฟจริงๆครับ
1: จริงๆมันพอฉลับแล้วมันไปเสาแรกเลยครับโดนใครก่อน
0: โอ้โห
1: โดนกองหลัง
0: บอลมาเร็วมากเลยครับอีกคลาสสันหล่นครับที่ลงไปโอ้ช่วยเกมรับแล้วมันว่ากันไม่ได้ครับแบบนี้
1: ฉลับกองหลังเราเข้าเองฮะตรงนี
0: ้นี่ครับ
1: โอ้ฉลับ2เลย
0: คานอนสารัตมาก่อนครับแล้วไปโดนอีคลาสอีกทีนึงแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูไปมีทั้งลูกเฮงครับยิงแรงแล้วก็มีจังหวะโชคช่วยเข้ามาด้วยครับโอ้พี่เจมทำกันได้ครับ อินโดนีเซียนำไปแล้วนะครับจากโอ้ฟรีคิกแล้วก็มีฉลับ2นักเตะของเราครับสารัตกับอีคลาสสันหล่นเข้าประตูไปครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าจังหวะนี้เราเสียหายเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะเราฟาวโดนใบเหลือง2เป็นใบแดงเสียฟรีคิกเสียประตูอีก
0: แล้วแคนนอนมา2จังหวะแบบนั้น
1: เองโอ้โหเจอเข้าไป4เด้ง
0: จะไปกะระยะยังไง
1: ไ
0: อ้โอ้โหได้ประตูที่ต้องการครับเจ้าถิ่นครับอินโดนีเซียในช่วง5นาทีสุดท้ายครับนี่ครับไปแล้วครับขึ้นมาเป็นโอนโกของอีคลาสสันหล่นนะครับโดนบอลเป็นคนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนทางเข้าประตูไปไทยไม่มีทางเลือกแล้วนะครับต้องโหมบุกในช่วงเวลาที่เหลือนะครับประมาณ5นาทีไม่รวมช่วงทดเวลาครับ
1: เพราะว่าประตูที่เขาขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นนาที84
0: แล้วหนูนอนเลยอินโดนีเซียเราไม่สนใจครับบุกก่อน
1: เดี๋ยวนี้กรรมการก็ไม่ค่อยสนแล้วนะก็คือให้เล่นอย่างเดียวจนกว่าจะลุกข
0: ึ้นมาอันนั้นพยายามจะแทงทะลุช่องก็ไม่ได้ครับตอนนี
1: ้เอาไม่ออย
0: วาริสบล็อกเอาไว้เสกสรรมาช่วยโดนเตะออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของไทยครับโอ้แล้วจะเปลี่ยนตัวทันทีครับโอ้แผนของอินโดนีเซียเขาก็มีนะครับนาธานครับนาธานนี่จะลงมาก็เป็นผู้เล่นเนี่ยเขาอยู่วิลเลียมทเวย์ด้วยนะเนี่ยแล้วก็เนเธอร์แลนด์คอนเนคชั่นใช่ไหมล่ะเนี่ยครับนาธานมารออยู่ที่ริมสนามแต่บอลยังไม่ตายครับเป็นจังหวะของเราครับโอ้ต้องโหมบุกขึ้นไปครับพยายามจะเปิดยาวครับเอามาอนันต์ยอดสังวาลครับวาเล่ขึ้นมาเติมอนันต์ยังไม่ให้ครับคืนมา เสกสรรเปิดเข้าไปเสาไกลแล้วยิงแล้วนี่เข้าประตูไปแล้วโอ้ไทยได้ประตูตีเสมอทันทีครับนาที89

0: จ็บโอ้โหอีคาซันหลวนแก้ตัวได้สำเร็จครับโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิไอ้น้อง
1: ให้มันได้อย่างนี้ต่อเวลาให้ตัว
0: เอ้ยยินยอมยินยอมโอ้โหนี่ครับโอเดโร่ก็ไม่ได้เซฟเลยครับอีคาซันหลวนจากลูกเปิดของเซกซันลาตรีครับ
1: โอ้สวยเขาเสียมาหมดเลย
0: สองลูกหูเขาซ้ายของอีคลาสครับแปรลูกนี้อู เสยเข้าประตูไปเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ยิงจังหวะลูกพร้อมพอดีครับโอ้โหโอเดโร่ได้แต่มอง
1: ต้องชมคนเปิดนะเซกซันเปิดดีมากนะข้ามหมดเลยฮะไปถึงตัวนอกจอเข้ามาชาร์จไปเลย
0: โอ้โหนี่ยิง2ประตูนะเนี่ยอีคลาสในนัดชิงชนะเลิศ นะครับ เขา1เรา1
1: ขึ้น2กันนั่นแหละนะชื่อคนเดียวกันนี่ใครไม่รู้งงเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอ
0: ผมให้อภัยคุณนะครับนี่อีคลาสสารนี้รุ่นน้องผมเอง
1: น
0: ะอือขอแอคซะหน่อยนะครับมาเว้ยยังอยู่ถูกต้องนะครับ
1: ฮะ
0: 1ต่อ1แล้วนะ
1: โอ้เหลือเชื่ออ้าว
0: แล้วพี่สลานนท์เป็นอะไรครับ
1: คิวกินซะอย่างนั้น
0: ลงไปนั่ง
1: ขึ้นนะฮะตอนนี้ขึ้นขาขวาน
0: ี่ความเครียดความเกร็งนี่มันมีผลนะ
1: มีแน่นอน
0: สลานนท์นี่ไม่ได้วิ่งอะไรมากถูกไหม
1: จริง
0: แต่ว่านักกีฬาเนี่ยตะคริวขึ้นได้นะครับมันเกิดความเกร็งและความเครียดในจิตใจ
1: จริง
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้เรา1ต่อ1แล้วนะกองเชียร์ไทยที่อยู่ที่นั่นนะครับที่เสนายันนะเรียกขอเรียกชื่อสนามเก่าโอ้โห
1: นับดูแล้วนี่ประมาณ7พหนอ
0: เหรอ
1: ที่ไม่เชียร์ตอน
0: โทรเรียกเข้ามาเพิ่มได้ไหม
1: มีอยู่แค่นั้นแหละ
0: แต่ก็ถือว่าได้พักไปในตัวนะครับแล้วก็โอ้โหหายใจหายคอโล่งขึ้นมานะครับแล้วก็ฮัตสันก็ติวลูกทีมอยู
1: ่โอ้โหอย่างนี้ก็ทดกันยาวครับเนี่ย
0: ครับ
1: หยุดตอนนี
0: ้
1: ไม่ทดยาวเนี่ย ไม่ใช่อะไรนะมันไปทำให้อินเดียจะได้เล่นต่อประมาณ5นาที
0: ครับนี่ครับโอ้นักเตะของอินโดนีเซียก็ไม่อยากจะเชื่อนะโอ้ได้ประตูนำไม่นานนะนาที84
1: ครับ
0: นะครับนี่สกอร์ในเว็บไซต์ของ FIFA นี่ขึ้นมาว่าดีนเจมยิงประตูนะ
1: ก็ถูกต้องก็ถูกต้อง
0: แต่ที่เราดูถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นอีคาสันหลน OG บนโกนะครับ84อินโดนีเซียได้ประตูขึ้นนำนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอีกแค่3นาทีนะครับอีกาสันหลนก็ยิงตีเสมอให้ไทยได้นะครับ
1: ขึ้น87เหรออ
0: ่าขึ้นนาที87เอาละครับกลับมาเล่นกันต่อในช่วงอีกนาทีเสร็จๆครับก่อนถึงช่วงทดเวลาโอ้ว่ากันยาวบอสเจ๋งบอกแล้วว่าไปเลยพี่5ทุ่ม สั่งมาพร้อมกับพ่ออ้อเต่านะครับ วันนี้วันดีจริงๆอย่างที่คุณสุริยะได้กะเก่งเอาไว
1: ้เก่งเอาไว้
0: เอาครับบอลอินโดนีเซียครับโอ้เจมทางซ้ายนี่แหมบุกขึ้นมาแล้วเห็นผลเลยครับฮุฟเนอร์เล่นกับโจอี้ยังอยู่นะครับเปลี่ยนแกนไปทางด้านขวาโอ้เสียประตูแบบนี้อินโดนีเซียก็ต้องบุกเอาคืนแล้วดูครับ
1: โอ้โห
0: อนันต์ตัดบอลได้แล้วจะไปเองก็เสียฟาวครับ
1: ถูกต้องทำดีครับอนันต์คือพอเสียบอลแล้วเนี่ยให้เบรกเกมไปเลยเพราะตัวเราเป็นรอง
0: ครับโอ้จริงๆแล้ววันนี้กะจะมาสัมภาษณ์คุณสุริยะหน่อยเรื่องการปลุกปั้นนักกอล์ฟหนึ่งคนขึ้นมาจะเป็นอย่างไรในบรรยากาศที่จีโน่ได้แชมป์พอดีวันนี้ได้แชมป์ที่ฮาวายนะครับลัตเต้โอ้กีฬาของเราต่อเนื่องนะฮะจากเอเชียนเกมที่มีความประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับมาจนถึงจีโน่ที่ได้แชมป์ดูอินโดนีเซียพยายามจะบอมเข้าไปในเขตโทษนะครับโอ้และใช้ความสูงใหญ่ครับของเอลคานแบ็กก
1: อ
0: น
1: แต่เราใช้โอกาสสวนโอ้โห
0: เมื่อสักครู่นี้ผู้ช่วยบริสินยกป้ายขึ้นมาทด7นาทีหลอนนะเนี่ยหลอน
1: หลอนนี่เลขคุ้นๆน่ะ
0: เออไทยนะไม่ใช่บังกลาเทศคุณคิดว่าจะยิงเราได้เรายิงคุณได้นะใน7นาทีนี้นะครับ
1: ให้รู้บ้าง
0: แต่อย่าลืมนะเรา10คนนะครับแต่ก็ต้องต้านไว้ให้อยู่ก่อนนี่ถือว่าได้ประตูตอนเรา10คนซะด้วยซ้ำไป
1: ถูกต้อง
0: เราทำได้นะครับเอาครับเริ่มนาทีแรกของการทดเวลาแล้วนะฮะ
1: เคลียร์ทิ้งไปก่อนครับต้องช่วยกันก่อนตอนนี้สหรัฐก็ลงมาช่วยเกมรับด้วยครับส่วนบอแขนเป็นกัปตันทีมมาด้วย
0: อยากถามพี่จุ๊ยกับป๋าเยาครับชื่อประเทศไหนอ่านยากมากๆครับชื่อคนไทยคนกรีซคนจีนแอฟริกายุโรปตะวันออกแอลเบเนียเซอร์เบีย น้องบอลถามว่าอ่านชื่อชาติไหนยากที่สุด
1: แอฟริกาสิครับ
0: ที่เราประสบมาด้วยตัวเองนะ
1: แอฟริกา
0: เหร
1: อมันมีคนหนึ่งที่ชื่อเนี่ย
0: ชื่ออะไร
1: โอ้โหยาเบลเฮ่จำได้ป่ะจำได้ไหม
0: นี่มันใส่ชุดประดาน้ำเหรอดูผมรัวเหลือเกิน
1: ไม่ก็มันก็แล้วแต่จริงๆผมว่าฝรั่งเศสนะ
0: ฝรั่งเศสด้วยใช่ไหม
1: เขียนอย่างอ่านอีกอย่าง
0: ถูกต้อง
1: คิดได้ยังไงเนี่ย
0: จะพยายามอ่านตามภาษาอังกฤษเงี้ยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: เอาครับจริงของเขามันอ่านยากกับฝรั่งเศสอันนี
0: ้เอาโรมานี่พยายามจะหาจังหวะยิงไม่ได้คือมาให้เจมเปิดเข้ามาโอ้เสกสรรไปบังไว้ได้แล้วก็เตะออกข้างไม่ให้เสียลูกเตะมุมครับนี่ครับแอซิดยอดเยี่ยมนะครับเสกสรรราตรี
1: เปิดดีมากครับเสกสรรแล้วผมแกเหมือนทรงแอฟโรนะฮะ
0: อีกชาตินึงก็ที่ว่ายากก็ต้องเป็นกรีซสิ
1: ทำไมอ่ะกูบลอสยากตรงไหน
0: ชาลาลัมปอร
1: ์เขียนยังไงก็อ่านอย่างนั้นไม่ยาก
0: ซาลาออสยาวหน่อยแล้วก็มองโกเลียนี่ก็ยากไปบรรยายยกน้ำหนักมานี่โอ้โหยาวมาก
1: จริง
0: เหรอแล้วก็หญิงไกลครับโรเมนี่เราก็ตอนนี้เราต้องรับก่อนนะครับเพราะว่าโอ้ตัวผู้เล่นเสียเปรียบ
1: อย่านอนเรามี10คน
0: แล้วก็อินโดก็พยายามจะคือโหมบุกในช่วงท้ายเกมแบบนี้ครับโอ้เพราะว่าหมายกองเชียร์นี่ก็เร่งเราเหลือเกิน
1: แน่นอนอยู่แล้วครับ
0: เจมส์ครับอู้จ่ายไม่ดีย้อนหลังไปหน่อยโรเมนี่มาอยู่ตรงกลางครับพยายามจะแจกจ่ายบอลเจมส์เปิดเข้าไปแล้วก็โหม่งลูกนี้ออกหลังครับเป็นบอลของไทย
1: เขาเนี่ยตอนนี้เอาเซ็นเตอร์ขึ้นมายืนเป็นกองหน้าแล้วนะเราได้ลูกบอม
0: ก็มิเชลเบเกอร์ดาวซันโวรายการนี้ก็วันนี้ถือว่าไม่มีบทบาทสักเท่าไหร่ครับถือว่าแนวรักของเราก็ทำงานได้ดีนะครับ
1: ก็หลังจากที่เราเหลือ10ตัวแล้วอินโดนีเซียนำ 1-0 เนี่ยอินโดแฟนๆในสนามเสียระยะนี้นึกว่าจะชัวร์แล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ไปโดนช็อตฟิล
0: ด์ใช่ไหมจริงๆโมเมนตัมมันก็มาทางเรานะแต่มันเสียตรงไหนเรา10คนเนี่ยสิ
1: ตาครับเจนเนอร์
0: ครับสำรองที่เพิ่งลงมาเสกสรรคือมองบอลทั้งคู่ครับ
1: เดียวไม่มีอะไรเลย
0: แต่ก็กระแทกกันแล้วก็เอาครับต้องขึ้นมาละต้องเล่นท่านผู้ฟังที่ส่งเข้ามาทาง Facebook กับน้องปฏิพานอ่านเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: คุณศักชัยบอกสวัสดีโจอี้ป๋ายาวอยู่ยาวไปถึง5ทุ่มเลย
1: ขอบคุณคร
0: ับแล้วเราได้กี่แรงเนี่ย
1: เท่าเดิม
0: ดีนะไม่ได้เซ็นเวลาไว
1: ้เอายังไม่ออกเล่นไปก่อนโอ้โหยังดีเราไม่เผลอครับ
0: เราก็เนี่ยต้องลงมารับหมดครับทดไปแล้วเข้าสู่นาทีที่5นะครับพี่ชาติชนะเดชส่งข้อความเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับขอบคุณมากนี่คุณนัชชุดาเก๋าเก่งเกมเย่ Amazing Thailand
1: อย่า
0: แล้วยิงลูกนี้โอ้โหเหนื่อยหน้าขึ้นมาตกใจโอ้โหนี่ครับมิเชลเบเกอร์ล้มตัวยิงครับแต่ว่าบอลไม่แรงครับเข้ามือสลานนท์โอ้จากลูกทุ่มไกลเนี่ยครับลูกอากาศเนี่ยเล่นงานไทยโอ้เก็บตกจังหวะ2ครับมิเชลเบเกอร์แต่ยิงไม่ดีครับเข้ามือสลานนท์โอ้เราท่าทางไม่มีเกมบุกแล้วนะครับในช่วงท้ายแบบนี้ยังไงต้องลงไปรับให้แน่นไว้ก่อนครับอีกประมาณนาทีเสร็จโรเมนี่ครับหนีไม่อยู่ทางซ้ายโรเมนี่ลากเข้ากลางไปเราดักไว้ได้ครับสารัต
1: สายไปสวนไป
0: เสกสรรเปิดไปทางซ้ายต้องใช้ผู้เล่นสำรองครับที่เพิ่งลงมาอย่างอิคัสสลนแล้วก็อนันต์ยอดสังวานนี่ครับ
1: ขออีกสักทีโอ้
0: จ่ายตรงนี้ก็ไม่ถึงเพราะตัวเลือกในแดนหน้าก็มีไม่มากนะครับ
1: ใช่ครับจังหวะโต้กลับขึ้นช้าด้วยครับแต่เราก็พยายามฮึดสู้นะ
0: ครับฮุบเนอร์วันนี้นี่ทั้งรุกรับนี่ถือว่าแข็งแกร่งเลยครับกฤษดาจะทุ่มเข้าไปนี่ครับจริงๆต้องเน้นความแน่นอนแล้วนะครับนี่ครับเล่นลูกกลางอากาศแบบนี้ก็เสียบอลเร็วอ้าวปะทะกันอีก
1: เขาได้ครับพูดสินให้เป็นเขาได
0: ้โอ้โหบอลเป็นของอินโดเราต้องรีบลุกขึ้นมาเลยครับ
1: โอ้โหโรเมนี่ทดมา6นาทีแล้วครับหรือนาทีเดียว
0: โอ้โหโรเมนี่บทบาทเยอะมากครับเปิดด้วยซ้ายเข้ามาแล้วโอ้โหเรายังเคล ลีออกไปได้ครับสารัตยอมเสียลูกเตะมุมครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
1: ทดเจ็บนาทีที่7พอดีเลย
0: ครับนี่แหละเขายิงบังคลาเทศลูกที่9นี่แหละเออพูดทำไมอ่ะเอาต้องยันไว้ให้อยู่โอ้โรเมนี่พยายามจะมาขอบอลเดี๋ยวดูครับคงเป็นจังหวะแอคชั่นสุดท้ายแล้วนะเคเวินดิกเปิดเข้าไปแล้วสลานนท์ปัดแล้วโดน
1: มีดึง
0: แทกบอลหลุดมือสลานนท์ไปครับบุตรศิลป์น่าจะให้เป็นจังหวะฟาวแล้วเราได้บอลแล้วนะครับ
1: มีโดนชนไปนิดนึงค่อยยังชั่วโอ้นี่ชัดเจน
0: ขึ้นมาแต่กลางอากาศแล้วโดนกระแทกนิดหนึ่งครับเสียหลักล้มลงไปครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อสักครู่นี้มีเหมือนจะเป็นตะคริวหรือยังไงครับสลานนท์เอานะฮึดอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เลยช่วงทดเวลามาแล้วนะครับโอ้คงต้องว่ากันต่อ
1: ว่ากันยาวท
0: ่
1: านผู้ชม
0: เพราะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ22นาฬิกาแล้วนะครับนะเปิดมาผู้ตัดสินก็เป่านวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับ90นาทีไม่มีผู้ชนะนะครับฟีฟ่าอาเซียนนัดชิงชนะเลิศครับอินโดนีเซียกับไทยนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับอินโดนีเซียได้ประตูจากดีนเจมส์นะครับเอาเป็นดีนเจมส์แล้วกันนะนาที84ส่วนอีกครั้งสันหล่นครับมาตีเสมอได้สำเร็จนาที87นะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ยังไม่มีผู้ชนะนะครับโอ้ต้องว่ากันต่อนะ
1: ก็แต่ว่าหลังจากนี้สิครับต่อเวลาพิเศษเนี่ยเราจะมี10คน
0: ใช่ครับ
1: เป็นรองเขาดูว่าเขาจะกล้าโหมเปลี่ยนเกมลุกมาเพิ่มไหมนะฮะ
0: ก็นิโคลัสมิเกลสันนะครับถูก2ใบเหลืองนะครับไล่ออกไปในช่วงท้ายของครึ่งหลังก็ก่อนที่เราจะเสียประตูนั่นแหละครับทำให้เกมนี้ยังหาผู้ชนะกันไม่ได้ครับแต่ตอนนี้22นาฬิกาตรงแล้วนะครับจันแนนขออนุญาตพักก่อนนะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมฟีฟ่าอาเซียนนัดชิงกันต่อนะครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: Magic Man on Tour หิน3วัน1ในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด

0: วัดบึงกาฬที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยลักษณะของหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายครอบครัววานพ่อแม่ลูกกำลังแหวกว่ายอยู่บนหน้าผาสูงกลางธรรมชาติอันสวยงามจนกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของภาคอีสานค่ะจุดเด่นของหินสามวานคือวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นพื้นป่าและแม่น้ำโขงได้อย่างกว้างไกลโดยเฉพาะในช่วงเช้านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทะเลหมอกและแสงพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอย่างน่าประทับใจนอกจากนี้บริเวณรอบๆยังเต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการพักผ่อนถ่ายภาพและสัมผัสอากาศบริสุทธิ์อย่างใกล้ชิดค่ะหินสามวานจึงไม่ใช่เพียงแค่จุดชมวิวธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและความงดงามของจังหวัดบึงกาฬได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่รักการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ควรมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตค่ะ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: ับเข้ามาสู่รายการเก๋าเก่งเกมนะครับวาระพิเศษ
1: ครับ
0: นี่เรามาใน2ทุ่มน
1: ะ
0: เพื่อชม FIFA อาเซียนนัดชิงชนะเลิศครับอินโดนีเซียกับไทยครับเสมอกัน1ต่อ1แล้วก็ต้องว่ากันอีก30นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ
1: ก็ต้องชมหัวจิตหัวใจของนักกีฬาไทยนะเพราะว่านักเตะไทยของเราเหลือ10ตัวช่วงท้ายเกม
0: ครับ
1: ยังตีคืนได้เฉยเฮ้ยดีไม่ดีน่าจะเป็นการยิงเข้ากรอบครั้งแรกด้วยนะนั่นน่ะ
0: ครับ
1: เออนะ
0: เออนะครับก็อินโดนีเซียได้ประตูจากดีนเจมส์ที่ยิงไปฉลับสาลัดแล้วมาต่อด้วยอีคราสันหล่นเข้าประตูนะครับส่วนไทยเราได้ประตูจากอีคราสันหล่นนั่นเองนะครับนาที87ครับตีเสมอได้เป็น1ต่อ1เมื่อสักครู่นี้เห็นพีระดลฉ่ำรัศมีน
1: ะ
0: ลงมาใช่ไหม
1: ใช่ใช่แทนกฤษฎากาแมน
0: เอากฤษฎากาแมนออกไปนะครับเราเปลี่ยนผู้เล่นอีก1คน
1: แล้วก็ตัวอย่าลืมสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะ
0: ครับขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับขอบคุณมากครับว่ากันต่อนะนี่นาทีแรกครับเริ่มในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีนะว่ากันยาว
1: ๆก็วันนี้ก็อยู่กันยาว
0: ๆให้มันได้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฟุตบอลรายการนี้หาดูยากแล้วผมว่าแฟนบอลไทยที่ติดตามผลน่ะก
0: ็
1: คงจะต้องเปิด99ฟังตรงนี้แหละทั้งทาง FM 99 YouTube
0: ครับ
1: แล้วก็ Facebook ด้วยนะฮะก็ติดตามไปยาว
0: ๆโอ้ยโรเมนี่พยายามเหลือเกินครับที่จะทำเกมนะโอเล่โรเมนี่หมายเลข10ของอินโดนีเซียนะครับ
1: ท้ายๆพอเขาขยับตัวเองมาทางริมซ้ายเขาทำได้ดีนะ
0: ใช่ครับ
1: กดดันเราได้เยอะเลย
0: แล้วก็อีกคนนึงเวอร์ดองนี่
1: เวอร์ดองก็เล่นดีเวอร์ดองก็เล่น
0: ช่วงชิงพื้นที่แดนกลางนี่ทำให้เรานี่โอ้โหตกเป็นรองแทบจะตลอดครับยิ่งผู้เล่นเสียเปรียบด้วยแบบนี้นะครับก็อันนี้ฮัสันกับนักเตะทั้งหมดนะก็โอ้โหรวมใจกันนะในช่วงพักจะเล่นยังไงครับในช่วงเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย
1: บ้องอย่างเดียวครับตอนนี้รับอย่างเดียวเลยไทยแลนด
0: ์ครับนี่ครับทอมเบียวันนี้ถือว่าแข็งแกร่งนะครับประการหลังตัวหลักของเรา
1: ใช่แล้วจังหวะได้ประตูทอมเบียก็มีส่วนด้วยนะเป็นตัวหลอกที่ให้แนวรับอินโดนีเซียตามเขาแล้วทำให้ตัวหลังเขาเนี่ยว่างไม่มีใครประกบ
0: ครับวันนั้นต้องมารับมือกับนี่นะแนวลุกเนี่ยมิเชลเบเกอร์เนี่ยเหนื่อยจริงๆเอาครับยันดูแล้วต้องดูทีเด็ดของเรานะว่าจะเป็นยังไงความเร็วของอิคาสันหล่นมีถ้าจะเป็นอาวุธที่แหมทะลุทะลวงขึ้นไปก็น่าจะพอจะเป็นไปได้นะครับ
1: ยาวไป
0: กับอนันต์ยอดสังวานโอ้ทำเบียร์ขึ้นมาเติม
1: ไม่ฟาว
0: อนันต์ต้องรีบลุกขึ้นมาครับเพราะว่าเราเสียเปรียบอยู่

0: นี่นี่ครับจังหวะตัดแบบนี้ครับเสกสรรการให้บอลโอ้โหนี่ครับต้องเหมือนจังหวะมันต้องพอดีกันจริงๆครับนี่เพียรดลลงมาที่จะเป็นตัวสอดแทรกนะครับทะลุขึ้นไปในแนวบุกไม่แต่จู๊ดวันนี้นี่ดูเงียบๆนะสำรองแล้วลงมานี่ยังไม่มีบทบาทเท่าที่ควรนะครับอาจูดได้บอลไป
1: ครับไป
0: เล่นกับเสกสรรครับ
1: คืนคืน
0: เสกสรรรออยู
1: ่สวย
0: เสกสรรหลุดเข้ามา
1: ข้างในไม่มีเลย
0: ข้างในเปิดให้ใครจูดจับบอลแล้ว
1: ยิง
0: จะได้ยิงไหมเนี่ยสับโอ้โหโด่งข้ามคานไปครับแหมทักไม่ได้ว่าไม่ค่อยมีบทบาทพี่จูดมาเลยนะครับขออีก
1: แต่เซนบอลเขาโอเคนะเขาไม่ใจร้อนเจาะไปข้างในนะมีหลอกออกด้านข้างแล้วกลับไปรออีกทีนึงเล่นแบบเล่นฉลาดอ่ะ
0: ครับ
1: ตัวน้อยกว่าแต่ถือว่าเล่นฉลาด
0: จังหวะจับฉวยถือว่าทำได้ดีนะครับอย่างน้อยก็ได้จบนะครับแม่จูดถ้าเป็นทีเด็ดให้กับทีมได้นี่กรีดแน่อีกคลาสไปเล่นเกมรับนะครับทางฝั่งซ้ายประกบกับเควินดิกอินโดนีเซียครับทางขวาแน่นครับเปลี่ยนมาทางซ้ายบ้างเนี่ยครับโรเมนี่นี่รออยู่แล้วครับจี้เข้าไปจี้เข้าไปแล้วคืนมาโอ้โหดองเปิดไปขึ้นครับแต่ว่าบอลอ้าวเลยไปถึงทางซ้ายวาริส
1: รับทั้ง10คนครับไทยแลนด์ตอนนี้
0: ใช่เดี๋ยวครับโอ้โหรับลึกเลยครับแทบจะพื้นที่ประมาณสัก30หลาครับในแดนของเราโรเมนี่มาอีกแล้วโรเมนี่จ่ายเข้ากลางเรายังตันเราไว้ได้โอ้เอาผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวเป็นฟรีคิกของอินโดนีเซียครับโอ้พีระดอนต้องเข้าไปถามโรเมนี่ครับให้บอลมาตรงกลางครับแบ็กกอดปะทะกับพีระดอนครับแล้วเราเสียฟาวครับ
1: ใช่ครับเราอาจจะเข้าอันตรายไปนิดนึงนะครับมีไงปุ่มแล้วก็เหยียบใส่หลังเท้าเขาโอ้โห
0: แล้วโอ้โหนี่ครับเราเสียประตูจากฟรีคิกมาแล้วนะครับ แล้วตรงนี้มุมเนี่ยมันเปิดมากกว่าลูกที่เราเสียประตูซะด้วยซ้ำไปมันกลางค่อนข้างกลางประตูนะครับสลานนขอสัก5คนกำแพงมาอีกแล้วพี่เจมส
1: ์เจมส์
0: คุณสุริยะก็จะให้เรียกเจมส์ดีนให้ได้
1: เจมส์ดีน
0: โหแล้วนี่กำแพงอย่างน้อยนี่ต้องมี5อย่างที่ว่านะเนี่ยครับเกือบจะ30หลาไม่ถึงดีนะสัก28หลา
1: ครับโอเคเป็นกำแพงก็ได้ฮะแต่เอาอีคาสหลบไป
0: ดิกกับเจมใครจะยิงครับเจมคนเดิมปั่นลูกนี้โอ้ยมันหลุดกรอบออกไป
1: ฉลับอีกเหรอ
0: มีฉลับโอ้โหแล้วโอ้พี่เจมเสียดายเลยครับ
1: โอ้ฉลับ
0: เดี๋ยวดูมุมด้านหลังว่า
1: ฉลับนิดนึง
0: ไปโดนหัวไหล่ของจูดครับเสียลูกเตะมุมโอ้อันตรายมากครับเท้าซ้ายของดีนเจมครับ
1: คือเท้าซ้ายแกฉมังใช้ได้เลยฮะ
0: โอเควินดิกจะบอมเข้าไปครับจากลูกเตะมุมทางซ้ายครับเอาเล่นสั้นๆโรเมนี่อ้าวเราบังบอลแย่งเอาไว้ได้ครับโอ้เสกสรรทำได้ดีเอาแต่เปิดไม่ดีไปติดโรเมนี่เวดองเปิดเข้ามาโอ้โหเราต้องหวดออกไปก่อนเอาบอลยังไม่ไปไหนอินโดนีเซียเก็บได้ดิกมาทางเวดองมองแล้วครับจะเปิดด้วยซ้ายเข้าไปโอ้ทำเบียร์เคลียร์ออกมาดิกลองยิงโอ้โห
1: ขอบ
0: แต่ดาวยิงสูงสุดจริงๆครับสูงมากๆเลย
1: เคเวนดิกโอ้ I love you เลย
0: นี่ขอโทษด้วยครับโอ้เพราะว่าขึ้นไปอาจารย์ข้างบนน่ะเสนายันนั่นน่ะโอ้โห
1: ยิงไปไหนเนี่ยพ่อหนุ่ม
0: นี่เขาต้องมีแบบเอาจะไปทำมีมล้อไงยิงออกนอกโลกไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบนั้นนะ
1: ยิงไปไหน
0: เสกสรรครับลงไปนั่งอ่ะโรเมนี่ดึงขึ้นมาโอ้โหสูงมากมาสักครู่นี้นี่ถ้าเป็นแบบสมมติเป็นเวียดนามนะแฟนบอลสองไทยกับเวียดนามเขาล้อกันอยู
1: ่
0: ต้องโดนนะเนี่ยโดนล้อเลยยิงดาวยิงสูงสุดอ่ะเอาครับสลานนท์จะเปิดบอลออกมานะครับเดี๋ยวดูข้อความก่อนถ้านักเตะไทยรูปร่างเหมือนนักเตะอินโดช
1: ุ่มครับ
0: ชินกับเราเขาต้องมีเกรงเราแน่นอนจากพี่จืดนะครับ
1: แต่เขาก็ตัวใหญ่จริงนะ 2-3 คนนี่โอ้โหแบบใหญ่กว่าเห็นได้ชัดเลย
0: โอกาสเสมอสูงหมายความว่าเสมอสกอร์สูงใช่เปล่าพี่จืด
1: ไม่ใช่
0: พี่แนนผมไม่ได้ไปทางนั้น
1: ไม่ใช่
0: ลุงหมิงแกลงทุนอินโดแน่นอนคนแบบนี้สมัยก่อนต้องโดนข้อหากบฏถึงว่านะดู
1: ไม่ฟ้าครับ
0: ดูให้มันสบายๆนะสานักกีฬา
1: ไปไป
0: อันนั้นยอดสังวานพาบังมองหา
1: ข้างๆไม่ขยับเลยครับเอาขวาไม่เติมเลยโอ้โห
0: เสกสรรวิ่งเหมือนประคองมาแล้วไม่คึกคักเท่าที่ควรแต่อนันต์โอ้โหโดนสอยล้มลงไป
1: เติมอ่ะเมื่อกี้
0: ใช่ครับอนันต์ก็มองอยู
1: ่
0: โอ้โหพอจะไปเองนี่โอ้โดนฮุบเนอร์ขวางเอาไว้เอาแล้วจะเล่นเร็วแล้วยังไงผู้ตัดสิน
1: ให้เล่นใหม
0: ่โอ้ยังไม่ได้ครับผู้ตัดสินให้เล่นใหม่นะครับโอ้อเดโรก็ต้องออกมาเราต้องละเอียดครับต้องช้าๆไม่ต้องรีบนะครับแหมเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนจะพยายามลองเสี่ยงฉวยโอกาสดูสารัตครับไปที่เสกสรรนี่ครับเน้นความแน่นอนครับจังหวะที่อินโดนีเซียลงไปรับหมดแล้วนะครับตัวผู้เล่นมีให้เลือกไม่มากครับจะเล่นบอลยาวก็พอไม่แม่นก็เสียบอลไปนี่ครับพิระโดนมาตัดเอาไว้ก่อนเลย
1: เบรกเกมครับจังหวะนี้เจตนาเลยเบรกเกม
0: ยังอยู่ในช่วงครึ่งแรกครับของการต่อเวลาพิเศษครับตอนนี้มาถึงนาทีที่100แล้วนะครับถ้ายิงประตูเพิ่มกันไม่ได้ก็ยิงเป้านะยิงเป้า
1: ใช่ครับจุดโทษ
0: อินโดนีเซียก็พยายามที่จะแหมเน้นขึ้นทางฝั่งซ้ายนี่ครับที่มีโรเมนี่ทำเกมอยู่เนี่ยครับกลับมาตรงกลางฮุบเนอร์เนี่ยครับกองหลังก็ขึ้นมาคลองบอลครับกดดันไทยเจมเปิดเข้ามาแล้วโอ้ได้มงแต่ก็ไม่มีพลังครับตรงนี้บอลเบา
1: เฮ้ยจะเย็นเบาๆแม่
0: แม่พอจบจังหวะแล้วมันต้องมีนิดมีหน่อยครับไม่ยอมจากกันด้วยดีก็ถือเป็นการทำลายสมาธิกันไปด้วยนะครับนักฟุตบอลนี่มีเสียท่าได้นี่ก็เสียใบเหลืองได้ง่ายๆเหมือนกันเอาครับอินโดนีเซียจะเปลี่ยนผู้เล่นอีก2คนครับเอ็กกี้วิกกี้ครับกับเชนแพตตินามาเอ็กกี้ครับหมายเลข7โอ้เอาเวอร์ดองออกแล้วครับ
1: ก็คงจะหมดนะครับเวอร์ดองน่าจะสร้างแคมป์ลุกจนหมดแล้วครับเพราะวันนี้เข้าไปสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษแล้ว100นาทีแล้วเตะกันมาเนี่ย
0: กับฮุกเนอร์ครับที่ถูกถอดออกไป
1: อ้าวใครโดนใบเหลือง
0: ฝั่งไทยครับ
1: สตาฟสตาฟโดน
0: ผู้ตัดสินมาให้ใบเหลืองครับทีมสตาฟฝั่งเรานะครับวันนี้ครบเครื่องจริงๆ
1: สตาฟเราก็ได้แต่บอกว่าวัดคงวัดอย่างเดียวเลย
0: วัดดูยูมีนนะตัวใหญ่บางทีก็ไม่เกี่ยวกันนะอย่างสเปนกับโปรตุเกสความสูงเฉลี่ยของนักเตะก็ไม่มากจากพี่โค้ชบ้านนอกนะครับ
1: ก็จริง
0: ใช่นะครับเดี๋ยวนี้ตัวเล็กก็มีโอกาสที่จะเล่นหาวิธีเอาชนะคู่แข่งได้นะครับลูกเปิดทางด้านซ้ายของเราครับพยายามจะโยนเข้ามาครับโอ้แต่ยังทำอะไรอินโดนีเซียได้ไม่มากนะครับโอ้พออินโดจะสวนกลับมาต้องตัดเกมเลยครับโหหน้าที่ของพิระดอนครับ
1: แต่ว่าตัวใหญ่อะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือมันก็ยังมีความได้เปรียบอยู่หน่อยๆอะ
0: ครับ
1: นะตัวเล็กก็จริงแต่คุณก็ต้องมีหน้าเป้าอะใหญ่ๆค้ำไว้อยู่หนึ่งส่วนคนอื่นน่ะเล็กได้แล้วไม่เป็นไ
0: ร
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยแท็กติกอันนึงมันจะหายไปเลยก็คือคลอสลูกคลอสหายไปเลยพอลูกคลอสหายไปกองหลังเขาก็ไม่กลัวแล้วไงเขาก็ไม่ต้องมาเตรียมรับไอ้ตรงนี้แล้วไง
0: ครับเอ้ยผมอ่านบางข้อความเลยไปนะพี่ๆรู้จักกีฬาปิงปองครับปิงปองที่ไม่ใช้ไม้ปิงปองคือปิงปองโชว์มีด้วยเหรอปิงปองโชว์อาจจะเป็นแบบ
1: เขาหมายถึงปิงปองผัดผงวะ
0: เหรอ
1: สูตรที่นี่อ่านอะไรเนี่ย
0: ไม่รู้นะไม่รู้นะผมเคยอ่านถ้าเข้าที่หนึ่งจะไปเล่นที่ฮานอยต้องนั่งรถจากโฮจิมินห์30ชั่วโมงเลยแย่งกันแพ้อ๋ออะไรในชุดไทยก็คับนั่นนะใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องย้ายเมืองด้วยนะแล้วก็ไม่อยากเจอเวียดนามประมาณนั้น เอ็กกี้สำรองพยายามจะเปิดบอลเข้ามาในเขตโทษของเรานะครับโอ้ตอนนี้นี่อย่างที่เราทราบกันดีนะสถานการณ์ตัวผู้เล่นเป็นรองนะครับต้องรับเยอะหน่อยโอ้โรเมนี่ก็พยายามทำเกมนะฝั่งซ้ายนะเซเวอร์ดองคู่หูไม่อยู่แล้วนะครับเอ็กกี้เปิดเข้ามาจากซ้ายครับอูทำเบียยังทำหน้าที่ได้ดีนะครับมงเคลียร์ออกไปเนี่ยครับบุกแทบจะโอ้ฝั่งเดียวเลยครับพยายามใช้ลูกบอมเข้ามานะครับจากทางด้านข้างครับอินโดนีเซียครับเนี่ยครับมองก็เป้าหมายก็มิเชลเบเกอร์นะครับโอ้โหโยนลูกนี้ไม่ดีครับ
1: เขาอย่างชั่วครับเขาเปิดลูกนี้แรงเกินไปเองครับทะลุออกหลัง
0: จริงๆเขาก็หมดเหมือนกันนะจะว่าไปแล้ว
1: เขาเล่นไม่ขึ้นแล้วก็พยายามใช้ลูกกลางอากาศครับแต่จริงๆอ่ะหน้าอินโดนีเซียไม่คม
0: ครับ
1: ไม่คมเลย
0: ดาซันโวนั่นนะ5ลูกนะ
1: ยิงใคร
0: บังคลาเทศ5ประตูทำไปได้นะครับ
1: วันเนี้ยเขายังยิงไทยไม่ได้เลยอีคาสโอดโกน
0: แม่แต่อีคาสสลดนี่ทีเด็ดจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่ว่าต่อเวลาวันนี้ไม่มีบทบาทเลยนะอีคาสสลด
1: รับอย่างเดียว
0: อีคลาสนี่ก็ยิงฟิลิปปินส์ได้ในเกมที่เราแพ้ฟิลิปปินส์มานี่ยิงมายิงอีกลูกหนึ่งในน
1: ั
0: ดชิงชนะเลิศโอ้อนันต์พยายามครับที่จะพาบอลขึ้นไปครับแต่ก็ไม่ผ่านนะครับแนวรับของอินโดนีเซียใกล้จะจบครึ่งแรกของการต่อเวลาพิเศษแล้วโอ้เบเกอร์เพียงจะพลิกมาที่โรเมนี่แต่ยิงโอ้โหดีนักที่ทอมเบียเข้ามาปิดได้เร็วครับ
1: เขาไม่คมจริงๆนะฮะโอกาสมีแต่ก็จบไม่แม่นตรงนี
0: ้ดูเนี่ยครับ2คนครับเบเกอร์กับโรเมนี่เบเกอร์พยายามจะพลิกและจิ้มต่อให้โรเมนี่ยิงครับโดนทอมเบียไหมเนี่ย
1: ไม่
0: น่าจะยิงออกไปเอง
1: ออกไปเองออกไปเยอะเลย
0: ครับโอ้ถ้าเกิดแต่ทอมเบียไม่เข้ามาปิดให้เร็วนี่โอ้โรเมนี่มีโอกาสจะเลือกมุมยิงได้ดีกว่านี้นะครับ
1: จานจานเป่าจบแล้วครับไม่ทดเลยค่อยยังชั่ว
0: ผ่านไป15นาทีนี่ครับอย่างที่เราเรียนไปครับเขาก็หมดเหมือนกันนะครับโอ้
1: พอเป่าปุ๊บโรเมนี่นอนหงายเก่งไปกับพื้นเลยฮะแล้วดูเหมือนจะตะคิวจะขึ้นขาซ้ายด้วย
0: ไม่รู้จะกลับมาได้หรือเปล่าครับในครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษครับโอ้ทอมเบียก็ต้องอยู่นะครับเป็นหลักนักเตะของเราทุกคนนี่โอ้ต้องยืนหยัดครับอีก15นาทีนะครับสกอร์ยังอยู่ที่1ต่อ1ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนนะครับ
1: ครับ
0: นัดชิงชนะเลิศขอบพระคุณทุกข้อความนะที่ส่งเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: YouTube นี่เดี๋ยวข้ามข้อความไหนไปขออภัยนะเดี๋ยวผมย้อนไปดูก่อนนะครับ
1: ก็ชุยบอกว่ากอล์ฟจีโน่ได้แชมป์ใช่ไหมที่ฮาวาย
0: ใช่
1: แล้วก็วันนี้คือมันแล้วมันก็มีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งก็คือนักกอล์ฟเยาวชนของเราเอ้ยไม่ใช่เยาวชนต้องบอกว่าดาวรุ่งเราที่เล่นเอฟสันทัวร
0: ์ครับ
1: เอฟสันทัวร์คืออะไรเอฟสันทัวร์ก็คือทัวร์รองจาก LPGA วันนี้เมื่อคืนวันอาทิตย์เนี่ยก็มี
0: ใคร
1: น้องอาโป
0: ชนชีวา
1: ที่นำมาตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกนำวันที่สองนำวันที่สามนำดันพลาดไม่ได้แชมป์แต่ก็จบที่สามแต่อย่างไรก็ดีเธอก็ยังได้สิทธิ์ได้ตัวการ์ดเขาเรียกว่าการ์ด LPGA สำหรับฤดูกาลแข่งขันหน้าทำสำเร็จ
0: ครับ
1: คือคุณจะต้องจบคะแนนสะสมทั้งปีของเอฟสันทัวร์เนี่ย16รายการเนี่ยต้องจบอันดับสะสมเนี่ย1ใน15ที่สุดแล้วอโปจบที่6
0: ทำได้นะ
1: ทำได้ครับ
0: แสดงว่าปีหน้าก็จะได้ดู
1: จะได้
0: อโปอีกหนึ่งคน
1: ใช่เป็นนักกีฬาไทยสาวไทยคนหนึ่งคนที่ได้เข้าร่วม LPGA คนนี้ก็คือลูกศิษย์ของโปชาวเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ชาวรัฐเขมรัฐอ
0: ย่างนี้น้องฟินนี่ก็มีโอกาสนะ
1: ก็เป็น
0: ปลุกปั้นอยู
1: ่ศิษย์อโปนี่คือศิษย์พี่เพราะเป็นเรียนอาจารย์เดียวกัน
0: นะครับน้องฟินนี่นะเดี๋ยวคุณสุริยะกำลังจะปลุกปั้นอยู่เป้าหมายก็นี่เลย LPGA
1: ก็โอ้ จุย
0: ไอ้มันเป้าหมายอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราต้องไปเราต้องค่อยๆเดิน

0: แล้วนำอยู่2อยู่ดีเขาเกาหลีใต้ขึ้นมาเท่าเลยนำร่วมเลยแล้วพอมาหลุมที่17เนี่ยจีโน่ค่อยเบอร์ดี้
1: อินายุนนะ
0: อินายุนค่อยลงไปโบกี
1: ้
0: ก็เลยกลับมาเป็น2เหมือนเดิมแล้วค่อยเข้าสู่เส้นชัยได้แชมป์
1: ก็มาปิดที่เบอร์ดี้อีกหลุมสุดท้าย
0: แต่เพราะว่าเนื่องด้วยเล่นอย่างด้วยความผ่อนคลายมากกว่าดูสบายดูสบายไหม
1: ไม่
0: เหรอ
1: คือดูแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: สังเกตมาเป็นปีๆเลยนะ
0: ยังไง
1: สิ่งที่จีโน่เนี่ยเหนือกว่าทุกคนเลยนะ
0: ครับ
1: คือจิตใจ
0: ความ
1: เป็นเรื่องยากมากสำหรับนักกอล์ฟ
0: ความเข้มแข็งทางจิตใจใช่ไหมอยู่ใน mindset ในหัวเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ mental
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับนักกีฬากอล์ฟ
0: นี
1: ่เพราะก็มันมีโอกาสผิดพลาดง่ายและเยอะมาก
0: ครับ
1: คนที่คุมเอาชนะใจตัวเองได้กว่
0: า
1: คุณจะประสบสำเร็จมากกว่า
0: หลุมต่อหลุมนะ
1: ใช่ครับซึ่ง
0: ยิ่งยิ่งหลุมที่แล้วพลาดนี่จะทิ้งไปได้ยังไงเอาครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับโอ้โหอินโดนีเซียบุกเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายของเราโอ้ลูกเปิดจากทางด้านข้างนะโอ้สารัตเคลียร์ไว้ได้นะครับแล้วก็เข้ามือสลานน
1: โอ้เกือบไป
0: อีก15นาทีนะ
1: ช่วยกันลุ้น
0: โอ้โหพี่ตังพุ่งเข้ามาสไลด์นี่ไม่ได้ถือเป็นการส่งคืนหลังนะ สลานนก็เซฟใช้มือเซฟได้นะครับ
1: โอ้โหเราต้องเชียร์ให้ยันให้อยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องเชียร์จุดโทษต่อด้วยเน
0: ี่
1: ย
0: อะไรมาถึงตรงนี้แล้วต้องเอา
1: ดีไม่ดีนี่ทะลุ5ทุ่มนะ
0: ใช่15 5ทุ่มพอดีนะบอกเขาอย่าเกินนี้นะ
1: เขาบอกใคร
0: 2แถวหมดแล้ว
1: จะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวกลับไม่ทันนะครับ
1: กลัวอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีเรือน้ำท่วมไม่ในบ้านเนี่ย
0: ใช่ไม่เป็นผู้ประสบภัยนะครับเรื่องน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดจะมีปัญหาได้รับผลกระทบก็คือเดินทางนี่ก็ถ้าเป็นอาทิคมผมก็คงจะต้องเสียรถยนต์ไปคันหนึ่งเหมือนกันดีที่อาทิคมมาชิงเสียไปซะก่อนนะครับโอ้ยประสบความเดือดร้อนกันทั่วหน้า
1: จริงครับ
0: นะครับแต่คุณสุริยะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหม
1: จะเกิด
0: อนันต
1: ์
0: อนัน
1: ต์นัน
0: อันออกข้างโอ้โหไม่มีใครมาเติมทันไหมนั่นอ่ะ
1: ข้างหลังไม่ให้ไหมข้างหน
0: ้
1: า
0: โอ้โหนานๆกล้องจะจับมาที่อันนี้ฮัสซันสักนิดนึงลุ้นหน้าดูไม่ได้ต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าอินโดสวนขึ้นมาแล้ว
1: ตัวเขาแลบไปแล้ว
0: ถึงตรงนี้แล้วก็เราก็ได้แต่ลุ้นให้ยันเอาไว้ให้อยู่นะ
1: ใช่ฮะ
0: มาถึงตรงนี้แล้วนี่มันบางทีการจะไปยิงประตูชนะ 2-1 นี่มันจะลำบากซะเหลือเกินนะครับ
1: แต่ว่าถ้ามีสวนดีๆก็ไม่แน่ครับ
0: ครับ
1: อย่างเมื่อกี้โอกาสเมื่อกี้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าออกวันสุดท้ายคมกว่านี้หน่อย
0: ใช่ก็อยู่ที่
1: เนี่ย
0: ขึ้นมาแบบน
1: ี้นะซ้ายสุด
0: นี่ครับมองที่อีกคลาสสันหล่นแล้วนะครับอีกคลาสรออยู่ทางซ้ายจีเข้าไปไอ้น้อง
1: จุดไปแล้วจุด
0: ต่อไปที่จุด
1: ข้างใน
0: เติมขึ้นมา
1: ข้างในโอ้โห
0: ล็อกดีเหมือนล็อกตัว
1: เอ้า
0: ท
1: ่านนั้น
0: ซัดที่ยิงติดล็อกบอลแรกไม่ดีโอ้โหเกือบเหมือนกันแม่คุณสุริยะพูดไว้นี่ใช่เลยนะจังหวะสวยนี่ขอแบบนี้นะขอแบบนี้นะโอ้โหแต่ว่ามาแล้วครับอินโดนีเซียเจนเนอร์ลองยิงติดทอมเบียครับออกไปเจนเนอร์ก็หมดไอเดียเหมือนกันนะ
1: หมดแรงด้วยครับ
0: สำรองนะเนี่ยเจนเนอร์เปลี่ยนอีกหนึ่งคนเรฮานฮันนานครับอินโดนีเซียส่งผู้เล่นสำรองลงมาเพิ่มเล่นต่อไปเลยครับคิววินดิกเอ็กกี้จ่ายเข้ามาเจนเนอร์มองเควินดิกกลับไปที่เอ็กกี้คืนไปเขาก็ไม่ยอมบอลยังไงยิงไกลครับโอ้โหแล้วขวาไม่ได้ซ้ายทีหนึ่งก็ยังติดครับโอ้ลิสกี้ลิทโย
1: ไป
0: อีคลาสให้ทีหนึ่งคลองบอลไม่ก่อนเรียกฟาวก็ยังดีนะครับโอ้โหก็ลิสกี้กับกองหลังนะขึ้นมาได้ยิง2ครั้งพอไม่ได้อีคลาสจะสวนครับก็เลยต้องตัดฟาวครับแล้วก็ริสกี้ก็รับใบเหลืองไปโอ้โหโดนดึงเสื้อแทบจะถอดให้เลยนะนั่นน่ะเอาครับเราก็ค่อยๆมาครับค่อยๆบุกนี่ครับริสกี้รามันฮานี่ครับกองหลังตัวสำรองของอินโดนีเซียรับใบเหลืองไปจูดเล่นสั้นๆกับพีระโดนครับโอ้ทางขวามีเติมไหมต้องรอครับไม่ได้ก็กลับไปเซตกันใหม่ครับสารัต

0: ต้องประคองน้องๆในทีมนะครับเอาแล้วดูที่จ่ายไปโดนสกัดโดนเอาบอลไปได้ครับพิเชลอู๋พิเชลออกทางซ้ายแล้วอู๋จะโดนยิงแล้วครับอู๋แต่ว่าอู๋ไปฉลับวาลิสแล้วก็เข้ามือสลานนท์ครับอู๋ตัวสำรองที่เพิ่งลงมานะครับอู๋เรฮานลงมาแล้วได้จบเลยครับแต่ว่าบอลนั้นฉลับเขาแล้วเบามาเข้ามือสลานนท์อีกประมาณ10นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษเอา
1: ดีมากครับขวา
0: เร็วๆนั้นมาที่พี่เดิมยิงเข้าไปแล้วครับเอาไทย
1: เฮ้ยมีอย่างนี้ด้วย
0: ขึ้นนำเสียง2ต่อ1ครับมาโดนชัมรัศมีครับกับอนันต์ยอดสังวานที่ประสานงานกันครับโอ้โหไทยทำได้ครับนาทีที่111ครับ
1: โอ้โหอินโดอินเนี่ยเซ็งเลยออเดโน่บอกอะไรกันเนี่ย
0: โอ้โหพออู๋ภาษีบอลอนันต์ตัดบอลได้แล้วจ่ายให้พีระดลพีระดลยิงอู๋ยิงเน้นๆและยิงดีมากครับ
1: คือต้องบอกว่าตั้งแต่เหลือ10ตัวเนี่ยอนันต์มีประโยชน์มากนะในจังหวะโต้กลับเขาครองบอลดีนะฮะแล้วคราวนี้ให้บอลดีมากด้วย
0: อู๋อนันต์ไปแย่งบอลจากแบ็คกอร์ดมาครับแล้วก็ไหลให้พีระดลยิงผ่านมือโอเดโน่ปัดโดนนิดนึงครับดูครับลูกยิงของพีระดลฉ่ำรัศมีครับ
1: ย้อนสอน
0: นี่ครับปลายมือของโอเดโร่
1: ยิงย้อนสอนฮะไม่ต้องจับ
0: 2ประตูต่อ1ครับโอ้โหไทยทำได้ครับขึ้นนำอินโดนีเซีย2ต่อ1แบบที่ตัวเองมีผู้เล่น10คนครับ
1: 10คนนำ11คนครับ2ต่อ1
0: โอ้โหซุปเปอร์ซับเลยครับผู้เล่นสำรองของเราครับประสานงานกันอนันต์ครับแอสซิสต์ให้กับพีระดลครับเอาละครับอูอินโดก็อยู่ไม่ได้แล้วนะเนี่ยอีกประมาณ9นาทีอูนี่เรายังดีใจไม่เสร็จนะค่อยๆกลับมาครับ โอ้แต่อินโดนีเซียดูอุสยะดูมารอแล้ว
1: พร้อม
0: ไปแน
1: ่บุกแน่สาดแน
0: ่เอาครับ
1: เดี๋ยวเรายังอยู่นี่ ดูดิ
0: โอ้ดีใจยังไม่เสร็จเลยช้าช้าช้าช้าโอ้โหนี่ครับแต่ว่าเขาก็ต้องทดเวลาให้อยู่แล้วนะครับ
1: อ้าวนี่อ้าวเร่งไปหน่อย
0: ใบเหลืองให้ใคร
1: เจมดีนี่ฮะ
0: แล้ว
1: จะใครล่ะ
0: รับไปอนันต์เนี่ยเมื่อสักครู่ในกล้องผ่านไปอ้าวใบเหลืองทั้งสองฝั่งนั่นเนี่ยเราก็น่าจะโดนเหมือนกัน
1: ถอยกลับมาอย่างกับเรือเกลือจะไปรอดได้ไงครับ
0: โอ้ยอย่าบอกว่าทอมเบียโดนนะเนี่ยเอาครับแต่เล่นไปก่อนนะอีกประมาณ8นาทีครับไม่รวมช่วงต้องมีทดเวลาอีกหน่อยนึงนะ
1: แน่นอน
0: ว่าไปว่าไปเอาครับอินโดนีเซียอยู่ไม่ได้แล้วนะครับนี่นะถ้าเป็นคนไปเชียร์ทีมเยือนนี่นะต้องเจอสักครั้งหนึ่งอ่ะคน 60,000 แล้วเงียบกริบอ่ะเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับแบบนี้และเฮยอย่อมเดียวอ่ะเราไปหลักร้อยหลักเหมือนหลักสิบนะ
1: หลักสิบ
0: โอ้โหมันเป็นบรรยากาศที่ดีอีกแบบนึงคือแบบ 60,000 นี่มันกระหึ่มใช่ไหมล่ะแต่พอคุณโดนยิงนี่เงียบกริบก็กราฟิกขึ้นมาว่าเป็นยินเจมนะครับถูกใบเหลืองไปเดี๋ยวอีกคนหนึ่งว่าเป็นมาเนลทอมเบียจริงๆด้วยนะครับถูกใบเหลืองไปในช่วงที่จังหวะที่เราได้ประตูที่2นะครับครับฮึดกันอีกนิดนึงนะฮะเราจะได้แชมป์ฟีฟ่าอาเซียนหรือไม่นะครับ
1: เก็บบอลดีครับอันนั้น
0: คุณอาคมส่งเข้ามาบอกบางเบงสุดยอดใครเลยบางเบงเนี่ยเกี่ยวอะไรกับรายการนี้ชมได้นะครับชมได้ติได้แต่อย่าแรงนะครับเดี๋ยวจะสำนึกไม่ทันนะครับเอาครับบิสกี้บอลบุกขึ้นมาครับโอ้มาที่เอ็กกี้ครับนี่ก็ต้องพึ่งตัวสำรองครับของอินโดนีเซียทำชิ้นขึ้นมาเอ็กกี้ได้ทางขวาครับเปิดโค้งเข้าไปสลาโนตัดออกมาก่อนเอาครับอนันต์
1: เนี่ยเก็บบอลดี
0: อนันต์พาบอลไปครับโอ้โหแล้วทำได้ดีครับพีระดล
1: อันนั้นอยู่ไหนไม่ตามมาแล้วไม่ช่วยเพื่อนเลย
0: ไม่มาตามนัดก็ต้องดึงแล้วเรียกฟาวครับอ้าวครับเป็นจังหวะที่จะได้พักกันอีกนิดนึงครับพีระดลอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาครับ
1: อันนั้นถึงว่าทำไมอันนั้นไม่เติมลงไปคานแล้วครับ
0: ถ้าจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับเนี่ยพีระดลก็โดน2ผู้เล่นของอินโดนีเซียครับทั้งเชนแพตตินามาแล้วก็เจนเนอร์
1: อันนั้นไม่ล
0: ุกอันนั้นนี่พูดได้สำรองนะเนี่ย

0: ี่ยโอ้แต่ก็ใช้พลังเยอะนะครับในการที
1: ่ของบอลเลี้ยงด้วยอะไรด้วยโอ้โห
0: ตั้งแต่ครึ่งหลังแล้วนะครับเอาครับนี่ครับต้องเล่นแบบนี้นะถ้าเป็นเรานี่นะจะต้องสั่งให้เล่นริมเส้นเข้าไว้
1: เคาะริมเส้น
0: มีอะไรก็ออกข้างไปให้มันเสียเวลาเล่นๆแต่ไม่รู้จะทำได้สักแค่ไหนนะครับเอาครับตรงกลางครับเควินดิกถ่ายต่อมาครับลิสกี้ลิทโยมาที่เอกี้ครับเล่นกับลิทโยโอ้โหหลุดไปถึงเส้นหลังแล้วนะครับเปิดแรงเข้ามาโดนปัดโดนยิงเช็ดใต้คานเข้าไปเลยครับโอ้โหถ่ายเสียประตูครับเล่นกับเอลคานเบ็กกอดครับยิงตีเสมอให้กับอินโดนีเซียแล้วนะครับ2ประตูต่อ2ครับโอ้โหเสียประตูนาทีที่116
1: เขาทะลุมาริมเส้นขวาถึงเส้นหลังเขาก็เลยมีทางเลือกเยอะตบกลับไปได้ไง
0: โอ้โห
1: แล้วสลันนวลไปปัดเข้าทางปืนเขาพอดีเลย
0: ก็ต้องก็ตานไว้ไม่อยู่นะครับ
1: ใช่และคู่นี้นะถ้าผมไม่ยิงคุณก็ไม่ยิง
0: ใช่
1: แต่ถ้าผมยิงคุณก็มาเหมือนกัน
0: เออจริงแฮะโอ้นี่ก็ประสานงานกัน2คนนะครับ
1: จังหวะนี้เราหลงอะไรไม่ทัน
0: ลิสกี้กับเอกี้ปัดเปิดมาแรงครับโอ้สลานนท์ปัดไปเข้าทางเขาครับโอ้แต่ต่อบอลเข้ามาโอ้ทำถือว่าเขาทำได้อย่างเจ็บขาดนะครับ
1: ใช่จังหวะพอดีเป๊ะเลย
0: นี่ครับ2ผู้เล่นสำรองของอินโดนีเซียเปิดเข้ามาสลานนท์ปัดโอ้โหแล้วโอ้โหโดนยิงซ้ำตรงนั้นเลยครับ2ประตูต่อ2ครับหรือเวลาอีกประมาณ4นาทีครับแหมนำแป๊บเดียวครับโดนตีเสมอครับแบ็กกอดครับนาที116ครับตีเสมอให้เจ้าถิ่นไปแล้วนะครับโอ้แล้วจะเอาประตูที่3ด้วยนะเนี่ยมาแล้วครับโดยผู้เล่นที่มากกว่าครับอินโดนีเซียโอ้คนเดิมครับเอกี้เปิดด้วยซ้ายเข้ามาโอ้โหโดนเราบล็อกเอาไว้แล้วโอ้ล้มลงไปถ้าไม่ได้ฟาวต้องลุกรีบลุกขึ้นมาครับต้องตาดไว้ให้อยู่ครับไปแล้วครับขึ้นมาทางซ้ายแล้วจะบอมเข้ามาเรายังบ่งเคลียร์ไว้ได้ดีครับรัตพงศ์บ่งเคลียร์ไว้ได้อินโดนีเซียเก็บบอลที่แถว2แล้วบอมกลับเข้ามาใหม่บ่งเช็ดตรงนี้โอ้โหสลานนท์บอลตกพื้นยังปัดออกไปได้บอลออกหลังไปโอ้โหเป็นลูกเตะมุมครับเจนเนอร์จะตามไปเล่นเราเสียลูกเตะมุมแล้วนะครับ
1: ช่วงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าโมเมนตัมเดี๋ยวจะกลับไปทางฝั่งดูซีอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วการเล่น10ตัวมันก็จะค่อยๆยุบไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เนี่ยไปแซวเสนายันเงียบกริบเป็นไง
0: เออ
1: ดำมาอีกแล้ว
0: เราเงียบเองนะครับโอ้โหเอาครับลูกเตะมุมของเควินดิกกับปันทีมทางซ้ายครับเปิดโค้งเข้ามาสลานนท์ตัดออกมาเอาครับโอ้เพียรนนท์ถึงบอลก่อนแล้ว
1: เพื่อนเติมน้อย
0: อยู่ที่ริมเส้นไปที่อีคลาสยังพอมีแรงนะอีคลาสพาไปคนเดียว
1: คนเติมอยู่ไหน
0: ไปคนเดียว
1: คนเติมอยู่ไหน
0: โอ้โหแล้วก็เสียบอลไปครับอินโดนีเซียได้บุกกลับเข้ามานะครับคุณชายกลางบอกคุณโจอี้ช่วงนี้งานชุกมากเดี๋ยวจะมีคนอิจฉาที่ผมเตรียมตัวไปเที่ยวทะเลแล้วเนี่ยเอาเสร็จอีเช่นเกมไงอุ้ยแต่ว่าไม่ฟีฟ่าอาเซียนนี่สนุกเหลือเกินต้องมาดูกันก่อนครับเอกี้เปิดเข้าไปในเขตโทษพยายามจะโมงกลับเข้ามาโอ้โหเราวาลิสตูมเดียวบอลยังไม่ไปไหนอินโดนีเซียพยายามจะเอายังเก็บบอลได้อยู่เควินดิกวันนี้กับทีมนี้โอ้ทุ่มเทจริงครับแล้วก็ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโอ้โหเราโอ้ล้มตัวสกัดออกไปได้ครับโอ้เสกสรรก็มีตะคริวถามหาเหมือนกันครับตัวสำรองใช่ไหมน่ะตะคริวขึ้นถึงว่านะคือมันเป็นความเครียดนะอย่างที่ว่านะแล้วก็ความเกร็งนี่ครับโอ้โหแล้วยังไม่ลุกขึ้นมานะฮะเสกสรรลาตรี
1: คือมันดิกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
0: โอ้เราต้องขอนั่งก่อนนะยังไงก็ต้องให้เกมเขาสะดุดนะครับคุณซื้อของอินโดนีเซียคือจอห์นเฮดมันนะครับเควินดิกก็พยายามถือบอลรอนะครับแล้วก็บอกผู้ตัดสินว่าช่วยทดเวลาอีกนิดหนึ่ง ประมาณนั้นนะโอ้นี่กองเชียร์ไทยนะครับ

0: มีอยู่นิดหน่อยนะเมื่อสักครู่นี้เฮเป็นภาษาไทยด้วย
1: ก็ใช่สิครับ
0: ใช่ครับลูกโมงเช็ดยังเก็บได้ครับอินโดนีเซียจะบอมเข้ามาจากทางด้านข้างเปิดเข้ามาแล้วตีลังกายิงครับยิงกลับหลังดาวซันโวครับเบเกอร์คือจังหวะหันหลังให้ประตูแล้วครับพยายามจะยิงด้วยซ้ายครับโดนไม่ดีบอลก็ไม่ตรงกรอบด้วยมองไม่ทันว่าผู้ช่วยยกต่อเวลาทดเวลาอีกสักกี่นาทีครับ120นาทีนั้นครบแล้วนะฮะ
1: ให้อีก3
0: อีก3นาทีนะครับโอ้เราทำได้แค่ว่าต้องต้านไว้ให้อยู่นะฮะเพื่อไปว่ากันที่การโดนจุดโทษแต่อยู่ที่ว่าอินโดนีเซียจะยอมหรือไม่นะครับจะทำได้สักแค่ไหนนะครับมาอีกแล้วครับทางซ้ายเปิดเข้ามาแล้วได้มองแล้วนี่เข้ามือสลานนครับโอ้โหเอ็กกอดเนี่ยครับคนยิงประตู 2-2 นั่นแหละครับ
1: โอ้โหเมื่อกี้นี่ก็โดนไปแล้วนะแต่ก็ได้คงวันนี้หน่อยๆ
0: นี่ครับเล่นลูกกลางอากาศโอ้โหพี่เจวันนี้ต้องยอมเขาจริงๆเท้าซ้ายของเขาหม่งมันโดนไม่ดีครับไปโดนหัวไหล่เข้ามือสลานนโอ้บอลกลับไปเป็นของอินโดนีเซียอีกแล้วครับคือเราไม่มีเกมลุกแล้วนะครับตอนนี้ต้องรับให้แน่นเอาไว้นะครับโอ้โหนี่ครับเควินดิกมาทางขวาครับโอ้โหแล้วพยายามจะตุกเล้าแฟนบอล
1: สไลด์เสียบตะคิวขึ้นนะครับ
0: โอ้จูดเบลครับนี่ครับไม่มีอะไรต้องลุกขึ้นมาครับเพราะว่าผู้ตัดสินก็ให้เล่นต่อไปเลยครับเป็นลูกเตะมุมทั้งขวาของอินโดนีเซียอุ้ยเอายังไงนี่ครับสลานนท์กับแนวรับครับ10คนต้องช่วยกันนะอีกนาทีเสร็จนี่ครับเท้าซ้ายของดีนเจมส์เปิดเข้ามาแล้วโมงข้ามคานครับโอ้โหเรา
1: เกือบ
0: ก็ใช้ความสูงใหญ่นะครับริสกี้ริโยครับโมง
1: แต่ข้ามคานไปได้แค่เกือบเรายังป้องได้ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ยังอยู่ที่2-2อีกนิดเดียวครับเพื่อดวลจุดโทษ
0: เดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วครับการทดเวลาในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับบอลบุกทางเดียวครับอินโดนีเซียดูสิเขาจะเร่งไหมไม่ถึงนาทีแล้วนะครับแหมโจอี้นี่อยู่ตลอดทั้ง120นาทีน่าชื่นชมนะครับ บอมมาทางซ้ายครับยังเรายังช่วยกันมงเคลียร์ไปได้
1: เยี่ยม
0: ต้องเล่นให้หนักครับแล้วก็บอลออกข้างไปอีกคลาสลงมาช่วยแนวรับทางซ้ายเอกกี้ครับมองในเขตโทษเล่นสั้นๆมาที่ตรงกลางริสกี้ริโยยังไม่บอมเข้าไปเควินดิกเปิดเข้ามาโอ้โหเรายังรวมพลังกันสกัดออกวาริสสกัดออกมาได้เอาครับกำลังจะหมดไม่รู้จังหวะกันเองครับโอ้พี่เจมส์ไม่มีโอกาสได้เปิด3นาที
1: ครบแล้วแล้ว
0: ครบแล้ว
1: แล้ว
0: ครับ
1: ยันอยู่ยันอยู
0: ่โอ้โหจริงๆแล้วก็จะว่าโล่งใจก็ได้น่าเสียดายก็ได้เพราะเรานำ 2-1
1: ใช่ๆเราขึ้นก่อน
0: โอ้โหนอนแผ่เลยครับสลานน
1: ท์ยังงานยังไม่จบครับต้องไปป้องกันจุดโทษก่อนสลานนท
0: ์ใครได้แชมป์ไปนี่ก็ต้องถือว่าน่าชื่นชมทั้ง2ทีมนะครับเพราะว่าโอ้สู้กันมาเรียกว่า2ชั่วโมงนะครับ120นาทีไม่มีผู้ชนะครับ
1: ใช่ครับโอ้โห
0: เสมอกันไป
1: จุดโทษ
0: 2ประตูต่อ2นะครับก็อินโดนีเซียได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากดินเจมครับยิงแฉลบอิคาสันหลนเข้าประตูไปนาที84นะครับก่อนที่อิคาสันหลนจะตีเสมอให้กับไทยครับนาที87นะครับ90นาทีเสมอกัน1-1แล้วก็มีเป็นพีระดอนฉ่ำรัศมีของเราเนี่ยนะครับยิงประตูขึ้นนำนะครับนาทีที่111
1: ใช่
0: นะครับก่อนที่จะมาโดนเอ็กคานแบ็กกอดไปเสมอได้นาที116นะครับ2-2
1: น่าเสียดายมาก
0: เอาครับที่เหลือก็วัดกันนะครับผู้สาประตูของทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็คนยิงอีก5คนเป็นอย่างน้อยนะครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันเอมิลโอเดโรนี่เป็นถือว่าเป็นจอม

0: ซฟจุดโทษไหมชื่อเสียงมีทางด้านนี้ไหม
1: มีมี
0: มีอยู่นะ
1: เดี๋ยวใช้ได้คนหนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะไม่งั้นเขาไม่ไปเป็นเด็กเยาวชนของยูเวนตุสหรอก
0: ม
1: ีของนะฮะเอมิโอเดโร
0: ครับแต่ว่าเมื่อถึงตอนยิงจุดโทษแล้วก็ขึ้นอยู่กับแหมตัวต่อตัวนะ
1: ถูกต้อง
0: ผู้เล่นไม่เราเสียเปรียบ10คนนี้ไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันอีกแล้วนะครับ
1: ก็อยู่ที่โค้ชจะเลือกใคร
0: ครับแล้วก็เชื่อแน่ได้ว่าของเรานี่ก็คงจะคือซ้อมมาบ้างนะต้องวางตัวกันมาบ้างแล้วนะครับก็ลักษณะเหมือนซีเกมไงโดนจุดโทษเราชนะอินโดนีเซียหวังไว้ว่านะครับจะทำได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ดินสันก็นะ
1: ใช่ตอนนี้ก็รอตอนนี้วางแผนให้กำลังใจสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะไปก่อน
0: ครับ
1: ข้อความอะไรจุ๊ยก็อ่านเข้าไป
0: ข้อความนี่คุณมิกซ์บอกว่าสรานนท์จอมเซฟจุดโทษ
1: ว้าร
0: อลุ้นครับ อาจจะตามผลงานของสรานนท์อยู่นะฟังปายาวพี่จุ๊ยบรรยายแล้วรู้สึกดีไม่เครียดไม่น่ารำคาญครับผู้บรรยายบางคนว้าแบบอย่าไปว่าเขามากแล้วแต่ชอบจริงๆนะถ้าเราไปบรรยายอย่างนี้ในทีวีสงสัยจะลำบากนะครับกล่าวไปว่าเราถือว่าวันนี้ดูกันไปด้วยนะครับแล้วก็คุยกันไปนะครับถ้าคุณสุริยะหรือแม้แต่คุณโจอี้บรรยายทางทีวีเนี่ยก็ต้องอีกแบบหนึ่ง
1: ใช่ใช่จริงจริงก็ไปแบบหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วบอลไทยก็ต้องยอมรับตรงๆว่าป๋าก็ไม่ค่อยถนัดด้วยครับ
0: บอกแล้วก็เห็นเราเป็นประธานตัดลิบบินวันนี้ไง วันจันทร์นะ5ตุลานี่ป๋าต้องมาป๋าต้องมาอุ้ยนะครับก็ภาพก็เพลย์ให้ดูจังหวะที่เราเสียประตูที่2นะครับ
1: คือจะโทษก็โทษไม่ได้นะจังหวะเนี้ย
0: ครับ
1: ก็พยายามป้อมเต็มที่แล้วพอดีไปเลยไปเข้าทางปืนเขาพอดีเลย
0: นะครับเอลฮานแบ็กกอตนะครับยิงอุเช็ดใต้คานแล้วเข้าไปเลย
1: จ่อๆขนาดนั้นโจย
0: ก็นี่ครับกล้องก็จับไปที่คนยิง 2-2 นี่แหละดื่มน้ำดื่มท่า
1: ครับ
0: ไม่รู้จะออกมายิงจุดโทษบ้างหรือเปล่านะครับก็น่าติดตามน่าลุ้นนะว่าของเรานี่5คนนี่จะมีใครบ้าง
1: แต่วันนี้ต้องบอกว่าแฟนบอลอินโดนีเซียที่เข้าไปที่เสียนายานี่คุ้ม
0: ครับใช่
1: ครบทุกรถเลยดูยาวๆได้ขึ้นนำเงียบกิฟดอนตอนโดนนำ 2-1 เราเป็นรองเพราะโดนใบแดงมาถึงด่วนจุดโทษโอ้โหคุ้มฮะ
0: ครบรสชาตินะ
1: ใช่
0: เสียอย่างเดียวกลับยังไงเท่านั้นเอง
1: ถูกต้องจะปิดยังไง
0: เสนายันมี2แถวเปล่าน่าจะมีนะถ้าเป็นบูกิจจาริวเนี่ยนะที่มาเลย์นี่มีรถไฟฟ้าไปถึงในบูกิจจาริวนะครับราชมังกำลังจะมีนะครับใต้ดินนะครับที่เสนายันนี่เราไม่เคยไปแต่ก็น่าจะการขนส่งคมนาคมที่จาการ์ตาไง
1: แล้วราชมังนี่เมื่อไหร่ได้ข่าวว่าเป็นเลขาผู้ว่ากกต.คนใหม่ครับ
0: ใช่เปล่า
1: ฮะแล้วเราจะได้เมื่อไหร
0: ่ผู้ว่าได้แล้วนะฮะ
1: ไม่ใช่หมายความว่ารถไฟฟ้าที่จะมาถึงสนามเนี่ยรัชมังเนี่ย
0: สัก2ปี
1: ฮะ
0: ปีหน้าหรือปีอีกปีนึงอ่ะ
1: รออะไรฮะ
0: เราไปแล้วก็ถามเขานะก็มันต้องระบบทั้งหมดไงสถานีอาจจะเสร็จแล้วก็ได้ใช่ไหมมันก็ต้องรอให้มันครบถ้วนเป็นครบทั้งระบบ
1: ใต้ดินด้วยเหรอถ้าใต้ดินก็ต้องเป็น MRT ดิ
0: สถานีเปิดเลยใช่ที่สถานีชื่อว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเลย
1: แล้วไปโผล่ตรงไหนครับ
0: โผล่ตรงหน้าสนามเลยสถานีนี่อยู่แถวๆ
1: หน้าสนามด้วยตรงไหนก่อนบนถนนรามคำแหงหรือว่า
0: ริมถนนน่าจะตรงหน้าอาคาร25ชั้นของการกีฬาแห่งประเทศไทยอาคารสำนักงานหลักของเขาอะออฟฟิศใหญ่ทางขึ้นทางลงก็อยู่แถวนั้นเลยก็เราค่อยเดินไปสนามก็ไม่ไกลเดินไปก็จะเห็นอินดอร์สเตเดียมหัวหมากแล้วแล้วก
1: ็ราชมังก็อยู่บนถนนรามคำแหง
0: บนตรงนั้นรามคำแหงได้ก็โผล่จากใต้ดินมาแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อได
1: ้อ๋อก็คือไม่ถึงอ๋อเป็นเส้นตัดใหม่ดีที่อยู่ตรงเอแบกก็ดี
0: ไม่ก็ด้านหลังด้านหน้าสิด้านหน้าทางรามดิทางราม
1: ทางราม
0: รามมีแต่ถ้าตรงเอแบกไม่แน่ใจว่ามันมีทางขึ้นหลายทางแล้วตรงนั้นไม่รู้ทำหรือเปล่านะไอเราอยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินบ่อยแล้วก็เห็นบ่อยแถวนั้นนะครับตอนนี้น้ำท่วมเพิ่งลงไปเห็นภาพไหม ราชมังนี่โอ้โหท่วมเยอะนะหลายรอบด้านนอกนะโอ้เสียหายทั้งสำนักงานที่ของสมาคมกีฬาแถวนั้นแล้วก็รถยนต์ของโค้ดแม็กเนี่ยชัชวาลขาวละอ่อเทควันโดอ่ะเขาจอดไว้ที่นั่นแล้วก็มาแข่งในเอเชียนเกมที่นาโกย่าเนี่ย
1: จอดทิ้งไว้ที่นั่น
0: รถก็จมน้ำเช่นเดียวกับอีกหลายคันน่าเห็นใจอย่างที่ว่าแล้วราชมังนี่ท่วมหนักเลยนะครับเอาละครับการดูจุดโทษฟีฟ่าอาเซียนครับนัดชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ใครก่อนเนี่ย
1: ดูเหมือนเขาจะยิงก่อน
0: ผู้สาประตูทั้งสองฝั่งก็นะมาจับไม้จับมือกันแล้วก็เริ่มหน้าที่ของตัวเองนะครับ
1: เขาให้เควินดิกก่อนเลยกับตันทีมาก่อนเลย
0: เควินดิกยิงก่อนเลยครับเจอกับสรานอนนะครับโอ้ยิงก่อนนี่ก็ถือว่าได้เปรียบเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่น่าโจอี้ไม่
0: ใช้ความนิ่งของกัปตันทีมเลยนะครับอินโดนีเซียยิงเป็นคนแรกนะครับเอาครับเรามาเอาใจช่วยกันครับเควินดิกวิ่งเข้าไปแล้วซัดลูกนี้โอ้โหเข้าไป1ต่อ0ครับโอ้สารานนท์พุ่งถูกทางนะครับแต่ว่าเซฟไม่ได้ครับ
1: ก็ยิงไปทางขวามือของผู้สาประตูครับยิงดีครับโอ้โหพุ่งถูกทางด้วยนะเอาไม่อยู่ยิงแรงเรียบพอสมควรประมาณระดับหัวเข่ายากครับยาก
0: นี่ครับถึงว่ามาเปิดเป็นคนแรกครับโอ้สารานนท์ก็ถือว่าทำได้ดีนะยังไงพุ่งถูกทางเอาไว้ก่อนก็กดดันคนยิงคนต่อไปได้นะครับ
1: ใช่
0: คนแรกของไทยนะครับมานูเอลทอมเบียครับส่งกองหลังขึ้นมายิงเลยนะครับดวลกับโอเดโร
1: ่เอาขอให้เด็ดขาดเหมือนเขานะ
0: นี่ครับมานูเอลทอมเบียครับเขาใช้กองหลังเราก็กองหลังเหมือนกันครับทอมเบียวิ่งเข้าไปแล้วยิงโอ้โหเกือบไม่เข้าดีกว่านะครับเข้านะฮะ1ต่อ1ครับโอ้โหมาเนลทอมเบียอูออเดโรก็ไปถูกทางครับ
1: ถูกพุ่งไปทางซ้ายมือตัวเองแล้วทอมเบียยิงเลียดโอ้โหปัดได้ด้วย
0: ปัดได้ด้วยแต่ปัดไม่ออกนะครับ
1: โอ้
0: โห
1: โอ
0: ้
1: โหเกือบ
0: ใจหายใจคว่ำมือซ้ายของออเดโรปัดได้แต่ว่าบอลยังแรงพอครับที่จะเข้าประตูไป1ต่อ1นะครับทอมเบียทําได้นะครับโอ้โหคนที่2ของอินโดนีเซียครับ
1: อ้าวเจมส์ดีนผมเนี่ยแหละมาแล้ว
0: นี่เป็นตัวเล่นลูกนิ่งเขาเลยนะเนี่ย
1: ซ้ายนะครับซ
0: ้
1: าย
0: ฟรีคิกนำมาซึ่งประตูขึ้นนำของอินโดนีเซียนะดูซิว่าเอาอยู่ไหมสรานนท์เท้าซ้ายนะครับดีนเจมส์ยิงโอ้โหเด็ดขาดครับ2ต่อ1ครับอินโดนีเซียขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่ต้องคิดมากครับถอยหลังมาแล้วเดินเข้าไปเปี้ยงเลยหายเลย
0: ดูภาพจากหลัง
1: เจ็บโอ้ย
0: ยิงก็ไม่มุมเท่าไหร่นะ
1: ถ้าไม่หลงนะ
0: เดี๋ยวว่ายิงแรงนะครับแล้วก็สรานนท์ไปคนละทางนะครับคนที่สองของไทยนะครับใครเนี่ยวาริชูทองวาริชูทองนะครับดวลกับโอเดโร่ครับทำสมาธิครับวาริส
1: ไอ้วาริสคุณนิ่งเกินไปแล้ว
0: เนี่ยครับไม่ต้องไม่วอกแวกครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจวิ่งเข้าไปแล้วซัดเลยนะครับวาริสชูทอง
1: โอเดโร่มีหลอก
0: นี่ครับเพื่อจะตีเสมอครับวาริสยิง
1: ยอดเยี่ยม
0: 2ต่อ2ครับวาริสชูทองยิงคราวนี้ออเดโร่ไปผิดทางนะครับ
1: ออเดโร่ทำท่าหลอกคนยิงเราก่อนนะหลอกจะไปซ้ายหลอกจะไปขวาเอิ่มหลงเองเลย
0: วาริสก็ยิงเลือกมุมเดียวกับทอมเบียนะครับยิงเรียบเข้าไป
1: เขาหลอกหน้าเท้านะเมื่อกี้เขาหลอกนะ
0: ครับ
1: ทำให้ทางออเดโร่พุ่งผิด
0: 2ต่อ2ครับคนที่3ของอินโดนีเซีย
1: นี่มันคนยิง2 2นี่
0: ใช่ครับเอลคานแบ็กกอดครับนักเตะของมิลวอลนะเนี่ยสลานนท์ขอสักลูกหนึ่งเซฟ
1: ขอสักทีครับ
0: โอ้โหเข้าครับลูกที่3ของอินโดนีเซียครับแบ็กกอด
1: พุ่งถูกนะแต่เอาไม่อยู่เพราะบอลเรียดกิฟเลยเรียดพื้นเลยลูกนี
0: ้โอ้โห แม่ทันนะครับ
1: พุ่งทางขวามือตัวเองแล้วปัดได้ด้วยนะ
0: ปัด
1: แต่โยนไม่อยู
0: ่บอลก็เคยเข้าไป
1: ได้แค่ปลายนิ้ว
0: อินโดนีเซียก็นำไปเป็น3ต่อ2นะครับในการโดนจุดโทษ
1: ใครสารัตเหรอ
0: คนที่3ของเราสารัตอยู่เย็นนะครับพี่ตังนะครับสวมปลอกแขนกัปตันทีมด้วยนะครับนี่ครับยิงอินโดนีเซียมาหลายลูกแล้วนะครับสารัตจะยิงเพื่อตีเสมอเป็น3ต่อ3ครับค่อยๆเดินเข้าไปครับสารัตโอ้ชนเสาโอ้โหพี่ตังโอ้โหอินโดนีเซียยังนำอยู่3ต่อ2ครับโอ้สารัตอยู่เย็นยิงจุดโทษชนเสาครับโอ้ไม่ได้ครับโอ้น่าเสียดาย
1: เท่ากับว่าเขานำเราตอนนี้3 2
0: โอ้เลือกบุมดีแล้วแล้วโอเดโร่ผิดทางอีกแล้วครับแต่ว่าบอลชนเสาออกไปครับ
1: แน่นไปหน่อย
0: จริงๆก็ถูกต้องเกือบจะทุกอย่างแล้วครับมันโดนเสาเต็มๆคนที่4ครับอินโดนีเซียนำอยู่3ต่อ2โอ้ถ้าเข้าลูกนี้จะเป็น4ต่อ2ใครเนี่ยแต่หวังพึ่งสลานนท์ก่อนครับช่วยเซฟด้วยโอ้โหไปผิดทางครับสลานนท์เชฟแพตตี้นามาครับ
1: อันนี้ไม่ดีแล้วครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เขานำเรา 4-2 เท่ากับว่าคนต่อไปเราไม่เข้านี่จบเลยนะต้องเข้าไว้ก่อนด้วยนะ
0: ครับโอ้โหเชนยิงลูกนี
1: ้ยอดเยี่ยม
0: คนละทางครับสลานนท์คราวนี้เดาผิด
1: เราต้องเข้านะครับไม่เข้าจบนะครับคนต่อไปสำคัญมากกดดันพอสมควร
0: ยิงดูมั่นใจมากเลยนะครับเชนปฏินามานี่เป็นตัวสำรองด้วยเอาครับคน
1: หมายเลข2
0: ที่4ของเรานะคร
1: ับ ณัฐพงษ
0: ์ณัฐพงษ์สาริยากองหลังอีก1คนครับ
1: เอาต้องเข้าให้ก่อนนะ
0: กดดันเยอะเลยครับณัฐพงษ์ครับสถานการณ์ของเราไม่ดีเลยครับขอให้เข้าไว้ก่อนลูกนี้ณัฐพงษ์ยิงโอ้โหโดนเซฟครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหคนสุดท้ายไม่ต้องยิงแล้วนะครับอินโดนีเซียโอ้เอาชนะทีมชาติไทยครับในการดวลจุดโทษครับ4ประตูต่อ2ครับคว้าแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนไปครับในครั้งแรกนี้นะครับ จุดโทษชนะไทยครับ4ประตูต่อ2ครับสกอร์รวมก็เป็น6ประตูต่อ4นะครับ
1: แม่แล้วออเดโร่มาโชว์ลูกสุดท้ายไปดี
0: ใช่ครับไปถูกทางแล้วปัดเห็นเลยครับอัตพงของเราครับยิงคนสุดท้ายเนี่ยครับเห็นแทบจะพุ่งก่อนเลยด้วยซ้ำไปอ่านหน้าเท้าเราออกนะครับแล้วก็ไปถูกทางเซฟที่ทำให้อินโดนีเซียครับได้แชมป์ฟีฟ่าอาเซียนไปครับ
1: คนใส่สูตรครับเอริกทอเฮียมาเศรษฐีช่างมีเศรษฐีชอบฟุตบอลเคยซื้ออินเตอร
0: ์
1: นี่แกก็มาทำสมาคมของอินโดนีเซียทำฟุตบอลในประเทศของตัวเอง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอินโดนีเซียก็ยังมีนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นเจ้าของทีมโคโม่เนี่ยตอนนี
0: ้
1: ปั้นจนโคโม่เนี่ยได้จบที่4ซีซั่นก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกดูกันเนี้ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะ
0: ครับ
1: แต่จุดเริ่มต้นเมื่อ7ปีที่แล้วที่พวกเขาไปซื้อโคโม่เนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วโคโม่เป็นทีมเล็กๆธรรมดาอยู่ในเซเรียซีเซเรียบีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เป้าหมายแรกเนี่ยก็คือเกี่ยวกับฟุตบอลอินโดนีเซียนี่แหละไม่ใช่โคโม่นะเขาต้องการที่จะซื้อโคโม่เพื่อเอานักเตะอินโดไปฝังอยู
0: ่
1: เข้าใจป่ะเหมือนคุณวันที่ไปฝังในซานโดเรีย
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยความคิดของพวกเขาคือแบบนี้ซื้อทีมเล็กๆธรรมดาเราไม่มีตังค์ซื้อทีมใหญ่แต่สิ่งที่ต้องการก็คือเอานักเตะอินโดไปสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตฟุตบอลในยุโรป
0: ถ้าเป็นทีมใหญ่นักเตะเราก็ไปฝังตัวลำบากอยู่เหมือนกัน
1: ฝังได้แต่มันไม่ได้ลงถ้าไปฝังในโคโม่เงี้ยได้ลง
0: อาจจะมีโอกาสกว่า
1: แต่ไม่รู้เขาไปเปลี่ยนแนวทางตอนไหน
0: ครับ
1: นักเตะอินโดนีเซียเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าไปแบบว่าไปฝึกหรือไปซ้อมหรืออะไรเลยอ่ะไปเปลี่ยนแนวทางจากแทนที่จะซื้อเพื่อไปพัฒนานักเตะอินโดนีเซียกลายเป็นเฮ้ยเราต้องทำเพื่อให้โคโม่อยู่รอดและอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อยๆทำร่วมไปกับ ชวนเชิญชวนนักเตะดังเก่าๆมาถือหุ้นมาเป็นโค้ชมาได้อย่างเชสฟาเบกาที่เป็นโค
0: ้
1: ชคือไม่ได้ว่าเป็นโค้ชอย่างเดียวนะแต่มีหุ้นสโมสรด้วยแล้วก็จ้างทีมบริหารที่เป็นมืออาชีพเข้ามาดูแลแล้วก็ผมว่าเป็นเมืองเป็นทีมเล็กๆใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เลยแต่ว่าเขาเป็นเมืองดังในเรื่องท่องเที่ยวทะเลสาบก็เลยทำทั้งทัวร์ฟุตบอลทัวร์ดูบอลพักที่โคโมแล้วก็ไปเข้าไปดูไปเชียร์โคโมด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทำได้อย่างสุดยอด
0: ครับก็นะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอินโดนีเซียได้แชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกไปครองนะครับทีมชาติไทยเป็นรองแชมป์นะครับอันดับ3นี่คือมาเลเซียอันดับ4คือเวียดนามนะครับ ข้อความสุดท้ายมาถามว่ารายงานสดคู่ต่อไปคู่ไหนครับไม่มีแล้วมีป่ะไม่มีใช่ไหมเราทำดีที่สุดแล้วครับแต่ขอให้สมาคมมีการปรับเปลี่ยนโค้ชทีมชาติกลับมาใช้โค้ชไทยครับเพราะเข้าใจนักเตะไทยมากกว่าจากบ้านนอกคืออันที่แน่สันแล้วก็นักเตะไทยในชุดนี้นี่ถือว่าทำหน้าที่ได้เต็มที่ของเขาแล้วนะครับสุดความสามารถแล้วนะครับแต่จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับแต่วันนี้เราเก้าเกมอยู่กันมา3ชั่วโมงนะครับมิสเตอร์โจอี้และมิสเตอร์ปายาเนี่ยคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชมิสเตอร์โจอี้ต้นไทยซอนและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สน

0: 0698-736-736
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังลุกนั่งลุกนั่งนะคะเรื่องของการขยับนะคะเรื่องของกระความกระตือรือร้นนะคะคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: คุณผู้ฟังคะตอนนี้ใครนั่งกำลังนั่งฟังรายการของเราอยู่บ้างคะทราบไหมคะว่าการที่เรานั่งนิ่งๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ นะคะจะเสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดเพราะอาจจะทำให้เกิด NCD นะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจมาเคาะประตูถามหาเราได้นะคะต้องสำรวจตัวเองนะมาลองสำรวจตัวเองดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำพฤติกรรมเนื่อยนิ่งนะคะเหมือนที่อาจารย์หมอปัญญาบอกหรือเปล่าเนื่อยนิ่งกี่ชั่วโมงทั้งนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือแม้กระทั่งไถฟีดโทรศัพท์เพลินๆพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกต้นขาแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยแทบจะไม่ได้ทำงานเลยร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลในแล้วก็ไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันสสสค่ะคุณผู้ฟังคะชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งโดยสูตรง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์สี่คำนี้ทำเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะใครที่ยืนอยู่หน้าใครที่ฟังอยู่ลองถ้าทำได้ทำนะยืนได้ยังคะต้องยืนไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับนะคะเอาย่อตัวลงมาเบาสลับซ้ายขวาย่อนะคะยกค่ะยกขาก้าวตะแหละแตะสลับกันเอาซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวแล้วก็ปลอดภัยนะคะอย่าลืมนะคะลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีนะคะลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสสเอาลุกขึ้นค่ะ
4: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
3: คุณผู้ฟังคะสนทนากับหมอปัญญามาแล้วค่ะมาดูมาฟังเรื่องราวที่กำลังจะบอกคุณผู้ฟังณตอนนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคุณผู้ฟังเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะคุณผู้ฟังต่อกำลังจะพูดถึงเรื่องของภาวะน้ำท่วมเราก็ส่งกำลังใจให้กันและกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องของเทศกาลกินเจกันอาจารย์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับจ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงวิชาวิชาการวันอังคารพุธพฤหัสครับวันนี้วันจันทร์ถือเป็นวันไฮไลท์ผมก็เลือกหัวข้อที่เมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนท่านฟังก็ถามเรื่องเกี่ยวกับไขมันพอกตับมานะก็เลยเลือกเรื่องนี้มาเพื่อจะมาเล่าให้ท่านฟังเฉพาะวันนี้นะครับเป็นไฮไลท์ว่าไขมันพอกตับบางคนจะเรียกไขมันเกาะตับอะไรจะเรียกกันนะครับแต่สรุปก็คือเนื้อตับมีไขมันไปแทรกอยู่ในเนื้อตับของเราทั้งก้อนเนี่ยแหละครับเป็นผลทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเพราะว่าตับเป็นอวัยวะที่สำคัญทำหน้าที่ในการจัดการหลายๆอย่างทั้งสร้างเอนไซม์สร้างน้ำย่อยต่างๆสร้างสารต่างๆที่ช่วยเราในการย่อยอาหารและช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เป็นปกติเนื่องจากตับเป็นตัวที่สกัดเปลี่ยนแปลงเจ้าของเสียหลายๆอย่างทิ้งออกจากร่างกายเช่นเหล้าเบียร์พวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นสารพิษในร่างกายถ้าไม่มีการถูกจัดการโดยตับเนี่ยมันจะเมาไว้ทั้งคืนทั้งวันแล้วครับไม่เลิกเมาสักทีอ่ะแต่เพราะว่าพอท่านกินเหล้าเข้าสู่ร่างกายร่างกายก็จะจัดการส่งไปตามกระแสเลือดไปที่สมองก่อนเลยทำให้เรามึนควบคุมสติไม่ได้ก็คือคนเมาอีกส่วนนึงก็คือส่งไปผ่านทางระบบตับนะครับ ที่กันกรองขจัดทำลายสารพิษต่างๆจากแอลกอฮอล์เปลี่ยนสารแอลกอฮอล์ให้เป็นสารที่มันไม่ใช่สารพิษอีกต่อไปแล้วก็ส่งไปที่ไตให้ไตขจัดทิ้งทางปัสสาวะถ้าท่านฟังดื่มเหล้าก็จะเห็นว่าสักประมาณชั่วโมงกว่านะครับหลังจากนั้นนะครับดื่มเหล้าไปแล้วชั่วโมงกว่าไปฉี่คุณจะได้กลิ่นแอลกอฮอล์ทั้งฉี่เลยแหละเพราะตับมันคอยจัดการเอาออกตั้งแต่แรกเลยมันไม่รอนะครับพอคุณกินดูดซึมเข้าสู่กระเพาะอาหารคุณเสร็จแอลกอฮอล์คอยจากนั้นจะถูกพาไปที่ตับเลยแค่ส่วนหนึ่งก็ถึงไปสมองก็จริงนะครับแต่ส่วนหนึ่งไปที่ตับเพื่อทำลายมันซะไม่ให้เมาเพราะร่างกายเราเพราะแอลกอฮอล์ไม่ใช่เรื่องดีกับเซลล์นี่ครับเป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ชัดเจนเห็นชัดๆและสารพิษอื่นๆนี่ก็เหมือนกันครับจากอาหารจากการต่างๆนี่ครับที่เข้าสู่ร่างกายตับจะต้องเป็นคนจัดการเพื่อสร้างสารมา neutralize มันทำให้มันเป็นสารที่ไม่เป็นพิษซะแล้วส่งทำลายทิ้งออกทางตับไปทางปัสสาวะนะครับก็คือผ่านทางไตนี่คือกระบวนการที่ร่างกายมีไว้เพื่อจัดการโดยอัตโนมัตินะร่างกายรู้ว่าสารเหล่านี้เป็นสารที่ไม่ดีสารเหล่านี้เป็นสารที่ดีสารใดๆก็ดีก็ดีตับก็จะไปจัดการให้ต่อไปเรื่อยๆเช่นคุณกินโปรตีนเข้าไปกินแป้งน้ำตาลเข้าไปโอเคนะครับแต่ถ้ากินพวกสารที่เป็นพิษร่างกายจัดการทันทีไม่หลอกไม่ยอมให้อยู่ในร่างกายเราเพราะมันผิดปกติผลตามมาก็คือการที่คุณมีสารต่างๆที่ไม่มีผลดีต่อร่างกายนี่เองครับร่างกายจะไปสร้างเป็นสารพิษขึ้นมาแล้วก็จัดการตับเมื่อต้องเผชิญกับเจ้าของพิษที่เป็นพิษบ่อยๆซ้ำๆเช่นกินแอลกอฮอล์เมาเช้าถอนเย็นตอนนี้เป็นตัวอย่างครับสารพิษก็อยู่ร่างกายเรานานนี่คือตัวอย่างสาเหตุอันแรกที่ยกให้ดูก่อนเลยนะครับเมื่อร่างกายต้องเจอกับสารพิษนานตับก็มีการอักเสบตามไปด้วยเพราะจัดการกับของที่มีอาวุธเนี่ยถ้าแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นฝ่ายศัตรูที่มีอาวุธร้ายแรงเราสู้กับเขาสู้กับมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับบาดแผลบ้างเป็นธรรมดาชั้นใดชั้นนั้นครับตับก็เปรียบเสมือนทหารที่ไปสู้รบกับฝ่ายตรงข้ามที่มีอาวุธร้ายแรงมีโอกาสพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดเป็นบาดแผลในร่างกายเราได้เช่นเดียวกันตับก็ชั้นใดชั้นนั้นแหละครับเมื่อมันเปลี่ยนเล่าให้เป็นสารที่ไม่เป็นพิษเอาทิ้งทางไตโอกาสที่ไตตับก็จะมีปัญหาที่จะทำจะบาดเจ็บได้และเมื่อการบาดเจ็บเกิดขึ้นในเซลล์ตับก็ทำให้ตับนั้นมีสารอนุมูลอิสระสูงขึ้นการอักเสบแบบเรื้อรังเกิดขึ้นไม่กี่วันไม่กี่เดือนตับก็จะอักเสบเยอะกระจายไปทั่วเนื้อตับเมื่อมีการอักเสบขึ้นในเนื้อตับเพราะเราเป็นคนทำจากเหตุชุดที่หนึ่งยกตัวอย่างแล้วครับแอลกอฮอล์สาเหตุชุดที่สองจากเหตุที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็มีนะท่านผู้ฟังเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานเป็นหมอนานนานเรื้อรังนะครับไม่รักษาไม่ดูแลไม่ยอมกินยาที่ลดน้ำตาลต่างที่ว่าพูดถึงหรือตับหรือร่างกายเรามีไขมันในเลือดสูงนะครับตับก็จะถูกก็จะรับผลพิษจากไขมันสูงนะครับทั้งโคเลสเตอรอลทั้ง LDL ต่างเหล่านี้ครับทำให้ตับเขาจัดการกับมันเช่นเดียวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงเจ้าไขมันตัวร้ายให้เป็นไขมันตัวที่ไม่ร้ายนักรวมทั้งกินอาหารเยอะอ้วนเยอะ
3: อ
5: ้วนนี่เป็นคำพูดที่ผมไม่อยากพูดบ่อยนะครับผมแถลงใจเพื่อฟัง
3: แชร์ได้นะอาจารย์หนูแชร์เลยเพราะว่าคือถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะมันจะกลายเป็นตับแข็งพอตับแข็งปุ๊บก็จะกลายเป็นโรคร้าย
5: กระบวนการเหล่านี้ครับทั้งเบาหวานทั้งไขมันในเลือดสูงทั้งอ้วนเยอะมีไขมันในเลือดสูงตามไปด้วยเหล่านี้ต้องทำให้ตับติดการอักเสบคล้ายๆกับที่คุณกินเหล้าเหมือนกันเอกสารที่เข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นสารพิษก็คือพวกเหล้าแต่กลุ่มพวกไขมันพวกอะไรเนี้ยเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายนี่หน่อยก็จริงแต่ว่าพออ้วนเยอะไขมันเยอะเบาหวานเป็นแล้วเยอะมันก็ทำเนื้อตับเราอักเสบเช่นเดียวกันเข้าอยู่หลอบเดียวกันนะครับคือสรุปแล้วทั้งสารพิษสารไม่พิษต่างๆถ้าเกิดในกลุ่มของพวกไขมันกลุ่มที่ทำให้อ้วนเยอะกลุ่มที่เป็นน้ำตาลสูงเช่นเบาหวานล้วนแล้วจะเป็นเหตุสาเหตุที่ทำให้ตับมีการอักเสบและเมื่อเซลล์ตับมีการอักเสบซ้ำๆๆๆร่างกายก็จึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับโดยที่ ไขมันมีเยอะในร่างกายนะครับจะเข้ามาแทรกในเนื้อตับเนื้อตับที่เป็นเซลล์ธรรมดามีเซลล์ตับล้วนๆนะครับกลับกลายเป็นว่าถูกแทรกแซงด้วยเจ้าไขมันเราก็เลยตรวจพบจากทางการแพทย์เช่นไปทำอัลตราซาวด์ช่องท้องที่หมอรักสั่งตรวจเสมอหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้บางบริษัทก็อนุญาตให้ทำอัลตราซาวด์ของช่องท้องส่วนบนเพื่อตรวจพวกนี้ด้วยนะครับเราก็มักจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่เนื้อตับให้สัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปของอัลตราซาวด์คุณหมอก็เลยวินิจฉัยว่าเนี่ยเป็นไขมันพอกตับไขมันเกาะตับระยะแรกๆเห็นไหมมันแสดงออกเพราะจะมีสิ่งแปลกปลอมไปเกาะอยู่ในเนื้อตับเราเรียกมันว่าไขมันพอกตับหรือบางคนเรียกแบบง่ายๆไขมันเกาะตับว่ากันไปนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและเกิดขึ้นในคนไทยมากมายนะเพราะเรานิยมสบายๆแต่ถึงวันหยุดหลายๆวันรวมพวกกันเฮฮามีปาร์ตี้ใหญ่ๆบางทีก็กินอาหารมื้อใหญ่ๆเช่นพวกหมูกระทะกินเต็มที่เอาให้คุ้มทุนที่เราก็เก็บเราหลายหัวหลายร้อยบาทอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็กินอัดเต็มที่เลยก็ได้แคลอรี่เข้าไปเยอะมากโอเวอร์แคลอรี่ตามด้วยอ้วนนะครับเบาหวานตามมาเพราะกินน้ำหวานเหมือนเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งบางคนก็เติมเหล้าเบียร์ด้วยแต่กระบวนการเหล่านี้นะจะบอกซะก่อนไม่จะกินแบบพวกเรากินทั่วไปมีการเติมด้วยเหล้าด้วยเลยรวมกันสุดท้ายแล้วเนื้อตับอักเสบไปอักเสบมาก็มีสารพวกออกซิเดชันเยอะนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาตับจึงต้องจัดการกับตัวเองจะที่ทำให้เปลี่ยนแปลงไขมันพอกเมื่อเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเวลาผ่านไปเป็นปี2ปี3ปีเนื้อตับที่มีไขมันพอกแต่แรกจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่ชื่อว่าเป็นตับแข็งครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการเหมือนท่านเดินขึ้นบันไดจากชั้น1ที่บ้านเราขึ้นไปชั้น2เวลากลางคืนแล้วจะขึ้นไปนอนที่ห้องนอนข้างบนชั้น2คุณต้องเดินขึ้นบันไดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3มันเรียงตัวอย่างเงี้ยครับเป็นบันไดขั้นจากไขมันเริ่มมีการอักเสบกินเหล้าอ้วนแยะขั้นที่1ขั้นที่9โดยขั้นที่2ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อตับมีพังผืดอยู่ในเนื้อตับเยอะขึ้นแทนไขมันเรียกว่าเป็นตับแข็งนะครับแล้วตับแข็งนี่เองครับเป็นไปสัก10ปี15ปีกระบวนการเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาการไปในทางที่ร้ายจนกระทั่งสุดท้ายลงเอยด้วยอาจจะมีบางเซลล์บางกลุ่มของเนื้อตับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นแตกตับแข็งนะท่านบ้างเป็นเนื้อร้ายก้อนเล็กๆมาในเนื้อตับก่อนเลยและก้อนเหล่านี้ก็จะโตขึ้นจนเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียกว่ามะเร็งตับซึ่งมีหลายเปอร์เซ็นต์ในคุณค่าที่เป็นตับแข็งนะท่านฟังไปนานๆมีส่วนหนึ่งที่แปลงกลายไปเป็นเนื้อร้ายๆจนได้แค่มะเร็งตับเองครับเอาชีวิตคุณได้เร็วมากเลยซึ่งเป็นสิ่งที่กระบวนการเหล่านี้แต่ก่อนเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันเหมือนเดินขึ้นบันไดเป็นขั้นไปเรื่อยๆร้ายมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอศึกษากันเยอะๆนักวิจัยก็บอกว่าเอ๊ะเหล่านี้มันมาสวมกันมาต่อยอดกันเป็นขั้นตอนต่อกันจึงสรุปเป็นภาควิชาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารเรื่องตับจากไขมันพอกตับเปลี่ยนเป็นตับแข็งเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายที่ตับแต่เนื้อร้ายเล็กๆเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงเนื้อเมื่อมะเร็งที่ตับจนได้และเอาชีวิตเราจนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะระมัดระวังอย่าให้อ้วนมากอย่าให้ไขมันพอกกินในร่างกายเยอะเกินไปเมื่อไหร่ที่กระแต่ที่ไขมันเลือดคุณสูงคุณหมอจะช่วยลดจะให้ยาช่วยปรับพฤติกรรมในการลดไขมันลงทำตามนะครับเพราะถ้าไขมันมันเยอะก็จะมีปัญหาได้เป็นการที่คุณหมอคนหนึ่งสั่งยาลดไขมันพวกสแตตินเหล่านี้ครับให้คนไข้กินเนี่ยไม่ใช่ต้องการลดแค่ไขมันแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงให้มันยาวๆและเข้าใจได้เพราะการลดไขมันตัวเดียวนั้นไปลดโรคภัยไข้เจ็บอีกเยอะเลยเป็นสิบโรคเช่นไขมันพอกตับเป็นตัวอย่างที่หนึ่งเลยครับที่แรงๆกว่านี้ก็เช่นหลอดเลือดสมองตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเห็นไหมหลอดเลือดหัวใจตีบตันต้องทำบอลลูนทำบายพาสเห็นไหม จากอื่นๆเยอะแยะเลยครับท่านผู้ฟังแค่ลดไขมันคำเดียวหมอพูดออกจากปากว่าให้ยาลดไขมันนะครับพี่เพราะเจาะเลือดสูงแต่ในใจคุณหมอก็คิดอีก10กว่าโรคที่จะเกิดตามไขมันที่สูงเหล่านี้เองครับเขาจะป้องกันคุณจากการที่เป็นโรคร้ายเหล่านั้นอีกซึ่งเขารู้เขาเรียนมาแต่พวกเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจด้วยว่าไขมันสูงจะลดไขมันให้กินยาทุกวันไม่อยากกินว่ะเอาละคิดตามพวกคลิปต่างที่พูดกันในโซเชียลแล้วไม่เชื่ออย่างนั้นมากกว่าเพราะไม่อยากกินยาทุกวันอ่ะอ้วนตับจะพังไตจะพังซึ่งจริงแล้วตับคุณพังอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดไขมันในเลือดสูงนะมันเป็นสิ่งที่ตอบท้องตอบสนองคนที่เขาเรียนมาเขารู้เขาก็รู้ว่าเขาทำให้คุณกินยาวันละหนึ่งเม็ดลดไขมันแต่ความจริงแล้วมันคือไปลดการเกิดโรคอีก10กว่าโร
3: ค
5: เกิดเหตุประจักษ์ไขมันเลือดสูงตัวเดียวจากความอ้วนอย่างเดียวไปจากเหล้าเบียร์ที่คุณกินอย่างเดียวเนี่ยครับมันลดไขมันในเลือดถ้าคุณเนี่ยเขาก็ป้องกันคุณได้10กว่าโรคแต่เราไม่รู้เลยเราเป็นไข้เราไม่รู้ว่าให้กินยารักษาไขมันรักษาไปทำไมไขมันอะไรเงี้ยต้องไปเข้าใจแต่คนที่เข้าใจก็คือคนที่รู้และบอกถ้าเขามีเวลาคุยกับคุณแบบที่ผมมีเวลาให้รายการของเราเนี่ยครับเล่าให้ท่านฟังว่าลดไขมันไม่ใช่ลดเฉพาะตัวไขมันแต่นะครับหางมันตามมาอีก10กว่าโรคเนี่ยครับเราลดมันได้ไม่ให้เกิดการเสี่ยงกับคุณได้นะครับท่านฟังที่เรื่องนี้คือสำคัญมากพูดเรื่องตับไขมันพอกตับต่อไปถึงตับแข็งต่อไปถึงมะเร็งตับต่อไปถึงโรคอื่นๆที่หลายสิบโรคเลยที่เกี่ยวข้องกับไขมันสูงเป็นเหตุของมันจากไขมันพอกตับคุ้มไหมครับท่านผู้ฟังกับในการที่จะจัดการควบคุมไขมันพอกตับและไขมันที่สูงในร่างกายคุณและความอ้วนในร่างกายคุณลงซะเพื่อปลดโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาเป็นสิบโรคเหล่านี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
3: หลายคนนะอาจารย์เห็นไหมอาจารย์พูดมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่านอกจากเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องเหล้าเรื่องโรคเบาหวานโรคต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มียาบางตัวที่คนไม่กล้ากินกลัวเป็นตับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มันมียาไหมยาบางชนิดพวกหนูเคยดูพวกสเตียรอยอะไรพวกนี้เกี่ยวไหม
5: มียาบางตัวจริงๆเลยครับที่อาจจะใช้นานๆ นะครับที่คนต่อตับเช่นกลุ่มสเตียรอยที่ตาพูดถึงเนี่ยหนึ่งตัวนะมียาอื่นอีกหลายตัวเหมือนกันที่มีผลแต่ทุกอย่างนั้นมันถูกรวมใน

0: าอยู่ปัจจุบันนี้ที่หมอมาใช้ปัจจุบันนี้ครับมันเป็นยาที่จะไม่มีผลพวกนี้เลยถ้าปรับให้ตามโดสที่หมอเรียนมาเนี่ยครับจะอย่าไปซื้อกินเองเพราะเราไม่รู้ว่าโดสที่เหมาะกับร่างกายเรานั้นโดสคือขนาดของยาเนี่ยจะกินเท่าไหร่กันแน่และให้กินเป็นเทคนิคเป็นการในการให้กินอย่างไรบ้างนะครับเช่นกินช่วงหนึ่งแล้วก็พออาการดีขึ้นต้องถอยยาออกเรียกว่าค่อยเทลออฟออกทีละน้อยทีละน้อยถ้ามีอาการเยอะขึ้นถึงขนาดหนึ่งเจาะเลือดเช็คดูถึงเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ให้กินไปเรื่อยเฉยโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีข้อเสียข้อดีอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายเราด้วยสรุปคือยาทุกอย่างครับถ้าใช้โดยผู้ที่มีความรู้และมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการที่จะตรวจจับว่ามันเกิดผลเสียต่อร่างกายขึ้นหรือนะเริ่มมีสตาร์ทการผลเสียแล้วนะก็ให้หยุดซะมันก็จะจบไปนั่นเองครับไม่ใช่บอกว่ากินแล้วต้องเป็นตับตายทางอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้มันทำให้ผิดพลาดจากเทคนิคในการทำในการใช้รักษาคนนะครับคุณค่าคุณจะรักษาร่างกายคุณเนี่ยคุณต้องยอมที่จะกินยาบางตัวสัก5วันนะฮะอย่างเช่นยาเอ็นเซตตัวอย่างปวดเข่าเดินไม่ได้เลยเนี่ยหมอจะกินสัก3วันวันละครั้งถ้ามากว่ามากกว่านี้ไม่หายขอเติมวันที่4วันที่5เป็น5วันจาก3วันที่อาการน้อยๆอาการปาดกายถึงมากให้กิน5วันแล้วหยุดสต็อปนะมันก็ไม่เกิดอะไรข้อเสียกับร่างกายเรามันเพียงแต่เข้าไปออกฤทธิ์ในการช่วยรักษาเข่าปวดข้อเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หยุดยาอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยใช้วิธีการทำกายภาพบำบัดเสริมเอาเทคนิคการรักษาแพทย์เขามีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงต่างๆเยอะท่านนี้เขารู้ว่ายาตัวนี้บางทีมันก็จะมีปัญหาอยู่ในวงแดงยาต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่ใช้แบบต่อเนื่องกันยาวๆเป็นปีเป็นเดือนเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้ามีเป้าหมายในการใช้ชัดเจนว่าจะรักษาโรคนี้อาการดีขึ้นแค่นี้ต้องหยุดแล้วแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเช็คอีก2เดือน3เดือนต่อไปเรื่อยๆติดตามมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราหรือเปล่าถ้ามีก็จะรู้ก่อนแล้วก็มียาตัวอื่นที่ช่วยในการบำรุงกับรักษากลับคืนมาได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: อาจารย์ขาขออนุญาตนิดนึงนะคะนอกจากหลายๆปัจจัยเช่นเหล้าเบาหวานหรือยาบางตัวเนี่ยกรรมพันธุ์มีส่วนให้เป็นพวกตับพวกอะไรนี้ด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าเกี่ยวกับตับเนี่ยจะมีกรรมพันธุ์น้อยกว่าต้องอื่นแต่เต่าน
1: ะ
0: ตับมันสร้างมาให้ตัวเองสู้สุดฤทธิ์มันจึงไม่ค่อยรับกรรมพันธุ์จากสายเลือดมากนักนะครับสำคัญได้สุดก็คือร่างกายเราต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่เริ่มโตขึ้นมานะครับอย่าให้ตับมีปัญหาแต่แรกซึ่งเช่นเป็นตับอักเสบไวรัสอันนี้จะเชื้อไวรัสเลยนะตับจะรับตับอักเสบอย่างเงี้ยเราใช้วัคซีนครับเรามีวัคซีนให้คนไข้ปัจจุบันเนี่ยให้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไอ้ตัวนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งของการที่จะเกิดตับไขมันพอกตับตับอักเสบเป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งเราไม่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ละคนแต่ละบุคคลเท่านั้นเองจะมีวัคซีนคอยป้องกันด้วยต่างหากนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็น่ากลัวมาใครอะไรนะไอเมื่อสักครู่ที่ตับอักเสบเวลาตับอักเสบนะบางทีเราอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองมันอาจจะติดทางน้ำลายติดทางนู้นทางนี้ได้นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็น่ากลัวที่สุดก็คือพอเราติดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เจอระยะแรกอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะอาจารย์ที่คุณน้านักเคยเป็นระยะแรกไม่เป็นไรระยะสองไม่เป็นอาจารย์หนูมาเจออีกคือระยะสี่
0: เรื่องหลังละคือในอันนี้ครับจะเดินขาทางเข้าสู่ตับแข็งและเข้าสู่มะเร็งตับได้เช่นเดียวกันเป็นช่องทางของมันเฉพาะนะครับเมื่อตับมันต้องการดูแลส่วนหนึ่งหรือแม้จะคอยบุกสู้ศัตรูสุดฤทธิ์สุดเดชก็ตามแต่เพื่อช่วยป้องกันเราแต่พอเป็นโรคแล้วเราก็ต้องช่วยดูแลเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ปล่อยละทิ้งให้ไปสู้แต่คนเดียวในสนามรบกับศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังมีคำถามมาอาจารย์ก่อนจะเบรกกันหนูขอหนึ่งคำถามก่อนนะคะคุณหมอคุณอาจารย์หมอครับคนที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงดีไม่เห็นมีอาการอะไรเลยวันดีคืนดีไปตรวจปรากฏว่าเจอไขมันพอกตับระยะสุดท้ายมันซ่อนตัวเนียนขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณหมอ
0: ใช่ครับไขมันพอกตับนี่ไม่มีอาการเลยนะครับจริงๆด้วยนะครับเพราะในปัจจุบันในการตรวจโรคเช็คร่างกายประจำปีเนี่ยเป้าหมายอีกอันสำคัญมากของตัวเลือดที่เจาะหลายปีละครั้งปีละ

0: ครั้งที่ต้องตอบก็โดนที่อสมทให้เจาะปีละครั้งเรียนเดียวกันนะครับมันจะไปประเมินว่าคุณมีโรคไขมันพอกตับหรือเปล่าด้วยนะครับเป็นผลของตับ 3-4 ตัวไม่ใช่ค่าตับ 3-4 ตัวนะ SGOT SGPT PT ต่างหลายตัวเลยประกอบกันเนี่ยวินิจฉัยได้เลยว่ามันทำท่าจะเป็นไขมันก่อตับแล้วนะหมอจะบุกเข้าไปรักษามันเลยไม่ต้องรอต่อไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างมันเช็คร่างกายประจำปีมีความสำคัญครับท่านครับ
1: ใช่นะคุณฟังสิ่งทั้งหมดทั้งมวลต่อเชื่อว่ามันเกิดจากพฤติกรรมเลยนะอาจารย์พฤติกรรมการกินของเรานี่แหละจะปฏิเสธไม่ได้นะไขมันพอกตับมันก็มาจากอ้วนนะอ้วนมาจากอะไรอ้วนมาจากการกินอันนี้บอกตัวเองเหมือนกันอาจารย์พฤติกรรมการกินนะคะนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าพูดคุยกันนะคะ SMS 4689899แล้วคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะมาสายหน้าใหม่ก็022485937นะคะใครก็022485937นะคะ
0: ใช่ครับวันที่เป็นไฮไลท์คือจันทร์กับศุกร์ของทุกสัปดาห์ผมเปิดให้ท่านฟังได้ผ่อนคลายนะแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ภาควิชาการคืออังคารพุธพฤหัส3วันจะเข้มข้นเรื่องภาควิชาการแบบอย่างละเอียดร้อยเข้าใจเลยไม่ได้พูดแบบสั้นๆผ่านๆถ้าท่านก็จับใช้ไม่ได้ทางการพูดถึงภาควิชาการที่ผมจะเจาะเข้าไปเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีการโต้ตอบกันรันรับการกล่าวสุขที่ก็ตามให้ช่วยถึงด่านนี้บวกเข้าไปท่านสามารถถามได้นะครับต่อสายสดก็พูดคุยก็ได้ด้วยนะครับ
1: นะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ
0: มาครับ
1: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: ช่วงถามมาตอบได
5: ้กลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time พูดคุยกันถึงเรื่องของไขมันพอกตับนะคะขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ไหมฮะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าอุ๊ยไขมันพอกตับอุ๊ยอ้วนเกินเหตุอุ๊ยอย่างนั้นอุ๊ยอย่างนี้ฟังแล้วก็สะเทือนใจต่อไปนี้คนนึงนะคะที่ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็จับไปตรวจนะไปโบสแกนบ้างโน่นนี่นั่นบ้างไปตรวจไขมันช่องท้องไปเอ็กซเรย์เพล็กซ้ายพลิกขวาโอ้นะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่าไขมันพอกตับต้องให้เดินวันละ10นาทีอาจารย์กลับมาค่ะ
6: ครับแล้วครับท่านผู้ฟังครับวิธีสองนะครับมีคำถามถามได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับตรงมาได้เลยทางสายตรงเข้ามาได้นะครับท่านผู้ฟัง
5: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะถามถึงเรื่องของถ้าเราปล่อยทิ้งไว้คุณหมอครับจะคุณมานพนะไม่ยอมรักษารู้ว่าเป็นแต่ไม่ยอมรักษาแต่ว่าคิดว่าอ้วนนี้เฉยไม่เป็นไรถ้าไม่ไปหาหมอเราก็ไม่เจอท้ายสุดแล้วตับของเราจะพังไปถึงไหนถึงขั้นกลายเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่า
6: จริงครับแต่เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนมะเร็งก็ 2-3% นะแต่มันไปแย่ตอนที่จากไขมันพอกตับแล้วขั้นที่2ต่อไปก็คือตับแข็งนี่แหละอีตอนนี้ประชาชนฟังชีวิตคุณจะลำบากมากเลยอ่ะเพราะโรคตับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ตับเสียหายละการกินการอยู่ของคุณจะลำบากนะครับทุกอย่างในร่างกายจะเสียหายไปหมดร่างกายจัดการทำหน้าที่ตัวเองไม่ได้เต็มที่หรือตับเสียก่อนที่มันจะขึ้นไปเป็นถึงโรคร้ายพวกกลุ่มที่เรียกว่ามะเร็งที่เราได้ฟังว่ามีมะเร็งด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าจัดตับแข็งมีโอกาสที่เซลล์ตับที่เป็นตับแข็งเนี่ยจะแปลงกลายเป็นตัวที่ร้าย 2-3%ถึงแม้จะไม่มากก็จริงจำเป็นได้เป็นระบรักษาไม่ได้ไงสำหรับมะเร็งเนี่ยนะตับแข็งนี่ก็ต้องใช้ความพยายามในการที่จะดูแลกันต่อเนื่องกันมากเลยรักษาคนไข้ตับแข็งเนี่ยครับเป็นเรื่องที่หมอก็เหนื่อยมากเพราะว่าคนไข้ไม่ได้จากคลินิกเลยหายได้สักประมาณไม่กี่สัปดาห์แล้วกลับมาหาหมออีกแหละเพราะโรคมันเรื้อรังครับเป็นปัญหาเป็นบางทีเป็นก็เป็นท้องมารรู้จักเต่าจากท้องมาร
5: อาจารย์เห็นแล้วแบบป่องตรงเดียวอ่ะ
6: นี่ครับตับมาจากตับแข็งอย่างเดียวเลยตับแข็งเป็นนานๆไปอายุมากขึ้นด้วยกลายเป็นท้องมารมีน้ำในท้องมากมายคนไข้ลำบากมากมายนะครับต้องใช้ดูแลในกระยาดกินอาหารกินไม่ค่อยได้เต็มที่อร่อยก็ไม่อร่อยแล้วตับมันไม่ดีแล้วทุกอย่างเสียหายมากครับสู้จัดการดูแลแต่แรกถ้ารู้ตั้งแต่ตอนที่เป็นคันมันพอกตับเราสามารถจะลดขนาดนี้ได้เลยนะเปลี่ยนจากการที่เป็นคันมันพอกตับกลายเป็นหายเลยก็ได้
5: นะคะอาจารย์คะมีสายสดมานะคะ คุณสมบูรณ์อายุ61น้ำหนัก85ส่วนสูง176
6: ครับ
5: สวัสดีครับพี่สมบูรณ์คะ
7: สวัสดีครับเต่าน้อยคุณสวัสดีคุณหมอ
5: พี่สมบูรณ์บ้านน้ำท่วมไหม
7: ท่วมครับช่วงนี้ท่วมผมต้องย้ายมาอยู่ที่ทำงานครับย้ายมาหน่อย
5: โอ้บ้านอยู่แถวไหนครับพี่สมบูรณ์ขอโทษ
7: ครับลาดอยู่ลาดกระบังครับ
5: โอ้
6: โ
7: หแถวย่านมหาวิทยาลัยลาดกระบังครับพระจอมเกล้า
5: พระจอมเกล้าอืม
6: ส่วนเยอะเลยย่าน
7: เจ้าคุณทหารครับ
5: ค่ะอ่ะพี่สมบูรณ์วันนี้มีคำถามสุขภาพอะไรจะถามอาจารย์คะเชิญ
7: ช่วงนี้แบบตอนเช้าผมกาแฟร้อนผมไม่ทานนะผมชอบทานกาแฟเย็นฮะมันทานได้ไหมครับมันสมควรทานไหมครับอายุขนาดนี้ฮะกาแฟเย็นนะฮะ
6: คือผมคิดว่ากาแฟเนี่ยครับจะร้อนจะเย็นเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณกินกาแฟแล้วถ้าคุณใส่พวกน้ำตาลมากนะบางทีข้อกาแฟเนื้อหามันรสชาติมันขมติดคนหรือยังไง เราจะกินให้อร่อยถูกปากกับเติมน้ำตาลแยะตัวที่ไม่รู้เลยว่าเพิ่มความหวานกาแฟขึ้นแค่นี้ดื่มดูก็รู้สึกเหมือนกับมันก็แค่หวานปลาแรมปลาแรมที่แท้แต่คุณจะน้ำตาลไปหลายช้อนเลย
5: ค่ะ
6: อะไรก็ถ้าสุรกายทำให้คุณเป็นคนที่อ้วนแล้วก็ตามด้วยไขมันที่เยอะเพราะว่าน้ำตาลมันสูงเกินไปร่างกายเปลี่ยนแปลงน้ำตาลส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการใช้เป็นไขมันสั้นๆแต่ไขมันตัวที่เปลี่ยนแปลงมันจะเป็นไขมันตัวร้าย LDL ส่วนใหญ
5: ่
6: ตามมาก็คือไปพอกตับวงจรมันไกลจากเริ่มต้นสตาร์ทที่กาแฟแต่มันไกลไปอีกหลายขั้นตอนหลายบันไดหลายขั้นกลายไปกลายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ลงเอยที่เจ้าตับที่ต้องประจนภัยกับศัตรูร้ายนะครับพอมีไขมันมาเยอะมีอะไรต่างที่เป็นหาปัญหาร่างกายเยอะมีเบียร์มีอะไรเข้ามาด้วยแอลกอฮอล์ใครจะไปสู้หัวใจเขาก็ไม่ไปสู้ด้วยหรอกไม่ไปรบด้วยสมองยิ่งไม่ไปรบด้วยเลยก็ส่งปรับนายเป็นนายทหารใหญ่คอยดูแลชายแดนไปจัดการกับศัตรูซะทีไรทีไรก็มาหาตับทุกทีครับ
7: ถ้าได้ผมทดแทนด้วยการออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะตอนน
6: ี้ครับดีครับดีออกกำลังกายวันละประมาณทั้ง 20-30 นาทีครับที่เราเชียร์กันเสมอเช่นออกเดินเดินเดินตามแต่ขยับกระจับกระเชงก็ตามแต่เนี่ยคนไข้ที่เป็นตับไขมันก่อตับเนี่ยครับมันช่วยได้แยะเลยเพราะขณะที่คุณออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นตามรูปแบบวิ่งจ็อกกิ้งเลยหรือจะออกเดินเดินเดินก็ตามแต่เนี่ยร่างกายใช้พลังงานครับร่างกายจะไปขอพลังงานประมาณ8นาทีแรกจากตับอย่างเดียวเลย
7: สรุปแล้วตรงๆเลยฮะแบบต้องกินต้องทานทุกวันได้ไหมฮะหรือไงกาแฟเย็นเนี้ย
6: ตอบตัวทานได้ครับไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าอย่าให้หวานนะ
7: คร
6: ับเอาแค่แบบว่าคือน้อยๆว่ากันอย่าเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องน้ำตาลกับพวกครีมที่คุณใส่นั่นแหละนะพวกครีมเทียมต่างๆที่ผสมก็ให้มันอร่อยอ่ะ
7: ครับเอาแค่นี้ครับขอบพระคุณครับคุณหมอ
6: ยินดีครับ
5: ค่ะค่ะคุณสมบูรณ์ก็เป็นกำลังใจให้นะคะเห็นบอกว่าบ้านน้ำท่วมด้วยนะคะ
6: คุณผู้ฟัง
5: ส่วน4296จาก SMS ค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าติดแอลกอฮอล์มันจะมีวิธีหรือว่าทานอะไรแทนได้บ้างไหมเพื่อที่จะเลิกด้วยตัวเองคะอาจารย
6: ์เรื่องเล่าเลยครับเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ของการที่เป็นเรียกว่าติดเหล้าอย่างแรงๆนะบางทีก็บางทีก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดหยุดทันทีมันจะมีอาการลงแดงเหล้านะครับต่างกับบุหรี่อย่างยิ่งเลยครับบุหรี่ที่ถ้าสูบไปกี่ปีก็ตามแต่ถ้าคุณตัดใจจะเลิกถ้าบุหรี่มันจบเลยมันไม่มีอาการลงแดงเพราะสารที่ใช้ในบุหรี่เป็นนิโคตินแต่ในเหล้าเป็นแอลกอฮอล์มันเป็นรบกวนที่สมองคุณทำให้คุณมีอาการลงแดงและขาดเหล้าถ้าเกิดตามตอบจริงไหมว่าถ้าคุณติดเหล้ามันจะเป็นเรื้อรังไปมากมายยืดเยื้อแต่สุดท้ายกลายเป็นโรคร้ายๆจนได้แต่ถ้าบุหรี่เนี่ยสามารถหยุดได้ทันทีถ้าต้องการหยุดขอให้ใจคุณเนี่ยกำลังใจจิตสำนึกคุณเข้มแข็งมั่นคงแล้วมันจะตั้งยืนนะหลุดหยุดได้จริงการหยุดเหล้ามีปัญหาตรงที่ว่ามันมีอาการลงแดงคุณจะต้องรับการช่วยเหลือจากคุณหมอในการช่วยลดเหล้านะท่านผู้ฟังในช่วงแรกพอพ้นช่วง3เดือนไปแล้วนะครับคุณจะหยุดได้จริงๆซึ่งทำให้มีการเชียร์ลดเหล้าเข้าพรรษาท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเข้าพรรษาเป็น3เดือนนะท่านผู้ฟังตามหลักของศาสนาพุทธที่คนไทยนับถือกันเยอะเนี่ยสสสสก็เลยมาเชียร์ให้คนไทยเนี่ยงดเหล้าตอนเข้าพรรษานี่แหละเพราะ3เดือนเนี่ยคุณจะหยุดได้เหล้าได้จริงๆคุณจะพ้นช่วงลงแดงได้โดยที่ใจคุณมาลงแดงก็จะน้อยทนได้อาศัยครอบครัวช่วยให้เป็นกำลังใจคุณแต่คุณก็จะหยุดเหล้าได้จริงๆแค่3เดือนถ้าพบว่ามีคนไข้ที่หยุดเหล้าได้จริงๆทุกเข้าพรรษานะงดเหล้าเข้าพรรษาหยุดเหล้าจริงๆประมาณ 12%ทุกปีถ้าทำอย่างนี้ทุกปีทุกปีทุกปีงดเหล้าคนสาทุกปีทุกปีทุกปีก็มีคนเสียลดเหล้าได้จริงๆได้ 12% ทุกๆปีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ
5: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามว่าไขมันต้องอยู่ในร่างกายเราเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าไขมันพอกตับครับอาจารย์
6: แต่ใช้เครื่องมือในการตรวจที่วัดจากอัลตราซาวด์ครับท่านผู้ฟังกับดูผลของการเจาะเลือดเช็คดูว่าประกอบกันนะท่านผู้ฟังครับจากอัลตราซาวด์เนี่ยช่วยบอกได้ที่ถ้าเป็นพวกสแกนที่ละเอียดเช่น MRI เนี่ยชัดเจนมากเลยว่าบอกได้บวกกับค่าของเลือดที่จะใช้ในการตรวจหาการทำงานของตับอีก 3-4 ตัวนะครับเธอช่วยบอกให้เราได้ว่าเป็นไขมันพอกตับหรือเปล่าอาศัยหลักกับอัลซากับ MRI ช่วยนะครับท่านผู้ฟัง
5: นะคะแล้วมันเยอะขนาดอันนี้ต่อถามต่อแล้วมันต้องเยอะขนาดไหนถึงจะกลายเป็นตับแข็งได้อาจารย
6: ์อันนี้บรรยายไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไขมันพอกตับไประยะเวลายาวคุณไม่ยุ่งกับมันไม่ไปแก้ไขมันมันก็จะเป็นข้อการมันเรียกว่าการมันตับแข็งได้ทันทีทุกคนนะครับเป็นกระบวนการของมันเองการบันไดทางการที่พูดถึงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทิ้งไว้คุณจะกลายเป็นคนที่ตับแข็งมากกลางหรือน้อยก็ตามแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับ
5: นะคะเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมตอนที่ต่อไปหาหมอเนาะอาจารย์เขาก็จับต่อไปแบบคล้ายๆอุลตราซาวด์อ่ะพลิกซ้ายพลิกขวาสแกนดูแล้วเขาก็บอกว่าพี่ครับพี่ไขมันพอกตับนะครับ
6: นะ
5: พี่ต้องเดินละ10นาทีนะครับถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะจะเป็นผังผืดพอเป็นผังผืดปุ๊บจะกลายเป็นตับแข็ง
6: ที่ตับประจวบจะเรียกว่าไฟโบสแกน
5: ใช่ไฟโบสแกน
6: มันเป็นกระบวนการใช้เครื่องมือเฉพาะเลยก็คล้ายๆกับการสแกนที่เราพูดถึงนะครับที่แต่ว่ามันไม่แพงมากมันทำเยอะทำในคนไข้หลายๆคนนะครับซึ่งก็เท่ากับอัลตราซาวด์ที่ราคาถูกกว่านี้อีกนะครับแต่ก็บอกได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มันต้องการหมอเฉพาะมาทำไงไอ้อัลตราซาวด์ที่ต้องการคุณหมอต้องคนทำเองมันก็มีหมอไม่กี่คนในการทำนะมันทำได้คนแค่ได้น้อยแต่ไฟโบสแกนใช้เครื่องมือเลย
5: ใช้เครื่องมือ
6: ถ้าจะเยอะขึ้นนะครับท่านสั่ง
5: นะคะ
6: กล่าวว่าถ้ามีพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกตะแคงเยอะแยะเลยเห็นตับที่ชัดเจนตับก้อนมันใหญ่ครับ
5: แล้วก็จะมีภาพเป็นหลายๆภาพเลยให้คุณหมอเขาไปวินิจฉัย
6: คือหมอมันทำ

0: องที่เรียกว่าผลจากสุดท้ายคุณหมออ่านผลให้นะครับก็จะไม่เสียเวลาคุณหมอมากเกินไปนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้413บอกว่าอาจารย์ครับคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยกินยามีโอกาสไขมันเกาะตับไหมครับหมายความว่าถ้าคอเลสเตอรอลสูงอาจารย์ถ้าเรากินยาโอกาสมันจะอะไรน้อยลงไหม
0: ถ้าไม่กินยาแล้วมีเครื่องกินยาครับ
1: เขาบอกว่าถ้ากินยา
0: อ๋อถ้ากินยามันก็ต้องช่วยสิครับต้องลดลงแน่นอนครับเพราะเป้าหมายมันคือไปลดไขมันโดยตรงแต่เป้าหมายสุดท้ายที่ปลายถ้ำเนี่ยมันไปลดโรคอีก10กว่าโรคนะ
1: ยาไขมันที่กลุ่มนามสกุลสแตนตินนี่แหละที่อาจารย์บอก
0: สแตนตินทั้งหมดเลยครับในเมืองไทยมี9ตัวที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องนั่นนะที่พี่น้องของกลุ่มสแตนตินเขา
1: ใช่นะคะคุณผู้ฟังคิดดูนะบางคนคุณหมอจ่ายยาให้กินโอ้ไม่กินแต่ตับพังโอ้ไม่กินนู่นนี่แน่หารู้ไหมว่าไอ้ยาตัวนี้มันจะช่วย
0: ช่วยป้องกันคุณจากตับพังนี่แหละครับเพราะสิบกว่าโรคที่ลดไขมันแล้วไปช่วยลดการเกิดโรคนั้นเนี่ยมันเอาแรงทั้งนั้นหรือสิบโรคกันเลยครับเช่นหลอดเลือดสมองติดตันหรือว่าเอามาพึ่งเอาผ้ากันคุณฟังว่ามันแรงกว่าไหมล่ะแล้วไขมันเยอะนะครับตอนนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าเมื่อคุณเป็นปล่อยให้เป็นนานมันจะต่อไปถึงโรคสิบกว่าโรคที่พูดถึงเนี่ยครับในกลุ่ม NCD ที่ทับเอาตายเราได
1: ้นะคะขออนุญาตมาคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเบาหวานหรือว่าไขมันพอกตับในวันนี้นะคะอาจารย
0: ์
1: อายุ60ปีน้ำหนัก63ส่วนสูง175เริ่มมีอาการเข่าเสื่อมครับอาจารย์นั่งคุกเข่าไม่ได้แล้วถามการเดินตอนเย็นๆสักวันละ40นาทีมันจะทำให้เข่าเราดีขึ้นหรือเสื่อมลงไหมครับอาจารย์แล้วก็การทานน้ำมันฟิตออยล์ค่ะอาจารย์ทุกวันเนี่ยจะวันละเม็ดจะช่วยเรื่องเข่าได้บ้างไหม
0: คืออย่างนี้นะครับท่านสังครับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะเกิดในคนที่อายุเลยวัยกลางคนระยะท้ายๆตั้งแต่55ปีขึ้นไปอาการแสดงออกเนี่ยมากน้อยหรือครับปานกลางขึ้นอยู่กับคุณใช้มามากน้อยแค่ไหนอาชีพคุณต้องใช้เข่ามากน้อยแค่ไหนมาก่อนมันสึกหรอมากน้อยหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าสึกหรอแบบไม่มากเริ่มมีอาการ60ปีอย่างน้องคนนี้เขาเนี่ยก็ถือว่ารักษาได้ดูแลกันได้แต่ถ้ามากกว่านี้ไปมากๆเข่าเสื่อมมากๆการรักษาก็จะต้องการพึ่งพาคนอื่นละเช่นกายภาพบำบัดพึ่งพายาได้ช่วยลดการอักเสบที่เข่าได้เลยครับขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นคุณเป็นแค่ไหนเพราะเข่าเสื่อมคำเดียวเนี่ยแต่ละคนอาการไม่เท่ากันเลยจริงจำเป็นต้องมีการสแกนดูเข่ากระดูกเข่าสึกหรอมากน้อยแค่ไหนมาแล้วถ้าเราจะเริ่มรักษาตั้งแต่กระบวนการตรงนั้นเป็นต้นไปเพื่อควบคุมไม่ให้มันเป็นมากกับคุณจะใช้เข่าที่เป็นโรคเนี่ยไปได้สักพักหนึ่งเช่นสักสิบปีหรือแปดปีก่อนเริ่มมีการจัดการกับมันเป็นจุดที่มันเป็นมากกันแล้วนะครับข้อเข่าเสื่อมทั้งหลายเนี่ยเราก็มีวิธีการอื่นรักษาหลายอย่างครับเช่นการฉีดยาเข้าไปในข้อช่วยลดช่วยดึงเกมแฮมไปได้อีกสักนิดนึงแต่เป้าหมายคือการชะลอให้คุณได้ขยับได้เต็มที่ด้วยเข่าแท้ที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาแต่แรกถึงจุดหนึ่งจริงๆ70กว่าอายุ70กว่าคราวนี้มันสึกหลอมมากแล้วไม่ไหวแล้วเดินก็ไม่ได้แล้วเดินเจ็บทุกก้าวเลยนะครับอันนี้ก็มีการผ่าตัดเพื่อช่วยซึ่งความเจริญด้านนี้ครับปัจจุบันนี้เจริญรุ่งเรืองมากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้คนไข้ชั่วโมง กว่าก็เสร็จคนไข้จะมีเข่าที่ไม่เจ็บปวดอีกเลยนะครับขนาดไปเล่นกอล์ฟได้เลยนะครับ
1: นะคะว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองนะจ๊ะมีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอาจารย์งั้นแสดงว่าไขมันเกาะตับมันก็เกิดจากต่อเนื่องจากเบาหวานหรือเปล่า
0: ใช่ครับแต่มันเป็นสาขาหนึ่งก็จะเป็นซอยแยกอีกซอยแยกหนึ่งนั่นเองเป็นเบาหวานสุดท้ายลงเอยก็คือเข้าจุดไขมันเกาะตับเป็นไขมันในเลือดสูงสุดท้ายคือเข้าจุดไขมันเกาะตับเป็นซอยแยกของมันแสดงว่าไขมันเกาะตับนั้นเป็นโรคที่เกิดจากเหตุเยอะแยะหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้ววนเวียนในเรื่องของไขมันเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นอ้วนไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงเหล่านี้เป็นตัวอย่างรวมทั้งไอสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเยอะๆแรงๆในร้ายก็คือแอลกอฮอล์ครับ
1: คุณวุฒิเดวิลนะคะใช่น้องวุฒิที่เรารู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ52นะครับอาจารย์น้ำหนัก61ส่วน168อันนี้ต้องถามเบาๆเพราะว่าเห็นใจพี่เขามากเลย วันไหนไม่ได้กินข้าวเช้าพอหิวมันสั่นมากเลยครับอาจารย์แล้วเหงื่อก็จะออกเยอะมันเป็นเพราะอะไรครับคุณหมอครับนะคะ
0: เป็นเพราะคุณเป็นคุณนะครับเพราะว่าธรรมชาติสร้างมาผมก็เป็นคนหนึ่งที่อาการเหมือนคุณเลยจะไปทำงานที่โรงพยาบาลมีใครผ่าตัด7 โมงครึ่งตอนเช้าผมต้องขอกินข้าวก่อนแหละมื้อเช้าเพราะว่ามันคือสิ่งที่ร่างกายผมต้องการแต่น้ำตาลปริมาณขนาดหนึ่งคือขนาดเท่ากับอาหารมื้อเช้าของผมนะ
1: คร
0: ับแล้วคุณผมจะทำงานได้ถึงเที่ยงถึงบ่ายสบายๆเลยแต่ถ้าตอนเช้าไม่มีอะไรกินนะครับมันจะโอ้โหใจสั่นใจวิวขับรถไปทำงานก็ยังลำบากเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่บ้านก็จะรู้ดีก็จะมีข้าวเช้าผมกินเสมอทุกวันจะต้องขอกินข้าวมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญสำหรับผมแต่คนบางคนลองฟังดิครับไม่กินอะไรเลยอย่างนอกเมื่อกี้เขาบอกกินกาแฟแก้วหนึ่งก็ค่อยอยู่ได้ต้องตาก็เคยใช่ไหมครับตอน
1: เมื่อก่อนนะเคยอาจารย์พอเริ่มแก่ตัวไม่ได้ต้องกินกินข้าว
0: มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของคนแต่ละคนเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับท่านเพียงแต่ต้องดึงมือนี่มาให้ตอนเช้าให้ได้ขอให้มีน้ำตาลมีอาหารลงกระเพาะลงได้นั่นนะแล้วก็ทำงานได้เป็นปกติถ้าไม่มีเลยก็ต้องหาอะไรเติมให้ได้นะครับเช่นสักกล่องหนึ่งกล่อง UST ครับน้ำเต้าหู้ก็ได้อะไม่ว่ากันนะจะเป็นไม่ลงไม่ลงก็ว่ากันไปขอให้มีเข้าไปหน่อยอยู่ได้ซึ่งพอดีแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็เราเติบมาเติบโตมาอย่างนี้ครับตั้งแต่ตอนเด็กๆผมบอกแม่ก็ให้เรากินทุกวันทุกวันก็เลยคุ้นชินนะท่านฟัง
1: อาจารย์คนที่ไม่เป็นเบาหวานนะอ่ะสำหรับคนไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ว่าไม่ได้กินข้าวเช้าอ่ะเขาเรียกภาวะน้ำตาลตกได้ไหมอาจารย
0: ์ภาวะอย่างนี้ครับเป็นกึ่งน้ำตาลตกครับมันไม่ได้เจาะเลือดดูก็ไม่ตกไม่ตกนะที่มีอาการแบบใจสั่นใจวิวเนี่ยอาจจะประกอบอะไรไร้สาเหตุก็ได้ต่างกับคนที่เป็นน้ำตาลตกแต่เบาหวานแรงๆนะเจาะเลือดทีไรเห็นทุกทีเลยครับน้ำตาลเจาะมา76มันต่ำลงมากชัดเจนแต่คนกลุ่มที่มีอาการอย่างที่น้องเขาพูดถึงเนี่ยครับตอนเช้าไม่ได้กินข้าวเช้าไม่ได้น้ำตาลไม่ได้ต่ำมากนะอาจจะแค่สักประมาณสักเกือบ100นะครับหรือ80กว่า90กว่าขึ้นไปเพียงแต่ว่ามีอาการให้เห็นชัดเจนว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรใส่ในปากถ้าบีบในกระเพาะสักนิดนึงเป็นเพื่อนกระเพาะหน่อยแล้วก็จะทำงานได้เป็นปกตินะครับ
1: จริงๆธรรมชาติมนุษย์มันต้องกิน3มื้อนะอาจารย์แต่ต้องกินข้าวอ่ะ
0: คือมื้อเช้าจะขอเร็วหน่อยว่างั้นเถอะจะเป็นคนที่9โมงเช้า10โมงเช้าไม่ยอมคนเนี้ยมันเป็นเพราะแค่นี้เองขอดึงมาตอนเช้าหน่อยเร็วหน่อยนะครับนั่นเองมันก็แปลกไปอีกแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะสุดท้ายรวมแล้ววันๆก็3มื้อเท่าๆคนชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังคือกินนิดกินหน่อยก็ยังดีนะคะก็บอกว่า
0: หน่อย
1: นะคะคุณผู้ฟังถ้ามี6417อาจารย์หมอครับผมขอแชร์วิธีเลิกดื่มสุราที่ได้ผล 100% ที่ผมใช้นะคะคุณหมอคือให้รักษาศีล5อย่างเคร่งครัดแล้วก็ทำจิตใจให้สงบด้วยการทำกรรมฐานแค่เบื้องต้นสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับอาจารย์ก็ได้ผล
0: ขอบคุณมากครับอันนี้สำคัญมากครับเรื่องจิตใจจิตสำนึกมีความสำคัญในการลดสารเสพติดต่างๆที่มีเรื่องของโลงแดงทำได้แก่เหล้านะครับพวกยาเสพติดต่างๆแบบที่เบาๆต่างนะครับรวมทั้งกัญชาด้วยนะท่านสารกัญชาขอเน้นนะปัจจุบันนี้กัญชาเนี่ยกำลังจะถูกเราบีทออกไปจากสังคมไทยซึ่งมีคนเคยเอากัญชาเข้าสู่สังคมไทยอีกแล้วเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างมันออกไปสักทีกัญชาเป็นสิ่งที่กลุ่มเดียวกับพวกเราติดแล้วมันมีลงแดงมันมีอาการแต่มันจะเบากว่าเหล้าเยอะนะครับพวกนี้ใช้ใจแค่นั้นแหละครับใจกับจิตสำนึกที่ยั่งยืนมีความสำคัญครับมันพอๆกับบุหรี่แต่บุหรี่แล้วไม่มีอาการลงแดงมันจริงง่ายกว่าหยุดทีไรได้ทุกทีแต่ถ้าเจอเพื่อนกลุ่มที่สูบบุหรี่ด้วยกันกลับไปสูบทุกทีเหมือนกันนะครับ
1: นะคะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นสารแปลกปลอมที่มันไม่ใช่ข้าวอาหารการกินเท่ากินมันตั้งแต่เกิดเนาะอาจารย
0: ์
1: มันก็ทำลายสุขภาพเรานั่นแหละนะคะ
0: เอาดีๆก็คือกินข้าวครับแทนพวกสารต่างๆเหล่านี้พอคุณกินข้าวไปคุณได้ประโยชน์จากมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมต่างๆพอดีครบ5 หมู่จะดีกว่านะครับ
1: ค่ะอ่ะเราอย่าไปโฟกัสเรื่องแอลกอฮอล์อย่างเดียวมันมีอีกเครื่องดื่มนึงอาจารย์เช่นอาหารยอดฮิตของคนยุคนี้นะเครื่องดื่มนะชานมไข่มุก หวานเบเกอรี่หรือว่าน้ำผลไม้สกัดเย็นไอ้ที่ต่อกำลังพูดถึงเนี่ยจ้า

0: ันไปเร่งกระบวนการอักเสบของตับของเซลล์ตับไหมอาจารย์เช่นทำให้มีไขมันพอกตับระวิงขึ้น
1: เพราะความหวานเยอะๆโดยเป็นน้ำตาลที่มันเข้มมากๆมันไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของสารเหล่านี้ครับก็คือเจ้าตับจะเป็นคนต้องจัดการกับความหวานที่แรงเกินไปใครจะไปสู้มันก็ต้องให้ตับจัดการไปจัดการมาตัวเองก็อักเสบถึงแม้จะไม่เคยรุนแรงเหมือนกับเหล้าเขานะอาวุธมันไม่รุนแรงมากก็แค่เป็นไม้ตะบองตีหัวเราได้เจ็บอย่างนั้นนะครับเป็นเหมือนกับเป็นปืน M16 เลยกันนะแต่มันก็ทำให้เกิดอักเสบได้เช่นกันถ้าเกิดเรื้อรังนานๆทั้งการกินหวานนานๆก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ตามได้เช่นกันนะครับหวานจัดจึงเป็นปัญหาสำคัญมากเลยที่เรารณรงค์กันอยู่แต่ผมสังเกตว่าร้านขายพวกเครื่องดื่มต่างเหล่านี้น้ำชงนานเลยครับตอนนี้เขาเริ่มมีสูตรที่ว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะด้วยนะครับ
0: หวานแล้วกับหวาน 50%
1: เขาช่วยเพราะเขาก็เลยสปอนต่อการรณรงค์ของพวกเรานะครับท่านที่สสพยาสสพยาจะช่วยทำให้ขยับค่ะลดหวานค่ะลดเค็มค่ะเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับจะช่วยลดโรคเหล่านี้ได้สิ่งป้องกันโรคได้เป็นสิบโรคเช่นเดียวกันนะครับ
0: คือเราไม่ได้บอกว่าให้คุณงดกินอาจจะคนกินทุกวันอาจจะลดมาสัปดาห์ละ3ครั้งลดมา2ครั้งหรือแบบนานๆกินทีก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ
1: นากินทีนี้เป็นคำตอบที่ดีมากฉลาดมากเพราะว่าเราไม่กินประจำเนี่ยครับผลเสียจากมันจะไม่เกิดเพราะพอพ้น24ชั่วโมงไปไอ้ความหวานที่เยอะๆเหล่านั้นร่างกายจะมีการจัดการตอนที่คุณนอนหลับเป็นส่วนใหญ่นะช่วง deep sleep เนี่ยร่างกายจะเคลียร์ไอ้ส่วนเกินส่วนอะไรพวกนี้ออกซะหมดเลยเป็นสิ่งที่ใครก็ทำไม่ได้นอกจากช่วงหลับต้องมีการหลับในทางมีการหลับลึกช่วยผมจะขอให้มีการอย่าอดนอนครับเด็กๆที่อดนอนเด็กๆที่กำลังเติบโตกำลังอดนอนนี่ครับคุณกำลังทำร้ายร่างกายคุณเองให้เติบโตต่อไปอย่างไม่มีคุณภาพเสียดายคุณภาพที่คุณพ่อแม่ให้ DNA มาพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้บอกอายุ52เป็นคนดื่มครับอาจารย์แต่ว่านานๆทีถามว่ามะเร็งตับจากไขมันพอกตับมันมีอาการเตือนล่วงหน้าไหมครับหรือว่าพุงกว่าพุงจะมาเนี่ยท้องป่องอะนะอาจารย
1: ์
0: มันจะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าไหมกว่าตัวจะเหลืองกว่าตาจะเหลืองอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ก็เข้าใจโรคแล้วนี
0: ่แต่ตัวเองก็ดื่มอยู่นะเนี่ยตัวเองก็ดื่มอยู่นะ
1: ไปถึงจุดนี้ครับมันส่วนใหญ่มันจะผ่านช่วงกลางๆอาจารย์ฟังช่วงตับแข็งระยะกลางๆตับแข็งนะเนี่ยกลางๆซึ่งเริ่มมีอาการแล้วครับกินอะไรก็ไม่ได้ไม่อร่อยหมดเริ่มมีอาการความดันความดันเปลี่ยนแปลงไปน้ำตาลร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตอนนั้นครับเจาะเลือดเช็คดูหมอก็เริ่มรู้แล้วไอ้คนเนี้ยเข้าสู่ตับแข็งระยะต้นกับกลางแล้วเขาก็เริ่มมาบุกคุณเนี่ยรักษาคุณมาจัดการดูแลให้แต่ก่อนเนี้ยครับช่วงถ้ามันก่อตับช่วงตับแข็งระยะแรกๆมันไม่มีอาการไอ้คนมันเจ้าเล่ห์นะครับโรคเหล่านี้มันเจ้าเล่ห์มากบางอาการตัวเองไว้ทำให้ไม่ถูกบุกโดยคุณหมอแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นด้วยฉะนั้นท่านต้องพยายามระวังร่างกายโดยใช้วิธีการเช็คร่างกายประจำปีซึ่งคิดว่ามันบอกได้ตั้งแรกแหละถ้าเช็คร่างกายประจำปีมันมีค่าเลือดดูค่าตังน้ำตับ3ตัวที่ผมต้องการบอกว่าเป็นตับแข็งหรือเปล่านี่ครับอยู่ในนั้นด้วยไงมันจะเห็นแล้วมีคุณหมอจะแปลผลว่าเป็นตับแข็งแล้วจะบุกเราจะต้นนะครับเช็คร่างกายประจำปีจะมีความสำคัญอย่าหลบหนีนะครับท่านสั่งพยายามมีหลายคนที่หลบจ้ะตรวจเช็คร่างกายตัวกลัวเจาะเลือด
0: อ
1: มันที่เขามาเจาะเลือดกันคุณตอนก็จะลาไม่มา
0: อาจารย์อันนี้แชร์นะเมื่อก่อนหนูเป็นคนหนึ่งนะที่หลบหลีกการตรวจสุขภาพ
1: เจอแล้ว
0: แต่เดี๋ยวนี้นะหมอนัดปุ๊บต้องไปตามหมอนัดนะไม่เคยเบี่ยงไม่เคยหนีเลยนะอาจารย
1: ์
0: เอาจริงภาษาชาวบ้านคือกลัวตายแหละ ขอโทษนะอาจารย์แต่พูดตรงไปนิดนึง
1: ก็ จริงครับจริงครับเพราะต้องต่อเนี่ยครับก็มีการหลบหลีกนะครับเฉลี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนไข้ตรวจร่างกายประจำปีบริษัทเขาก็รายงานให้เรารู้ว่าเขาส่งรายชื่อไปขนาดนี้แล้วคนหลบไปประมาณ10เปอร์เซ็นต์พนักงานเขาเนี่ย
0: นะคะคุณผู้ฟังพยายามมันก็กูกลับนะไม่ใช่ว่ากูไม่กลับนะยกเว้นแต่ว่าระยะที่4อาจจะไม่กลับแต่กูกลับแล้วตอนนี้ไขมันพอกตับคุณก็กูกลับได
1: ้ได้ครับได้ยืนยันว่าฟื้นคืนกลับได้ถ้าคุณดูแลดีๆแต่ต้นนะจะปล่อยให้มันเลื้อยไปถึงไขมันคุณที่เป็นกับแข็งระยะต้นๆกับกลางๆแล้วจะนั้นมัน

0: ันล้ำไปแล้ว
1: ล้ำไปแล้วเลยเส้นยาแดงไปแล้ว
0: ครับที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะต้องการให้คุณได้รู้ว่าคันมันก่อตับยังเป็นจุดที่คุณสามารถจะแก้คืนได้ด้วยตัวคุณเองขอให้ฟังเข้าใจและศึกษาให้รู้นะครับแต่ถ้าเลยเรียบไปแล้วก็จะล้ำไปนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อตามกันต่อกับเฮลที่ไทม์นะคะวันนี้อาจารย์หมอใคร
0: พรุ่งนี้ครับขอโทษครับเราพรุ่งนี้ครับความดันโลหิตสูงภาคประชาชนนะผู้ประชาชนรับรู้ว่าคนไทยมีความดันโลหิตสูงอยู่ในตัวเอง 40% ปัจจุบันนี้ครับเดินถนนอยู่แต่รักษากับหมออยู่แค่ 20% อีก 20% นั้นไม่รู้ตัวเหมือนกันครับเพราะความดันโลหิตสูงนั้นเป็นคนที่ไม่มีอาการแต่แรกและคนแพทย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่ว่าสำรวจจริงๆแล้วมันเป็นการรักษาอยู่แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นอีกครึ่งนึงไม่ถูกรักษาแล้วท่านผู้ชม
1: พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาและเต่าน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สุด

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
3: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899อ
7: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือ

0: ูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านทุกท่านเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนนี้กับผมหนึ่งพันแล้วก็พี่ก้าลินทอนครับเดี๋ยวอีกสักครู่พี่ก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะครับในวันพุธที่30กันยายน2569ครับตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆนะฮะบางจุดก็เริ่มคลี่คลายบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังนะครับแดดออกแล้วเรียบร้อยที่ระยองนะครับแดดแฉมา2วันติดที่กรุงเทพมหานครก็แดดแฉมา2วันติดเหมือนกันใครยังไม่ได้ซักผ้ารีบซักนะฮะเพราะว่าจะมีเวลาอย่างนี้อีกสัก 4-5 วันครับเพราะว่าทางกรมอุตุคาดการปริมาณน้ำฝนสะสมนะครับคาดว่าจะมีฝนตกนะฮะในช่วงของวันที่ 5-8 ตุลาคมมีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยหลายพื้นที่ก็จะมีปริมาณน้ำฝนตกมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะรายงานให้เรียบร้อยเลยนะก็ในส่วนของตัวที่ฝนตกหนักนะครับเข้าไปดูที่เพจของวาริตี้ทาวเวลนะครับผมแปะไปแล้วจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะครับก็จะเป็นจุดที่มีสีแดงนะฮะเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีฝนตกหนักหรือเรื่องเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากนะครับจ๋าประกอบให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันด้วยฮะสวัสดีครับพี่แจ้งครับผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมครับสวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับคุณเหม่งครับนี่เราเป็นเขาเรียกว่าผู้ประสบภัยร่วมนะ
0: ร่วมที่นี่ผมไม่ค่อยประสบภัยสักเท่าไหร่ครับพี่แจ้งฮะบ้านน้ำ
1: อ๋อบ้านคุณเหม่งไม่ประสบหรอกบ้านคุณเหม่งสูงแต่บ้านผมเนี่ยของผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่สูงแต่บ้านผมต่ำก็คือในผมเป็นแก้มลิงของแถวลาดพร้าวสุทธิสารครับ
0: ช่วยรับผมก็พื้นที่ข้างเคียง
1: รับน้ำจากพื้นถนนลาดพร้าวและถนนรัชดาภิเษกในวันที่คืนนั้นน่ะผมบ้านผมอ่ะน้ำท่วมก็คือเข้าบ้านเลยนะครับท่วมคือเข้าไปในบ้านเลยครับเข้ามาชั้นหนึ่งเลยครับก็คือแต่ว่ารอบข้างบ้านผมซึ่งก็จะมีบ้านผมกับบ้านคุณอาบ้านญาติเนี่ยจะสูงเท่ากันเนาะก็จะโดนเหมือนกันหมดแต่ว่าบ้านใหม่ๆที่มาอยู่ในหมู่บ้านด้วยกันเนี่ยก็เขาก็สูงแล้วไงเขาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถนนน่ะท่วมครับ
0: ครับ
1: เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเข้าใจผู้ที่ท่วมอยู่อย่างมากมาทุกปีผมโดนทุกปีครับผมจะมีปีละครั้งได้ล้างบ้านฮะก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ก็วิดน้ำกันไปแต่ว่าครั้งเนี้ยที่มันหนักหนาหน่อยก็เพราะว่าผมเนี่ยไปทำงานตอนกลางคืนเนาะในคืนวันนั้นแล้วก็ฝนตกทั้งวันนั่นแหละแล้วก็ผมกลับมามืดแล้วอ่ะก็ผมก็เลยเตรียมตัวไม่ทันก็เลยต้องก้มหน้ารับกรรมรับชะตากรรมไปแล้วก้มหน้ารับกรรมร่วมกับพี่ๆน้องๆชาวกทมในอีกหลายๆเขตกันไปครับ
0: ครับคือโดยปกติเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการรับมือระดับแล้วมีประสบการณ์ในการรับมือน้ำเข้าบ้านใช่ไหม
1: ใช่ผมก็จริงๆบ้านผมก็มีเขื่อนมีอะไรป้องกันนะมีระบบแบบที่ผมออกแบบไว้ในระดับหนึ่งที่แบบช่วยได้ในถ้ามันไม่ได้ขนาดเนี้ยถ้ามันไม่ได้ขนาดนี้ซึ่งก็อันนี้ไม่โทษใครนะไม่โทษอะไรกันก็ถือว่าเป็นแบบมันเป็นธรรมชาติอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ก็ตอนนี้ก็คือว่าน่าจะมีที่เห็นคนอื่นแล้วก็เห็นแบบว่าคนที่ติดอยู่ที่อย่างที่คลองจันหรือแถวแถวนวมินหรือหลายๆที่อ่ะในเขตด้านตะวันออกเมื่อวานก็ไปทำงานไปรับส่งเพื่อนมาก็เขาออกจากบ้านไม่ได้ก็ต้องไปรับมาอย่างเงี้ยไปรับไปส่งอย่างเงี้ยครับนิดนึงเพราะว่ารถผมสูงหน่อยก็ได้ทำหน้าที่ก็รู้สึกดีนะแล้วก็มีงานแบบว่าไปช่วยงานจิตอาสาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แต่ว่าตัวเองก็ประสบภัยซึ่งผ่านพ้นไปก็ยังช่วยใครไม่ได้เต็มที่ครับแต่ก็ส่งกำลังใจนะฮะให้ทุกท่านนะก็ใจร่มๆแล้วก็ทุกหน่วยงานก็กำลังเดินหน้าอย่างเต็มกำลังนะครับทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานการกุศล

0: เนาะแล้วก็หน่วยงานที่เป็นส่วนที่เป็นราชการที่เขาก็ทำกันเต็มที่แหละครับผมว่าก็ต้องส่งกำลังใจให้กันอย่าพึ่งชี้นิ้วอ่ะอย่าพึ่งชี้นิ้วอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยใจเย็นๆนะครับแต่ว่าคนที่เดือดร้อนผมเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เห็นใจมากๆเลยครับครับ
1: ครับก็ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแต่ว่าก็อยากให้นึกถึงคำท่านนายกพูดนะฮะคือเขาด่าก็ให้เขาด่าไปถ้าเป็นเราด่าเองอาจจะด่าหนักของเขาสิ
0: ก็ผมว่าโดยบทบาทแล้วโดยบทบาทแล้วก็
1: โดย
0: ประ
1: วัติของท่านนายก
0: โดยการสั่งการเอาตามตรงจริงๆนายกไม่ต้องลงไปลุยน้ำก็ได้ครับ
1: เออครับ
0: คืออันนี้แบบว่าด้วยความเคารพนะไม่ได้ผมไม่ได้เป็นเสียอะไรหรือไม่ได้เป็นเข้าข้างอะไรท่านสั่งการเถอะจบครับคือแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกทางใจนะถ้าท่านมาเยี่ยมเขาก็คนไทยก็มีกำลังใจอ่ะก็เห็นว่านายกอยู่ในพื้นที่แต่จริงๆแล้วงานมันเป็นงานของพี่ข้าราชการนะพี่ที่เป็นอาสานี่ 100% อยู่แล้วเขาทำด้วยไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วเนาะคุณเม่งจิตอาสานี่ไปทำโดยคือเห็นความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะเนี่ยผมก็อันนี้ยกย่อง 100% อยู่แล้วแล้วก็แต่จริงงานประจำก็เป็นงานของข้าราชการซึ่งก็ต้องประสบภัยนะคุณเม่ง
1: เพราะผลไม้คนละเบอร์ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคือหัวขยับอะครับหัวขยับวิ่งเข้าไปถึงคลองจันแต่คลองจันนะหางก็ตามแหละผมว่านะ
0: ก็ต้องเข้าไปให้ลึกก็จากเสียงสะท้อนจากแต่คอนกันนะก็ต้องเข้าไปให้ลึกให้ถึงข้างในให้ได้ครับก็จริงๆแล้วก็มีจริงๆแล้วก็ด้วยโรงครัวพระราชทานนะอันนี้ก็ต้องแบบว่าถ้าเป็นคนไทยก็ประสงค์นิกรก็ต้องกราบนะก็คือมีทันทีที่เกิดเหตุก็มีโรงครัวพระราชทานมอบมาผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ท่านไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วหมายว่าพระองค์พาเนาะก็ยังมีสิ่งที่พระองค์ท่านแบบตั้งปณิธานไว้แล้วก็ยังมีคนที่เชื่อในปณิธานของการช่วยเหลือผู้คนน่ะก็ยังรวมตัวกันมีอาสาจากพัทลุงอาสาจากนครศรีธรรมราชที่ผมได้เจอเนาะมาอาสาจากจังหวัดปราจีนบุรีที่เสร็จงานที่ปราจีนบุรียังไม่เรียบร้อยดีเลยคุณเหม่งแต่มันที่มันหนักอ่ะก็ขับรถตรงเข้ามาอาสาจากนครนายกอาสาจากภาคเหนือบางส่วนเนาะแต่ว่าในพื้นที่เขาต้องยังต้องทำงานนะคุณเหม่งคือมันท่วมเยอะทั่วทุกประเทศทั้งประเทศนะเพียงแต่มันไม่เป็นข่าวครับครับ
1: ก็ไปที่รอบๆอย่างเช่นที่พัทยาชลบุรีนะครับไล่เรียงไปถึงระยองที่มีข่าวหนักๆหน่อยระยองที่หนักเนี่ยทางฝั่งแกลงยังไม่เท่าไหร่มีแค่ข่าวลือว่าไม่ข่าวลือหรอกมีแค่ข่าวว่าเขื่อนรับน้ำเต็มที่กัดอ่างเก็บน้ำบางพื้นที่เต็มเริ่มร้าวก็เฝ้าระวังกันไปแต่ว่าก็ยังไม่หลุดยังไม่รั่วยังไม่แตกนะครับ
0: ก็
1: ต้องตัวเมืองบ้านเทไล่ย้อนไปทางทับมาติดรอยต่อกับสัตหีบเชื่อมกับชลบุรีทางฝั่งนั้นมันท่วมหนัก
0: ใช่หรือเอาตามตรงนะคุณเม่งเนี่ยลายคลองรอบริมคลองที่เกี่ยวข้องกับคลองประเวศบุรีลมใช่ไหมคลองสามวาคลองรังสิตนะประยุรศักดิ์คลองบางบัวคือคลองที่รับน้ำจากทางตะวันออกทั้งหมดอ่ะคุณเม่งตอนเนี้ยหรือแม้แต่แบบว่าทางคลองเจ้าพระยาสุเรนถูกไหมทางนั้นอ่ะหรือคลองโตคลองแสนแสบเองอ่ะที่ระดับน้ำมันล้นเขื่อนออกมาเนี่ยผมว่าก้อนเนี้ยชาวบ้านที่อยู่รอบข้างเนี่ยที่เป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นดีเป็นเพราะว่าเป็นส่วนที่รับน้ำอ่ะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดแบบเป็นจุดอ่ะคุณเหม่งไปโดยตลอดเนาะไม่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยถนนใหญ่แห้งแล้วแต่ถนนใหญ่มันแห้งไงถนนใหญ่มันสูงแต่พื้นที่เหล่านั้นมันเป็นที่ลุ่มต่ำมันก็ต้องยังเขายังต้องต่อสู้กับการรับน้ำอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งความช่วยเหลือกันเมื่อวานนี้ผมขับรถมาแถวเมื่อวานผมไปลาดกระบังอ่ะคุณเม่งก็คนก็เอารถขึ้นมาจอดอยู่บนสะพานเต็มเลยนะหมายความว่าก็ต้องจอดอย่างนั้นเพราะว่าข้างล่างมันจอดไม่ได้แม้แต่
1: น้ำมันขังอยู
0: ่น้ำมันขัง50-50เซนอยู่นะคุณเม่งคือเมื่อวานผมขับผ่านด้วยฟอร์จูเนอร์สปอร์ตไรเดอร์ผมสูงเนี่ยก็ยังบางจุดก็ยังน้ำกระทบท้องรถเลยนะคือสูงจริงๆก็คือโอ้อยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์นิดเดียวเองอะแต่มันลึกจริงๆคุณเหม่งมันเป็นเส้นทางที่ต่ำลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นจุดบรรจบของสองคลองเนาะตรงนั้นมันเป็นคลองที่คลองเชื่อมกันอยู่อย่างเงี้ยเพื่อแน่นอนเพื่อก็ทั้งหมดทั้งปวงก็คือมันเป็นที่ลุ่มรับน้ำนอกเขื่อนสุวรรณภูมิคุณเหม่ง
1: ครับ
0: นี่แหละงั้นก็จริงๆแล้วผมก็เขียนบทความไว้หนึ่งเรื่องเนาะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของ 3Sอ่ะคุณเหม่งตอนนี้ก็คือระบบที่บกพร่องซึ่งเราไม่ตำหนิใครนะแต่เราวิเคราะห์เชิงบวกนะก็คือการเป็นไซโลของการบริหารราชการแผ่นดินเนาะที่ทำให้ทุกอย่างมันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องระบบเนาะอันที่สองก็คือว่าสโลก็คือว่าเราต้องรอการสั่งการอ่ะบางทีมันก็ไม่ออโตเมติกที่มันวิ่งเราไม่เคยมีแผนในระยะแผนการรับมือเนาะและอันสุดท้ายคือช็อตเรามองอะไรสั้นเกินไปเสมอเลยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นบทเรียนแล้วเราก็ต้องถอดบทเรียนเนี้ยเอามาใช้ให้มองคงต้องมองการป้องกันน้ำท่วมระยะยาวและระยะที่เมืองซุดตัวมากขนาดนี้ในปี2575ที่แบบจะมีวิกฤตกว่านี้คือตอนนี้มันต้องมองไปถึงอีก5-6ปีข้างหน้าแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็จริงๆแล้วจะมาเล่าเรื่องท่องเที่ยวล้านลาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าบรรยากาศแต่ว่าก็ไม่ได้จะเล่าแต่เรื่องน้ำท่วมจนแบบเราบ่นหดหู่นะก็อยากให้กำลังใจแล้วกันแล้วก็ลองดูภาพรวมของการจัดการครับก็จริงๆแล้วบางส่วนก็เป็นส่วนที่ดีแล้วในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครเนาะก็นักท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวอ่ะยังเดินหน้าไปได้นะครับยกเว้นกรณีกระเป๋าติดค้างที่สุวรรณภูมินี่แหละอันนี้ผมกังวลกว่าน้ำท่วมอีกคุณเ
1: อกจะพบกับภาพลักษณ์ของประเทศอย่างแรงเลยนะ
0: ใช่อันนี้สาหัสกว่าแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้ยาวนานขนาดนี้เลยคือต้องพูดจริงๆเลยว่าเป็นการแก้ไขที่ล่าช้าเกินไปมากคุณเหม่งครับก
1: ็ตอนนี้เรื่องแปลกๆอยู่ว่าเช่นว่าเมื่อวานผมก็พูดแต่ว่ามันก็ก็อย่างวันนี้ก็ยังขอพูดอยู่ดีว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้กับแค่สายการบินเดียวไป
0: ก็จริงๆตัวเขาออก
1: มาแถลงข่าวแล้วแต่ว่าก็มันไม่สมเหตุสมผลกับเรื่องที่เขาพูดเลยนะ
0: องค์กร
1: ระดับนี้ครับ
0: มีก็คือจริงๆแล้วเป็นเรื่องของสองเรื่องที่ทุกท่านน่าอาจจะทราบแล้วแต่ว่าผมขออนุญาตเล่าขยายความนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือไม่พลาดสิ่งใครนะก็คืออันแรกคือเรื่องสัญญาการเป็นการรับกระเป๋าและการสัญญารับสัมปทานรับกระเป๋าการจัดการกระเป๋าก็คือในสัญญานั้นน่ะก็คือมีบริษัทที่ได้รับสัญญาสัมปทานอยู่3บริษัทคือหนึ่งครับก็การบินไทยเป็นหนึ่งในนั้นเนาะสัญญายาวนานมากหลาย10ปี30ปีเลยคราวนี้เขาก็การเป็นสัมปทานในนั้นเนี่ยเขาก็รับจัดการกระเป๋าให้กับหลายๆสายการบินครับซึ่งมันก็เป็นสัญญาย่อยลงไปเขาก็แต่ละสายการบินที่ภาคพื้นดินของ TT แล้วกันนะเราเรียกว่าภาคพื้นดินนะคราวนี้ผมแยกส่วนนะไม่ได้เหมารวมทั้งองค์กรนะส่วนที่ทำงานดีส่วนบินส่วนอะไรเขาไม่ได้มีปัญหาคนละเรื่องกันแต่ว่าคิดว่าส่วนจัดการกระเป๋าแล้วกันส่วนจัดการกระเป๋าเนี่ยมีอีกหน่วยนึงที่เป็นหน่วยจัดการกระเป๋าอ่ะเขาก็ไปรับจัดการให้กับสายการบินย่อยอ่ะคุณเหม่งคราวนี้การทำสัญญาให้กับสายการบินย่อยต่างๆเนี่ยมันมีค่าปรับเขาก็คงใช้วิธีการก็คือต้องโยกคนไปทำให้สายการบินอื่นก่อนเพราะมันมีค่าปรับเขาไปรับจ้างไงถูกไห
1: ม
0: แต่พอของตัวเองอ่ะก็ที่หลังแต่ความหนักก็คือของตัวเองที่หลังเนี่ยมันกลายเป็นของตัวเองเนี่ยเยอะสุดคุณเหม่งเพราะเราเป็นหับการบินไทยก็หับการบินที่อยู่ที่ประเทศไทยเนาะอันนี้ตรงกับที่ท่านดีๆเลือกพูดเลยนะผมก็ฟังแล้วเรียบร้อยทั้งหมดก็ผมคิดว่าคนไทยเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เข้าใจไม่ได้ว่าจัดการไม่ได้ได้ยังไงมันล่าช้าและค้างมากขนาดนี้ได้อย่างไรในเมื่อ
1: รับทราบเหตุผลแต่รับไม่ได้กับผลที่เกิดขึ้น
0: คนที่เกิดขึ้นใช่
1: ยังไงก็รับยังไงก็รับไม่ได้องค์กรระดับนี้ต้องมีความสามารถในการรับมือรับสถานการณ์มากกว่านี
0: ้ใช่มันหนักเกินไปที่จะมีที่ทุกไฟท์แล้วจัดการไม่ได้เลยอ่ะคุณเหม่งคือไม่มีคนจัดการเลยมันหนักเกินไปเนาะแล้วก็ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าสภาพของคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นก็อิดโรยเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถทนกับความมากกว่าที่ว่าโอเวอร์ซัพพลายนะโอเวอร์โหลดของการรับมือ
1: กับปัญหาหน้างานคอมเพลนหน้างานโอ้โหแล้วก็ปะทะกับนักท่องเที่ยวนักเดินทางลูกค้าตลอดใช่ไหมเพราะว่าก็จะถามเขาก็จะมาถามว่าจะดีเลย์ไหมกระเป๋าจะได้เมื่อไหร่โอ้กระเป๋าขนาดดีนะคนมาถามก็คงเท่ากับกระเป๋าแหละ
0: โอ้ยคุณเหม่งก็คนถามว่าต้องติดค้างอยู่ 8,000 ก็คนถามว่า 8,000 ไงถูกป่ะก็แล้วก็ถามว่าติดค้างอยู่ 8,000 เนี่ยฮะล่าสุดข่าวคือ 8,000 นั้นประเด็นย่อยกว่านั้นก็คือว่า ทำไมถึงเกิดได้อันนี้ต้องอันนี้ชัดเจนเรื่องpower manpower เนาะในการบริหารจัดการนะ manpower

0: องค์กรก็มีรายละเอียดของมันแต่เมื่อคุณหยิบยืมไม่ได้คุณแก้ปัญหาล่าช้าผลด้านลบทั้งหมดก็ต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณปฏิบัติแต่ปัญหามันน่ากว่านั้นก็คือว่าปัญหานี่สายการบินนี่เป็นสายการบินแห่งชาติไงถ้าคุณเป็นสายการบินที่เป็นเอกชนผมขอโทษนะเป็นเอกชนผมก็คงไม่กล้ามาพูดอย่างนี้นะเพราะว่าก็เป็นเรื่องปัญหาของเอกชนเนาะคุณเหม่งถูกไหมก็คือเป็นปัญหาเชิงธุรกิจแต่บังเอิญท่านมีโลโก้ติดว่าไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เป็นสายการบินแห่งชาติได้รับเกียรติเกียรตินี้ฉะนั้นการรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศนี้นี่แหละคือสิ่งที่คนไทยเขามีสิทธิ์ตำหนิครับเท่านี้เลยเรื่องอื่นเขาไม่ตำหนิหรอกถ้าคุณเป็นบริษัทแบบกขคงจถูกไหมก็บริหารจัดการไม่ได้ก็จะต้องรับกรรมไปในเชิงงบกำไรขาดทุนต่างๆหรือคนหมดความไว้วางใจคนหมดความน่าเชื่อถือเนาะแต่นี่มันเป็นเรื่องของชาติด้วยอ่ะเนี่ยสำคัญที่สุดครับ
1: คนที่อยู่ข้างในพนักงานที่อยู่ข้างในครับก็อาจจะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้แต่ว่าการบินไทยก็ยังอยู่กับพวกเราตลอดไปนะอยู่กับสังคม
0: อ
1: ยู่กับประเทศไทยตลอดไปก็ถือว่าเรื่องพวกนี้ก็เก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับเป็นเคสสตันดี้หาทางแก้ไขปัญหาถ้าเกิดขึ้นในอนาคตก็แล้วกันคนของการบินไทยอ่ะรุ่นก่อนหน้านี้ก็เป็นกับผมทุกคนเลยพอเปลี่ยนรุ่นใหม่รุ่นนี้ไม่รู้จักใครสักคนเลยนะก็ถือว่าเขากู้กอบกู้ฐานะของสายการบินแห่งชาติให้กลับมามีกำไรได้เพราะว่าก็เก่งมากแล้ว
0: ก็คนละเรื่องไปอีกนะ
1: ใช่ก็ไปคนละเรื่องแต่ว่าความสามารถในการรับมือขอบคู่สายการบินในแง่ของฐานะทางเศรษฐกิจอ่ะเขาก็ถือว่าเขาก็มีผลงานผมมองว่าอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่ก็ผมว่าผมแยกเรื่องนะผมชื่นชมเรื่องการกอบกู้ผมชื่นชมเลยนะชื่นชมแล้วก็ยกย่องเลยนะยกย่องและจริงๆผมยกย่องตั้งแต่รุ่นที่ตั้งขอโทษนะตั้งแต่โควิดที่ออกมาทอดซาลาเปาแล้วอ่ะคุณเหม่งทอดปลาทุ่งโขอ่ะผมยกย่องเลยนะยกย่องแล้วก็ชื่นชมมากๆถึงสปิริตของความรักในองค์กรเนาะคุณเหม่งและต้องไม่แปลกใจที่ทำไมเราถึงไปต้องไปซื้อปลาท่องโกการบินไทยล่ะเพราะเรารักแบรนด์นี้ถูกไหมเนี่ยก็ใครรักล่ะมีใครมีคนต่างชาติมาซื้อปลาท่องโกเหรอไม่มีคนไทยถูกไหมฮะคนไทยก็ไปกินอาหารผมก็เป็นคนหนึ่งด้วยที่ขับรถไปที่สำนักงานใหญ่การบินไทยแล้วก็ไปนั่งกินอาหารที่เขาทำเพื่อตอนโควิดอ่ะคุณเหม่งครับเพื่อตอบกู้สถานการณ์น่ะที่มีเปิดร้านอาหารเปิดครัวเปิดบ้านการบินไทยเอาเก้าอี้ของบนเครื่องบินมาทำเป็นโต๊ะเนาะถูกไหมมาทำเป็นร้านอาหารผมก็เป็นคนนึงที่ไปให้กำลังใจอ้าวเพราะอะไรก็เพราะสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับก็คือคุณเป็นสายการบินแห่งชาติคุณควรรักคุณเพราะสิ่งนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่แปลกที่คุณต้องตอบกู้สถานการณ์และไม่แปลกที่เวลาคุณทำผิดอ่ะคุณจะโดนหนักกว่าคนอื่นก็เพราะเวลาคุณทำดีเขาก็ให้แต้มคุณมากกว่าคนอื่นไงมันทั้งหมดแล้วลบแหละคุณเหม่งครับ
1: ครับอ่ะมีเวลาก่อนที่จะไปพักกันไปกันที่ข้อความครับไปกันที่ข้อความที่ไลฟ์ยูทูบคุณสุวิทย์ครับสวัสดีพี่กรณ์เช้าวันนี้น้ำลดแล้วได้ขับรถไปหน้าสาราการที่ริมเขื่อนเพื่อดูแม่น้ำเจ้าพระยาตอนปลายก่อนออกอ่าวไทยวันนี้น้ำสูงและสีแดงไหลเร็วกว่าปกติเหตุที่น้ำไหลแรงเข้าใจว่าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำมามาก
0: ครับ
1: มันก็เร่งระบายน้ำกันนะ
0: จริงๆเร่งระบายน้ำแล้วก็จริงๆเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างที่พี่ทอนโพสเนาะอันนี้อาจารย์ทอนก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุทรศาสตร์ของเราก็โพสแล้วว่ามันมีระยะสำคัญของการเขาเรียกว่ากระแสน้ำหนุนนะเนาะครับตอนนี้น้ำทะเลขึ้นสูงมากครับก็จะเหนื่อยหน่อยก็ต้องรีบจังหวะที่ระบายได้ต้องรีบระบายครับ
1: คุณเดียอยู่ลำลูกกาคลอง5ที่บ้านผมรอดน้ำฝนแต่น้ำเหนือลุ้นอยู่ครับเอารถมาฝากจอดฟรีที่ซีลำลูกกานะครับกันไว้ก่อน
0: ดีมาก
1: อันนี้
0: ต้องขอบคุณเอกชนนะที่เปิดพื้นที่สูงๆให้จอดรถแบบว่าจอดรถกันได้เนาะครับต้องขอบคุณแบบน้ำใจจากหลายห้างหลายรีเทลหลายๆองค์กรครับก็ต้องขอบคุณจริงๆรวมทั้งขอบคุณพี่ๆทางหลวงด้วยนะทางหลวงเขาก็อนุโลมเน
1: า
0: ะคุณเหม่ง
1: ให้ขึ้นมาพิเศษครับก็ขึ้นทางด่วนฟรี
0: ทางพิเศษด้วยแล้วก็ทางหลวงให้มาจอดบนสะพานอะไรเงี้ยครับเขาก็อนุโลมอ่ะอนุโลมก็รู้อ่ะว่าทุกคนเดือดร้อนครับก็ให้มันผ่านพ้นไปด้วยกันช่วยกันครับเราไม่ตำหนิเรื่องน้ำท่วมที่ผมไม่ตำหนิใครเลยผมรู้ว่ามันเป็นอุทกภัยมันเราต้องสู้ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรามาถอดบทเรียนแล้วเราก็สรรหาวิธีการป้องกันระยะยาวซึ่งกันและกันต่อไปเราก็มีหน้าที่พูดแล้วไปสื่อมวลชนเราก็พูดในทางที่โพสิทีฟบวก

0: แล้วก็ไม่ชี้นิ้วแต่เราก็ให้สติสังคมด้วยครับครับ
1: เอ๊ะบ้านที่น้ำท่วมแล้วทุบอีกทำไงครับย้ายบ้าน
0: โอ้มันต้องย้ายครับ
1: จะไงดีครับพี่ก้า
0: ไม่ไหวไม่ไหวก็ย้ายเถอะไม่ไหวก็ย้ายเถอะครับมันไม่ง่ายนะผมเข้าใจมันไม่ง่ายแต่ผมเข้าใจนะบ้านผมก็ท่วมไงแค่ที่ผมพูดอยู่เมื่อข้างต้นอ่ะคือผมก็ติดไม่อยากย้ายผมก็ทำใจก็คือว่าชั้นหนึ่งของผมเนี่ยผมพร้อมรับน้ำผมพร้อมท่วมไม่เป็นไรก็คือผมก็จะเก็บของขึ้นไว้ที่สูงมีชั้นวางของแล้วก็คือว่า1ฟุตจากพื้นนี่ผมคลีนได้เลยคุณเองอารมณ์นั้นน่ะคือเตรียมพร้อมไว้ทุกปีว่าเพียงแต่ปีนี้มันมาดึกผมก็ประมาทไปหน่อยก็มีของวางที่พื้นบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เสียหายหนังสือลูกอะไรเงี้ยแบบว่าหนังสือเรียนของลูกอะไรก็ดันใส่กระเป๋าวางไว้มันก็ไม่ทันลืมไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอดที่ดูดฝุ่นอ่ะมันก็อยู่ที่พื้นไงลืมเก็บเนี่ยก็เสียหายไปบ้างแต่ก็ไม่สำหรับผมว่าของผมไม่เทียบเท่ากับพี่ๆที่เสียหายครับของพี่ๆหลายๆท่านอีกเยอะเลยรอบๆตัวผมรวมทั้งในข่าวเนี่ยสูญเสียเยอะกว่าผมเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจเขาที่ตอบคำถามก็คือว่าถ้าไม่ไหวกันไม่ไหวเราก็ต้องปรับตัวถ้าปรับตัวไม่ไหวทนไม่ไหวก็ย้ายที
1: ่ครับ
0: มันบางทีมันติดเกาะได้หนักวะคุณเหม่งคือบ้านไม่ท่วมแต่ติดเป็นเกาะไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะแย่เหมือนกันนะ
1: คือจะเรียกว่าเกาะก็กระไรอยู่นะถ้าไม่พูดถึงบ้านผมนะถ้าพูดถึงบ้านผมเพราะว่าน้ำที่ท่วมเนี่ยออกจากคือน้ำที่ท่วมในซอยออกจากซอยออกไปเนี่ยน้ำลึกประมาณครึ่งล้อรถมันก็คือเดินเลยก็นักระบาดอาจจะขับรถออกรถเก๋งก็ยังขับได้นะพี่ก้าแต่ว่าไอ้บางพื้นที่ที่น้ำท่วมแบบ60 เซน 50 เซน 60 เซน
0: เมื่อก่อนใช่รถมันออกไม่ได้แล้วอ่ะ
1: ครับก็เหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นครั้งเดียวเองต้องเอารถกระบะมาใช้อ่ะ
0: ผมวิ่งวอนเรื่อง
1: ตั้งแต่ 9 ปีที่แล้วครับ
0: แต่ผมวิ่งวอนเรื่องนี้นะคนที่ขับรถในหมู่บ้านนะครับที่น้ำท่วมขังอยู่อ่ะ
1: แต่ตอนนี้10นาฬิกาขึ้นนิดๆแหละเดี๋ยวเราไปคุณกลับไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ไปพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเป็นพี่กัสแล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
0: ครับก็
1: แล้วครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมรายการกับเราที่4889899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับอ่ะเชิญพี่ก้าฮะ
0: นี่คุณเองสามารถมองเห็น SMS จากสถานีได้ด้วย
1: เหรอก็เปิดจากไลน์ YouTube อ่ะครับแต่ว่า SMS นี่ไม่ได้ดูแหละ
0: อ๋องั้นก็ตอนนี้อย่างมีอะไรไลน์ YouTubeครับ
1: มีไลฟ์ YouTube กับมีเพจ Facebook
0: N99
1: คร
0: ับ ก็ส่งมาในเพจแล้วกันเนาะเพราะว่าเราต้องติดเกาะอยู่ทั้งคู่เราติดอยู่ในสถานการณ์ผู้ประสบภัยทั้งคู่นะฮะตอนนี้ก็
1: แต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายนะซักผ้าได้แดดดี
0: ก็ตอนนี้มีเรื่องนี้ที่ต้องวิงวอนที่พูดทางไว้ก็คือสำหรับท่านที่ขับรถสูงน่ะขับรถสูงเน
1: า
0: ะขอเวลาขับอ่ะให้ระมัดระวังน้ำที่มันกระเซ็นเข้าบ้านเขาอ่ะครับครับบางทีน้ำบ้านเขาดีอยู่แล้วเขาเช็ดเสร็จแล้วอ่ะคุณเมงเรียบร้อยแล้วท่านขับแล้วมันสาดเข้าไปอีกรอบนึงอ่ะนึกออกไหมมันคลื่นมันแรงอ่ะท่านขับเบาเบาเบาเบาค่อยๆไปค่อยๆไปนะปลอดภัยด้วยนะเกิดอะไรขึ้นก็ตัดสินใจได้ท่วงทันแล้วก็ไม่กระทบผลกระทบกับคนอื่นให้น้อยลงหน่อยแล้วมันก็ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือครับอันนี้นะก็วิงวอน
1: ผมวันเสาร์เนี่ยผมขับรถมาโอ้โหลุยน้ำคลื่นซัดเขาไม่ได้ซัดเข้าบ้านนะบ้านเขาสูงแต่ตัวเขามีสองสามีพยามาทำอะไรไม่รู้เป็นอยู่หน้าบ้านตัวแช่น้ำไปสักถึงหัวเข่าละมั้ง
0: ครับ
1: อย่างนี้เนี่ยผมคลื่นไปโดนเขาอ่ะผมไม่อะไรเลยนะผมไม่รีรอนะผมไขกระจกด้วยมือไหว้ขอโทษครับด้วยความเสียใจ
0: ใช่คือบางคนแบบบางทีแบบท่วมระดับแบบหน้าขานะคุณเหม่งนะแบบว่าเมตรนึงอ่ะก็เมตร

0: ตรนะแบบว่า60-70เซนอย่างเงี้ยแล้วก็เติมคลื่นเข้าไปนี่บางทีเป็นเมตรเลยนะมันสูงนะมันสูงรถใหญ่ๆอ่ะรถบรรทุกรถเมล์อย่างเงี้ยโอ้โหไปเลยอ่ะผมเห็นแบบน้องคนนึงเนี่ยในคลิปนะผมดูแบบเดินอยู่ลาดพร้าววันที่ท่วมหนักๆ
1: คร
0: ับ ไปเลยแบบน้ำกระแทกปั้งเข้าไปนี่โอ้โหตีไปชนรั้วเลยคือมันหนักจริงแต่ก็เข้าใจที่รถเมล์เขาก็เร่งเครื่องเพราะว่าเขากลัวดับไงเขากลัวดับเขาก็โอ้โหก็ต่างคนก็ต่างกังวลโอ้โหไอ้คนประสบภัยก็หนักเลยถ้าจะจมน้ำลงไปโอ้โหแบบเห็นแล้วก็สะท้อนใจเน
1: า
0: ะแต่ก
1: ็อย่างนี้ครับแล้วแต่อย่างนี้ครับพี่ก้าพี่ก้าไม่ตก
0: ครับไม่มีอะไรก็ตามนั้นเลยครับก็ต้องระวัง
1: แต่อย่างนี้ครับพี่ก้าคือพื้นที่น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเทียบสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าไม่ถึง15-10%ของกรุงเทพมหานครนะ
0: ครับ
1: ยังมีพื้นที่แห้งอีกหลายพื้นที่เลยฝั่งทนยังไม่มีน้ำท่วมเลยไม่มีน้ำท่วมขังเลยฝั่งพระนครโซนที่ผมไปช่วงทำงานช่วงวันเสาร์เนี่ยแห้งเหือดไม่มีอะไรเลยฮะขับรถจากปากซอยวิ่งมาตลอดอุดมสุขไล่ขึ้นมาพระราม4เข้าเยาวราชแห้งหมดเลยฮะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าแต่ในพื้นที่ที่เขาประสบภัยเนี่ยเขาก็ประสบภัยหนักกันจริงๆนะฮะ
0: ใช่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะกลับมาเล่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของเราคุณเม่ง
1: ครับก็กรุงเทพยังได้ในความหมายที่ผมพูดถึงนะยังมีหลายพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวใครที่แบบอยู่บ้านแล้วเซ็งๆน้ำท่วมนะก็ลองลุยน้ำออกมากินหาของกินอร่อยอร่อยเยาวร่มเยาวราชตลาดน้องไม้สวนปูอะไรเงี้ยเออฮะเราก็ลองเดินทางมากันได้นะครับรถไฟฟ้า MRT ก็เดินทางกันได้นะปลอดภัยนะครับ BTS ก็ยังใช้บริการได้นะครับ
0: อันนี้ต้องชื่นชมนะผมก็ต้องชื่นชมระบบการจัดการของ MRT กับ BTS นะอันนี้ก็แบบว่าขอชื่นชมเลยวันที่หนักที่สุดก็ยังรอดคือเหม่งอ่ะพูดกันตรงๆนะก็แบบไม่ล่มไปกับระบบอื่นอ่ะไม่ได้ล่มไปกับระบบบนดินอ่ะก็ยังเป็นระบบใต้ดินที่เชื่อถือได้แล้วก็ไม่ล่มไม่หยุดแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยรวมทั้งการจริงๆเนี่ยมันทำให้มองเห็นนะว่าจริงๆแล้วการมีทางเลือกของการเทินทางเนี่ยผมก็พูดบ่อยๆนะเรื่อง travel logistics อ่ะมันทำให้คนเนี่ยสามารถเดินทางต่อไปได้แล้วมันก็ช่วยระบบช่วยทำให้เส้นเลือดต่างๆของร่างกายถ้าเกิดกรุงเทพเป็นร่างกายนะมันยังเดินไปได้คุณเองยังหายใจได้ยังมีเส้นอื่นๆเส้นเลือดอื่นๆที่หล่อเลี้ยงการเดินทางได้แม้น้ำท่วมสูงเนาะแต่ก็ยังผ่านเข้าไปได้ยังมีจังหวะที่สามารถเข้าเมืองชั้นในที่แห้งได้อ่านพูดกันตามตรงนะก็เพราะฉะนั้นก็ดีเลยขอบคุณพี่ๆที่ช่วยเหลือกันครับครับ
1: ครับไปที่ข้อความครับที่เพจ Facebook Variety Travel ครับคุณเบียร์บอกว่าผมคิดว่าปลูกแพอยู่งบเท่าไหร่ดีครับนี่น่าแพงฮะแต่ว่าคุณต้องมีที่ก่อนนะฮะ
0: มีปลูกแพอยู่
1: นะครับหรือว่าจะเอาที่ที่บ้านตั้งอยู่เปลี่ยนเป็นแพเนี่ยผมว่าค่าลื้อถอนน่าจะไม่ไหวแล้วนะ
0: เป็นไอเดียที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าน้ำมามันก็ยกตามน้ำขึ้นไปฮะอารมณ์นั้น
1: เออประมาณนั้น
0: เคยเห็นผมเคยเห็นของประเทศเนเธอร์แลนด์คุณเบ่งก็คือเป็นบ้านนี่แหละแต่ว่าเขาก็น้ำมาเขาก็ยกขึ้นไปตามเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นปัญหาเดียวกันกรุงอัมสเตอร์ดัมกับประเทศกับกรุงเทพนี่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือนับวันเริ่มอยู่เตี้ยกว่าระดับน้ำทะเลเนาะครับเป็นปัญหาเดียวกันครับก็ต้องมีการจัดการที่ดีแหละตามนั้นเลยอ่ะ
1: ทำไมไม่มีใครชมทีมชาติไทยเลยเมื่อวานเอาชนะเหงียนเวียดนาม2-0แต่ที่หงแดงจิตใจไม่ต้องอวยนะครับมันคนละชั้นกันที่ผมเติมเองนะ
0: แหม
1: ไม่รู้ไม่ได้ตามเลยบอล
0: ผงติดไก่ก็ธรรมดาคือแต่ผมตามผมเล่าได้คุณเม่งผมอ่ะผมมีความกังวลบอลเอเชียมากมากเลยคุณเม่งไม่รู้ทำไมเวลาเตะกันทีไรอ่ะดูมันรุนแรงคุณเม่ง
1: ครับ
0: ดูก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นแมตช์ที่แบบเอาชนะเนาะมันมีความแข่งขันนะแต่รู้สึกเล่นแรงนะคุณเม่งเล่นแรงเล่นแรงมีเรื่องนอกเกมเยอะครับอารมณ์นั้นอ่ะอารมณ์เนี้ยคือผมรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะมันเป็นปัญหาของเอเชียเหมือนกันที่เวลาเราเล่นแรงแล้วมันก็เกิดความแรงกระทะมันสูงอ่ะครับแล้วก็นักกีฬาก็บาดเจ็บนะผมก็เห็นใจนักกีฬาบางคนนี่แบบโอ้ล้มกิ้งคอมหงายก็ไม่นับแบบว่าอาการโอเวอร์ด้วยโอเวอร์แอคกันอีกเรื่องนะแต่ว่าพวกไอที่โดนจริงๆก็เยอะอ่ะคุณเม่งครับ
1: ครับ ทำไมไม่โทษการบริหารจัดการน้ำที่ทำให้น้ำท่วมและส่งผลต่อสายการบิน
0: อะไรเรื่อง
1: คนละเรื่องครับครับ
0: ไม่ผมพูดว่าคนละเรื่องข้อเหตุแบบนี้ครับถ้าอันนี้แบบว่าตักกะผมนะผิดก็ตำหนิผมคนเดียวแล้วกันนะไม่เกี่ยวคุณเหม่งตักกะผมแบบนี้ถ้าทุกสายการบินทำไม่ได้ผมรับได้คุณเหม่งแต่มันไม่ใช่แค่มันเป็นคนเดียวไงแล้วทำไมก็ผมก็ไม่แปลกใจดอนเมืองก็ท่วมนะคุณเหม่งดอนเมืองก็ท่วมพี่น้องรอบดอนเมืองก็เหมือนกันคนเหมือนกันก็แรงงานก็เหมือนกันก็เขาก็ต้องลุยน้ำออกมาเหมือนกันฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีบางอย่างที่ผิดพลาดแล้วล่ะมันมีบางอย่างที่ผิดพลาดแน่ๆครับแต่บริหารจัดการน้ำท่วมผมก็พูดคนละเรื่องนะมันจัดการน้ำท่วมจัดการช้าเป็นปัญหาแต่ภัยน้ำท่วมเป็นธรรมชาติผมคนละเรื่องนะไอ้เนี่ยผมก็แยกเรื่องกันอยู่นะขาผมก็คิดให้ความเห็นแบบนี้ว่ามันช้าเกินไปผมไม่ได้บอกว่าอุ้ยมันปัญหาแล้วมันห้ามเกิดปัญหาแต่3วันมันช้าเกินไป
1: คร
0: ับ กับความเป็นองค์กรใหญ่ขนาดนี้นะช้าเกินไปครับครับ acting ช้าเกินไปครับตามนี้ด้วยรักแต่ว่าตำหนิทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ชี้นิ้วไปที่ใครเลยก็ชี้ไปที่ระบบแล้วก็การจัดการที่ต้องปรับปรุงแหละครับครับให้กำลังใจคนแก้ไขนะครับยังมีเวลา 8,000 ใบช่วยกันทำช่วยกันแก้5วันก็เสร็จครับครับ
1: กลับมาเรื่องท่องเที่ยวกันฮะก็ตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่นะครับมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เตรียมความพร้อมพื้นที่น้ำท่วมก็ยังไม่พร้อมนะอย่างกาญจนบุรีราชบุรีราชบุรีเห็นนะสระบุรีน้ำมากันพอสมควรแล้วสระบุรีโดนไหมเนี่ยราชบุรีคร
0: ับ
1: ก
0: ็
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: เจอฮะอ๋อก็ประเด็นคือว่าจริงๆแล้วประเทศไทยอ่ะเป็นแบบนี้ผมว่าประเทศไทยอ่ะความน่าสนใจคือในอดีตแล้วกันนะคุณเหม่งในอดีตไม่ว่าเราจะมีฤดูไหนเราก็มีงานท่องเที่ยวตามฤดูคุณเหม่งยังฤดูน้ำเนี่ยเราก็มีงานแข่งเรือในอดีตนะแล้วก็ยังมีอยู่นะครับก็คือจริงๆแล้วเราอ่ะประเทศเราอ่ะทรัพยากรของการท่องเที่ยวของประเทศไทยอ่ะให้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับฤดูกาลอยู่แล้วคุณเหม่งเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้สังเกตเพราะว่ามันอยู่กับชีวิตเราเนาะอ่ะคุณเหม่งจริงๆฤดูนี้เป็นฤดูแข่งเรือถูกไหม
1: ครับ
0: กันยาตุลาเนี่ยไล่เลยพิษจิตพิษโลกสะพานหินไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคุณเหม่งนะมีเรือยาวแล้วก็ลงไปถึงสุราษฎร์ธานีก็มีถูกไหมฮะนี่ครับจุดประเด็นพักพระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะออกแบบความคิดเราออกแบบชุดความคิดอ่ะเป็นเสน่ห์ของไทยเลยนะที่แบบเรามีชุดความคิดเรามีชุดประเพณีที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมอยู่ครับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ต่างชาติไม่เคยได้รู้อย่างเชิงลึกคุณเหม่งครับ
1: ครับ
0: หรือแม้แต่ประเพณีไหลเรือไฟฮะประเพณีเทียนพรรษาแค่ทุกอย่างมันถูกหรือประเพณีชักพระที่แบบว่าอะไรท่านชักพระทางบกชักพระทางน้ำเนาะหรือประเพณีโยนบัวถูกไหมคุณเหม่งที่ใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆเนี่ยสมุทรปราการนี่เองอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราพูดตามตรงนะเรามีจิตธุระที่สนุกสนานผสมกับงานประเพณีและความเชื่อและความสร้างกุศลให้กับชีวิตรวมทั้งสร้างความผุดผ่องให้กับจิตใจอ่ะสอดคล้องไปกับภูมิอากาศแม้กระทั่งช่วงเวลาที่น่ากังวลที่สุดในอดีตเราก็ยังสามารถสนุกสนานไปกับประเพณีต่างๆได้ถูกไหมหรือแม้แต่การละเล่นนะคุณเหม่งอย่างพอเราไปอ่านเชิงลึกอ่ะน้ำท่วมเพลงเล่นเพลงเรือก็คือเอาเรือมาแล้วก็ที
1: ่
0: แต่งกรกระเซ้ากันข้ามเรือถูกไหมก็เกิดขึ้นจากการน้ำท่วมน้ำหลากของฤดูน้ำหลากที่อยุธยาคุณเหม่งครับ
1: เขาว่าบอกว่าที่มาแห่เรือร้องเพลงกันเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมฮะหากิจกรรมมารวมกันทำกิจกรรมรวมกันลื่นเริงนะฮะในช่วงน้ำท่วมทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ใช่ก็ด้วยสภาพสังคมในอดีตเนาะมันไม่ได้แออัดเนาะมันก็เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนใหญ่ๆแล้วก็ที่ในลักษณะทางภูมิศาสตร์ในอดีตประเทศเราอยู่กับน้ำอ่ะแต่นี้ต้องยอมรับว่าเราปรับสภาพของเราให้เปลี่ยนไปเองเนาะในอดีตเราอยู่กับน้ำเราทุกบ้านมีเรือในอดีตเราไปไหนด้วยคลองนะคุณเหม่งเราเป็นที่ราบลุ่ม ในประเทศไทยประเทศไทยเราได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกนะในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่า

0: เชื้อข่ายของคลองในอดีตนั่นแหละมันคือถนนนั่นเองครับแล้วก็คนไทยก็อยู่กับน้ำทรงบ้านทรงไทยก็เป็นบ้านที่อยู่กับน้ำอยู่แล้วใต้ถุนบ้านสูงก็คือน้ำหลากก็ท่วมใต้ถุนบ้านเอาเรือลงก็ชีวิตปกติก็สามารถออกไปหาปลากินข้าวได้เรามีตลาดน้ำในวิถีเดิมๆของเราอ่ะมันถูกออกแบบเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่พอวิถีตะวันตกเริ่มเข้ามาการคมนาคมสื่อการคมนาคมมากลายเป็นรถที่ทับเส้นทางน้ำบวกกับเส้นทางน้ำถูกปรับเป็นเส้นทางระบายน้ำเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นชีวิตที่แบบที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งมันมาไกลเกินแก้แล้วล่ะมันมายาวนานแล้วมันมามากกว่า50ปี100ปีแล้วแต่มันก็ไม่ได้สะท้อนอะไรให้เราเข้าใจมันอะนั้นหมายความว่าผมพูดทำไมผมพูดว่าจริงๆแล้วเราเป็นเมืองน้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอาจจะต้องมองการออกแบบหรือการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมในอดีตที่เขาอยู่ร่วมกันเป็นมิตรกับน้ำมันถึงเราถึงจะอยู่รอดได้ในยุคต่อไปนะอันนี้ผมกลับไปมองย้อนกลับไปซึ่งอาจจะพูดล้ำยุคเกินไปแล้วก็แก้ยากมากแต่ผมก็อยากให้พี่ๆหลายๆท่านน่ะถ้าคิดจะสร้างบ้านตอนนี้ก็อย่าถมที่สูงแต่จงทำบ้านให้สูงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าคุณอาจจะต้องดีไซน์วิธีการออกแบบชีวิตให้มันรับกับสภาพของกรุงเทพที่กำลังต่ำลงรวมทั้งสภาพของประเพณีต่างๆรวมทั้งการออกแบบผังเมืองต่างๆด้วยงั้นเราต้องยอมรับว่าโครงการต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ไว้อ่ะคงต้องสืบสานพระวิสัยทัศน์ต่อแก้มลิงต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ประเพณีเนี่ยก็กลับมาเลยกลับมาเรื่องท่องเที่ยวผมก็มีความสุขกับการครั้งแรกในชีวิตผมไปได้ไปชมประเพณีชักพระทางน้ำที่จังหวัดสุราษฎร์อ่ะคุณเม่งผมแบบไม่คิดเฮ้ยแบบเฮ้ยอะไรวะแบบโอ้โหทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมคำถามแรกคือทำไมต้องเอาพระลงเรือถูกไหม
1: ฮะ
0: ก็กลายเป็นว่าอ๋อเขาคือหน้าน้ำได้สักการะพระทางน้ำก็คือเหมือนกับได้บำรุงจิตใจดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้ผูกพันกับสายน้ำอย่างเงี้ยครับมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งครับคุณหมิงครับ
1: แต่ชักพานี่เอามาชักข้างบนบกไปใช่ไหมฮะ
0: มีสองแบบเลยผมที่สุราษฎร์มีสองแบบเลยคุณหมิงก็คือ
1: ครับ
0: วันหนึ่งก็จะมีวันที่จะเป็นขบวนรถก็ชักพาทางบกก็จะมีนางรำมีอะไรสวยๆงามเลยนะแล้วก็จะมีอีกวันหนึ่งเป็นลงเรือแล้วก็แล่นไปตามน้ำคุณหมิงมีสองวันครับครับแบบว่าเก่งๆมากเลยแล้วผมก็โอ้แบบมีกุศโลบายที่ดีเนาะหรือไม่ต้องพูดถึงงานประเพณีแบบช่วงที่น้ำสูงที่สุดของประเทศเนาะลอยกระทงอย่างเงี้ยคุณเหม่งครับก็แต่ว่าก็มีลมหนาวโชยแล้วแต่ว่าน้ำยังหนุนอยู่ยังมีน้ำสูงน้ำใสขึ้นไม่เชี่ยวมีน้ำที่ค่อนข้างนิ่งแล้วเพราะมันใกล้มันเป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะอย่างเงี้ยก็กลายเป็นประเพณีลอยกระทงอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเอกลักษณ์วอเตอร์เฟสติวัลที่เป็นวอเตอร์น้ำเนาะแม้ประเทศไทยจะเห็นว่าเราเกี่ยวข้องกับน้ำหมดเลยทั้งสงกรานต์ทั้งลอยกระทงทั้งแบบว่านักฤดูฝนเรนนิ่งซีซั่นประเพณีเทียนพรรษาก็เป็นเรื่องฝนอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับฤดูกาลจริงๆครับเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ไทยจริงๆครับก็ถ้าเราจับออกมาขายนะจับออกมาเป็นจุดขายก็การท่องเที่ยวเราก็จะเรียกว่าเป็นจุดที่แตกต่างจากประเทศอื่นรอบๆเลยนะรอบๆในโลกใบนี้ที่เป็นเขาเรียกว่ามหาอำนาจทางการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยมีจุดขายที่แตกและแตกต่างมากเยอะมากๆนะครับ
1: ครับก็พูดถึงในเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลในแง่ของกีฬาพื้นบ้านเมื่อกี้ที่พูดถึงการแข่งเรือยาวเนี่ยก็เขาแบ่งเป็นสนามเหมือนโมโตจีพีเลยนะฮะชิงถ้วย
0: พระรา
1: ชทานกันนานก็มีแข่งนะครับพะเยาก็มีแข่งไล่กันมาเชียงรายเชียงใหม่โอ้โหไปห้องสอนแล้วก็ลงมา
0: สุโขทัยที่ติดทิศโลก
1: ครับแล้วก็ลงมาถึงต่ำลงมาถึงนครสวรรค์ลงไล่เลียงลงมาถึงนนทบุรีปทุมธานีก็มีแข่ง
0: ใช่ทองถังบุรี
1: ประเทศไทยด้วยฮะเออก็ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าตามดูทุกสนามนะผมว่าโอ้โหมีให้ดูได้ตลอดยาวๆเลยตลอดเดือนกุมภายาวถึงพฤศจิกายนนะฮะแล้วก็ดูแล้วถ้าเหมือนนะเทคนิคเอกลักษณ์เรื่องของการพากเรือพากการแข่งเรือที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ด้วยฮะ
0: ใช่แล้วก็ถ้าท่านไปถอดสมการนะลองถ้าท่านแบบว่าเหมือนผมไปดูที่พิจิตรอ่ะผมไปดูที่พิจิตรที่วิทย์โลกอ่ะถอดสมการท่านจะเห็นแบบคุ้งน้ำแต่ละคุ้งวัดอ่ะคุ้งวัดเขาจะมีการเตรียมตัวฝึกซ้อมนะไม่เขาไม่ได้ทำ5วันแล้วมาแข่งนะคุณเหม่งเขาซ้อมกันมาตั้งแต่แบบ

0: 3เดือน4เดือนล่วงหน้าเก็บตัวนักกีฬามีเบี้ยเลี้ยงมีช่างเรือช่างขุดเรือช่างทำมีท่านเรียกเอาเล่าเรือเก่ามาบูรณะหรือทำใหม่หรืออะไรก็ว่ากันไปนะหรือมีโค้ชมีทีมสวัสดิการคือมันเป็นเขาเรียกว่ามีเรียกบ้านนั้นๆวัดนั้นๆเนี่ยก็ต้องรวบรวมสรรพกำลังทุนทรัพย์บวกกับงานบุญบวกกับแรงเที่ยวแรงแข็งขันบวกกับความสามัคคีแรงหนึ่งน้ำใจในการจะยกระดับเรือของหมู่บ้านตัวเองหรือคุ้งน้ำวัดตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นเรือระดับนานาชาติเรือระดับชาติอ่ะต้องเข้าหลีกง่ายๆเนาะแล้วก็ข้ามหลีกไปเนี่ยฝีพายนี่ก็ถูกฝึกฝนนะอ่ะวันปกติไม่ได้เป็นอาชีพฝีพายก็อาจจะเป็นนักมวยเป็นอะไรอย่างนี้นะคุณเบงเป็นบางคนเป็นพ่อครัวเป็นตำรวจเป็นทหารก็มีครับแต่พอเริ่มเข้าเทศกาลที่ต้องแข่งอ่ะเขาก็จะมาเก็บตัวรวมกันกลับมาที่บ้านมาช่วยกันมาลงคนละไม้คนละมือข้าวหม้อแกงหม้อเก็บตัวนักกีฬามามันเหมือนกีฬาเลยมันเหมือนการทำทีมกีฬาเพราะฉะนั้นมันก็ได้รับทั้งความสามัคคีได้รับความสนุกสนานได้รับความร่วมแรงร่วมใจมาเป็นแบบจุดเล็กๆของสังคมเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าภูมิรักษาภูมิปัญญาพร้อมกับมีความเชื่อมีความทักษะความรู้ในประเพณีดั้งเดิมของการดูแลรักษาเรือรวมทั้งการทำเรือรวมทั้งการพายเรือการโค้ชชิ่งเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาที่แบบต่อเนื่องออกมาจากอดีตครับงั้นผมก็บอกว่ามันมี behind the scene อีกเยอะเลยนะเรื่องแค่เราจะดูปลายทางของมันว่าเป็นการแข่งเรือก็มีภาคสนุกอย่างที่คุณเหม่งบอกก็ไม่ก็ผมก็ไม่เถียงแต่คุณเหม่งทราบไหมคนภาคนี่เขาต้องฝึกมาจากคุ้งน้ำค่อยๆฝึกจากหลีกเล็กๆเนาะระดับอำเภอคัดตัวขึ้นไปภาคระดับจังหวัดระดับจังหวัดคัดตัวขึ้นมาภาคระดับประเทศเนาะก็จะเป็นสไตล์ที่เราเคยได้ยินนะเอาแล้วครับเงินไฟจ่ายโอ้โหนั่นเหลือสิงเหลือสิงวิ่งลงมาแต่เนี่ยก็จะมีแบบลูกลีลาที่แบบว่าภาคไม่หยุดอ่ะแล้วก็น้ำเสียงนี่ดุดันก้าวร้าวดุดันแต่แสงความตลกขบขันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์จริงๆแบบใครทุกปีอ่ะเราก็จะเห็นภาพเขาเรียกว่าภาคกีฬามันหรือสะเก็ดข่าวเนาะจากการภาคอะไรแบบนี้ครับ
1: คุณฮาเวียร์ครับส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube บอกว่าเดือนตุลาไปเที่ยวไหนดีครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
0: เนี่ยภาคกลางนี่แหละ
1: ลองไปหาเทศกาลกินเจแถวแถวถนนจันทร์เยาวราชกินดีไหมฮะดีไหมฮะ
0: โอ้นี่ใกล้เลยนะนี่เอาใกล้เลยนะไม่ไกลกรุงเทพคือใกล้เลย
1: เทศกาลกินเจนี่เดี๋ยวก็จะมีช่วงวันที่10-18ตุลาคมครับ9 วัน 9 คืนในหลายพื้นที่
0: อ๋อถึง10-18ครับ
1: ครับ
0: โอ้น่าสนใจนะเนี่ยปีนี้น่าจะกินเจกัน
1: พารวมวันล้างท้องด้วยนะ
0: ก็คือ10นะเรื่องวันที่10ล้างท้อง
1: แต่ว่าต้องเช็คนะเพราะว่าเทศกาลกินเจในแต่ละพื้นที่เนี่ยบางทีก็ไม่ตรงกันด้วยนะครับ
0: ใช่ผมว่ามีความสุขกับการกินเจมากนะคุณเหม่ง
1: ทำไมล่ะ
0: คือผมชอบกินผักผมชอบกินผักแล้วก็กินเจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเชฟระดับมืออาชีพความเจ๋งของเชฟเนี่ยเขาจะมาเจี่ยฉ่ายกันเจี่ยฉ่ายก็คือคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟอาหารจีนร้านไหนแต่ถ้าคุณต้องมาทำเจี่ยฉ่ายก็คือคุณต้องล้างทำบำเพ็ญบุญเนาะก็จะช่วงนั้นเชฟอาหารจีนเก่งๆเขาก็จะหยุดการไม่ทำอาหารจีนที่เป็นเมนูแบบเนื้อสัตว์อ่ะคุณเหม่งแล้วเขาจะมาโชว์ความทักษะความสามารถในการทำอาหารเจให้อร่อยใช่ไหมฮะอย่างเช่นผมวัดแบบนี้เลยนะคุณเหม่งจับชายของใครอร่อยกว่าใครอ่ะอย่างเงี้ยหรือจับชายนี่ไม่ได้หมายความทำแล้วมันจะอร่อยทุกร้านนะถูกไหมมันบางร้านก็เอ้ยเค็มอย่างเดียวบางร้านก็โอ้ยกลมกล่อมดีอ่ะนี่นะอันนี้ผมมีความสุขมากในการได้ชิมจับชายนะได้ชิมหน่อไม้ต้มได้ชิมผัดโง่กล้วยคุณเหม่งผัดโง่กล้วยนี่ก็คือมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีสมหวังมีเผือกนะมีเจ๊กหนอซาซีโง่5เจ๊กหนอซาซีโง่5อย่างมีพุทธาแล้วก็มีเสาเสาลัดนะแล้วก็มี
1: เสาลัด
0: เสาลัดแล้วก็มีแปะกล้วยนะผัดหวานหวานหน่อยๆปลาแล้มเค็มๆหวานหวานเค็มๆโอ้โหเนี่ยฝีมือคุณเหม่งหรือแม้แต่แบบพวกโปรตีนต่างๆโปรตีนเกษตรต่างๆอ่ะคือบางอย่างถั่วเหลืองเต้าหู้ต่างๆที่เอามาทำแบบเต้าหู้เจ ข้าวปลาดูผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหเห็ดหูหนูมันทำให้เราแบบได้ลิ้มรสแล้วก็แบบได้เขาเรียกว่าทดลองความสามารถของฮิดเด้นเจมต่างๆที่อยู่แฝงกายอยู่หรือแม้แต่ว่าจางเจอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ซึ่งโลกก็จะโลกของรสชาตินี่มันล้ำลึกจริงๆฮะ
0: ใช่ซึ่งแบบว่าทำได้ยังไงอะบางร้านนะผมแบบกินนะแบบของแบบตลาดพลูเงี้ยบ้าจางเจผมกินเฮ้ยนี่มันเหมือนบ้าจางหมูเลยอะแบบโอ้อร่อยเป็นข้างในเป็นเต้าหู้นะมีฟองเต้าหู้มีเผือกกวนมีถั่วลิสงแล้วก็มีข้าวเหนียวหนึบๆก็โหกินยอดเลยอย่างเงี้ยมีผักบางร้านมีผักดองบางร้านมีผักแบบผักกาดที่แบบว่าเขาเอาไปดองในรูปแบบต่างๆมีหัวไชเท้าอะไรเงี้ยมีหลายอย่างมากเลยอ่ะมันล้ำลึกมากคุณเหม่งก็เลยเนี่ยมีความสุขมากตอนหน้าเจครับไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยรู้สึกมีความสุขกับการได้ทุกวันได้ออกไปหาเมนูเจมารับประทานครับ
1: ก็ชวนไปเที่ยวกินเจนะฮะจะกินในเขตกรุงเทพเยาวราชหรือที่ถนนจันทร์ก็มีหลายพื้นที่นะฮะเลือกเอาตามที่สะดวกแล้วกันนะครับพูดไปก็ไม่หมดนะเชียงใหม่เคยน้ำท่วมนานครับเชียงใหม่เคยน้ำท่วมนานที่สุดกี่วันครับพี่ก้าน้ำท่วม
0: ล่าสุดไง
1: เออใช่แต่ว่าไม่เคยอยู่ตอนน้ำท่วมแบบนี้นะ
0: ล่าสุดที่ประสบภัยที่แม่น้ำปิงเอ่อล้นวิ่งเข้าเมืองเนาะแยกแรกวังสิงห์คำอะไรแถวนั้นที่ท่วมเป็นเมตรอ่ะ 7-8 วันนะคุณเหม่งฮะ
1: ครับ
0: ที่เข้าไปถึงวัดพระสิงห์เลยอ่ะ
1: โอ้
0: เข้าไปถึงถนนท่าแพเลยอ่ะจำได้นะล่าสุด
1: จำได้ปีที่แล้วนี่เอง
0: สูงมากนะก็คือน้ำขึ้นมา2เมตรจากเดิมเนาะโดยประมาณอ่ะก็คือติดท้องสะพานนวรัตน์เลยอ่ะคือทะลุท่วมสะพานนวรัตน์เลยอ่ะเออใช่แบบว่าทะลุเข้าไปเลยอ่ะทะลุเข้าไปในเมืองเลยอ่ะครับว่าตรงกาดพยอมขอโทษไม่ใช่กาดพยอมพูดผิดตรงกาดหลวงกาดลำไยกาดเมืองใหม่ตรงนั้นที่มันก็ท่วมระดับอกระดับเอวอ่ะถูกไหมตรงนั้นน่ะ
1: ที่เป็น
0: กาดที่สบายครับ
1: เป็นตลาดที่อยู่ติดเลยไหมนะเป็นอยู่แล้วเอาไปข้อความต่อไปนะครับถ้าป้ายเมืองหลวงเป็นจริงๆถ้าย้ายเมืองจริงๆลดความไม่อาจคิดว่าที่ไหนเหมาะสุดครับขอจังหวัดที่ไม่เกิดภัยพิบัติอะไรเลยมีไหมครับไม่น่าได้ย้ายนะผมว่าย้ายยาก
0: ย้ายผมคิดว่าอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าควรย้ายนะจริงๆแล้วมีแนวคิดตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิดนึงนะครับก็คือมีแนวคิดว่าจะใช้มณฑลทหารบกสระบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองคุณเหม่ง
1: มี
0: คล้ายๆกับมีการปักหมุดแล้วด้วยซ้ำนะว่าที่สระบุรีเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองเพราะสูงขึ้นจากน้ำแล้วก็สระบุรีเป็นเมืองสูงค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพซึ่งสำหรับผมถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะคุณเหม่งเพราะว่าเป็นที่ดอนครับแล้วก็จริงๆแล้วสระบุรีกรุงเทพมันเข้าประมาณ100 โลเนาะ100 โลโดยประมาณเนาะก็แล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงแล้วแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่ที่เป็นพื้นที่ของทหารบกแล้วก็มีส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าการจัดเตรียมไว้ในอดีตอ่ะยังอยู่นะคุณเหม่งก็คือมณฑลทหารบกต่างๆอ่ะเขาก็ยังเตรียมพื้นที่ใหญ่ขนาดนั้นอยู่งั้นแล้วท่านก็จะสามารถเห็นลักษณะการก่อสร้างแบบศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะได้ครับสำหรับผมนะผมเชียร์ให้ย้ายบางส่วนไปครับเพราะว่าผมคิดว่าในกรุงเทพตอนนี้แออัดเกินไปครับแล้วก็เราป้องกันได้ยากจริงๆแล้วอาจจะต้องลดความแน่นแล้วก็จริงๆแล้วขยายขึ้นไปทางเหนือมันก็ไม่ผิดอะไรอยู่แล้วโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ครับผมเชียร์นะเชียร์ให้เป็นโครงการระยะยาวค่อยๆย้ายส่วนราชการไปก่อนทหารกลาโหมอะไรไปก่อนได้ครับอย่างนั้นค่อยๆไปอ่ะคุณเองครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับสะพานแดงน้ำเสร็จที่พี่เคยไปหาอะไรกินรอบเด็กในครับ
0: สะพานแดง
1: รังสิต
0: สะพานแดงรังสิตคือสะพานรังสิตถูกไหม
1: ไม่รู้ ไม่เคยไปครับตามนี้ละกันแต่ตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วเหลือเวลาอีกไม่ถึง1 นาทีครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าวลินทร์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สู้ๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทราเวลดำเนิน

0: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
1: ์ประเดิมความมันในศึกบนวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ที่ไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
0: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
1: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
0: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Techno for Life
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
1: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์
7: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: เอ็ม

0: ไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวสิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับกับนายบ๊อบพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์เทคโนโลยีไลฟ์เราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับก็ไปกดติดตามกด Subscribe กันได้ดูสดฟังย้อนหลังบน YouTube ก็สะดวกดีนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันแบบสดๆอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ถ้าเกิดฟังผ่านทาง YouTube FM 99 Active Radio ก็จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวมันเด้งให้ผมไปตอบเองแต่ถ้าอินบ็อกซ์มาก็จะตอบเหมือนกันแต่มันจะไม่เด้งเตือนอาจจะช้าหน่อยนะบอกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะฮะฝนมาอีกแล้วนะครับเห็นพี่เต่าโพสต์ไว้ในกลุ่มไลน์ของนักจัดFM 99ครับว่าสมทรฝนตกเมื่อตอนบ่ายตอนนี้มองเข้าไปในเมืองก็มืดทีเดียวแล้วก็แถวฝั่งตะวันตกนะผมอยู่แถวสารยาเนาะมองไปก็ทางฝั่งนครปฐมอะไรเงี้ยก็มืดๆมานะครับยังไงก็ติดตามข่าวสารเรื่องของน้ำเรื่องของการปล่อยน้ำอะไรการแจ้งเตือนต่างๆให้อย่างเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างมีสติแล้วก็ทันท่วงทีแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกที่นะครับเห็นหลายที่ก็ในกรุงเทพเริ่มขี้คายบ้างแล้วแต่ก็หลายที่ยังสูงอยู่นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับมาลุยเรื่องของเรากันวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นคิวของVivo Oppo Xiaomi สัปดาห์นี้ก็เป็นคิวของ Honor กับทางด้านของ iQOOเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแต่ว่าก่อนจะไป Honor กับ iQOO อ่ะไปขั้นเวลาสั้นๆไปขั้นเวลาสั้นๆกับทางด้านของ Moto แล้วกันนะครับ Motorola ก็จริงๆเขาไปประกาศสัปดาห์ในงานSnapdragon Summit 2026ที่ Qualcomm เขาเปิดตัวชิปใหม่นะครับ Qualcomm Snapdragon 8 Edit Gen 6 นะก็เขามีการเอาไปโชว์ในงาน Snapdragon Summit อ่ะเขาไปทีเซอร์ก่อนว่าเฮ้ย Motorola Signature รุ่นใหม่มาแล้วนะจ๊ะMoto Signature เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเรือธงสูงสุดของฝั่ง Moto นะครับซึ่งที่ผ่านมามันไม่ได้ใช้สเปคสุดขนาดนั้นนะแต่โมเดลใหม่สำหรับ Motorola Signature 27เขาหมายถึงปีก็คือแบบปีหน้า2027อะไรเงี้ยรอบนี้พี่เขาใส่สุดจริงๆใส่สุดจนแบบหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้อ่ะแต่มันไม่ทำตลาดในไทยนะอยากได้ฮิ้วเอานะครับก็ตอนนี้เขาเปิดสเปคคร่าวๆละราคาอะไรเงี้ยยังไม่บอกเขาบอกเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศวันจำหน่ายพร้อมราคาอีกทีภายในปีนี้2026แต่คาดกันว่ากว่าจะเปิดตัวเนี่ยอาจจะเป็นช่วงแบบพฤศจิกาเลยหรือไม่ก็ปลายเดือนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็กว่าจะเริ่มขายจริงอาจจะเป็นช่วงแบบคริสต์มาสหรือต้นปีหน้านะครับกับ Motorola Signature 27แต่ว่าสเปคเขาใส่สุดที่บอกใส่สุดอย่างแรกคือชิปเขาใช้ชิปตัวท็อปเลยของฝั่ง Qualcomm นะครับ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6สูงสุดแล้วนะครับใส่สุดเรื่องกล้องเขาให้กล้องมา4ตัวรายละเอียดกล้องทั้ง4ตัวจะออกมาไม่ครบแต่ที่แน่ๆกล้องหลักเขาใช้เป็นตัวเซนเซอร์ Sony Lightyear L910 ความละเอียด50ล้านตัวเดียวกับที่อยู่ใน Vivo X500 Pro Max แล้วก็เลนส์ซูมใช้เป็นตัว Samsung

งไอโซเซล HP Zero ความละเอียด200ล้านนะครับเป็นเลนส์แบบพอลิสโคปยังไม่รู้ว่าออปติคอลซูมเท่าไหร่แต่ซูมดิจิตอลได้ไกลสุด120เท่านะครับระบบระบายความร้อนนะครับ 3D Weber Chamber นะครับเขาบอกว่าใหญ่กว่ารุ่นเดิมคือใหญ่กว่าตัว Moto Signature รุ่นเก่าเนี่ยถึง 40% แล้วก็มีใช้ตัว Thermo Gel ไปผสมผสานกับตัว 3D Weber Chamber ด้วยนะครับน่าจะเย็นใช้ได้ทีเดียวนะครับเรื่องของระบบเสียงลำโพงคู่สเตอริโออยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เจ๋งก็คือเขาได้ทางด้านของ B&O นะครับ Bang & Olufsen มารับหน้าที่ปรับจูนเรื่องของเสียงให้กับ B&O แบรนด์หรูมากๆอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าสุดเรื่อง AI ก็สุดเพราะว่าเขาพัฒนาร่วมกับ Google นะครับก็มีใส่ Gemini เข้ามาในหลายภาคส่วนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับ Moto Signature 27 ดีไซน์อาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ผมว่ามองไปมองมามันก็สวยเอาเรื่องแต่มันไม่ขายในไทยนะในไทยเขาไม่ได้ทำตลาด Motorola แล้วนะครับสำหรับ Lenovo เนาะก็น่าเสียดายนิดนึงอ่ะทีนี้ไปทางด้านของ Honor บ้างนะครับ Honor ก็เปิดตัวเรียบร้อยกับ Honor Magic 9 Series จริงๆเขาเปิดทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับแต่ฟังชื่อรุ่นแล้วจะงงแน่ๆครับเอารุ่นหลักก่อนรุ่นหลักมันคือ Honor Magic 9กับ Honor Magic 9 Pro Max ไม่มีรุ่น Pro แล้วนะตอนนี้รุ่นท็อปสุดของค่ายจีนจะเป็น Pro Max ทั้งหมดเลยคือไอ้ฝั่งของ Oppo กับ Vivo ผมพอเข้าใจนะว่าทำไมเขาใช้รุ่นท็อปสุดเป็น Pro Max แต่ผมไม่เข้าใจ Honor ว่ะเพราะ Honor มันไม่มีรุ่น Pro ไงก็เลยงงๆนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรตามนั้นนะครับ Honor Magic 9 Honor Magic 9 Pro Max แล้วจริงๆมันยังมีอีกรุ่นนึงซึ่งรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นเล็กสุดในซีรีส์แต่ชื่อรุ่นมันชวนคิดว่าเป็นรุ่นท็อปยังไงไม่รู้นั่นก็คือ Honor Magic 9 Super Edition แต่ Super Edition เนี่ยมันเป็นรุ่นรองลงมาจาก Magic 9ธรรมดาอีกนะเดี๋ยวค่อยไล่อ่ะไปรุ่นหลักก่อนนะครับHonor Magic 9 Honor Magic 9 Pro Max นะครับความต่างของ2รุ่นนี้อย่างแรกเลยคือขนาดหน้าจอ Magic 9จะเป็นหน้าจอไซส์เล็กนะครับ6.37 นิ้วความละเอียด Full HD Plus หน้าจอเป็น OLED LTPO นะครับ120 เฮิรตซ์ความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 10,000 นิตในโหมด HDR นะชิปใช้เป็นเรือรองปีนี้นะครับไม่ใช่ปีหน้าเป็นเรือรองปีนี้ก็คือตัว Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับไม่ใช่เรือรองติดตัวท็อปของปีนี้Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับกล้องหลังตัวหลัก200ล้านใช้เป็นเซนเซอร์ Samsung iCell HPE ขนาดเซนเซอร์1ส่วน 1.4 นิ้วนะครับแล้วระบบการสั่นตามมาตรฐาน SIPPA 7.5 เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านมีออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ใช้เป็นตัว Samsung iCell HP 5ความละเอียด200ล้านนะครับเซนเซอร์ขนาด1ส่วน 1.56 นิ้วออปติคอลซูม 3.5 เท่าซูมดิจิตอลได้ไกลสุด120เท่าแล้วก็กันสั่นตามมาตรฐาน SIPPA 7.5 ถ้าบอกว่ากันสั่นเนี่ยได้ตามมาตรฐาน SIPPA 7.5 ทั้งเลนส์หลักแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้เลยนะครับกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าแบบสแควร์แบบอัตราส่วน1:1ที่เป็นแบบเหมือน iPhone อะแต่ความละเอียดเขาเยอะกว่าได้55ล้านพิกเซลนะครับใช้เซนเซอร์ขนาด1ส่วน 2.74 นิ้วลำโพงคู่สเตอริโอมีนะครับได้บลูทูธ 6.0 ได้ Wi-Fi 7คือเรื่องของบลูทูธกับ Wi-Fi เนี่ยถ้าไปอิงตามสเปคหน้าเว็บจีนจริงๆเนี่ยในรุ่นของ Pro Max อ่ะมันจะได้ถึงจริงๆมันมันเซอร์ติฟายที่ Wi-Fi 8เลยนะแต่ผมเข้าใจว่าจะล็อกด้วยเฟิร์มแวร์ส่วนบลูทูธอ่ะจะขึ้นไปเป็นเวอร์ชั่น 6.2 ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้โดยที่ Magic 9ธรรมดาตัวพอร์ต USB Type-C จะเป็นมาตรฐาน USB 2.0 เพราะฉะนั้นก็ต่อสายออกจอไม่ได้นะสแกนลายนิ้วมือใต้จอใช้เป็นแบบอัลตราโซนิกใช้เป็นคลื่นเสียงนะครับมี IR Blaster เหมือนเดิมแบตเตอรี่ให้มา 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไวด้วยสาย80วัตต์ไร้สาย50วัตต์กันน้ำกันฝุ่นก็สูงสุดตามมาตรฐาน IP rating เนาะ IP 68 IP 69 IP 69K ประมาณนี้ส่วน Magic 9 Pro Max ก็คือตัวต่อของ Magic 8 Pro นั่นแหละนะครับหน้าจอ 6.8 นิ้วความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus LTPO 1-120 Hz ความสว่าง 10,000 นิตเหมือนกันชิปใช้เป็นตัวท็อปตัวใหม่ของฝั่ง Qualcomm นะครับ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะฮะ
กล้องหลังตัวหลักใช้

เซนเซอร์ตัวใหม่ของ Omnivision เพิ่งเปิดตัวเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับ Omnivision OV52A เซนเซอร์ขนาด1ส่วน 1.28 นิ้วความละเอียด200ล้านแล้วก็ได้กันสั่นตามมาตรฐานซิป้า 8.0 นะครับเลนส์อัลตร้าไวด์ตัวเดิม50ล้านนะครับมีออโต้โฟกัสแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อัปเกรดขึ้นมาเป็นตัว Samsung Exocel HPE ก็คือเซนเซอร์กล้องหลักของ Magic 9ธรรมดานั่นแหละมาใช้เป็นตัวเซนเซอร์ของเลนส์เทเลโฟโต้ใน Magic 9 Pro Max ความละเอียด200ล้านเซนเซอร์1ส่วน 1.4 นิ้ว Optical Zoom 3.5 เท่าซูมดิจิตอลได้ไกลสุด120เท่าแล้วก็กันสั่นอัปเกรดขึ้นมาเป็นมาตรฐานซิป้า 8.0 กล้องหน้าตัวเดียวกัน55ล้านเป็นเซนเซอร์แบบเสี่ยงจัตุรัสนะครับลำโพงคู่สเตอริโออะไรเหมือนกันนะครับพอร์ต USB Type-Cเป็นมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1เพราะฉะนั้นก็จะรองรับการใช้สายต่อออกจอได้เนาะแบตเตอรี่ในเวอร์ชันจีนอัปเกรดขึ้นมาเป็น 8,800 มิลลิแอมแอลชาร์จไวเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น100วัตต์ไร้สายเร็วขึ้นมาอีกหน่อยเป็น80วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นก็สุดตามมาตรฐาน IP rating เหมือนกัน IP 68 IP 69 IP 69K นะครับราคาที่จีนเนี่ยถ้าเป็น Honor Magic 9ตัวเริ่มต้น RAM 12 Storage 256เขาราคาอยู่ที่ 4,999 หยวนก็ประมาณสัก 25,000 บวกลบถ้าเป็นตัว Honor Magic 9 Pro Max ตัวเริ่มต้น RAM 12 Storage 256เขาราคาอยู่ที่ 6,499 หยวนประมาณสัก 33,000 บาทบวกลบโดยประมาณนะครับก็ที่คอนเฟิร์มว่าเปิดตัวโกโบแน่ๆเนี่ยก็น่าจะเหมือนทุกปีก็คือตัว Honor Magic 9ตัวท็อปก็คือตัว Pro Max ก็แต่ว่ารอดูแล้วกันมันจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็อย่างที่บอกจะมีอีก1รุ่นในซีรีส์นี้ที่สร้างความสับสนคือ Honor Magic 9 Super Edition ซึ่งมันเป็นรุ่นเล็กสุดในบรรดาซีรีส์แต่ดันมีคำว่าซูเปอร์อีดิชันมันก็เลยแบบสับสนหน่อยว่าไอ้อันไหนมันท็อปอันไหนอะไรนะครับไปดูสเปคกันนะครับสเปคมันจะผสมประสานบอกไม่ถูกมันเหมาะสำหรับคนที่อยากได้เมจิก9แต่รู้สึกว่าเมจิก9ธรรมดาจอมันเล็กไปหน่อยอยากได้จอใหญ่อยากได้แบบอึดลดกล้องลงมาอะไรประมาณนี้นะครับ Honor Magic 9 Super Edition คาดว่าขายเฉพาะในจีนแน่ๆนะครับได้หน้าจอขนาด 6.81 นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับอัตรา Refresh Rate 120เฮิรตซ์ความสว่าง 10,000 นิตเหมือนเดิมชิปใช้ตัวเดียวกับ Magic 9ก็คือ Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับแต่ว่ากล้องหลังตัวหลักลดคุณภาพลงมาใช้เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.55 นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์ก็ไม่ใช่ตัว50ล้านละลดลงมาเหลือ12ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้ก็ไม่ได้ใช้ตัว200ล้านละใช้ตัว50ล้านแล้วก็เซ็นเซอร์ขนาดไม่ได้ใหญ่มาก1ส่วน 2.93 นิ้วนะครับได้กันสั่น OIS มีออโต้โคซูม3เท่าดิจิตอลซูม50เท่า100เท่ากล้องหน้าก็ไม่ได้ใช้เป็นตัวที่เป็นอัตราส่วน1ต่อ1ละใช้เป็นกล้องหน้า50ล้านเซ็นเซอร์ปกติเลยนะครับแต่ว่าจุดเด่นคือแบตเตอรี่เขาให้แบตเตอรี่มา 11,000 มิลลิแอมแอลใหญ่มากใหญ่กว่า power bank ที่ผมมีชาร์จไวสูงสุดด้วยสาย80วัตต์ไร้สาย50วัตต์กันน้ำกันฝุ่นไม่รองรับ IP69K แต่คงยังคงรองรับ IP68 IP69 ธรรมดาอยู่แน่นอนพอร์ต USB Type-C เป็นมาตรฐาน USB 2.0 เนาะประมาณนี้ซึ่งไอตัว Honor Magic 9 Super Edition เนี่ยในจีนจะเปิดตัวเริ่มต้นคือ 4,499 หยวนได้ RAM 12 Storage 256ราคาค่อนข้างน่ารักหน่อยอยู่ประมาณสัก 22,000-23,000ประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจาก Honor Magic 9 Series Honor เขายังมีการเปิดตัวแท็บเล็ตตัวใหม่ Honor Magic Pad 4 12.1 นิ้วแน่นอนพอเลขมา 12.1 นิ้วก็คือหน้าจอขนาด 12.1 นิ้วนะครับจะเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD ความละเอียด 3,000 คูณ 1,872 พิกเซลอัตรา Refresh Rate อยู่ที่165เฮิรตซ์นะฮะขออภัยชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4นะครับกล้องหลัง13ล้านมีออโต้โฟกัสให้นะครับกล้องหน้า8ล้านได้ลำโพง6ตัวแบตเตอรี่ 1,100 มิลลิแอมแอลชาร์จไวด้วยสาย66วัตต์ข้อราคาที่จีนเนี่ยเริ่มต้น RAM 8 256อยู่ที่ 3,499 หยวนก็ประมาณสัก 17,000 ปลายๆ 18,000ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่ไหมจะเปิดตัวโกโบไหมนะครับนั่นคือฝั่ง Honor แล้วก็มาเมื่อวานก็เป็นคิวของ iQOO กับตัวท็อปตัวใหม่ iQOO 16ซึ่งดีไซน์บอกเลยว่า

้องมากขึ้นนะครับกล้องหลัง3ตัวเป็นแบบ Triple 50ล้านตัวหลักใช้เป็น OmniVision OV50Q เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.3 นิ้วนะครับได้การสั่นตามมาตรฐาน CIPA 5.5 เลนส์ Ultra Wide ใช้เป็นความละเอียด50ล้านนะครับเซ็นเซอร์ขนาด 1:2.88 นิ้วมีออโต้โฟกัสให้เลนส์ Telephoto ใช้เป็นตัว Samsung ไม่ใช่ Samsung SonyIMX882 ที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาดประมาณครึ่งนิ้วคือ1:1.95 นิ้วนะครับความละเอียด50ล้านได้ออปติคอลซูม3เท่าดิจิตอลซูมได้100เท่าคือถ้าเทียบกับ iQOO 15ตัวปัจจุบันก็คือหลักๆอัปเกรดเซ็นเซอร์กล้องหลักให้มันดีขึ้นนั่นแหละนะครับกล้องหน้า32ล้านนะครับได้ลำโพงคู่สตีโอได้แบตเตอรี่ 8,400 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย40วัตต์ได้พอร์ตเชื่อมต่อมาตรฐาน USB 3.2 Gen 1ด้วยนะครับการน้ำการฝุ่นมาตรฐาน IP6869แล้วก็มีการอัปเกรดตัว Weber Chamber ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซึ่งแต่เดิมของซีรีส์ iQOO มันก็ดีมากๆอยู่แล้วเนาะตั้งแต่ iQOO 13 iQOO 15ต้นมามันดีมาเสมอนะครับก็ปีนี้ iQOO 16ก็ดีเหมือนเดิมแล้วก็ราคาเปิดที่จีนก็ถือว่าโอเคค่อนข้างจะเป็นมิดสุดในบรรดาเรือธงของค่ายจีนที่เปิดมารอบนี้เพราะว่า iQOO 16เนี่ยตัวเริ่มต้น RAM 102 storage 256คอร์สราคาอยู่ที่ 5,999 หยวนก็ประมาณสัก 30,000 บวกลบยิงมันคือประมาณ 29,700 something ก็ตีว่า 30,000 แล้วกันประมาณนี้นะครับก็อันนี้คอนเฟิร์มมาเข้าไทยเปิดตัว global แน่ๆก็น่าจะภายในเดือนหน้าหรืออย่างช้าไม่ใช่ไปเดือนหน้าที่เพราะเดือนนี้ยังกันยายอยู่ก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาหรืออย่างช้าก็คือต้นเดือนพฤศจิกายนน่าจะเปิดนะครับสำหรับ iQOO 16ก็สายเกมรอได้แต่ปีนี้เน้นกล้องมากขึ้นกล้องหน้าไม่ใช่กล้องหน้ากล้องหลักดีขึ้นนะครับเน้นการถ่ายวิดีโอสามารถถ่าย 8K ได้มี AI เข้ามาช่วยนู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าเจ๋งขึ้นถือว่าเจ๋งขึ้นเนาะแล้วก็จริงๆดีไซน์ผมว่าคือโอเคมันได้อินสปายมาจากพวก iPhone 15 16แหละแต่ถามว่าสวยครับผมว่ามันสวยนี่คือสำหรับ iQOO แล้วก็นอกเหนือจาก iQOO 16เขายังเปิดตัวแท็บเล็ตนะครับ iQOO Pad Ultra อันนี้เป็นแท็บเล็ตเกมมิ่งไซส์หน้าจอกระทัดรัดหน่อยคือขนาดหน้าจอ 8.8 นิ้วก็เปิดตัวพร้อมกันอย่างเป็นทางการนะครับได้หน้าจอ AMOLED OLED 8.8 นิ้วความละเอียด 2K นะครับอัตรา refresh rate 165 Hz นะครับความสว่าง 4,500 nit ในโหมด HDR ชิปใช้เป็นตัวท็อปเลย Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะฮะกล้องหน้า13ล้านกล้องหลัง8ล้านได้ลำโพงคู่สตีริโอได้แบตเตอรี่ 9,020 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว66วัตต์พอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1ต่อออกจอได้นะครับราคาที่จีนเคาะเริ่มต้น RAM 12 Storage 256อยู่ที่ 6,499 หยวนอยู่ที่ 33,000 บาท แพงกว่ามือถือตัวท็อปเขาอีก งงเหมือนกันนั่นแหละมันเปิดมาราคานี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าจะมีโอกาสเข้าไทยไหมนะครับแล้วก็อีกสินค้าหนึ่งที่เขาเปิดพร้อมกันอันนี้ก็ต้องรอลุ้นอีกว่าจะเปิดตัวโกโบไหมแต่ผมว่าไม่เปิดโกโบก็ไม่ใช่ประเด็นอ่ะเดี๋ยวก็มีร้านฮิ้วจีนมาขายแน่ๆนะครับก็คือตัวเกมมิ่งเฮดเซตเป็นหูฟังไร้สายเป็นแบบฟูลไซส์ครอบหูของ iQOO นะครับชื่อว่า iQOO Gaming Headset ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับจุดเด่นก็จะเป็นเรื่องของตัวชิปเสียงไม่ใช่ชิปเสียงสิชิปบลูทูธชิปบลูทูธใช้ของ Best Technique ที่เป็นโรงงานในจีนนะครับก็จะมีความโดดเด่นเรื่องของการประหยัดพลังงานการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างดีรองรับ LDAC ด้วยนะครับรองรับ Hi-Res เพราะว่าขึ้นความถี่รองรับตั้งแต่20 Hz จนถึง 40,000 Hz นะครับมี ANC ก็คือ Active Noise Cancellation นะครับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเปิด ANC ไว้ใช้งานได้สูงสุด68ชั่วโมงถ้าปิด ANC ใช้งานได้สูงสุดราวๆประมาณ150ชั่วโมงนะครับ Bluetooth 5.4 นะครับแล้วก็มีไมค์ต่อให้อ่ะแล้วก็ตัวไดรเวอร์ใช้ขนาด40มิลลิเมตรรองรับ Hi-Res Wireless Audio ด้วยนะครับราคาที่จีนของ iQOO Gaming Headset เนี่ยเขาราคาอยู่ที่699หยวนก็700หยวนก็ 3,500 โดยประมาณนะครับก็รอลุ้นดูว่าจะเข้าไทยอาจจะเปิดตัวโกโบไหมนะครับอันนี้คือฝั่งจีนแต่ยังไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าอีก2อาทิตย์เอาง่ายๆก็จะถึงคิวของ Red Magic นะครับ Red Magic เตรียมเปิดตัวเรือธง Red Magic 12 Pro Plusในวันที่15ตุลาคมนะครับอันนี้ประกาศมาแล้วที่จีนนะ
ก็อันนั้นก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามาพร้อมชิปคอคอมสำหรับ Snapdragon 8 Elite Extreme

0: Gen 6แน่ๆแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าตัวกล้องหน้าที่เป็นแบบ UDC ก็คือ Under Display Camera แต่เขาบอกจะใช้เป็นแบบตัว UDC ตัวใหม่ที่แบบคุณภาพเชื่อถือได้ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาพร้อมกับคือเรดเมจิกมันเป็นมือถือเน้นเกมมิ่งจ๋าๆมากๆอยู่แล้วอะเนาะก็ยังมีพวกแบบพัดลมระบายความร้อนตัวจัดการความร้อนที่ดีก็เดี๋ยวรอลุ้นดูซึ่งบ้านเราก็ขายแต่บ้านเราขายแบบออนไลน์เป็นหลักนะสำหรับเรดเมจิกนะครับสุดท้ายท้ายสุดละงันนะครับก็มีข่าวลือของตัว Samsung Galaxy S27 Ultra คือก่อนหน้านี้มันลือในเรื่องของดีไซน์โมดูลกล้องหลังมาหลายแบบเลยมีแบบจัดแนวนอนมีแบบนู่นนี่นั่นตอนนี้พวกบรรดาลีกเกอร์ใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น All Leak จะเป็นตะไอ้ Universe อะไรเงี้ยก็รายงานปงกันหมดแล้วว่าโอเคดีไซน์โมดูลกล้องหลังของ S27 Ultra จะเป็นแบบที่เป็นเหมือนล่าสุดที่เห็นกันอะจะลดกล้องหลังปกติในซีรีส์ S Ultra จะมีกล้องหลัง4ตัวถูกไหมจะมีเลนส์เทเลโฟโต้2ตัวซูมใกล้ซูมไกลซูมใกล้คือ 3x ซูมไกลคือ 5x ถ้าใครจำได้ในปีหน้าต้นปีหน้าที่เขาจะเปิดตัว S27 Ultra เนี่ย S27 Ultra จะเหลือกล้องหลังแค่3ตัวคือตัดเลนส์เทเลโฟโต้ตัวที่เป็นระยะซูมใกล้ความละเอียด10ล้านออปติคอลซูม3เท่าออกก็จะเหลือตัว50ล้านออปติคอลซูม5เท่าตัวเดียวนะประมาณนี้แต่เขาบอกจะมีการปรับปรุงชิ้นเลนส์ให้สว่างขึ้นก็เดี๋ยวต้องไปรอดูสเปคว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่เขาจะอัปเกรดในส่วนของโมดูลกล้องตามข้อมูลตอนนี้ก็คือจะมีการอัปเกรดในเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับเซ็นเซอร์กล้องหลัก200ล้านพิกเซลเนี่ยจะใช้มาจะถูกอัปเกรดมาใช้เซ็นเซอร์เรือธงตัวใหม่ของ Samsung เองก็คือตัว Samsung ISOCELL HP6 ISOCELL HP6 มันคือตัว ISOCELL HPC ที่ใช้ใน OPPO Find X10 Pro Max นั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นคัสตอมเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อนิดนึงจาก HPC มาเป็น HP6 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสเปคทุกอย่างมันเหมือนตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน OPPO Find X10 Pro Max ส่วนเลนส์ Ultra Wide ก็ตัวเดิมนะครับ50ล้านเซ็นเซอร์1ส่วน 2.5 นิ้วเลนส์ซูมก็ตัวเดิมที่เพิ่งอัปเกรดไปเมื่อปี2ปีก่อนนะครับก็คือตัว50ล้านออปติคอลซูม5เท่าตัวเดิมใน S26 Ultra นั่นแหละเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 2.5 2นิ้วสิ่งที่ต้องลุ้นแล้วก็หลายคนรอลุ้นนะครับก็คือกล้องหน้าเพราะว่ากล้องหน้าของ Samsung S Ultra เนี่ยใช้ตัว12ล้านที่เป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กจิ๋ว1ส่วน 3.2 นิ้วมาตั้งแต่สมัย S23 Ultra ไม่อัปเกรดมาเลยตั้งแต่ S23 Ultra S24 Ultra S25 Ultra S26 Ultra เท่ากับใช้มา4รุ่นแล้วใช้มา4ปียังไม่ยอมอัปเกรดสักทีปีนี้รอลุ้นดูว่า S27 Ultra จะมีการอัปเกรดกล้องหน้าได้หรือยังนะครับได้หรือยังก็เดี๋ยวรอลุ้นดูอีกเรื่องที่ต้องลุ้นคือเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ยังลือๆกันคล้ายๆเดิมแหละว่าแบตเตอรี่จะเยอะขึ้นแต่ก็จะไม่ได้เยอะเหมือนค่ายจีนที่แบบขึ้นไป 7,000 มิลลิแอมอัล 8,000 มิลลิแอมอัลจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 6,000 มิลลิแอมอัลจะอยู่ประมาณสัก 5,500 ถึง 5,800 ประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นดูแต่ว่านั่นแหละของ S27 Ultra ประมาณนี้นะครับนั่นคือทั้งหมดของข่าวมือถือที่นำมาฝากแล้วกันเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกันนะครับ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่าย

0: ชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเด

0: 1061
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะวันพุธที่30กันยายน2569นะครับอ่ะช่วงนี้ Acer ฝากไว้ด้วยกับ Acer Swift Air 14 Minor Change คืออ่ะSwift Air 14มันเคยออกมาแล้วหนึ่งซึ่งตอนนั้นมันจะมาพร้อมกับ RAM 8 GB แล้วก็จะมีตัวเลือกสีแค่สีเดียวถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นสีแบบสีเงินน่ะสีเงินเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยคอราคาอยู่ที่ 27,990 บาทแต่ว่าล่าสุด Acer เขามีการอัปเกรดตัว Acer Swift Air 14ขึ้นมานิดนึงนะครับอัปเกรด2อย่างอย่างแรกก็คืออัปเกรดRAM จากเดิมในโมดูลเดิมนะครับให้มา 8GB รอบนี้ให้มา 12GB นะครับโดยที่จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกพันหนึ่งจาก 27,990 เป็น 28,990 ชิปตัวเดิมนะครับ CPU Intel Core 5320หน้าจอเหมือนเดิม14นิ้ว IPS LCD Full HD นะครับได้ Windows แท้ได้ Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มได้ Microsoft 365 Basic ให้ไปใช้ฟรี12เดือนได้ประกัน3ปี On-site Service ครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไรเหมือนเดิมก็ที่อัปเกรดอย่างที่บอกก็คืออัปเกรด RAM จาก 8GB เป็น 12GB แล้วก็เพิ่มตัวเลือกสีรอบนี้สำหรับ Acer Swift Air 14Minor Change โมเดลใหม่เนี่ยมีตัวเลือกให้ถึง3สีเลยจะมีสี Sage Green จะเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบเมทัลลิกหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้า Force Blue นะครับก็จะเป็นจริงๆมันเหมือนสีเงินที่ออกไปเฉดที่เป็นแบบฟ้าๆอมฟ้านิดนึงแล้วก็อีกสีนึงที่ผมชอบมากคือสี Blossom Pink เป็นสีชมพูเมทัลลิกนะครับก็มีให้เลือก3สีละราคา 28,990 บาทสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่Acer Online Store นะ store.acer.com/th ก็จะเหมาะสำหรับใครที่หาโน้ตบุ๊กใช้งานทั่วไปเน้นน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเพราะน้ำหนักมันแค่ประมาณ 1.19 กิโลกรัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆและแบตก็อึดใช้ได้ประมาณนึงเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับตัว Acer Swift Air 14ใครที่หาโน้ตบุ๊กบางเบาใช้งานสะดวกแล้วก็ตอนนี้อัปเกรด RAM ขึ้นมาเป็น12 GB ก็เห็นผลพอสมควรจาก8ไป12ใช้งานติดอัดน้อยลงเยอะมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Acer Swift Air 14โมเดลใหม่นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับขอดู SMS แป๊บโอเคคุณวิฟิตแมนภาพวอลเปเปอร์นี่ต้องเอามาเป๊ะๆตามขนาดพิกเซลของหน้าจอใช่ไหมภาพคมชัดไหมหรือต้องชัดมากกว่านั้นถ้าเอาจริงๆได้หมดนะครับคือสมมติว่าผมใช้จอ 2K 2560 คูณ 1440 พิกเซลถ้าผมไปหาภาพที่ความละเอียดต่ำกว่านั้นมันก็เอามาแสดงได้แหละแต่แน่นอนถ้าเกิดอย่างใน Windows อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณจะแสดงผลมันนึกออกใช่ป่ะมันก็จะมีแบบโหมดแบบ expand โหมดแบบที่เป็น extend นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะมีหลายโหมดอ่ะจะมีโหมด fill โหมด fit โหมด sketch โหมด time โหมด center โหมด span ซึ่งส่วนที่ให้เราใช้การส่วนใหญ่ก็จะเป็น fill กับ fit ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นภาพที่มีความมุดอย่าง

หรือบอกจอผม 2,560 คูณ 1,470 แต่คุณอาจจะไปได้ภาพที่คุณชอบภาพแบ็คกราวด์ที่คุณชอบอาจจะความละเอียดแค่ประมาณ Full HD ถามว่ามันแสดงได้ไหมก็ได้แต่ว่าเมื่อแสดงมันก็จะเป็นลักษณะของการขยายให้เต็มจอเพราะนั้นก็เหมือนกับเอาภาพที่ความละเอียด Full HD มาขยายเป็น 2K ก็ขึ้นอยู่กับดอทพิกเซลของตัวภาพด้วยนะครับถ้าเผอิญว่า Full HD อันนั้นมันมีพิกเซล per inch เยอะหน่อยเวลาขยายมามันก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกนักแต่ถ้าเกิดเป็นพวก PPI ที่มันน้อยๆก็แน่นอนเมื่อขยายก็แตกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดจะให้แบบมัน suitable มากๆก็ขนาดที่เท่ากับความละเอียดหน้าจอหรือสูงกว่าก็จะดีกว่าไม่ต้องมาห่วงว่ามันพอขยายแล้วมันจะแตกไหมนู่นนี่นั่นไหมสบายกว่านะครับแล้วก็ถามมาว่าไดฟีควรใหญ่แค่ไหนสมัยนี้300กิกไหมถ้าถามผมมันไม่ได้มีตายตัวครับมันไม่ได้มีข้อกำหนดว่าแบบต้องไม่เกินนี้ต้องอะไรเงี้ยไม่มีก็คือเอาที่เราใช้อ่ะคุณประเมินได้อ่ะมุดคุณลง OS คุณลง Windows คุณลงอะไรเข้าไปแล้วก็เผื่อโปรแกรมเข้าไปเท่าไหร่ก็นั่นแหละคุณก็เผื่อเท่านั้นก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่คือพอเป็นยุคนี้เราใช้ Solid State Diskเป็นส่วนใหญ่เนาะปกติ Solid State Disk เราไม่ค่อยเนี่ยเราไม่ค่อยนิยมแบ่ง partition เพราะฉะนั้นก็ตามขนาดของ Solid State Disk ที่คุณซื้อใส่เลยอย่างผมเอาเครื่องผมละกันเครื่องผมเนี่ยมี storage อยู่6ลูก อย่างงงเยอะนิดนึงไดฟีผมเนี่ยก็เป็น M.2 ตัวแรงเลยนะครับใส่เข้ามาเป็นไอตัว Samsung 990 Proผมใช้ตัวขนาด1 TB เพราะนั้นไดซีผมก็คือ1 TB หรือจริงๆพอฟอร์แมตอะไรมาแล้วคือประมาณ930 GB โดยประมาณก็นั่นคือไดซีผมแน่นอนผมใช้ไม่ถึงหรอกผมใช้อยู่แค่ประมาณ200กว่าเองแต่มันก็ไม่อยากแบ่งพาร์ติชันไงโดยธรรมชาติเราไม่แบ่งกันถูกปะซึ่งทุกไอ้6ลูกที่ผมใส่อ่ะมันไม่มีตัวไหนแบ่งพาร์ติชันเลยผมใส่ M.2 3ตัวเพราะว่าเมนบอร์ดผมใส่ M.2 ได้3ตัวก็ใส่เต็ม3ตัวแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กลูกใหญ่ที่เป็นขนาด4 TB อยู่1ลูกเอาไว้เก็บพวกไฟล์บิตทั้งหลายแล้วก็ผมมีตัวที่เป็น Solid State Disk แบบ SATA อีก2ตัวตัวหนึ่ง500 GB อีกตัวหนึ่ง250 GB ก็ใส่เข้าไปประมาณนี้นั่นคือฮาร์ดดิสก์เท่ากับผมมี6ลูกผมมีไดรฟ์4 1 TB ผมมีไดรฟ์ D ที่เป็นฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็ก4 TBแล้วก็มี M.2 อีก2ตัวตัวหนึ่ง500502ตัวแหละมันคือ502ตัวแล้วก็อย่างที่บอกไปก็จะมีไม่ใช่502ตัว501ตัวแล้วก็มี1 GB 2ตัว1 GB อีก1ตัว1 GB อีก1 GB ผมไว้ใส่เกมผมไว้ไดรฟ์เกมเลย1 GB ใกล้เต็มละดองเกมใช้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกก็มีไอตัวที่เป็น Solid State Disk แบบ SATA อีก2ตัว250กับ500 250ผมเอาไว้เก็บพวกแบบแบ็คอัพเก็บพวกไฟล์เก็บพวกโปรแกรมที่แบบเอาไว้สำรองอะไรเงี้ยเก็บไว้ในนั้นพวกเอกสารมันไฟล์มันไม่ได้ใหญ่เนาะราวนี้นะครับก็เท่ากับเครื่องผมมีไดรฟ์6ไดรฟ์โดยประมาณก็แล้วแต่จริงมันไม่ได้กำหนดตายตัวนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณมามานี่นะครับ A5 ที่มีขายใน Lazada Shopee จะดูได้ยังไงเป็นมือ1เครื่องศูนย์มีวิธีตรวจสอบหลังซื้อมาแล้วไหมก็คือเอา Serial Number ไปลงทะเบียนประกันกับทางด้านของโซนี่ประเทศไทยถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นเครื่องที่เคยไปรีจิตมาแล้วก็เท่ากับมันไม่ใช่มือหนึ่งแน่ๆแค่นั้นเลยเอาหลักๆเอาแค่นี้ก่อนเครื่องต้องยังไม่โดนรีจิตเครื่องต้องยังไม่โดนรีจิตก็คือยังไม่ต้องลงจะเครื่องแต่ยังเหมือนว่าซีเรียลนัมเบอร์นั้นอ่ะจะยังต้องไม่ถูกลงทะเบียนถ้าโดยหลักการนะมันหลักๆมันเท่านั้นแหละที่เหลือมันดูตามสภาพครับเช่นเพราะมันก็มีเหมือนกันสำหรับบางคนที่แบบอาจจะซื้อไปแล้วก็ไม่เอาเครื่องไปลงทะเบียนเพิ่มก็คือไม่ยอมไปลงทะเบียนอ่ะแล้วก็อาจจะใช้ไปเดือนนึงแล้วก็แอบมาหลอกขายอันนั้นก็ต้องไปดูตามสภาพแล้วว่าอย่างเช่นกล่องเราจะมีซีลถ้าเป็นกล่องใหม่มันจะมีซีลอยู่ซีลมันต้องยังไม่ขาดไอซีลเปิดกล่องอ่ะที่เป็นของโซนี่อ่ะมันจะต้องยังซีลอยู่อย่างที่สองก็ดูสภาพเครื่องโดยภาพรวมครับพวกแบบรูนงรูน็อตกินแกะมาก็พอรู้ว่าถ้าเครื่องมันเคยโดนถอดออกจากกล่องส่วนใหญ่มันใส่เก็บไปได้ไม่เนียนเท่าเดิมอะหลายๆอย่างอะไรก็ดูประมาณนี้แต่ถ้าเอาชัวร์สุดก็คือเอา serial number ไปเช็คไปลงทะเบียนกับ Sony ประเทศไทยอันนั้นก็น่าจะเช็คไ

0: ดีสุดละหรือถ้าสบายใจจริงก็คือเลือกร้านที่ไว้จะได้ก็คือร้านที่เป็น PlayStation Authorized Dealer ทั้งหลายถ้าเกิดเป็นร้านที่ไม่ใช่ตามห้างก็คือไม่ใช่พวก Banana ไม่ใช่พวก Dot Life ไม่ใช่ Power Buy ก็จะมีอย่างพวกแบบ Game Shop Concept Store Game Start Open Source อะไรวะประมาณเนี้ยที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยพวกนั้นก็จะเป็นแบบตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Sony ประเทศไทยก็เขาก็จะขายของเขาไม่หลอกอยู่แล้วแหละอะไรพวกนี้สบายใจได้ประมาณนี้ครับนะฮะสวัสดีคุณอนันทาราเมจิก6 Pro จะข้ามไปตัวไหนดีเน้นถ่ายรูปวิดีโองบไม่เกิน 25,000-30,000 รังเกียจมือ2ไหมอ่ะถ้าไม่รังเกียจมือ2ผมแนะนำให้ไปหาพวก Oppo Find X9 Pro ที่ยังมีประกันเหลือถึงประมาณช่วงต้นปีหน้ากลางปีหน้าราคาจะอยู่ประมาณ 20,000 กลางๆประมาณแบบ 25-27 โดยประมาณอันนี้คือเครื่องศูนย์ไทยนะยังมีประกันเหลืออยู่งานภาพดีมากๆอยู่แล้วงานวิดีโอก็ถือว่าไม่ได้คิวรีคิวเรอะไรนะครับก็ถ้าให้แนะนำหรือจะเป็น Vivo X300 Pro ก็ได้มือ2ก็เล้งอยู่ราคาประมาณเดียวกันศูนย์ไทยนะย้ำอีกทีว่าศูนย์ไทยนะครับก็ประมาณนี้ถ้ามือ1จริงก็จะมีตัวของ Honor Magic 8 Pro มันยังหาซื้อได้ซึ่งจะอยู่ราคาประมาณสัก27,000-28,000 ต้องยอมรับว่ากล้องโดยภาพรวมมันสู้ Oppo Find X9 Pro กับ Vivo X300 Pro ไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นยังชอบตัว Magic OS อยู่นะครับก็จะไป Magic 8 Pro ก็ได้อันนั้นก็จะสบายใจกว่าในเรื่องของประกันเพราะว่าได้แบบของใหม่แน่ๆนึกออกใช่ไหมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอดู Vivo ก่อนไม่มีอ๋อยังมีอยู่ถ้าแบบ 30,000 บวกลบได้แล้วอยากได้มือหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ต้องซื้อเงินสดนะก็อย่างที่ NASA อะไรเงี้ยครับ NASA ที่มันครองร้านขายส่งอะเนาะVivo X300 Pro เขายังมีของอยู่ของใหม่นะครับอยู่ที่ 3,900 บาทก็ลองไปถามที่ NASA ก็ได้สำหรับ Vivo X300 Pro อันนี้กรณีมือหนึ่งนี่กรณีเพราะมือ2จะอยู่ประมาณนี้ครับ25,000-26,000ตอนนี้มือ2ลงมาเยอะละสำหรับตัว Oppo Find X9 Pro แล้วก็ Vivo X300 Pro นะครับประมาณนี้สวัสดีคุณเบียร์สิงห์ด้วยนะครับคุณ NW ริมพี่บอลแนะนำอุปกรณ์สำหรับไลฟ์สดหรืออัดเสียงอัดเป็นวิดีโอสำหรับงานสอนออนไลน์หรือสอนแบบออฟไลน์ตกลงจะออฟไลน์หรือออนไลน์วะงบ 2-3,000 สำหรับไมค์ในการนี้ควรต้องมีกล้องไหมหรือใช้โทรศัพท์แทนได้ขาจับกล้องต้องมีไหมเอาทีละเรื่องก่อนไอ้ว่าต้องมีกล้องไหมหรือใช้มือถือไหมอ่ะมันอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่ผมคุณตัดสินใจเอาเองว่าเอ้ยคุณอยากได้กล้องไหมหรือคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราก็โอเคกับการใช้มือถือถ่ายอันนั้นเนี่ยอยู่ที่คุณมันอันเนี้ยอยู่ที่คุณเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกคุณจะใช้เป็นกล้องจริงๆก็ได้จะใช้เป็นเว็บแคมก็ได้หรือจะคุณมีมือถือที่คุณพอใจคุณภาพอยู่แล้วคุณใช้มือถือคุณก็ได้ได้หมดเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกได้หมดใช้คำว่าได้หมดขึ้นอยู่งบประมาณด้วยประมาณนี้ได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบเอาเริ่มต้นสบายใจเอามีมือถือใช้มือถือถ่ายก็ได้เพราะว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คุณตาม YouTube หลายคนก็ใช้มือถือถ่ายไม่ได้แย่อะไรนะครับส่วนไมค์ผมแนะนำให้ใช้ไมค์ไร้สายผมแนะนำให้ใช้ไมค์ไร้สายเพื่อความสะดวกนะครับซึ่งราคาประมาณ 3,000 จริงๆมันน่าจะได้ตัว DJI แล้วนะ DJI ไมค์มินิเดี๋ยวดูก่อนดูราคาก่อนได้อะ DJI ไมินิที่เป็น1ตัวรับ1ตัวส่งได้อยู่แล้วเพราะมันอยู่ประมาณ 2,500 โดยประมาณก็ไปดู DJI ไมินิก็ได้ใช้กับมือถือได้อยู่แล้วใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ว่าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กจะต้องมีตัวที่เป็นพอร์ต Type-C นะแต่กรณีนี้ถ้าเกิดผมตีว่าคุณใช้มือถือถ่ายนั่นแหละไปแหละประหยัดตังค์ดีลองไปก่อนก็ตัว DJI ไมินิเวิร์คนะครับส่วนเรื่องของขาจับกล้องก็คือตัวขาตั้งโทรศัพท์ต้องมีไหมก็อยู่ที่คุณอีกก็ถ้าเกิดคุณหาคุณมีแท่นวางนะไม่มีคุณก็ซื้อขาตั้งที่แบบมีที่จับตัวมือถือก็สะดวกขึ้นอันนั้นได้หมดมันไม่ได้มีฟิกตายตัวนะประมาณนี้คุณครับแต่ว่าไมค์แนะนำ DJI ไมค์มินิเวิร์กเหมาะแล้วมันแบบไม่ต้องมาใช้ไมค์แบบผมอ่ะมันเปลืองไมค์ผมมันเหมาะสำหรับพวกอัดพอดแคสต์แล้วมันคือมันไมค์มันไม่จบไงคุณต้องซื้อไมค์แล้วคุณต้องซื้ออินเทอร์เฟซอีกซึ่ง 2-3,000 มันไม่อยู่แล้ว ินเทอร์เฟซตัวนึงขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี 2-3 พันแล้วอะไมค์อีก 3-4 พันก็ไม่เวิร์กออกอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่คุ้มก็ซื้อไมค์จริงๆถ้าเกิดแบบถ่ายคอนเทนต์เป็นวิดีโอไม่ได้ทำพอดแคสต์ไม่ได้อะไรเงี้ยไอตัวไมค์ที่เป็นมาไร้สายปัจจุบันคุณภาพดีมากๆอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้เสียงที่แบบทุ้มหนาขนาดนั้นแต่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเนาะเออประมาณนี้ใช้ได้ใช้ได้ก็ DJI ไมค์มินิเวิร์กนะครับคุณเขาเพียงพี่บอสครับในจักรวาล Marvel Studio ตัวละคร Rocket Raccoon ใน Guardian of Galaxy มีภาพแยกตัวละครนี้ไหมไม่มีแต่เหมือนว่าถ้าแบบสปินออฟที่เป็นเรื่องราวของ Raccoon ตัว Rocket อย่างเดียวเลยไม่มีไม่มีนะครับคุณน้องของรอดสวัสดีพี่บอสนนทบุรีกับฝั่งทนรอดจากน้ำฝนแต่จะรอดจากนนทบุรีบางส่วนก็ไม่รอดนะคุณน้องนนทบุรีหลายจุดก็มีน้ำท่วมขังนะครับแต่จะรอดจากน้ำเหนือไหมมาถึงอยุธยาแล้วหลอนจากน้ำท่วมปี54ถ้าอ้างอิงจากข้อมูลตอนนี้ถ้าเหมือนถ้าแบบขนาด54คงไม่เพราะว่าปริมาณน้ำที่ออกมาจากตอนนี้ที่ผันมาที่ปล่อยมาจากเขื่อนอะไรเงี้ยเมื่อเทียบตัวเลขกันกับปี54จากที่ดูสถิติมาทั้งหมดมันน้อยกว่าปี54เยอะมันไม่ใช่น้ำทุ่งๆแบบมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยนึกออกใช่ป่ะแต่ถามว่ามันก็คงมีผลกระทบบ้างมันคงไม่ถึงกับไม่ท่วมนะครับอย่างฝั่งทนถ้าเกิดพื้นที่ไหนฝั่งทนกับฝั่งนนท์แล้วกันนะพื้นที่ไหนอยู่นอกคันกั้นน้ำก็คงต้องระวังแหละอย่างเช่นพระราม5อย่างเงี้ยถ้าใครอยู่แถวพระราม5แถวโซนนั้นน่ะนึกออกไหมแถวพระราม5พระราม5กับนนทบุรีแล้วเนาะหรือติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาพวกถนน345อะไรพวกนั้นน่ะก็คงได้รับผลกระทบแหละถ้าเกิดว่าเจ้าพระยาเขาขึ้นเยอะผันมาเยอะๆมันก็ได้รับผลทุกปีปีที่แล้วก็ท่วมปีที่แล้วก็ท่วมเพราะว่าบ้านเพื่อนผมก็อยู่แถวนั้นก็ท่วมทุกปีเหมือนกันนะหรืออย่างฝั่งทนจริงๆถ้าเกิดแบบโซนผมเลยแบบใกล้ชายแดนนครปฐมอะไรเงี้ยมันก็จะต้องไปห่วงพะวงจากฝั่งของพวกอะไรนะแม่น้ำนครชัยศรีพวกอะไรเงี้ยแม่น้ำท่าจีนอะไรเงี้ยต้องไปห่วงฝั่งนั้นด้วยนึกออกปะมันก็พะวงอย่างถ้ารู้จักไม่นะรู้จักตลาดน้ำดอนหวายกันเนาะตอนนี้ใครไปตลาดน้ำดอนหวายผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลงหรือยังแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ชุ่มฉ่ำแล้วอะก็ประมาณแข้งแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดเมื่อวันเสาร์ที่คุณแม่ไปมาประมาณนี้ครับนั่นแหละมันก็รอติดตามข่าวแต่ว่านั่นแหละโซนที่มันเคยท่วมทุกปีมันผมว่าก็ยังไงก็ไม่รอดหรอกเพราะเพื่อนผมก็ทำใจแล้วที่อยู่ตรงแถวพระราม5โซนนั้นน่ะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันอาศัยจากชื่อสะพานเอาแล้วกันเนาะเราราวนี้นะครับผมนะฮะถึงไหนเนี่ยตึ๊ดคุณครับเค้ก PC สายหัวหมูทะลวงฟันคล้ายๆพี่บอสเลยครับไดซี M.2 ME 1 เทไดซี DEE อย่างละ2 เทแบบฮาร์ดดิสนะฮะคุณ NW เวลาประชุมหรือกล้องหน้าโน้ตบุ๊กเอาใหม่ทีแล้วงงเวลาประชุมหรือเปิดกล้องหน้าโน้ตบุ๊กอ่ะกล้องหน้า 2K กินไฟไหมครับกินดิ มากกว่าเครื่องที่กล้อง Full HD หรือ HD ก็คงกินไฟมากกว่าแหละแต่คงไม่ใช่ประเด็นต้องห่วงผมใช้คำว่าไม่ต้องห่วงแล้วกันเพราะว่าปกติกล้องเว็บแคมมันไม่ได้กินไฟเยอะไม่ว่าที่ความละเอียดเท่าไหร่ก็ตามมันหมายความว่าต่อให้เป็นที่ 2K มันก็ไม่ได้กินไฟมากกว่า Full HD แบบโอ้ 3-4 เท่าแล้วกินไฟเยอะจนกระทั่งแบบโอ้แบตเปิดปุ๊บแล้วแบตจะสู่ไป 10% ภายใน1ชั่วโมงคงไม่แบบนั้นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้คุณ NW ลืมไปได้เลยไม่ต้องไปกังวลอะไรกับเรื่องกล้องหน้าว่ามันจะกินไฟเยอะมั้ยงี้ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับวันนี้ส้มๆบิ๊กบอสตระกูล Oppo Find X ตัว Pro ทำไมชอบใช้ชิป Dimensity ก็ใช้มาตลอดนะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของต้นทุนด้วยซึ่งผมว่า Dimensity ไม่ได้แย่อะไรโดยส่วนตัวผมว่า Dimensity ไม่ได้แย่อะไรนะครับมันไม่เหมือนคือถ้าเป็น Dimensity ตัวท็อปมันดีมาหลายปีแล้วตั้งแต่พวก Dimensity 9,300 9,400 ดีมาตลอดนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับคุณเวอร์แม็ก88นะครับนายบอสจ้าคนหล่อน่าจะผิดรายการละเพราะว่าผมไม่หล่อโยเอาเลข44กับ4กับ55โอเคไหมคืออะไรวะเหมือนหวยอย่างเงี้ยหรอดีละมั้งผมไม่ได้เล่นหวยขออภัยคุณ NW ริมพี่บอสถามเรื่องหลักการใช้เครื่องโน้ตบุ๊กควรปิด power off ไปเลยหรือเปล่าหรือว่า sleep ได้หรือ hibernate ได้ มันเป็นผลกระทบอะไรต่อตัวเครื่องดูภายนอกไหมเอาไม่มีถ้าเป็นยิ่งรุ่นใหม่ๆสามารถไฮเบอร์เนตหรือว่าสแตนด์บายก็ได้เพียงแต่ว่าแบตมันก็อันนี้ขึ้นอยู่กับแมเนจเมนต์กับซอฟต์แวร์ในเครื่องอะเนาะแต่ต้องยอมรับว่าเวลาแบบปิดหน้าจอลงมาตัวเฉยๆเลยคือแบบสแตนด์บายหรือไฮเบอร์เนตของฝั่งโน้ตบุ๊กที่เป็นวินโดว์อ่ะมันยังใช้พลังงานประมาณนึงอยู่ไม่เหมือนของฝั่ง Mac ที่แบบแทบจะตัดการใช้พลังงานไปเลยเพราะนั้นมันจะอึดกว่าแต่ว่าและจริงๆโน้ตบุ๊กที่เป็นโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กที่เป็น Thin and Light รุ่นใหม่ๆที่เป็นพวก Corsair 200 Corsair 300อย่างเงี้ยตัว default ของหลายๆแบรนด์ที่ได้ลองรีวิวได้จับมาเขาก็ default ให้เป็นแบบไม่ใช่ shutdown ด้วยนะให้เป็นแบบเหมือนเข้าโหมด standby เข้าโหมด sleep เป็นหลักคือถ้าเกิดอยากจะชัตดาวต้องไปแก้ power option นิดนึงประมาณนี้เพราะนั้นก็ใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวบอสจะไปไหนอะคืออะไรอะอะไรวะเนี่ยหมู่บ้านพึกษาวิวซอยพัฒนาการ30น้ำท่วมลดลงแล้วจ้าขอบคุณที่แจ้งข่าวด้วยนะครับคุณครับเค้กล่าสุดอำเภอสามโคกปทุมพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมแล้วก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่ก็น่าจะได้รับผลกระทบทุกปีนะครับเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะฮะวันนี้ได้ทำงานอยู่ไหมก็นี่ไงทำอยู่ก็นี่ไงทำงานอยู่นะครับรายการต่อไป16นาฬิกาจะกับใครไม่ทราบเลยครับต้องถามน้องปิ่นนะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมดู SMS โอ้มี SMS มาแป๊บนึงลงท้ายด้วย2269นะครับ iPhone 18 Pro Max กับ Samsung A27 Ultra คุณมอสมองว่าตัวไหนถูกใจกว่ากันคือ A27 Ultra ยังไม่เปิดอ่ะประเด็นแต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะที่ออกมากับข้อมูลที่มีผมอาจจะชอบตัว iPhone 18 Pro Max มากกว่าเล็กน้อยถ้าถามผมนะเพราะว่าคือ A27 คือผมว่ากล้องหน้า A27 Ultra มันไม่ยอมอัปเกรดสักทีอ่ะแล้วก็กล้องหลักที่อัปเกรดมันก็โอเคแต่ว่าตัวอื่นผมว่าเฉยๆอ่ะงานวิดีโอSamsung ก็ดีจริงแต่ว่า iPhone ก็ยังดีกว่าอยู่แล้วปีนี้ iPhone 18 Pro 18 Pro Max อัปเกรดในเรื่องซอฟต์แวร์การถ่ายภาพเยอะเหมือนกันถ้าให้ผมเลือกซื้อผมจะเลือกซื้อ iPhone 18 Pro Max นะครับถ้าเอา2ตัวนี้ที่คุณถามนะที่คุณยุ้ยคองโก้ถามนะครับลงท้ายด้วย0501เว็บดูกล้อง CCTV ดูน้ำท่วมมีหลายเว็บเหมือนกันนะมันมีของที่เป็นฝรั่งทำอยู่อันนึงอ่ะเมื่อเช้าเปิดดูอยู่ลืมว่ะเป็นยังไงมีของกรุงเทพด้วยที่เป็นแล้วก็มีพวกลองดูทราฟฟิกมี bangkok.co.th จริงๆมันมีของเมื่อเช้าของอะไรวะลืมชื่อเป็นของฝรั่งทำแต่เขาดึงเอาข้อมูลของกล้อง CCTV ที่เป็นของกรุงเทพนี่แหละไปให้ดูด้วยนะครับนึกไม่ออกแล้ววะเมื่อเช้าไม่ได้เซฟไว้ขออภัยลงท้ายด้วย6599บ้านผมแล้วรอครับพี่บอลคุณเทพกีทาสูง60เซนตอนนี้ให้กำลังใจคุณ XQ ด้วยนะครับไม่เป็นไรท่วมไปด้วยกันเพราะว่าบ้านคุณแม่ผมที่ร่มเก้าก็ท่วมยังไม่ลดนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มเน่าแล้วแล้วเขาไม่ยอมออกไงคุณป้าผมไม่ยอมออกเขาห่วงบ้านก็คุณป้าคุณลุงอยู่ยังดีที่ยอมให้หลานออกมาข้างนอกนะครับหลานก็มาอยู่กับยังยอมให้หลานออกมาแต่ตัวเองก็เฝ้าไปก็แบบที่บ้านก็เป็นห่วงกันญาติอะเนาะอะไรเงี้ยนะครับก็ให้กำลังใจฝั่งนู้นออกต้องรอคือฝั่งนู้นอะฝั่งกรุงเทพกีทาลาดกระบังประเวศร่มเกล้ามันต้องเอาสายน้ำในคลองให้มันพร่องก่อนอะมันถึงจะระบายได้ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องยากนะครับก็เดี๋ยวภาวนาให้ไม่มีฝนมาเติมแล้วกันนะครับให้กำลังใจกันไปนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับอาจารย์ถึงวันพุธกันในบอสพรุ่งนี้อยู่กับดร.พุฒิประสุขอยู่กับพี่บอยพี่ตู่อาจารย์สงครามตามนั้นนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะจ๊ะวันนี้ลาไปละผิดพลาดประการใดขออภัยสวัสดีครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรดร.พุฒิลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ

0: Reality Golf 2026ที่ไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
0: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only หุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกรวมวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ที่ไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจล้มลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02

0: www.facebook.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวสิทธิ์ของเรา

เอาใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่FM 99 ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง

สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะฮะเราก็ผ่านช่วงของวิกฤตนะฮะน้ำท่วม

0: มากันน่าจะเยอะแล้วล่ะนะฮะหลายคนอาจจะยังมีปัญหาอยู่หมายถึงว่ายังมีท่วมอยู่ในหลายพื้นที่แล้วกันนะฮะน่าจะเป็นแถวเขตมินบุรีนะฮะถนนพญาสุเรนสายไหมอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ที่บ้านแห้งแล้วนะฮะใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ทำงานได้ตามปกตินะครับส่วนใครที่รถจมน้ำรถลุยน้ำรถน้ำเข้าก็ลองประเมินสถานการณ์ของรถตัวเองดูก่อนว่ามันจะมีความเลวร้ายแค่ไหนกับเหตุการณ์ครั้งนี้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้รถส่วนใหญ่นะผมว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันค่อนข้างที่จะอยู่ถ้าเรามองจากภาพรวมเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณเลยเอวไปแล้วกันนะซึ่งถ้าน้ำไม่ได้ถึงขนาดเอวเนี่ยผมว่าความเสียหายตรงนั้นน่าจะน้อยมากละกันนะครับยกเว้นแต่ว่าโอเคในเรื่องของพวกไฮบริดเนี่ยโอเคแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะอยู่ต่ำนิดนึงนะฮะอาจจะอยู่ตรงบริเวณพื้นเบาะหลังหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็ต้องดูว่าตรงนั้นน้ำมันสามารถเข้าไปทำอะไรได้หรือเปล่าแล้วซิลที่มันกันมันสามารถกันได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับพนัก
1: สวัสดีครับขออภัยเมื่อกี้โมจะคุยกับลูกค้า
0: อ่าฮะครับ
1: วันนี้ตั้งแต่เช้าวันนี้12สายครับ
0: น้ำเข้ารถ
1: น้ำเข้ารถพี
0: ่จริงจริงมันคือโอเคบางคนอาจจะไม่ทำหมายถึงว่าอาจจะทำเองคือการทำเองเนี่ยหลายคนอาจจะเขาเรียกอะไรครับอาจจะหาอะไรไปดูดน้ำไงนึกออกป่ะแล้วปล่อยให้แห้ง
1: เอางี้ผมแนะนำงี้ผมแนะนำลูกค้า8คันอ่ะ7-8คันอ่ะประมาณว่าโอเคพี่น้ำเข้าใช่ไหมอย่างแรกก่อนคุณไปตรวจสอบก่อนคุณยกพยางทุกอย่างขึ้นก่อนนะดูสิว่าน้ำมันเจิ่งไหมมันเจิ่งก็คือโอ้โหมากันแอ่งเลย
0: ครับ
1: อันนี้อย่างแรกก่อนอย่างที่สองถ้าคุณโดนในช่วงวันแรกที่น้ำมันท่วมน้ำมันยังไม่เน่าม ันยังไม่เหม็น
0: ครับ
1: ผมให้แนะนำนี้ให้ไปซื้อแผ่นรองซับพี่กับ
0: เหมือนเนี่ยไอ้แผ่นดูดความดูดน้ำอ่ะแผ่นดูดน้ำเหมือนแบบเขาเรียก
1: ใหญ่นอน
0: ที่เด็กเช้าเด็กนอนอะไรประมาณนั้นใช่
1: แต่ว่าถ้าไปซื้อร้านในห้างสรรพสินค้าก็มีขายหรือไปซื้อจากร้านขายอาหารสัตว์อ่ะแผ่นรองฉี่หมาเขาเอาไว้รองอะไรเงี้ยอย่างผมก็อะไรซูกิน่าเพชรโต
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็คือเอาผมนั้นเอาไปกดเลยครับแล้วก็ให้มันดูดความชื้นคือเอาพอไปวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาอิฐหนักๆวางเฉยๆมันไม่ดูดเอาอิฐวางหรือนั่งเอาเท้าเหยียบไปย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำย่ำ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันดีขึ้นมันช่วยดูดออกมาอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนมันบ่อย
0: ๆ
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันยังมีกลิ่นอับหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องโอโซนเรื่องอะไรแต่ขอให้มันแห้งก่อนทำให้มันแห้งเร็วที่สุดก่อนเพราะไม่งั้นก็ความชื้นอมอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเหม็นแล้วก็พยายามอย่าเปิดหน้าอย่าปิดหน้าต่างแล้วคือผมก็ตอบกลับไปผมก็บอกทั้งนั้นผมก็อยากได้เนาะมาลื้อเนี่ยผมก็คิดเนี่ยใช้จ่ายเท่านี้แต่ถ้ามันไม่จำเป็นอ่ะก็ไม่ต้องลื้ออ
0: ครับ
1: ทำไมก็เลยไม่ได้ตังค
0: ์
1: แต่ที่จะได้ตังค์ไหมครับก็เลยไม่ได้ตังค์
0: กัน
1: แต่ลูกค้าบอกโอเคนะเขาบอกขอบคุณนะแต่เขาก็บอกเดี๋ยววันไหนจะมาใช้บริการนะครับอะไรเงี้ยบอกได้พี่ตอนนี้เอาตัวเองให้รอดกันก่อน
0: ไม่หรอกคือมันเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าเราไม่อยากจะมานั่งแก้ไขปัญหาด้วยระยะเวลาที่นานเนี่ยผมว่าลื้อง่ายสุดแล้วก็เหมือนกับเวลาคุณซักผ้าแล้วคุณไม่ตากผ้านึกออกป่ะปล่อยให้มันแห้งแบบแห้งเองเงี้ยคิดว่าอีกกี่วันกว่าจะแห้งแล้วความชื้นความเหม็นมันจะเกิดขึ้นมั้ยล่ะมันแกก็เกิดแต่ถ้าเราเอ้ยเอาออกมาคลีนใหม่มาซักใหม่แล้วเราไปตากแดดพึ่งแดดอย่างเงี้ยแล้วถ้าแดดแรงๆนะโหมันหอมเลยนะจะบอกให้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: อย่างสถานการณ์ตอนนี
0: ้
1: ผมก็แนะนํานี้นะอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมซักเนี่ยพอซักเสร็จอะไรเสร็จฉีดน้ำต้องแขวนต้องแขวนหรือต้องพาดเสร็จปุ๊บเปิดพัดลมไอตัวพัดลมที่เป็นท่อผมก็อัดไว้ทั้งคืนแล้ว

0: ็มีพัดลมดูดอากาศเอาความชื้นออกจากห้องอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถ้าถามผมจริงๆแล้วเวลาเอาออกถอดเข้าถอดออกอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ผมมีอยู่ที่ร้าน7คันผมไม่มีที่จอดแล้ว
1: แล้วเขาไม่เอากลับใช่ไหม
0: ไม่เอากลับเลยพี่
1: อ๋อหรอจริงจริงก็บอกว่า
0: ไม่เอากลับ
1: มันใส่เบาะแล้วขับได้ต่อเลยนะ
0: ใช่ก็คือไม่หมายถึงว่าบางคนนะ
1: เขาถอดเอามาตากไว
0: ้ตอนนี้ตากเสร็จเขาก็เลยมองว่าเอางี้อยากให้มันหายเลยก็โอเคงั้นฝากเอารถตากแดดไว้นะตอนนี้กลายเป็นที่ที่อยู่ข้างๆที่สูงกว่าผมอีกประมาณเมตรนึงอ
1: ่
0: ะผมก็เอารถไปจอดชิดรั้วฝั่งผมแล้วก็เปิดประตูตากแดดเอากันให้แห้งสุดๆไปเลย
1: ครับ
0: นั่นนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์นั้นอยู่แต่ว่าเมื่อเช้าก็เจอที่เหมือนกับน่าจะเคยถอดมาแล้วก็จมเปียกมาสักพักใหญ่ๆมั้งเกี่ยวหนิมรับประทานไปแล้ว
1: มีไหมตัวถอดน็อตเสียมีไหม
0: ตอนนี้ใช้ตอกออกครับค่อยๆตอกหมุนไปทีละเกี่ยว
1: อ๋อได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับก
1: ็
0: มันเป็นดาวที่มีบักสูงก็เลย
1: ครับ
0: ก็เลยเอาลูกหนูมา
1: ฮะ
0: บักล่อให้เอาไว้ตอก
1: ครับผม
0: ครับก็ยังพอมีพื้นที่ให้ได้ทำงานเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าที่เอามาทิ้งไว้เมื่อวานก็มานั่งรอรับบางมีอยู่คันยังมานั่งรอรับอยู่นั่นนะครับ
1: มันเป็นอะไรเนี่ยที่เราพูดตรงว่าถ้าเราไม่ประมาทหรือว่าเราสามารถที่จะเอารถออกจากพื้นที่ได้นะปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดเลยนะ
0: ใช
1: ่เพราะจริงๆรถมันเป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้ไงแต่อย่างอื่นเนี่ยโอเคอย่างบ้านมันเคลื่อนย้ายไม่ได้อยู่แล้วแต่ของในบ้านอ่ะมันก็สามารถเคลื่อนย้ายได้นะถ้าเรามีการเตรียมการหรือว่าเรารับรู้ว่าเฮ้ยน้ำมันจะมาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำที่มันขึ้นเยอะหรือน้อยอะไรเงี้ยหรือไม่อีกวิธีนึงเดี๋ยวนี้เขาคนก็ฮิตกันนะเฮียนั
0: ท
1: เอาผ้าใบผ้ายางก็ได้เหมือนทำเป็นห่อขนมจีบอ่ะ
0: แ
1: ต่ต้องผืนใหญ่นะพอรถเข้าไปอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ตลกผ้าขึ้นเลยปุ๊บปุ๊บปุ
0: ๊บเชือกมัดเลย
1: แล้วก็เชือกมัดถามว่าวิธีนั้นใช้ได้ไหมเอ้ยผมว่าได้นะ
0: ได้พี
1: ่มันได้นะคือเอาไงก็ได้อ่ะ
0: เขาเรียกอะไร
1: มันล้อมรถเราให้น้ำมันเข้าอ่ะ
0: ทับที ่น่าจะใช้แผ่นรองเต็นท์นะ
1: ไม่
0: ใช่ใช่ฟลายชีสใครสายเต็นท์บอกด้วยอย่างน้ำผมเนี่ยมีแผ่น5 เมตร x 6 เมตรอ่ะแล้วผมก็ถามว่าแล้วทำไมตอนรถซิตี้มันจะน้ำเข้าไม่แม่นะเราคิดไม่ทัน
1: ใช่คือจริงๆก็บอกอย่างนี้ว่า ณเวลานั้นเนี่ยบางคนอาจจะสมองตื้อแบบคิดอะไรไม่ออกสติสำคัญที่สุดตรงนั้นแต่บางคนโอเคเอ้ยฉันเตรียมการไว้แล้วฉันรู้แล้วฉันต้องทำอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะเอาแผ่นอะไรก็ได้มากั้นอย่างแผ่นที่ผมตรงให้ยันอัดอะผมว่ากั้นได้นะ
0: ไอโซวอล
1: นั่นน่ะไอตัวนั้นน่ะกั้นได้นะกั้นมีครอบได้เลยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นที่พี่กำส่งให้ผมต้องบอกแฟนรายการเงี้ยฮะเป็นแผ่นสะท้อนน้ำหรือแผ่นดันน้ำ
1: นั่นแหละ
0: มันจะมีเหมือนที่คั่นหนังสืออ่ะ
1: ใช่นั่นน่ะ
0: นั่นแต่ว่าด้วยความที่มันแผ่นละประมาณ700ใช่ไหม
1: แ
0: ล้วมันแผ่นหนึ่งกว้างประมาณ80 เซนมั้ง
1: ใช่
0: ถ้าผมมี15 เมตรเนี่ย
1: น่าจะหลายพันอยู
0: ่ก็เลยเอาแต่ผมคิดนะผมคิดว่
1: า
0: จริงๆอ่ะถ้าไม่ได้นั่นอ่ะใช้เมทัลชีทก็ได
1: ้ครับ
0: เพราะเมทัลชีทที่เป็น PU ข้างหลังมันเรียบไง
1: ครับ
0: เอาเมทัลชีทวางตัดครึ่งหรือว่าเอาแผ่นเดียวก็ได้วางยาวเลยผมว่าก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าคือก็ต้องได้ระนาบนะอะไรเงี้ยนะครับ
1: มันก็มี
0: ช่วงบางอยู่ใช่ไหมพี่ตอนนี้
1: ใช่
0: เพราะว่าอีก2-3 วันนะ
1: อีก2-3 วันใช่ที่เขาบอกว่าน้ำเหนือกำลังมาแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ยังบอกเลยนะว่าความชัดเจนก็ยังไม่ 100% นะ
0: ใช
1: ่ทำไมเขาไม่บอกไปเลยว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้นะเอาของขึ้นให้หมดเลยรถเอาออกคุณบอกไปเลยดิทำไมคุณไม่แบบ
0: นะ
1: ให้ระวังนะให้เฝ้าระวังนะคือไอ้คำว่าเฝ้าระวังเนี่ยผมบอกเลยคน50-50อ่ะ เขาบางคนเขาก็ไม่รู้หรอก

0: ก็มันจะมาไม่มานึกออกป่ะ
1: อืม
0: อะอย่างโอเคอย่างในเพจละกันที่เขาบอกว่าหุ้ยเนี่ยจะเกิดมหาอุทกภัย
1: อืม
0: บางคนก็อาจจะหัวเราะโหบ้าเปล่าจะมีได้ยังไงวะดูยังวันสองวันยังโอเคอยู่เลยอะไรเงี้ยใครไปคิดว่าฝนตกสามวันสองสามวันสามคืนไม่หยุดอ่ะ
1: เราจะหมุงหมุงขนาดนี
0: ้ผมก็ไม่เคยเห็นนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยต้องบอกเลยอ่ะแต่ผมก็กำลังงงว่าเขารู้ได้ยังไงเขาดูจากเรดาร์ได้ยังไงว่าฝนมันจะวนอยู่แค่ตรงเนี้ยมันไม่ไปไหนอ่ะนึกออกป่ะมันวนอยู่เนี่ยภาคกลางเนี่ยมันวนอยู่เงี้ยสองวันอ่ะสองวัน
1: มันเป็นลูกคางเลย
0: มันทำไมถึงไม่ไปอ่ะลมไม่พัดไปทำไมเขารู้ได้ยังไงอ่ะทำไมเขาถึงเตือนเราแต่ทำไมภาครัฐถึงไม่เตือนถามว่าภาครัฐบอกว่าไอ้ฝนตกหนักฝนตกเยอะแต่ก็ไม่ได้บอกแบบนี้ไงนึกออกป่ะที่ตอนนี้โอเคบ่อน้ำเหนือจะมาเนี่ยบอกไปเลยดีว่าต้องทำอะไรคนอยู่ตรงไหนต้องทำอะไรคือโอเคถ้าเขาต้องเอาออกก็เอาออกไปเลยเขาจะได้ไม่เกิดความเสียหายไง
1: อันนี้ถ้าให้พูดก็โดยส่วนตัวที่ต้องทำงานกับราชการนะครับผมก็มีครึ่งหนึ่งของตัวเองที่อยู่กับราชการแล้วกันจดหมายบางอย่างที่ออกมาผมเข้าใจแหละว่ามันต้องมีตำแหน่งมีนู่นมีนี่มีสารพัดสารเพเลยเปลี่ยนใหม่ได้ไหม
0: อ
1: ่างทองอำเภอแล้วก็ไล่เป็นบรรทัดลงมา1 2 3 4 5ยกของขึ้นที่สูง
0: บอกเขาไปเลย
1: เอาให้มันชัดเลย
0: บอกเลย
1: เฮ้ย
0: เอารถออก
1: จตุจักรยกของขึ้นที่สูงย้ายยานพาหนะออกนอกพื้นที
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ถ้ามันแล้วถ้าเกิดสมมติโอ้โหแล้วถ้ามันไม่มาล่ะคนจะด่าไหมอ่ะผมก็ถามอันนี้เป็นคำถามแล้วสมมติมันไม่มาคนจะด่าไหมผมว่าก็คงไม่ด่านะเป็นผมก็คงไม่ด่านะผมก็คิดก่อนนะผมก็คิดก่อนนะแล้วกูจะด่าไหมวะแต่แนวโน้มมันมานี่ว่าแต่แนวโน้มมันมาเขาก็บอกให้เราเตรียมตัวอย่างดีที่สุดคือถ้าฉันเอาอยู่อ่ะมันจะอยู่นะแต่ถ้ามันแตกเอวนะเอาให้มันชัดไปเลยผมว่า
0: ครับ
1: ก็ได้แหละเตือนกันโดยที่เราก็ต่างคนต่างเข้าใจกันแล้วกัน
0: ฮะครับ
1: รถจมน้ำไม่มีวันเหมือนเดิมนะครับราคาหรืออะไรก็ตามแต่ยิ่งนะวันนี้เพจหนึ่งรับดูรถมือสองเนี่ยโอ้โหดูละเอียดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์อีก
0: คือก็บอกว่าเวลามันลงไปทีเดียวแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาเหมือนเดิมมันยากและอย่างคือมันอยู่ที่วิธีนาทีที่เราตัดสินใจอ่ะท
1: ุ
0: กสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลตัวมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยฉันเห็นสถานการณ์ไม่ดีแล้วโอ้โหฝนตกไม่หยุดเลยฉันเอารถออกก่อนเลยดีกว่ามันยังมีเวลาไงนึกออกป่ะมันยังมีเวลาออกไงมันก็มีเวลาที่เราจะเอาออกได้อะไรเงี้ยแต่โอเคถ้าเกิดในบางพื้นที่เนี่ยถ้าออกไม่ทันทำยังไงไอเดียยากแล้วอุปกรณ์ที่เราจะไปหามามันจะทันหรือเปล่าที่เราจะป้องกันมันอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อเช้าลูกค้า CHRV เอารถออกไม่ทันเหมือนกันไห
0: ม
1: ทำไงวะเอาอิฐหนุน
0: อ
1: ิฐผมถามว่าบ้านใครจะมีอิฐถึงขนาด20ก้อนคาไว้โดยที่ไม่ได้ใช้บ้างนะ
0: แต่ว่าเวลาขึ้นก็ต้องค่อยขึ้นทีละข้างนะต
1: ้
0: องขึ้นบนอิฐด้วยนะไม่ได้ขึ้นธรรมดานะคือแบบเอาให้ว่ากว่าคุณจะยกลอยขึ้นได้สูงขนาดนั้นน่ะน่าจะเป็นชั่วโมงอ่ะ
1: แต่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาคือลองไว้แค่3ล้อค่ะ
0: ครับ
1: ผมงงมากทำไม3ล้อวะแต่ไม่เป็นไรพอมันเอียงอ่ะมันก็เหมือนกับน้ำเข้าผมก็บอกลูกค้านะบอกลูกค้าโคตรอันตรายเลยนะ
0: ใช่โอกาสล้มมีสูง
1: ต่อให้มัน3ขาแต่ถ้ามีขาหนึ่งอ่ะอยู่ดีมันเอ็นลงมาเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะ
0: ครับ
1: ลูกค้าก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ครับลูกค้าย้ายออกไปเลย
0: ถ้
1: าคิดว่าบ้านฉันเนี่ยตกเท่านี้300มิลลิเมตรเนี่ยมันเอาแน่นอนเลยลูกค้าย้ายหนีเลยครับเรามีบทเรารู้แล้วว่าถ้าวันนี้มันแตะ250มิลลิเมตรนะหนีแล้วตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขที่มันเป็นบรรทัดฐานแล้วว่าถ้าจากนี้ถ้าตามข่าวโอ้ฝนกรุงเทพ300มิลลิเมตร

0: การณ์ว่าเอ้ยมันมาแล้วนะแล้วมีฝนด้วยไหมถ้าไม่มีฝน
1: อ
0: ่ะมันจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยซึ่งณเวลานี้นะอย่างวันเนี้ยตรงแถวพญาสุเรนใช่ไหมแถวคลองสามวาวันนี้เขาเฝ้าระวังแล้วนะตอนเนี้ย
1: คือ
0: จริงๆอ่ะไม่ต้องบอกเฝ้าระวังได้ไห
1: ม
0: เลิกใช้คำนี้ได้ไห
1: ม
0: บริเวณนี้ยกของขึ้นที่สูงด่วนพูดไปเลยนะให้เอารถออกจากพื้นที่ด่วนอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณรู้อยู่แล้วนี
0: ่เออคือถ้าไม่ท่วมก็ยังถือว่าโอเคได้ป้องกัน
1: อ
0: ่ะเออแต่ถ้าท่วมขึ้นมาคนที่เอารถออกอ่ะเขาคงยิ้มนะแบบโอ้โหโชคดีเลยว่ะถ้าเอารถออกมาทันถ้าไม่เอาออกมานี่ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ซ่อมทั้งบ้านซ่อมทั้งรถผ่อนบ้านยังมีที่นอนผ่อนรถไม่มีให้ขับนะได้แต่กุญแจอย่างเดียวแขวนไว้ที่ผนัง
0: ครับนะอ่ะยังไงก็ลองติดตามข่าวแล้วกันนะฮะจะด้วยทางไหนก็ได้นะจะสอบราชการก็ได้หรือว่าจะหน่วยงานอื่นก็ได้อะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่ากันหรอกคืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับเราอ่ะเราเสพได้หมดแหละนะครับ
1: นะ
0: แต่ถ้าที่เสพเราไม่มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าไปเสพมันเลยนะฮะ
1: ก็ให้เป็นถ่ายให้มันเลย
0: หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่ดูแล้วมันโอ้โหไอ้นี่มันไร้สาระจังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาข้ามๆไปนะฮะถือว่าไม่มีมันบนโลกใบนี้แล้วกันนะอ่ะยังไงก็ติดตามข่าวหน่อยแล้วกันเหยียบยังเขาเรียกว่าอะไรเรายังถือว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมเฮียนัท
1: ใช่ครับ
0: ยังถือว่า
1: ตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะปล่อยน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่นะ
0: คือจริงๆนะไอ้พวก
1: เพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำ
0: คุณบอกแล้วปล่อยแค่ปล่อยกี่ลูกบาศก์เมตรปล่อยอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าคนไม่รู้หรอกไม่รู้จักหรอกว่า1ลูกบาศก์เมตรเท่าไหร่1ลูกบาศก์เมตรง่ายๆเลยก็กว้างคูณยาวคูณสูงอ่ะน่ะเป็นลูกเต๋าอ่ะนั่นน่ะ
1: นั่นคือ
0: 1ลูกบาศก์1เมตรอ่ะ1เมตรทั้งซ้าย1เมตรทั้งขวา1เมตรทั้งบน1เมตรทั้งล่างอ่ะทุกอย่างนี่คือ1เมตรหมดอ่ะนั่นน่ะนั่นคือปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรแล้วกันนะคิดง่ายๆอ่ะก็นั่นแหละ 2,500 ลูกบาศก์เมตรอ่ะคุณก็ลองไปดูเดี๋ยวความใหญ่โตมันขนาดไหนอะไรเงี้ยต่อวินาทีนะอ่ะยังไงก็ต้องเฝ้าระวังนะยังไงก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับผม
1: คือผมเองก็ติดตามอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเหมือนทั้งให้กำลังใจลูกค้าที่โทรมาแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายคือถ้ามาถึงไม่โชคเมื่อเช้าผมก็ให้กลับนะคือ
0: เอาคนจำเป็นเดือดร้อนก่อนดีกว่า
1: ผมขอทำคันที่มัน
0: ที่มันเดือดร้อนจริงๆอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คันไหนที่ยังเฮ้ยรอได้ก็เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ย
1: ใช่พี่ออกจากร้านผมไปนะเนี่ยพี่วันนี้มีร้านขายอาหารสัตว์นะพี่ไปซื้อนะแผ่นรองทับแล้วพอพี่โค้งขวาไปเนี่ยตรง48เนี่ยหมู่บ้านไปรษณีย์มันจะมีร้านก่อสร้างพี่ซื้ออิฐเนี่ย4-5ก้อนนะพี่ใส่ท้ายรถไปเลยพี่เอาไปวางทับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลังหมดน้ำถ้ามันยังมีกลิ่นอยู่อบโอโซนชั่วโมงเดียวหายหมดแน่ 100% ผมเอาหัวเป็นประกันเลยแล้วเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้หอมให้ตอนนี้ขอแก้คันตรงนี้ก่อนพี่ตรงนี้พวกนี้มันจริง
0: ครับ
1: ส่วนไฟฟ้าเนี่ยหาข้อมูลเบื้องต้นไว้ด้วยนะครับว่ารถตัวเองลุยได้ไหม
0: อาจจะ
1: เป็นต้องลุยไหมวะอะไร
0: อย่างรถบางคันเนี่ยอาจจะลุยได้อย่างบางคันอาจจะลุยไม่ได้ที่ผมเห็นในคลิปของทางกิ้งกือ EV นะที่เขาบอกสมมติว่ารถมา20คันเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าแบตเตอรี่15คันอย่างเงี้ยแล้วทำไมอีก5คันไม่เข้ามันก็อยู่ที่เขาเรียกความแรงของน้ำเพราะมันเขาบอกว่ามันมีวาล์วไงซึ่งวาล์วตัวนี้อาจจะทำหน้าที่ได้หรือไม่ได้อันนี้ยังไม่รู้ไงนั่นนะครับส่วนบางยี่ห้ออาจจะไม่มีผลเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยยี่ห้อนี้เป็นแบบนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้มันแล้วแต่ครับผมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารถไฟฟ้าระดับหนึ่งเขาก็ต้องป้องกันได้แหละเพียงแต่ว่าเวลามันแช่ในน้ำเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่นานแค่ไหนแค่นั้นเองเพราะการทดสอบก็คงไม่มีใครเอาไปแช่น้ำกันเนี่ยนึกออกปะ
1: มีแค่ฟอร์มตอนนี้ฟอร์มท็อปฟอร์มมาก
0: ครับผม
1: มีคนถ่ายคลิปมาลอยน้ำแถมยังขับได้อยู่ด้วยนะ
0: ครับผม
1: ไอคันที่เปิดตัวมา500,000กว่าน
0: ่
1: ะ
0: เออไอคัน
1: รถจิ๋วจิ๋วอ่ะ
0: รถอะนะเวลาลุยน้ำอ่ะบางคันยังรอดบางคันยังไม่รอดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหตุการณ์พวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกอุปกรณ์บนโลกใบนี้แหละครับนะฮะ

0: อย่างบางคนถามว่าโอ้โหเนี่ยหลายคนชื่นชมนะอย่างซูซูกิที่วิ่งผ่าน BM อ่ะโอ้โหจริงจริงม
1: ีคลิป
0: มันซูซูกิสวิฟต์นั่นน่ะแต่จริงมันมีคลิปนะเฮียนัทแต่คลิปนั้นน่ะมันถ่ายแค่แวบเดียวไงที่รถอ่ะน้ำมันถึงนี่แล้วนะเลยกระจกหน้าไปนิดเลยกระจกหน้านิดนึงแล้วด้วยอ
1: ่
0: ะแล้วปริมาณน้ำฝนยังปัดอยู่เลยบึ๊บบับบึ๊บบับบึ๊บบับแต่รถมันยังมันวิ่งได้อยู่เลยอ่ะแต่มันถ่ายมาคลิปไม่รู้อันนี้นะมาแวบเดียวเองคือเอาง่ายเห็นแค่กระจกกับฝักกับหลังค
1: า
0: เลยไม่รู้ว่ารถรุ่นไหนไงนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้ AI หรือว่าของจริงวะแต่โอเคอย่างสวิฟต์เนี่ยของจริงนะฮะคนก็แห่ชื่นชมบางคนโอ้โหเนี่ยน่าไปซื้อมาขับนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงๆก็ใช่แหละแต่ว่าโอเคมันก็อย่างที่ผมบอกอ่ะไอ้รู้อย่างเงี้ย10คันน่ะอาจจะรอดสักคันหรือ2คันก็ได้นะ
1: อันนี้จะพูดถึงว่าสถานการณ์นี้มันพิสูจน์อะไรนะ
0: มันไม่พิสูจน์อะไรไม่ได้เห็นนะ
1: คือตอนเนี้ยยอดจอง CT อ่ะกราฟอยู่ดีเหมือนจุดพุนะเพราะว่ามันลุยน้ำได้ถึงได้บอกไงมันลุยน้ำได้ไงมันไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเรื่องอะไรไงเพราะว่าอย่างสมมติว่าเป็นมอเตอร์ไซค์กระบังอ่ะมีบางลมทั่วไปอ่ะมันดูดมันก็ดูดแค่เหนือเครื่องขึ้นมาอาจจะแค่แบบตรงบางคนล้อหน้าอย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่ได้สูงไง
0: อย่างชิยาพูดเองอย่างมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันทำไมบางคัน
1: อ
0: ่ะลุยยันหนักท่วมเครื่องมันยังขับได้อยู่เลยอ่ะแล้วมอกองไม่ดูดน้ำเข้าไปหรอแล้วมันเอาอากาศจากตรงไหนอ่ะนึกออกปะมันเอาอากาศจากตรงไหนที่มาดูดเข้าไปอ่ะเนี่ยผมก็ยังงงแล้วบางทีอ่ะทำไมคันนี้มันขับได้ไงวะ
1: ซีพีอ่ะกองมาข้างหลังแต่ผมไม่ชัวร์เรื่อง PG 1เพราะก็ไม่ได้หาข้อมูลใช่ไหมเราก็ดูเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มรอบๆตัวน้องๆเนี่ยมันขี่กันหมด
0: เอาง่ายรถ
1: ว่าแบงค์มอเตอร์คอสแม็ก
0: ซ์ใช
1: ่ไอ้นักคลินโมไซดอทคอมแต่รถสเตอร์ของมอนเตอร์เนี่ยตอนนี้ออกจีออโน่ไลฟ์บาร์เกียร์อันนั้นก็คือยังลุยอาจจะไม่ถนัดแต่ซีทีอันนี้ผมพูดตรงแล้วมันก็ทางเขา
0: ครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละเราก็มองในมุมว่าเราเองเหมาะแบบไหนเราจะใช้แบบไหนอะไรเงี้ยอย่างบางคนอย่างพี่กัมเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีรถที่มันต้องลุยน้ำได้ขนาดนั้นนึกออกไห
0: ม
1: ไม่เน้นไว้ขับฉันขับพี่กัมเป็นคนขับรถเก่งอะก็แฮปปี้ดีไม่ไหวก็แต่เป็นครั้งแรกนะที่ได้ยินว่าพี่กัมจอดรถเนี่ยก็คือครั้งนี้แหละ
0: ครับ
1: ก็เลือกที่จะไม่ลุยแล้วเว้ยไม่พักก่อนดีกว่า
0: ไม่หรอกคือถามว่าลุยอ่ะ50-50เลยและอย่างคือก็อย่างที่ผมบอกอ่ะว่าดวงล้วนๆเลยนะดวงกับเขาเรียกอะไรอ่ะกับกระแสน้ำที่มันตีขึ้นมาเนี่ยว่ามันจะโดนหรือไม่โดนรอดหรือไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเรามีไม่ทางเลือกที่จะไม่เสี่ยงอ่ะเราเลือกที่จะไม่เสี่ยงดีกว่าหลายคนที่จอดรถไว้อ่ะผมก็เห็นด้วยนะคือชั่วโมงนั้นเนี่ยรถมันเดินทางมาไม่ได้อยู่แล้วถามว่าจอดรถแล้วมันติดไหมมันก็ไม่ได้ทำให้รถติดเพราะไม่มีใครกล้าไปอยู่แล้วนึกออกว่าถ้ารถใหญ่มันไปได้โอเคก็ปล่อยให้เขาไปแต่เรารถเล็กอ่ะเราก็ไม่ต้องเสี่ยงดีกว่าความเสี่ยงมันเป็นบ่อเกิดของเขาเลยอะหายนะแล้วกันนะซึ่งถามว่ามีประกันก็โคเวอร์ให้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะโคเวอร์ได้มากแค่น้อยแค่ไหนเราก็ต้องมานั่งทำเรื่องต้องมานั่งเคลียร์ประกันต้องมานั่งคุมราคารถก็ต้องมานั่งรอซ่อมจะได้เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้มันเสียทุกอย่างอะนึกออกว่าเสียทั้งเวลาเสียทั้งสุขภาพจิตเสียหมดทุกอย่างอะสู้ถ้าเราจอดปุ๊บเนี่ยเราทนลำบากหรืออาจจะไม่ลำบากก็ได้แค่วันสองวันน่ะแล้วเราเอารถจับมาแล้วยังปลอดภัยนึกออกปะเราไม่ต้องเสียอะไรเลยเห็นนะเราไม่ต้องเผชิญกับไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยอ่ะนะนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมบอกว่าเฮ้ยเราพูดตั้งแต่โหน่าจะเป็น10ปีแล้วตั้งแต่น้ำท่วมทุกครั้งที่มีฝนตกน้ำท่วมอ่ะเราถามทุกคนเลยว่าคุณเห็นข้างหน้าเนี่ยคุณคิดว่ามันลึกหรือไม่ลึกถ้าไม่มีรถขับอยู่อ่ะคุณไม่รู้หรอกว่ามันลึกไม่ลึกเพราะเวลาน้ำอยู่บนถนนน่ะมันไม่รู้เลยไงเห็นไหมว่ามันลึกแค่ไหน

0: แต่ถ้ามีคนเปิดไปก่อนนะ
1: ถูกต้องใช
0: ่
1: เอาง่ายๆว่าก่อนที่ผมวันที่น้ำเยอะๆผมถึงก็เอากล้องเนี่ยขึ้นไปซูมถ่ายเลยนะแล้วดูว่ามันลึกแค่ไหนอ่ะนั่นแหละดูว่าเฮ้ยลึกเปล่าวะเอาเสี่ยงดีไหมอะไรเงี้ยคือโอเคตรงเนี้ยผมว่าผมไปได้สมมติว่าผมเห็นแล้วไอ้โอ้ผมเกาะขวาไปเนี่ยผมไปได้แล้วผมขึ้นสะพาน
0: รอดนะ
1: ผมขึ้นสะพานได้นะแต่ถ้าผมจะเลี้ยวชิดซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นไอ้ใต้เรียกใต้สะพานข้ามแยกวิภ
0: า
1: ไอ้ตรงรถไฟฟ้าหลักสี่
0: อ
1: ่ะแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะลึกแค่ไหนยังไม่รู้เลยมองไม่เห็นสรุปว่าถ้ายูเทิร์นกลับมานะเฮียนั
0: ท
1: ไอ้ฝั่งดักกว่าเดิมใช่ถูกหนักกว่าเดิมคือเอาง่ายมาที่กลับเนี่ยไอ้ฝั่งเนี้ยสบายเลยใช่ป่ะ
0: อีกฝั่งนี้ตัวละ
1: อยู่เลยอีกฝั่งนี้หนักอยู่เลยแต่ที่ผมบอกเฮียนัทอ่ะผมตอนแรกผมขึ้นไปเพื่อผมที่จะไม่ผ่านในตรงขอบไอ้ตรงที่ยูเทิร์นอ่ะเพราะเห็นมันท่วมเยอะเหมือนหนีเสือปะจระเข้อ่ะพอลงไปตรงไอ้ตรงไปทางแจ้งวัฒนะโอ
0: ้ดูเรื่อง
1: ไม่ธรรมดาดีว่าผมอ่ะเชื่อว่าผมถอยตั้งแต่ตีนสะพาน
0: อ
1: ่ะที่ผมลงไปแล้วอ่ะผมถอยกลับมาอีกฝั่งเลยนะใช้วิธีถอยเอานะไม่ได้ยูเทิร์นนะถอยเลยถอยยาวเลยเออพอมีรถไม่ค่อยมีรถมาไงผมก็ถอยอย่างเดียวเลยอ่ะถอยจนมาอีกฝั่งนึงอ่ะไปฝั่งนี้ก็ได้วะวันที่เอารถ
0: ไม่มีรถใช่ไหมตอนนั้น
1: มีแต่มีน้อยมีน้อยมีมาแต่มันน้อยไงแล้วเราก็เลือกใช้วิธีอ่ะโอ้ถ้าย้อนสอนเดี๋ยวชาวบ้านเขาด่าเอาไงแต่จริงอ่ะถ้าย้อนไอ้ก็ย้อนได้นะเอาตรงอ่ะเพราะไม่ค่อยมีรถหรอกแต่เห็นว่าโอเคปฏิบัติตามกฎหน่อยแล้วกันอย่าเลยมันน่าเกียดตรงไม่ค่อยมีรถอ่ะก็ถอยเอาแล้วกันก็ถอยยาวเลยนั่นแหละก็เลยย้อนกลับมาแล้วก็ลุยน้ำก็ถึงใต้ท้องรถแล้วกันเอางี้ดีกว่าขนาดเกาะไว้ตรงกลางนะไม่เอาคอเลยนะเอาจะจ๊อกแจ๊ะจ๊อกแจ๊ะจ๊อกแจ๊ะอยู่เลยอะไรเงี้ยนั่นน่ะแล้วก็กลับไปบ้านแต่ตอนที่บ้านก็ยังก็เยอะอยู่เหมือนกันตอนนั้นแต่เอา
0: ที่เท่ากับ
1: บ
0: ้
1: านได้แล้ว
0: ตั้งแต่สถานการณ์น้องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยพี่กลับไม่ได้หยุดงานสักวันหนึ่งยกเว้นวันอาทิตย์ที่หยุดเป็นปกติอยู่แล้ว
1: ใช่ครับใช่
0: วันเสาร์คือทิ้งรถเอ๊ะวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ก็เอ๊ะน้ำท่วมไหมวันเสาร์ทิ้งรถไปทำงาน
1: อ
0: าทิตย์หยุดจันทร์ก็เอาเงินกลับมาแล้วก็ขับไปทำงานงั้นผมจะถามนะผมจะถามแฟนรายการทุกคนเลยที่ฟังอยู่เลยถ้าไม่รู้ฟังอยู่กี่หมื่นกี่พันกี่แสนตรงไหนในกรุงเทพที่น้ำไม่ท่วมเลย
1: ออโตเวย์เซอร์วิส
0: อิสระภาพสามเก้าไม่ท่วมเลย54ท่วมไหม
1: ไม่ท่วม
0: ห้าสี่ไม่ท่วม69ไม่ท่วมโอเคผมรู้แล้วซอยอิสรภาพ39ไม่ท่วมตรงไหนที่ไม่ท่วม
1: จริงๆ
0: อยากได้ข้อมูลทาง YouTube ก็ดีทาง468-9899ก็ดีส่งมาบอกหน่อย
1: จริงๆต้องไปดูสเกลในที่เขาทำมาให้ดูนะเขาบอกว่าบางพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเยอะแต่โซนที่ผมอยู่อ่ะไอ้ที่อู่เนี่ยไม่ท่ว
0: ม
1: วันที่น้ำท่วมเนี่ยผมเอาไฟเข้าไปส่องไอ้ตรงท่อระบายน้ำใช่ป่ะประมาณอีกศอกนึงอ่ะถึงจะมาถึงปากท่อระบายน้ำก็ยังรับน้ำได้เป็นศอกเลยนะก็คือเอา
0: ลงไปดูนะ
1: ประมาณนั้นครับผม
0: นะอันเนี้ยอยากรู้เฉยๆเพราะว่าถ้าสมมติจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตึกนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตรงที่ทั้ง54ทั้ง69ไม่ท่วม
1: อือฮึครับ
0: แต่ไม่ต้องส่งสีลมนะไม่มีตังค์
1: ครับผม
0: นี่ไม่มีแบบนี้ก็คิดว่าตรงนี้มันไม่น่าท่วมหรอกแต่ไม่รู
1: ้ไม่หรอก
0: คือไม่มีตังค์ซื้อ
1: คือที่วันนี้เราพูดกันอีกวันนึงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็คงคุยเรื่องอื่นแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู
0: ้
1: ว
0: ่า
1: หล
0: ัง
1: จากวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยมันเนี่ยเป็นช่วงที่น้ำเหนือจะไหลลงมาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราบอกแฟนรายการว่าเฝ้าดูสถานการณ์ถ้าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเราขยับอะไรออกได้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีกว่านะ
0: นะ
1: แล้วผมก็เชื่อว่าในหน่วยภาคธุรกิจ ของเอกชนหลายๆที่นะเขาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะอืมก็ต้องขอบคุณนะอย่างหลายๆห้างเนี้ยก็เปิดให้รถเข้ามาจอดได้ฟรีนะฮะ
0: อืม
1: ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเหมือนก็โอเคห้างสรรพสินค้าก็อาจจะตอบแทนกับคนที่มาใช้บริการใช่ป่ะ
0: อืม
1: เฮ้ยถ้าคุณเดือดร้อนคุณเอามาจอดที่นี่ก่อนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม
0: เมื่อวานคุยกับรถสไลด
1: ์อืม
0: น้องโบ๊ทน้องโบ๊ทJW สไลด์ออนมัวแต่ไปช่วยคนอื่นของตัวเอง
1: จบ
0: ประตูแล้ว
1: ประตู
0: จะขึ้นประตูแล้ว
1: โอ้โหนะครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องย้ายรถทั้งซกๆอ่ะไปไว้บิ๊กซีรามินทาซึ่งเขาให้จอดตอนนี้รถเต็มเลย
1: อืมครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้พักสันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันส่วนข่าวความคืบหน้าจากน้ำจากภาคเหนือเนี่ยใครมีข้อมูลอะไรดีๆรบกวนแจ้งนิดนึงแล้วกันนะฮะเราจะเป็นกระบอกเสียงให้แล้วกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะ4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยกันนะฮะหรือว่าจะมาทาง YouTube ก็ได้นะฮะยินดีรับทุกข้อความเลยนะครับอืม
0: ครับผม
1: อ่ะเคนัทครับข่าวล่าสุดเห็นบอกว่าแมนซิตี้จะโดนตัด125คะแนนแบ่งเป็นปีละ25คะแนน5ปีซึ่งโอเคปีนี้ถ้าโดนตั้งแต่ปีนี้เลยนะโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนี่ตัดเลย0โอกาสที่คุณจะได้แชมป์มีอยู่3แชมป์แล้วก็คือลีกครับ FA ครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ยังมีโอกาสลุ้นแต่ปีหน้าไม่ต้องหวังลุ้นเพราะปีหน้าจะไม่ได้อาจจะไม่มีทางที่จะได้แชมป์อะไรนะโอกาสจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหมด
0: หายไป6
1: ปีข้างหน้าอีก4ปีข้างหน้าน่าจะหมดไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่ๆเพราะว่าถ้า25คะแนนเนี่ยโอกาสที่จะ1ใน4นี่คงเป็นไปได้ยากเนาะ
0: คือณวันนี้แต้มความห่างชั้นความห่างของแต้มอันดับ1ถึง5มันน้อยมาก
1: ใช่ถูกต้อง
0: เออแล้วส่วนต่าง25แต้มเนี่ยมาร์จิ้นแกปตรงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณจะยืนอยู่ในลีกคือดูทรงอาร์เซนอลตอนนี้ดิดูลิเวอร์พูลก็อาจจะยังดีใช่ไหมค่อยๆกระดึบดีขึ้นใช่ไหมดูอย่างฮาวที่มาจากไหนวะเนี่ย
1: ไบตันอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเพราะนั้นผมว่ายากไม่เห็น120คะแนน4ปีเหรอพี่
1: ห้
0: า125ปี125
1: ปีละ25ปีละ25
0: ปีห้าปีจากนี
1: ้ก็คงได้เล่นบอลถ้วยในประเทศอย่างเดียว
0: แต่ถ้าตัดพวดเดียวเนี่ยไม่หวัดไม่ลงไปนู่นเลยเหรอคอนเฟอเรนซ์ลีก
1: ไม่แต่ผมว่าคือเขาบอกว่าอะไรนะทำให้แมนซิตี้ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ตรงนี้ดีกว่าไปปรับเงินอะไรเงี้ยซึ่งปรับเงิน
0: อ
1: ่ะเขารวยอยู่แล้วไงเขาไม่
0: สะทกสะท้านหรอก
1: ไม่สะทกสะท้านใช่ถูกต้องเขาว่าอย่างนั้นนะเขาพูดกันอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราติดตามดูแล้วกันนะฮะมาแซมนิดนึงกับเรื่องบอล นะมาข้อความกัน4689899สามเคสนี้เฮียและอังคาร29ไปติดตามพบสัญญาณรถไฟฟ้ารวม3คันครับคันที่1 MGEP Taxi 2 New MG ZSEV สีเงิน3 New MG ZSEV สีขาวเอายังไงดีครับเฮียอยากอุดหนุนค่ายเขาแต่ข่าวมาดีย้ายค่ายแป๊บเฮียรู้สาเหตุบ้างไหมครับอ๋อไฟไหม้3คันซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าสาเหตุ
0: ไม่ถูกด้วยกันนะเห็นไหม้คาน้ำเลยมีอยู่คันนึง
1: อืม
0: ก็คือถ้าถามผมเนาะน้ำกับไฟฟ้าไม่ถูกกันนะ ใช่ป่ะส่วนหนึ่งต้องย้อนกลับไปดูว่าตัวรถคันนั้นมีเคยมีเหตุการณ์ที่กระแทกกับตัวชุดกรอบแบตเตอรี่ไหมอ่ะ
1: อืม
0: ใช่ป่ะก่อนจะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ทางบริษัทตรวจสอบก่อนไหมเพราะโดยปกติน้ำไม่เข้านะแบตชุดไฮโวลต์เนี่ยต้องน้ำไม่เข้านะ
1: ครับ
0: อย่างสมมติอย่างในกรณีเทสลาหรืออะไรก็ตามแต่อย่างที่ผมกับเพื่อนเห็นเนี่ยซึ่งเพื่อนผมก็เป็นคนทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะให้กับเทสลา
1: อ่าฮะครับ
0: ถ้าสมมติว่ากระแทกแบตเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือต้องเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่แพ็คอันนั้นไปเลยนะ
1: อ
0: ย่างอันเนี้ยโดนคูดมาอาจจะเผยอยู่นิดนึงก็ได
1: ้เนาะก็ต้องดูอ่ะคืออันเนี้ยโอเคมันอาจจะจุ่มน้ำไงแล้วก
0: ็วงจรหรือมันเกิดอะไรข
1: ึ้นมันอาจจะรัดวงจรอะไรเงี้ยเอาจริงก็ต้องบอกอย่าง
0: ว่าต้องไปดูก่อนว่ามัน
1: เ
0: กิดจากอะไร
1: รถอ่ะแต่ว่าทุกยี่ห้อมันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการจมน้ำนะ
0: ใช่แล้วขายมากี่ปีแล้วเอ็มจีไฟฟ้าเนี่ยขายมากี่ปีแล้วเพิ่งจะมามีช่วงน้ำท่วมเนี่ย
1: มันก็เลยตอบยากนะตรงนั้นน่ะฮะครับผม
0: เอ็มจีสี่เนี่ยไปดูสิดูทรงรถมันดิเป็นรถเก่งนะแล้วก็ไม่ได้สูงก็เป็นรถเก่งธรรมดาเนี่ยแหละเราดูถนนบ้านเราดูอะไรสิว่าโอเคเฮ้ยมันมีการกระแทกเกิดขึ้นไหมขอให้ผมอ่ะยังไม่ผมมองว่าเอ็มจีอ่ะต้องให้เวลาเขาตรวจสอบก่อน
1: ครับ
0: เพราะมันเพิ่งมาไหม้ช่วงน้ำนะ
1: ใช่
0: ก่อนหน้านั้นไม่มีนะอย่างกรณีวอลโว่เนี่ยจอดอยู่เฉยๆเลยเสียบชาร์จมันไหม้ไง
1: อ
0: ันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่ไม่เกี่ยวกับน้ำแล้วอันเนี้ยมันต้องเป็นแฟกเตอร์จากอุปกรณ์มากกว่า
1: ครับเจ้าของเพจทีเขาเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุครับเฮียเอาเห็นมีคนแชร์อยู
0: ่เขาบอกว่าเหมือนกันนะ
1: เขาบอกว่าชื่อเล่นน่ะชื่อทีเขาก็เลยใช้นิคเนมว่าทีลมฟ้าอากาศก็ดีนะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่โอเคเขาก็ถือว่ามีการช่วยเหลือแล้วกันเนาะหมายถึงว่าส่งสัญญาณเตือนแต่ว่าแล้วเป็นสัญญาณเตือนที่ถูกต้องแล้วดีด้วยนึกออกไหมนัด
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนถ้าสมมติว่าเป็นท่านจริงถ้าอาจจะมองว่าเมื่อก่อนอยู่ในตำแหน่งจะเตือนทีเตือนลำบากเหลือเกินต้องผ่านหน่วยงานนะงานนี
1: ้
0: ตำแหน
1: ่งนั้นไม่ได้เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้ตอนนี
1: ้แต่จริง
0: ๆไม่ต้องคุณถามใครแล้ว
1: แต่จริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอยากให้มาออกเหมือนกันเนาะมาออกเลยมาออกว่าเมื่อก่อนตอนอยู่ในตำแหน่งอ่ะมันทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ย
0: มันจะ
1: ตอนนี
0: ้จะออกแ
1: ต่ตอนนี้
0: จะแจ้งเตือนทีอะไรเงี้ย
1: ตอนเนี้ยจะเตือนเมื่อไหร่ก็ได้นึกออกว่าแล้วเป็นเพจที่มีคนติดตามน่าจะเป็นหลักล้านแล้วนะเหตุการณ์ตัวนี้
0: ใช่ล่าสุดตอนผมกดติดตามมา700,000
1: โอ้ตอนนี้ล้านกว่าแล้วก็ขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาทำให้เราได้รับรู้นะฮะทำให้หน่วยงานราชการเนี่ยหน้าแหกอะไรเงี้ยนะฮะคือผมก็ไม่แอนตี้นะแต่เพียงแต่ว่
0: า
1: เราควรจะปรับรูปแบบและวิธีการอย่างทุกวัน
0: ในการทำงานนะ
1: การถ่ายเอกสารเนี่ยการใช้เอกสารเนี่ยผมว่ามันเลิกได้แล้วล่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์กันหมดแล้ว
0: ใช้ฟรีดันไฟล์
1: ใช่ถูกต้องคือแบบโอ้ต้องไปถ่ายนู่นนี่แน่นมันกลายเป็นแบบจุดเริ่มต้นของอาชีพใครบางคนน่ะที่นึกออกว่าแบบซึ่งไม่ควรจะมีแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับพี่จำรบกวนโทรหาผมหน่อยพี่โอเคเดี๋ยวโทรไปนะฮะเจริญกรุง91 93 95ไม่ท่วม
0: เจริญกรุง
1: คิดว่าจะทำไอ้นี
0: ่ของมา
1: แล้วแถวโรงแรมลามาด้าอะไรน่ะ
0: แต่เวลาน้ำมันหนุนมันลานจอดรถไม่เหลือที่เลยนะ
1: แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
0: ใช่ยิ่งหน้าเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยตอนเย็นมาแล้วตอนเย็นนี่ไล่มาเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปดูน้ำในแม่น้ำว่าอย่างนี
1: ้ครับเขตลาดบุรณะปี54+69ไม่ท่วมค่ะโอ้ขอบคุณมากครับ
0: อ๋อลาดบุรณะก็ใกล้ตรงนี้จริงๆเนี่ย
1: จริงๆลาดบุรณะก็ใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพระยานะ
0: ใช่คนละฝั่งกันนี่เอง
1: ครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมขับ BYD Auto 2ลุยน้ำแถวสำโรงลุ้นมากว่าจะรอดไหมเพราะน้ำถึงครึ่งล้อ

0: แต่ก็รอดถึงบ้านครับโอ้ยินดีครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าไอ้รถไฟฟ้าที่มันรอดเนี่ยเพราะมันไม่น่ากังวลกับเรื่องน้ำดูดเข้าหม้อกรองไงนึกออกปะมันไม่มีหม้อกรองอากาศอะมันมีมอเตอร์อย่างเดียวอะมอแบตเตอรี่อะคือถ้ามอเตอร์แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่มีปัญหานะผมบอกให้เลยว่าถึงไหนถึงกันนะเอางี้ดีกว่าเพื่อนที่ขับรถไฟฟ้าแนะนำว่าน้ำรถให้เอารถเข้าศูนย์ไปเช็คความชื้นแต่รถเราไม่ได้จอดแช่น้ำมีแค่ขับลุยน้ำจำเป็นต้องเช็คไหมคะก็อย่างที่ผมบอกว่าโทรถามที่ศูนย์บริการที่เราใช้บริการหรือว่าเป็นรถยี่ห้อเราก่อนว่าเนี่ยเราขับมาลักษณะอย่างเงี้ยเราต้องทำอะไรหรือเปล่าจะต้องแก้ไขอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับผม
1: ครับ
0: อ่ะลองดูแล้วกันนะฮะ
1: ค่อยคือถ้ามันไม่แต่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวถ้าไฟเช็คอะไรไม่โชว์ก็ไม่น่ากังวลอะไรแต่อย่างลุยน้ำเนี่ยเมื่อวานที่กลับเพิ่งคุยว่าเอ้ยบางทีจุกปิดตรงเกียร์มันหลุดนะน้ำเข้าเกียร์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ลุยน้ำแล้วเช็คของเหลวหน่อยก็ดีนะว่าสีมันเปลี่ยนหรือเปล่า
0: ครับ
1: ผมถามนะพี่ครับรถผมเนี่ยมีค่าน้ำมันซึมตามจุดต่างๆซีนท้ายเครื่องซีนเกียร์ซีนฝาวาล์วโอ้โหน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างเยิ้มเลยลุยน้ำจะเข้าได้หรือไม่ครับ
0: ถ้าซีนถ้าเอางี้ถ้าซีนเผาอ่ะมันมีรั่วแล้วเวลามันมีการทำงานเนี่ยมันเอาน้ำออกมาเอาน้ำมันออกมาเนี่ยแล้วคิดว่ามันจะเอาน้ำเข้าไปไม่ได้หรอเคยเจอนะไอซีนเผารั่วเนี่ยยังงงเฮ้ยทำเข้าเกียร์ได้ยังไงวะและไอ้รุ่นเนี้ยมันไม่มีจุกอุดเกียร์ไงนึกออกปะ
1: มัน
0: เป็นปกติทุกอย่างเลยอ่ะมีเหล็กวัดน้ำมันเกียร์อะไรธรรมดาซึ่งมันก็ปิดทุกอย่างปิดแน่นหนาแน่นหนาดีอยู่แล้วแต่พอถ่ายน้ำมาเอ้าน้ำเข้าเกียร์เว้ยทั้งที่วอร์มเมอร์ก็ไม่มีเราก็นึกในใจว่าแต่โอเคเห็นรอยรั่วที่อยู่ข้างนอกแหละเราก็นึกในใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเอาน้ำมันออกมาได้มันก็เอาน้ำเข้าไปได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นนะผมขับยาริสปี06เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ประมาณ2เดือนทำไมเวลาลุยน้ำแล้วถึงขึ้นไฟแบตเตอรี่ครับแสดงว่าไดเริ่มมีปัญหาแล้วครับคือแบตเตอรี่อ่ะอย่างที่ผมบอกเวลาไฟแบตเตอรี่โชว์อ่ะหลายคนคิดว่าแบตเตอรี่เสื่อมไม่ใช่นะครับไฟแบตเตอรี่โชว์มันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงตัวเจเนเรเตอร์หรือว่าตัวไดชาร์จนะครับนั่นแหละ
1: ครับวนไม่ถึงแล้วครับ
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: โดยปกติได้ชาร์จอยู่ประมาณ14กว่าไหมพี
0: ่13ปลายๆเลยประมาณเนี้ยนะครับ
1: นะครับบางทีมันไม่ถึงแล้วพอถึงอาจจะแบบว่าเหลือ12ปลาย13ต้นไฟรูปแบตมันจะโชว์ว่าเอ้ยโอเคประสิทธิภาพในการชาร์จไฟลดคุณเข้าแบตเตอรี่เริ่มไม่ดีแล้วนะ
0: เขาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ BMW เป็นผู้แพ้เทสลาผู้ชนะในโซเชียลเขาหมายถึงอะไรกันก็หมายถึงว่ารถ
1: มันไม่ดับ
0: ม
1: ั้ง
0: เทสลาไม่ดับแต่ BM มันดับเต็มเลยไงแต่ BM เขาบอกว่าไอ้ตรงลิ้นไอ้ตรงฟันหนูว่ามันจะมีวาล์วเปิดลมอยู่มั้งที่มันเข้าตรงนั้นละมั้ง
1: นะครับนี่น้องชายผมแก้ปัญหาด้วยการไปซื้อไดโนเสาร์
0: อ๋อแรปเปอร์ครับผม
1: ไอหนุ่มสีนะคาริน
0: ฮะครับ
1: เมื่อวานคุยกันแป๊บเดียวเอง
0: อืม
1: วันนี้พอมันลงปุ๊บมันไปดูแล้ว
0: ก็ซื้อได้เลยไม่ต้องรอครับผม
1: เพราะถ้าเองจะอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ก็อ่ะโอเคซึ่งเป็นที่ไม่ลำบากก็แก้ปัญหาตรงจุดดิ
0: บางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเราต้องมีรถอย่างนี้สักคันนะแต่ก็ต้องมองกลับมาอีกว่าเราจะใช้มันคุ้มหรือเปล่ากับตรงนี้อย่างเฮียนัทอะมันมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่าใช้มานานแล้วแล้วก็อีกอย่าง
1: ผมต้องขนของอะ
0: มันต้องขนของใช
1: ่ผมทำงานฝั่งที่นะวันนี้ผมแทบจะไม่ได้ทำมีเดียแล้วผมก็ทำงานที่มันจะต้องอยู่กับหน้างานงานสร้างเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยมันก็มีของต้องขนต้องอะไร
0: สวัสดีครับสองเฮียถามหน่อยเมื่อสักครู่ขับรถ CRV 2018ระหว่างจอดรถแช่น้ำซื้อของเกรความร้อนขึ้นไปถึงตัว C เลยครับว่าจะดับเครื่องแต่กลัวการไม่ติดอีก
1: C หรือ H
0: น่าจะเฮ็ดละมั้งเหมือนได
1: ้
0: คีดอะอะไรอย่างเงี้ยมั้งค
1: ิ
0: ดว
1: ่
0: านะจังหวะจะดับเครื่องแต่กลัวไม่ติดอีกเลยขับลุยเข้าบ้านไม่ดับไม่สะดุดเกความรถลงปกติ
1: CRV มีพัดลมกี่ตัวครับ
0: 2ตัวแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันขึ้นถึงเฮดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่ก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะถ้าน้ำลดแล้วอ่ะให้เช็คน้ำในหม้อน้ำก่อนเลยว่ายังมีปกติดีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ให้อู่หรือว่าศูนย์บริการเขาตรวจดูหน่อยนะครับผมเอฟดีเครื่องเย็นออกตัวกระชากไฟดีกระพริบเข้าใจว่าต้องโอเวอร์ฮอร์นเกียร์ถ้าฝืนใช้จะมีผลต่ออุปกรณ์ใกล้เคียงตัวอื่นหรือเปล่าครับไม่มีครับก็เป็นที่เกียร์อย่างเดียวนะฮะ
1: มีโอกาสที่พอฝืนใช้แล้วดึงเกียร์แล้วไม่ไปเลยไหมครับ
0: ไม่ค่อยแต่ว่าอาจจะรอนานอะไรอย่างเงี้ยมีครับ
1: ถ้าสมมติอาการออกท่านี้ได้อีก10,000 โลไหมครับ
0: โอ้ยังน่าจะไม่ถึงหรอกอีก10,000 โลไกลเลยแล้วจะฝืนขับขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: ในเมื่อก็รู้อยู่แล้วว่ามันพังอะไรเงี้ยนะครับสวัสดีครับสองเฮียแผ่นปูพื้นกันน้ำเข้าเต็นท์เรียกว่ากราวชีทครับ
1: กราวชีทใช่ขอบคุณครับ
0: เฮียน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ้านอยู่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงแจ้งระดับน้ำเท่าปีที่แล้วปี54น้ำจากเขื่อน 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีของหนักจริงอันนี้ยังไม่ถึงปี54ไง
1: ยังไม่ถึงพี่ 45% ของปี54
0: อันนี้ยังแค่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะปี54ก็บอกว่า 4,000 เลยนะ
1: ต่อวินาทีใช่ครับ
0: ใช่แจ้งอพยพได้ครับแต่น่าจะติดตรงที่อพยพมาแล้วจะไปอยู่ไหนกัน
1: อันนี้ให้เซิร์ชคำว่าศูนย์พักพิงครับ
0: ใช่ครับ
1: ศูนย์พักพิงกทม.อยู่ตรงไหนบ้างใกล้เคียงเราไหมอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานผมก็เซิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งจอดรถย้ายรถไปจอดอะไรเงี้ยคือผมว่าต้องยอมรับนะจริงๆอสมทมีตึกจอดรถแต่ว่าช่วงหลังเราไม่ค่อยได้เข้าช่องก็เลยไม่รู้จักยาม
0: ครับผม
1: ปีนั้นย้ายมาหมดเลยขับมาลงขับมาโลย้ายมาหมดปลอดภัย
0: เขาบอกร้านเสือหรือบ่อซักผมคิดเท่าไหร่ครับ
1: หรือบ่อซักถ้าหรือทำผมอย่างเดียวเนี่ยหรือบ่อประกอบบ่อให้ลูกค้ากลับไปขับได้ก่อนเนี่ยก็อยู่2,000 บาทครับใช้เวลาทำประมาณ2 วันถึงแห้งมาเช้าอีกวันหนึ่งเย็นรับได้เลยพร้อมแน่นอน 100% แห้ง
0: ครับ
1: แต่คืออยากให้ประเมินจากช่วงนี้ไปก่อนว่าเราจะไม่โดนอีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าทำไปแล้วกลับไปโอ้ยแถวบ้านยังท่วมอยู่เลยอันนี้ผมว่าเสียเงินเปล่า
0: ตอนนี้ฝนตกแล้วนี่ใช่ไหมที่เสือ
1: ที่เสือน่าจะไม่แน่ใจพี่ตอนนี้ผมอยู่เจริญกรุงเนี่ยแหละแต่ตอนนี้เจริญกรุงดำ
0: ตัดเลยน่าจะตกแล้วนะนี่อู่ก็ที่อู่ก็มืดแล้วนะฮะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะใจคือใครที่ขับรถลุยน้ำก็จะเย็นๆค่อยๆคิดกันนะฮะแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็เฮียนัทลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้ากับเราสองคนนะครับวันนี้เราหลงกันลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ 3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
8: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
7: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02

0: Creative Radio SMS 4689899
1: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีแฟนๆรายการ Golf Trick และ Active Radio FM 99ทุกท่านครับรายการ Golf Trick ครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้เช้าวันที่ท้องฟ้าเริ่มสดใสนะครับแสงแดดเริ่มมาแล้วผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับอยู่กับคุณเฉลิมวงบวรกิรติขจรสวัสดีครับคุณเฉลิมวงครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมก็หวังว่าส่งความห่วงใยไปให้กับหลายๆคนนะครับที่กำลังกลับวิถีชีวิตเข้าสู่ความเรียกไงกลับมาคืนสู่ความปกติหลังจากที่เราโดนน้ำฝนนะตกกันมาอย่างหนัก 3-4 วันต่อเนื่องตอนนี้กรุงเทพหลายๆสายก็เริ่มคลี่คลายยกเว้นบางจุดนะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็ต้องขอแสดงความห่วงใยด้วยนะครับ
1: แต่ก็ยังมีบางจังหวัดที่กำลังเตรียมรับมวลน้ำอยู่นะครับ
0: ครับ
1: กรุงเทพอาจจะขี้คายแล้วแต่ว่าน่าจะแถวปาจีนนี่ก็หนักอยู
0: ่ครับ
1: ปาจีนเชิงเซาอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็โซนกาญจนบุรีอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: กาญจนบุรีราชบุรีอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องติดตามข่าวสารกันด้วย
0: แล้วก็มันใกล้ลงมากรุงเทพเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงเพชรบุรีด้วย
1: ครับ
0: นะครับใครที่แฟนๆกอล์ฟวางแผนจะไปเล่นกอล์ฟอยู่ก็ต้องดูข้อมูลเยอะเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้สนามกอล์ฟหลายแห่งเนี่ยประกาศงดให้บริการไปนะครับงดมาตั้งแต่ช่วงประมาณ 2-3 วันที่แล้วละบางสนามเนี่ยก็ขอใช้เวลา 2-3 วันในการฟื้นสภาพนะครับแต่ว่าบางสนามเนี่ยก็อาจจะยังต้องใช้เวลานานหน่อยอย่างเช่นทูปะเตมีนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็ต้องห่วงใยนะครับห่วงใยบรรดาแคดดี้แล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่พนักงานจริงแต่ก็ต้องเป็นความจะบอกว่าขอบคุณก็ต้องขอบคุณนะที่ทางกองทัพอากาศเนี่ยตัดสินใจนะครับใช้พื้นที่สนามกอล์ฟทูปะเตมีเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นเหมือน
1: เป็นแก้มลิง
0: ใช่ในช่วงนี
1: ้
0: นะครับในขณะที่น้ำในคลองยังไม่สามารถระบายออกไปได้เนี่ยนะครับไม่รู้มันจะสูบออกไปทางไหนเนี่ยทางทอก็เลยตัดสินใจยังไม่สูบให้น้ำมันอยู่ตรงนี้ก่อน
1: ครับ
0: นะครับอย่างน้อยจะได้ไม่ไปท่วมบ้านเรือนคนอื
1: ่
0: นในเขตดอนเมืองซ้ำเติมคนที่อยู่สายไหมแถวนั้นอีก
1: ครับ
0: นะก็ต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆแล้วก็เป็นความเสียสละเพราะว่าทางทอเขาก็เป็นเดือดร้อนอ่ะเจ้าหน้าที่นะครับ
1: แ
0: คดดี้บุคลากรของเขาเองก็มีจำนวนไม่น้อยจริงๆนะครับเขาก็ขาดรายได้กันหมดนะนะครับห้างร้านต่างๆรวมถึงสนามย้ายด้วยนะครับสนามฝึกซ้อมทูปะเตมีด้วยนะครับก็ยังต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วก็หลายๆสนามนะครับที่อยู่ในเขตทางภาคกรุงเทพตะวันออกอย่างเช่นสนามกอล์ฟวินเทจนะครับหรือว่าวินเทจนี่ก็โดนเล็กน้อยนะครับโดนเล็กน้อยเรากำลังจะไปจัดงานกันที่วันที่29ตุลาคมนะครับก็เรียกว่ามีฝนฉ่ำๆเท่านั้นเองไม่ถึงกับน้ำท่วมขังนะครับสภาพเนี่ยก็ถือว่าพร้อมละเดี๋ยวรอให้สนามแห้งสนิทจริงเดี๋ยวคงส่งข่าวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะถึงวันเสาร์เนี่ยผมเดิมทีเนี่ยนัดเจ้าหน้าที่ของทางวินเทจนะครับว่าอยากจะเชิญมาพูดคุยกันเตรียมความพร้อมนะครับในช่วงวันศุกร์พอวันเสาร์ฝนถล่มหนักเลยก็เลยยังไม่ได้คุยกันนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ทางกฤษฎานครนะครับแถวลาดกระบังนะครับ
1: ครับ
0: ก็โดนไปหลายสนามเหมือนกันใครจะไปต้องเช็คตรวจสอบข้อมูลนิดนึงนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องพูดคุยกันก็คือเอเชียนเกมครับกอล์ฟในเอเชียนเกมวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกนะครับของประเภททีมชายนะครับเมื่อช่วงเช้าก่อนเข้ารายการได้ติดตามผลเล็กน้อยซึ่งนักกอล์ฟของไทยคะแนนอยู่ที่1 over par นะครับเดี๋ยวขอดูสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับทีมของเราก็มีทีมภูมิศักดิ์แสนสินนะครับทีมประเภทชายนะครับก็มีภูมิศักดิ์แสนสินนะครับสดมแก้วกาญจนาแล้วก็ฟีฟ่าน้องฟีฟ่าใช่ไหมครับลงแข่งขันในวันนี้นะครับเดี๋ยวสกอร์ขึ้นหน้าเราเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนนอกจากทีมชายแล้วก็จะมีทีมหญิงจะแข่งขันด้วยสนามก็เป็นที่รู้กันครับว่าญี่ปุ่นนั้นมีเรื่องของความยากในลักษณะของสนามเนี่ยแคบแฟร์เวย์แคบมากๆนะครับแล้วก็ลมค่อนข้างแรง โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องของพายุฝนกระหน่ำอยู่หลายๆจุดเหมือนกันนะครับหลายๆกีฬาก็ต้องมีการเปลี่ยนสนามแล้วก็มีเลื่อนออกไปอย่างเช่นกีฬาแฮนด์บอลนะครับหรือว่ากีฬาในรอบคัดเลือกอื่นๆ 2-3 กีฬาก็มีการเลื่อนออกไปเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของสภาพฟ้าฝนนะครับก็เพราะนั้นก็ต้องดูก่อนว่ามันจะส่งผลกระทบไปมากน้อยแค่ไหนโอ้เรียกว่าหนักกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับมาแล้วนี่ผลการแข่งขันกอล์ฟชายในเช่นเกมนะครับวันนี้เป็นรอบแรกนะครับขณะนี้นะครับสกอร์ของทีมไทยเราก็อยู่อันดับที่23ร่วมนะครับคะแนน1โอเวอร์พาร์นะครับผู้นำทีมนำเป็นทีมไต้หวันนะครับ5อันเดอร์พาร์นำร่วมอยู่กับอินเดีย5โอเวอร์พาร์นะครับส่วนอันดับ3ก็มีอินโดนีเซียกับญี่ปุ่นแล้วก็อันดับ5ก็มีจีนฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับฮ่องกงอีก1อันดับอันนี้ยังเป็นแค่รอบแรกเท่านั้นนะครับยังเป็นแค่รอบแรกเท่านั้นยังมีอีกหลายรอบ
1: ทีมไทยเพิ่งผ่านไปแค่สกอร์เพิ่งผ่านไปแค่9หลุมเองนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: 9หลุมก็ยังมี9หลุม9หลุมหลังให้เล่นอยู่ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเควันนี้คุณเฉลิมวงมาโหเราคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์2สัปดาห์แล้วนะที่ไม่ได้คุยกันนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู
0: ้ย้อนถอยหลังเล่าไปนิดนึงตอนนั้นเราคุยกันถึงเรื่องราวของรายละเอียดเครื่องซิ
1: ม
0: นะครับว่ามีลักษณะการใช้งานแบบไหนบ้าง
1: ครับ
0: เป็นไรด้าหรือว่าเป็นกล้องนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงเรื่องราวของการทำห้อง
1: ครับ
0: ควรจะมีขนาดเท่าไหร
1: ่อ๋อขนาดห้องไปแล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็คราวนี้ก็จะมาวันเนี้ยที่ตั้งใจจะมาคุยกันก็คือเรื่องราวของตัวเลข
1: เอาตัวเลขเลยฮะโอเคโอเค
0: ใช่นะครับตัวเลขที่อยู่ในเครื่องซิมนะครับหรือว่ากอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่ณปัจจุบันเนี้ยหลายคนเนี้ยน่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามีธุรกิจให้บริการห้องซิมเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีทั้งระบบไรด้าทั้งระบบกล้องแหละแต่ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเจนซี
1: ครับ
0: ซีเนียร์นะฮะซีเนียร์ไม่ใช่เจนซีนะถ้าจะเข้าห้องซิมเนี่ยกลัวจะเขินอะเอาไม่รู้จะเอามือไว้ตรงไหนดีทำตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าไอ้ตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันบอกอะไรหรือเราจะต้องรู้อะไรนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยวินยูชนไปถึงก็จะเห็นละนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานแปลได้ง่ายๆอย่างเช่นสปิลเลตเราก็รู้ละอัตราหมุนใช่ไหมครับหรือว่าลอนช์รู้ละมุมในการลอยของมันกี่องศาอะไรเงี้ยพอจะเดาได้นะครับแต่นี่พอมันมีตัวเลขหลายๆตัวนะครับมันมีตัวเลขให้ดูหลายๆตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดความงงค่อนข้างงงทีเดียวก็เลยต้องมาถามให้คุณซิ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกอล์ฟลอนช์ซิมูเลเตอร์เนี่ยอธิบายก่อนพื้นฐานสมมติเอากอล์ฟลอนช์ซิมูเลเตอร์101เลยนะครับถ้าไม่รู้จักเรื่องของตัวเลขเลยเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างควรจะดูตัวเลขไหนก่อน
1: หลักๆผมว่าหลายๆคนเข้าไปเขาก็ผมว่าเรื่องแรกที่เขาดูระยะแน่นอนครับดูระยะในการตีของเขา
0: ระยะโอเคระยะเนี่ยมันมีทั้งdis มีระแครี่กับโททอล
1: ใช่ใช่แครี่กับโททอลครับ
0: ต่างกันยังไงครับ
1: ต่างกัน
0: อันนี้ถามแบบคนไม่รู้เลยนะ
1: แครี่ก็คือเป็นระยะที่เขาใช้คำนวณว่าเวลาที่ตีออกไปลูกพุ่งออกไปปั๊มเนี่ยจุดที่แลนดิ้งอ่ะ
0: ตกตรงไหน
1: แลนดิ้งนี่ตกตรงไหนครับ
0: ครับนั่นคือระยะที่ลูกตก
1: ใช่
0: นะครับ
1: แลนดิ้งนี่นิยามของมันก็คือว่ามันจะวัดที่ระนาบพื้นเดียวกันกับที่เรายืน
0: ครับ
1: นะครับถ้าสูงกว่าต่ำกว่าเนี่ยมันไม่ได้นับมันนับมันเทียบที่ระนาบเดียวกับตำแหน่งที่เรายืน
0: ครับ
1: นะครับส่วนระยะโททอลนี่ก็เป็นระยะที่ลมวิ่งแล้ว
0: เพราะว่าลูกกอล์ฟในเวลาตกแล้วมันจะวิ่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ทีนี้ระยะแครี่ของแต่ละเครื่องจะหลังๆจะไม่ค่อยได้ต่างกันมากนักนะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในการให้ระยะในการตีเหล็กแต่ละเครื่องที่ผมเช็คอะไม่ได้แตกต่างกันแบบมีนัยสำคัญมาก
0: ครับ
1: นะครับส่วนโททอลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าโททอลนี่มันเป็นระยะที่ลงวิ่งแล้วมันขึ้นอยู่ว่าของซอฟต์แวร์ไหนนี่มันให้ระยะมากระยะน้อยบาง บางซอฟต์แวร์มันก็สามารถตั้งค่าพื้นเซอร์เวย์ซอฟต์เมียมหรือฮาร์ดได
0: ้ครับ
1: นะบางอันนี้ไปถึงขนาดว่าเป็นพวกบางยี่ห้อบางแบรนด์เนี่ยไปถึงขนาดว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิงคอร์ดที่มันจะวิ่งเยอะๆหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับ
0: ขึ้นแข็งๆลงแรงๆ
1: ใช่ครับทีนี้ระยะโททัลจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้ดูหรอก
0: ครับ
1: เพราะว่าจริงในสถานการณ์จริงๆเราไปออกรอบอะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าวันนั้นเราไปออกรอบสนามไหนถ้าเจอสนามที่ลดน้ำน้อยๆเงี้ยครับคุณก็วิ่งเยอะสนามพวกพื้นแข็งๆอะไรเงี้ยครับส่วนพวกสนามที่คุณภาพดีๆ

0: ่อยนึงอะไรเงี้ยครับที่แฟร์เวย์ค่อนข้างนุ่มก็อาจจะวิ่งน้อย
1: ครับ
0: มันก็มีทั้งวิ่งเยอะวิ่งน้อยทีนี้ทั้งเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะดูไว้แต่ว่าไม่ได้ยึดติดกับมันมากเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นระยะแครี
1: ่แครี่มากกว่า
0: ใช่แครี่ก็หมายความว่าเวลาที่เราตี
1: ครับ
0: เวลาที่เรามีอุปสรรคดักไว้ก่อนถึงโพซิชันที่เราจะไปอะไรเงี้ยครับเช่นถ้าเราตีที่ยอฟอะไรเงี้ยครับ
1: ข้ามน้ำสมมติ
0: มันมีข้ามน้ำมีข้ามเฟเวอร์บังเกอร์อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องรู้ระยะแครี
1: ่
0: นะ
1: ก็คือเราอธิบายให้ชัดเจนคือสมมติกรณีเราจะไปทีออฟหลุมหนึ่งนะครับหลุมหนึ่งกบิลบุรีเลยนะครับจะเป็นลักษณะทางด้านขวาเนี่ยจะมีน้ำเราต้องหัสซ
0: าด
1: ยาวไปตลอดด้านขวาของแฟร์เวย์จนถึงระยะประมาณสัก230หลาถึงจะเริ่มเห็นแผ่นดินเห็นฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตีตรงจุดนี้เราต้องรู้ว่า
0: ต้องรู้แคลรี
1: ่
0: ในมือเราอะมีเท่าไหร่
1: เกิน230ไหม
0: ต้นทุนระยะแคลรี่เรามีเท่าไหร่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับส่วนมันถ้าเกินโอเคคุณตีตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าไม่เกินคุณก็ต้องหาจุดแลนดิ้งอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับน้ำไปนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นระยะแคลรี่นี่สำคัญทุกเรื่องเลยตั้งแต่ช็อตตีไดเวอร์จนถึงกระทั่งเหล็ก
1: แอปโพสก็เหมือนกัน
0: แอปโพสเนี่ยสำคัญมาก
1: ครับ
0: แอปโพสยิ่งแอปโพสเนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยเพราะงั้นผมต้องบอกว่าระยะพวกเหล็กหรือพวกเวทเนี่ยในแต่ละแบรนด์ไม่ค่อยแตกต่างกันมาก
1: ครับ
0: แต่ระยะไดเวอร์เนี่ยบางแบรนด์แอบให้ค่าเยอะกว่าเพราะว่าหลายคนเวลาซ้อมตีไดเวอร์อยากเห็นระยะเยอะ
1: ๆอ้าว
0: บางแบรนด์ไม่จริงบางแบรนด์แอบให้ระยะมากกว่าประมาณสักอาจจะ 2-5% ได้อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ 2-5% นี่คุณถ้าคุณ200นี่มันก็4หลา6หลาแล้วนะ
0: ใช่ใช่
1: จากธงหน้ากลายเป็นธงหลังเลยนะ
0: ครับแล้วก็บางแบรนด์อาจจะไปถึง 10% ก็ได้อะไรเงี้ยครับเหตุผลมันเข้าใจง่ายครับเพราะว่าเวลาที่คนตีเหล็กเนี่ยเขาจะเขาจะมองเห็นได้ง่ายว่ามันแครี่ทงเปล่าแครี่กรีนเปล่า
1: ครับ
0: แต่พอไดเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างไกลมันไม่ค่อยเห็น
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาที่คนจดจำระยะไดเวอร์ของตัวเองครับเขาเวลาเขาตีไม่โดนเขาจะไม่ค่อยสนใจหรอกเขาก็ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้อะไรเงี้ยเดินไปเงี้ยแต่พอตีโดนเต็มเมื่อไหร่ปั๊มเนี่ยจะสนใจเลยอยากรู้ว่าระยะ
1: โอ้ไกลได้ช็อตนี้ได้เท่าไหร่
0: ก็จะใช้สารพัดวิธีด้วยการเอาระยะของหลุมนั้นลบด้วยระยะที่เหลือ หรือว่าส่องกล้องกลับไปดูว่าที่เรา
1: ตีมาได้เท่าไหร่
0: ตีมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะจำตัวเลขแม็กซิมัมเป็นระยะไดเวอร์เรา
1: ครับ
0: พอเวลาไปซ้อมแบบขึ้นซึมอ่ะมันไม่ได้แม็กซิมัมตลอดเวลามันเป็นเอเวอเรจ
1: ครับ
0: เอเวอเรจก็หมายความว่ามีมากมีน้อยมีไม่โดอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: พอตีแล้วมันระยะมันผิดจากระยะแม็กซิมัมของเราเขาก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีกำลังใจซ้อมอะไรเงี้ยบางคนก็ถึงขนาดว่าไอ้เครื่องมันไม่แม่นหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: โอ้โหต่อว่าเครื่องอีกเพราะนั้นถ้าจริงๆแล้วถ้าจะใช้เครื่องเนี่ยการตั้งค่าเนี่ยก็ต้องเป็นค่าที่สแตนดาร์ดค่าที่สแตนดาร์ดไว้ก่อนอย่าไปบวกเพิ่
0: ม
1: หรืออย่าไปดัดแปลงอย่าไปตั้งเครื่องให้รู้สึกว่าเอาพื้นแข็งเอาลมแรงช่วยอะไรเงี้ยไม่เอาสแตนดาร์ดเลยเอาธรรมดาเลยใช่ไหมครับ
0: คือจริงๆถ้าเราอยากรู้ระยะไดเวอร์จริงๆของเราอ่ะอยากจะไปดูช็อตจะไปดูช็อตไกลสุด
1: ครับ
0: เราตีไปเลยวันเนี้ยทีออฟ14หลุมเราวัดทุกหลุมเลย
1: ครับ
0: แล้วเราจะรู้ชีวิตจริงเป็นยังไงนะเราอาจจะเข้าใจว่าระยะไดเวอร์เราคือ250
1: ครับ
0: 2อะไรเงี้ยลองวัดจริงๆดูแล้วมันเท่าไหร่กันแน่อะไรเงี้ยวัดทั้ง14หลุมอ่ะอาจจะพบว่าจริงๆแล้วคือเอเวอเรจคือ220
1: โอเค
0: ตัวเล่งจริงด้วย
1: ครับ
0: ที่ผมเจออ ่
1: าโอเคเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องราวของชีวิตจริง
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: อันนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องราวของไอ้เครื่องซิ
0: ม
1: นะครับนอกจากตัวเลขแครี่
0: ใช่
1: ครับแครี่ก็คือจุดที่ลูกตกแล้วเนี่ยจากจุดที่ออฟเนี่ยอีกตัวเลขอื่นที่ควรจะดูคืออะไรครับ
0: ก็อันเมื่อกี้นี้คือเดี๋ยวขยายความนิดนึงระยะพวกแครี่เนี่ยมันจริงมันสำคัญมากนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเราตีแม่ระยะปั๊บเนี่ยเราจะมีโอกาสตีเข้าไปใกล้ธงมากๆอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บางคนถ้าเวลาเล่นลูกสั้นแล้วลูกสั้นไม่ค่อยอ่อนอะไรเงี้ยครับการซ้อมกับพวกลอนเมเตอร์อะไรเงี้ยเหมือนกับซ้อนแบบไม่เต็มวงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เช็คดูว่าขึ้นแค่ไหนได้50หลาขึ้นแค่ไหนได้30หลาอะไรเงี้ยมันจะได้ประโยชน์มากๆเวลาที่เราไปเล่นลูกสั้นตีเข้าไปบนกรีอะไรเงี้ยครับ
1: จะชำนาญจะเรียกว่าแม่นยำมากขึ้นใช่ไหมครับ
0: ซึ่งอันนี้จะต้องลองสังเกตดูนิดนึง
1: ครับ
0: ตัวต่อไปที่ผม

0: ำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราตีไม่เข้ากลางหน้าไม้อะ
1: ครับ
0: มันจะมีปัญหาหลายอย่างตามมานะครับ
1: ครับอันนี้มันเป็นตัวเดียวกับค่า smash factor หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ smash factor จะเป็นอีกค่าหนึ่ง smash factor เป็นค่าคำนวณ
1: ครับ
0: fatty population มันจะฟ้องว่าเราตีโดนตรงไหน
1: อืมครับ
0: คือถ้าเราแก้ปัญหาตีให้เข้ากลางหน้าไม้ได้สม่ำเสมออ่ะมันจะแก้ปัญหาหลายเรื่องนะ
1: ครับ
0: หลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอะไรเงี้ยครับเหมือนว่าที่เราไปตรวจร่างกายนี่ผมชอบพูดอธิบายบ่อยเมื่อเวลาที่ไปตรวจร่างกายอ่ะถ้าเราไขมันเกินน้ำตาลเกินเนี่ยเราจะเป็นสารพัดโรค
1: ครับ
0: นะเราจะสุขภาพไม่ดีเลยเป็นแบบเป็นได้หลายโรคอ่ะไปได้หลายทางเลยนะโรคหลายอย่างอ่ะเบาหวานโรคนู่นโรคนี้โรคแบบโรคไตโรคอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกัน
1: เพราะต้นเหตุแห่งปัญหามันคือไขมันเราเกิน
0: ใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันต้นเหตุของทุกปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการตีเราไม่เข้ากลางสวิตสปอตเรื่องแรกที่มันชัดเจนคือว่าตีไม่เข้ากลางเมื่อไหร่ระยะหายระยะหายอันนี้ผมพิสูจน์มาผมเห็นช็อตพวกนี้เป็นหมื่นช็อตละ
1: ครับ
0: นะเวลาที่เราดูโฆษณาการขายอุปกรณ์กอล์ฟที่เขาบอกว่าตีไม่เข้ากลางแล้วระยะหายไม่มากจริงๆไม่ใช่เลยหายมากประมาณผมว่าอย่างน้อยมี 5% ได้คร
1: ับ
0: อย่างสมมติว่าผมตีเหล็กเจ็ดด้วยขับด้วยสปีดเดียวกันน่ะระหว่างเข้ากลางกับไม่เข้ากลางระยะหายจริงๆเกิน5หลาแน่ๆ
1: ครับ
0: เกิน5หลาแล้วก็ถ้าไม่โดนมากๆอาจจะถึง10หลาอะไรเงี้ยครับซึ่งการโฟกัสตีให้เข้ากลางสวิตช์ปอดเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
1: ตอนซื้อไดเวอร์เนี่ยคนขายบอกว่านายแข็งแรงอย่างนายเนี่ยถ้าตีโดนอ่ะตีโดนเต็มอ่ะ300หลามีแน่นอนตั้งแต่ซื้อมาทุกวันนี้ยังไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยนะ
1: แสดงว่าผมตีไม่แม่นใช่ไหมครับ
0: ผม300หลามัน
1: หรือว่าโดนคนขายหลอก
0: 300หลาเนี่ยคือ
1: เคยได้
0: ถ้าผมเห็นบอสปีดปั๊มเนี่ยผมจะรู้เลยว่า
1: ถึงหรือไม่ถึง
0: ถึงไม่ถึงถึงหรือไม่ถึงส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าถึงเนี่ยถึงด้วยวิธีไหนมันต้องมีตัวช่วย
1: ครับ
0: ต้องมีตัวช่วยหนึ่งต้องมีลมช่วยสองต้องมีสโลปบนแฟร์เวย์ช่วย
1: ครับ
0: สามพื้นมันต้องแข็ง
1: ครับ
0: นะถ้าเป็นพื้นปกติระยะสามไม่หลามันจะมีค่าล็อกอยู่ว่าเราควรจะมีบอลสปีดเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เราถึงจะไป300หลาได
1: ้ซึ่งการซ้อมกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยหรือว่าเครื่องลอนช์ซิมูเลเตอร์เนี่ยมันจะทำให้เรารู้ค่าต่างๆพวกนี
0: ้ครับ
1: เราจะสามารถปรับสวิงของเราหรือว่าปรับการซ้อมของเราเนี่ยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างที่เราคุยกันไปก็คือหนึ่งเรื่องของระยะแครี
0: ่
1: เรารู้ว่าระยะแครี่เท่าไหร่สองจุดที่โดน impact face
0: ใช่คือถ้าไม่เข้ากลางอ่ะบอลสปีดเราจะไม่แม็กซิมัมอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างผมรู้เลยว่าถ้าผมตีเหล็กเจ็ดโดนอ่ะโดนแล้วโดนเข้ากลางอะไรเงี้ยครับบอลสปีดผมจะไปได้สูงสุดประมาณแถวๆ125อะไรเงี้ยครับต้องเข้ากลางนะแต่ถ้าไม่เข้ากลางเมื่อไหร่มันจะอยู่แถวๆ115
1: ครับ
0: 115ไม่เกิน120อะไรเงี้ยครับต่างกันเยอะใช่
1: ครับ
0: ใช่ต่างกันเยอะอันนี้บอลสปีดนะ
1: ครับซึ่งบอลสปีดเนี้ยมันเกิดจากขับเฮดสปีด
0: บอลสปีดมันเกิดจากเวลาที่เราเอาไม้กอล์ฟเข้าไปอิมแพคเนี่ยมันคุณภาพในการอิมแพคดีแค่ไหน
1: โดนแค่ไหน
0: โดนกลางแค่ไหนแล้วก็จริงๆมันขึ้นอยู่กับเรื่องตรงนี้ด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับเมคานิกของไม้กอล์ฟการออกแบบไม้กอล์ฟ
1: ครับ
0: ว่าออกแบบหน้าเด้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: รูปทรงเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะความหน้าเด้งของไม้มันใกล้ๆกันหมดเพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็พยายามทำไปให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะ
1: ไม่ผิดกฎ
0: ส่งแล้วผ่านกฎ ไม่ผิดกฎอะไรเงี้ยครับ ส่วนเหล็กมันก็จะมีเหล็กยังไม่ได้มีการควบคุมหน้าเด้งขนาดนั้น มันก็จะมีโครงสร้างถ้าเหล็กใบบางแบบเหล็กเบลดอะไรเงี้ยครับตีด้วยสปีดเดียวกันเนี่ยผมโดนเต็มแค่ไหนเนี่ย
1: ก็ไม่ไป
0: บอลสปีดมันก็ขึ้นอยู่ประมาณร้อยคือเอาเป็นว่าถ้าผมใช้เหล็กเบดอ่ะตีเหล็กเจ็ดโดนเต็มแค่ไหนผมว่าจะขึ้นบอลสปีดขึ้นมาได้แค่115อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นเหล็กหน้าเด้งพวกเหล็กข้างในกวงใบใหญ่ๆหน่อยนึงอ่ะผมอาจจะไปได้ที่125บอลสปีดที่125ที่ขับด้วยสปีดเดียวกันด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับประมาณนั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกนี้ทีนี้เมื่อกี้ยังไม่หมดเรื่อง face impact correction เนี่ยนอกจากเรื่องระยะแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทิศทางทิศทางถ้าเราตีไม่เข้ากลางใบมันก็มีปัญหาเรื่องทิศทางได้
1: ครับ
0: เรื่องทิศทางตีแล้วออกซ้ายออกขวาได้หมดเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยว

0: กับพวกไฟบอลอะไรเงี้ยครับคือเอาง่ายๆว่าแค่ตีไม่เข้ากลางเนี่ยมันทำให้ไฟบอลเราไม่ค่อยนิ่งทั้งในเรื่องทิศทางแล้วก็เรื่องระยะอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มันฟ้องถึงเรื่องคุณภาพในการสวิงของเราด้วย
1: ครับ
0: ถ้าเราเป็นคนที่สวิงแล้วบาลานซ์ไม่ดีมันก็จะโดนกลางโดนกลางทุกช็อตยาก
1: ครับ
0: นะถ้าเราไปดูพวกใบเหล็กของพวกโปรที่เขาใช้กันโอ้โหโดนแบบนะโดนแค่จุดเดียวเองจุดเดียวแล้วเป็นสนิมตรงนั้นด้วย
1: ครับโดนตรงนั้นอะทุกที่แหละเป็นหมื่นลูกก็โดนอยู่แต่ตรงนั้นแหละ
0: ของเราโดนกระจัดกระจายอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ก็คือแค่ตีให้เข้ากลางเดียวเนี่ยมันแก้ปัญหาได้หลายอย่างในเรื่องทั้งเรื่องระยะแล้วก็เรื่องทิศทาง
1: ครับ
0: แล้วจริงๆมันก็เกี่ยวข้องเรื่องสปรงสปินด้วยครับมันมีผลเหมือนกัน
1: อ่ะนี่สองปัจจัยแรกก็คือแครี่กับเฟสอิมแพคโลเคชั่นนะครับมีตัวเลขอีก2คำถามตัวที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เริ่มสนใจในกอล์ฟซิมูเลเตอ
0: ร
1: ์แล้วอยากจะรู้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันช่วง2
0: ครับ
1: นะครับพักกันสักครู่นึงครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุริกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุริกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Golf Trick นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube นะครับติดตามส่งข้อความกันมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องราวของ Golf Launch Simulator เมื่อกี้เราคุยกันตัวเลขไป2ตัวแล้วตัวแรกก็คือเรื่องของ Carry
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าจุดระยะที่ได้จริงๆระยะที่ลูกลอยจริงๆนะครับอันนี้คุณซิ่งอธิบายและภายใต้เงื่อนไข1พื้นราบ2มันเกิดจากการคำนวณนะครับ มันเกิดจากการคำนวณจากอะไรก็คือจากแรงปะทะความเร็ว
0: จริงๆ
1: หลายอย่าง
0: พวกระยะมันก็คำนวณจากพวกบอลสปีดสปินแล้วก็หลักๆมันมี3ค่าหลักๆเอง
1: ครับ
0: บอลสปีดแล้วก็สปินแล้วก็ตัวลอสแองเกิลอะไรเงี้ย
1: นี่แหละ3ตัวนี้แหละที่กำลังจะเป็นหัวข้อต่อไปที่จะคุยเลย
0: ครับ
1: สปีดสปินและลอสแองเกิล
0: ครับ
1: คืออะไรบ้างครับสปีดมูลความเร็วความเร็วนี่คือความเร็วของหัวไม้ที่ลงมาตีลูก
0: จริงๆหลังๆเวลาที่คนที่ดูรันมิเตอร์บ่อยๆก็จะไม่ค่อยสนใจความเร็วหัวไม้เท่าไหร่แล้วก็สนใจบอลสปีดเพราะบอลสปีดเนี่ยเป็นตัวหลักที่บ่งบอกว่าลูกกอล์ฟเราจะลอยไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับ
1: สองสปิน
0: สองก็คือสปิน
1: อัตราหมุนของลูก
0: ใช่ก็หลักการง่ายๆคือสปินต่ำทำให้ตีไกลสปินเยอะทำให้ตีสั้นลงในไดเวอร์
1: สปินเยอะลูกจะลอย
0: ทำให้ตีสั้นลงในไดเวอร์
1: ครับ
0: แต่ทำให้ตีหยุดในการตีเหล็กนั้นสปินต้องเลือกใช้ถูกถ้าเป็นไดเวอร์เราต้องการสปินน้อย
1: ต่ำ
0: เพื่อเวลาตกแลนดิ้งปั๊บเนี่ยมันจะได้ดิ้ง

0: ไปอีกวิ่งต่ออีก
1: ครับ
0: ต่ออีกพอสมควร
1: ครับ
0: ส่วนสปินเยอะในเหล็กเนี่ยถ้าไม่เยอะสปินเยอะในเหล็กเนี่ยมันทำให้ลูกมันตกหยุด
1: ครับ
0: นะครับนี่สปินของเหล็กเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์กันดีๆถ้าเราเป็นคนตีไฟต่ำสปินเยอะได
1: ้อือ
0: เพราะว่าช่วงที่ลูกกอล์ฟมันทะยานออกไปปั๊บเนี่ยลูกมันจะค่อยๆไต่ความสูงขึ้นไป
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราปล่อยที่เราเน้นเกินแล้วก็คือมุมเหินนี่ไงคือมุมเทคออฟมุมที่ลูกกอล์ฟพุ่งออกจากพื้นโลกนะครับมันทำมุมออกจากพื้นโลกเท่าไหร่พื้นโลกไอ้ที่ไม่ง่ายคือเป็นระนาบ
1: เป็นศูนย์นะพื้นโลกเป็นศูนย
0: ์เป็นระนาบเรียบแล้วก็ถ้าสับวิสัยก็เป็นแกนเล็ก
1: ครับ
0: นะแล้วนี่ก็คือมุมที่มันพุ่งออกไปเฉียงๆออกไปจากพื้นโลกอะไรเงี้ยก็วัดออกมามันก็จะมีตัวเลขที่มันเขาเรียกว่าออปติมอลก็คือว่าเหมาะสมกับความเร็วของตัวเองแต่ละคนไม่เท่ากันนะเลขเจ็ดแต่ละคนเนี่ยล้อนิ่งก็ไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นคนตีแรงมากๆเดี๋ยวพวกพีเจทัวร์เนี่ยเขาต้องการล้อนิ่งเกินแค่ประมาณ16เองแล้วก็มากับสปิน 7,000 นะครับแต่ถ้าอเมเจอร์เนี่ยสร้างสปินไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องยกให้มันสูงขึ้น
1: อ
0: ย่างผมเนี่ยตีสปิน 7,000 ไม่ได้ที่เหล็ก7เนี่ยผมก็ตีอยู่แถว 5,000 เนี่ยถ้าผมต้องการตีให้มันไกลขึ้นเนี่ยผมก็ใช้วิธีการตีให้มันสูงขึ้นก็จาก16เนี่ยมาเนี่ยอาจจะตีมุม18อะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: มันมีผลเหมือนกันนะคือมุม16ตอนมุม16ของ PJ Tour เนี่ยตอนพุ่งออกไปปั๊บเนี่ยสปินมันจะทำให้ลูกกอล์ฟมันยกตัวขึ้น
1: ครับ
0: มุม18ของผมเนี่ยผมสตาร์ทมุมสูงกว่า
1: ครับ
0: แต่แลนยกตัวไม่เท่าเขาสุดท้ายเนี่ยเวลาที่มันแลนดิ้งมันจะแลนดิ้งคล้ายๆกัน
1: ครับ
0: ตกหยุดเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ของ PJ Tour เนี่ยเหล็ก7เขาแลนดิ้งที่มุมและนี่คือมุมที่ลูกกอล์ฟกำลังลงสู่พื้นโลกอะไรเงี้ยเทียบกับแกนเล็กเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับคล้ายล้อนิงเกิลเนี่ยแต่ว่าเป็นมุมตรงข้ามกันมุมตอนขึ้นกับมุมตอนลง
1: ครับ
0: ของพี่เจทัวร์เขาอยู่ประมาณ49องศามั้ง
1: ครับ
0: ยิ่งชันยิ่งหยุด
1: ครับ
0: ยิ่งชันหยุดยิ่งหยุดสิ่งที่ทำให้มุมตกชันเนี่ยอยู่ที่สองค่าคือหนึ่งก็คือว่ามุมขึ้นล้อนิงเกิลสูง
1: ครับ
0: หรือว่าสปินสูงอะไรเงี้ยครับ ซึ่งมันต้องบาลานซ์กันดี
1: ๆ
0: ถ้าบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยเราตีสูงเดียวปั๊บเนี่ยเวลาตีสูงเดียวปั๊บเนี่ยตัวค่าเขาเรียกว่าบอลสปีดมันจะตกสแมชแฟกเตอร์จะตก
1: ครับ
0: มันต้องมันเหมือนมันต้องเข้าใจคณิตศาสตร์นิดนึงอ่ะแล้วเราลองบาลานซ์ดูดีๆว่าค่าไหนถึงจะเหมาะสมอะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ย่างผมเวลาช็อตแลนดิ้งเนี่ยผมจะแลนดิ้งประมาณทักสี่ประมาณแถวๆ 4-6 องศาจะน้อยกว่า PJ Tour อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะผมสร้างสปิน 7,000 ไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ตกหยุดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ตกหยุดเหมือนกันPJ Tour เค้าเวลาเค้าลงเนี่ยเค้าจะลงประมาณมุมแถวๆ 49 องศา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมเพิ่มเติ
0: ม
1: ถ้าถอดตัวเลขที่คุณซิ่งอธิบายเนี่ยหลายคนอาจจะฟังแล้วยังแบบ
0: โอ้มันซับซ้อนเหมือนกัน
1: ผมอธิบายให้เห็นลักษณะของไฟบอล
0: ครับ
1: นะครับถ้าลักษณะของ PJ Tour เนี่ยไฟบอลเนี่ยจะเรียกว่าพินไฮก็คือเวลามันล้อนจ
0: ้
1: ะดูมันเหมือนจะไม่ใช่โด่งตั้งแต่ตอนที่จุดที่ตีครับมันจะค่อยๆรีบตัวออกไปแต่มันจะค่อยๆสูงสูงสูงสูงจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดปุ๊บแล้วเมื่อจุดสูงสุดปุ๊บมัน
0: ย้อยลง
1: ทิ้งตัวเลย
0: ใช่ย้อยลง
1: นะครับแต่ถ้าเป็นอเมเจอร์หรือคนที่บอลสปีดไม่สูงมากเนี่ยลักษณะบอลเนี่ยจะเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าบอลลูนหรือพอตีปุ๊บเนี่ยมันลอยเลยนะครับมันลอยขึ้นไปเลยแล้วก็พอไปถึงเกินสักเศษ 3/5 ของน้องบดปุ๊บมันเริ่มทิ้งตัวลงแต่พอทิ้งตัวลงเนี่ยลูกมันไม่ได้ดิ่งลงตรงๆนะครับมันยังมีแรงส่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีกเพราะฉะนั้นไฟบอลแบบนี้จึงเรียกกันว่าบอลลูนนะครับยิ่งเป็นนักกอล์ฟอาชีพมากเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งต้องการไม่ต้องการไฟบอลแบบบอลลูนต้องการจะไฟบอลแบบพินไฮก็คือขึ้นไปสุดแล้วทิ้งตัวลงมาเลยเพราะนั่นคือจุดที่เขาจะสามารถเลือกจุดตกได้แม่นยำที่สุดนะครับการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยก็คืออย่างที่คุณซิ่งบอกไปก็คือ1บอลสปีดคุณต้องถึง2สปินคุณต้องคุมได้นะครับแต่นี้ถ้าเมื่อเราเป็นอเมเจอร์อัตราสปินเราไม่ได้หรอก 7,000 นะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องตีกันแบบบอลลูนต่อไปก่อนละนะครับยังพยายามสร้างพินไฮไม่ได้ก็ต้องตีบอลลูนกันต่อไปเพียงแต่สิ่งที่ต้องรู้คืออัตราสปินของเราประมาณเท่าไหร่ใช่ครับกับเรื่องราวของสปีดบอลสปีดของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเกิดคนพอเริ่มหันมาใช้เครื่องเนี่ย3ตัวเลขเนี่ยครับอัตราสปินนะครับบอลสปีดแล้วก็ลอนเนี่ยคุณซิ่งอยากจะให้ความสำคัญกับตัวเลขไหนมากกว่ากันไหมครับ หรือมันจะต้องไปด้วยกัน
0: โอ้ต้องไปด้วย
1: แนะนำสำหรับคนที่อยากจะซ้อมกับเครื่องกอล์ฟรันแล้วต้องการพัฒนาตัวเอง
0: เรื่องที่หนึ่งผมให้ความสำคัญเรื่องบอลสปีดก่อนเลยเพราะบอลสปีดเป็นตัวสร้างระยะใน
1: นะครับคุณต้องมีแรงในการตีก่อน
0: ใช่ต้องคือบอลสปีดของเหล็กเจ็ดเนี่ยครับมันคือเหล็กเจ็ดเนี่ยผมไม่ใช่เหล็กเจ็ดแต่ว่าเหล็กเจ็ดมันเข้าใจง่ายที่สุดเลยเนี่ยครับ
1: ครับ
0: จริงๆผมอยากจะเพิ่มอีกตัวนึงนะเพิ่มอีกตัวนึงเพื่ออธิบายเรื่องบอลสปีดบอลสปีดนี่มันจะสัมพันธ์กับตัวเขาเรียกว่าไดนามิกคือจริงๆตอนแรกมันสัมพันธ์กับFace Impact Relationแล้วค่าหนึ่งว่ามันเข้ากลางป่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าDynamic LobDynamic Lobเนี่ยเป็นองศาที่แท้จริง
1: ตอ
0: นองศาของหน้าเหล็กที่แท้จริงตอนเข้ากระทบนะครับเวลาที่เราไปวัดเวลาที่เราเปิดสเปคดูสเปคเหล็กเจ็ดอะไรเงี้ยเช่นเหล็กเจ็ดค่านี้บอกว่าองศา30องศา35องบางทีก็องศา28อะไรเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกอันนั้นเขาเรียกว่า Static Lob ก็คือ Lob ที่เราเปิดเจอในสเปคอะไรเงี้ยแต่เวลาตีจริงเนี่ยเนื่องจากเวลาตำแหน่ง
1: อิม
0: แพคโพซิชั่นเนี่ยมือของเราอยู่หน้าลูกมันทำให้องศาของเราลดลงตอนเข้าอิมแพ
1: ค
0: เนี่ยเขาเรียกว่าไดนามิกหลอกโดยทั่วไปของ PGA Tour ข้อมูลจากแท็กแมนนะเขาจะดีหลอกได้ประมาณตัวเลขกลมๆนะ10องศาเมื่อเทียบกับสแตติกหลอกถือว่าเขาวัดองศาของเหล็กเจ็ดในพวก PJ Tour ได้อยู่ที่
1: 25
0: ไม่ใช่สแตติกหลบของ
1: เอาสแตติก
0: สแตติกนี่อยู่ประมาณ30กว่าแน่ๆอะไรเงี้ยครับ
1: แต่ไดนามิกอะลดเหลือ
0: มา20กว่า20กว่าแต่ผมมีข้อมูลเหล็ก6ไม่เหล็ก7ข้อมูลเหล็ก6เนี่ยเหล็ก6อยู่ประมาณ30ต้น
1: ๆครับ
0: เวลาที่ impact เนี่ยสแตไดนามิกหลบเนี่ยจะอยู่ที่21องศา
1: ครับ
0: ก็ลดลงมาประมาณ10องศา
1: ครับ
0: นะครับทีนี้ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กับเรื่องบอลสปีดถ้าไดนามิกหลบสูงบอลสปีดจะต่ำนะครับไดนามิกหลบต่ำบอลสปีดจะสูง
1: ไดนามิกต่ำบอลสปีดจะสูง
0: ใช่นักกอล์ฟเมเจอร์ที่ตีเหล็กเจ็ดแบบหวดแบบโอ้โหเต็มเหนียวเลยใช้แรงเยอะมากอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วตีไม่ไกลส่วนใหญ่ไดนามิกหลบเยอะก็มีอาการตีแล้วแบบใช้ข้อมือเยอะอะไรเงี้ยครับตีเสย
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยตีแบบเขาเรียกว่าฟิปแบบภาษาเขาเรียกว่าอะไร
1: ควักมัน
0: ตีควัก
1: ครับ
0: ข้อมูลที่ผมเคยเจอคือว่านักกอล์ฟเมเจอร์คนที่แบบสปีดสูงกว่าผมนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตีแค่ประมาณ140อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ผมในขณะที่ผมตีได้170อะไรเงี้ยครับ
1: อือครับ
0: ทั้งที่สปีดขับได้สปีดก็สูงกว่าผมนะ
1: ครับ
0: แต่บอลสปีดเขาต่ำกว่าผมมาก
1: ๆครับ
0: เพราะว่าไดนามิกหลบเข้าไปถึง40องศา
1: อือหน้ามัน
0: ก็มีการ
1: ควักแค่ว่าหน้ามันหงายตอน impact ball
0: มีการควักค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยส่วนผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20องศาเพราะเราดูท่านี้มาบ่อยแล้วก็ถูกฝึกมาว่าเราจะต้องทำให้ไดนามิกหลบเนี่ยประมาณลบ10องศาลบ10องศาเมื่อเทียบกับองศาที่เราไปเจอในสเปคอะไรเงี้ยครับ
1: กับสแตติกหลบ
0: ใช่ผมก็พยายามฝึกตรงนี้มาค่อนข้างพอสมควรทั้งที่ผมสปีดอาจจะไม่ได้สูงมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าตีไกลกว่าคนที่สปีดสูงกว่าผม
1: ครับ
0: อันนี้คือขับให้สปีดนะ
1: ขับให้สปีดไม่ได้บอลสปีด
0: คือขับให้สปีดสูงอะไม่ได้หมายความคุณจะทำมาบอลสปีดได้สูงนะคุณจะต้องหนึ่งต้องตีให้เข้ากลาง
1: ครับ
0: สองคุณจะต้องตีให้องศามันไม่หงายมากเกินไปเลย
1: ครับมันต้องคอมเพรสบอล
0: ใช่
1: ต้องเป็นไดนามิกหลบ
0: ทีนี
1: ้มาพอสมควร
0: ทีนี้ถ้าบอลสปีดเนี่ยมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะแต่ละคนมีขับไปสปีดไม่เท่ากัน
1: คร
0: ับผมให้ดูค่าหนึ่งมันเขาเรียกว่าสมาร์ทแฟกเตอร์จะดูง่ายกว่านะครับเพราะอย่างผมเนี่ยบอลสปีดค่าหนึ่งนักกอล์ฟคนบอลสปีดค่าหนึ่งเวลาผมอธิบายแล้วเขาอาจจะงงให้ไปดูที่สมาร์ทแฟกเตอร
1: ์ซึ่งเครื่องส่วนใหญ่ก็จะโชว์ตัวสมาร์ทแฟกเตอร์นี่แหละ
0: สมาร์ทแฟกเตอร์มันเป็นอัตราส่วนระหว่างบอลสปีดหารขับไปสปีด
1: ครับ
0: นะครับอัตราส่วนระหว่างบอลสปีดหันขับไปสปีด
1: ครับ
0: อ่
1: าฮะค่า smart factor มันจะดูยังไงว่ามันดีหรือมันไม่ดีครับ
0: จริงๆเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นิดนึงก่อนว่าเหล็กของเราเป็นเหล็กอะไรถ้าเป็นเหล็กเบรดเนี่ยเราใช้ข้อมูลของ PJ Tour ดูได้เลยข้อมูลของ PJ Tour เนี่ยเหล็กเบรดของเหล็กเจ็ดเนี่ยบอล smart factor อยู่ที่ 1.34
1: 1.34 ถือเป็นค่า complete perfect
0: ของเหล็กเบรดแต่ว่าของ LPJ Tour จะสูงกว่า
1: ครับ
0: LPGA Tour นี่อยู่ที่ 1.38
1: 1.38 ต่างกัน 0.4
0: ใช่ทำไม LPGA Tour สูงกว่าเขา impact ดีกว่าหรอเปล่าเขาสเปคเหล็กเขาไม่ใช่เหล็กเบียดเป็นหลักถ้าไปเติบถึงใน LPGA Tour จะเห็นว่าเป็นเหล็กส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคอมมิชชั่นแบ็กอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กที่เป็นฮอลโลข้างในอ่ะเป็นโพรงข้างในอ่ะค่านี่สูงกว่าอาจจะ 1.4 กว่า
1: ครับ
0: นะผมเนื่องจากเหล็กผมใช้ที250เนี่ยผมไปได้1.45ถ้าโดนเต็มนะ
1: ครับ
0: ถ้าโดนเต็มแล้วก็ได้เดนมิกหลอกได้เนี่ยไปถึง1.45
1: ครับ
0: มันค่านี่มันก็ต้องดูว่าเหล็กเราใช้เหล็กอะไรถ้าเราใช้เหล็กพวกใบบางจัดๆอะไรเงี้ยก็1.34ตั้งต้นถ้าเราใช้เหล็กพวกมีทุกคาวิตี้แบ็คและมีการชดเชยความผิดพลาดระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะดูที่1.38
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราใช้เหล็กหน้าเด้งอ่ะมันยังไงต้องเกิน 1.4 ถ้าไม่เกิน 1.4 แสดงว่า 1. คุณภาพในการ impact ไม่ดี 2. dynamic lock ไม่ได้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เรายังตีไม่โดน
0: ใช่
1: สรุปง่ายมันมีไม่โดนไม่เก
0: ินผมบอกมันซับซ้อนคุณต้องดูโครงสร้างเหล็กใบเหล็กคุณด้วยโครงสร้างเหล็กคุณเป็นแบบไหน
1: อันนั้นมันลึกไปหน่อยเฉพาะทางไปหน่อย
0: แต่ต้องดูไงแต่เพราะว่าถ้าผมบอกตัวเลขตัวเดียวไปอ่ะแล้วตีไม่ถึงอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะพยายามสมมติเขาพี่ใช้เหล็กเด
1: ดแ
0: ล้วผมบอกว่าสมาร์ทแฟกเตอร์ที่ดีควรจะ 1.4 ของเลข7
1: เอายังไงก็ไม่
0: พี่ตีแทบตายพี่ก็ไม่ได้หรอก 1.4 อ่ะ
1: งั้นเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าเรามาคุยกันเรื่องไดเวอร์ก่อนดีกว่าคุณซิ่งเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเครื่องซิมของตัวเองเวลาเข้าเครื่องซิมไปหรือไปตามร้านชั่วโมงละ500อะไรเงี้ยสิ่งแรกที่จะหวดคือไดเวอร์เลยจะไปลองไดเวอร์กับเครื่องซิมเลยอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยตีไกลไหมตีแม่นไหมตีดีไหมไฟบอลเป็นยังไงให้ดูตัวเลขไหนครับ
0: ก็กลับมาเรื่องเดิมไดเวอร์ก็ดูสมาร์ทแฟกเตอร์ได้สมาร์ทแฟกเตอร์ถ้าโดนติงก็ 1.5 ไม่ต้องจุดห้าไม่ค่อยเกินนี่หรอก 1.5 ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะถ้าเรายังไม่เกิน 1.5 เนี่ยให้ดูสองเรื่องเลยหนึ่งก็คือดูโดนกลางเปล่าสองเดนมิกหลบได้ไหมอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: ประมาณนั้น
1: ลอนช์ต้องดูไหมครับ
0: ลอนช์ก็ต้องดู
1: สปีด
0: แล้วนั่นก็ดูใช่สปินดูถ้าเป็นการตีไดเวอร์เนี่ยสมาร์ทแฟกเตอร์ควรจะประมาณ 1.4
1: ครับ
0: ขึ้นไป
1: ครับ
0: 1.4 ขึ้นไปถ้าคนตีแม่นๆหน่อยเข้ากลางทุกช็อตอะไรเงี้ยผมว่าเขาอาจจะใกล้1.1ใกล้ๆ 1.5 แล้วแหละ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าดี
1: 1.48 49อะไรอย่างนั
0: ้
1: น
0: นี่ลอนนิงเกิลเนี่ยให้ดูสปีด
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพวกตีไกลมากๆพวกลองไดอะไรเงี้ยที่เขาเข็นบอลสปีดไปได้ถึงประมาณใกล้ๆ200อ่ะ
1: ครับ
0: ตีลอนประมาณ11ถ้าเป็นพวกระดับ PGA Tour นะประมาณ13บวกลบนะ
1: ครับ
0: 13บวกลบลอรี่ตีมา15อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ลอรี่ตีมา14บวกลบแล้วแต่ช็อตเขา
1: อ
0: ันนี้เจ้าบอกว่า15บวกลบ
1: ครับ
0: 15บวกลบ
1: ผมตีอยู่17
0: ใช่17ผมว่าพี่อาจจะ
1: ลอยไป
0: สูงไปนิดนึง17พี่ตี17ได้พี่สปินต้องต่ำ
1: สปิน2000ประมาณ2400 2500
0: ได้อยู่พี่ตี17ได้สปินต้องต่ำเพราะสปินมันทำให้ลูกกอล์ฟพี
1: ่ลอย
0: จะทำให้ลูกกอล์ฟพี่สูงขึ้นตอนช่วงใกล้ๆพีค
1: ถ้าอย่างถ้าเกิดคุณผู้ฟังบอกโอ้ตีแบบเก่งมากเลยตี20กว่าม
0: ันมีผลยังไงบ้างครับ
1: 20กว่า
0: ถ้าพี่ส่งถ้าพี่ส่ง117และสปินพี่เยอะอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนแลนดิ้งมันจะแลนดิ้งด้วยมุมที่มันชัน
1: วิ่งปุ๊บอยู่ตรงนั้นเลย
0: แลนดิ้งแองเกิลของไดเวอร์ต่างจากเหล็กต้องการประมาณ 4-5 องศาขึ้นไปเพื่อให้ตีแล้วตกหยุด
1: ครับ
0: เวลาแลนดิ้งนะ
1: ครับ
0: แต่ไดเวอร์ต้องการต่ำกว่า40
1: ครับเพื่อให้ตกแล้ววิ่งต่อ
0: ตกแล้ววิ่งต่อใช่ข้อมูลของ PGA Tour เนี่ยแลนดิ้งแองเกิลอยู่ที่39องศา
1: ครับ
0: ของ LPGA Tour 36องศา
1: 36องศาสำหรับไดเวอร์
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นครับก็เซย์ว่าต่ำกว่า40
1: ต่ำกว่า40แล้วถ้าเป็นเมเจอร์ทั่วไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ยัง40กว่า
0: คนตีไม่ไกลแล้วตก
1: ยิ่งต่ำยิ่งต่ำ
0: คนตีไม่ไกลแล้วตกได้วิ่งเนี่ยส่วนใหญ่อยู่แถวแล้ว40นี่มีคนตีไม่ไกลสงเทศนะ
1: ครับ
0: ตีโด่งตกหยุดอันนี้เกิน40
1: ครับ
0: ที่เคยเห็นนะ
1: ครับ
0: อีกประเภทนึงคือตีต่ำ
1: ครับ
0: แครี่สั้นอันนี้แลนดิ้งเองก็อาจจะเยอะ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าแครี่ไม่ข้ามทรายไม่ข้ามน้ำไม่ข้ามอุปสรรคอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้สั้นเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าที่เหมาะสมนะก็เมเจอร์นะถ้าที่สปีดไม่เกิน100
1: อ่ะไม่เกิน100
0: ไม่เกิน100ผมว่าประมาณ15บวกลบ
1: ร้อนไม่เกิน15
0: ผมว่าประมาณยืนที่15ให้ได้15 16เนี่ยกำลังดี
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สปินไม่เกิน 3,000
1: ครับ
0: ไม่เกิน 3,000
1: ระยะคุณก็จะได้ประมาณสัก200 230 220
0: ที่สปีด95ใครได้ได้230ถ้าลงวิ่งถ้าทำสปินดีๆลงวิ่งแล้วอาจจะไปถึง250ที่ขับไปสปีด95นะ
1: ครับ
0: ถ้าสปีด100เนี่ยถ้าสปีด100เนี่ยถ้าส่งร้อนดีเนี่ยระยะแครี่อาจจะไปถึงประมาณแถว260แล้วก็ถ้าทำสปินดีอาจจะวิ่งได้ประมาณสัก10-20หลาก็จะไปถึงนี่280นะครับงั้นคนที่ตีระยะ total 300ได้อะ
1: ครับ
0: ต ้องมีสปีดประมาณขับด้วยสปีดประมาณ110ขึ้นไป
1: 110ขึ้นไป
0: 110ขึ้นไปใช่บอสปีดอยู่

0: ที่วันแถว170อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ถึงจะทำได้แบบสม่ำเสมออะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็คือต้องล้อมต้องดีด้วยแล้วก็สปินต้องดีด้วยตกต้องวิ่ง
1: ครับ
0: เน
1: ี่
0: ยครับ
1: เพราะงั้นก็น่าจะพอเห็นภาพพอจะเห็นภาพเอาพอสมควรว่าส่วนสำคัญในการซ้อมแบบเครื่องซิมูเลเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าถ้านักกอล์ฟมีแรงอย่างเดียวแล้วจะแบบซัดอย่างเดียวเลยไม่ใช่ต
0: ้
1: องดูในรายละเอียดเหมือนกันว่าหนึ่งคุณมีแรงอ่ะแต่คุณตีโดนหน้าไม้จริงๆไหมต
0: ี
1: โดนกลางจุดที่เขาเรียกว่าสวิตสปอตจริงๆหรือเปล่าคุณตีแรงแค่ปลายแต่ถ้ามันโดนคอเนี่ยหร
0: ือ
1: โดนปลายนะครับบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ลูกกอล์ฟเนี่ยมีแรงมากพอที่จะไปอย่างที่มันควรจะไปใช่ไหมครับสองมุมที่มันลอนช์นะหรือว่ามุมที่ลอยเนี่ยมันอยู่ในมุมที่เหมาะสมหรือเปล่า
0: ครับ
1: เหมาะสมในที่ก็คือมันต้องเหมาะสมกับเขาเรียกอะไรไดนามิกล็อกใช่ไหมครับหร
0: ือ
1: ว่าเรื่องของมุมเข้าปะทะเนี่ยซึ่งมันต้องเกิดจากการใช้ข้อมือส่วนหนึ่งด้วยนะครับมันไม่ใช่สแตติกละอันเนี้ยมันเป็นมุมเข้าปะทะมันจะต้องมีมุมที่ไม่ใช่มุมที่กดลงมาแต่ว่าเป็นมุมที่เข้าปะทะลูกผมจะอธิบายยังไงดีให้คุณผู้ฟังเข้าใจนะ
0: จริงๆเรื่องนี้ผมว่านะมันเราอาจจะต้องเป็นคนช่างสังเกตนิดนึงอ่ะมันไม่ได้สามารถเข้าใจเรื่องพวกนี้ถ่องแท้ได้ภายในวันเดียว
1: ครับ
0: เพราะผมก็ใช้เวลามาพอสมควรนะแล้วก็ดูช็อตเยอะมากแล้วก็เจอคำถามเยอะมากจนเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งครับแล้วก็บางทีไม่ต้องไปดูค่าที่พวกPGA Tour หรือ LPGA Tour ทำได้เราดูค่าเราจดจำค่านี้เราเอาไปใช้ออกรอบอย่างสมมติว่ามีคนบอกผมว่าเหล็ก7เนี่ยคุณต้องตีสปิน7,000นะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าผมไม่ต้องตีสปิน7,000ผมก็หยุดได
1: ้
0: นะผมตีสปินประมาณสักแถว5,000ผมก็หยุดได
1: ้ครับ
0: นะเพราะสนามที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้เล่นสนามใน European Tour ซึ่งหยุดยากอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: สนามที่ผมเล่นน่ะ
1: สนามเมืองไทย
0: ผมออกล็อกตอนเช้า 5,000
1: ครับ
0: สปิน 5,000 แล้วก็เรนนิ่งวิงโก้4-6หยุดแล้วหยุดไม่หยุดแน่ๆเพราะมันถอยหลังแล้วผมถ้าตี 7,000 นี่มันจะ
1: เกิน
0: มันจะถอยหลังเยอะเกินไป
1: มันจะมุดมันจะขุดดินเลยนั่นแหละ
0: ก็คืออันไหนที่มันใช้ได้ในการออกรอบของคุณเนี่ยมันก็คือจบแล้วไม่เป็นต้องไปมีค่าเท่ากับพวก PGA Tour อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะใจความสำคัญก็คือว่าเวลาที่เราตีให้สกอร์ดีก็คือหนึ่งเราต้องตีแม่นในเรื่องทิศทางแล้วก็เรื่องระยะอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ทิศทางต้องดีระยะต้องดีอะไรเงี้ยแล้วก็แลนดิ้งปั๊บเนี่ยมันต้องไม่วิ่งเลยธงหรือไม่วิ่งถอยหลังหนีธงอะไรเงี้ยครับ
1: ม
0: ันต้องมีสองเรื่องถ้าสองเรื่องถ้าทั้งหมดนี้มันทำได้ปั๊บเนี่ยก็จบแล้วข้อมูลไม่เป็นต้องตรงกับใคร
1: ครับ
0: เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณเองซึ่งมันใช้ทำงานได้อยู่แล้ว
1: เพราะสรีระแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ใช่ความแข็งแรงกล้ามเนื้อแต่ละคนไม่เหมือนกันก
0: ็
1: ทำให้ผลเอาพูดอย่างมันต้องออกมาตามร่างกายเรานะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวมีข้อความ2-3ข้อความเราไปดูข้อความนิดนึงนะครับข้อความแรกนะครับลงท้ายด้วย3975บอกว่าไม่จริงพี่เจี๊ยบตี2302หวาจากทีมงานเพื่อนโปเตอันนั้นฟุกฮะตีไปแล้วไปโดนท่อนไม้จากท่อนไม้กระเด็นไปโดนหินจากหินกระเด็นไปโดนอะไรสักอย่างเล่นก็คือผมก็ซ้อมหนักอย่างต่อเนื่องอ่ะเป็นเวลาหลายปีนะครับแล้วก็อย่างครั้งแรกที่ตีเกิน300หลาคือที่นิกันติ
0: ครับ
1: ก็ไม่ใช่ขออภัยที่บางกอกกอล์ฟนะคร
0: ับ
1: ในงานขึ้นอยู่อุปกรณ์ด้วยนะ
0: อ
1: ันนั้นครั้งแรกคือตีซิม
0: ครับ
1: นะครับซิมตัวที่2ของเทเลเมดเป็นตัวที่สร้างล้อนแองเกิลดีมาก
0: ครับ
1: นะครับบอลลอยแล้วก็สปินต่ำนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตีไทเดลิสตัว GT
0: ครับ
1: นะครับอันเนี้ยเป็นเห็นเลข300มากขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุด300ที่เห็นก็คือ309หลาเนี่ยที่นิกติ
0: ครับ
1: อันนั้นตีลงเนินตามลงด้วย
0: ก็ถึงบอกว่าเวลาเครื่องมันวัดที่ระนาบเดียวกับที่เรายืน
1: ครับ
0: ถ้าเราไปส่องระยะจากสนามกอล์ฟซึ่งทันทีมันสูงกว่าแล้วทำมันจะทำให้เราเข้าใจระยะแครี่ผิด
1: ใช่
0: เพราะมันตีลงเนินอยู่ครับ
1: นะครับล่าสุดที่น่าจะไปตีอันนี้เพื่อนเตนี้น่าจะเราเล่นหิวหรือเปล่า
0: ครับ
1: 300-200ให้เราออกด้วยกันน่าจะเราเล่นหิวนะคร
0: ับ
1: ก็แต่ณวันนี้บอกเลยว่าไม่ถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆ

0: ที่ฟังอยู่ที่จะไปเล่นกับเราวันที่29เนี่ยต้องต่อผมนะต่อผมประมาณ3หลุมนะตีไกลไม่ได้แปลว่าจะสกอร์ดีนะ
1: ครับ
0: เอาตัวก่อนเดี๋ยวไม่มีใครยอมต่อนะมาก๊อฟเล่นไหนที่ขายร้อนได้ตอบเจนนี่แอร์วงเล็บแบร์นี่จากพี่อัมซ่าให้ไหมให้กี่คะแนน
1: มัน
0: ให้เถอะไม่มีใครเล่นก
1: ับ
0: เ
1: ร
0: ามีคุณดาวเล่นคนเดียว
1: ทำไมไม่แอร์ลอนแบลลี่อ่ะ
0: เออแอรอนแบลลี่ก็ได้นะ
1: ไม่ต้องแปลงด้วย
0: เออนะอ่าคุณน้ำมีเห็นไหมมี
1: อย่านะผมรู้จักนักกอล์ฟเยอะนะ
0: เ
1: ออไม่ต้องเปิด Google ด้วย
0: เออใช่ใช่บางทีคุณอามไปเปิด Google แล้วแบบบางทีมันอาจจะแบบมันอาจจะไม่รู้จักเท่าเราก็ได้คุณอามลอง
1: ดู
0: อะไรชื่อก็พอ
1: แอรอนแบลลี่ง่าย
0: ๆนะครับหรือเราบอกนักกอล์ฟคนไหนยิ่งใหญ่ในวงการฟุตบอลเงี้ยก็ตอบเลยน้องฟีฟ่านี่ไงใหญ่สุดแล้วตอนนี
1: ้ใหญ่สุดเลย
0: กำลังไปแข่งในเช่นเกม
1: เป็นมาเฟียด้วย
0: ใหญ่เลยเป็นมาเฟียนะฝากเชียร์ด้วยฝากเชียร์น้องฟีฟ่าด้วยนะครับข้อความทาง YouTube นะครับคุณรับผ่านะพี่รับป้าบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านนะสวัสดีครับพี่ประสบภัยจากน้ำท่วมกันบ้างไหมครับพี่ซิ่งพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพัตเตอร์โดนน้ำท่วมไหมครับฝากดูแลด้วยก็ของคุณซิ่งยังไม่โดนนะ
1: ของผมยังไม่โดนเพราะว่าของผมอาจจะมีความรู้ทางวิศวกรรมนิดนึงครับผมรู้ว่าพื้นที่ผมสูงอะสูงจากระดับน้ำทะเลตอนนี้อยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ประมาณอยู่แถวๆ3เมตรอะไรเงี้ย
0: โอเค
1: ยังไกลอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ผมต้องระวัง2ทางก็คือระวังน้ำตรงไหนก็ได้ที่มันมาเติมท่าจีนก็คือหนึ่งมันตอนนี้มันมาจากการ
0: ครับ
1: เข้าไม่กองเนี่ยมันไปเติมท่าจีนได้แล้วก็มาจากน้ำเหนืออะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมก็ต้องติดตามเหมือนกันก็คือไม่ประมาท
0: ครับ
1: คือผมต้องติดตามทางกาญจนบุรีมาราชบุรีแล้วก็ติดตามน้ำเหนือเพราะมันต้องสองทางมันเข้าท่าจีนได้หมด
0: ครับ
1: เพราะผมอยู่ใกล้ท่าจีนมาก
0: อ
1: ยู่ห่างท่าจีนประมาณสัก800เมตรเอง
0: อ
1: แต่ผมรู้ว่าผมยังอยู่สูงจากน้ำเท่าไหร่อย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ประมาณนี้
0: ส่วนของผมนี่ก็ใกล้แล้วครับสายไหม
1: สายไหมไม่รอด
0: ต้องรอด
1: สายไหมต้องรอดใช่ไหม
0: สายไหมต้องรอด
1: ครับ
0: นะครับขอบคุณที่ห่วงใยเข้ามานะครับแล้วคุณนักสอนทักเข้ามาด้วยสวัสดีครับพี่เจฟพี่ซิ่งสวัสดีครับท่านสอนนะครับวันนี้ก็พอหอบปากหอบคอนะครับเรื่องของตัวเลขเดี๋ยวคุณซิ่งยังมีความรู้ตัวเลขมาคุยกับเราอีกครับซูเนเตอร์ในโอกาสต่อๆไปจริงๆเป็นเรื่องที่ใครอยากถามอะไรอยากให้ถามเข้ามา
1: จริงๆนะ
0: บอกมัน
1: ก็ร้อนเนี่ยบอกตัวเลขมาดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตัวเลขของผมอะซึ่งผมบอกไปคนก็จะไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: นะถ้าเป็นตัวเลขของคุณเองเนี่ยมันจะพอเข้าใจได้ง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยครับ
0: ครับผมเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุก SMS และข้อความด้วยวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์นะครับและคุณเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only หุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092 531 5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: 99 Music Room

0: ผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับหมอเก้จ้าเอ๋ดวงสแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
1: สายแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินที่มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
2: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
1: DJ J คัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
3: เจจัดให้ครับ
1: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
2: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
1: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในสมูทโซไซตี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your Five เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไร

0: Boom. รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์
3: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ฟัง FM 99

0: ต่อโฆษณาโทร022016569
1: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: สวัสดีครับ5:11 นนะครับต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่6 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับคุณโอ้สินพงษ์ประสันธนาธรนะครับแล้วก็ผมโอการเพิ่งกันนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เจอกันตีห้าเหมือนเดิมนะฮะตีห้าถึง6:30นะครับ
1: ครับ
0: เช้าเช้าแบบนี้นะฮะ
1: อ
0: ากาศดีสดชื่นฝนก็ตกเย็นฉ่ำเลย
1: ครับผมไม่ค่อยมีคนตื่นมาฟังหรอกฮะ
0: เอาน
1: อนแล้วฮะฝนตกเย็นสบายตกเนี่ยเมื่อคืนเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ตกหนักหน่วงมาก
0: เออแม่นเนอะคนตู่ช่วงหลังนะ
1: เหรอ
0: เออจริงก็แม่นอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเขาแบบพูดว่าอะไรเราแปลไม่ออกเมื่อก่อนแปลไม่ค่อยออกนี่ก็ใช้ภาษาคนง่ายขึ้นนะ
1: ฮะ
0: เราก็เลยเข้าใจได้มากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้าดูก่อนสัก3วันเนี่ยมันแม่นพวกพยากรณ์อากาศพวกดูเรดาร์อะไรเงี้ยนะ
1: ม
0: ันค่อนข้างชัวร์นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ชุ่มฉ่ำกันไปสำหรับเมื่อคืนนี้นะ
1: ฮะยังไม่หยุดเลยนะยังไม่หยุดนะ
0: เออเออ
1: แต่มันแบบปล่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้รุนแรงมาก
0: บ้านคอนโดตกไห
1: มผมมาจากคอนโดแฟนเนี่ย
0: อยู่แถวไหน
1: เนี่ยตรงสุขุมวิทเนี่ยก็ตกนะเมื่อกี้มาก็ตก
0: ตกหนักป่ะ
1: เมื่อคืน

0: หนักหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันก่อนจะตกมันก็ฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่อ่ะดูทรงแล้วน่าจะรุนแรงอยู่เหมือนกันแต่เมื่อกี้มานี่คือมันปล่อยๆ
1: ใช่ใช่
0: มันปล่อย
1: ๆผมนี่ก็ได้ยินตอนนอนก็ได้ยินฟ้าร้องอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็หลับไปตื่นมาก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร
0: ่
1: แต่ก็มีแบบถนนเปียกอะไรเงี้ย
0: คือตอนนี้รถคุณมันลุยได้แล้วนี่
1: ลุยได้ลุยได
0: ้ครับใช่
1: ลุยได้แต่ก็ไม่ค่อยอยากลุยเท่าไหร
0: ่ฮะ
1: ก็นี่แหละ
0: สูงไงสูงโอ้โหมันกลายว่าผมว่าหลังจากนี้รถอย่างเงี้ยมันจะขายดีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่มันต้องยกเยอะๆอ่ะลองยกเยอะๆเลย
1: ผมก็ซื้อมาเพราะว่าลุยน้ำท่วมนี่แหละ
0: เพราะวันที่ผมไปติดอยู่ตรงไอ้สะพานพงเพชร
1: เ
0: ลยเนี่ยผมก็ไปยืนอยู่หน้าเดี๋ยวมองรถกระบะวิ่งไปวิ่งมาตาปิดๆโอ้บางคันมีซิ่งด้วยโอ้โหน้ำก็พัดกระเด็นมาเป็นคลื่นเลย
1: ไอ้พวกซิ่งนี่อยากเห็นหน้าจริงๆเลยโอ้รถลอยเป็นเรือเลยไอ้รถข้างๆอะนะ
0: ใช
1: ่
0: โอ้ผมก็ได้แต่มองตาปริบๆโอ้พวกเขาก็ลุยกันไปได้นะ
1: แล้ววันนั้นคุณกลับไงอ่ะ
0: ก็เอารถกลับลงมาแบบตอน6โมงอ่ะ
1: 6
0: โมงเย็นนะฮะติดตั้งแต่ตี4อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วน้ำมันลงเหรอ
0: มันไม่ลงแต่ว่าเหมือนเขามันไปติดอยู่บนสะพานเนี่ยแล้วก
1: ็
0: สุดท้ายเขาก็เหมือนเขาก็เปิดให้เลนหนึ่งอ่ะตอนแรกมันเปิดเลนหนึ่งอ่ะเพื่อให้รถใหญ่อ่ะมันวิ่งลงไปตรงชินเขตตรงนั้นมันตรงชินเขตแต่ว่าซึ่งมันน้ำท่วมสูงสูงกว่าฝั่งฝ่ายหน้าเดอะมอลล
1: ์
0: ฝั่งงามวานที่ผมวิ่งมา
1: ม
0: ันเขาให้รถใหญ่ลงเปิดไว้เลนหนึ่งผมก็ต้องไปจอดแอบเข้าซ้ายไว
1: ้
0: นั่นแหละแล้วพอตอนเย็นๆมั้งเขาก็บอกว่าให้รถที่มันติดอยู่ข้างบนอ่ะถ้าใครอยากจะเสี่ยงลงมาแต่ว่ามันลงอีกฝั่งนึงนะลงขาที่คุณขึ้นไปอ่ะ
1: ย้อน
0: กลับรถแล้วก็ย้อนลงมา
1: ครับ
0: ตอนเย็นๆผมก็เลยเฮ้ยลองทำดูแต่ก็ต้องลุยน้ำท่วมมานะเพราะฝั่งนี้มันก็ท่วมใช้ได้อยู่งั้น
1: ก็ต้องลุย
0: แต่ว่าก็ต้องลุยแล้วแหละเพราะผมก็ติดมาหลายชั่วโมงแล
1: ้วคือถ้าไม่ลุยก็ยกอ่ะมีอยู่2อย่างไม่รู้ทำไงอ่ะนะ
0: ไม่งั้นก็ไม่รอน้ำลงรถอ่ะไม่ก็ต้องเอารถฝ่าไว้รถแต่ผมก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงก็ต้องไปหาโรงแรมนอน
1: ก็ต้องลุยอ่ะ
0: ตอนแรกผมก็จะไปหาโรงแรมนอนเนี่ยผมก็คิดแล้วคิดอีกแต่ว่าโอ้ถ้าโรงแรมนอนก็ต้องสัก2คืนใช่ไหมเสียสัก2คืนผมก็เลยแบบ
1: เอาเงินไปซ่อมรถดีกว่า
0: วัดลงมาเลยดีกว่าเว้ยวัดลงมาเลยดีกว่า
1: แล้วเป็นไงถึงไหนอ่ะน้ำสูงถึงไหนของรถ
0: สูงโหสูงจัดเลยมันก็ได้ยินเสียงบุ้ม
1: ๆเข้า
0: ล่างอ่ะจะไม่เข้า
1: โอ้โหยังไม่เข้าเหรอ
0: ยังไม่เข้า
1: โอ้ไม่เข้านี่ถือว่าโอเคอยู
0: ่ก็ค่อยๆลุยค่อยๆไปมาแล้วรถมันก็วิ่งสวนกันไงไอ้ความลำบากนี่ก็คือเวลารถมันวิ่งสวนกันมันจะมีไอ้รถที่มันวิ่งมาฝั่งเดิมของเขาอยู่แล้วแล้วเราวิ่งสวนลงไปอีกบางจังหวะก็ต้องโยกซึ่งไอ้เราจะมักจะอยากวิ่งติดขวาสุดอ่ะ
1: น้ำน้อยสุด
0: น้ำน้อยสุด
1: น้ำตื้นสุด
0: บางจังหวะมันก็ไปติดอีรถแล้วเราก็ต้องโยกไปไอ้ฝั่งอีกฝั่งใกล้ฟุตบาทอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งน้ำมันจะเยอะมากไง
1: ครับ
0: เราก็จะเสียววิ่งแล้วก็จะเสียวไปเสียวไปผมก็กลัวรถมันตายไง
1: ใช่
0: ถ้ารถตายเนี่ยเราก็ต้องเสียค่ารถยกเพิ่มอีกนอกจากไอ้ค่าซ่อมแล้วนะเราต้องเสียค่ารถยกเพิ่มอีก
1: ก็แล้วแต่ว่าไม่ได้เข้ารถไม่ได้อะไร
0: ไม่
1: เข้าเครื่องเลย
0: ก็ลุยมาได้ก็แล้วมันก็ท่วมตลอดมาจนถึงทางเข้าบ้านเลยดีแต่น้ำมันไม่เข้าบ้านนะแต่ถนนหน้าบ้านนี่ก็ท่วม
1: ใช่
0: ท่วมหมดอ่ะท่วมหมด
1: โอ้โหสะบักสะบอมกันไปไอ้คือขับรถเวลาเจอน้ำเนี่ยมันปวดหัวอย่างคือมันเราไม่รู้ทำไงนะ
0: ใช่
1: นอกจากลุยอ่ะแล้วไม่รู้ทำไงเราก็ต้องลุยอ่ะนะถ้าไม่ลุยเราก็ต้องจอดอยู่นั่นนะ
0: ก็จอด
1: อยู่นั่นมันก็ไม่รู้อนาคตนะมันอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปว่าต้องเรียก
0: ผม
1: เ
0: มื่อติดเมื่อตีสี่
1: อ
0: ่ะแล้วผมก็ตอนขาขึ้นไปเอารถเนี่ยตอนเย็นน่ะประมาณห้าโมงกว่าเนี่ยผมก็เจออยู่คนนึงก็เดินด้วยกันเนี่ยก็คุยไปไอ้นั่นเราติดก่อนผมไม่บอกอยู่มาตั้งตีสามกว่าครับพี
1: ่
0: อยู่เป็นคันแรกเลยคันแรกๆเลย
1: โอ
0: ้โหก็บอกมาถึงแล้วมันเห็นมันน้ำสูงมากรถเมย์ยังเสียรถเมย์ยังจอดตายอยู่อ่ะมันก็ผมไม่กล้าลงดิ
1: ไม่กล้า
0: ผมก็ไม่กล้าลงไรนั่นก็คงมันดวงตกจริงๆอ่ะมันก็ทิ้งรถไปแล้วแล้วมันก็กลับห้องปากว่าลืมกุญแจ
1: ห้อง
0: ลืมกุญแจห้องไว้ในรถ
1: ต้องกลับมาเอาอ
0: ีกต้องไปเรียกแท็กซี่อ่ะกลับมาเอาดีแท็กซี่เขากล้าบู
1: โอ้โหเจอแท็กซี่ดี
0: น
1: ะ
0: แท็กซี่เขากล้าบูลุยน้ำขึ้นมาโคตรหาแบบโอ้โหพี่ก็รีบร้อนนะ
1: คุณท่วมอยู่กี่วันอะไรยังไง
0: โอ้โหหลายวันห้าหกวันอ่ะ
1: ท่วมหน้าบ้านนี้เลยไหมไม่ได้
0: ประมาณสี่ห้าวันได้อ่ะก็ท่วมแต่ว่ามันออกมันก็ลุยมันก็ต้องลุยออกไปอ่ะมันก็ต้องลุยออกไปอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ขับรถเนี่ยนะลุยไป
0: ก็ขับรถลุยออกไปแต่คือวันนั้นมันท่วมเยอะสุดแล้วไงวันนั้นอ่ะท่วมเยอะสุดแล้ว
1: แต่หลังจากนั้นก็พอลุยได้ใช่ไห
0: มมันลุยได้เพราะว่าคือในซอยมันจะน้อยกว่าข้างนอกน้อยกว่าข้างนอกหน่อยแล้วก็พอลุยไปปุ๊บมันก็จะมีทางวนไปขึ้นทางด่วนพอขึ้นทางด่วนแล้วมันแห้งไง
1: ครับ
0: แห้งกริบเลยทางด่วนน่ะแล้วช่วงถ้าจำกันได้ก็คือวันจันทร์วันอังคารที่แล้วเงี้ยวันทางด่วนมันขึ้นฟรีด้วย
1: ใช่ใช่
0: มันขึ้นฟรี
1: ช่วงที่ท่วมอ
0: ่ะใช่แล้วก็ลุยขึ้นทางด่วนตลอด
1: ครับ
0: ก
1: ็วันนี้ก็เมื่อคืนก็ตกลงมาน่าจะหลายพื้นที่ในกรุงเทพอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ก็หวังว่าก็คงจะอาจจะเดี๋ยวนี้นะถ้ามันขังมันอะไรสักแป๊บนึงอ่ะคนก็ชินแล้วล่ะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าอย่าอยู่นานแล้วกัน
0: ครับ
1: อย่าอยู่นานแล้วกันเพราะว่าไอ้ของเก่านี่ยังไม่หมดเลย
0: ใช
1: ่หน้าบ้านผมนี่กำลังจะหมดตกไม่อีกแล้วกำลังจะหมดตกไม่อีกแล้ว
0: ครับ
1: แล้วตกลงมานี่โอ้โหแบบเหนื่อยใจอ่ะ
0: เ
1: พราะว่ามันตกหนัก
0: ใช่
1: ตกแต่ละทีตกโคตรหนักเลย
0: ใช
1: ่
0: ตกหนักแล้วก็ตกตลอดเวลาตกตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วก็คือในกรุงเทพมันจะแบบอาจจะเขาเรียกอะไรลดแล้วแต่ว่าเขาต่างจังหวัดนี่หนักเลยนะ
1: โอ้โหปาจีน
0: ปาจีนฉะเชิงเซาอะไรเงี้ย
1: ยา
0: หนักมากอ่ะ
1: โอ้โหปาจีนนี่หนักแบบหนักมากเลยนะ
0: คือดูรูปแบบหายไปแบบโอ้โหน้ำทั้งนั้นเลย
1: แล้วปาจีนนี่มันน้ำอะไรอ่ะน้ำฝนเนี่ย
0: เขาบอกน้ำมาจากไหลแม่น้ำหลายอันอ่ะมันรวมกันมั้ง
1: โอ้โหแบบ
0: น
1: ี่ทำไมคราวนี้มันท่วมแบบท่วมทั้งประเทศทุกบ้านทั่วเมืองไงพูดนะโอ้ท่วมทุกที่เลยอ่ะ
0: ใช
1: ่โอ้เดือดร้อนจริงอ่ะคราวเนี้ยคือแบบไม่รู้จะหลังน้ำลดนี่จะต้องทำยังไงกันเนี่ยไอ้นี่คุณอยู่พื้นที่ภัยพิบัติด้วยไหม
0: ก็ตอนนั้นเขาประกาศเฉยๆอ่ะผมไม่รู้ยังไง
1: ประตูคุณไปนั้นได
0: ้รับ 9,000 น
1: ่ะถ้าน้ำคุณเข้าบ้านเปล่า
0: ไม่เข้า
1: ถ้าไม่เข้าเนี่ยถ้าล้อมใช่ไหมถ้าล้อมเนี่ยได้ 5,000 นะ
0: เหรออ
1: ๋อ
0: ล้อมก็ได้ 5,000 เหรอ
1: ถ้าเข้าอ่ะได้ 9,000
0: อ๋อ
1: แต่คุณต้องถ่ายรูปไว้นะ
0: ม
1: ีคุณมีรูปถ่ายกับน้ำเปล่า
0: ไม่มี
1: เขาบอกต้องมีรูปตัวเองกับน้ำด้วยนะ
0: เหรอ
1: เด้อแล้วก็ไม่เชื
0: ่อครับ
1: อ๋อ
0: ต้องเอาเท้าลุยน้ำจุ่มๆน้ำหน่อย
1: แล้วก็เซลฟี่เขาดูด้วย
0: ผมก็ไม่กล้าผมกลัวน้ำอีกเขาเลือกอีอะไรนะไฟดูดอ่ะ
1: ก็ใช
0: ่ใครมีไม่กล้าม
1: ันจะมีไฟดูดคนที่ถ่ายเนี่ยใครยังมีอารมณ์ถ่ายตอนนั้นนะ
0: ใช่
1: แ
0: ล้วน้ำเนี่ยมันปั๊บเดียวมันก็เหม็นแล้วนะโอ้โหใช่เหม็นแล้วนะ
1: บ้านผมอ่ะอยู่เป็นอาทิตย์เลยคุณโน้ตโอ้โหพอไป 4-5 วันนี่เริ่มส่งกลิ่นอ
0: ่
1: ะ
0: เหม็นอ่ะ
1: เขียวเป็นตะไคร้ขึ้นเลยอ่ะโ
0: อ
1: ้จะออกมาล้างก็ไม่ได้ออกมาล้างก็เพิ่มน้ำอีกน้ำ
0: ของคุณนี่น้ำเข้าบ้านไหม
1: ไม่เข้าไม่เข้าก็จ่ออยู่ตรงหน้าโรงรถอ่ะ
0: คือถ้ามันเป็นบ้านแบบสร้างใหม่อ่ะมันจะไม่ค่อยมันครับเพราะมันจะยกสูงขึ้นมาหน่อย
1: ยกสูงหน่อย
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบ้านดั้งเดิมอย่างไอหมู่บ้านแฟนผมอ่ะคือถ้าเป็นบ้านดั้งเดิมอ่ะคือมันเป็นหมู่บ้านแบบเก่า40กว่าปีแล้ว50จะ50ปีแล้วคือมันก็มีบ้านบางอันน่ะที่มันสร้างตั้งแต่หมู่บ้านสร้างอ่ะคือจริงๆหมู่บ้านมันสร้างมามันก็เป็นบ้านเหมือนกันหมดไง
1: ครับ
0: ใช่ป่ะตอนหลังอ่ะบ้านมันก็โซมใช่ป่ะหลายๆบ้านเขาก็เก็บที่เอาไว้แล้วเขาก็ทุบบ้านทิ้งแล้วก็สร้างใหม
1: ่
0: ทำบ้านใหม่แล้วก็ยกสูงไงอย่างเงี้ยจะรอดแต่ไอ้บ้านที่มันเป็นบ้านเดิมๆอยู่แล้วนะโอ้ผมเห็นท่วมเข้าบ้านกันเต็มไปหมดอ่ะ
1: ใช
0: ่มันต้องยกสูง
1: ไอ้พวกนั้นคือเข้าบ้านเลยนะ
0: เข้าบ้านเลย
1: เข้าใน
0: ท่วมในบ้านเลยผมเห็นเนี่ยนะมันเพิ่งลงเองแถวบ้านแฟนผมพัฒนาการอ่ะ
1: ครับ
0: ผมเห็นบ้านก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาทิ้งอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดอ่ะผมขับรถผ่านไปวันนี้ก็แบบโห
1: หนัก
0: ร
1: อบนี้หนักแล้วก
0: ็สูงด้วย
1: แล้วก็ยังไม่หมดด้วยนะ
0: ใช่
1: ไอ้ฝนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหตกไปถึงวันที่10กว่าเลยทั้งซ้ำมั้งคือมันจะเป็นช่วงๆอ่ะนะช่วงเนี้ย5 6 7แล้วก็ไป9 10 11อะไรประมาณนะก็คือทั้งช่วงนี่แหละ
0: ครับอาทิตย์เนี้ยสัปดาห์เนี้ยต้องลุ้นทั้งสัปดาห์
1: อะไรนักหนา
0: เพราะเขาบอกมันจะถึงประมาณวันที่11นะห้าถึงสิบเอ็ด
1: โ
0: อ้
1: หนักจริง
0: หนักหนักมาก
1: ตกมาซ้ำเติมอีกนี่ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่ามันมีน้ำอื่นๆที่รออยู่ด้วยนะ
0: ใช่
1: ยังดีที่ตอนนี้น้ำทะเลไม่หนุนละหมดแล้วนะฮะแต่ก็อาจจะมีน้ำจากทางเหนือมาอีก
0: ครับ
1: น้ำจากที่เขาผ่อนที่เขาถ่ายตามปกติเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็เยอะอยู่แล้วนะฮะปกติถ้ากรุงเทพไม่ท่วมหรือว่าคลองเคืองในกรุงเทพมันออกเจ้าพระยามันรับได้อย่างเงี้ย
0: ม
1: ันก็อาจจะมีการระบายเพิ่มนิดหน่อยอยู่แล้วอันนี้ทางเขาก็เยอะทางเราก็เยอะนี่ก็เรื่องการระบายอะไรก็ต้องบริหารจัดการดีๆเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันก็เป็นอีกอย่างนึงที่มีปัจจัยต่อการต่อน้ำท่วมสูงมากอ
0: ่
1: ะการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะ
0: ครับ
1: การปล่อยอะไรตรงไหนเท่าไหร่เนี่ยนะฮะ
0: โ
1: อ้เนี่ยเห็นคุณทีลมฟ้าอากาศเนี่ยโพสเมื่อล่าสุด4ชั่วโมงที่แล้วนะเตือนฝนตกหนักคืนนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสระบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์กำแพงเพชรสุโขทัยตากพิจิตรชัยภูมิชลบุรีสตูลปัตตานีนราธิวาสพื้นที่ไหนตกแล้วบ้างรายงานสภาพอากาศหน่อยครับ
0: โอ้ครบทุกจังหวัดแล้วมั้ง
1: นี่ครบทุกภาคเลยเนี่ยตั้งแต่กลางเหนือยันไปใต้เลยนะเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ
1: ้โอ้ย
0: ก
1: ็ให้กำลังใจกันเนาะช่วงนี้เนาะ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ท่านที่ประสบภัยอะไรก็ยังไงก็อย่าลืมไปขอเงินชดเชยหรือว่าใช้สิทธิ์ของท่านก็แล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็อาจจะช่วยได้นะฮะ
0: ครับ
1: ช่วยบรรเทาได้นะครับ
0: ใช
1: ่บ้านคุณนี่มีข้าวมาแจกไหม
0: ไม่มีบ้านไม่ได้ท่วมขนาดนั้นไง
1: บ้านผมมีข้าวมาแจกด้วยนะ
0: เออ
1: มีประจำเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอ้โหไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่เลยเอางี้ดีกว่า
1: เหรอ
0: ไม่ค่อยเคยเจอ
1: ของคุณนี่ก็ต้องเป็นของคุณนนท์ใช่ไหม
0: นน
1: ก็ต้องเป็นอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ก็ขนาดไอ้ตอนเลือกตั้งอะไรหาเสียงผมยังไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรพวกนี้เลย ปกติผมชอบมีรถประกาศเนี่ยรถแบบโ
1: ห
0: วตเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้อะไรเงี้ยเพราะเคยซอยหน้าบ้านมันค่อนข้างแคบไงรถมันวิ่งสวนกันได้แค่เลนเดียวแบบไอ้สองเลนน่ะสวนกันแบบเบียดเบียดอ่ะเบียดเบียด
1: ครับ
0: ใช่คือถ้ามันมีรถทะลึ่งมาจอดทิ้งไว้คันหนึ่งนี่มันก็ลำบากแล้วต้องมาบิดกันไปบิดกันมาแบบโห
1: โดนด่าทั้ง
0: แบบนั่นน่ะเพราะมันปกติมันก็วิ่งสวนกันลำบากอยู่แล้ว
1: ฮะครับ
0: มันก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาด้วย
1: ครับก็ส
0: ู
1: ้ๆกันอีกนิดนึง
0: ใช่
1: ออกปลายฝนต้นหนาวแล้วอันนี้ฝนปิดฤดูก็ฝนปิดฤดูแต่อย่าหนักมากแล้วกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ก็คือน้ำท่วมนี่มันบางคนมันก็นะของเขิงอะไรเงี้ยใช่ป่ะเสียทรัพย์อ่ะ
1: เห็นใจเลยอ่ะยิ่งมีประสบการณ์ตรงนี่ยิ่งเห็นใจเลยลูกไอ้คนที่ทำงานผมหลายคนก็น้ำเข้าบ้าน
0: ครับ
1: ต้องออกไปอยู่ที่อื่นกลับไปนี่ก็เป็นลมเหมือนกันแต่ละคนนะฮะ
0: ก็หน้าออฟฟิศคุณนี่ไงโอ้โหท่วมเลยอ่ะ
1: ก็วันนั้นแหละที่ผมมาจัดแกยองอ่ะโอ้โหวันแรกเลยที่ท่วมอ่ะวันศุกร์นั้นเลยไอหยองรถลอยอ่ะดูแล้วกัน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยรถลอยเป็นเรือเลยเจ้าชน
0: วันนั้น
1: เจ้าชนในเกาะกลางอยู่แล้ว
0: ผมยังไลน์มาถามไอหยองอยู่เลยเห็นมันโพสต์อยู่ว่ามันไอวิภาวดีรถติด
1: โอ้โห
0: ผมก็ไลน์มาถามหยองเนี่ยว่าแบบโทรมาหา
1: เออ
0: จะถามว่าเฮ้ยวิภาวดีมันพอวิ่งไปได้ไห
1: ม
0: เดี๋ยวสักพักผมก็อยากจะโทรกลับไปบอกหยองไม่ต้องแล้วแหละเพราะว่าพี่ติดอยู่
1: ถามไปก็เท่านั้นกูไปไหนไม่ได้
0: ไปไหนไม่ได้แล้วติดอยู่ตรงสะพานพงเพชร
1: โอ้โหวันนั้นนี่โทรคุยกับไอ้หยอกมากกว่าโทรคุยกับมันทั้งปีอีก
0: เ
1: ป็นไงว่าตรงนั้นข้างหน้ามากบอกว่าตรงนี้ขากลับขึ้นได้บอกว่าโอ้แบบทั้งขาไปขากลับอะขากลับก็ท่วมเต็มหมดเลยตรงเนี้ย
0: ม
1: ันกลับทางไหนดีวะ
0: โ
1: อ้แต่ทามาหยอกบอกรถลอยพี่รถแบบมันมีรถข้างๆไงเขาก็จอดติดอยู่ไอ้รถข้างๆแม่งมาแบบมาซิ่งไงแล
0: ้
1: วมันมีคลื่นโอ้โหรถแม่งลอยตึ้งๆตึ้งๆแบบไม่ติดพื้นเลยโอ้โหสุดแน
0: ่โอ้โหน่ากลัวเว้ยนะถ้ามันลอยแล้วมันไปชน
1: ก็ใช่ไงลอยแล้วไปโดนคันอื่นแล้วไปโดนอะไรที่เราซวยเลยนะ
0: คือแบบคือผมไม่รู้ตอนแรกนะผมไม่คิดว่ารถมันจะลอยได้นะเนี่ยจนวันนี้ผมก็มาเห็นคลิปอ่ะที่มันล้มมันวิ่งแล้วมันมีรถกับรถใหญ่ๆอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: นั่นแหละแล้วลอยไปอ่ะหูเกือบตกออกทางกั้นไปอ่ะ
1: ใช่
0: ผมว่าหูเฮ้ยมันลอยอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะ
1: ดังนั้นถึงบอกไงว่าคนขับรถที่คุณไปได้อ่ะแต่คุณก็ อาจจะต้องคิดถึงเพื่อนร่วมทางบ้างนะโอ้คนอื่นก็ร

0: เปลี่ยนล้อใหญ่ๆอ่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่มันก็ไม่รู้มันจะวิ่งสะดวกดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
1: เ
0: ห็นบางคันเขาก็ไปเปลี่ยนล้อใหญ่ๆแล้วพร้อมลุยเลยอ่ะ
1: เออแต่ก็ได้ความรู้ดีเหมือนกันนะได้ความรู้เพิ่มนะคือแบบเรื่องรถเรื่องอะไรเวลาน้ำท่วมอะไรเงี้ยต้องทำยังไงบ้างเพิ่มเติมอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เออว่าทุกคนมีปัญหาหมดแน่ๆอย่าสตาร์ทตอนลุยน้ำท่วมมาหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะเราศึกษาดูแล้วกันเรื่องนี้นี่จะอยู่กับเราไปอีกนานแน่นอน
0: นานอ่ะเพราะว่าเขาบอกมันเป็นอะไรเอลนินโยเอล
1: ลูกเดือดลูกเดือด
0: เอออะไรนั่นน่ะ
1: สภาวะลูกเดือดของแท
0: ้อืม
1: ก็เคยเป็นอย่างนี้ป่ะล่ะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: มันก็ผลพวงกันเท่านั้น
0: แล้วก็เขาบอกกรุงเทพหรืออะไรหลายๆจังหวัดของไทยมันก็ต่ำไงต่ำกว่าน้ำทะเลด้วย
1: ใช่
0: มันก็ไหลลงลำบาก
1: โอ้กรุงเทพอีก20ปีจะจบบอกจมน้ำนี่ก็ไม่อาจจะมีสิทธิ์ชิงก็ได้นะตอนน
0: ี้
1: น
0: ะพอเจอเหตุการณ์เนี้ยนะชักมันเป็นไปได้เหมือนกันเว้ย
1: โอ้เพราะนั้นการแก้ไขปัญหาหรือว่าวางแผนเรื่องน้ำท่วมนี่ผมว่ามันต้องเป็นเรื่องวาระแห่งชาติแล้วนะต่อไปเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรอีกอ่ะปีหน้าท่วมอีกท่วมทุกปีทุกปีปีละหมื่นล้านนี่โอ้โหเจ๊งเลยประเทศนะนะ
0: ใช
1: ่โอ้พังยับทุกอย่างเลยนะฮะ
0: ไปดูผลฟุตบอลกันนะครับก็ยูฟ่าเนชั่นลีกนะลีกเอนะครับฝรั่งเศสชนะเบลเยียม 4-1 นะอิตาลีชนะตุรกี 3-1 ลีกบีนะครับบอสเนียชนะโปแลนด์ 1-0 ไอร์แลนด์เหนือเสมอจอร์เจีย 0-0 โรมาเนียแพ้สวีเดน 0-1 แล้วก็ยูเครนแพ้ฮังการี 1-2 ลีกซีนะครับไซปรัสชนะลัตเวีย 2-1 แล้วก็มอนเตเนโกเสมออาร์เมเนีย 0-0 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟีฟ่าอาเซียนนะครับไทยก็เสมอกับอินโดนีเซีย 2-2 ยิงจุดโทษนะครับเป็นอินโดนีเซียชนะ 4-2 นะจ๊ะ
1: มันมากเมื่อคืนนะ
0: เราก็10คนนะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: มีนิโก้โดนไล่ออก
0: ใช่
1: แต่ว่าแล้วก็โดนนำ
0: ก็มาตีเสมอได้แล้วก็ต่อเวลาก็นำเขา
1: ครับ
0: แล้วก็โดนเขาตีเสมอ
1: ครับแล้วก็มาแพ้จุดโทษ
0: ครับ
1: โอ้โหก็หลายคนบอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นหนึ่งในเกมทีมชาติไทยที่ทำให้เลือดสูบฉีดไม่สูดในรอบหลายปีเลยเล่นอาจจะแพ้แต่ว่าไม่มีคนด่าถ้าเล่นแบบนี้นะ
0: นึกว่าเห็นหน้าอินฟานติโน่แล้วก็เลยเลือดสูบฉีด
1: เลือดสูบฉีดเลยเลือดสูบฉีดรองเท้าทันที
0: ครับ
1: ครับ
0: ขายแพงจังวะ
1: อดดูแล้วนี่ดีแล้วเปิดให้ดูฟรีทางแอปเนี่ย
0: ต่อไปก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วรอเปิดดูฟรีเนี่ยแต่ก็ไม่รู้อีกครั้งหน้าจะมีจัดหรือเปล่าในรายการนี้นะ
1: เออครั้งหน้าเมื่อไหร่อ่ะ
0: เขาบอกอีก4ปีเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: โอ้โห4ปีเลยเหรอ
0: เออเพราะมันจะมีรายการอะไรที่มันผุดมาแล้วอะไรนะเอฟ
1: ในเนชั่น
0: ลีกอะ
1: ในเนชั่นลีกก็เหมือนไอยูฟ่าเนชั่นลีกนี่ไง
0: เออ
1: ของแต่เป็นของเอเชีย
0: ใช่
1: เขาบอกจะจัดด้วยนี้ ESPN บอกนะESPN บอกไอเนชั่นลีกเอเชียนNations League นี่จะจัดทุกๆ2ปีเริ่มปี2030
0: อือฮึ
1: ปีนี้ปีอะไรวะโอ้โห2026เองเริ่มปี2030นะ
0: ครับ
1: ส่วนไอ้ FIFA อาเซียนนี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าครั้งต่อไปที่ไหนอะไรไงเมื่อไหร่นะฮะแต่ละคนบอกว่าเริ่มอยากได้แล้วเราเนี่ยเริ่มอยากได้แล้วเห็นการขันแล้วเริ่มมัน
0: เล่นแล้วก็เฮ้ยมันดีงาน
1: โอ้อินโดฉลองยิ่งใหญ่เลยนะคนที่นักข่าวที่ไปนู่นนี่บอกว่าโอ้โหแบบออกมาฉลองกันเต็มเมืองเต็มเมืองเลยแล้วคนดูที่เสนายันเมื่อวานนี้ 70,000 คนน่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหเยอะมากนะฮะเขาจริงจังและอินกันสุดดูบรรยากาศในสนามตอนโดนนำตอนชนะอะไรเงี้ยนะมันโอ้โหถือว่ามันใช้ได้นะฮะ
0: ครับแล้วก็มีพิธีเปิดมีนู่นนี่นั่นอินฟาติโนมาเองด้วยคือจัดแบบลงทุนพอสมควร
1: ใช่
0: ก็หลายคนเราไปเที่ยวก็บอกว่าดีกว่าAFFอ่ะดีเวตอนใน FF
1: ครับ
0: บรรยากาศอะไรต่างๆว่ามันก็ FIFA
1: Day
0: มีแรงกิ้งให้ได้บวกได้ลบกันอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: มาได้หมด
0: มีความจริงจังด้วยอะไรเงี้ย
1: แล้วก็อินโดนี่ก็จริงจังมาก
0: ครับ
1: จะเอาแชมป์ไม่ได้
0: ใช่
1: จัดในบ้านกูจะเอาแชมป์ไม่ได้
0: เออ
1: โอ้โหเต็มที่เลยเอื้อผลประโยชน์เต็มที่เลยเออนะฮะ
0: ใช
1: ่ก็ว่ากันไปนะ
0: ก็เดี๋ยวฟีฟ่าก็ให้เขาไปดีดลูกคิดอะไรก่อนว่าเอ๊ะกำไรขาดทุนอะไรยังไงถ้ากำไรผมว่าเดี๋ยวเขาคงจัดต่อแหละแล้วขาดทุนก็อาจจะพับเสื่อไป
1: คือดูแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไร

0: การที่ไปไม่ได้นะ
1: ใช่ไห
0: มมันก็เป็นรายการที่โอเคนะ
1: มันอยู่ที่ไอ้แขกรับเชิญด้วย
0: เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
1: ใช่ป่ะตอนแรกถ้ามันมีจีนมีอินเดียมาผมว่ามันก็ขายง่ายถ้าเกิด2ชาตินี้มันซื้อนะใช่ป่ะ
0: ใช่
1: สองชาตินี้ซื้อด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าประชากรเขาเยอะแล้วถ้ามันมีจีนมีอินเดียมามันก็ขยายไปได้อีกมันก็ดีว่าอาเซียนอาเซียนมันก็เตะกันเองมันก็มีซีเกมอยู่แล้ว
0: แล้วมันไม่ใช่
1: แล้วมีเอฟเอฟมาอีก
0: เอฟเอฟมันไม่ใช่ไอ้ฟีฟ่าเดย์ด้วย
1: อ
0: ันนี้มันได้เปรียบตรง
1: เป็น
0: ฟ
1: ี
0: ฟ่าเดย
1: ์มันล้อไปกับฟีฟ่าเดย์ได้อะไรเงี้ยใช่ป่ะล่ะ
0: แล้วก็เงินฟีฟ่าก็เยอะ
1: ใช่
0: เฉียดมาจากไอ้ฟีฟ่าขับเบอร์คัพอะไรนั่นหน่อยนึง
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่มาตัดเงินรายการนี้นะฮะรายการนี้บอกเห็นโดนตัดเงินด้วยนะฮะ
1: โดนเงินรางวัลตอนแรกบอกล้านเหรียญแชมป์ได้ล้านเหรียญเนี่ยตอนหลังเหลือ 650,000
0: โอ้โหมันมาตัดได้งี้วะไอ้ที่เตะแต่ละนัดก็โดนตัดด้วยเหรอ
1: โดนตัดโดนตัดโดนตัดหมดก็อาจจะไม่เข้าเป้าไงยอดคนซื้อไม่เข้าเป้า
0: คือถ้าให้เยอะๆอ่ะถ้าแบบให้เงินรางวัลเยอะๆหนึ่งแล้วก็ให้เงินรางวัลแบบทีมที่จะมาเล่นเนี่ยแบบเยอะขึ้นหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็เชิญทีมดีๆแบบอาจจะไม่ต้องถึงกับระดับท็อปของเอเชียแต่ว่าอย่างอิรักอย่างจอร์แดนอย่างไรเงี้ยผมว่าก็สนุกแล้วอ่ะใช่ไหมมันก
1: ็
0: ยกระดับมาตรฐานขึ้นทั้งเขาทั้งเราอ่ะนะฮะเพราะว่าของเราเองนี่ถ้าจะจัดที่ไหนนี่มันก็อาจโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้ามาจัดในประเทศไทยอย่างเงี้ยผมว่ามันยิ่งเป็นกระแสได้นะแล้วก็เชิญทีมแบบระดับบีบวกอ่ะของไทยไอ้ของเอเชียมาอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: หรือว่าของอย่างแอฟริกามาได้อย่างเงี้ยผมว่าโอ้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นรายการที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่
1: า
0: ช่วงเวลาแล้วเดี๋ยวอีกต่อไปการหยุดฟีฟ่าเดย์แต่ละครั้งมันก็อาจจะยาวด้วยนะฮะมันก็มีโอกาสที่ต่อไปจะเป็น3วีคตลอดทุกครั้งแต่ว่าไม่ต้องหยุดบ่อยไง
1: ครับ
0: ไม่ต้องมาหยุดทุกเดือนเนี่ยต่อไปก็ 2-3 เดือนก็หยุดทีแต่ว่าหยุดทีก็หยุดนานก็โอเคก็ดูแล้วเป็นรายการที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วฟีฟ่าอาเซียนก็ไม่ใช่ไออาเซียนครับก็ไปร่วมกันซะหรือว่าจะหาวิธีอะไรยังไงนะฮะก็แบบนั้นดูเวนั้นน่าจะดีกว่านะฮะครับ
1: ใช่ก็ต้องไปเรียกว่าปรับรูปแบบก็เนี่ยของเราไปเตะอยู่เนี่ยเท่าไหร่4นัดเนี่ยเห็นเขาบอกก็ได้เงินกลับมาอยู่ประมาณ16,500,000 บาทสมาคมฟุตบอลเราอ่ะรายการเนี้ยที่ได้รองแชมป์มาใช่ไหม
0: รองแชมป์นะ
1: ได้รองแชมป์มาเนี่ยเพราะว่ามันก็มีค่าเข้าร่วมสม
0: า
1: เบื้องต้นเนี่ยค่าเข้าร่วมประมาณ4.2 ล้านบาทมีโบนัสชนะในรอบแบ่งกลุ่ม2นัดประมาณ4ล้านแล้วก็รองแชมป์อีกประมาณ8ล้านคร่าวๆนะ
0: ครับ
1: รวมๆแล้วก็ประมาณ16ล้านกว่า
0: ๆครับใช้ได้
1: เดี๋ยวดูใช้ได้ใช้ได้เลย
0: เล่น4นัดเองอ่ะ
1: เล่น4นัดอ่ะ
0: นั่นละ4ล้าน
1: ใช
0: ่
1: ก็ตกนั่นละ4ล้านก็วันนี้ก็เป็นรายได้เข้าสมาคมไป
0: ครับ
1: ใช่มั้ยก็โอเคนะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็สมาคมก็เลยเน้นกับถ้วยนี้จัดเต็มไงชุดใหญ
0: ่
1: แน่นๆเลยส่วน FF ก็เอาชุดเล็กๆไปก่อน
0: ครับแต่ก็ถือว่าเราก็มีมาตรฐานนะเราก็ได้รองแชมป์อาเซียน2อันเลยไงมาตรฐานไม่ตก
1: ครับ
0: นะฮะเอาส่วนไอ้ Nations League นี่เผื่อหลายคนอยากรู้นะมีรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะก็เขาว่าจะจัดกันตั้งแต่ทุกๆ2ปีนะ
1: ครับ
0: เริ่มปีแรกคือ2030นะครับแบ่งเป็น3ดิวิชั่นเหมือนกับของยูฟ่าเลยนะฮะก็คือดิวิชั่น1แล้วก็ดิวิชั่น2เนี่ยจะมีดิวิชั่นละ18ทีมนะครับส่วนดิวิชั่น3เนี่ยจะมี11ทีมแต่ละดิวิชั่นก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับส่วนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไอรายการนี้มีผลต่อฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ฟุตบอลเอเชียนคัพด้วยนะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยจะเริ่มฤดูกาลหมายถึงว่าจะใช้รายการนี้เพื่อไปคัดบอลโลกนะก็คือฟุตบอลโลกปีนู่นอ่ะ2000ฤดูกาล2032ถึง33นู่นนะฮะก็อาจจะมีโควต้าเหมือนกับว่าที่ยูฟ่าเขาให้โควต้าพวกลีกต่างๆที่ได้แชมป์แล้วก็ไปได้สิทธิ์เพย์ออฟพิเศษในคัดบอลโลกหรือว่าคัดบอลยูโรคัดบอลเอเชียอะไรเงี้ยนะฮะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้แบบนั้นเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็
0: ต้องรอดูว่าไอ้ระบบที่แท้จริงมันจะเป็นยังไงแล้วก็เรานี่ถ้าเกิด มีขึ้นมาเราจะไปดูอยู่ดิวิชั่นไหนนะฮะดูแล้วก็น่าจะดิวิชั่น2เนี่ยนะ
1: ใช่
0: ดิวิชั่น2เนี่ยมีโอกาสมากที่สุดนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วดิวิชั่น2เนี่ยถ้าหากว่าสมมุติเป็นแชมป์ของสักกลุ่มนึงของดิวิชั่น2เนี่ยมันก็อาจจะได้ไปเล่นรอบสุดท้ายของดิวิชั่น2ใช่มั้ยแล้วถ้าเป็นแชมป์ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์พิเศษในการไปเพลย์ออฟบอลโลกเหมือนกันนะ
1: ก็คล้ายๆในชาลีกไอ้ตอนสวีเดนน่ะ
0: ใช่
1: สวีเดนตอนนั้นก็คัดบอลโลกก็ไม่ดี
0: ใช่
1: แต่ว่าได้จากโควต้าในชาลีกไปแล้วก็ไปเพลย์ออฟแล้วก็ได้ไปบอลโลกด้วย
0: ใช่ก็เป็นอีกทางนึงว่าไปนะฮะ
1: ก็เป็นรายการใหม่ที่ก็โอ้จะนำเสนอกันมานะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมาลองก่อนปี2029มั้งหรืออะไรอ่ะแล้วก็ถ้ามันเวิร์กก็จะเริ่มจัดจริงๆเลยปี2030
0: ครับ
1: นะก็รอดู
0: ชนกันไปหมดเลยนะตอนน
1: ี้ตอนนี้
0: จะเยอะจัดเลย
1: เยอะมากอ่ะแย่งนั่นกันไปหมดอ่ะทั้งทีมชาติทั้งสโมสร
0: ไอ้บอลลีกนี่ก็เยอะนะฮะ
1: เยอะมาก
0: บอลลีกสโมสรนี่ชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์อาเซียนก็มีนะ
1: ใช่
0: ชิงแชมป์บอลถ้วยในประเทศนี่ก็สูง 2-3 รายการแล้วนะฮะ
1: ก็เนี่ยอย่างสโมสรไทยอ่ะจริงก็ไทยลีกใช่มั้ยมีถ้วยอีก2อัน
0: ใช่
1: ถ้วยในไทยอีก2อันมี FFC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็จะมีไอ้ช้อปปี้ด้วยช้อปปี้คัพ
0: ครับ
1: เตะกัน5ถ้วย
0: ไอ้ช้อปปี้คัพนี่จะเตะแล้วมั้งเออ
1: เตะกัน5ถ้วย
0: นั่นไอ้ธีรธรเลยไม่ได้ไปเนี่ยจะเตะช้อปปี้คัพเนี่ยครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็บุรีรัมย์ก็เลยดูดิซื้อนักตรงนักเตะขุมกำลังแบบบิ๊กบึ้มมาเลย
0: โอ้มันต้องใหญ่มากนะ
1: แยกอ่ะเอ้ยไอ้นักเตะคนนี้ไปเล่นถ้วยนี้ใช่ป่ะอีกคนนึงไปเล่นถ้วยนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่เออ
0: โอ้คือดูแล้วถ้ารายการเยอะขนาดนี้แล้วต่อไปมันก็จะเยอะขนาดนี้คุณไปเป็นนักบอลนี่เด็กๆเป็นนักบอลนี่ผมว่ามันต้องใช้ทรัพยากรเยอะเลยนะนักบอลในอนาคตนี่ไม่น่าตกงานถ้าได้งานเยอะ
1: ใช่ใช
0: ่เออ
1: ถ้าคุณอยู่สโมสรดีๆนะ
0: นะ
1: ใช่
0: แต่ระดับมีดีกรีติดทีมชาติหน่อยนี่โอ้โหไม่ได้เว้น
1: อ
0: ่ะรายการโคตรเยอะเลยนะ
1: เพียบ
0: เ
1: พราะอย่างพวก AFC แชมเปี้ยนลีกใช่ไหมกับช้อปปี้เนี่ยก็โอ้ก็ทิ้งไม่ได้ไงเงินรางวัลเขาเยอะไงใช่ไหมเงินรางวัลเขาเยอะ มันก็ต้องมาลุยตรงเนี้ย
0: ใช่แต่ไหนบอลถ้วยต่อไปได้บอลถ้วยเนี่ยไอ้พวกบอลถ้วยทั้งหลายก็อาจจะต้องทำเหมือนคาราบาวคัพอะไรพวกนั้นนะต้องใช้อีกชุดหนึ่งนะฮะก็โอ้อ่ะก็ดูแล้วก็เยอะจริงๆนะฟุตบอลสมัยดีนะ
1: ครับ
0: แบ่งแยกก็ไม่ถูกเลยทีเดียวนะฮะ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้นี่อาทิตย์หนึ่ง2เกมนี่เป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้บอลลีกก็กลับมาแล้วนะ
1: กลับมาแล้ว
0: นะฮะ
1: อืม
0: โอ้โหแล้วพรีเมียร์ลีกนี่เปิดฉากอย่างเล้าใจเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แมนซิตี้เจ้าปัญหานี่ไปเยือนแอนฟิลด์นะ
1: เจอเลี้ยวพู
0: โอ้โห
1: โอ้
0: อยากเห็นแบบสภาพหรือว่าความอยากเห็นเกมนี้จริงๆเลยว่าหน้าตามันอย่างเป็นยังไงนะฮะผมก็นึกภาพมันก็ออกนะ
1: ครับ
0: ทั้งแฟนบอลทีมอื่นแฟนบอลแมนซิตี้เองหรือว่านักเตะแมนซิตี้หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาตะกิดตะขวงใจอะไรขนาดไหน
1: ใช่
0: เพราะแมนซิตี้จะว่าไปฤดูกาลนี้ก็อาจมันก็ต้องเตะต่อไปอ่ะนะมันต้องเตะต่อไปตามเดิมตามหน้าที่ไปเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่ามันก็จริงมันก็โอกาสที่โดนลงโทษหนักๆถึงขั้นตกชั้นปรับอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มีสูงเหมือนนะ
1: ก็มี
0: ฤดูกาลนี้แมนซิตี้มีโอกาสสูงที่จะโดนลงโทษเยอะอ่ะ
1: ใช่
0: อยู่ที่ว่าจะเยอะแค่ไหนเท่านั้นเองนะ
1: คือบทลงโทษมันก็ออกมาช้าไงว่าตามจริงอ่ะมันก็ควรจะตัดสินออกมาเร็วๆหน่อยอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันแค่บอกว่าผิดแต่ว่าบทลงโทษก็ไม่รู
0: ้ยัง
1: ใช่ป่ะก็ยังไม่รู้
0: ใช่
1: คือมันออกมาช้าพอมันช้าเนี่ยคนที่มันเกี่ยวข้องอ่ะใช่ไหมโดยเฉพาะทางฝั่งแมนซิตี้ก็ได้มันก็ไม่รู้ว่าขวัญกำลังใจมันจะเป็นยังไง
0: ใช่
1: เกิดมาแล้วฤดูกาลนี้ได้แชมป์ไปแล้วจะโดนลิฟหรือเปล่า
0: ใช่อะไ
1: รเงี้ยก็ไม่รู้มันก็คาราคาซังใช่ป่ะแบบนั่นว่าเปล่าแล้วก็ไอ้ทีมอื่นอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อีกอ้าวแล้วยังไงแมนซิตี้เกิดไปโดนตัดแต้มหรืออะไรเงี้ยก็อ้าวแล้วก็มีข่าวว่าเขาจะบอกประกาศผลประมาณปีหน้าต้นปีมันก็อยู่ในช่วงระหว่างฤดูกาลอีกใช่ไหมมันก็แบบ
0: แล้วถ้าหากว่าแมนซิตี้ไม่ยอมแมนซิตี้ไม่ยอมไปฟ้องเพิ่มเติมอะไรแบบนี
1: ้
0: หรือว่ายื่นเพิ่มเติมว่าไปดิ้นลูกอื่นเนี่ยมันซึ่งมันก็มีรูอยู่นิดๆเหมือนกันนะ ที่จะออกแบบว่าการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการกลั่นแกล้งทางการค้าอะไรแบบเนี้ยการปิดกั้นทางการค้าแบบว่าถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้ผมทำแบบเนี้ยไอ้ทีมใหญ่มันก็เป็นแชมป์อยู่กลุ่มเดียวดิพวกนั้นมันก็กินรวบทั้งประเทศดิไม่ใช่ทั้งลีกดิอย่างเงี้ยนะฮะได้ไหมเขาจะไปลูกนั้นก็ได้ถ้าเขาจะสู้จริงๆอ่ะนะ
1: ใช่
0: อาจจะยาวขึ้นไปอีกหรือถ้าต่อให้ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาคณะกรรมการอุทธรณ์นี่ก็ต้อง12เดือนแล้วนะแล้วไอ้กว่าจะมีอุทธรณ์ได้ไอ้มีผลการตัดสินกว่าจะรอเสร็จอีกตัดสินอุทธรณ์เสร็จเนี่ย12เดือนนะไม่ใช่2เดือน12สัปดาห์นะฮะแล้วก็ตัดสินอุทธรณ์เสร็จแล้วก็บทลงโทษอีกที่จะออกมาอีกเดือนนึงอีก30วันอีกนะฮะนี่ก็ 3-4 เดือนแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: กว่าจะทราบอ่ะนะฮะก็ปาเข้าไปท้ายฤดูกาลแล้วนะฮะ
1: ใช่
0: ก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าเอาพูดตรงๆเลยนะแมนซิตี้อ่ะมีโอกาสตกชั้นสูงในฤดูกาลเนี้ยคือเล่นไปมันก็ไม่รู้อนาคตจริงนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าบทลงโทษอ่ะไม่ว่าจะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ไปลูกอื่นต่อลูกแบบดิ้นแบบจนใช้ทางอื่นนะยังไงก็ต้องออกฤดูกาลนี
1: ้
0: ที่เขาเรียกร้องกันนะ
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องออกฤดูกาลนึงแล้วออกฤดูกาลเนี้ยมันหนักแน่นอนอ่ะคืออย่างแย่สุดคือไอ้อย่างดีสุดอ่ะคือตัดแต้มนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปรับเงินซึ่งนิดหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะหลายสิบแต้มอยู่
1: อ่
0: ะหลายสิบแต้มเนี่ยมันก็ทำให้แมนซิตี้ตกชั้นได
1: ้
0: ก็ไม่รู้เขาจะมีแต้มพอให้เหลือให้อยู่รอดหรือเปล่าซึ่งดูแล้วเขาก็ว่าไม่น่าเหลือนะฮะ
1: ครับก็ต้องรอดูว่าบทลงโทษมันจะออกมาอะไรยังไงอะไรงี้ใช่ไหมล่ะ
0: มันลักลั่นนะตอนนี้นะมันทำหน้าไม่ถูกเลย
1: ครับ มันก็คาราคาซังไงใช่ไหม
0: จะไปเล่นที่สนามไหนก็จะโดนโห่หรือเปล่
1: า
0: หรือปฏิกิริยาจากแต่ปฏิกิริยาจากแฟนบอลซิตี้นี่ก็น่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติเขากลับไปเล่นในบ้านหรืออย่างเกมที่แอนฟิลด์เจอลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้ว่าแฟนเขาจะตามมาเชียร์แค่ไหนอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่
0: ยังแบบโกรธจะออกลูกแบบโกรธทีมโกรธสโมสรหรือว่ายังให้กำลังใจกันต่ออย่างเงี้ยนะก็น่าสนใจอยู่นะฮะ
1: ก็นั่นแหละแล้วก็เนี่ยมันก็จะทำให้แฟนบอลก็มานั่งตีกันด้วย ถูกป่ะแฟนแมนซิตี้กับแฟนสังต่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันไปเจอกันท้องถนนหรืออะไรก็มานั่งล้อกันไปล้อกันมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะซัดกันเปล่า
0: หรือก็รู้แหละว่ามันไม่ใช่เรื่องของสโมสรไม่ใช่เรื่องของแฟนบอลเป็นเรื่องของผู้บริหารนะแต่ว่าแฟนบอลเจอกันมันก็ต้องแซวกันนะ
1: ใช่แซวกันเยอะๆแบบไปหาว่าขี้โกงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หักข้ามาลดมันไม่อยู่อ่ะใส่กันไป
0: ครับ
1: เออ
0: แต่คู่อื่นก็มีนะ
1: โ
0: อ้คู่อื่นนี่ก็หน้ามันหลายคู่นะฮะวันเสาร์นี่ก็มีแมนยูสเปอร์นะ
1: ครับ
0: แมนยูสเปอร์เตะตอน 5:30 นแล้วก็คู่แรกวันเสาร์นี่ก็น่าสนใจนะลีดกับอาร์เซนอลนะฮะอาร์เซนอลกับลีดเล่นที่บ้านของอาร์เซนอลนะฮะอาร์เซนอลที่เพิ่งแพ้มานะ
1: แพ้ไบตันมา
0: ส่วนลีดอยู่ที่5นะฮะ
1: ใช่
0: ฤดูกาลนี้ไม่แพ้ใครนะลีดนะ
1: ครับ
0: ไม่ธรรมดานะฮะก็นับว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจพี่เหลียกลับมาน่าสนใจเลยตั้งแต่แมตช์เดย์เนี้ยแมตช์เดย์ที่6แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เกมที่6ของฤดูกาลแล้วนะครับครับมีข้อความหน่อยนะโน้นะ
1: ครับ
0: อ๋อมีบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาพยากรณ์ภาษาคนแล้วเหรอครับเมื่อก่อนนี่เขาใช้ภาษาอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
1: เขาพยายามใช้เขาเป็นภาษาทางการของเขาแหละที่เขานั่นมาไง
0: ครับ
1: แต่ว่าคือมันก็คล้ายๆกับเป็นภาษาเฉพาะอ่ะซึ่งเราคนธรรมดาเราก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันต้องทำอะไรเหมือนกับภาษาหมอเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาอาจจะมีคำศัพท์ของเขาเฉพาะอะไรเงี้ย
0: เ
1: ราอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะมันลดยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าก็นั่นแหละปัจจุบันเขาก็พยายามแบบให้มันตรงจุดอ่ะพยายามจะเห็นในเขาเรียกอะไรในแฟนเพจเขาอ่ะเขาพยายามจะให้มันตรงจุดมากขึ้น
0: สรุปฝนตกนะคะ
1: อะไรเงี้ยคุณสรุปมาเลยคุณต้องแบบนั่นนะว่าฝนตกหนักขนาดไหนอะไรเงี้ยให้คนทั่วไปที่เขาไม่ได้เรียนด้านอุตุมาเขาฟังรู้เรื่องไงว่าต้องเอ้ยวันนี้จะต้องทำยังไงอะไรเงี้ย
0: แต่จริงผมว่าถ้าเขาจะแบบเอาใจใส่หน่อยนึงนะผมว่าแต่ละพื้นที่อ่ะเขาก็น่าจะมีเพจนะหรือไม่น่าจะมีแบบอะไรของเขาที่แจ้งข่าวได้อ่ะเพราะว่า พราะว่าถ้าบอกรวมๆอย่างเงี้ยมันก็รู้ก็ดีแหละก็โอเค
1: อ่
0: ะแต่ว่าที่เราอยากรู้มากกว่าคือไอ้ที่เราอยู่หรือที่เราจะไปเนี่ยมันจะตกไหมอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: มันจะเป็นยังไงแล้วแต่ละเขตแต่ละที่

0: ขาก็เข้าใจว่าเขาจะมีการพยากรณ์แต่ละที่เขารู้อยู่แล้วนะก็บอกว่าแต่ละที่ตอนนี้เป็นยังไงอ่ะในกรุงเทพแต่ละเขตเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นมันอาจจะตรงมากกว่านะ
1: อืม
0: ครับ
1: ใช่เนี่ยผมก็แนะนำในนี่นะแอปเนี่ยเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรนะแอปในมือถืออ่ะ
0: ครับ
1: มันจะเป็นแอปเรดาร์เฝ้าระวังน้ำฝนเนี่ยชื่อว่า TVIS นะลองไปหาโหลดดูได้มันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าแบบมันจะอาจจะช้าหน่
0: อ
1: ยช้ากว่าเหตุการณ์จริงนิดนึงลองไปโหลดในแอปดูอ่ะ TVIS
0: ครับ
1: ก็มันก็ใช้ได้มันก็จะสามารถรู้ได้ว่าเนี่ยฝนมันอยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็มันก็จะพัดมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะช้าความจริงนิดนึงนะบางทีเราเห็นฝนมันยังไม่มายังไม่ถึงอ่ะแต่ว่าของจริงมันจะถึงแล้วนะแต่ว่ามันก็วัดได้อ่ะมันก็แบบค่อนข้างจะใช้ได
0: ้ครับ
1: ก็ลองไปหาดูแต่ถ้าได้ดีจริงก็เนี่ยเหมือนที่คุณโอ๋บอกแต่ละที่ถ้ามันบอกไว้อ่ะเนาะมันก็จะตรงเป้ามากขึ้น
0: หรือในเพจเขาเพจเดิมก็ได้แต่ว่าแบบในคอมเมนต์หรือว่าอะไรเงี้ยก็แยกๆหน่อยนะแต่ละที่ว่าแถวอสมทเนี่ยเดี๋ยวแถวเนี้ยจะตกหนักนะแถวลาดพร้าวจะตกเยอะนะอะไรเงี้ยนะ
1: อสมทไม่ต้องก็ได้นะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะเรามีพี่เต่าไงคอยรายงานอยู่แล้วไง
0: ดึกดื่นเที่ยงคืนไม่นอนนะฮะรายงานฝนตกก็แบบตีหนึ่ง
1: อุตุเต่าใช่
0: ใช้อุตุเต่านี่รายงานแดงก็ได้
1: เต่าเลยแม่นยำกว่าเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะส่งกันในไลน์กลุ่มไปตอนนี้สมทฝนตกหนักนะคะ
0: ไม่แม่นยังไงรายงานตอนตกแล้ว
1: เ
0: ออคนนี้นี่ต้องเป็นคนวงในแน่เลยคุณเดอะแมนฮุกคำฟอร์มโคราชเนี่ยประความรักครั้งแรกของคุณเจ๋งที่ชื่อไหวๆคือใครครับ
1: เ
0: หรอผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าไหวๆคือความรักครั้งแรกของคุณเจ๋งนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหวๆเดียวกันไหมไม่รู
1: ้ถ้าจะไหวๆคนนั้นหรอวะ
0: ไหวๆที่เป็นนักข่าวเลยนะ
1: คุณแมนอะไรที่คุณจะไปเอาความลับไปนั่นเลย
0: ผมเพิ่งรู้แล้วเนี่ย
1: วังเขาอุตส่าห์ฝังไว้
0: ผมยังไม่รู้เลยนะคุณคือใครเนี่ยโอ้โหคุณต้องเป็นคนวงไหนแน่นอน
1: ใช
0: ่ครับ
1: มีความรักครั้งแรกของไอ้หยองไหม
0: ก็เออละถ้ารู้ความรักครั้งแรกของไอ้หยองน่าจะเยอะนะฮะวันนี้บังฝืดฮะทรงศักดิ์ไปรับจ็อบได้เยอะกว่าฮะทิ้งที่99เลยวันนี้แกหยุดนะฮะ
1: ใช่
0: อุปทานหมู่ว่าไม่ชอบหรือไม่ชอบจริงครับกับเพลงเน่เน่นายแน่มากจากคุณเอกบวม
1: เน่เน่นายแน่มากอ๋อที่คาราบาวแต่งอ่ะเหรอที่คุณแอดอ่ะเหรอ
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ทำไมใครๆก็บอกว่าเพลงนี้มันหลอนมากเปิดไหนก็เจอทำไมผมไม่เคยเจอเลยวะผมไม่ค่อยเจอนะ
1: ผมว่าเพลงมันติดขูดีเหมือนกันนะ
0: เหรอ
1: ผ
0: มฟังครั้งสองครั้งเองอ่ะผมจำไม่ได้ร้องไงแต่มีแต่คนบอกว่าโอ้เปิดไปไหนก็เจอไปไหนก็เจอนี่ผมเปิดมาไม่เห็นเจอสักอันเลยของคุณเจอไหมมันร้องไงอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรเนี่ยบทไม่ได้ผลไม่ผมไม่มีครั้งแรกวันนี้แหละแล้วฟังอยู่ครั้งเดียวอ่ะผมก็รู้สึกมันก็ตามสไตล์พี่แอดหลังๆนะเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็จะจำได้อ่ะเพราะเนื้อเพลงมันก็จะแบบไม่ได้มีความเรียกว่าซับซ้อนอะไรมากอ่
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: คล้ายๆกับอะไรมันจะมีพูดถึงน้องนักดนตรีเปิดหมวกไปอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ฟังไม่ได้จบนะ
0: ครับ
1: ฟังไม่ได้จบแบบผ่านๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ผมฟังครั้งแรกผมก็รู้มันก็เหมือนเราก็พอจะจำทำนองมันได้อะไรเงี้ย
0: เพลงก็ฟังง่าย
1: ตาฟังง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ยังไงมัน
0: ก็อีกเพลงญี่ปุ่นอะไรอย่างเนี้ย
1: เหรอ
0: ที่เสียงหวยหวนหน่อย
1: ต
0: อนนี้กำลังดังทั่วบ้านทั่วเมืองครับ
1: แต่มันดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมี
0: ดราม่าอะไร
1: เนี่ยเพลงของคุณแอดเลยเนี่ยของเน่เน
0: ่เอาเหรอแล้วดราม่าเรื่องอะไร
1: ไม่รู้เงิน
0: เ
1: นี่ยเขาบอกกระแสมันแรง
0: กระแสแรงก็เลยดราม่า
1: อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้เงิน
0: บอกว่าแมนซิตอนนี้ไปเตะที่ไหนโดนล้อสนุกสนานแน
1: ่
0: ก็น่าเห็นใจแฟนบอลเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: น
1: ะใช
0: ่แฟนบอลนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะฮะสโมสรแฟนบอลนี่ไม่ได้เกี่ยวเป็นผู้บริหารในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี่เท่านั้นเองนะ
1: ครับ
0: ก็แฟนบอลก็เชียร์เขาไปนะฮะงานแย

0: แย่ครับจาก FC อ๋อบอกว่าผมว่าทั้งฤดูกาลนี้แมนซิตี้จะตกชั้นเพราะความผิดส่วนสเปอร์จะตกชั้นเพราะผลงานแย่อ๋
1: ออ้าว
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาแล้วสเปอร์อ่ะ
0: อืม
1: เนี่ยหยุดฟีฟ่าเดย์ไว้เด้ออ
0: ุดกลับมาเจอแมนยูดิ
1: เหรออ
0: ืม
1: อุ้ย
0: หนักเลย
1: โอ้โห
0: จริงๆ
1: ครับ
0: โอ้หนักเลย
1: นี่วันก่อนเพิ่งสนามเพิ่งใช้งานไป NFL เนี่ยท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเนี่ย
0: ใช
1: ่โอ้หรูหราเลย
0: เอ
1: ืม
0: แฟนสเปอร์
1: เอาไปดีทั้งนั้นแล้วมั้ง
0: ดีกว่าดีกว่าด
1: ี
0: กว่าทางนี้เยอะ
1: ครับ
0: ครับ แน่ไม่แน่ชื่อสนามยังไม่ขายเลย
1: เห็นไงล่ะ
0: เอติฮัดเอมิเลตอะไรเงี้ยแต่ว่ากระจอกไม่ได้หมายความว่าสนามกระจอกหมายความว่าเราไม่ต้องขาย
1: ครับ
0: ถ้าขายเนี่ยต้องมีแบบหลายร้อยล้าน
1: อ่
0: ะยังไม่เอาเลยก็ดูแล้วกัน
1: เหรอ
0: เออ
1: โอ้โห
0: ยังใช้เงินได้ขนาดนี
1: ้ยอด
0: คิดดูแล้วกันแล้วไม่ต้องกลัวนะแฟนสเปอร์ไม่ต้องกลัวจะโดนเหมือนแมนซิตี
1: ้
0: ตรวจสอบมาเลย
1: ครับ
0: พร้อมนะฮะมีหลายตลาดที่ไม่ได้ซื้อเลยจำได้ไหมหรือว่าไปซื้อใครมาก็ไม่รู้นะฮะเคซุดกิวอะไรจำได้ไหมฮะซื้อกันมาเนี่ย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเราก็ซื้อแบบนั้นนะฮะช่วงที่เราไล่เข็มขัดช่วงนี้ก็ต้องใช้เงินกันหน่อยนะฮะ
1: ใช้เยอะเลย
0: ครับแต่กลับแย่กว่าเดิมอีกนะฮะ
1: แย่กว่าเดิมอีกสแฟร์สเปอร์ก็คงชินแล้วแหละเพราะทุกวันนี้ก็โดนแฟนอาร์เซนอลล้ออยู่ทุกวี่ทุกวันในลอนดอนนะ
0: ครับ
1: หมายถึงว่าในลอนดอน
0: ไอ้แฟนอาร์เซนอลล้อไม่อะไร
1: อ่
0: ะวันนั้นที่อาร์เซนอลแพ้ไบตัน
1: อ่
0: ะแฟนทีมอื่นแม่งล้อโอ้โหนี่อาร์เซนอลกลายเป็นสเปอร์ไปแล้วเนี่ย
1: อ้าวครับ
0: โอ้ทำไมแพ้ง่ายอย่างเงี้ยพี่โอ๊ตครับตำรวจจะไปจับคนที่ส่งข้อความขู่ทำร้ายครอบครัวฮัดสันหรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: โอ้มีขนาดนั้นเลย
1: เขาบอกว่าฮัดสันเขาโดนขู่เยอะเลย
0: โอ้โห
1: ฟันบอลไปขู่ฮัดสันเยอะเลย
0: คือมันก็คงจะอยู่ที่เจ้าทุกข์กันนะแบบนี้นะ
1: ใช่
0: เขาต้องไปร้องนะฮะ
1: อยู่ที่เจ้าทุกข์แล้วอยู่ที่ตำรวจด้วยเขาจะทำหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าเนื่องคดีมันก็เยอะแยะมากมายอ่ะเต็มไปหมดอ่ะ
0: ใ
1: ช่ป่ะมันก็เต็มไปหมดลองให้ดูในโซเชียลแล้วแต่ผมว่าตั้งแต่มีโซเชียลอ่ะตำรวจงามก็เยอะขึ้นเยอะ
0: เ
1: พราะว่ามันก็มีประมาทกันในโซเชียลใน Facebook ในอะไรเต็มไปหมดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะคนที่ไปเม้นไปอะไรแบบเนี่ยถ้าเกิดบางคนเขาเป็นคนดังเป็นศิลปินเขาเอาเรื่องจริงจังตามเรื่องตามตลอดอะไรเงี้ยก็ตำรวจก็อาจจะต้องไปจับไปอะไรเงี้ยว่าใช่ป่ะตอนนั้นมีโคดโยงก็โดนเนี่ยอย่างล่าสุดก็เห็นมีศิลปินอยู่ท่านนึงอ่ะที่มันเป็นประเด็นเรื่องอะไรอ่ะเขาบอกเลยเขาจะไปฟ้องนะ
0: คร
1: ับใครมาเม้นรูปลงหลักฐานอยู
0: ่
1: หรือว่าใครไปคนใส่ร้ายหรืออะไรเงี้ย
0: เยอะเลยเนี่ย
1: เยอะเพราะว่า
0: ผมเห็นดังๆมงกินฟูดังๆอย่างนี้ก็ไปขึ้นไปแจ้งตำรวจนั่นแหละ
1: ใช่
0: ออกมาแล้วก็โชว์บันทึกประจำวันกันนั่นแหละ
1: เพราะว่ามันก็มันบางทีเขาก็โดนพวกโซเชียลจะมาไปพูดไม่ดีอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่
0: มันเกินเบอร
1: ์บางทีมันก็ใช่ก็คนหรือ ว่าไปด่าเขาไปแบบถือโอกาสด่าฟรีอะไรเงี้ยคิดว่าเขาไม่เอาเรื่องไง
0: ถ้าวิเคราะห์วิจารณ์อะไรแบบเนี้ยมันก็กำลังรับได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่บางทีเกินไปไม่รู้ตำรวจเขาจะต้องมีแผนกนี้เพิ่มขึ้นมาป่ะนะ
1: ก็คงมีอะไร CIB หรืออะไรวะ
0: อ๋อ CIB มันอะไรนะ
1: อะไรนะเดี๋ยวดูก่อน
0: CB แถวแดนเดลมิดใช่ไหมตรงนั้นเลย
1: ตำรวจอ่ะกองบัญชาการสอบสวนกลาง
0: อ๋อ
1: เขาจะมีไซเบอร์ไซเบอร
0: ์หมายถึงว่าแบบแต่ละโรงพักอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวนี้มันน่าจะมี
1: คงมี
0: รับเรื่องโซเชียลอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: น่าจะเยอะนะแต่อย่าไปทำนะมันเกินไปนะฮะ
1: ครับ
0: ไปขู่เขยเขาเนี่ย
1: ใช่มีขู่ฆ่ามีขู่ทำร้ายอะไรแย่ๆเขาอ่ะ
0: โอ้โห
1: มันก็ใช่เหมือนฮัสซันเขาก็บอกไงว่าโดนเยอะมากช่วงเนี้ย
0: อะไรอย่างขนาดนั้น
1: คนก็อินเกินไง
0: อ
1: ินเกินแล้วก็แบบมันพฤติกรรมเขาเรียกว่าการแสดงออกมันก็ไม่ใช่ไงไม่ถูกต้อง
0: อินเกินนี่เคยเข้าไปดูที่สนามเหมือนรู้นะ
1: อ
0: ินจังเลยเนี่ย
1: คลับ
0: ด่าจังเลยนะ
1: ใช่บางทีมันก็เนี่ยมันก็คนก็ชอบเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่ระบายอารมณ์อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มาเป็นที่ระบายอารมณ์ไม่พอใจแล้วเข้าหาสักคนนึงแล้วเข้าไปด่า
0: ต้องหาต้องมีสักช่วงทุกช่วงตอนนี้ต้องมีหนึ่งคนที่เป็นแพ้ของประเทศ
1: ใช่แล้วก็เราก็จะโดนกระหน่ำด่าไปทัวลงอ่ะว่ายง่ายใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้เดี๋ยวที่ ที่จะเรื่องใหญ่ต่อไปนะผมว่านะเรื่องนี้คุณโอ๊ตเคยเห็นป่ะ
1: อะไร
0: ไอ้ที่บ้านพักคนชราที่มึงก
1: ลางอ๋อ
0: เออ
1: ใช่ใช่
0: โอ้โหนั่นนี่โอ้นั่นนี่ว่าถ้าเฉาไอ้ถ้าแฉอะไรถ้าสืบสาวเราเรื่องนี้ผมว่าโอ้น่าจะยุ่งเหมือนกันนะ
1: ก็เขาไปตำรวจเขาไปดูแล้วนี
0: ่
1: เป็นกรงเป็นไรเลยอ่ะ
0: โหโหดมากเลย
1: โหดอ่ะเป็นกรงเป็นไรเลยแล้วก็แบบมีเป็นสถานที่ที่เหมือนบางคนเขาแซวว่าแบบโหมันดูไม่ค่อยนั่นเลยอ่ะ
0: โอ้โหแย่มากเหมือนคุกอ่ะ
1: ม
0: ันแล้วคนแก่พ่อแม่ไม่มีใครรู้อ่ะ
1: ใช่
0: โอ้งงมาก
1: ก็แต่ต่อไปโอ้โหเนี่ยเดี๋ยววันนี้คงเป็นเรื่องขึ้นมาอีกอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเมื่อวานเขาก็ไปตรวจดูแล้วก็มีภาพมีอะไรก็แบบโอ้กระแสสังคมเขารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมัน
0: ถ้าใครเห็น
1: ม
0: ัน
1: ร
0: ู้
1: ก
0: ็คง
1: ร้ายเกินไปอ่ะ
0: เออโ
1: ง
0: ่เกิน
1: ก็ตอนแรกเขาบอกไปร้องเรียนลูกตัวเองไม่เหรอ
0: ใช่
1: ผมก็ไม่ได้ดูหัวกระแสนะแต่ว่าเห็นเขา
0: ถีด้วยไหมเหรอ
1: เออ
0: รวยด้วย
1: ลูกมาฮุบอะไรไปแล้วก็เอาไปส่งอยู่ที่นี่ไงแล้วติดอยู่2ปีไง
0: เออ
1: ก็ลำบากมากเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปดูสถานที่นี่ปรากฏอ้าวกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นไปอีกเออว่าสถานที่มันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร
0: ่เอออ
1: ืม
0: อ่ะก็เดี๋ยวเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปนะฮะ
1: ก็ตามแล้วมันก็จะเป็นมันก็ดีอย่างไงมันก็การว่าถ้าเกิดต่อไปมาพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาใช่มั้ยคนที่เขาส่งพ่อแม่ไปอยู่ตามสถานแบบเนี้ยจะไม่ได้หมายถึงที่นี่นะหมายถึงว่าสถานรับเลี้ยงคนชราหรืออะไรก็กูก็ต้องไปดูพ่อแม่คนด้วยนะว่าเขาเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่เออว่ามันไม่บางมันก็ไม่รู้ว่ามีกี่ที่ที่มันเป็นแบบนี
0: ้ไม่พบบางที่อ่ะหรือ อย่างที่เนี่ยไปดูเวลาไปเยี่ยมหรือว่าภายนอกอ่ะมันไม่รู้เลยคนอยู่ใกล้ๆยังไม่รู้เลยเออแบบบางทีมันต้องเข้าไปดูแบบจริงๆหน่อยอ่ะ
1: ใช่
0: โอ้โหดูภาพออกมานี่แบบโกงอ่ะ
1: อย
0: ู่ในโกงอะไรเงี้ย
1: ในโกงอ่ะ
0: เออมันเกินไปอ่ะเ
1: ออ
0: คนแก่ด้วยนะ
1: ครับ
0: ใ
1: ช่
0: ก็ว่ากันไปนะฮะบอกว่าสโมสรในไทยมีตกแต่งบัญชีรายรับรายจ่ายไหมครับ
1: ไม่มีหรอกมั้ง
0: บ้านเราไม่มีนะ
1: บ้านเราไม่มีกฎอะไรอย่างงี้
0: ไม่มีกฎไม่มีกฎกฎของยุโรปของอะไรเขาเพิ่งมาใช้ประมาณ 10-20 ปีนี่เองนะฮะ
1: ใช่ช่วงใช้หลังไม่นานนี้เองไม่นานนี้เอง
0: เมื่อก่อนก็ทำกันได้
1: เมื่อก่อนก็คือเจ้าของอ่ะซื้อปุ๊บแล้วคุณก็ลงเงินก็อย่างเชลซีแต่ก่อนก็ทีมระดับแบบ
0: เหมือน
1: ประมาณสัก78 678
0: ใช
1: ่กลางตารางนี่แมนซีอย่างเงี้ยยุคคุณทักษิณไม่ซื้อเนี่ยมันก็ดูซื้อมาก็ตัวก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรก็กลาง
0: ใช
1: ่กลางค่อนไปล่างๆด้วย
0: ใช่
1: ใช่เวลานะครับแล้วก็แต่ของเชลซีเขาเสียหมี
0: ใช
1: ่ใช่ไหมที่เข้ามาซื้อทีมปุ๊บแล้วก็เติม
0: ใช่
1: มาปีแรกโค้ชยังเป็นในลานิเอรี่ไงเติมนักเตะมาให้ป่าว่าไม่ประสบความสำเร็จปลดเอามูรินโญ่มาม ูรินโญ่มาแล้วก็เติมนักเตะให้อีก
0: ซื้อแหลก
1: เออมูรินโญ่ก็เอานี่มาไงลิคาร์โด คาวานโญ่
0: ด็อกบา
1: อะไรพวกนั้นเออป็อกบา
0: เออ
1: ไม่ใช่ด็อกบาไม่ใช่ป็อกบาด็อกบานั่นแหละแล้วก็ประสบความสำเร็จไง
0: คร
1: ับแล้วแต่พอประสบความสำเร็จเรื่อยๆมันก็เลยก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำ
0: ยักษ์ใหญ่ขึ้นมาย
1: ักษ์ใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งทีม
0: ใช
1: ่แมนซิตี้ก็เอาบ้าง
0: ใช่
1: ชาวบ้านก็ซื้
0: อ
1: แต่มันก็ไปเจอกฎการเงินมันก็เลยใช้วิธีตกแต่งบัญชีเพราะมันซื้อไม่ได้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ มันก็เหมือนเนี้ยหลังๆคุณดูยังได้อย่างนิวคาสเซิลเงี้ยตอนนี้มีตังเจ้าของนี่โคตรรวยเลย
0: รวยว่ะรวยอีก
1: แต่ก็ไม่สามารถซื้อแบบนั้นได้
0: ใช่ไม่ได้
1: มันก็เลยกลายว่าเขาก็ตอนนี้ก็ต้องมานั่งดิ้นรนขายนักเตะเพื่อจะเอาให้มัน
0: รวยมากทำตัวเหมือนพวกเราเลย
1: ให้ตัวเลขบัญชีมันลงมาตามกฎให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาต้องโดนบังคับขายนักเตะไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้บิลล่าอย่างเงี้ยหลังๆก็ดีทรงมาดีก็เนี่ยดูแต่ละปีก็ขายทิ้งไปเรื่อย
0: ม
1: ันก็เจอกฎนี้เข้าไป
0: คือมันก็เพื่อความเท่าเทียมนะเพื่อความเท่าเทียมแล้วก็ที่สำคัญนะคือก็เพื่อทุกสโมสรนั่นแหละมันจะได้ไม่ล้มหายตายจากหรือว่าโดนตัดแต้มมีปัญหาอะไรกันไปนะฮะ
1: คือข้อดีมันก็คือทีมอ่ะมันก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมันก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเองคือ
0: ด้วยตัวฟุตบอลจริงๆอ่ะ
1: ตัวกับโอเปอเรชั่นน่ะก็คือแบบขายตั๋วขาค่าลิขสิทธิ์ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เงินของเจ้าของอย่างเดียว
0: ครับ
1: มันก็มีข้อดีข้อเสียแหละอย่างที่บอกไปอ่ะข้อดีก็คือมันก็ป้องกันตรงนี้ได
0: ้
1: ว่าแบบ เกิดทีมก็จะอยู่ได้ตัวเองสมมุตินะแต่เอาจริงนะถ้าทีมมันจะอยู่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเพราะว่าสุดท้ายคุณดูอย่างเลสเตอร์เห็นป่ะก็ตกชั้นลงไปจนเนี่ยเจ้าของก็ต้องขายทีมแล้วเพราะว่าสภาพมันก็ไม่ไหวจะมาเชฟเว้นอย่างเงี้ยที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็แต่ก่อนที่เราเป็นเจ้าของมันก็อยู่ไม่ไหวมันก็ขาดทุนอยู่ดีอ่ะ
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอ
1: ยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวมันก็ขาดทุนอยู่ดีฉบับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเอาจริงอ่ะแต่ว่าอีกมุมนึงอ่ะข้อเสียของไอ้กฎนี้มันคือมันก็เหมือนคุณไปมันเหมือนเป็นการแบ่งวรรณะอ่ะ
0: ก็ใช่ไง
1: เป็นการแบ่งวรรณะว่าคุณเป็นทีมเล็กคุณก็เล็กไปตลอดนั่นแหละ
0: โอ้ปิดกั้นทางการค้า
1: เออ
0: มันก็โตไม่ได้
1: มันก็โตไปก่อนนั้นไม่ได้ใช่ป่ะเพราะอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าคุณไปดูอ่ะรายได้มันปีหนึ่งมันก็ประมาณ200-300แล้วเงี้ยแล้วคุณไปเที่ยวกับพวกอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเงี้ยโห800-900อะไรเงี้ยเม็ดเงินที่นิวคาสเซิลจะใช้ได้มันก็น้อยกว่าเยอะ
0: เอาไหนมาใช้
1: มันก็ใช้ไม่ได้ตามกฎอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับโดนสตาร์ว่าอ่ะคุณต้องอยู่ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยเพื่อความยั่งยืนนะ
0: ฮะ
1: เอออ
0: ่ะก็
1: นั่นแหละ
0: แต่มันก็คือกฎอ่ะนะ
1: มันก็
0: กฎเขาออกมาแล้วทุกทีมก็ยอมรับแล้ว
1: คือมันเป็น
0: กฎก็อยู่ภายใต้กฎ
1: ที่เขาก็บังคับใช้มาไงมันก็บังคับใช้มา
0: เพราะนั้นคำถามที่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยจะเป็นยังไงถ้ากฎนี้มีในประเทศไทยเป็นยังไงก็ยังไม่ต้องถามเพราะมันยังไม่มีนะ
1: มันไม่มียังไม่มีใครใช้
0: แล้วดูแล้วก็ไม่น่ามีด้วยว่าถ้ามีก็ไม่รู้อยู่กันยังไงนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเห็นกันอยู่ว่ามันอยู่ที่เจ้าของทีมกันหมดนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้ามีก็เรียบร้อยฮะ
1: เพ
0: ราะนั้นไม่น่ามีฮะบ้านเรานะฮะ
1: ก็
0: เป็นคำถามที่ก็ถามไปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าช่วงนี้เราต้องพักก่อนนะ
1: ครับ
0: 6:05 เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: หกนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับมากันต่อในช่วงที่สองของรับโลกกีฬานะฮะ
3: ครับ
2: กับคุณโอ๊ตแล้วก็ผมโอ๊กนะครับรู้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหม
3: เรื่อง
2: ไม่มีข่าวอะไรจากนั้นไหมผมว่าโหคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะ
3: อ๋อเหรอ
2: เออ
3: ก็คอมเมนต์เลยก็ได
2: ้คอมเมนต์เลยนะ
3: อืม
2: เมื่อกี้นี่ทาง4689899นี่ยังไม่หมดนะส่งมาได้นะฮะ
3: ครับ
2: บอกว่าแมนซิตี้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือครับฟีฟ่าเดย์ผมก็เลยไม่ได้ตามบอลเลยครับ
3: อ้าว
2: หมายประเด็นเพิ่มเติมนี่หมายถึงเรื่องนี้คุณยังไม่ทราบหรือว่าคุณทราบแล้วต้องการประเด็นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยฮะ
3: น่าจะทราบแล้วมั้ง
2: เออน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะ
3: อืม
2: เพราะมันเป็นข่าวใหญ่มากนะฮะ
3: อืมใช่แต่ว่าทีนี้มันก็หมายว่าผลกระทบเพราะว่าช่วงที่มันประกาศออกมาไปเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ไง
2: อ
3: ื
2: ม
3: ใช่ป่ะแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันจะกลับไปเตะฟุตบอลลีกเนี่ยใช่ไห
2: ม
3: ซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ยังไม่เคยไงตอนนี้มันเหมือนทุกคนมันก็รู้แล้วว่าแมนซิตี้ผิดใช่ไหม
2: ใช่
3: มันก็จะเป็นประเด็นว่าแบบเวลาคุณไปเตะที่สนามไหนอะไรยังไงมันจะมีผลกระทบอะไรบ้าง
2: คือตอนนี้ถ้าข่าวเพิ่มเติมมันก็แมนซิตี้ยื่นอุทธรณ์แล้วคณะกรรมการอุทธรณ์ก็มีแล้วอีก3คนอีกคนอีกชุดนึงนะฮะ
3: ครับ
2: แล้วก็ช่วงนี้เขาก็ใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะอุทธรณ์คำร้องของแมนซิตี้หรือเปล่า
3: อืม
2: ก็ใช้เวลาอีกประมาณ12สัปดาห์นะฮะ
3: ครับ
2: หลังจากนั้นก็พอทราบว่ารับไม่รับคำอุทธรณ์ของแมนซิตี้ไหมก็จะใช้เวลาประมาณ30วันเพื่อที่จะออกบทลงโทษนะครับครับผม
3: นั่นแหละก็ของซิตี้เขามีรัฐบาล UAE อะไรเขามาสู้ช่วยสู้ไง
2: ใช่
3: อ
2: ื
3: ม
2: โอ้เออจะมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตระดับประเทศด้วย
3: ครับ
2: เพราะว่าโอ้โหหลายๆอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะว่าหลายๆอย่างในอังกฤษตอนนี้มันก็เป็นของเนี่ยของต่างประเทศเยอะมากเลยนะอย่างไอ้มันมีคล้ายๆให้ AS คล้ายๆ True ของบ้านเราอ่ะเครือข่ายโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคุณโรส
3: ครับ
2: ที่ใหญ่ที่สุดอ่ะของอังกฤษอ่ะคนถือหุ้นใหญ่ก็เป็น Etihad นะ
3: ครับ
2: ก็เป็นกลุ่มเนี่ยกลุ่มของ UAE นี่แหละแล้วก็เชนร้านอาหารใหญ่ๆของที่นู่นอย่างเงี้ยคนถือหุ้นใหญ่สุดก็เป็นอันนี้เหมือนกัน
3: ครับ
2: นะฮะหรือสนามบินฮิตโทรอย่างเงี้ยไอ้กลุ่มนี้ไม่ได้ถือสนามบินฮิตโทรแต่ว่าเป็นกลุ่มของกาตาร์กลุ่มของจีนที่ถือหุ้นในสนามบินฮิตโทรเงี้ยนะ
3: ครับ
2: มันก็ทำให้เรารู้ว่ามีกลุ่มทุนอะไรพวกนี้เข้ามาลงทุนในอังกฤษเยอะมากนะฮะ
3: ใช่โหก็เขาบอกอะไรนะคือเอาไม่ต้องง่ายๆเนี่ยสโมสรฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยก็เป็นของต่างชาติหมดแล้วส่วนใหญ่จริงๆอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ว่าทีมยักษ์ใหญ่ก็เป็นต่างชาติเขาไปซื้อไปหมดแล้ว
2: ม
3: ันเป็นของอังกฤษจริงๆไม่มีหรอกไม่เหลือแต่ทีมเล็ก
2: ๆครับ
3: ใช่ว่าของดีๆก็ถักขายต่างชาติไปหมดแล้ว
2: แต่นะ
3: ครับมีสเปอร์ใช่ไหมยังเป็นอังกฤษอยู่นะ
2: ใช่ใช
3: ่มีสเปอร์ใช่ไหมอาร์เซนอลก็อเมริกา
2: ไปหมดแล้ว
3: ลิเวอร์พูลอเมริกาแมนยูอเมริกาแอสตันวิลล่าก็อเมริกานิวคาสเซิลก็เป็นซาอุ
2: ครับ
3: ใช่ป่ะซิตี้เป็น UAE เชลซีก็เป็นกลุ่มทุนก็อเมริกาใช่ป่ะก็ไม่มีแล้วเอเวอร์ตันนี่ก็เจ้าของเดียวกับโรม่าเนี่ยก็อเมริกา
2: ครับ
3: ก
2: ็เขาก็เลยกลัวกันว่า
3: ก็ไม่เหลือแล้วจริงคือธุรกิจในอังกฤษอะไรแล้วก็ธุรกิจอื่นนะมันก็ขายให้ต่างชาติเข้าไปหมดแล้ว
2: ใช่ใช่แล้วที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนี่ก็เพราะว่าเขาก็เลยแบบเสียวว่าถ้ากลุ่มนี้มันถอนไปฮะมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษหรือเปล่าเนี่ยนะ
3: ครับ
2: แค่นั้นเองนะฮะส
3: ่
2: วนเรื่องตำรวจเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะเรื่องคดีนะฮะเพราะว่ามันมีการคล้ายๆกับทำเอกสารปลอมอะไรแบบนี้หรือว่าโกงเอกสารน่ะทำข้อมูลปลอมข้อมูลเท็จอะไรพวกนี้นะฮะมันมีความผิดทางอาญาด้วยนะครับเรื่องนี้ตำรวจก็เข้ามาสืบสอบสวนได้เหมือนกันนะฮะ
3: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องลงโทษในสนามเนี่ยเป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะฮะ
3: ใช
2: ่พรีเมียร์ลีกเท่านั้นด้วยนะไม่เกี่ยวกับ EFL ไม่เกี่ยวกับสมาคมฟุตบอลอะไรด้วยนะฮะเป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกเท่านั้น
3: เรื่องพรีเมียร์ลีก
2: ใ
3: ช่ซึ่งคือทีมมันก็จะมีข้อตกลงเสร็จสัญญาไว้แล้วว่าถ้าเกิดพรีเมียร์ลีกตัดสินอะไรไปคุณก็ไม่สามารถฟ้องพรีเมียร์ลีกได
2: ้ครับ
3: ไม่สามารถฟ้องพรีเมียร์ลีกได้แต่ว่า คือมันก็เรื่องนอกสนามอะไรเงี้ยเขาแบบคล้ายๆว่าเฮ้ยลงโทษเบาๆหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะส่งผลกระทบไปไกลอะไรเงี้ยแต่ว่านายงกฤษที่ออกมาพูดตอนนั้นก็โดนกระแสก็ต้องถอยเซกูดๆๆๆไปเห็นมีข่าวจะโดนแฉโดนนู่นนี่นั่น
2: อ
3: ะไรอีกอ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องแบบใหญ่โตไปแล้วอ่ะ
2: ตอ
3: นเนี้ยตอนเนี้ยมันไปเรื่องใหญ่โตไปแล้ว
2: เพราะว่าในตัวคดีเองอ่ะตัวคดีเองมันเท่าที่เราดูผมว่ามันก็น่าจะใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลแล้วนะคดีนึงเลยอ่ะ
3: ใช่
2: ที่เราเคยดูมานะ
3: ฮะ
2: มันจะมีอะไรที่จะโดนตัดแต้มหรือว่าจะโดนลงโทษหนักขนาดนี้มันก็อาจจะมีเล็กๆอะไรเงี้ยนะทีมเล็กๆหรือว่าเราก็อาจจะยังไม่ค่อยทราบแต่ที่ใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหแบบอันนี้นี่คือครั้งแรกเลยก็ว่าได้ขับพ้นลีกก็เป็นไปได้นะฮะขับพ้นลีกหรือก็ทั้งลิฟแชมป์อะไรพวกนี้เป็นไปได้หมดนะ
3: ก็คือเรื่องความฟุตบอลที่เราดูสมัยก่อนก็มียูเวนตุสใช่ไหมมีไอ้มาร์เซย์ที่ใหญ่ๆ
2: อ
3: ่ะแล้วก็โดนลงโทษเยอะๆใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่านี่มันพรีเมียร์ลีก
2: ใช่
3: พรีเมียร์ลีกแล้วก็ทีมชั้นนำของพรีเมียร์ลีกอย่างซิตี
2: ้
3: ที่ก็เป็นแชมป์มาช่วงหลังก็เป็นแชมป์บ่อยใช่ไห
2: ม
3: แล้วก็ความผิดมันก็เยอะมากอ่ะร้อยกว่ากระทงเงี้ยแล้วก็บทลงโทษที่มันคุยกันมันก็รุนแรงกว่าพวกนั้นเยอะ
2: ใช่ใช่เพราะว่าถ้าไม่แรงเนี่ยทีมอื่นก็ไม่สะสมมาเรียกว่าอย่าง
3: นั้นแล้วก็
2: ผลกระทบที่เราได้รับ
3: ตอนนี้มันมีพูดกันถึงแบบยุบทีมขับออกนอกลีกลิฟแชมป์โอ้โหนู่นนั่นมันจะไม่หมดอ่ะ
2: เป็นไปได้
3: สารพัดที่จะคิดมาได้
2: ใช่ใช่แต่ขับออกนอกลีกนี่ไม่รู้ขนาดไหนเหมือนกันนะแต่ไล่ออกจากลีกเป็นไปได้ไล่จากลีกเนี่ยมันต้องมี15-20ทีมนะ
3: ครับ
2: ที่ลงคะแนนกันลงเสียงโหวตกันซึ่งตอนนี้เขาบอกมี15ทีมอยู่แล้วที่จะไล่เนี่ยนะ
3: ใช
2: ่จะไล่ก็ต้องไปดูว่าลีกไหนรับอีกอ่ะ
3: ครับ
2: ไล่ไปอยู่ไหนอ่ะไล่ไปอยู่ไม่ได้หมายความว่าถ้าไล่แล้วลงไปแชมเปี้ยนชิพนะเพราะแชมเปี้ยนชิพเขาก็เป็นของ EFL
3: ครับ
2: EFL เขาก็เป็นอีกองค์กรนึงเขาจะรับไม่รับก็ต้องให้เขาพิจารณาถ้าเกิดรับมาส่งผลกระทบต่อการเลื่อนชั้นตกชั้นของทีมของเขาเขาก็อาจจะไม่รับก็ได้ไม่รับก็ต้องลงไปนู่นเลยนอกลีกเลยไอ้ National League ที่เป็นนอกลีกนี่ก็อีกองค์กรนึงนะ
3: ถ้าเกิดแบบแมนซิตี้บอกย้ายไปเล่นลีกเอองี้ได้ไหม
2: ก็ได้นะมันเล่น
3: ไปจะได้
2: ไทยลีก
3: เออย้ายไปสู้เปสเช
2: เออก็น่าจะ
3: เออ
2: ก็ไม่รู้ว่าที่นู่นเขาจะรับเปล่าไง
3: เออถ้ารับมาก็ดีเหมือนกันนะ
2: ไอ้ลีกเอิงเนี่ยก็มีบอกโดนะที่ตัวคล้ายกันแมนซิตี้คดีการเงินอะไรอย่างเงี้ย
3: อ่
2: วมโดนลงโทษหนักอยู่เหมือนกันนะ
3: เออ
2: ก็คือย้ายอย่างผมว่าย้ายคือมันก็เคยมีก่อนหน้านี้ที่เป็นเรนเจอร์เซลติกใช่ไห
3: ม
2: ที่อยากจะย้ายมาพรีเมียร์แต่มันก็คือตามหลักการมันย้ายได้แต่ว่ามันก็โดนการคัดค้านจากแฟนบอลจากคนไม่เห็นด้วยอะไรทั้งหลายไงถามว่าถ้าจะสมมุติเขารับแล้วเราอยากไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะผมว่านะ
3: ครับ
2: แต่คุณก็ต้องรับผิดชอบเองนะเรื่องการเดินทางเรื่องสนามย่อสนามยืนอะไรก็ต้องรับผิดชอบไป
3: มันก็เดินทางไกลขึ้น
2: เ
3: พราะมันก็จริงๆมันก็เหมือนมีอย่างในลีกมันก็มีทีมอย่างโมนาโกอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่
3: จะมาที่เขาเล่นในลีกเอิง
2: ใช่
3: ก
2: ็ไอทีมจากเวลอะไรเงี้ยก็มาเล่นใน
3: อังกฤษในพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ย
2: ก็มี
3: ก็
2: ดูน่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะ
3: ใช่ก็เอาพูดถึงบอกโดนี่ล่าสุดก็ขายทีมไปแล้วนะในราคา1ยูโร
2: โอ้ไม่มาขายหยองวะ
3: แต่ว่าไอ้คนซื้อไปคุณต้องเอาหนี้ไปด้วยหนี้มันน่ะ18ล้านยูโรนะฮะ700ล้านบาทแล้วคุณต้องรับหนี้ไปด้วยล่าสุดมีกลุ่มทุนอเมริกามาซื้อไปแล้วนะ
2: เฮ้ยไม่เยอะนะ
3: 1ล้านยูโร
2: อย่างโคโม่อ่ะโคโม่ที่กลุ่มอินโดใช่ไหม
3: ใช่
2: เขาไปซื้อโอ้โหทำจนตอนนี้มันกลายเป็นเดสติเนชันอย่างนึงนะต้องเที่ยวนะที่เมืองโคโม่เนี่ยทั้งไปดูบอลทั้งไปเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองที่ติดแม่น้ำติดทะเลแล้วมันโรแมนติกแล้วมันสวยอ่ะแล้วทำทีมฟุตบอลดีอีกเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าหนึ่งในจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่เขาอยากไปนะถ้าปั้นดีๆไปขุดทีมแบบนี้มาก็น่าสนใจอย่างนั้น
3: ครับ
2: แต่ก็ไม่รู้ว่าจะปั้นได้ทุกทีมเปล่านะ
3: เนี่ยเขาบอกเป็นบริษัทอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสายวิเคราะห์ข้อมูลและซอฟต์แวร์มาซื้อไปในราคา1ล้านยูโรเอ้ยไม่ใช่1ล้านเนี่ย1ยูโร1ยูโรนะ40บาท
2: ก็อย่างเงี้ยผมยังคิดเลยว่าไอ้เงินที่สเปอร์ต้องซื้อ4 300-400ล้านเนี่ยคุณไปซื้อเลสเตอร์เนี่ย เล็บซื้อเลเตอร์ทั้งสโมสรเลยนะ
3: เ
2: ลเตอร์ประกาศขายไม่กี่ร้อยล้านเองนะแต่ก็แบกรับหนี้ไปนะฮะ
3: ต้องแบกรับหนี้ไป
2: กูก็ได้สโมสรก็ทั้งสโมสร
3: ดีกว่าซื้อนักเตะแล้วก็
2: จมบวยอยู่
3: จมบวยอยู่งี
2: ้ครับ
3: อืม
2: ยองเคยโดนแฟน99ส่งข้อความมาขู่เหมือนฮัสซันไหมครับ
3: ไม่น่ามีนะฮะ
2: น่าจะมีส่งมากันและกันแหน่มากกว่านะฮะ
3: เออ
2: ครับข่าวว่าเป๊ปจะไปให้กำลังใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการบินหงแดง
3: อืม
2: เห็นข่าวอยู่เหมือนกันรู้จริงป่ะนะฮะ
3: ครับ
2: ครับทาง YouTube บอกว่านักไทยมีนักเตะแบกโค้ชเอเชียนคัพจะไม่ไหวเอาต้องรถติดบนสะพาน10ชั่วโมงไม่ทราบว่าปวดท้องมากไหมครับแล้วไปปล่อยที่ไหนครับ
3: อ๋อโชคดีมากเลยเพราะว่าผมปล่อยมาก่อนหน้านั้นพอดีปล่อยมาเรียบร้อยก่อนจะขึ้นไปติดอยู่ข้างบน
2: ตอนนั้นไม่มีอารมณ์นึกถึงเลยนะ
3: แต่ก็ปัสสาวะไปบ้างก็โชคดีมีแก้วกาแฟอยู่ในรถพอดี
2: ครับ
3: อืมก็จัดไป
2: พี่ลิหมิงแกไปเที่ยวโอกินาว่าต่อเอาจริงแกเป็นคนรวยใช่ไหมครับโอ้โหรวย
3: แกรวย
2: พี่ลิหมิงนี่รวยนะ
3: รวยแต่ว่าชื่อฝรั่งแกโจเซฟไง
2: ใช่ใช
3: ่แกเซฟเฉย
2: ๆโอ้ยลูกครึ่งอ่ะ
3: ใช่
2: ฟีฟ่าการละครเอาใจเจ้าภาพมากแค่ไม่ซื้อเลขสิทธิ์ทำเป็นงอนเด็กๆเคยลำบากต้องไปขอข้าววัดกินทุกวันวันนี้ยังลำบากอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณบ๊อบเพชรนะครับกำลังใจนะฮะ
3: ครับ
2: น้ำท่วมทำหุ้นธนาคารราคาร่วงได้ซื้อเข้าพอร์ตกันไหมครับคุณธัญญาถามมา
3: อ๋อไม่มีเงินจะซื้อแล้วครับตอนนี้เงินจะรับประทานยังไม่ค่อยจะมีเลย
2: ครับต้องโจเซฟหน่อยนะนี่นะ
3: ครับ
2: อยู่มหาสารคามครับน้ำไม่ท่วมแต่ร้อนแรงครับ
3: อ๋อเหรอ
2: ครับ
3: แลกกันไหม เชื่อว่าคนแถวเนี้ยอยากแลกกัน
2: ครับ
3: หลายคนก็อยากไปอยู่แถวนู้นอยู่เหมือนกัน
2: ใช่ฮะ
3: ตอนนี้มันก็ต้องมองหาและที่สูงบ้านเรามันมีตรงไหนกันบ้างท่วมไปหมดเลย
2: นะผมจำได้ประโยคผมร้องไม่ได้นะแต่ผมจำได้เพลงน้ำท่วมหรืออะไรที่เขาบอกน้ำท่วมใครว่าดีก็ฝนแรงอะไรเนี่ยฉันว่าน้ำแห้งปล่อยให้ฝนแรงยังดีกว่า
3: เ
2: สียดายบอลไทยเมื่อวานถ้าเอาหยอกมาบรรยายคู่เจ๋งไม่แพ้แน่ครับสรุปพัดสั้นสไตล์ไหนฮะ
3: ก็แล้วแต่นัดนะครับ
2: ใช่ใช่
3: แล้วแต่นัด
2: เขาแบบปรับเปลี่ยนไปได้เลย
3: เออ
2: แพ้ต้องยอมรับครับตอน11ตัวเท่ากันเก่งจริงก็ต้องชนะฮะคอมเมนต์ไปว่าชาติโน้นชาตินี้เวลาแพ้มันคือเกมฟุตบอลครับถูกต้องนะฮะได้ข่าวว่าพี่บีพี่เบ๋งพี่โอ๊ตรายได้จากการบรรยายกีฬาไม่สุดในขึ้น99ให้ดาวรถคันแรกเหรอฮะดาวรถได้เลยเหรอฮะ
3: อย่าไปเชื่อ
2: ยูอ๋อบอกแล้วสวัสดีครับคุณโอ๊ตคุณการไหนบอกว่าเอาฮัสซันเอาจริง
3: ก็เอาจริงแล้วนะ
2: ครับ
3: ดูจับเจ้าตัวชุดใหญ่เต็มเลย
2: ไม่เอาจริงก็ไม่รู้ว่าไงแล้วรอบชิงแล้วนะฮะ
3: ใช่
2: ครับ
3: ส
2: วัสดีครับพี่ๆถ้าทีมพี่ๆเชียร์อย่างเป็นอย่างแมนซิตี้รู้อยู่แก่ใจตั้งแต่แรกจะเลิกเชียร์ไหมครับ
3: ก็มันมีคือแฟนบอลมันมีหลายกลุ่
2: ม
3: ใช่ป่ะมันต้องแยกเป็นกลุ่มอ่ะบางกลุ่มเขาเพิ่งเข้ามาทีหลังถูกป่ะบางกลุ่มเขาก็มาทีหลังบางกลุ่มเขาก็เชียร์มาตั้งแต่วันแต่ออกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ถูกป่ะอย่างคนไทยอย่างบางคนผมเห็นเชียร์แหละตอนสมัยคุณทักษิณเนี่ยพูดง่ายว่าชอบคุณทักษิณใช่ไหมแล้วก็คุณทักษิณไปซื้อทีมก็ตามไปเชียร์แมนซิตี้ด้วยก็มี
2: ใช่
3: ป่ะคนไทยหลายคนก็อาจจะเริ่มเชียร์แต่ตรงนั้นเพราะถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนมันก็คงหาแฟนแมนซิตี้ลำบาก
2: ผมไม่มี
3: ใช่ป่ะมันก็เหมือนเลสเตอร์อ่ะพอมันเจ้าของคนไทยเขาก็ซื้อเขาก็ก็เชียร์ใช่ไหม
2: มีส่วนอ
3: ันนี้มันก็ว่ามันก็ต้องแยกไว้แต่ถ้าเป็นคนอังกฤษแท้ๆเขาอาจจะเชียร์แมนซิตี้แต่ตั้งแต่ของเขาอยู่แล้วเชียร์มาตั้งแต่สมัยมันก็เป็นทีมเล่นที่เมนโรดไม่ได้เป็นทีมประสบความสำเร็จอะไรเขาก็เชียร์มาตลอด
2: ทีมท้องถิ่นเราอ่ะ
3: เพราะทีมท้องถิ่นน่ะ
2: เ
3: ขาเป็นคนท้องถิ่น
2: ก็เชียร์ของเราไปแล้วทีมเชียร์มันเปลี่ยนยาก
3: อ่
2: ะ
3: ใช่
2: มันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะทีมเชียร์ที่เขาบอกเปลี่ยนศาสนายังเปลี่ยนได้นะ
3: ใช่
2: เปลี่ยนทีมเชียร์นี่ยากจริงนะ
3: ครับ
2: จะเปลี่ยนเอาเชียร์แมนยูอยู่ไม่ต้องเชียร์ลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะ
3: ใช่
2: ใ
3: ช่ไหมแล้วก็อย่างเรื่องเนี่ยที่มันสอบกันมา2009 2อะไรมันก็เพิ่งมีคดีเริ่มมาแบบเป็นประเด็นกันก็คือตั้งแต่ปี2023มั้ง ใช่ไหมนะปี2023ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นบางคนถ้าคนมันมาเชียร์ทีหลังอย่างเงี้ยมันก็อีกเคสหนึ่งบางคนเพิ่งมาเชียร์2025อย่างเงี้ยเฮ้ยมีคดีแล้วแต่คุณเพิ่งมาเชียร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกแบบนึงบางคนอาจจะเชียร์ในปี2012ชอบจังหวะกูนอกุเอโร่ยิงประตูชัยซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีประเด็นไงมันยังไม่มีประเด็นไงมันก็แล้วแต
2: ่ครับ
3: จังหวะมันก็แล้วแต่มันก็ต้องแยกกองเชียร์ไว้มันก็มีหลายกลุ่มอ่ะ
2: มึงบอกว่าแฟนบอลแมนซิตี้เองผมว่าเขาก็ไม่ได้แบบจะเถียงอ่ะคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดไม่ผิดอ่ะนะฮะแล้วเอาจริงแฟนบอลแมนซิตี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่สวยได้ซ้ำไปนะฮะ
3: คือ
2: ก็เชียร์เราอยู่ดีมาเจออย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าก็สโมสรก็ไม่เคยบอกเขาบอกก็ทำถูกต้องมาตลอดนะ
3: คือมันก็
2: เชียร
3: ์ใช่มันก็ทุกสโมสรเขาก็ยืนยันว่าเขาทำถูกต้องตามนั่นหมดใช่ป่ะแล้วก็มันก็เหมือนกับทีมที่เราเชียร์สมมตินะแล้วมันวันนึงมันประสบความสำเร็จขึ้นมาเงี้ย
2: เราก็ดีใจ
3: มันก็ดีใจใช่ป่ะ
2: ครับ
3: มันก็ไม่ได้แบบนั่นไงใช่ไหม
2: เพลงเนเน่ที่มันดราม่าเพราะมันไม่เพาะครับไม่น่าเชื่อว่าระดับบรมครูแต่งอ๋อมันดราม่าไม่เพาะก็เพาะเดียวนะเท่าที่ฟังเนี่ยนะ
3: หรอผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ว่าผมว่ามันหนึ่งเลยนะมันติดหูที่กันอ่ะติดหูผมฟังครั้งแรกผมยังรู้สึกจำทำนองมันง่ายดี
2: อ
3: าจจะทำนองมันง่ายดีอะไรเงี้ย
2: ครับช่วงนี้พี่ๆงานเยอะผมแนะนำว่าลงไปซื้อหุ้นกันไปสวนสยามบริหารต่ออ๋อซื้อหุ้นกันไปบริหารซื้อสวนสยามให้พี่หยองถือหุ้นใหญ่เลยฮะ
3: อ๋อ
2: มีข่าวนายกอยู่ไหมเหรอ
3: เขาขายละหมื่นล้านไหมเหรอ
2: เออ
3: ใ
2: ช
3: ่ครับ
2: สมัยพี่มาน้ำเรียนมชยุคนั้นมีห้างเมย่าซายุริวอร์มอัพยังครับ
3: อ
2: ืมโอ้เมย่ายังไม่มี
3: มีย่าไม่มีซายุรีวอร์มอัพมีแล้วว
2: อร์มอัพมีแล้วเหรอ
3: มีแล้วมี
2: แล้ว
3: วอร์มอัพมันมีแล้วก็เห็นเขาก็ไปเที่ยวกันอยู่นะวอร์มอัพตอนนั้นไม่มีไหลผมจะไม่ค่อยไปแถวนั้นน่ะมันไกลม
2: อ
3: ผมจะไปแถวห้วยแก้วอะไรเวลาเที่ยวอ่ะใกล้ๆมอ
2: ใกล
3: ้ๆตรงนั้นมันก็จะมีห้างเซ็นทรัล
2: น่ะเซ็นทรัล
3: กับสวนแก้วแล้วชั้นใต้ดินมันจะเป็นผับอยู่อันนึงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เที่ยวกลางคืนว่าง่ายๆที่รับประทานแอลกอฮอล์เนี่ย
2: ก็เด็กๆเขาก็ไปกัน
3: แล้วก็หลังมอตอนหลังมันก็มีอีก
2: ครับ
3: มันก็ไม่ผมก็ไม่ค่อยไปแถวนั้นแล้วมันไกล
2: แล้วซายูรีอ่ะ
3: ซายูรีก็ไม่ค่อยไกลเหมือนกันผมก็เที่ยวหลังมออยู่งาน
2: แต่ไกลก็ไม่แน่
3: ก็
2: มันไกล
3: ผมก็แบบเที่ยวแบบเดียวกันแต่ว่าหลังม
2: ออ๋อครับผมถ้าเมเนตี้โดนขับออกนอกลีกทีมหญิงเมเนตี้โดนด้วยไหมครับขอข่าวเตวรากรเปิดตัวแฟนใหม่28มีลูกติดด้วยครับ
3: ฮะเหรอ
2: โอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะ
3: ไม่รู้เหมือนกันฮะ
2: ทีมหญิงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่น่าโดนมั้ง
3: ไม่รู้เลย
2: สโมสรมันไม่ได้เกี่ยวนี่ใช่ไหมใครได้แชมป์วิ่งมาราธอนในเอเชียนเกมครับ
3: ไม่รู้เลยอ่ะไอ้ญี่ปุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูให
2: ้มีแข่งเนาะ
3: มีแข่งรู้สึกไอ้จีนไม่ได้มั้งไม่เป็นญี่ปุ่นเปล่า
2: เออ
3: ใช่เพราะว่ามันมีจีนอยู่คนหนึ่งที่รายการก่อนอันนี้เขาทำเวลาดีมากของเอเชีย
2: ทำไมแค่ไปดูบอล AFC U17 ต้องแลกกับเลขบัตรข้อมูลส่วนตัวด้วยครับลำพังแค่นี้ก็ไม่มีคนเข้าไปดูแล้วอ๋อเหรอฮะเวลาซื้อเหรอเอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
3: ไม่รู้
2: ก็ซื้อบัตรธรรมดาไม่ได้หรอต้องลงทะเบียนด้วยนะมั้งโทนคุงยังเปลี่ยนทีมเชียร์นะครับอ๋อ
3: เขาเป็นโทนกันเนอร์
2: โทนกันเนอร์นี่ก็เพื่อปากท้องเขาต้องยอม
3: อันนี้คือมันเหมือนมีคนเขาไปให้แกทำไงเหมือนก็คล้ายๆผ้าเซนอนทุกนัดเลย
2: ผ้ากับก๊อตไง
3: ส่วนบางคนเขาเข้าใจว่าเป็นแฟนอาร์เซนอล
2: ครับ
3: พี่เปิดเพจดิ
2: เปิดซะเลย
3: แกก็เลยเปิด
2: โอ้ดีที่ทำอยู่มาตั้งนานอีก
3: เจอ
2: ไปมิทติ้งแล้วนะ
3: ใช่คือมันก็คือบ้านเราอ่ะมันก็ต้องมีแล้วว่าทีมเชียร์มันเป็นบ้านเราวงการฟุตบอลมันคล้ายๆแบบคนมันคล้ายๆเป็นพรรคเป็นพวกอ่ะ สมมติคุณเป็นแฟนแมนยูเนี่ยใช่ไหมคุณก็จะรู้สึกว่าความมีความเป็นพวกกันอะไรเงี้ยเป็นแฟนแมนยูเหมือนกัน
2: ครับ
3: เหมือนคนมันก็จะเข้าไปดูเลยเพจแมนยูสมมติคุณเป็นแฟนแมนยูก็จะดูเลยเพจแมนยูใช่ไหม
2: ใช่
3: ป่ะมันก็อย่างเงี้ยมันถ้าเกิดสมมติคุณเป็นกลางๆเลยไม่ค่อยมีทีมเชียร์มันก็อาจจะคนน้อยหน่อยแต่ถ้าคุณมีทีมเชียร์เป็นหลักเป็นแหล่งเงี้ยมันก็จะมีแฟน
2: จะน้อยข่าวทุกทีมเนี่ย
3: ไม่มีไม่ค่อยได้คนก็เฉยเฉย
2: ต้องลึกๆสักทีมหนึ่ง
3: คุณกลางไปไงคนก็ชอบแบบเฮ้ยคุณต้องแบบเจาะลึกทีมใดทีมหนึ่ง
2: วอร์มอัพมีครับผมรหัส41นะ
3: เนี่ยผม40ก็ยังมีแล้ว
2: โอ้ครับ
3: มีแล้ว
2: น้องยกมือแล้วคุณ
3: หมดเวลาแล้วฮะ

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
4: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 นครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬา

0: ขภาพท่องเที่ยว
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์
5: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
10: 6นาฬิกา36นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมนะคะ2569ค่ะเต่าน้อยอัชราเชิดชูมาแล้วค่ะวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะขออนุญาตพาไปถึงเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะคุณผู้ฟังรักษาได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเต่าน้อยนำมาจากศิริราชปิยะมหาราชการุณเป็นข้อมูลนะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภควัตรระมาศไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
11: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
10: คุณผู้ฟังคะเคยไหมคะเคยแบบประเภทไอก็ไอจามปัสสาวะเล็ดอะไรแบบนี้เป็นต้นคือภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะในขณะไอจามเดินวิ่งหรือว่ายกของหนักเกิดจากท่อปัสสาวะไม่สามารถปิดได้สนิทเมื่อมีกิจกรรมที่เพิ่มความดันภายในช่องท้องในขณะกักเก็บน้ำปัสสาวะก็มักจะเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายสาเหตุนะคุณผู้ฟังที่ทำให้ท่อปัสสาวะปิดไม่สนิทเยื่อบุท่อปัสสาวะฝ่อกล้ามเนื้อท่อปัสสาวะหูรูดท่อปัสสาวะนะและอุ้งเชิงการบาดเจ็บฉีกขาดไม่แข็งแรงเกิดจากการผ่าตัดจากการตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรนะคะเนื้อเยื่อรองรับท่อปัสสาวะฉีกขาดหรือย่อนคุณผู้ฟังจากการผ่าตัดการตั้งครรภ์แล้วการคลอดบุตรระบบประสาทควบคุมกล้ามเนื้อหูรูดท่อปัสสาวะบกพร่องจากโรคหรือภาวะผิดปกติทางสมองแล้วก็ไขสันหลังอาการผู้ป่วยจะมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่สัมพันธ์กับกิจกรรมที่เพิ่มความดันภายในช่องท้องเช่นไอจามเดินวิ่งหรือยกของหนักเรียกว่าอาการไอจามปัสสาวะเล็ดนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่ผู้ป่วยพึงระลึกไว้เสมอนั่นก็คืออาการไอจามปัสสาวะเล็ดไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยมีภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดอาจจะเกิดจากความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะด้านล่างนะคะที่มีความซับซ้อนมากกว่าท่อปัสสาวะที่ปิดไม่สนิทผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะนี้ใครบ้างก็มีประวัติการตั้งครรภ์การคลอดบุตรทางช่องคลอดหรือว่ามีประวัติการคลอดบุตรยากต้องใช้อุปกรณ์ช่วย น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์สูบบุหรี่เป็นประจำมีประวัติการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุที่บริเวณอุ้งเชิงกรานมีประวัติหรือว่าโรคความผิดปกติทางสมองและไขสันหลังการได้รับยารักษาโรคบางตัวเช่นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะคะคุณผู้ฟังการรักษาหยุดนะบุหรี่ลดน้ำหนักนะคะคุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะใช้พวกพระอ้อมผู้ใหญ่เนาะด้วยนะฝึกการบริหารกล้ามเนื้อเชิงอุ้งกรานเชิงอุ้งเนื้อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอย่างถูกวิธีนะคะแล้วการใช้ยารับประทานหรือว่ายาเหน็บช่องคลอดนะคะการใช้เครื่องกระตุ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็มักจะใช้ในรายที่ไม่สามารถทำการฝึกการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอย่างถูกต้องได้สุดท้ายคือการผ่าตัดนะคะคุณผู้ฟังนี่เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้ทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาฝากอยู่บนรถใช่ไหมรถติดใช่ไหมฝนตกใช่ไหมบางทีก็กลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคุณผู้ฟังอ่ะเป็นข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภควัตรามาศนะคะจากโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชกรุณาและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
11: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
10: คุณผู้ฟังคะสนทนากับหมอปัญญานะคะคุณผู้ฟัง SMS ร่วมพูดคุยกันนะคะ4689899 4689899สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
12: สวัสดีครับจ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ยังมีฝนอีกสักวันหนึ่งนะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ค่อยดูแลกันไปอาจจะเป็นฝนที่บางพื้นที่ในกทม.อาจจะมีลูกค้ารุนแรงและในต่างจังหวัดด้วยพี่น้องคนไทยก็จะต้องรับจังหวัดนี้ไปนะครับจังหวะฝนแรงแต่จากนั้นไปก็คงจะมีใกล้ๆจะถึงเวลาปลายฝนต้นหนาวซึ่งก็รอรับการมีอากาศเย็นขึ้นได้นะครับวันนี้เราตั้งซีรีส์เรื่องภาควิชาการเรื่องความดันโลหิตสูงทั้งซีรีส์เลยจันวันนี้อังคารนะครับถึงวันศุกร์เป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงเพราะเนื้อหามันเยอะแล้วก็คนก็กังวลมากแถมคนที่วัดความดันตามโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงปริมาณมากถึงแม้จะไม่ได้วัดมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่มีการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยสำรวจจากโรงพยาบาลของเราทุกที่ทุกจังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยก็เพราะว่าความดันของคนไทยนะครับมีค่าความดันสูงถึง 40% ของคนทั่วไปเยอะทั้งเต่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดินอยู่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะแต่เป็นร้อยคนในโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าวัดซ้ำอีกที15นาทีหลังจากที่ค่าตัวแรกมันสูงก็ยังสูงอยู่เขาบอกว่าคนนี้เป็นความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เองนะครับบอกว่าการรักษาคงจะต้องเริ่มแล้วล่ะอย่างน้อยๆก็มีการปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนั้นต้องพูดเป็นวันหนึ่งเพราะมันเกี่ยวข้องกับแทบทุกอย่างครับร่างกายอาหารการกินการหลับการนอนต่างๆปกติหรือเปล่ารวมทั้งการออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างรวมทั้งมีเรื่องกังวลใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีความสำคัญก็แปลว่าความดันโลหิตมันเกี่ยวข้องกับแทบทุกอย่างในการดำเนินชีวิตปกติของคนเราการจะปรับพฤติกรรมให้มันเหมาะสมเพื่อให้ความดันโลหิตเรานั้นไม่สูงจากค่าปกติจนเกินไปก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจและค่อยๆพูดค่อยๆกระจายกันพูดผ่านๆไปชาวบ้านอย่างพวกเราฟังเข้าใจนะแต่ว่าจับประเด็นตัวไว้ไม่ค่อยได้แล้วค่อยๆพูดกันแล้วก็มีการซักถามจากท่านฟังทางบ้านกลับมาด้วยก็ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะคำถามแต่ละคำถามนั้นก็เชื่อว่าท่านฟังท่านอื่นๆที่ฟังรายการอยู่นะครับก็จะเป็นปัญหาอย่างนั้นคล้ายๆกันเหมือนกันจะได้คำตอบคล้ายๆกันด้วยนะครับเอาละครับหันกลับมาเรื่องเกี่ยวกับการวัดความดันโลหิตมีการวัดความดันโลหิตสองแหล่งแรกก็คือวัดตามหน่วยรักษาพยาบาลเช่นที่โรงพยาบาลที่รพสต.ใกล้บ้านท่านหรืออะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเป็นวิธีวัดความดันที
10: ่ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นเป็น เรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความดันนะคะอาจารย์พูดถึงความดันนะคะแล้วก็ความดันที่เรากำลังพูดถึงคือการวัดความดัน การวัดความดันนะคะอาจารย์ขากลับมาค่ะ
12: มาแล้วครับท่านผู้ฟังขอไปครับประสกุลสัญญาณโทรศัพท์วันนี้ไม่ค่อยดีอาจจะเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีก็ได้นะกลับมาเลยครับเรื่องความดันที่บ้านก็เป็นสิ่งที่อีกอันหนึ่งที่เราแนะนำให้คนไทยนะซึ่งก็พอมีสตังค์พอจะซื้อเครื่องวัดความดันติดบ้านมาสักบ้านละอันบ้านละอันนี่คือว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งยายย่าด้วยนะท่านผู้ฟังก็คุ้มนะผมว่ามีติดบ้านสักอันแบบที่ใช้ง่ายๆที่กดปุ่มปึ้งแล้วก็ขึ้นปื้อขึ้นมาเลยนะครับทำนองนี้นะครับก็มีประโยชน์จะเลือกอันใหญ่อันเล็กอันกลางแต่ท่านสะดวกเพราะมีค่าใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะพูดกันวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการวัดความดันความดันของคนเรานั้นครับความดันคนไทยและคนชาติต่างๆนั้นเราถือว่ามี2ค่าเป็นค่าความดันนะท่านผู้ฟังค่าตัวบนกับค่าตัวล่างแถมเราบวกค่าอีกค่านึงเข้าไปค่าที่3คือค่าการเต้นของชีพจรว่ามันขึ้นสูงหรือลงต่ำอย่างไรเนื่องจากเรื่องความดันกับเรื่องชีพจรการเต้นหัวใจเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งการรายงานค่าปุ่นเนี้ยจึงมักจะใช้3ค่าค่าตัวบนค่าตัวล่างรวมกับมีค่าความดัน1ค่ามี2ค่าเสมอนะครับและค่าที่3ก็คือค่าของชีพจรที่เต้นณขณะที่วัดขณะนั้นซึ่งค่าตัวบนท่านฟังนะครับความหมายจริงๆของมันก็คือมันจะบอกหมอว่าหัวใจคุณนะครับบีบตัวเพื่อปั๊มเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายครั้งหนึ่งนะครับครั้งสองนะครับครั้งสามนะครับมีการบีบตัวด้วยความแรงแค่ไหนค่าปกติของค่าตัวนี้นะค่าปกติก็คือ120ใช้มานานเป็นหลายปีหลายสิบปีแล้วครับปัจจุบันนี้ค่าตัวนี้จะถูกยกระดับขึ้นเป็นอีกใกล้อีก10จากว่าวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตคนเราอาหารการกินต่างๆความเครียดกังวลต่างๆมันเพิ่มขึ้นจากค่าที่120ค่าตัวบนนะครับเป็นค่าการบีบตัวของหัวใจเราเองว่าทำงานแข็งแรงแค่ไหนจาก120ยกไปเป็น130พวกแพทย์เรายังยอมอยู่แล้วระบบแพทย์ก็ยอมรับว่าถ้าใช้ค่า130เนี่ยมันดูผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยทั้งคนไข้และทั้งหมอเองก็ต้องรุนหนักเกินไปต่อเห็นด้วยไหม
10: เห็นด้วยค่ะอาจารย
12: ์ในท่านฟังคงจำไว้นะครับค่าที่เหมาะสมถูกต้องน่าจะเป็น120 130ของค่านี้ยังรับได้อยู่ถือว่าอยู่ในกลุ่มพวกโอเคแล้วกันนะ130ก็ยังได้อยู่นะครับส่วนค่าตัวล่างเป็นอีกค่าหนึ่งที่เกิดขึ้นตัวเลขจะน้อยกว่าแต่ตัวล่างนี่ครับค่าตัวบนมันสูงกว่าเป็นการปั๊มของหัวใจว่าบีบไปแรงแค่ไหนเพื่อให้เลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงทั่วร่างกายไปได้ถึงสมองส่วนชั้นบนอยู่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยอยู่สูงก็จะไปถึงไปได้ที่นิ้วเท้าล่างสุดก็ถึงด้วยนะครับอันนี้คือตัวสำคัญส่วนค่าตัวล่างนั้นเป็นค่าที่ตัวเลขเล็กน้อยกว่าค่าปกติอยู่ที่80ปัจจุบันมีการยกค่าระดับขึ้นไปนิดหน่อยอีก5ก็กลายเป็น85เพราะฉะนั้นค่าตัวบนโดยสรุป120เป็น130ก็ยังยอมรับได้อยู่ไม่ว่ากันค่าตัวล่าง80ยกไปอีก5ก็เป็น85ไม่ว่ากัน120 80หรือ130 85ยอมรับได้เป็นค่าอยู่ในช่วงที่รับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าค่าตัวบนคือหัวใจบีบตัวแรงเท่าไหร่ส่วนค่าตัวล่างนั้นมันแปลว่าเส้นเลือดของคุณนั้นมันยืดหยุ่นดีแค่ไหนยังเป็นปกติอยู่มันหนุ่มมันสาวใช่ไหมหรือว่าแข็งกระด้างแล้วมีคอเลสเตอรอลไปจับที่ผนังหลอดเลือดมากจนแข็งกระด้างแล้วขึ้นอยู่กับค่าตัวนี้ครับค่าตัวล่างจะเป็นการบอกว่าเส้นเลือดเป็นยังไงค่าตัวบนบอกว่าหัวใจเป็นยังไงหัวใจคุณบีบตัวดีแค่ไหนค่าตัวล่างบอกว่าเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจคุณที่นำเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยครับมันดีอยู่หรือเปล่าหรือมันแข็งกระด้างแล้วไม่ค่อยจะได้เรื่องแล้วส่วนใหญ่เหตุการณ์แข็งกระด้างมันจะเกิดจากคอเลสเตอรอลไขมันที่คุณกินเข้าไปเยอะๆเจาะเลือดดูมีคอเลสเตอรอลสูงแล้วพวกนี้ครับมันจะเกี่ยวข้องกับค่าตัวล่างนะครับอันนี้คือตัวสำคัญมากเลยถ้าฟังเข้าใจตัวเองได้ด้วยนะครับว่าผมแปลผมจะฟังแบบนี้ครับว่าตัวบนหมอจะหมายถึงหัวใจเป็นยังไงบ้างมันยังดีอยู่ไหมมันมีโรคอะไรหรือเปล่าเต้นประจำจังหวะปกติหรือเปล่านะครับตัวล่างบอกเส้นเลือดเป็นยังไงบ้างวิธีการที่จะดูแลชีพจรก็คือส่วนใหญ่แล้ว คนเฉลี่ยชีพจรเต้นประมาณ72ครั้งต่อนาทีจะขึ้นจะลงบ้างนิดหน่อยแล้วแต่อารมณ์

0: ราจะดูจากชีพจรเพื่อจะบอกว่าค่านี้เป็นยังไงบ้างว่าขณะนั้นกำลังกังวลหรือเปล่านั่งพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าก่อนวัดนะครับซึ่งถ้าไปโรงพยาบาลก็จะให้เรานั่งรอประมาณ15นาที
1: ใช่
0: เพื่อปรับนะครับแล้วเต่าสุขวัดบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้นะ
1: อาจารย์พอไปถึงเลยวัดเลยมันสูงนะแล้วคุณพยาบาลก็จะบอกว่าพี่ค่ะนั่งสัก10นาทีนะคะแล้วมาวัดใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะไปทำนู่นทำนี่ได้ไปกับคนไข้คนอื่นต่อไปแล้วก็อีกสักพักเขาก็กลับมาหาเราอย่ากังวลนะครับที่เป็นกระบวนการปกติของระบบแพทย์เราถ้าคนไข้วัดครั้งแรกมันสูงหรือคุณพงมาถึงใหม่ๆเห็นหน้าทั่วเนี่ยเขาไม่จับวัดหรอกเขาว่าวัดที่เราเป็นสูงทุกทีขอให้นั่งรอสักนิดนึงให้เจ๊เขาเสียเวลากับเรานะครับแต่พอเป็นกระบวนการในการที่เรานั่งพักส่วนนะครับความดันเหล่านี้จะเป็นค่าที่วัดที่โรงพยาบาลมีค่าหนึ่งที่ปัจจุบันนี้แนะนำให้ทำก็คือวัดที่บ้านเราเรียกว่าเป็น home blood pressure monitor นะครับยาวหน่อยแต่แปลก็คือเป็นการวัดความดันเลือดที่บ้านนะครับนี่เองแล้วก็แต่ต้องมีการจดใส่เศษกระดาษไว้เราหาค่าที่ปกติที่จะมาบอกหมอว่าวัดที่บ้านได้ค่านั้นแค่นี้เราใช้แนะนำให้วัด7วันต่อเนื่องกันวัดที่บ้านนะครับ
1: 7วันใช่ไหมคะอาจารย์
0: 7วันค่ะคูณ7ครับวันหนึ่งวัดสัก2ครั้งคือเช้านะครับตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปฉี่แล้วฉี่นะครับไม่อั้นฉี่นะครับวัดอั้นฉี่วัดความดันจะขึ้นสูงกว่าธรรมดานะเพราะเราต้องเกร็งกล้ามเนื้อหูรูดของปัสสาวะได้ฉะนั้นฉี่ไส้เสร็จนะครับมองนุ่นมองนี่ให้เรียบร้อยดูว่าบ้านเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับชั้นบนชั้นล่างโอเคหมดลูกๆแข็งแรงดีทุกอย่างแล้วค่อยมาจุดที่คุณวัดความดันนะครับซึ่งมักจะเชียร์ให้ใช้วิธีการนั่งวัดเนี่ยสะดวกที่สุดแน่นอนที่สุดจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับการนั่งที่บ้านนั้นคุณต้องมองหาเก้าอี้นั่งสักตัวหนึ่งใช้วัดความดันแล้วก็มองหาจุดที่จะวางเครื่องมือวัดความดันที่ซื้อมาเนี่ยบนโต๊ะนะหาเก้าอี้นั่งที่เหมาะสมเมื่อคุณนั่งแล้วเนี่ยครับคุณต้องมีพนักพิงตัวเนี้ยเก้าอี้ตัวนี้ต้องมีพนักพิงไม่ใช่นั่งลอยเฉยๆมันจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อหลังคือมันมีความดันเปลี่ยนแปลงได้เอานั่งสบายๆนั่งพิงนะครับเรื่องร่างกายมีความพร้อมขี่เรียบร้อยสบายๆดูทุกอย่างตัวหากังวลประเด็นในบ้านเราเองนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยครับก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนั่นแหละให้เวลาขนาดนั้นเลยตามสะดวกเลยแล้วก็มาวัดกันสักทีหนึ่งวัดตอนเช้านี่แหละครับคือวัดที่นั่งพิงพนักเก้าอี้ฝ่าเท้าเราไม่ต้องไปเกร็งไม่ต้องไขว่ห้างนะท่านเอาวางกับพื้นบ้านของเราเองวางแนบเรียบเรียบร้อยสบายสบายผ่อนคลายที่พื้นบ้านเลยนั่งพิงผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเพราะมีพนักพิงฝ่าเท้าเหยียบกับพื้นบ้านเราสบายสบายห้ามไขว่ห้างห้ามรอยขึ้นมาก็จะไม่ต้องเกร็งครับเดี๋ยวทั้งหมดแล้วก็เอาคาฟก็คือสายพันธุ์ที่พันรอบแขนจะยาวๆหน่อยนะบางยี่ห้อก็ทำแบบอัตโนมัติเลยคือสวมข้อมือเข้าไปเลยแล้วก็ดึงนิดหน่อยก็ใช้ได้บางยี่ห้อก็ปล่อยยาวยืดจนถึงหางว่าวเลยครับอันนี้ก็สัมพันธ์ยากหน่อยแล้วแต่ท่านจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนรุ่นไหนมาใช้แต่ว่าสะดวกเอาสะดวกคือหลักไว้สวมแขนเข้าไปให้มาอยู่ที่ต้นแขนเมื่องอข้อศอกสักมันมุมฉากนะครับกัดด้วยตาเปล่าว่าจะสูงกว่าแนวข้อศอกที่รอยพับที่แขนนะสัก2เซนดูไม่ทัดก่อนนะว่าประมาณขนาดนี้ว่า2เซนให้ขอบล่างของเครื่องวัดเนี่ยมันสูงกว่ารอยพับของข้อศอกสัก2เซนแล้วก็พันเลยแต่ณจุดท้ายเลยก่อนจะเริ่มวัดให้มองดูซิว่าระดับของแขนที่คัฟมันพันรอบต้นแขนคุณเนี่ยมันจะอยู่ระดับเดียวกับเก้าอี้ที่กับเก้าอี้กับโต๊ะที่วางเครื่องกดเครื่องวัดความดันนี่ครับมันอยู่ตรงระดับเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่เครื่องอยู่สูงพูดเลยแต่แขนที่วัดตัวคัฟที่วัดเนี่ยอยู่ต่ำกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ค่าที่ปกติต้องการให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับจะอยู่ต่ำกว่าสูงกว่าปรับให้สูงขึ้นต่ำลงโดยวัดปรับที่เก้าอี้นั่งกับโต๊ะที่วางเครื่องนะครับจะปรับเปลี่ยนได้พอปรับเปลี่ยนค่าเดียวเราก็รู้แล้วว่าตัวเราเองเนี่ยต้องใช้ขนาดนั้นวางตรงนั้นตรงนี้พอดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อพร้อมทุกอย่างนะครับพันรอบแล้วก็กดปุ่มวัดได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทุกอย่างทำที่บ้านเอง

0: มันผ่อนคลายเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วล่ะก็อยู่บ้านตัวเองอ่ะไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนะอยากจะพูดว่ามันมีโรคอีกโรคหนึ่งคือไวท์โค้ทซินโดรมเป็นอยู่ที่วัดขับแรงที่โรงพยาบาลมันเพี้ยนทุกทีในคนบางคนคนบางกลุ่มนะครับแต่วัดที่ความดันที่โรงพยาบาลเพี้ยนไหม
1: ก็เพี้ยนเหมือนกันนะที่บ้านเต่าอ่ะไม่มีเครื่องวัดความดันคุณหมอก็บอกว่าให้ซื้อติดบ้านไว้จะได้รู้ว่าค่าความดันปกติของเรามันเท่าไหร่ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ก็พอไปวัดโรงพยาบาลมันไม่ได้วัดแค่ครั้งเดียวจบนะอาจารย์ประมาณครั้งที่3อ
0: ่ะเพราะว่าค่ามันเยอะไงก
1: ็
0: เลยวัดเพื่อให้เราพัก15นาทีแล้วก็กะว่าให้เราผ่อนคลายส่วนกูพักนี่แหละแต่ว่ามันจะเสียเวลาเยอะแล้วเราก็เสียเวลาตอนก่อนเข้าตัวกับหมอเนี่ยไปอีกนิดนึงบางทีเราก็น่าเบื่อวัดที่บ้านก็ได้นะแต่จดสัก7วันต่อเนื่องกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นค่าปกติคุณหมอนัดอาทิตย์นู้นจะถึงเวลาละก่อนถึงว่าตรวจสักอาทิตย์หนึ่งนะครับต้องทำค่าพวกนี้ไปของตัวเองจดแสบแผ่นกระดาษวันนี้วัดวันนี้เขียนวันที่ให้ชัดเจนนะครับจันทร์ที่16อะไรก็เขียนว่าความดันวัดเท่าไหร่นะครับตัวบนตัวล่างแล้วก็ชีพจรด้วย3ค่าวันอังคารก็วัดอีกเขียนเรียงๆมาให้อยู่ในแถวเดียวกันมันจะเรียงวันพุธวัดต่ออีกพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และหาค่าเฉลี่ยของค่าเหล่านี้นะครับจะได้ค่าที่นำไปติดตัวไปใส่กระเป๋าเสื้อไปนะไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ถูกวัดที่โรงพยาบาลอีกแล้วนะต้องถูกวัดที่โรงพยาบาลแต่ก็จะเปรียบเทียบกับค่าที่วัดที่บ้านและคุณหมอมักจะมองสองค่าโดยในสมองคุณหมอก็จะตัดสินใจว่าค่าเหล่านี้จะเชื่อตรงกลางๆของค่าไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปอันนี้ผมก็ถูกสอนกันมาแล้วก็เรียนมาทุกอย่างนะครับและมีประสบการณ์เยอะด้วยถ้าเรามีสองค่าไปให้คุณหมอเนี่ยทั้งค่าวัดที่บ้าน Home Blood Pressure Monitor กับวัดที่บ้านด้วยเนี่ยมันจะบอกได้ชัดเจนว่าคนไข้นั้นเป็นกลุ่มโรคที่เป็นกลัวกังวลเวลาวัดความดันที่โรงพยาบาลแล้วสูงเกินเหตุหรือเปล่าจะไม่แปลว่าเราเป็นคนความดันสูงจนเกินไปเพราะมีค่าสองค่ายืนยันกันวัดที่บ้านยืนยันกับวัดที่โรงพยาบาลก็ไม่ยุ่งยากอะไรแต่ก็เก็บแผ่นกระดาษแผ่นนี้ไว้เมื่อตรวจเสร็จก็เอาใส่กระเป๋าคืนกลับบ้านเราเป็นเด็กไม่เป็นพื้นที่เป็นชุดมันนะครับว่าตรวจตัวครั้งนี้คุณหมอนัด2เดือนก็ได้อีกทีนึงก็วัดไปอีกทีนึงแต่เราก็จะรู้ค่าปกติด้วยว่าที่บ้านเราวัดได้ขนาดนี้แหละนะครับถ้าบางทีหมอหลายคนคุณหมอกุจาก็แนะนำว่าถ้าช่วงที่ทำรายการวัดพวกนี้นะครับวัด2ครั้งเลยต่อวันเพราะความดันของเราคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยทั้งวันนะครับเช้าตื่นมาหลังฉี่เสร็จแล้ววัดได้ค่านึงเที่ยงๆบ่ายๆวัดได้อีกค่าหนึ่งนะเย็นๆค่ำๆโปรเพย์วัดได้อีกค่าหนึ่งตัวคนเดิมเนี่ยครับคนไข้คนเดิมเนี่ยครับวัด3ช่วงเวลา4ช่วงเวลาเนี่ยไม่คงที่สักครั้งไม่เหมือนคนเป็นเกินสักครั้งหนึ่งไม่คงที่สักครั้งหนึ่งจึงเกิดลงๆต่างกันสักค่าตัวบนต่างกันสัก5 10เนี่ยมีเป็นไปได้ซึ่งเป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงความตึงเครียดต่างๆในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงความกังวลรับผิดชอบต่างๆมันมีเยอะขึ้นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นจริงไม่เท่ากันวัดทั้งสองค่าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเช้าสักประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ตื่นนอนแล้วทำอะไรเสร็จแล้วกับตอนบ่ายๆแล้วคุณก็ภารกิจต่างๆมันเบาลงละวัดที่บ้านทำเองได้ครับขออย่างเดียวจำไว้ว่าต้องวางเครื่องที่โต๊ะตัวไหนที่บ้านเราที่มันพอดีพอดีเพราะร่างกายเราสูงต่ำไม่เหมือนกันนะท่านครับคนเป็นพ่อก็ต้องวัดเห็นสูงขึ้นร่างกายก็ใหญ่กว่าก็จะเป็นหนุนป้ายเครื่องอ่ะด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมกล่องบางกล่องที่เหมาะสมสูงขึ้นไปนิดนึงคนที่เป็นแม่ตัวเตี้ยกว่าวางพอดีบนโต๊ะเครื่องกดปุ่มวางบนโต๊ะนั่งเก้าอี้ตัวนี้เหมือนกันเพราะทั้งพ่อแม่ก็วัดใกล้ขึ้นด้วยก็จำได้ครับทำข้างเดียวทั้งสองข้างก็รู้แล้วว่าคนแต่ละคนนั้นจะต้องปรับพื้นที่อย่างไรใช้เก้าอี้ตัวไหนนั่งขออย่างเดียวให้มีพนักพิงหลังด้วยนั่งพิงหลังขณะวัดไม่ใช่นั่งงุ้มๆนะครับนั่งพิงหลังขณะวัดให้สบายสบายผ่อนคลายถ้าคุณเรียนได้ค่าที่วัดที่บ้านนะครับโฮมมอนิเตอร์นะครับกับวัดที่โรงพยาบาลได้แต่จากนั้นคุณหมอก็จะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ต่อไปจด3ค่าหาค่าเฉลี่ยการวัดแต่ละครั้งช่วงเช้าจะให้ดีกว่านี้อีกก็คือวัด2ทีห่างกัน5นาทีวัดครั้งแรกปื๊ดแล้วพอค่ามันขึ้นที่หน้าจอแล้วก็จำไว้แล้วก็รออีกสัก2 3นาที3 4 5นาทีแล้วก็วัดครั้งที่2อีกทีนึงเครื่องบางเครื่อง

0: รุ่นใหม่มันจะหาค่าเฉลี่ยสองครั้งนี้ให้เราเลยนะหารบวกลบคูณหารให้เราเสร็จก็จดค่าเฉลี่ยแล้วจะดีกว่าตอนบ่ายวัดอีกทีก็วัดชุดหนึ่งสองทีสองครั้งห่างกัน5นาทีก็เอาค่าเฉลี่ยจดใส่กระดาษ7วันคุณจะได้ค่าที่เป็นของคุณจริงๆเลยนะครับว่าเมื่อคุณผ่อนคลายสบายดีค่าความดันของคุณส่วนตัวคนเนี้ยคืออย่างเนี้ยนะครับคุณหมอจะเชื่อค่าพวกนี้พอสมควรทีเดียวนะครับวัดที่บ้านของเดียวคุณให้ขาเครื่องที่มันใช้ได้มีมาตรฐานหน่อยนะแล้วก็ลองเปลี่ยนฐานจากที่เครื่องให้พอดีอย่าปล่อยให้มันฐานมันเติบเหลือน้อยมันจะขึ้นสีแดงๆให้เราเห็นเตือนเราว่าฐานอ่อนแล้วก็เปลี่ยนซะอย่าไปใช้ต่อไปเพราะค่ามันจะไม่มาตรฐานนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: นะคะอาจารย์คะงั้นขอถามตัวเลขนิดนึงสมมติว่าวัดที่บ้านตัวเลขเป็นเท่านี้วัดที่โรงพยาบาลได้ตัวเลขเท่านี้ซึ่งมันไม่เท่ากันความไม่เท่ากันของที่บ้านกับที่ทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะเท่าไหร่มันถึงจะไม่แตกต่างกันมากจะโอเค
0: ครับการแตกต่างไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญที่คุณหมอคนที่ตรวจคุณวันนั้นเนี่ยหมอที่นัดคุณไปเนี่ยครับเขาจะใช้หูฟังของเขานะไอ้หูฟังนี้มันมีมูลค่ามากสูงนะแล้วพอฟังมันฟังชัดเจนละเอียดละออจะฟังคุณที่หัวใจต่อด้วยนะครับบางทีเมื่อบางที่วัดเส้นค่ามันแตกต่างกันมากคุณหมอจะใช้วัดโดยวิธีการบีบลูกยางครับเต่าจำได้ไหมบีบลูกยางอ่ะแบบโบราณนะครับบีบคือนี่สำคัญมากครับ เขาใช้หูฟังเขาเองวัดฟังที่ท็อปพับคุณด้วยอันนี้ยิ่งแม่นใหญ่เลยคุณหมอเชื่อค่าเนี่ยเขาจะรู้ว่าค่าที่บ้านค่าที่โรงพยาบาลที่วัดโรงพยาบาลเนี่ยมันแตกต่างแค่ไหนถ้าคุณหมอบางคนที่เห็นมีปัญหาก็จะวัดตัวเขาเองครั้งหนึ่งซึ่งเป็นค่าที่คุณจะมั่นใจได้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความแตกต่างกันแค่ทั้งนั้นแหละครับไม่มีการตรงกันแต่เพียงแต่ว่าค่าเฉลี่ยต่างมันจะประมาณกันอย่าให้มันสูงโด่งจนเกินไปหรือต่ำโด่งลงไปเกินไปมากเกินไปก็เป็นค่าที่จะได้ปรับยาปรับอะไรให้เราได้ชัดเจนการวัดตอนนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมั่นได้ครับว่ามีการเช็คกันระหว่างที่บ้านที่โรงพยาบาลวัดทั่วไปกับที่คุณหมอวัดด้วยเครื่องที่แม่นเป๊ะบีบลูกยางเนี่ยครับแม่นที่สุดนะครับท่านฟังด้วยหูคุณหมอเองเลยต้องอาศัยหูฟังสเปคโตสโคปฟังจากเสียงที่เปลี่ยนแปลงในเส้นเลือดคุณเลยที่แขนคุณอันนี้คุณหมอก็ฟังเองนะครับได้คนเดียวเอาหูฟังก็จะฟังตรงนี้ฟังเสียงได้รู้เรามันเปลี่ยนแปลงความดันละฟิตฟิตฟิตฟิตนะครับเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปค่านี้จะแม่นที่สุดนะครับเพราะว่าทุกอย่างถูกเช็คโดยคนที่มีประสบการณ์ส่วนใช้เครื่องช่วยก็เพื่อให้ลดภารกิจต่างๆลงท่านเองถ้าเครื่องที่บ้านคุณวัดได้จากโรงพยาบาลนี้เดียว5มิลลิเมตร6-7มิลลิเมตรตามนี้คุณหมอก็ไม่ต้องวัดอีกก็ได้เพราะว่าค่า2ค่านี้เป็นค่าที่ยืนยันซึ่งกันและกันแล้วนะครับท่านผู้ฟัง
1: อาจารย์ขางั้นต่อขออนุญาตพูดนิดหนึ่งถามอาจารย์เนาะปกติถ้าเราพูดถึงความดันคนเราก็จะโฟกัสไปที่ความดันสูงซะส่วนใหญ่ทำไมเขาไม่ให้ความสำคัญกับความดันต่ำบ้างอาจารย์
0: เขาให้ความสำคัญนะครับแต่คนส่วนใหญ่แล้ว
1: คนส่วนใหญ่เป็นความดันสูงเหรอฮะ
0: เออใจต่างกันมันไม่เคยเจอนะจะเจอที่ไอ้ความดันต่ำเนี่ยนะใครความดันต่ำนี่ก็ต่ำเลยเยอะเลยเช่นค่า80 120 80กลายเป็น120 60อย่างเงี้ยมันห่างกันถึง20นะอันนี้คือค่าที่มันต่ำลงไปเยอะก็อันนี้ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าถ้าต่ำนิดหน่อยเราก็ไม่ว่ากันอีกแล้วนะครับ
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าความดันสูงมาเมื่อไหร่อีกไม่นานไอ้ขบวนมันก็จะตามมา
0: ใช่ครับมันชุดที่มันเองแล้วก็ถ้าไม่รักษาแต่แรกๆตอนนี้มันจะตามไปนู่นนี่นั่นอะไรกันหลายๆโรคเลยในกลุ่ม NCD คล้ายๆกันเช่นหลอดเลือดและหัวใจจะมีปัญหานะครับเพราะการรักษาแต่ต้นๆมันก็ช่วยลดโอกาสจากเสี่ยงการเกิดโรคที่ต่อคิวมาเนี่ยทั้งคิวพวกมันทั้งทีมมันเนี่ยนะครับก็จะลดลงไปได้ด้วยซึ่งเป็นการป้องกันรักษานี่ถือว่ามองภาพไปข้างหน้า5ปี10ปีเลยคุณหมอโรคหัวใจเขาจะมองภาพไปไกลว่าทุกอย่างที่รักษาคุณเป็นการรักษาเพื่อรักษาณขณะนี้โรคปัจจุบันและมองไปข้างหน้าอีก 5-6 ปีว่าจะเกิดอะไรขึ้นคาดการและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหลักการนี้ก็คล้ายๆกับการให้ยาลดไขมันที่ว่าสแตตินเลยที่พูดเมื่อวานนี้นะครับหมอผู้รักษาเหล่านี้เขาก็จะมองเช่นเดียวกันคือมองระยะปัจจุบันนี้จะเกิดโรคอะไรขึ้นบ้างเช่นไขมันคอตับที่พูดเมื่อวานนี้ครับจะเกิดปัจจุบันนี้เลยหรือจะอีก5ปี